0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site สีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
0: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุร

0: กิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง
5: ่
6: าย
5: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
10: ์สนับสนุนโดย
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันทุกเช้าวันจันทร์และวันศุกร์นะครับคุณรวันกิมรัตุและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณรวันจะเข้ามานะครับแต่เช้านี้เนี่ยคุณท่านผู้ชมทุกฟังมีข่าวสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนะครับออกมาว่าตกลงว่าจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับปี2026นะคนที่คว้าลิขสิทธิ์ไปได้คือจัสนะครับหรือจัสมินนั่นเองนะครับได้ลิขสิทธิ์ไปวันนี้มีข่าวมานะครับว่าจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับในช่วงตั้งแต่14:00 น.ถึง16:00 น.นะครับงานก็จะเริ่มเวลา15:00 น.นะครับที่สเตเดียม29โมโนถนนชัยพฤกษ์นะครับเห็นบอกว่าผู้บริหารของทางโมโนนะครับแล้วก็แจ๊สเนี่ยก็จะมาร่วมแถลงข่าวกันอย่าง พร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียวเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมผู้ฟังเพราะว่ารัฐบาลพยายามที่จะมีการเจรจากับฟีฟ่าในการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยแต่เนื่องจากว่าฟีฟ่านั้นเรียกค่าลิขสิทธิ์แพงเหลือเกินตอนนั้นนะครับก็คือประมาณ40ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ 1,300 กว่าล้านบาทรัฐบาลก็เลยถอยนะฮะเพราะว่าโอ้โหบรรดาประเทศในอาเซียนหลายประเทศก็ได้ราคาถูกกว่านี้อย่างเช่นเวียดนามเนี่ยจ่ายอยู่แค่15ล้านเหรียญสหรัฐแต่เราเนี่ยฟีฟ่ายืนการว่าต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์40ล้านเหรียญมันต่างกันเยอะมากนะฮะเป็นรัฐบาลก็เลยถอยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลุ่มแจ๊สนะครับไปเจรจาแบบไหนยังไงนะครับก็เลยได้ลิขสิทธิ์มาฟุตบอลโลกจะแข่งกันคืนนี้แล้วประมาณ 02:00 นค่อนของวันที่12มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่บอกนะครับก็น่าจะรู้กันตอนบ่ายๆวันนี้แหละว่าตกลงว่า40ล้านเหรียญที่ยืนการมาตลอดนั้นจะลดให้กลุ่มแจ๊สเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆที่ชมชอบนะครับชื่นชอบเรื่องฟุตบอลโลกนะที่ลุ้นๆกันมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับนะคุณรวันเข้ามาแล้วใช่ไหม
5: สวัสดีค่ะคุณเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
12: กำลังพูดถึงเรื่องแจ๊สจะแถลงวันนี้แหละคุณรวันเรื่องได้ลิขสิทธิ์แข่งขันฟุตบอลโลกนะ
5: คราวนี้ของจริงแล้วนะคะ
12: จริง
5: แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแพร่ออกมาแล้วก็ทางประชาสัมพันธ์ของแจ๊สก็ต้องออกมาปฏิเสธข่าวก็เลยลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายนะบอกว่ามาช้าแต่มานะนะคะไม่งั้นเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยอาจจะถูกล้อไปยันลูกบวชเลยนะคุณวิเชษถ้าเป็นชาติในอาเซียนนะคะต้องบอกว่าเป็นชาติที่ไม่ได้สิทธิ์นะคะในการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่สำนักข่าวไทยเราอัปเดตเนี่ยตอนออกไปตอนข่าวหัวค่ำเนี่ยนะคุณวิเชษเอาเฉพาะอาเซียนนะเราเป็นประเทศเดียวนะที่ยังไม่มีความชัดเจน
12: ใช่
5: เพราะว่ากระทั่งพม่าเนี่ยที่ตอนแรกก็แบบเอ๊ะจะได้ไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดก็ประกาศไปก่อนเรานะคะแล้วก็ทางประเทศที่เพิ่งเป็นสมาชิกอาเซียนนะคะล่าสุดติมอร์เลสเต้เขาก
12: ็
5: มีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนะคะคือเมื่อวานเนี่ยบอกว่าโอ้โหเป็นอาจจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีหน้าตาเลยนะว่าไม่งั้นเนี่ยแฟนบอลโลกรอบนี้ต้องแสวงหาช่องทางธรรมชาติจากทางไหนบ้างก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแต่รอบรั้วอาเซียนทุกชาติได้สิทธิ์ประกาศไปก่อนหน้าเราหมดแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าฟีฟ่าเขาก็มันก็คือธุรกิจหนึ่งอะแต่ละชาติที่ได้สิทธิ์ถ่ายทอดเนี่ยราคาไม่เท่ากันเลยคือเขาดูทั้งตัวเลข GDP เขาดูทั้งตัวเลขความนิยมนะคะความนิยมจำนวนประชากรคือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเอามาคิดในการตั้งราคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าโหเป็นวันที่จะมีการแถลงข่าวอะไรงานสำคัญเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะช่วงบ่ายก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกใช่ไหมคุณวิเชษแต่ช่วงเช้านี้ก็จะเป็นเรื่องของกระทรวง DE เนาะเรื่องของ AI ไทย AI Passport นี่แหละที่จะให้สิทธิ์นะคะในส่วนของคนไทยไปใช้ AI ก็มีข้อถกเถียงกันมาเยอะว่าสิทธิ์ที่จะเอาไปลงทุนนะคะในการใช้ให้กับประชาชนที่บอกว่าน่าจะหวังผลประมาณ5ล้านคนบรรดากูรูผู้รู้ทางสายงาน IT เขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นสิทธิจริงๆแล้วเข้าถึงได้ฟรีอยู่แล้วทำไมต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรกันแบบนั้นก็ถือว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีอะไรที่น่าจับตาหลายอย่างนะคะแต่สำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะคุณเชษก็เป็นรอบที่ต้องบอกว่าคนจะดูก็ต้องอดตาหลับขับตานอนจริงๆนะเพราะว่ามันคนละทวีปเลยแข่งกันใน3ประเทศนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกอย่างที่ทราบกันนะคะ
12: ก็จัสเนี่ยจะถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันหรือสตรีมมิ่ง Monomax นะครับครบทุกแมตช์เลยนะครับแต่ว่าจะแบ่งสิทธิ์ให้กับฟรีทีวีช่อง Mono 29เนี่ยนะร่วมถ่ายทอดสดด้วยประมาณครึ่งหนึ่งของการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องกีฬาเนี่ยมีข่าวดีเรื่องหนึ่งแต่ก็พูดแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องบุคคลระดับคุณรอนอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่าเธอนี่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยของเรานะครับก็คือโปรจีโน่โปรจีโน่นะครับชื่อที่ต่างชาติก็เรียกกันเนี่ย ชื่อจริงอัตยาธิติกุลเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอเป็นโปรกอล์ฟมือสองของโลกแต่เธอเคยเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกมาเนี่ยก็ได้รับการยกย่องนะครับจากนิตยสารทรามนะครับจัดให้เป็น100บุคคลผู้ที่ทรงอิทธิพลทางด้านการกีฬาของโลกเลยนะโดยเฉพาะเธอนี่คว้าแชมป์มาได้หลายรายการแต่ว่ารางวัลสำคัญเมื่อปีที่แล้วคือรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีนะRolex Player of the Year อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ
5: วิเชษมีเรื่องอะไรเปิดเชิญเลยนะคะ
12: ก็ไหนๆคุณรอนพูดถึงเรื่องว่าวันนี้มีหลายเรื่องแล้วไปดูตรงนี้ไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีเสียงของทางรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสออกมาบอกแล้วนะครับวันนี้นะเป็นอีกหนึ่งประชุมที่น่าติดตามคือการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะประชุมกันเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่นะครับนะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะในเรื่องราวของการที่บุตรเนี่ยนะไปใช้สิทธิ์นะลูกกตัญญูเสร็จแล้วพ่อแม่จะไม่ได้นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะก็บอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับที่คณะกรรมการจะประชุมหารือกันเพื่อทบทวนเกณฑ์นะซึ่งแน่นอนนะครับการที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีการเสนอมาและมีการร้องเรียนมาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 13.2 ล้านคนเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงมีประเด็นที่บอกว่าไม่ได้เดือดร้อนจริงนะมันก็เลยมีการทบทวนเรื่องนี้นะครับดังนั้นเกณฑ์นี้เนี่ยนะมันผ่านเข้าสู่ที่ประชุมครม.ไปแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการประชุมวันนี้ทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องเอากลับเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อเห็นชอบอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านี้ต้องรอดูต่อไปนะแต่ว่าคุณเอกนิติยืนยันนะว่าเกณฑ์อื่นๆนะครับที่เป็นเกณฑ์เดิมเนี่ยอันนี้จะไม่ทบทวนจะทบทวนเรื่องเดียวเท่านั้นทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วการปรับเกณฑ์เรื่องภาษีจะครอบคลุมนะไปถึงครั้งหน้าหรือเปล่าจะยืดไปถึงครั้งหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้คุณเอกที่บอกว่าก็เป็นรายละเอียดนะครับนะที่จะต้องว่ากันอีกทีกันละกันก็เป็นการประชุมที่น่าติดตามอย่างยิ่งเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับ
5: ค่ะก็อันนี้ก็รอนะคะส่วนในเช้านี้อย่างที่บอกว่าโครงการ THAI Passport ที่วันนี้จะมีการทำการรับฟังความคิดเห็นนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องน่าจับตานะคะว่าการเดินหน้าต่อเนี่ยของโครงการนี้จะไปยังไงแต่ว่าคนที่เปิดประเด็นต้องบอกว่ามาตั้งแต่การตั้งกระทู้ในสภาแล้วก็ทำให้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเนี่ยก็บอกว่าถูกล้อเรื่องของการตอบที่บอกว่าโอ้มีภาษาอังกฤษปนภาษาไทยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไปมาเนี่ยมันก็เกิดกลายเป็นดราม่าคุณชัยชนกไปล้อเรียนเรื่องของต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวดิฉันคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยเนาะเพราะว่าคือถ้าจะดูต้องดูว่าคุณชัยชนกตอบแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลมันเป็นสิ่งที่เคลียร์ไหมสำหรับการใช้ เงินกองทุนตรงนี้ของกระทรวงดีอีนะคะแต่ว่าคนก็อาจจะไปจับความเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้พูดตรงๆว่าข่าวบางทีมันก็จะมีความดราม่าสูงก็เลยไปดูว่าเอ๊ะทำไมพูดไทยสลับอังกฤษเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเอาเข้าตรงๆมันทำให้คนฟังแล้วงงไปหมดก็เลยเกิดการไปขุดคุยว่าคุณชัยชนกเนี่ยเอ๊ะนักเรียนอังกฤษไม่ใช่เหรอคุณพ่อเนวินชิดชอบส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมถึงเอ๊ะพูดจาแบบนี้นะคะไปมาๆคนก็ไปบอกว่าเอ๊ะไปเมืองนอก17ปีแต่มาจบป.ตรีที่มหาวิทยาลัยที่บุรีรัมย์ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกพอเป็นประเด็นเรื่องของการศึกษาว่าแปลกเนาะไปเรียนตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่8ขวบแล้วทำไมมันก็น่าจะจบปริญญาตรีอะไรมาสักใบจากอังกฤษใช่ไหมทำไมมาจบป.ตรีที่บุรีรัมย์อันนี้ก็แปลกนะคะอย่างที่สองก็ไปเอาเรื่องที่คุณชัยชนกเนี่ยเคยพูดในสภาได้บอกว่าคุณพ่อคือใครคุณแม่คือใครก็คือคุณกรุณาชิดชอบก็เลยเกิดไปบอกว่าไม่จริงจริงๆคุณชัยชนกเนี่ยคุณแม่อีกชื่อนึงแล้วคุณแม่ก็เคยมีเรื่องราวคดีในอดีตด้วยคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นภรรยาคนแรกของคุณเนวินชิดชอบซึ่งจริงๆก็เลิกรากันไปนานแล้วแหละตั้งแต่ลูกๆยังเล็กนะคะก็กลายไปเป็นเรื่องของการขุดว่าคุณแม่ที่แท้จริงของคุณชัยชนกเนี่ย
13: ม่ใช่คุณกรุณาแล้วก็เคยมีคดีถูกจับบ่อนการพนันอีกที่จังหวัดบุรีรัมย์คือพอมันกลายเป็นเรื่องนี้ไปหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่รัฐมนตรีดีอีควรจะตอบในเรื่องของนโยบายการให้การใช้เงินกองทุนของกระทรวงให้เกิดความเหมาะสมเนี่ยมันก็กลายไปเป็นเรื่องดราม่าอื่นแทนแล้วก็เลยเมื่อวานนี้ก็กลายมาคุณชัยชนกเนี่ยแทนที่จะได้พูดถึงเรื่องของความเหมาะสมคุ้มค่าย้ำถึงเจตนารมณ์หรือเจตจำนงในการใช้เงินกองทุนนี้กันก็เลยกลายเป็นเรื่องอื่นไปนะคะก็กลายเป็นคุณชัยชนกต้องมายืนตอบนักข่าวในทำเนียบรัฐบาลถึงเรื่องประวัติการศึกษานะคะบอกว่าเรียนเพรปสคูลและไฮสคูลจริงที่อังกฤษนะแต่ตอนเรียนเนี่ยก็มีซ้ำชั้นมีไปฝึกงานพูดง่ายถ้าพูดภาษาเราคือเรียนไม่ไหวอ่ะมันคงยากถึงจะอยู่ที่อังกฤษนานก็ตามแต่คงยากแล้วก็บอกว่าท้ายที่สุดก็มาทำธุรกิจสนามบอลอีกสนามแข่งรถขออภัยสนามแข่งรถจึงเรียนไม่จบนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณแม่ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของคุณแม่เนี่ยก็พอได้ทราบว่าหย่ากับคุณพ่อตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบนะแต่เท่าที่จำความได้ก็คือเขาก็โตมากับคุณแม่กรุณาชิดชอบนะคะก็เคยคิดจะถามแต่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบก็เลยไม่ได้ทราบเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกกันแต่คุณแม่ก็มีครอบครัวใหม่มีความสุขดีโตขึ้นติดตามความเป็นอยู่ก็ทราบว่าไม่ลำบากนะคะเรื่องที่คุณแม่เคยทำบ่อนก็ไม่ทราบมาทราบภายหลังอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ที่ให้กำเนิดนะคะก็เอาเป็นว่าสื่อเนี่ยนะคะคุณชัยชนกเนี่ยนะคะดิฉันว่าคงได้สูตรการตอบมาจากคุณพ่อแน่ๆเลยนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามีลายเส้นที่ต้องเป็นสูตรแบบคุณพ่อแน่ๆเลยนะคะคือบอกการที่สื่อมวลชนมีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตการเมืองหรือดิสเครดิตตนเองขอโฟกัสให้ถูกจุดอย่าไปเบี่ยงเรื่องอื่นคุณแม่ไม่เกี่ยวข้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีความสุขอยู่แล้วนะคะแล้วก็คำแนะนำจากพ่อนะคะก็คือต้องอดทนเราเป็นเป้าเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต้องอยู่ให้ได้ตัวเองเนี่ยเรื่องการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตเพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายแต่เมื่อเข้ามาเองต้องยอมรับและเชื่อมั่นสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าหากมีเจตนาทำดีให้ยึดมั่นและทำต่อไปคือสรุปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงเวลาซักถามที่สื่อควรจะทำหน้าที่ก่อนที่จะมีการเปิดเวทีในการรับฟังความเห็นวันนี้เนี่ยนะคะน่าอาจจะต้องย้ำอีกทีนึงว่าหลังจากที่มีเสียงทักท้วงข้อวิพากษ์วิจารณ์ความห่วงใยนะคะหรือปมที่บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นการนะคะให้ใครนะคะได้ประโยชน์ไปกับเรื่องโครงการนี้หรือเปล่ากลายว่าคุณชัยชนกต้องมาเล่าเรื่องดราม่าที่ตัวเองโดนที่ตัวเองประสบก็เลยบอกว่ามันเป็นการเสียโอกาสในการที่จะได้สอบถามตรงๆจากเจ้าตัวในพื้นที่ที่เปิดเผยนะคะปกติทำเนียบรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของการซักถามโดยสื่อมวลชนสายการเมืองในเรื่องราวทำนองนี้สมัยก่อนในกรุงเทพจะเข้มแข็งและเข้มข้นกว่านี้มากก็ต้องขออนุญาตวิพากษ์รุ่นหลังๆตรงๆว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ปรากฏในการถามคุณชัยชนกเมื่อวานนะคะทั้งที่มันน่าจะเป็นโอกาสอันดีก่อนที่จะให้มีการแถลงกันในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันยังไม่แน่ใจว่าคุณชัยชนกเนี่ยจะไปอยู่ในงานด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับขออภัยว่าไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของกระทรวง DE เนี่ยที่เจ้าตัวเนี่ยนะคะได้ตอบออกมาไว้ในพอสมควรก็คล้ายๆกับว่าให้รอฟังความเห็นกันในวันนี้ละกันในวันนี้ละกันนะคะก็บอกว่าสิ่งที่ทำมันก็ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่ถ้าจะทำได้ก็ต้องเป็นลักษณะบันทึกแนบท้ายไปนะคะอันนี้ก็เป็นอันเป็นว่ายืนยันความตั้งใจดีมาก็พูดกว้างๆแบบนี้นะคะก็ต้องดูกันเพราะว่าคนที่จับตาเรื่องนี้นะคะมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวมาโดยตลอดที่บอกว่าตั้งแต่เป็นคนตั้งกระทู้ถามในสภาก็คือคุณป้อมภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุซึ่งก็กลายไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนไปแล้วเนี่ยบอกว่ากระทรวงดีอีที่วันนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเนี่ยแต่สิ่งที่ประชาชนสงสัยคือปลัดกระทรวงบอกว่ารับฟังไปแล้วจึงไม่สามารถแก้ไขอะไรไปได้คือปกติเนี่ยเวลาจะภาครัฐจะทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้เราฟังความเห็นแต่บางทีคนมันไม่รู้อ่ะจริงๆไม่ใช่บางทีอ่ะส่วนใหญ่เลยคุณวิเชษ เราท่านเราจะรู้ไหมว่าแต่ละกระทรวงกำลังจะมีงานกำลังจะใช้เงินอะไรกำลังจะมีโครงการอะไรเพราะว่าข่าวสารตรงนี้มันเงียบมากมารู้อีกทีหนึ่งก็หมดเขตแล้วนอกจากจะกำลังจะเป็นประเด็นใหญ่ๆที่แบบโอ้โหถูกจับตาตั้งแต่ต้นแล้วก็ระดมกันบอกอย่าลืมนะพวกเราเข้าไปลงความเห็นกันเข้าไปแสดงความเห็นกันในระบบออนไลน์ถ้าแบบนั้นน่ะจะไม่พลาดแต่ถ้าเรื่องทั่วๆไปต้องบอกเลยประชาชนส่วนใหญ่เลยดีกว่าแทบจะไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐกำลัง

0: ำเนินรายการของคลื่น 96.5 ด้วยคุณป้อมนะคะบอกว่าก็ในเมื่อปลัดกระทรวงบอกว่ารับฟังไปแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เนี่ยก็จึงเกิดข้อสงสัยว่ากำลังจะเป็นการเปิดการรับฟังเพื่อดึงคนเฉพาะคนในวงการเข้าไปฟอกข่าวเพื่อสร้างความชอบธรรมรับความเห็นหรือเปล่าแล้วที่บอกว่าจะนำความเห็นมาปรับปรุงให้ดีขึ้นท้ายที่สุดก็น่าจะปรับปรุงไม่ได้จึงตั้งข้อสงสัยว่าก่อนมีโครงการนี้ขึ้นมาทำไมจึงไม่รับฟังความเห็นและมาเปิดฟังความเห็นย้อนหลังขณะที่โครงการเดินหน้าไปแล้วสสป้อมภาวุฒิก็เลยบอกว่าเป็นการสะท้อนว่าโครงการนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนโครงการนี้เริ่มต้นจากการมีเงินเหลือแล้วเงินเหลือออกจากกองทุนได้ยังไงกระบวนการ TOR ทุกอย่างคุณป้อมตั้งข้อกล่าวหาเลยนะคะสสภาวุฒิบอกว่าเพื่อให้เกิดการคอร์รัปชันเกิดการโกงกินในโครงการนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะในกรณีที่บอกว่านะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การฟอกขาวแต่หรือมันจะเป็นเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณภาวุฒิบอกว่าเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาดีอยากให้โครงการนี้ดีสิ่งที่เราไม่รู้คือถ้าเราไปงานนี้แล้วจะสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือไม่จะสามารถสื่อสารและแนะนำไปได้อย่างเต็มที่หรือไม่หรือจะเป็นการพูดคุยกันแบบระบบปิดไม่ให้ประชาชนรับทราบนะคะจะมีการคัดเลือกข้อแนะนำดีๆออกมาจากงานนะคะเพื่อมาบอกว่ารับฟังความเห็นแล้วนะหรือเปล่านะคะคืออันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดต่างๆนานาเลยนะคะก็เอาเป็นว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะคุณป้อมภาวุฒิก็เกรงว่าจะเป็นการฟอกขาวอันนี้ข้อกล่าวหาที่หนึ่งอย่างที่สองคือข้อกล่าวหาเรื่องอาจจะมีนอกมีในกันเนี่ยนะคะโดยในส่วนของสิ่งที่คุณป้อมภาวุฒิเนี่ยพูดถึงสเปคใน TOR บอกว่าคนที่จะมาร่วมประมูลเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมีมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาแต่จะมีบริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยกี่บริษัทที่มีความสามารถในการรับโครงการลักษณะนี
1: ้
0: ก็มีจริงๆเพียงไม่เกิน15บริษัทในประเทศไทยเท่านั้นแล้ว15บริษัทนี้ก็รู้จักกันดีจึงสอให้เห็นถึงการหัวทำเป็นกลุ่มก้อนการรวมตัวกันเข้าไปเอาเม็ดเงินส่วนนี้ออกมาทำไมคุณป้อมภาวุฒิตั้งข้อสังเกตประเด็นถัดไปบอกว่าทำไมถึงไม่ลดเพดานการประมูลงานครั้งนี้ลงมาเพื่อให้ผู้ประกอบการเอกชนที่ทำงานเทคโนโลยีในระดับกลางสามารถเข้าประมูลได้แล้วใน TOR ระบุอีกว่าต้องซื้อสื่อก็คือคันที่บอกว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านจอในห้างในจอร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะที่เขาเคยตั้งข้อสังเกตมาตอนตั้งกระทู้เนี่ยที่บอกว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเนี่ยคุณภาวิทย์ก็บอกก็คนที่ได้โครงการนี้ไปอาจจะเป็นคนที่เขียน TOR เองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นโครงการนี้ยิ่งตอกย้ำว่าเป็นโครงการหัวเป็นโครงการที่ต้องการดึงเงินออกมาจากระบบนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะโดยบอกว่าโครงการ THAI Passport เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งยังจะมีอะไรข้างล่างอีกเยอะวันนี้คงเป็นลักษณะรูปแบบว่าจะมีการส่งบริษัทกลุ่มหนึ่งเข้าไปทำราคากลางให้มันต่ำจากเดิมนะคะแต่อาจจะไปฉีบสูงขึ้นเป็นหลักหลายร้อยร้านในโครงการอื่นนะคะเอาเป็นว่าก็เป็นการต้องตั้งข้อสังเกตต่างๆนานานะคะที่เป็นการพูดถึงคำว่าระบอบน้ำเงินนะคะย้ำกันในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อวานนี้คุณป้อมภาวุฒิบอกว่าท้ายที่สุดนะคะในลักษณะของการที่รู้เห็นกันแต่ต้นแล้วก็จะไปได้โครงการนี้มาเนี่ยสุดท้ายเงินที่ได้ออกมาก็จะส่งกลับไปให้เครือข่ายพรรคการเมืองที่เราเรียกกลุ่มทุนนี้ว่ากลุ่มทุนสีน้ำเงินนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะโดยคุณป้อมเนี่ยความที่บอกว่านะคะตัวเองเคยอยู่ในภาคเอกชนแล้วก็ยังเคยทำงานกับภาครัฐมาก่อนย้ำว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานภาครัฐสามารถขอความร่วมมือในการเปลี่ยนรายละเอียดโครงการทำได้ไม่ยากแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำกันโดยปกติดังนั้นข้อเสนอที่คุณป้อมดักคอเอาไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนนะคะคืออยากให้กระทรวงดีอีได้ต่อรองคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับงานนี้ไปว่าจะทำยังไงให้โครงการนี้ดีตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดเกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดและอยากร้องขอว่าแม้จะหยุดโครงการนี้ไม่ได้ เพราะจริงๆท่านปลัด

0: ก็พูดก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะว่าโครงการเริ่มไปแล้วนะคะบอกว่าแม้จะหยุดโครงการนี้ไม่ได้แต่มันกำลังจะเกิดเฟส2ที่จะมีเม็ดเงินอีก900ล้านจึงอยากให้ชะลอเงินก้อนนั้นเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงงบปี70อีกด้วยบอกว่างบปีหน้ากระทรวงดิจิทัลได้รับงบเพิ่มมากกว่า 33%ก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าทำไมกระทรวงนี้ถึงได้เงินเยอะจะมาบอกว่าดิจิทัลกำลังมาก็คงจะไม่ใช่หรือจะเป็นเพราะเจ้ากระทรวงเป็นลูกของใครก็ไม่แน่ใจแต่เม็ดเงินมหาศาลกำลังจะไหลเข้าไปในกระทรวงที่มีโครงการในลักษณะนี้นะคะก็เลยบอกว่าการโกงกินคงไม่ได้เกิดเฉพาะตึกบ้านสะพานรถแต่การโกงกินกำลังไหลเริ่มไปสู่โครงการที่เป็นดิจิตอลเป็น AI จะเห็นว่ามีโครงการลักษณะนี้และเม็ดเงินมหาศาลอย่างน่าประหลาดใจนี่คือการโกงกินรูปแบบใหม่ที่เป็นรูปแบบดิจิตอลก็ต้องบอกว่าก็ฟาดอย่างเต็มแรงกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะรู้ว่าเช้าวันนี้เนี่ยจะออกมาในหน้าตาแบบไหนก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีคนแท็กในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ทางพรรคประชาชนนะคุณวิเชษนะคะอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์การดีเนาะดิฉันก็เห็นอาจารย์การดีเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตนะคะสำหรับเรื่องของโครงการนี้เอาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีมุมมองนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อบางอย่างนะคะข้อปฏิบัติบางอย่างเนี่ยที่สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงการนี้ได้นะคะโดยอาจารย์การดีก็มีการอ้างนะคะถึงข้อกฎหมายเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าถ้ามันจะเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะนะคะโดยอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าหน่วยงานรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอสามารถส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้เห็นชอบก่อนได้อันนี้ก็คือตัวบทที่บอกว่าสัญญาเวลาตกลงไปลงนามกันแล้วแก้ไม่ได้แต่จริงๆมีข้อยกเว้นอยู่ว่าให้ดำเนินการได้อยู่คือถ้ามันเป็นประโยชน์ของหน่วยงานรัฐหรือประโยชน์สาธารณะอันนี้ยังมีช่องทางทำได้อยู่ก็อยู่ที่ว่าวันนี้บรรยากาศที่กระทรวงดีอีเขาก็ให้เวลาหลายชั่วโมงนะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงคะ
1: จริงๆมันมี2เรื่องนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นตรงนี้ด้วยอันที่1ก็คือเรื่องของการกำหนด TOR นะหรือสเปกอะแต่เรียกกันง่ายๆคือสเปกเนี่ยทำไงที่จะให้เป็นการล็อกสเปกอะคนเขียน COR จริงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องเขียนคนเดียวก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เกี่ยวข้องแล้วอาจจะมีผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ร่วมไปร่วมเขียน COR ด้วยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วมีปัญหาแน่นั่นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยผมเจอเรื่องนี้มาเยอะคุณระวันตอนหลังเนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็เลยใช้วิธีการว่าก็ฟังความเขียนออนไลน์อะไรเงี้ยรูปแบบต่างๆอาจารย์วิศรุเครืองามนั่นแหละที่เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้นะซึ่งผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วการรับฟังความเห็นมันต้องหลากหลายเพราะตอนหลังนี่ส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีการรับฟังความเห็นออนไลน์แล้วก็มีการระดมกันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะแสดงความเห็นผ่านออนไลน์แล้วถึงที่สุดก็เอาผลเนี่ยไปอ้างว่ามีการรับฟังเรียบร้อยแล้วคนส่วนใหญ่เห็นด้วยใจผมเนี่ยผมอยากให้มีการรับฟังที่หลากหลายกว่านี้หรืออาจจะกำหนดไว้เลยนะคุณเราว่าหนึ่งต้องมีการรับฟังความเห็นออนไซต์ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยต้องออนไซต์ตลอดเนี่ยประชาพิจารณ์เนี่ยตอนหลังก็แก้กฎหมายใหม่ก็รับฟังออนไลน์ได้ก็เลยไปใช้ออนไลน์ส่วนใหญ่นะออนไซต์ก็เลยไม่ค่อยได้รับฟังกันจริงๆออนไซต์ที่สำคัญนะเป็นการรับฟังมันต้องกำหนดว่าหนึ่งต้องมีออนไซต์ด้วยทั่วทุกภาคสมมติอย่างเงี้ยหรือถ้าโครงการนั้นเกี่ยวข้องกับภาคใดภาคหนึ่งก็ต้องให้คนในภาคนั้นมีส่วนร่วมเยอะๆอันที่สองก็ฟังออนไลน์ด้วยก็ได้อันที่สามก็อาจมีช่องทางอื่นมันต้องหลากหลายอ่ะนี่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วล่ะเรื่องปัญหาการรับฟังความเห็นเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วพอสักพักถึงคนไม่รู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถลงบอกว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปหลายเรื่องเลยที่ผ่านมาเจออย่างนี้นะแม้แต่เรื่องกฎหมายล่าสุดเนี่ยอย่างเช่นพรบควบคุมกระดิ่งกระคอก็เหมือนกันเจอแบบนี้ตลอดนี่ผมว่าเนี่ยจะเป็นปัญหาหนึ่งเนี่ยมันสองเรื่องนี้ถ้าเราแก้ได้นะเราจะช่วยได้เยอะทีเดียวคุณระวันสำหรับเรื่องของโครงการต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการจัดก่อสร้างหรือประมูลอะไรเงี้ยนะ
0: ก็มีมุมมองนะคะอีกคนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะอยู่นะคะคุณนัท เหลืองนฤมิตชัยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้เราอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเชิงการเมืองก็อาจจะมีเรื่องของมุมมองของการเป็นนโยบายของรัฐบาลแน่นอนพรรคฝ่ายค้านก็ต้องจัดเอาหนักซัดเอาแรงนะคะก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆต่างๆนานาแต่ว่าในมุมของต้องบอกว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงไอทีโดยตรงมีข้อตั้งสังเกตนะคะในกรณีสิ่งที่เรานะคะกำลังสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งก็มีการดูจากเทียบเคียงของสหรัฐอเมริกาด้วยเดี๋ยวเพียงขอไปพักกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อในเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: พร้อมบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็น

0: หนึ่งคนนะคะเมื่อกี้เพิ่มเติมนะคะที่ได้พูดถึงการตรวจสอบในปีกของฝ่ายค้านอีกด้านหนึ่งก็คือที่พรรคประชาธิปัตย์โดยส.ส.การดีเลียวไพโรจน์นะคะอาจารย์อ้อเนี่ยที่มีการบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีช่องทางในการที่จะแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาได้เหมือนกันนะคะโดยการอ้างอิงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นไปตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ในมาตรา97นะคะเมื่อกี้ที่ได้พูดถึงนะคะว่ามันเป็นกฎหมายที่สามารถมีช่องทางอยู่ว่าในกรณีถ้าจะทำให้เกิดช่องทางการแก้เนี่ยคือถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและประโยชน์สาธารณะถ้ารัฐเห็นว่าข้อสัญญานั้นเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี TOR เนี่ยสามารถส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์กันดีนะคะสส อ้อกันดีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าจากการที่ได้มีการประสานนะคะสอบถามโดยตรงกับกระทรวงดีอีเนี่ยก็ทราบว่านะคะในเรื่องของเงินก้อนแรกของการส่งมอบงานเนี่ยในระยะ1เดือนแรกเนี่ย324ล้านบาทเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปนะคะเพราะว่ายังไม่มีการตรวจรับงานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็น อะไรที่รอดูว่าจะมีการหาทางออกหรือว่าจะมีการรับฟังแล้วก็นำไปสู่ทางที่คลายที่เป็นมรรคเป็นผลได้อย่างไรหรือไม่นะคะแต่ที่เมื่อกี้ได้อ้างบอกว่าแต่ว่าในมุมมองของภาคคนที่อยู่ในภาคเอกชนนะคือเช่ถ้าไม่ได้มองว่าเป็นมิติฝ่ายค้านก็เลยต้องต้านนะคะในความตั้งใจหรือสิ่งที่รัฐบาลมีความอยากจะพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนี่แหละเนี่ยนะคะมีมุมมองจากท่านนี้ค่ะเวลามีเรื่องของ IT อะไรนะคะก็มักจะมีคนเนี่ยไปดูว่าเอ๊ะในมุมมองของคุณนัทเหลืองนฤมิตชัยเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะเป็นแฟนที่ตามทางเพจของคุณนัทด้วยนะคะดิฉันก็ตามอยู่เป็นระยะเนี่ยซึ่งโดยตำแหน่งเนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะของตลาดหลักทรัพย์แห่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ที่น่าสนใจโดยเทียบเคียงกับเรื่องหนึ่งนะคุณเชษว่าเอ๊ะเรื่องที่เวลามีโครงการอะไรใหญ่ๆนะคะที่มีโอกาสเปิดให้กับบรรดาบริษัทนะคะเข้ามาประมูลซึ่งมันก็จะมีทั้งบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติเนี่ยนะคะกรณีบางอย่างบริษัทต่างชาติอาจจะแย้งเราหรือบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไปลงเอยกับการมีปัญหาภายหลังยังไงเนี่ยคุณนัทเหลืองนฤมิตชัยเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการบอกว่าได้โพสต์ถึงเรื่องคอร์รัปชันในวงการไอทีนะคะเจ้าตัวบอกว่าโพสต์เก่าเอามาลงใหม่จริงๆก็กำลังเทียบเคียงกับเรื่องของการตั้งข้อสังเกตกับเรื่องโครงการ TSAI Passport ด้วยบอกว่าสมัยก่อนน่ะสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่บริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเที่ยวไปจ่ายสินบนให้ได้งานในต่างประเทศมาเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องไปหางานในประเทศกำลังพัฒนานะคะปรากฏว่าในยุคนั้นรัฐบาลอเมริกาเสียหน้าอย่างมากจึงเป็นที่มาของการออกกฎหมายที่ชื่อว่า Foreign Corrupt Practices Act นะคะหรือ FCPA ในปี1977กฎหมายนี้คือห้ามบริษัทของอเมริกานะคะจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศนะคะก็เอาเป็นว่าเมื่อเทียบเคียงกันนะคะว่าในส่วนของเมื่อมีกฎหมายนี้ในปี1977แล้วทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะแข่งยังไงเพราะว่าประเทศอื่นไม่มีกฎเหล็กตรงนี้ก็อาจจะยอมจ่ายเพื่อให้ได้งานมานะคะคุณนัทก็บอกว่าหลังจากมีกฎหมายนี้แล้วเนี่ยบริษัทอเมริกันก็พบว่าพวกเขาแข่งไม่ได้ในตลาดที่มีคอร์รัปชันสูงเพราะคู่แข่งจากประเทศอื่นๆที่ไม่มีกฎหมายนี้ยังจ่ายสินบนได้นะคะวิธีแก้ปัญหาคือบรรดาบริษัทอเมริกันที่อยากจะได้งานนี้ด้วยเนี่ยจะสู้ยังไงก็คือใช้วิธีเลี่ยงค่ะก็คือมาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือ authorized distributor ในประเทศไทยแทนที่จะติดต่อกับลูกค้าโดยตรงก็จะมีระยะห่างนะคะคือถ้าเกิดบริษัทลูกจะไปทำแม่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะเหมือนปิดตาข้างหนึ่งนะคุณวิเชษฐ์นี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะมีการกำหนดราคาที่ในประสบการณ์ของคุณนัทเนี่ยบอกว่าบริษัทอเมริกันจะเลือกตัวแทนจำหน่ายตามความสัมพันธ
1: ์
0: ความสัมพันธ์ในที่นี้คือความสามารถในการใช้เครือข่ายคอร์รัปชันเพื่อให้ไปชนะสัญญานี่คือวิ

0: ธีการทำธุรกิจแบบเลี่ยงบาลีของกฎหมายตัวเองนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือการกำหนดราคาที่ต่างกันเวลากำหนดราคากันกับตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายเนี่ยจะไม่เป็นราคาเดียวกันแต่จะให้ราคาที่ดีที่สุดกับตัวแทนจำหน่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป้าหมายคือพูดง่ายว่าถ้ามีความขีดความสามารถในการที่จะไปใช้เครือข่ายคอร์รัปชันได้คุณก็ได้ดีลราคาที่ดีๆไปนะคะแล้วก็กำไรส่วนต่างค่ะบอกว่านะคะบริษัทที่ให้กำไรคือบริษัทแม่ที่จะให้เนี่ยก็จะให้กำไรส่วนต่างกับตัวแทนจำหน่ายสูงได้ตั้งแต่ 10% หรือบางที50% ของมูลค่าสัญญาเลยนะคุณวิเชษนะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณวิเชษพูดถึงเรื่อง TOR เนี่ยเราพบเจอตลอดเวลาว่าใครท้ายที่สุดเวลาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจราชการนะบางทีจะออกเรื่องอะไรที่มันเป็นเชิงเทคนิคหรือเป็นรายละเอียดมากๆเขาไม่รู้หรอกเขาไม่มีคนจบนะหรือมีผู้ที่เชี่ยวชาญชำนิชำนาญหรอกง่ายๆก็คือตัวแทนที่มาวิ่งเต้นเลี้ยงดูปูเสือกันเข้านอกออกในจนบันไดเป็นมันแลบเนี่ยนะคนเหล่านั้นก็เป็นคนมาเขียน TOR ให้แหละอันนี้อย่าปฏิเสธว่าไม่มีมีกันอยู่มาทุกวันนี้เป็นสุดยอดคลาสสิกเลยว่า TOR ที่เห็นกันเนี่ยในงานประมูลภาครัฐทั้งหลายเนี่ยเกือบครึ่งต่อครึ่งหรือร้อยทั้งร้อยก็ไม่แน่นะมันก็มาจากการเขียนของบริษัทเอกชนที่หมายตาว่าจะได้งานนั้นแหละนะคะอันนี้คุณนัทบอกว่าคนที่วิ่งงานเก่งๆได้ค่าคอมมากๆมักจะไปตีสนิทกับแต่ละหน่วยงานแล้วช่วยคิดนำเสนอโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโครงการ IT เนี่ยง่ายสุดเลยซื้อของแพงๆสเปคเว่อร์ๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าซื้อของถูกแล้วจะล่มนะเดี๋ยวต้องมารับผิดชอบอีกเพราะฉะนั้นก็จะเขียน TOR แล้วก็สอดไส้การล็อกสเปคลงไปนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณนัทใช้คำว่านี่คือการคอร์รัปชันที่เป็นระบบซึ่งสามารถทำให้ตัวแทนจำหน่ายก็ยังสามารถจ่ายสินบนได้ด้วยแต่ก็ยังมีกำไรได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะก็มีการเล่าตัวอย่างกรณีจ่ายสินบนที่เป็นเคสใหญ่ๆ ในประเทศไทยนะคะเรื่องโรลส์รอยซ์นะคะคดีนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้คงเป็นข่าวมายุคก่อนหน้านี้แล้วดิฉันก็ขอข้ามไปแล้วกันเอามาที่ตรงนี้ดีกว่านะคะมาดูที่เรื่องของนะคะกรณีที่จะเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะของกรณี TSAI Passport เนี่ยนะคะคุณนัทบอกว่าถ้ามาลองดูในแง่กฎหมายเนี่ยผู้ให้บริการจากประเทศจากต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่บอกว่าเป็นเจ้าที่มาจากสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงสูงมาก4เรื่องอันนี้ดูมุมมองในภาคที่เขาได้วิเคราะห์ไว้นะคะคือ1ส่วนต่างกำไรที่สูงผิดปกตินะคะบอกว่าหลักการของ FCPA คือกฎหมายของสหรัฐแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกฎเหล็กเนี่ยบอกว่าจะมีการเพ่งเล็งนะคะที่ Third Party Intermediaries หรือคือบริษัทตัวแทนจำหน่ายในหน้าเป็นพิเศษบอกว่าถ้าบริษัทเทคของสหรัฐขายไลเซนส์ให้เวนเดอร์ก็คือตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะคะในไทยราคาถูกแล้วเวนเดอร์ก็ไปบวกกำไรมหาศาลอย่างเช่นอันนี้เป็นกรณียกตัวอย่างนะแต่ตัวเลขอาจจะพองอะไรก็ไม่รู้นะต้นทุนอาจจะอยู่ที่400ล้านแต่มาขายรัฐได้ 1,600 ล้านกฎหมายสหรัฐจะตั้งข้อสังต้องตั้งข้อสันนิษฐานนั้นทันทีว่าส่วนต่าง 1,200 ล้านนั้นคือ slush fund นะเงินทอนหรือกองทุนลับที่เตรียมไว้จ่ายสินบนหรือ kickback ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองไทยความซวยจะตกที่ใครบอกแม้บริษัทเทคสหรัฐไม่ได้จ่ายสินบนเองแต่ถ้าปล่อยให้ตัวแทนจำหน่ายทำกำไรผิดปกติโดยไม่ตรวจสอบบริษัทสหรัฐจะโดนปรับหลักหลายล้านเหรียญได้ทันทีอย่างที่สองของการตั้งข้อสังเกตคือการล็อกสเปคและหัวประมูลหลักการของกฎหมายป้องกันคอร์รัปชันของสหรัฐที่บอกห้ามไปจ่ายสินบนเนี่ยนะคะแต่ในที่สุดก็มีการเลี่ยงใช่ไหมคือตั้งตัวแทนบริษัทลูกในประเทศนั้นๆเนี่ยบอกว่าการจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมถือว่าผิดกฎหมายหากมีหลักฐานหรือข้อสงสัยว่าเวนเดอร์จ่ายเงินหรือใช้ความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างเช่นการให้มีการร่าง TOR ที่มีเวลาแค่34วันบังคับให้มีการใส่จอร้านสะดวกซื้อเพื่อกีดกันคู่แข่งรายอื่นได้ด้วยเนี่ยบอกว่าหากมีการสืบพบว่าเวนเดอร์รายนี้เจรจากับบริษัทเทคสหรัฐก่อนที่ทางดีอีจะมีการประกาศ TOR อย่างเป็นทางการมันจะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวว่ามีการรู้เห็นเป็นใจในการหัวประมูลซึ่งขัดต่อ FCPA เต็มๆข้อสังเกตที่3สถานะทางการเมืองของเครือข่ายทุนบอกว่าหลักการ FCPA กฎหมายสหรัฐเข้มงวดมากในการทำธุรกิจกับบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ จุดตายของประเด็นนี้คือถ้ากลุ่มบริษัทที่ว่านี้เป็นเครือข่ายเดียวกันกับคนที่กวาดงานมาตั้งแต่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาแล้วถ้าพบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีนักการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็นนอมินีได้นะคะการที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ตั้งบริษัทนี้เป็นตัวแทนเพื่อมาเป็นการรับงานรัฐจะถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการ due diligence ขั้นร้ายแรงอย่างที่4ข้อสังเกตคืองบดูงานและผลประโยชน์ทับซ้อนคือคุณไหมคะคุณวิเชษจะมีการไปดูงานและท้ายที่สุดก็กลับมาซื้อของเจ้าหนันๆบ่อยๆนะไปเที่ยวไปดูงานใช้คำว่าไปศึกษาดูงานก็ตามหลักการ FCPA ของอเมริกาบอกหลายครั้งการติดสินบนไม่ได้มาในรูปแบบเงินสดแต่มาในรูปแบบการเป็นสปอนเซอร์ตั๋วเครื่องบินที่พักหรูๆพาไปดูงานอาจจะไปซิลิคอนวัลเลย์อะไรกันก็ได้จุดตายคือถ้าบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับงานที่บอกว่าจะต้องพากันไปดูงานของบริษัทที่ได้งานนี้ไปจากภาครัฐด้วยเนี่ยนะคะงาน AI เนี่ยล่อแหลมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเกณฑ์จากหน่วยงานสหรัฐในเรื่อง FCPA บอกว่าอันนี้แทบจะมีความผิดปกตินะคะที่อาจจะต้องถูกระงับการทำธุรกรรมทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตหนึ่งนะคะของคุณนัทเหลืองนฤมิตรชัยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนะคะบอกว่าการที่ผู้ชนะอาจไม่ได้มีคอคอมพิเทนซีด้าน AI ระดับโลกแต่อาจจะเก่งเรื่องการประมูลและคอนเนคชั่นก็ได้อ่ะทั้งหลายทั้งปวงถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตนะแต่ในทางปฏิบัติจะออกมายังไงเดี๋ยวดูกันในภายในครึ่งวันนี้เดี๋ยวก็ทราบค่ะ
1: จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของเรานะคือไทยเองเราพยายามจะให้ต่างประเทศยอมรับนะว่าเราพยายามแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะหรือความโปร่งใสเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องการจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD แต่อย่าลืมนะ OECD ก็เข้มเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับทีนี้พอมีประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อวานนี้มันก็มาตรงกันอยู่พอดีนะครับที่เจ้าสัวบุญยสิทธิ์โชควัฒนาเนี่ยนะออกมาพูดเมื่อวานนี้นะคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนานี่เป็นประธานเครือสาพัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์ภาพใหญ่เรื่องเศรษฐกิจแต่ว่ามีแต่อยู่นิดหนึ่งครับว่าบอกว่าประเทศไทยจะมีโอกาสลงทุนระยะยาวถ้าหากมีโอกาสคุยกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณบุญยสิทธิ์บอกว่าอยากเสนอรัฐบาลลงทุนเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานความจริงเรื่องเหล่านี้นะเรื่องของ AI เรื่องของดิจิตอลมันก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณบุญยสิทธิ์ใช้คำนี้เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ตรงนี้ต้องฟังเลยแต่ต้องทำอย่างโปร่งใสนะคุณวันนี่คุณบุญยสิทธิ์บอกเลยคือลงทุนก็จริงอะไรก็ตามอ่ะมันต้องทำด้วยความโปร่งใสนะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะของประเทศไทยตอนนี้บอกว่ายังต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศแต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตได้หากภาครัฐเอกชนนั้นร่วมกันเดินหน้าลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะทีนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่นักข่าวถามว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคุณบุญยสิทธิ์บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเหมือนรถ3ล้อปีนี้เป็นรถอะไรเจ้าสัวบุญยสิทธิ์บอกว่าปีที่แล้ว3ล้อยังมีเกียร์นะแต่ปีนี้เนี่ยเป็นซาเล้งบอกเป็นซาเล้งนะฮะนะเพราะฉะนั้นหากประเมินการทำงานของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรุฬห์กุลแต่ที่กับรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าทำก็จะให้คะแนนก็6เต็ม10อ่ะเพราะดูจากหุ้นในตลาดทรัพย์ก็ขยับขึ้นมาแต่ 1,500 จุดอีกทั้งหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแต่เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกอย่างนั้นก็ตามเนี่ยเจ้าสัวบุญยสิทธิ์ก็ย้ำว่ารัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาต้นทุนและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศและที่สำคัญคือการลงทุนทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะเพราะงั้นมันก็เข้าไปอยู่พอดีแหละเรื่องความโปร่งใสเนี่ยเราต้องทำให้เห็นชาติให้โลกก็ได้เห็นให้ OEC ได้เห็นแล้วก็ให้สังคมได้เห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องนี้นะคุณรัตน
0: ์ค่ะเราไปพักกันนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าจะสลับอารมณ์ไปเป็นเรื่องกัมพูชากันบ้างนะคะวันนี้นัดหมายอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่บอกเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกัมพูชากับจีนนี่มันจะมีภัยคุกเป็นภัยคุกคามกับไทยขนาดไหนเดี๋ยวเบรกหน้านะคะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเฮลั่นทั้งประเทศแจ๊สคว้าสิทธิ์บอลโลกแถลงข่าววันนี้เที่ยงแฟนบอลชาวไทยเฮสนันเมื่อบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งจะฟาดแข่งกันวันที่11มิถุนายนนี้ถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาโดยยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานด้วยว่าจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดรวมถึงเกมนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยเข้าถึงมหากรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างทั่วถึงบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐประชุมวันนี้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มีการทบทวนการตัดสิทธิ์พ่อแม่และลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้มีประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคือการทบทวนเรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของพ่อแม่ซึ่งทางภาครัฐมีความเห็นใจในจุดนี้และต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความจริงมากขึ้นในการคัดกรองรอบนี้หัวใจสำคัญคือการช่วยคนเดือดร้อนตัวจริงโดยได้สั่งการให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบหากมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะใช้แค่ภาษีปีเดียวหรือไม่นายเอกนิติกล่าวว่าเดิมทีการทบทวนสิทธิ์จะทำทุก5ปีซึ่งครั้งล่าสุดคือปี2565แต่ปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนให้เกิดความโปร่งใสเด็กอนุบาลในจังหวัดยโสธรเกือบ150คนท้องเสียรุนแรงรอผลตรวจเชื้อโรคจากอาหารกลางวันวันนี้ที่โรงเรียนเทศบาล3 5ธันวาคมในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 147คนเกิดอาการปวดท้องรุนแรงอาเจียนถ่ายเหลวอย่างกระทันหันมีเด็กอาการค่อนข้างรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลยโสธร7คนล่าสุดนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามแนวทางการแก้ปัญหาและสั่งมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดเร็วที่สุดโดยนายชันชัยออกคำสั่งทีมระบาดวิทยาทำการสอบสวนโรคทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อค้นหาต้นตอการระบาดพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสอาหารวัตถุดิบในการประกอบอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและส่งห้องปฏิบัติการแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังทางนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 3-5 ธันวาคมได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราวระหว่าง 11-12 มิถุนายนนี้เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทางโรงเรียนร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้อย่างโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เพราะบรรจุภ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์ติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะวิเชษฐ์มีข่าวที่ต้องบอกว่าลุ้นกันอีกแล้วสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางปรับไปเปลี่ยนมานะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระเซ็นกระสายว่าน่าจะไม่โอเคกันอีกแล้วเพราะว่าทางอเมริกาบอกว่าอิหร่านเนี่ยยิงฮอของสหรัฐตกนะคะแล้วก็มีการตอบโต้กันใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นแบล็คฮอคนะคะแล้วก็ล่าสุดข่าวต่างประเทศในวันนี้เองนะคะบอกว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมบอกว่าได้เริ่มการโจมตีอิหร่านเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มเติมโดยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหลายจุดของอิหร่านภายใต้คำสั่งของทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์นะคะในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการรุกรานอย่างไม่สมเหตุสมผลและต่อเนื่องของอิหร่านซึ่งอิหร่านเองบอกว่าพื้นที่ที่ถูกสหรัฐโจมตีล่าสุดนี้นะคะก็บินเมืองแถวทางตอนใต้ของประเทศที่อยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสนะคะคือเมืองมีนาฟและก็ซิริกบอกว่าถูกขีปนาวุธหรือวัตถุระเบิดของฝ่ายศัตรูตกใส่หลายระลอกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องของสถานการณ์พลังงานก็คงอยู่ในวังวนของความผันผวนกันอยู่ต่อไปนะคะส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะก็อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการติดตามข่าวว่าตกลงมีการพบว่าจีนนะคะกำลังส่งมอบรถถังนะคะให้กับกัมพูชาจริง T59Dรัฐมนตรีบุญรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรับทราบเรื่องนี้แต่ท่านบอกว่ามันเป็นการฝึกร่วมของจีนกับเขมรมาตั้งแต่ปี2026คือตั้งแต่10ปีมาแล้วนะคะเป็นรถถังเก่าที่จีนรีโนเวทขึ้นมาใหม่นะคะสรุปแล้วเนี่ยท่านก็ยังมองว่าในเรื่องของกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นอันที่เรารับทราบเป็นดีลเดิมในการฝึกร่วมแต่ก็ไม่ประมาทนะคะแล้วก็ส่วนที่บอกว่าทูตจีนเข้าไปเคลียร์กับทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงไม่อยู่แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่บอกว่ามาเคลียร์กันว่าเป็นเรื่องของโครงการที่มีมาก่อนหน้าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่จะเป็นการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นของเดิมนะคะแต่มันก็น่าคิดอ่ะนะกับสถานการณ์อย่างนี้นะคะเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชากันดีกว่าเข้าใจว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะหรือเดี๋ยวเข้ามาเนาะนัดไว้15นะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องแจ้งเข้ามาในหูด้วยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ท่านนายกตอบสั้นๆนะคุณวิเชษฐ์ท่านนายกบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลนะคะแต่ที่บอกว่าจำนวนโดยรวมของโครงการที่มีการเปิดเผยกันเนี่ยก็93คันก็เฉียดร้อยนะคะท่านนายกใช้คำว่าเรื่องนี้กองทัพไทยก็พร้อมแต่คนหนึ่งที่พูดเอาไว้นะคะก็คือในส่วนของเลขาสมช.นะคุณวิเชษฐ์ใช้คำว่าอย่างนี้ค่ะท่านชัดชัยบางชวดท่านใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะ
4: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะต้องสอบถามก่อนดูเหมือนว่าไทยบอกโอเครับทราบล่ะนะคะเรื่องของภาพที่ปรากฏเป็นข่าวล่าสุดที่เป็นคลิปนะคะว่ามีการลำเลียงรถถัง T59D จากจีนมาให้กัมพูชาแล้วก็โดยทั้งรถเนี่ยก็93คันแต่ว่าทางการไทยบอกโอเคเป็นดีลเก่าที่มันเกิดขึ้นกันเพราะเขามีโครงการฝึกร่วมกันเนี่ยอาจารย์ทรงฤทธิ์ช่วยมองเรื่องนี้ให้ดูหน่อยค่ะว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราน่าจะหวาดวิตกกังวลใจไหมคะเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารไทยจีกัมพูชากับจีนที่เขามีกันมาโดยตลอดแล้วพอดีมันก็มาเสริมส่งกำลังกันในช่วงนี้ในสถานการณ์ที่บอกว่ากัมพูชายังไม่เคยเว้นว่าไปจากการ มีการยั่วยุตามแนวชายแดนกันอยู่เป็นระยะระยะค่ะอาจารย์คะ
4: ต้องแยกให้ออกระหว่างยั่วยุกับเปิดศึก
3: ค่ะนั่นเลยแยกมาเลยค่ะแยกเลยค่ะ
4: ถ้ายั่วยุก็ไม่น่ากลัวถ้ายั่วยุก็ไม่น่าครับเพราะไม่ได้ยิงกันแต่ถ้ายิงนั่นแหละครับอันนั้นนะจะน่ากังวลสำหรับชีวิตคน
3: ค่ะ
4: นะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ถ้าเราจะไปมองว่ามันเป็นการสั่งเข้ามาในห้วงที่ขัดแย้งกับไทยอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชากับจีนเขามีมาโดยเป็นปกติอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: ก็คือลงนามกันมาตั้งแต่ปี2016เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมครับแล้วก็ร่วมกันปกป้องคุ้มครองในเรื่องความมั่นคงด้วยในห่วงเวลานั้นจีนเขาก็คงไม่ได้ไปลงนามกับฮุนเซนเพื่อที่จะมาเปิดศึกกับไทยแน่นอน
3: ค่ะ
4: อันนั้นก็เป็นความชอบส่วนตัวของฮุนเซนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของเขานะฮะซึ่งฮุนเซนก็ทำกับประเทศไทยอย่างนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในห่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะฮะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ถ้าจะสะโคบมาที่รถถังถ้าจะเป็นการสู้รบกันจริงๆไม่น่ากลัวครับ
3: สเปคนี้ไม่น่าจะกังวลใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ก็รุ่นนี้เขาปิดสายพันโรงงานปี1980
3: โอ้โบราณสิคะ
4: นะก็มันจริงๆในจีนเนี่ยเขาเอาไปจอดไว้ในพิพิธภัณฑ์อาวุธแล้วนะพอคิดเวลาเราเห็นนะฮะที่เนี่ยมันเป็นได้ทั้งแท้งนะฮะแล้วก็ไทยที่เป็นพิมพ์เนี่ยนะฮะแม่พิมพ์ที่เท่าไหร่
3: อ่าฮะ
4: ไทยใช้50เนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่ว่าในช่วงทศวรรษที่1950นั้นมันจะผลิตนะผลิตต่อเนื่องกันมาถึงปีไหนนะครับมันก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับ50 51 52 53 54อันนี้5เท่าไหร่59ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะชี้59ดีค่ะ
4: นั่นแหละครับก็คือที่เขาบอกว่ามัน50เนี่ยก็คือมันเริ่มต้นเปิดสายพันธุ์ผลิตกันจริงๆก็คือตั้งแต่ปี1950
5: ใ
4: ช่ครับแล้วก็มาจบกันอยู่ที่ปี1980ก็รวมระยะเวลาก็คือในห่วงเวลานั้นมันหมายความว่าทำไมมันถึงทำมาตั้ง30ปีนะครับก็คือมันยังไม่มีเทคโนโลยีใหม
3: ่
4: ครับ
5: อาจารย์รู้แต่เขาบอกว่ามันอัปเกรดขึ้นมามันอัปเกรดมาเยอะเหมือนกันแต่มันจะทำใหพอใกล้เคียงกับเราไหมถ้าดูจากตรงน
4: ี้ถังน้ำมันเท่าเดิมนะครับน้ำมันเท่าเดิมนะ10,000กว่าลิตรนะครับขึ้นได้เต็มที่ก็560กิโลเมตร
5: ครับ
4: นะครับแต่มันไม่สามารถที่จะวิ่งในทางขรุขระที่เป็นดินเครนดินรถอะไรได้นะครับ
3: ค่ะ
4: เพราะมันเป็นดินสถานนะมันไม่ใช่ยางใหญ่เหมือนกับไอ้พวกยานเกาะขนส่งลำเลียงที่ล้อโตๆนะครับอันนั้นก็จะสะเทือนน้ำสะเทือนโบกมากกว่านะฮะไอ้นี่ก็คือว่าต้องให้คนอื่นขนตัวเองไปวิ่งด้วยความนี
3: ้ครับคือถ้าฟังจากอาจารย์ทรงค่ะ
4: เช่น
3: ค่ะคือเท่ากับว่าเป็นโครงการที่เขาต้องช่วยกันมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่ถ้าจะหวังว่าสมรรถนะมันจะทำให้เราต้องหวั่นไหวว่าเอ๊ะเขากำลังเสริมเขี้ยวเล็บหรือเปล่าแสดงว่าเราตัดประเด็นนี้ออกไปได้ใช่ไหมอาจารย
4: ์ที่เสริมเนี่ยมันเสริมอยู่แล้วฮะแต่มันเสริมเท่าที่มันมีได้จริงไหมฮะคือการทหารในอาเซียนเนี่ยมันเป็นการทหารเชิงลับนะไม่ใช่
5: ครับ
4: นะครับทุกประเทศก็ซื้อมาไว้เพื่อขู่ว่าฉันมีอันนี้นะใช่ไหมทุกแลนด์จะน่าเดี๋ยวฉันยิงนะครับนะครับแล้วก็หรืออีกอันหนึ่งก็คือแล้วแต่ว่าผลประโยชน์แห่งชาตินั้นอะไรจำเป็นมันก็จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มาเหมาะสมกับการตั้งรับในบ้านของตัวเองนะครับส่วนกัมพูชาเนี่ย มันไม่ได้ซื้อนะครับมันขอเขาฟรีๆเขาก็มันไม่มีของรุ่นใหม่ให้หรอกครับเขาก็มีแต่ของเก่าเก็บเก่าจบแล้วนะครับแล้วก็ที่ทุกวันนี้ซีรีส์ของรถถังที่จีนผลิตมาใช้ในกองทัพเนี่ยมัน499แล้วก็ลองเทียบนะ59กับ99เนี่ยมันจะใช้เวลาห่างกันกี่ปีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่เยี่ยมอ่องที่จีนผลิตรถถังทุกวันนี้เขาเริ่มสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี2001นะฮะ2001ก็เลยลองนึกดูนะฮะตั้งแต่ที90นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆฮะ90นะก็90เนี่ยจะผลิตกี่ปีนะแล้วก็91 92ทุกวันนี้ที่เขาใช้ทุกวันนี้นะครับคือ99เพราะฉะนั้นไอ้ของเก่าไอ้พวก5 6 7เนี่ยนะครับคงเลอะไปเป็นส่วนใหญ่หรือไม่งั้นก็ขายนะครับซ่อมแล้วเอาขายหรือไม่งั้นซ่อมแล้วก็ยกให้ฟรีเพื่อซื
5: ้อ
4: นะครับ
5: อาจารย์ตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวของกัมพูชาบ่อยถี่เยอะขึ้นเรื่องอาวุธอะไรนี้ต่างเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับสิ่งที่คุณเซนที่สื่อกัมพูชาเสนอบอกว่าคุณเซนบอกว่าจะทวงคืนเนี่ยที่ก็มองว่าแผ่นดินเป็นแผ่นดินของเขาที่ไทยยึดไปเนี่ยนะไม่ว่าโดยสันติวิธีหรือจะใช้กำลังทหารก็แล้วแต่เนี่ยมันโยงกันไหมครับว่าเขาขยับเรื่องนี้เพราะมันมีสัญญาณมาจากผู้นำสูงสุดของเขาที่เป็นคนตัดสินใจจริง
4: เราก็สู้กันมาแล้ว2 รอบใช่ไหมครับแต่ว่ารอบสองเนี่ยต้องใช้คำว่าฮุนเซนเพียงพำมากที่สุดตั้งแต่ฮุนเซนเกิดมา
5: ครับ
4: คือตั้งแต่ฮุนเซนเป็นทหารป่าทหารเขมรแดงทหารที่อยู่ภายใต้เวียดนามจนกระทั่งมาคุมทหารด้วยตัวเองเนี่ยต้องถือว่าการสู้รบกับไทยในระลอก20 วันเนี่ยนะครับฮุนเซนแพ้ทุกประตูครับพอฮุนเซนแพ้ทุกประตูแล้วก็มันก็เป็นผลพวงที่ฮุนเซนเป็นคนสร้างในได้หลายเรื่องที่มันพลัดไม่ได้นะครับเดิมเนี่ยมันพลัดได้นะพลัดได้เพราะอะไรฮะเอาเผาสถานทูตไทยแล้วก็โทรศัพท์มาเจรจาได้ใช่ไหมฮะพอถัดมา2008เนี่ยก็ได้มรดกโลกก็ชนะเลือกตั้งแล้วก็โอเคนะครับ2013ก็อยากชนะเลือกตั้งอีกก็ไปฟ้องศาลโลกว่ามรดกโลกของฉันก็ลองนึกดูนะคนอย่างคุณเซนคือเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยก็ยังมีคำว่าของฉันนะมันไม่รู้มันจะไปเป็นมรดกโลกทำไมนะฮะมันก็2013ไม่สำเร็จนะครับศาลโลกเขาก็ไม่ได้บอกว่าอาณาเขตของมรดกโลกที่ปราสาทวิหารมันคือตรงไหนบ้างให้คุยกันนะครับแล้วก็ยิงกันที่ภูมะเขือ นะครับมันแล้ว2013คุณเซนก็ไม่สำเร็จเลือกตั้งอีกนะครับไปค้านมาเกือบจะครึ่งหนึ่งของสภานะครับก็นั่นแหละครับมันก็เล่นเกมการเมืองกันมาเรื่อยๆแต่2018ทำไมไม่มาเปิดศึกกับไทยนะเขาเลี้ยวไปที่ลาวนะครับเขาเลี้ยวไปที่ชายแดนลาวแต่ผู้นำลาวเขาเก่งกล้าสามารถนะแทนที่ฮุนเซนจะยกโทรศัพท์ไปหาเขาเขาโทรหาฮุนเซนเลยนะครับโดยฮอตไลน์ของคุณอาแมเทียนนี่แหละ บอกว่าสมเด็จฮุนเซนทำอะไรทำไมเคลื่อนทัพมาที่ชายแดนลาวขอเชิญท่านฮุนเซนนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาเวียงจันทน์โดยด่วนฮุนเซนก็นั่งเครื่องบินไปนะครับในวันที่เลี้ยวไปที่ชายแดนลาวเนี่ยก็ตั้งแม่ทัพใหญ่ฮุนมาเนตนี่แหละก็จะสร้างลูกตัวเองนะครับทีวีถ่ายทอดสดตั้งแต่ลงบันไดบ้านเพื่อที่จะไปถึงชายแดนลาวเพื่อที่จะบอกว่าลาวเนี่ยลุกล้ำแผ่นดินตัวเอง
5: อ
4: ยู่ได้นะครับเดือนสิงหาคม1997นะครับก็ปรากฏว่าลาวเขารู้ทันครับพอเขารู้ทันเขาก็ดังนั้นนายกลาวคือท่านทองรุณศรีสุวิทย์ครับตอนนี้คือประธานประเทศครับเขารู้ตื้นเลือกหนาบางและความเป็นของคุณเซนนะครับเขารู้ว่าต้องคุณต้องการเปิดเกมอะไรนะฮะ
3: โทษแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะถ้าวัดใจค่ะขออนุญาตขัดนิดนึงเนาะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะถ้าวัดใจคุณเซนซึ่ง เอาเป็นว่าข้ามวันเนี่ยข่าวมันเปลี่ยนเลยนะคะวันก่อนหน้าที่พี่วิเชษฐ์ถามไปเมื่อกี้บอกคุณเซนยังประกาศว่าจะทวงคืนแผ่นดินก็จะมี2 อย่างเท่านั้นไม่เจรจาโดยสันติก็ใช้กำลังแต่เมื่อวานนี้ที่ข่าวออกมาโทษว่าสื่อไทยนำเสนอผิด
5: ปฏิเสธแล้ว
3: บอกว่าไปดูข้อมูลของเขาเนี่ยให้ครบถ้วนหน่อยนะรายงานบิดเบือนต้นฉบับแต่ข่าวต้นฉบับที่ไทยเอามาเนี่ยบอกว่าจะคำแมถามทำไมข้ามคืนเฉ่งเปลี่ยนบอกว่าตัวเองไม่ได้เรียกร้องให้ใช้กำลังทหารแต่จะย้ำว่าต้องใช้สันติวิธียังเป็นนโยบายของพรรคของเขาสำหรับที่จะต้องมีการเลือกตั้งกันในครั้งต่อไปด้วยเนี่ยจะส่งลงวิเคราะห์ท่าทีที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเหมือนคนไบโพล่าเลยนะอาจารย์มันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะ
4: เพราะมันบ้าม ันเซนบ้าแล้วนะครับบ้าอำนาจจนขั้นอำนาจจนตอนนี้กลายเป็นความแค้นนะฮะแล้วก็ที่น
3: ึงเป็นแบบนั้นแสดงว่าเขาหวั่นไหวอะไรจันทรงฤทธิ์หนึ่งนะเขาครองอำนาจมายาวนานมากๆแทบจะกลุ่มทุกองคาพยพแบบเสร็จสับฝ่ายค้านก็ต้องกระเด็นกระดอนไปอยู่เมืองนอกกันหมดเลยจันทรงฤทธิ์แล้วรอบนี้คุณเซนหวั่นไหวอะไรหวั่นไหวอะไรจนทำให้รู้สึกว่าเขาดูมีความไม่นิ่งไม่เหมือนกับก่อนที่ดูท่าทางจะเป็นบุรุษเหล็กอย่างนี้ค่ะ
4: คุณเชนอยู่ในอำนาจมา40 ปีครับ
5: ครับ
4: อายุเท่าเดิมไหมครับ
3: แก่ตัวขึ้นใช่ไหม
4: นั่นแหละครับ
3: มีโรคประจำตัวด้วยใช่ไหม
4: ตอนนี้คุณเชนกลัวที่สุดคือลงศพ
3: ค่ะ
4: ถ้าเข้าลงศพไปในเร็ววันนี้นะครับมันก็จะมีลมอีกเยอะมากในวงตระกูลก็เลยต้องป้องกันไม่ให้มีโรงศพตอนที่ตัวเองยังใหม่ก็ขอมีโรงเดียวนอกนั้นให้ลูกหลานลูกเมียอยู่โดยมีอำนาจเด็ดเหมือนที่คุณเซนครับเขาต้องพยายามสร้างอยู่ตอนนี
3: ้คุณมาเล็งอนาคตจะเป็นยังไงคะอาจารย์ภายใต้พ่อที่ดูเหมือนจะแบบพูดอย่างทำอีกอย่างนึงแต่ลูกก็แบบถูกปั้นขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้เนี่ยความสามารถจริงๆของคุณมาเน็ตเนี่ยอาจารย์โซลิคิดว่าเขาจะสืบสานตำนานพ่อเขาได้ไหมหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากแล้วเขายังเป็นอะไรที่จะเป็นเรื่องที่เหมือนเสี้ยนตำเท้าประเทศไทยไปอีกนานแค่ไหนหรือเปล่าคะ
4: เจนเกิดจะตายครับส่วนลูกและวงศ์ตระกูลไม่มีศักยภาพ
3: ค
4: ุณเซนตายเมื่อไหร่ก็จะมีคนที่เดินตามหลังคุณเซนนั่นแหละมาแทนลูกๆครับสังเกตเลยคุณเซนเป๊ะเซนคร
5: ับ
3: เอามีแสดงว่าจะมีทายาทที่น่าจะเป็นคนที่มาแทนที่คุณมาเน็ตได้เหรอคะอาจารย์
4: ไม่ใช่ทายาทสิครับก็เป็นคนอีกครอบครัวหนึ่งครับ
3: เป็นคนอีกครอบครัวหนึ่งอีกตระกูลหนึ่ง
5: ใช่อาจารย์ทรงฤทธิ์ผมถามประเด็นเรื่องจีนนิดหนึ่งคือปัจจุบันนี้กัมพูชาก็เป็นหนี้จีน 145,000 ล้านเนี่ย 37% ของหนี้ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เราเองก็เป็นเจ้าหนี้ของกัมพูชาด้วยแต่จีนก็ไปลงทุนในกัมพูชาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองจะคุยกับจีนว่าให้ช่วยคุยกับกัมพูชาหน่อยนะที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่และลงทุนเยอะเนี่ยนะให้เราเองก็เสียดุลการค้าให้กับจีนมหาศาลเนี่ยบทบาทตรงนี้มันจะช่วยได้ไหมอาจารย์ทรงฤทธิ์จีนช่วยกำราบกัมพูชาหรือช่วยหรือว่าเขาไม่อยากทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาวางดูแลมันน่าเอาไว้เอง
4: ตอนนี้เขาก็ทำอยู่ดีครับตอนนี้เขาก็ทำอยู่ฮะเดี๋ยวจงอี้เขาก็มาบ่อยๆก็เพราะว่าเขาทำอยู่เขามายืนขวางนะครับแต่เขาคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะเขาก็ต้องรักษาไว้ครับแล้วเขาก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นให้มันเป็นผลประโยชน์ของจีนให้มากที่สุดจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะว่าอิทธิพลจีนเนี่ยมีเหลือกัมพูชามากที่สุดในโลกเท่าที่มหาอำนาจเคยมีมาในโลกนี้ที่มีต่อกัมพูชานะฮะเขาสามารถชุบเลี้ยงฮุนเซนจนมายิ่งใหญ่โดยไม่แคร์โลกตะวันตกไม่แคร์อเมริกาไม่แคร์ยุโรปไม่แค่ประเทศคู่บริจาคทั้งหลายแม้กระทั่งประเทศที่อยู่ในอาเซียนเองคุณเซนเขาไม่แค่เพราะอะไรฮะเพราะจีนเลี้ยงเขาเป็นอย่างดี แต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับ

0: ไมเคิลเชนปัตสุคนกับท่านสิงหาสัตว์ไปเจอกันที่ยุนนานล่ะนะฮะเจอกันในทุกโอกาส จับมือกันอยู่ตลอดเวลาคือเขาก็ต้องเอาใจทุกฝ่ายนะครับเพราะยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนไม่ใช่การมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาเท่านั้นนะครับยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนคือวันเดียววันโดนครับคุณจะเชื่อมรถไฟคุณจะเชื่อมท่าเรือคุณจะเชื่อมเครื่องบินนะฮะคุณจะมีเรือดำน้ำคุณจะมีมอเตอร์เวย์ทางด่วนสะพานข้ามอ่าวไทยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหรือระบบท่อพลังงานนะแก๊สน้ำมันหรือท่อ Big Data AI ก็แล้วแต่นะครับมันจะทำได้เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะต้องดีเท่านั้นถ้ายิงกันตุ้มๆใครจะสร้างถนนใครจะสร้างรถไฟไปแต่นั่นแหละครับนี่คือยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทำให้ทุกประเทศที่อยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์แห่งชาติของเขานั้นปองดองกันเพื่อเขาจะให้ทุนเทคและคนจีนไปอยู่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงภัยครับ นั่นแหละครับคือสิ่งที่จีนทำ
1: ต้องอ่านสิ่งที่มันอยู่ภายใต้สิ่งที่เห็นด้วยนะคะอาจารย์โอ้โหเสียดายอยากจะคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เวลาของรายการหมดค่ะไว้โอกาสหน้านะอาจารย์เดี๋ยวยังไงจะรบกวนอีกบ้างนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พงษ์เงินจากท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะคะเป็นว่าวันนี้ก็สบายใจไปเปราะหนึ่งก่อนนะคุณวิเชษนะถ้าฟังจากอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วว่าถ้าเป็นรุ่นระดับเอาไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็คงไม่น่าจะทำให้เราต้องหวั่นไหวโดยเฉพาะอย่างนี้พี่น้องทางแนวชายแดนจะได้นอนกลางคืนนอนหลับด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: มันอยู่ที่มืออ
8: ะไร
7: เชื้อโรค
9: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
10: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ทุกเรื่องราวมักมีบริบทและถูกถ่ายทอดแตกต่างกันไปตามขอบเขตประสบการณ์ของผู้เล่าแต่ในทุกเรื่องราวทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมเราอยากให้คุณได้มาฟังในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลใช่แล้วครับรายการในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลทุกเรื่องเบื้องลึกในสังคมวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางความคิดและประสบการณ์การทำงานของรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลติดตามได้บนช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่ YouTubeช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหาใน YouTube ในบริบทสมเกียรติอ่อนวิมล
17: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
10: เพราะวันนี้จะฟัง

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้11มิถุนายน2569นะคะผ่าโลกเศรษฐกิจกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมตื่นมาเช้าวันนี้เนี่ยก็มีข่าวสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก็บอกว่าเป็นการป้องกันตนเองจากการคุกคามต่อเนื่องนะคะคือจริงๆก็มีข่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานขณะที่สำนักข่าวซินหัวก็รายงานบอกว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐคว่ำบาตรบุคคลและองค์กร13รายที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับอิหร่านแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยพุ่งขึ้นเช้านี้กว่า 2% นะคะหลังจากมีรายงานสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ขณะเดียวกันค่ะทางอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซขู่ยิงเรือทุกลำที่ฝ่าฝืนนะคะแต่ว่าสหรัฐก็บอกว่าก็ต้องผ่านให้ได้นะสหรัฐเองก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยต้องชดใช้นี่ก็คือเรื่องราวของเช้าวันนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและแน่นอนค่ะมันกระทบไปทั้งโลกไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมหรือว่ามิติต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะดูศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลกท่ามกลางโลกที่ปั่นป่วนขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มนตรีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณปริณาครับท่านผู้ฟังครับ
5: ค่ะโอ้โหตื่นเช้าวันนี้ค่ะอาจารย์มีแต่ข่าวที่เรียกว่าระทึกใจทั้งนั้นเลยนะเพราะว่านี่ก็วันที่2แล้วที่สหรัฐถล่มอิหร่านท่ามกลางคำบอกกล่าวของทรัมป์ที่บอกว่าการเจรจาเนี่ยทำท่าจะไปได้ดีแต่ว่ามันก็กลายเป็นแบบนี้ซะก็ไม่รู้ว่าโลกมันจะปั่นป่วนไปถึงขนาดไหนท่ามกลางโลกที่เป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์เอาว่าก่อนจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ประเมินเรื่องนี้ยังไงก่อน
6: คือสถานการณ์ในอิสราเอลสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนี่ความขัดแย้งนี้คงไม่จบง่ายนะครับผมประเมินดูแล้วเนี่ยครับก็คือว่าเนื่องจากว่าอิหร่านเนี่ยต่างกับประเทศเวเนซุเอลาซึ่งอันนี้ผมว่าทางสหรัฐอเมริกาอาจจะประเมินอิหร่านต่ำไปไหมนะครับเนี่ยครับเพราะว่าที่เวเนซุเอลานี่คือพื้นฐานคนละแบบกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเมืองเพราะนั้นก็ภายใน2ชั่วโมงก็จบเลยนะครับก็ควบคุมผู้นำ

0: มาจบมาแต่ของอิหร่านไม่ใช่อิหร่านเนื่องจากมีเรื่องของโครงสร้างภายในของประเทศเขาซึ่งมีศาสนาเป็นแกนนำอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาซึ่งอันนี้ผมว่าอาจจะทางสหรัฐอเมริกาอาจจะมองประเด็นนี้ไม่ได้ลึกนักนะครับเพราะว่าเขาออกแบบโครงสร้างภายในค่อนข้างจะมีกลไกทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารประเทศเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ง่ายถึงแม้จะมีการรอบสังหารผู้นำไปโอ้โหเป็นชุดๆเลยนะครับนะครับก็ยังไม่จบนะครับนี่ก็ผ่านไปร้อยกว่าวันแล้วเพราะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยผมประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คงจะยืดเยื้อแน่นอนนะครับยืดเยื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ายืดเยื้อในสิ่งที่ตามมาจะเป็นยังไงอันนี้แหละครับที่เราจะต้องประเมินนะครับถ้ายืดเยื้อนั่นก็หมายถึงช่องแคบของบุชก็จะไม่เปิดพอไม่เปิดเสร็จน้ำมันซึ่งมาจากบริเวณอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบของบุชเนี่ยประมาณ 20% ของทั้งโลกต้องมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็แก๊สธรรมชาติแก๊สทั้งหลายเนี่ยครับก็ต้องมาจากช่องแคบนี้ประมาณ 50% ของทั้งโลกเพราะนั้นมันจะมีผลราคากระทบต่อราคาน้ำมันและก็ราคาก๊าซนะครับอันนี้ที่เป็นประเด็นประเทศไทยเราเองเนี่ยบังเอิญโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยเรามี2ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญต่างประเทศก็คือว่าเศรษฐกิจไทยโดยพื้นฐานเนี่ยเราพึ่งพาต่างประเทศถึง 72% พึ่งพาในประเทศ 28% นะครับความหมายคือยังไงประเทศไทยเราประชากรไม่เยอะแค่67 ล้านคนกำลังซื้อก็ไม่มากแต่นอกประเทศเนี่ยมีประชากรประมาณ 7,900 ล้านเพราะนั้นของประเทศไทยเนี่ยเราจะอยู่ได้เนี่ยเราต้องพึ่งต่างประเทศผ่านการส่งออกผ่านการท่องเที่ยวแล้วก็ผ่านการลงทุนจากต่างประเทศอันนี้ต้องเห็นต้องยอมรับโครงสร้างนี้ก่อนว่าเราเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะนั้นผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศมันกระทบเศรษฐกิจโลกปั๊บมันก็จะโยงมาถึงเราทันทีส่งออกจะดีขึ้นไหมนะครับนำเข้าต้องเพิ่มขึ้นไหมนะครับแล้วก็มาเรื่องของท่องเที่ยวจะเป็นยังไงบ้างนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันก็กระทบต่อการเดินทางน้ำมันแพงนู่นนี่นี่นั่นค่าโดยสารขึ้นราคานักท่องเที่ยวเองก็อาจจะไม่พร้อมไม่สะดวกที่จะมาเพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นต้นด้วยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศจะเป็นยังไงนะครับการลงทุนจากต่างประเทศเขาก็สถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยยังมีปัญหาแบบนี้เขาพร้อมจะมาลงทุนหรือยังผมว่าเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้การที่มีปัจจัยเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นนี้มันกระทบกับของเราโดยตรงก็คือเราพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะอีกประการหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยก็ใช้น้ำมันเยอะซะด้วยเราใช้น้ำมันวันละประมาณ1 ล้านบาร์เรลนะครับต่อวัน1 บาร์เรลนี่ก็คือ159 ลิตรเราใช้วันหนึ่งประมาณ159 ล้านลิตรและในจำนวนนี้เนี่ยครับเรานำเข้าประมาณ 85% นะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละครับก็คือวันละประมาณ 850,000 บาร์เรลที่ต้องนำเข้าเพราะนั้นถ้าเกิดราคาน้ำมันแพงเนี่ยเราก็กระทบทันทีเพราะว่าน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการขนส่งในการผลิตเกือบทุกสินค้าทุกชนิดจะมีน้ำมันเป็นต้นทุนอีกด้วยเพราะนั้นการที่เกิดเหตุการณ์ในความขัดแย้งนี้ถ้ายืดเยื้อมาหลายเนี่ยประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับมือแล้วเพราะว่ากระทบแน่นอนประการแรกผ่านจากราคาน้ำมันราคาน้ำมันสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ทั่วโลกก็กระทบตามไปด้วยความหมายก็คือว่าเวลาน้ำมันแพงขึ้นทุกประเทศก็เผชิญปัญหาเดียวกันทั้งโลกเพราะน้ำมันแพงขึ้นปั๊บราคาสินค้าขึ้นนะครับราคาขนส่งขึ้นนั่นก็หมายถึงภาระต้นทุนต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นทันทีสุดท้ายก็หนีไม่พ้นครับมันก็จะไปนำไปสู่เรื่องของเงินเฟ้อซึ่งอันนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณปี2023นะครับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับก็คือตอนเหตุการณ์รัสเซียกับยูเครนก็เกิดปัญหาเดียวกันรัสเซียผลิตน้ำมันได้วันประมาณ 5.5 ล้านบาร์เรลหรือ 5% ของทั้งโลกนะครับแล้วก็ยุโรปก็ซื้อน้ำมันจากรัสเซียเป็นปกติแต่พอเกิดเหตุการณ์รัสเซียกับยูเครนขึ้นนาโต้นะครับก็แซงชั่นรัสเซียโดยการไม่ซื้อน้ำมันเป็นการโต้ตอบทำให้น้ำมันมันก็หายจากตลาดโลกไปประมาณ 5% ราคาน้ำมันก็เลยสูงขึ้นรอบนั้นนี่ขึ้นไปถึง120 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับพอเป็นเช่นนั้นปั๊บก็เลยส่งผลต่อต้นทุนต่ออะไรต่างเงินเฟ้อสูงทั่วโลกเลยสหรัฐอเมริกาปีนั้นก็เจอเงินเฟ้อสูงถึง 9% นะครับของไทยก็เจอเงินเฟ้อสูง 6% เนี่ยครับพอเงินเฟ้อสูงครับสิ่งที่ตามมาก็คือทุกประเทศก็ต้องดูแลพอเงินเฟ้อประชาชนก็จะลำบากแล้วข้าวของแพงเงินเดือนเท่าเดิมแต่ของแพงเอ๊ะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ลำบากเพราะนั้นก็จะต้องดูแลเงินไม่ให้เฟ้อก็คือไม่ให้ราคาสินค้าสูงขึ้นทำจะเป็นยังไงก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็ใช้มาตรการดอกเบี้ยขึ้นเพื่อคุมเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นปีนั้นเนี่ยครับปี2023ต่อ24นั้นเงินเฟ้อสูงมากๆที่อเมริกา 9% ซึ่งปกติกรอบเงินเฟ้อเนี่ยครับก็จะคุมไม่ให้เกิน 2% เพราะนั้นก็หนีไม่พ้นธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องกันทั้งปีเลยปีนั้นจนดอกเบี้ยขึ้นไปอยู่ที่ 5.25% เนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นปั๊บโอ้มันก็กระทบต่อเศรษฐกิจและความชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็มาเพราะว่าพอดอกเบี้ยแพงขึ้นลงทุนก็จะกระทบเพราะนั้นเศรษฐกิจโลกก็ได้รับผลกระทบชะลอตัวตามไปด้วยเพราะจะชะลอตัวตามไปด้วยเสร็จยังไงครับเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อไม่มีสินค้าส่งออกของเราก็เขาก็อาจจะไม่มีกำลังมาซื้อสินค้าเราแล้วเราก็จะกระทบตามไปด้วยเกิดด้วยกันพอเงินเฟ้อสูงยังไม่พอครับดอกเบี้ยเขาขึ้นปั๊บเงินมันก็จะไหลออกอีกนะครับเงินไหลออกก็เงินมันก็จะไปหาที่ที่ผลตอบแทนสูงประเทศไทยเงินดอกเบี้ยต่ำกว่าเขาเงินก็ไหลออกผลตามมาทำให้ค่าเงินบาทอ่อนอีกนะครับครับนั่นคือปีนั้นเราจะเห็นว่าปีนั้นค่าเงินบาทขึ้นไปถึงประมาณ38-39บาทต่อเหรียญ1เหรียญเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยครับมันจะโยงกันหมดเลยเพราะนั้นรอบนี้เนี่ยครับสถานการณ์ที่ตอนนี้อัตราราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่สูงเท่ากับ120เหรียญมันขึ้นมาแตะประมาณ105-110ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ยืดเยื้อต่อเนื่องมาไหร่หรือความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาไหร่ก็มีสิทธิ์ที่จะอาจจะแตะถึง120ก็ได้ถ้าสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นอาจจะทะลุ120นะครับก็มีการมองกันก่อนหน้านี้ว่าอาจจะขึ้นไปถึง150มั้ยท่านนั้นเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับประเทศไทยเราเองบังเอิญเราพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วก็พึ่งพาน้ำมันค่อนข้างเยอะซะด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเองก็คงจะต้องเตรียมรับมือเหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยด้วยโครงสร้างพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะดูน้ำมันตอนนี้ค่ะอาจารย์อยู่ที่ประมาณเวสต์เท็กซัสใน91เหรียญนะคะเบรนท์ก็ใกล้ๆกัน94เหรียญ
0: ค
1: ือเรื่องของน้ำมันเนี่ยเหมือนกับว่าความวิตกกังวลของเราเนี่ยมันซาซาไปช่วงหนึ่งที่ไม่เหมือนช่วงแรกๆที่ไปหาปั๊มเอาน้ำมันไม่มีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะคุกคุนกันอีกครั้งทีนี้ถ้าดูจากการเตรียมพร้อมของเราการตั้งรับอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองอย่างไรเราเหมือนกับว่าเราก็ได้โจทย์ได้กันบ้านมาช่วงนั้นแล้วเนี่ยการตั้งรับในเรื่องต่างๆและควรทำอะไรต่อที่ถือว่าจะเป็นโจทย์สำคัญของเราเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างคะ
0: คือของเราอันนี้ด้วยโครงสร้างของเราก่อนที่โครงสร้างของเราตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดเพราะเราพึ่งพาต่างประเทศเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเราจะได้ผลกระทบมาทันทีจากการส่งออกพอเขาขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจเขาชะลอกำลังซื้อเขาจะน้อยลงเพราะนั้นเขาอาจจะซื้อของเราน้อยลงนั่นคือมุมของการส่งออกเราจะสู้เขาเราจะทำได้เหมือนเดิมไหมนะครับขณะเดียวกันความสามารถแข่งขันเราเพียงพอที่จะสู้เขาไหมในเมื่อผู้ซื้อมีกำลังซื้อน้อยลงเขาก็คงต้องเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดแหละเพราะเงินเขาจำกัดสินค้าเราสู้เขาได้ไหมต้นทุนเราบริหารได้ไหมความสามารถแข่งขันเป็นยังไงอันนี้ก็คงจะต้องไปแก้ตรงนั้นเพราะสูตรง่ายๆของการส่งออกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยก็คือว่าการส่งออกถ้าเราสามารถขับเคลื่อนให้ขยายตัวได้ทุกๆการขยายตัวทางการส่งออก 4% จะช่วยเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานและมีผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจ 1% โดยประมาณเพราะนั้นการส่งออกก็เลยเป็นตัวแปรสำคัญถ้าเราสามารถขับเคลื่อนการส่งออกได้ประมาณสัก 8% นะครับเช่นปีนี้สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 8%มันจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยนะครับมีกิจกรรมมีการผลิตเกิดการจ้างงานต่างๆมันจะไปหมุนเศรษฐกิจจะโตประมาณ 2% โดยประมาณนะครับเพราะในตรงนี้ถ้าการส่งออกกระทบปั๊บเนี่ยมันก็จะกระทบต่อเรื่องของการส่งออกกระทบต่อการผลิตกระทบต่อการจ้างงานแรงงานจะไม่มีงานทำกำลังซื้อจะไม่มีเศ เศรษฐกิจก็จะชะลอแล้วอันนี้ก็จะเป็นผลซึ่งต้องติดตามอีกส่วนหนึ่งการท่องเที่ยวเหมือนกันพอเศรษฐกิจไม่ดีจากการที่น้ำมันมันแพงขึ้นทั่วโลกนั่นก็หมายถึงผู้ประกอบการต่างๆประชาชนอาจจะไม่มีเงินเพราะนั้นก็จะไม่มาเที่ยวเป็นต้นนะครับอย่างตอนนี้ก็เริ่มมีตัวเลขออกมาแล้วก็ว่า5เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยลดลงจากปีก่อนหน้านี้ประมาณ 2% ตอนนี้มาประมาณ14ล้านคนและคนไทยในประเทศเที่ยวเดินทางในประเทศท่องเที่ยวลดลงไป 4% อ่ะมันเริ่มสะท้อนในบางอย่างแล้วว่ามันเริ่มมีอะไรบ่งชี้ว่าเอ๊ะมันเป็นผลจากน้ำมันมันแพงขึ้นหรือเปล่าต้นทุนในการขนส่งแพงขึ้นหรือเปล่าต้นทุนในการเดินทางแพงขึ้นไหมเพราะนั้นก็เลยกำลังซื้อน้อยลงนะครับเพราะว่าเงินเดือนเท่าเดิมแต่ของมันเริ่มแพงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะนั้นการจะไปเที่ยวต่างๆก็อาจจะลดลงตัวเลขมันเริ่มสะท้อนออกมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่คงจะต้องประเมินแหละขณะเดียวกันในซีของภาคการนำการลงทุนเอ๊ะต่างประเทศจะมาลงทุนไหมในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่างประเทศจะกล้ามาลงทุนหรือไม่หรือเขาจะต้องรอความชัดเจนมากกว่านี้จากสถานการณ์ต่างๆเพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีปัญหาความขัดแย้งแบบนี้เพราะฉะนั้นนักลงทุนเองเขาก็ต้องดูเหมือนกันครับว่าเอ๊ะมันควรจะลงทุนหรือยังลงทุนไปแล้วจะคุ้มไหมจะรอดไหมหรือรอเศรษฐกิจชัดเจนกว่านี้ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเราก็ต้องเข้าใจนักลงทุนเพราะเขาจะเอาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเข้ามาเขาก็ต้องดูหลายอย่างประกอบกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าอาจจะมีประเด็นเพราะฉะนั้นในซีต่างประเทศเนี่ยครับที่จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยทีนี้มาดูในประเทศเพราะฉะนั้นในประเทศถ้าเป็นแบบนี้ในประเทศจะต้องขับเคลื่อนยังไงนะครับไอ้ภาคครัวเรือนตอนนี้เราก็มีข้อจำกัดเรื่องหนี้ครัวเรือนก็สูงอยู่นะครับ 87% ของ GDP แต่ในนี้นับเฉพาะหนี้ในระบบไม่นับหนี้นอกระบบและหนี้สาธารณะไม่ได้นับเพราะฉะนั้นถ้าหนี้มากๆกำลังซื้อก็จะเหลือน้อยเพราะนั้นก็จะกระทบต่อกำลังซื้อของภาคครัวเรือนอีกนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันและถ้าหากสถานการณ์ไม่ดีเศรษฐกิจชะลอนะครับงานก็มีน้อยลงเงินก็น้อยลงแต่นี่ของเดิมยังมีอยู่เพราะนั้นอันนี้จะบั่นทอนกำลังซื้อของภาคครัวเรือนด้วยนะครับพอเป็นแบบนี้ภาคเอกชนอยากจะลงทุนไหมเอกชนบอกเอ้ยแบบนี้ผมก็ชะลอดีกว่าเพราะสถานการณ์ไม่มั่นใจแหละตอนนี้ก็เลยเหลือภาครัฐภาครัฐเองเนี่ยซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญก็คือมีกลไกก็คือมีงบประมาณแผ่นดินจะมาลงทุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือมีโครงการจะดูแลประชาชนในรูปแบบต่างๆเป็นต้นภาครัฐก็มีข้อจำกัดอยู่ขนาดนี้ก็คือว่าภาระงบประมาณเราก็ขาดดุลหนี้ก็เพิ่มขึ้นตอนนี้หนี้สาธารณะของรัฐบาลมีอยู่ประมาณ 12.6 ล้านล้านบาทนะครับถ้าบวกพรก.กู้ยืมกันอีก 400,000 ล้านก็เป็น13ล้านล้านบาทเทียบกับ GDP ก็อยู่ที่ประมาณ 67% ของ GDP ซึ่งถือว่าก็ใกล้ๆเพดานที่กำหนดไว้กรอบวินัยการเงินการคลังเขียนไว้ไม่ให้เกิน70เพราะนั้นพื้นที่มันจะเหลือน้อยแหละพื้นที่ทางการคลังเนี่ยมันจะเหลือช่องว่างอยู่ประมาณราวๆ 3% คือเป็นตัวเงินประมาณ 600,000 ล้านเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยมีข้อจำกัดหลายอย่างอันนี้ครับก็คืออันนี้ต้องคิดพิจารณาแล้วว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันบีบรัดเราเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลคงจะต้องใช้ไหลภาคส่วนมาช่วยกันภาคเอกชนภาคต่างๆต้องสร้างความเชื่อมั่นอะไรต่างๆหลายอย่างก็ด้วยกันภาครัฐก็ต้องขับเคลื่อนแต่เงินก็จำกัดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือคงจะต้องไปดูด้วยเรื่องเงินจำกัดเราจะไปทำอะไรก่อนอะไรหลังแหละเพราะก็มีหลายประเด็นต้องทำนะครับตอนนี้ก็ให้เห็นภาพใหญ่ว่าด้วยเงื่อนไขด้วยข้อจำกัดนะครับ
1: ค่ะพูดถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะก็อาจารย์มองว่าเราเนี่ยศักยภาพจุดแข็งเราอยู่ด้านใดแล้วเรายังสามารถที่จะสู้กับคนอื่นในเวทีโลกได้หรือไม่คะอาจารย
0: ์คือของเราจริงๆคือพูดง่ายๆคือประเทศไทยอาจจะได้เปรียบในเชิงว่าเราค่อนข้างจะมีด้วยข้อเด่นของเรานะครับก็คือทำเลที่ตั้งเราก็ค่อนข้างจะดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็มีความพร้อมหลายอย่างก็คือเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
1: มีทะเลทราบกันดีเลย
0: ม
1: ี
0: ป่าไม้มีทุกอย่างมีเกาะแก่งมีต่างๆมีเกาะสวยๆงามๆของระดับต้นๆของโลก

0: แหล่งท่องเที่ยวดีๆของโลกอาหารที่อร่อยสุดของโลกนะครับเพราะนั้นผมว่าเรามีหลายอย่างที่เรียกว่าเราจะต่อยอดเราจะเชื่อมโยงอย่างไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งซึ่งเป็นโจทย์ที่ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องมาถอยหลังมาตั้งรับเหมือนกันว่าเอ๊ะเราต้องมาค้นหาตัวเราเองว่าเราก็มีอะไรเด็ดๆเยอะแต่เราจะใช้อะไรล่ะงบประมาณมันก็จำกัดหนี้สาธารณะเราก็เยอะหนี้ครัวเรือนเราก็มากเพราะนั้นไอ้จะก่อหนี้เพิ่มขึ้นมันก็จำกัดมันด้วยข้อกฎหมายได้ต่างๆเพราะนั้นก็คือวิธีการก็คือต้องคิดโครงการที่มันตอบโจทย์ต้องไล่เรียงระดับเหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรควรจะสำคัญสุดนะด้วยเงินที่เรามีจำกัดเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะมีตัวเลขหนึ่งที่เป็นประเด็นที่มีการพูดกันว่าเอ๊ะคนไทยในมุมมองของสถาบันต่างๆในต่างประเทศเขาก็มองว่าเอ๊ะประเทศไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียไปแล้วหรือยังไงทำไมการเติบโตเศรษฐกิจเราจึงต่ำเหลือเกินนะครับเราเติบโตอย่างปีที่แล้วก็ประมาณ 2% นะครับปีนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะถึง2อาจจะประมาณสัก 1.8 ยิ่งมาเจอเหตุการณ์ในตะวันออกกลางความขัดแย้งแบบนี้ด้วยเอ๊ะเราจะทำยังไงขณะที่เวียดนามเนี่ยได้เกือบ 8% การเติบโตนะครับอินเดียประมาณ 8% ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยครับมากกว่าเราหมดเลยเอ๊ะของเราความพร้อมเราก็เยอะนะทรัพยากรเราก็มีความหลากหลายแต่ทำไมไม่เศรษฐกิจมันไม่โตอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยที่รัฐบาลคงต้องถอยหลังมาตั้งหลักนะครับด้วยเอ๊ะเราก็มีความพร้อมเอ๊ะแล้วเราเอาเงินไปทำตรงมุมไหนบ้างหรือเราคิดการลงทุนของภาครัฐเนี่ยไม่ถูกหรือเปล่าเราควรจะเน้นด้านไหนนะครับเรามีเงินอยู่ก้อนเดียวถ้าเราเกลี่ยไปทุกโครงการมันก็ได้โครงการนิดแต่ถ้าเกิดเราเลือกโครงการที่มันเด็ดๆโครงการที่มันช่วยขับเคลื่อนของประเทศมันจะดีกว่าไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งซึ่งนะครับเพราะว่าเราพื้นฐานเราดีมากทำไมเราก็ดีนะครับเราอยู่ตรงกลางก็ง่ายๆครับลองเขียนวงกลมแล้วว่ากรุงเทพนะครับจากกรุงเทพเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งของการบินจากกรุงเทพมันจะครอบคลุมอินโดจีนทั้งหมดเลย300ล้านคนถ้าขยายวงที่2เนี่ยครับ3ชั่วโมงบินจากกรุงเทพจะครอบคลุมจีนตอนใต้อินเดียซีกตะวันออกและก็อาเซียนทั้งหมดนั่นคือ 1,400 ล้านคนถ้าเขียนวงอีกวง1วงที่3วงกว้างขึ้น5ชั่วโมงบินรอบๆกรุงเทพรัศมี5ชั่วโมงบินจะครอบคลุมอินเดียทั้งหมดจีนทั้งหมดอาเซียนทั้งหมดและก็ญี่ปุ่นขึ้นประเทศประชากร 3,500 ล้านคนเนี่ยครับเรามีจุดเด่นหลายอย่างไม่มีประเทศไหนในโลกที่ปักหมุดแล้วเขียนวงกลมแล้วครอบคลุมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีแต่พี่เห็นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสนามบินรถไฟเชื่อมกับสนามบินป่านนี้6ปีแล้วยังไม่เกิดเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแล้วใช่ไหมครับนะครับอีกส่วนหนึ่งรถไฟที่ที่ประเทศลาวรถไฟความเร็วสูงของที่จะเวียงจันทร์ไปคุนหมิงเสร็จเรียบร้อยเปิดไปแล้ว2ปีกว่าแล้วของเราเนี่ยก็8ปี9ปีไปแล้วยังไม่เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นผมว่าอันนี้ครับเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการไหมเราไม่ได้จัดลำดับหรือเปล่านะครับหรือเราต้องมาคิดวิธีอะไรใหม่ไหมในการบริหารนะครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์วันนี้ได้หลายประเด็นเลยนะคะอาจารย์หมดเวลาพอดีค่ะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าชวนอาจารย์มาคุยกันใหม่ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มนตรีค่ะ
0: ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์นะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านั่นเองค่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดร.ปณิธานแนะไทยยกระดับการหารือกับจีนขอไม่ให้ส่งมอบอาวุธหรือชะลอการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงถอดรหัสกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาโดยมองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตและซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธพวกนี้เป็นอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวกับสงครามตามแบบซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจและไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติแล้วส่วนจีนมีบ้างที่มีการชี้แจงเรื่องการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาผ่านการชี้แจงแถลงการหรือการยืนยันจากทูตว่าได้ส่งมอบจากใบสั่งปกติก่อนการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปี2017ถึง2018ที่เป็นใบสั่งค้างอยู่ได้มีการทยอยส่งมอบอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือการซื้อแต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะกัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักดร.ปณิธานยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นที่ไทยจะต้องยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังมากกว่านี้โดยเราจะขอให้จีนไม่ส่งมอบอาวุธหรือชะลอการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาในช่วงนี้ได้หรือไม่เพื่อไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดมากไปกว่านี้แต่การขอจะต้องชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อจะทราบว่าจีนจะตอบรับอย่างไรแต่เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเพราะหากจีนไม่ตอบรับก็อาจมีปัญหาอื่นตามมา
1: เราควรจะหารือกันใช่ครับเราอาจจะไม่ใช้คำว่าเรียกร้องให้จีนชี้แจงแต่เราน่าจะต้องยกระดับการหารือนะครับให้จริงจังกว่านี้ว่าเราจะขอจีนไม่ให้ส่งมอบอาวุธชะลอการส่งมอบอาวุธได้ไหมในช่วงนี
2: ้ครับ
1: นะครับเพื่อไม่ให้มันสถานการณ์มันตึงเครียดกว่านี้นะครับเพราะเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้กำลังบุกยึดตามแนวชายแดนกัมพูชา
2: ครับ
1: นะครับเรามีแต่การตึงกำลังไว้แต่กัมพูชาเนี่ยสร้างเสริมกำลังเข้ามาประชิดพรมแดนเราแล้วก็วางกำลังแบบตั้งรับเชิงรุก
2: ครับ
1: นะครับถ้าทำให้เราเป็นกังวลเราก็อาจจะขอนะครับให้จีนช่วยนะครับชะลอการส่งมอบแต่การขอนี่จะต้องให้ชัดเจนเปิดเผยสู่สาธารณะว่าเราขอแล้วเราจะได้ดูว่าจีนจะตอบรับยังไง
0: สำหรับการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาได้ข้อสรุปตามกรอบข้อตกลง JBC โดยมีการเห็นพ้องให้การหยุดยิงทุกประเภทห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลและห้ามขนย้ายอาวุธหนักเข้ามายังพื้นที่ชายแดนแต่เหตุการณ์ปัจจุบันพบว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงซึ่งไทยสามารถร้องเรียนไปที่ AOT อาเซียนได้สธนช.เตือนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศณวันที่11มิถุนายนเวลา7นาฬิกาว่าปริมาณฝนสูงสุดรายภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์181มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร140มิลลิเมตรภาคกลางจังหวัดสระบุรี64มิลลิเมตรภาคตะวันออกจังหวัดตราด105มิลลิเมตรภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี117มิลลิเมตรและภาคใต้จังหวัดพังงา169มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นว่าหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสภาพอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพาดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
9: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
8: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
9: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ90

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้บริหารสวัสดีนะครับ11มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ในทุกวันพฤหัสนั้นจะได้ฟังมุมมองเรื่องราวแนวคิดวิสัยทัศน์จากคุณปีเตอร์ชอยมันฮาเรนวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆเรื่องที่จะได้แลกเปลี่ยนกับท่านนะครับก่อนจะคุยกับคุณปีเตอร์ก็มีข่าวดีๆมีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากกันก่อนครับคุณผู้ฟังฮะเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในนี่คล้ายๆกันแต่ว่าบางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายราคาก็แพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งนะครับมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าครับเพราะว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์ในมือนะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันก็คือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับ Thinking Radio 90.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank นะครับภูมิใจเสนอครับ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกับกลยุทธ์นะครับการออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงครับอย่างคุณแชมป์สมทนากังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะฮะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเปิดเผยเคล็ดมาเปิดเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักจากที่ไหนมาก่อนครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนั้นได้นำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายนะครับให้ปังได้ในทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยครับย้ำนะฮะถ้าหากว่าสนใจนี่เดี๋ยวรายละเอียดผมจะเรียนให้ทราบว่าเราจัดวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะครับที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.และที่สำคัญที่สุดงานนี้เขาร่วมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วก็คือเต็มเลยใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้านะครับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนที่สุดเลยที่ Line ID @thinking radio ย้ำมีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าและตามด้วย thinking radioรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มและไปส่องเทรนด์โลกที่เพื่อที่จะเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมกันนะครับ ตอนนี้มาพูดถึงเทรนด์โลกพูดถึงกีฬาระดับโลกก็ต้องเรียนถามคุณพีเตอร์ว่าจริงๆแล้วสนใจที่จะดูบอลโลกในปี2026ไหมคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณพีเตอร์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับขอโทษนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับคุณวิชัยถามผิดคนนะครับ
5: ไม่ควรฮะ
6: ไม่ดู
5: คุณวิชัยชอบกีฬาอะไรครับ
6: ผมเล่นกีฬาเยอะตอนเป็นวัยรุ่นก็ดีหรือถึงก็ตอนนี้ยังเล่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่ากีฬาที่ผมชอบมันกีฬาเอานี้ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเราดูฟุตบอลอเมริกันเราดูฮอกกี้ของอเมริกันเราจะดูอะไรที่เป็นแบบชนกันแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วก็เรื่องกรรมการก็ไม่ได้ยุ่งอะไรผมก็ชอบแบบนั้นแต่ปกติถ้าผมดูฟุตบอลในไม่ว่าเป็นฟีฟ่าไม่ว่าเป็นพรีเมียร์ลีกเป็นอะไรก็แล้วแต
5: ่
6: ผมก็รู้สึกแบบเมื่อไรเราเห็นนักกีฬานะนี่เป็นนักกีฬาก็ต้องยอมรับนะฮะก็แข็งแรงแบบเก่งๆแต่ตอนที่คนแค่มันผ่านแล้วก็แตะนิดนึงแล้วก็ลงไปที่พื้นแล้วโอ้ยแล้วก็ต้องเกมก็ต้องหยุดอะไรประมาณอันนี้ผมไม่ชอบผมเห็นอันนั้นผมก็ใส่หัวแล้วโอ้ยมันไม่ใช่กีฬาแบบนั้นผมน่าโทษนะผู้ฟังครับถ้าผมรู้คนไทยหรือคนทั่วโลกนะฮะชอบดูฟุตบอลเยอะมากแต่ผมไม่ชอบแต่วันนี้เราไม่คุยเรื่องนั้นนะเราคุยเรื่องว่าคนไทยตอนนี้มีโอกาสที่จะดูบอลโลกได
5: ้
6: นะฮะเพิ่งจะมีการตกลงกันเนาะว่า Jasmine International Public Company หรือ Jazz นั้นนะฮะ
5: ก็
6: สามารถจะจับมือจบเดียวกับ FIFA ได้นะฮะโอ้นาทีสุดท้ายเลยนะฮะรัฐบาลก็โหวายรัฐบาลบอกว่าก็จะไม่ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อจะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะเป็นสิทธิ์ที่จะส่งต่อนะครับก็อย่างนี้แจสมินก็ตกลงกับเขาแล้วก็แจสมินก็จะเสียพันเท่าไหร่1,300 ล้านบาทนะ
5: คาดการใช่ไหมครับแต่ว่าเขายังไม่แถลงวันนี้แถลงเดี๋ยวจะรู้ว่าเขาจะเปิด
6: จริงๆแล้วนะครับมัน official แล้วนะครับว่าเป็น1,300แต่เขาวันนี้เขาจะแถลงนะฮะ official ของแจสมินแต่ถ้าเราดูข่าวนะฮะมัน officialเหตุผลหนึ่งที่มันใช้เวลาแจสมินก็คุยกับฟีฟ่าสักพักยาวนะครับแต่ว่าเขาตกลงก็ไม่ได้เพราะว่าแจสมินเขาก็จะพยายามกดราคานะฮะแต่ฟีฟ่าเขาก็ยืนนะฮะว่าต้องเป็น$40 million หรือ1,300 ล้านบาทนั้นแต่แจสมินก็อยากให้ได้ราคาเท่ากับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะเวียดนามก็เป็น$15 ล้านเราเป็น$40 ล้านนะเวียดนามมันน้อยกว่าเราก็เยอะนะฮะแต่ฟีฟ่าไม่ยอมฟีฟ่าก็ยืนไปที่$40 ล้านนะฮะก็อย่างนั้นแจสมินก็คุยกับบอร์ดคุยกับแบงค์คุยภายในคุยทุกอย่างแล้วก็โอเคสุดท้ายก็ต้องจ่ายตามนั้นเราต้องใจยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนนี้เราพูดในแง่ business model นะก็ต้องใจยังไงเงื่อนไขการจ่ายมันอันนี้มันความลับฟีฟ่าไม่เคยประกาศนะสมมติฟีฟ่าจับมือกับเวียดนามเขาไม่พูดนะว่าเวียดนามต้องอัพฟรันต์หรืออะไรมีอย่างเดียวที่ฟีฟ่าจะชัดเจนต้องมีคำประกันว่าจะจ่ายนะฮะคำประกันยังไงอะไรอันนั้นเขาก็ไม่บอกรายละเอียดแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะแจสมินจะแถลงจะพูดหรือเปล่าแต่ถ้าเราพูดในแง่ธุรกิจนะคำประกันเขาก็ต้องเป็นฝากเงินไหมเขาก็ไม่ฝากเงินแบบนั้นหรอกหรือเขาจะได้จดหมายจากแบงก์ไหมว่าหรือต้องเป็นบางครั้งต้องเป็นแคชเชียร์เช็คเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหรือจะต้องเป็นเป็น ILC irrevocable letter of credit เราไม่รู้จะยังไงแต่เรารู้นะฮะว่า FIFA จะปล่อยจะจับมือมันต้องเป็น secure นะฮะแปลว่าต้องจ่ายเงิน 100% ไม่ว่า คุณเจ๊งขาดทุนไม่ว่าบริษัทเจ๊งไม่ว่าล้มละลายอะไรต้องจ่ายให้ได้แน่ๆ นะครับอย่างนั้นนะฮะว่าถ้าเจสมันต้องจ่าย 1,300 ล้านในแง่ธุรกิจเมื่อไรเราลงทุนก็ต้องคืนทุนเนาะ
5: ครับ
6: คืนทุนในแง่ธุรกิจมันยังไงก็ต้องมาจากรายได้
5: ถูกครับ
6: โอเคแล้วก็ต้องดูว่าเจสมันจะมีรายได้จากอะไรบ้างเนาะก็เรารู้นะฮะเจสมันมีบริษัทลูกชื่อ Monomac
5: ครับ
6: นะครับ
5: ครับ
6: ก็แน่นอนนะฮะ Monomac ก็จะจะ on air จะ show จะ show live นะฮะเกมไม่ว่าเป็นตีสามของเราหรือเก้าโมงเช้าของเรานะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเวลาประมาณนั้นนะครับตีสามถึงเกือบจะสิบโมงเช้านะครับช่วงนั้นไม่มีใครอยากโฆษณานะฮะถ้าเราพูดถึงทีวีทั่วๆไปหรือดูรายการทั่วๆไปนะฮะก็ต้องการโฆษณาที่เป็นเวลา prime time prime time คืออะไรตอนเช้าสักเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะฮะ prime time คือสี่โมงถึงหกโมงหรือสองทุ่มอะไรนั่นมัน prime time ใช่ไหมแต่ว่าเล่นเกมตอนนี้นะ match แต่ละ match นะก็จะอยู่ประมาณตีสามถึงเก้าโมงเช้าที่นี่หรือสิบโมงเช้าบ้าง
5: ครับ
6: ดังนั้นก็จะหาโฆษณาจะยากนิดหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสามารถจะทำได้นะฮะเขาอาจจะมี sub license
5: เช่
6: นนะฮะสมมติ true จับมือกับ Jasmine แล้วบอกโอเค true ก็อยากจะทำแล้วก็ Jasmine บอกโอเค true คุณต้องให้เรา300ล้านอ่ะสมมตินะฮะ อันนั้นเขาก็ทำได้เขาก็อาจจะมีรายได้แบบนั้นได้นะฮะอันนั้นอยู่ในภาคเอกชนนะแต่ทำให้เราคิดเอ๊ะถ้าเขาสามารถ sub license ได้เขาสามารถจะรับ sub license ให้ช่อง5ได้เนาะเออช่อง5รัฐบาลบอกแล้วว่าเขาจะไม่เสียค่าลิขสิทธิ
5: ์
6: ไม่เสีย 1,300 ล้านไม่ได้มันไม่แต่ไม่รู้นะฮะช่องที่ช่องทีวีและช่องต่างๆที่เป็นรัฐบาลเป็นเจ้าของไม่รู้เขาจะซื้อนะจะมีการซื้อของเจสมันหรือเปล่าไม่รู้คุณวิชัยมีข้อมูลภายในเรื่องนี้ไหม
5: ไม่มีข้อมูลเชิงลึกแต่ว่าในฐานะที่อยู่วงการนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยกฎระเบียบยุ่มหยิมมากนะคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะทีวีของรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นทีวีของบริษัทเอกชนแล้วโมเดลที่คุณปีเตอร์พูดมาผมเดาว่าวันนี้เขาน่าจะบรรลุกันแล้วกับบรรดาแพลตฟอร์มแล้วก็แม้กระทั่งฟรีทีวีบางช่องที่เป็นบริษัทเอกชนที่เขามีสัญญาอยู่นะครับคุณปีเตอร์น่าจะมาโมเดลนี้
6: ใช่ครับแต่อย่าลืมนะฮะผู้ฟังครับ อันนี้แค่ให้เจสมินหรือคนที่เป็นซับคอนแทรคนั้นแค่ทำให้เขาโชว์นะถ้าเขาไม่สามารถจะเราก็สามารถจะหาสามารถจะหา advertising อะไรของเขาได้นะก็สามารถจะหาได้แหละแต่ว่าเขาไม่สามารถจะโปรโมทสินค้าของ FIFA หรืออะไรที่ FIFA มี license คุณไม่สามารถจะโชว์ FIFA จะชัดเจนนะฮะว่าคุณไม่สามารถจะโชว์อันนี้ช่วงที่มีเกมหรืออะไรไม่สามารถจะใช้นี้ได้คุณจะใช้ชื่อคุณอันนี้เป็นเงื่อนไขในการจับมือกันนะว่าJasmine อาจจะเปลี่ยนชื่อของช่องชั่วคราวไม่ได้เป็น Jasmine FIFA อะไรก็อาจจะไม่ได้หรือจะใช้ merchandise ขาย merchandise ที่เป็น FIFA หรืออะไรหรือจะมีเครื่องดื่ม FIFA หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้นะ FIFA ไม่ยอมเพราะอันนั้นคุณต้องซื้อต่างหากต้องซื้อต่างหากนะครับอันนั้นเป็นลิขสิทธิ์ที่ซื้อไม่ได้เป็นสิทธิ์เซตกับลิขสิทธิ์เป็นคนละอย่างเน
5: า
6: ะที่เขาซื้อเป็นสิทธิ์ที่จะ broadcast อย่างเดียวเลยนะครับ ก็อย่างนั้นเขาจะหาเงินที่ไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ Monomac ก็น่าจะมีคนมาสมัคร Monomac มีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งเป็นแอปด้วยนะก็น่าจะมีคนที่จะสมัครแอปของเขามากขึ้นก็เยอะพอสมควรนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในฟรีทีวีของรัฐแล้วไม่ได้อยู่ช่องทั่วๆไปแปลว่าอะไรแปลว่าคนไทยนะ70ล้านคนที่ชอบดูบอลนะฮะ แปลว่าอะไรเขาก็จะไม่ดูช่องอื่นช่วงนั้น
5: ช่วงนั้นใช่
6: ก็ช่องอื่นก็คนก็ไม่อยากจะโฆษณาของช่องอื่นช่วงนั้นก็ช่องอื่นก็เจ็บเหมือนกันถึงช่องอื่นอาจจะคิดเออไม่มีทางเลือกแล้วอาจจะต้องไปเจรจากับแจสมินเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเมื่อไรมีแมตช์ดัง
5: ๆ
6: ไม่มีใครดูทีวีของเราเลยเออเราอาจจะต้องไปคุยกับแจสมินเรื่องอันนี้ก็แจสมินก็น่าจะหวังว่าเออคนก็อยากจะเป็นพันธมิตรแบบอยากจะ
5: อันนี้เฉพาะกิจเลยที่อาจจะต้องมาจับมือกันฮะหลังจากบอลจบแล้วก็มาแข่งขันกันต่อแต่ว่าที่ผมอยากจะรบกวนเวลาคุณปีเตอร์สักนิดนึงก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีนะครับตัวของโมโนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฟรีทีวี18ช่องนะครับแล้วก็เขาเองเขาก็พยายามดิ้นนะปรับโพสิชันนิ่งของตัวเองนะฮะจากที่เป็นฉายหนังนะตอนนี้ก็มาเป็นสปอร์ตเต็มตัวเนี่ยครับคุณปีเตอร์มองโอกาสอย่างนี้กับบอลโลกเข้ามาเนี่ยถ้าคุณปีเตอร์เป็นผู้บริหารคุณปีเตอร์ช่างอกช่างใจยังไงครับ
6: จริงๆแล้วนะฮะถ้าเราเป็นผู้บริหารของช่องทีวีนะครับเราต้องเข้าใจนะฮะช่องทีวีหรือช่องสื่อแบบนั้นทุกช่องก็จะมีกลุ่มหนึ่งหรือก็จะมีคนหนึ่งที่ตัดสินใจว่าก็ต้องโชว์อะไรบ้
5: าง
6: การตัดสินใจเรื่องนี้ก็ส่วนมากเขาก็ควรจะคิดเรื่องธุรกิจนะส่วนมากเขาก็ต้องคิดเพราะว่าเรารันทีวีเรามีช่องอะไรก็มันมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องรันเป็นธุรกิจใช่ไหมแต่ว่าคนที่ชอบบอลจริงๆเขาอาจจะอยากมีบอลจริงๆของเราอะไรเขาก็อาจจะอยากคุยที่จะทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะฮะผมก็จะมองเป็นธุรกิจอย่างเดียวนะฮะว่าถ้าเราทำแบบนี
5: ้
6: เราจะมีรายได้ไหมที่เพิ่มเติมไหมที่จะ cover cost หรือlong term ของเรามันจะทำให้เรามี subscriber ให้คนมาติดกับเรามากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ FIFA เสร็จเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยแล้วเขาไม่หนีนะฮะไม่หนีเขาก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราต่ออันนี้อาจจะเป็น promotion ที่ช่องอื่นๆนะอาจจะบอกโอเคเราจะเอาแล้วก็จะโฆษณาแหลกมาดูบอลที่ช่องเรามาดูบอลที่ช่องเราแล้วก็มีช่องอื่นๆของเราเรามีรายการอื่นๆของเรามันน่าสนใจมาสมัครของเราเราก็อาจจะทำให้มันแบบวิธีการโตธุรกิจของเขาด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ส่วนมากก็จะมีการเจรจาระหว่างแจสมินกับ free to air ต่างๆที่จะนะฮะเพราะว่าส่วนมากคนที่ดูส่วนมากเป็น free to air นะฮะแจสมินสามารถจะบอกได้ถ้าคุณจะดู mono mac จะดูอะไรคุณต้องเสียค่าหลายเดือนอะไรเพื่อจะดูคุณต้องมาสมัครแต่ free to air มันไม่ใช่อย่างนั้น free to air ก็จะเป็นโฆษณาอย่างเดียวแล้วก็จะหวังว่าคนจะมาดูเยอะพอสมควรและที่เรารู้นะฮะว่าคนส่วนมากก็ดูถ้าเราพูดถึงคนทั่วไปคนที่ไม่มีเงินที่จะ Monomac หรือ Netflix หรืออะไรที่เป็นแบบ pay to use pay per view อะไรนั้นไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินที่นะชอบดูบอลแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินที่สามารถจะไปสมัครได้ถึง free to air หรือ free to use อันนั้นก็น่าจะเจรจาก็เยอะพอสมควรผมก็ดาวนะฮะว่า Jasmine ก็จะโฟกัส3ประเภทที่มันลักษณะแบบ AIS ก็ดี True ก็ดีนะฮะหรือจะเป็น Free TV ที่เป็น Free นะที่เป็นเอกชนนะฮะแล้วก็หลักๆนะฮะคิดว่าเขาก็จะพยายามเจรจากับช่องของรัฐด้วยนะฮะคุณวิชัยพูดถูกนะมันไม่ง่ายนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะผู้ฟังครับเรื่องโฆษณาตอนนี้ถ้าเราพูดถึงธุรกิจทำโฆษณ
5: า
6: สำหรับหลายบริษัทมันแย่นะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงงบประมาณซื้อโฆษณางบประมาณมันน้อยลงเกือบทุกบริษัทในประเทศไทยนี้จะพูดในโลกได้แต่ประเทศอย่างประเทศในประเทศไทยที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเรื่องเรารายได้ของประเทศมันตามเรื่องอะไรอย่างนี้ ผู้ฟังแค่ขับบนทางด่วนแค่ขับรถแล้วก็อยู่ป้ายโฆษณาที่มันไม่มีโฆษณาเลยเยอะนะโฆษณาตอนนี้มันบริษัททำโฆษณาก็ลำบากหน่อยด้วยถึงไม่รู้นะเป็นความเสี่ยงนะฮะของ Jasmine ก็เยอะพอสมควรแต่ว่า Jasmine เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทไม่ว่าเป็นอยู่ในตลาดหรือไม่ว่าเป็นมีส่วนที่เป็นเอกชนเป็นบริษัทที่คุ้มโดยเป็นครอบครัวคนหนึ่งครอบครัวชุดหนึ่งนะฮะเขาก็เก่งนะฮะเขาก็ไม่แบบเขาคิดก่อนนะฮะเรามั่นใจระดับหนึ่งว่ามันเขามีอะไรในมือแล้วนะฮะที่มันใช้เวลานานที่เจรจากับฟีฟ่าอันนั้นมันไม่ใช่นั้นอย่างเดียวใช้เวลานานเพราะเขาก็เจรจากับอื่นๆเอกชนรัฐฟรีทีวีก็นาน
5: จริงนะผมจะเรียนคอมพิวเตอร์ว่าสิ่งที่คอมพิวเตอร์พูดมาทั้งหมดเนี่ยยิ่งไปอยู่ในวงการวงในซะอีกนะฮะเพราะว่าฝีไม้ฝีมือผู้บริหารของทางจัสมินเนี่ยนะฮะเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าวงการทีวีแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นอีกนะฮะ
6: ก็เคยเป็นรัฐมนตรีเคยอยู่ในรัฐบาลนะถ้าพูดถึงคนในครอบครัวนั้นเนาะใช่มั้ยอดิสัยก็เป็นนามสกุลเดียวกันนะฮะก็เก่งนะเก่งทั้งครอบครัวก็เก่งนะฮะแล้วก็ที่ผมรู้คุณดูจัสมินก็แล้วกันนะจัสมินไม่ได้เป็นบริษัทที่จะ take risk มากนะจัสมินก็จะค่อยๆโตค่อยๆทำจัสมินไม่ได้เป็นบริษัทที่จะแบบออกมาอวดเพื่อจะให้หุ้นมันขึ้นไม่ใช่นะมันเขาบริหารเก่งนะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะไม่ต้อง
5: ใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับผมว่าข่าวดีคงไม่คลาดเคลื่อนนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องบริหารให้ดีๆเวลาเราจะดูบอล นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณตาโหลไปนะครับเป็นหมีแพนด้า

0: สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
1: จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงานจุฬาเดลี่คอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Daily People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
3: ศ์ฮอตแล้วครับกลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชาวรัฐธานีวงเมื่อกี้นี้จะแอบคุยกับคุณปีเตอร์ว่าเดี๋ยวในเบรก2เนี่ยจะคุยเรื่องเกี่ยวกับ Anthropic ที่เขาปล่อยโมเดล AI ตัวใหม่มาฮะสำหรับผมนั่นแหละหลายคนผมเชื่อว่าตื่นเต้นแต่ว่าสำหรับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เห็นผลนะฮะที่เกิดขึ้นจากบรรดา AI ตัวดังๆนะครับคุณปีเตอร์บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องฟังวิสัยทัศน์จากคอมพิวเตอร์เลยครับเพราะว่าในบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Open

0: AI Anthropic แล้วก็อีกหลายๆบริษัทเนี่ยแข่งขันกันดุมากนะครับคุณปีเตอร์
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ที่จะล้อนตัว AI ออกมาแต่ละเวอร์ชันนะครับ
1: เราเคยคุยเรื่อง AI ในรายการแล้วก็บอกพูดอย่างนี้นะครับว่าผู้ฟังครับAI เป็นสิ่งที่มันรอบๆตัวเรานะฮะที่เราแบบจะรู้เราไม่รู้เราจะใช้เราไม่ใช้นะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่เราสามารถจะพูดได้นะครับผู้ฟังครับAI มันทำได้หลายอย่างที่ทำดีก็ดีแต่มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่มันไม่ค่อยดีก็มีนะครับถึงที่รัฐเกือบทุกรัฐทั่วโลกกำลังดูว่าต้องมีนโยบายเรื่อง AI หรือเปล่าต้องมีวิธีการที่จะควบคุม AI หรือเปล่าแล้วก็ต้องแบนบ้างอะไรประมาณนั้นด้วยนะที่จะดังๆนะฮะพักหลังนี้นะฮะก็จะมีของ Anthropic หรือที่จะเรียกว่า Claude นะฮะแต่ Claude ก็มีหลายระดับนะฮะแต่ตอนนี้ก็มี Claude Fable 5นะฮะที่เป็นที่จะนะฮะคุณจะสังเกตนะคุณชาย Gemini คุณอาจจะเห็นว่ามัน Gemini Flash หรือคุณอาจจะสังเกตว่าที่ Apple เพิ่งจะมี WWDC เป็น Worldwide Developer Conference ที่เขาพูดเรื่องว่าจะมี Apple Intelligence ที่เป็น AI หรือ Siri ที่จะใช้ AI หรือ Safari ที่จะใช้ AI อะไรของมันด้วยนะทำไมเราพูดเรื่องประเทศแล้วก็พูดเรื่อง Apple เพราะว่าApple ถ้าเรามองขนาดไซส์ของบริษัทนั้นมันใหญ่มากๆนะฮะถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจธุรกิจนั้นนะฮะก็ใหญ่ครับใหญ่กว่าบางประเทศด้วยนะฮะใช่ไหมถึง Apple หรือ Microsoft ด้วยนะ Microsoft ก็ใหญ่นะ Microsoft มี Copilot ของเขาเราจะมี Copilot แบบหลายประเภทด้วยนะฮะผู้ฟังครับถ้าเราใช้ผมก็เดานะครับผู้ฟังที่เรามีอยู่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนนะฮะแต่จะ search boy หรือไม่ search boy ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่คุณจะสังเกตนะฮะเมื่อก่อนตอนที่เรา search เราก็อาจจะใช้เมื่อก่อนเราใช้อะไรที่เป็นจำไม่ได้ยี่ห้อมันนานแล้วมันนานแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็เกือบทุกคนก็จะใช้ Google
0: สมัยก่อนนู้นเลย Alta Vista
1: Hasta la Vista หรือใช
0: ่
1: ใช่มีเยอะอันนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้ AI อันนั้นแค่มี database มีข้อมูลเราคุณก็ป้อน keyword ในนั้น keyword คือเมื่อก่อนคุณแค่ไม่ได้เป็นคำถามเหมือน speaking นะมันพูดภาษามันแค่เป็น keyword คุณอยากจะรู้เรื่องธุรกิจคุณอาจจะเขียนเศรษฐกิจคุณอาจจะเขียน inflation เงินเฟ้ออยากจะรู้เรื่องแต่คุณไม่ได้เขียนยาวๆWhat ตอนนี้เทรนด์เรื่องเงินเฟ้อเป็นยังไงในอนาคตจะยังไงตอนนี้เราก็ถามแบบนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราสังเกตเราก็เริ่มจะใช้เป็นภาษาทั่วๆไปตอนที่เราเซิร์ชแปลว่าอะไรแปลว่า search engine ของเขาไม่ว่าเป็น Bing ของ Microsoft ใหญ่ก็เหมือนกันหรือ Google ของ Google หรือ Alphabet นั้นนะคุณจะสังเกตว่า engine ข้างหลังก็ใช้ AI นะฮะก็อย่างนั้นแล้วก็ดีเป็นเซอร์วิสที่ดีทำให้เราหาข้อมูลง่ายขึ้นเราหาข้อมูลที่เมื่อก่อนหายากก็หาง่ายขึ้นหาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยก็ง่ายขึ้นอะไรๆด้วยนะครับแต่ผู้ฟังครับทุกอย่างที่เราป้อนในนั้นทุกอย่างนะฮะมันเก็บอย่าคิดว่าข้อมูลที่เราป้อนในนั้นมันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็มันไม่เก็บมันเก็บทุกอย่าง
0: พี่ต้าเขาฮะคำว่าทุกอย่างที่เราป้อนไปนั้นมีตั้งแต่การพิมพ์ใช่ไหมครับตัวหนังสือนะฮะมีรูปนะมีคลิปมีเสียงทุกอย่างมันเอาไปหมดเลย
1: ถูกครับถูกครับขนาดนะฮะขนาดนะฮะผู้ฟังครับไม่รู้เราเคยพูดในรายการหรือเปล่าแต่เอานี้ขนาดนะฮะว่าเราวางโทรศัพท์บนโต๊ะมันกำลังฟังเราอยู่นะฮะบางคนบอกไม่เชื่อเ
0: รา
1: ไม่เจ๋ง
0: ครับ
1: ฟังแน่นอนเพราะว่าตอนเราเรียกมันไอ้ไม่อยากจะพูดเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็จะถ้าผมพูดโอเคนี้นั้นนะฮะหรือเฮนี้นั้นนะฮะมันโทรศัพท์ผมก็จะเปิดแล้วก็มันจะตอบอันนั้นแปลว่าอะไรโทรศัพท์ของเรากำลังฟังอยู่นอกจากเราเก่งจริงๆแล้วก็เปิดมันได้แต่จะบอกนะฮะว่า ถ้าคุณจะปิดมัน 100% คุณต้องเก่งมันไม่ใช่แบบโอ้เข้าไปเรามีสวิตช์ปิดมันไม่ใช่นะฮะเพราะมันวิธีการซิกแซกอ้อมว่ามันจะฟังเราคุณเมื่อคืนเมื่อสักครู่นะฮะคุณวิชัยบอกว่าเราป้อนรูปเรามีคำถามเราป้อนข้อมูลไหนนั้นแล้วเราพูดอะไรมันมีมากกว่านั้นนะฮะผู้ฟังครับเช่น Facebook เขาก็ทำเหมือนกันทุกอย่างที่เราคอมเมนต์ใน Facebook มันเก็บไว้ทุกอย่างที่เราอ่านใน Facebook มันเก็บไว้ทุกวิดีโอที่เราดูมันรู้ว่าเราดู1วินาที2วินาที3มันรู้และตอนที่เราเลื่อนเมาส์เราก็คลิกที่ไหน
0: ม
1: ัน
0: รู
1: ้ Facebook ก็รู้ว่าเราคลิกที่ไหน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ทำไมเขาอยากจะรู้สมมตินะฮะเราก็เปิดหน้าของ Facebook แล้วก็มีหลายเรื่องในนั้นเราไปคลิกเรื่องนั้น Facebook รู้ว่าเราสนใจเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องอื่นๆด้วยมันรู้หมดนะครับบางคนไม่สนใจถ้าพูดถึงผมส่วนตัวนะครับ
0: ครับ
1: สนใจไหมก็สนใจคิดว่ามันละเมิดชีวิตส่วนตัวของเราหรือเปล่ามันผมก็คิดอย่างนั้นด้วยแต่ว่าส่วนมากผมคิดก็ไม่แคร์เท่าไหร่ผมไม่ได้แอบอะไรไม่มีอะไรที่ผมต้องบังที่ต้องปิดไว้อะไรผมก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าผมรู้ว่าผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเช่นยกตัวอย่างนะครับมันพี่เคยผมไม่ใช่ Facebook ไม่ใช่นี้เขาต้องใช้ search engine เฉพาะที่มันแบบ safer ไม่ใช่ safe ที่สุดเช่น DuckDuckGo คุณวิชัยรู้จัก DuckDuckGo
0: มั้ยกำลังดังเลยโดยเฉพาะที่อเมริกา
1: ใช่มั้ย
0: ฮะเพราะว่าตอนนี้คนที่นู่นคงไม่ค่อยใช้ Google แล้วก็ใช้ DuckDuck
1: ถูกครับถูกครับทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นะครับผู้ฟังครับถ้าเราย้อนไป 4-5-6 ปีที่แล้วคนจะพูดเรื่อง Big Data จำได้ไหม Big Data โอ้บริษัทที่มี Big Data นะฮะเขาสามารถจะใช้นั้นเป็นประโยชน์เขาสามารถจะใช้เพื่อจะสร้างโฆษณาสามารถจะใช้เรื่องว่าเทรนด์ต่างๆอะไรๆด้วยเขาสามารถนะฮะเมื่อก่อนเขาเรียก big data แต่ถ้าเราจะพูดตอนนี้นะคนจะพูดเรื่อง LLM large language model นะฮะมันต่างกันยังไง
0: ครับ
1: big data ตอนนั้นมันข้อมูลที่มันจับเรามันข้อมูลเฉพาะแล้วก็มันไม่มี learning มันแค่มันบันทึกข้อมูลแต่สิ่งที่มันต่างนะฮะไม่ว่าเป็น Claude หรือไม่ว่าเป็น Gemini หรือเป็น Copilot หรือเป็น ChatGPT เป็น OpenAI เป็นอะไรGrok ของElon Musk AI กับ LLM นี้มัน self learning แปลว่าอะไรมันมี algorithm มี programming มีอะไรในนั้นที่ข้อมูลที่เราป้อนในนั้นมันสามารถจะใช้แล้วก็มันสามารถจะโตได้เมื่อเราเป็นเด็กหรือเราเป็นนักเรียนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินมันเข้าสมองเรา
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราสนใจเลยเราก็จะคิดเรื่องมันต่อนะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้มากกว่านี้เราอาจจะ search อาจจะทำตอนนี้ LLM ก็ทำแบบนั้นเขาเอาข้อมูลแล้วก็มัน cross reference แล้วก็มันดูว่ามันควรจะแล้วก็จะ learn เราพูดเรื่อง Thai AI นะ Thai AI มันก็เล็กๆนะฮะมันถ้าเราพูดถึงก็ 8,000 ล้านถ้าเราพูดถึงอื่นๆก็อาจจะเป็นล้านล้านล้านอะไรประมาณนั้นที่เราเป็นเล็กจูนิดหนึ่งแต่มันโตขึ้นทุกวันเพราะว่ามันใช้ข้อมูลของเราข้อมูลที่เราป้อนข้อมูลที่เราเซิร์ชข้อมูลที่มาจากมหาวิทยาลัยก็ดีข้อมูลที่มาจากพวก R&D ก็ดีมันก็จะใช้นานนั้นแล้วก็มันก็จะโตแบบนั้นเรื่อยๆนะครับดีไหมก็ดีไม่ดีไหมก็ไม่ดีแล้วแต่มุมมองของเรามีคนพูดกันเยอะมากเลยว่า AI จะทำให้คนตกงานเยอะอันนี้โทษทีนะครับผู้ฟังครับอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนตกเยอะหรือตกน้อยอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ก็มีแน่นอนนะคนจะตกงานเพราะ AI คนก็บอกว่าโอ้ก็ AI ก็อาจจะสร้างงานใหม่ได้ด้วยอาจจะสร้างใหม่ได้บ้างนะแต่ว่าก็จะมีคนตกงานยกตัวอย่างนะฮะทนายความ
0: ครับ
1: นะฮะใครที่มีลูกหรือเคยเป็นทนายความรู้นะฮะว่าตอนที่เราเป็นจูเนียร์แล้วเขาเข้าในบริษัททนายความนั้นผู้ใหญ่หรือทนายความอาวุโสเขาก็จะสั่งให้เราทำอะไรให้เรา research หาข้อมูลสิ่งที่เราต้อง research โอเคสมมติคนนี้กำลังโดนฟ้องอยู่โอเคน้องช่วยไปเช็คหน่อยนะฮะเคยมีคดีแบบนี้ไห
0: ม
1: เคยมีคำพิพากษาเรื่องอันนี้ไหมมีกฎหมายเรื่องอันนี้ไหมมีสักตอนนี้ไม่ต้องละนะฮะเพราะว่า AI LLM ก็ทำนั้นได้หมดเลยนะฮะมันไม่ต้องใช้จูเนียร์เพื่อจะทำแบบนั้นใช่ไหมบัญชีก็เหมือนกันหรือหลายอย่างก็เหมือนกัน research and development อะไรก็หลายอย่าง science หลายอย่างก็คนก็จะตกงานนะครับใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ความอันตรายของมันเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นการโตการเติบโตการพัฒนาของโลกนี้นะครับคิดง่ายๆนะฮะว่าเราควรจะจำกัดไหมว่าอย่าให้คลอนใหญ่กว่านี้อย่าให้โคไพลอตใหญ่กว่านี้อย่าเหรออย่างนั้นก็โลกจะพัฒนาหรือเปล่านะฮะเราก็ต้องคิดอย่างนั้นหรือเราจะสร้างกฎหมายเพื่อจะคุมมันไหมไม่มีรัฐบาลไหนที่จะสร้างกฎหมายที่จะนำ AI ได
0: ้
1: AI ก็จะนำเราจะนำนะทุกรัฐในโลกนี้ถ้าเราพูดถึงกันนั้นนะครับก็อย่างนี้สิ่งที่จะเป็นอันตรายที่สุดนะครับถ้าคนร้ายอยากจะใช้มันคนร้ายอยากจะสร้าง AI model เพื่อจะทำร้ายคนอื่นเช่นสมมติอันนี้สมมตินะครับผมไม่ได้ว่าอะไรสมมติรัสเซียคิดว่าเขาอยากจะพวกก็ทำอยู่แล้วนะแต่รัสเซียสมมติเขาคิดเขาอยากจะทำอะไรเพื่อจะโจมตีประเทศไทยเขาก็ไม่ได้ทำประเทศไทยแต่ก็แน่นอนก็หาข้อมูลเรื่องอเมริกาหาข้อมูลเรื่องอะไรเขาก็พยายามอิมฟลูเอนซ์อเมริกันเรื่องข้อมูลเป็นเท็จอะไรก็เยอะแยะมากมายที่มาจาก AI ใช่ไหมก็หรือสมมตินะฮะว่าจีนกับอเมริกาก็อยากจะมีสงครามสงครามเรื่องเทคโนโลยีสงครามเรื่อง AI ใครก็เจ็บก็ทั้งสองทุกคนในสองประเทศนั้นได้ด้วยใช่ไหมถึงอาจจะต้องมีการตกลงกันกับคนที่ยอมที่จะรับผิดชอบการตกลงกันว่าเราไม่ทำแบบนี้นะเหมือนนิวเคลียร์โอเคเราก็ไม่ทำอันนี้เรื่องนิวเคลียร์อะไรก็เหมือนกันนะเขาอาจจะบอกโอเคเรื่อง AI เราไม่ทำแบบนั้นเราก็ไม่ทำแบบนี้จะทำเราไม่ทำก็ไม่รู้อันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่ามีบางประเภทที่ตอนนี้ที่กำลังดังอยู่นะที่เป็นคลอดมันเริ่มต้นของ Anthropic เริ่มต้นแบบว่าโอเคก็อาจจะช่วยคุณในแง่ตอบอีเมลในแง่ที่จะทำ research ให้คุณในแง่ที่จะวางแผนเรื่อง organizing หรืออะไรก็จะมันก็สามารถจะทำแบบนั้นได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้คลอดมันทำมากกว่านั้นก็ได้ก็เยอะพอสมควรแต่ไม่ใช่คลอดอย่างเดียวที่บอกบริษัทอื่นๆก็ทำได้หมดเกือบหมดเลยนะครับใช่ไหมอันนี้นะครับว่าคนก็เริ่มจะกลัวว่ามันก็จะป้อนข้อมูลที่จะเปลี่ยนโซเชียลของโลกได
0: ้โอ้โห
1: นะฮะเช่นก็จะใช้โซเชียลมีเดียจะใช้ TikTok จะใช้ Telegram จะใช้อื่นๆที่มันโซเชียลมีเดียที่จะYouTube ก็มีนะฮะใช่ไหมอย่างนั้นก็กลัวว่าคลอดหรืออะไรก็จะทำแบบนั้นแล้วคนจะซื้อคลอดแบบเพื่อจะโจมตีคนอื่นหรือในแง่ธุรกิจก็ดีนะครับใช่ไหมอันนี้ก็นะผู้ฟังเราวันนี้ผมจะไม่บอกว่าต้องเราต้องระวังเรื่องอันนี
0: ้ครับ
1: แต่เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะเข้ายุคAI, LLM หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่กำลังจะเข้ายุคที่มันจะแตกกับชีวิตเราเกือบทุกอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอย่างนั้นเลยนะฮะถ้าเราดู WWDC ของ Apple 2 วันก่อนนั้นนะฮะ คุณจะเห็นว่าตอนนี้เขาก็จะมี ใน iOS จะมีเรื่องการควบคุมโทรศัพท์สำหรับเด็ก
0: ๆอ๋อใช่ๆ
1: นะครับก็จริงๆแล้วนะฮะก็มีโปรแกรมที่เป็น stand alone แล้วมีอย่างอื่นๆที่แล้วมีคอร์สอบรมว่าเอ้ยเราควรจะให้เด็กใช้อย่างนี้แล้วไม่ควรให้ใช้อย่างนี้นะครับแต่ Apple ตอนนี้เขาก็จะมีเป็นแบบโปรแกรมใน iPhone เลยนะที่ให้เราควบคุมเด็กได้ด้วยยกตัวอย่างนะง่ายๆนะเด็กจะ search อะไรก็จะมาให้มัน search บางเรื่องบางอย่างเป็น child safe มันปลอดภัยสำหรับเด็กนะครับ
0: ครับ
1: หรือที่มันง่ายกว่านั้นสามารถจะ set ใน iPad set ใน iPhone ว่า2ทุ่ม3ทุ่มลูกไม่สามารถจะใช้มือถือได้ด้วย
0: เอาไปตั้งค่าที่นู่นเลย
1: ผู้ฟังที่มีลูกบางคนอาจจะปวดหัว
0: ครับ
1: เฮ้ยให้ลูกเราลูกวัยรุ่นให้เขานอนรับแล้วก็ไปแอบไปดูเขาตีนึงอะไรเฮ้ยทำไมเขาก็จิ้มจออะไรแล้วก็โอ้มีหน้ามันไม่น่าก็เรียนไม่เก่งอะไรๆด้วยใช่ไหม Apple ก็คิดเออโอเค Apple ก็อยากจะช่วยว่าเออเราสามารถจะบล็อกเด็กได้มีช่วงโอเคเด็กสามารถจะใช้ได้วันละ2ชั่วโมงสามารถจะใช้ได้วันละ4ชั่วโมงไม่สามารถจะใช้ได้การเซิร์ชแต่สามารถจะโทรออกได้ก็อาจจะใช่ไหมเขาก็จะทำแบบนั้นได้ด้วยอันนี้นะฮะว่า AI อาจจะต้องมีลักษณะแบบนั้นด้วยคุณจะเห็นสเต็ปที่เป็นแบบนี้แล้วบางประเทศเช่นออสเตรเลียที่บอกว่า Facebook ก็วัยรุ่นที่อายุน้อยก็ใช้ Facebook ไม่ได
0: ้ครับ
1: สังเกตไหมในยุโรปเป็นบางประเทศที่กำลังดูในประเทศไทยกำลังคุยเรื่องนั้นด้วยAI ก็จะต้องเหมือนกันไม่ใช่เรื่องโซเชียลมีเดียอย่างเดียวก็ต้องเรื่อง AI ด้วยนะครับผู้ฟังครับ AI นั้น artificial intelligence ตอนแรกๆเราพูดว่าโอ้มันก็จะคิดเราจะพูดมันจะฟังเท่าหรือดีเท่ากับมนุษย์ได้หรือเปล่านั้นเขาเรียกว่า Turing test ตอนนี้เขาไม่พูดเรื่องนานละเพราะอันนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของเขาไม่ได้เป็นแบบว่ามันก็จะช่วยเราในบ้านว่าเออเราต้องอยากจะทำขนมปังวิธีทำขนมปังทำยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับผู้ฟังครับหรือเราจะมีเรื่อง organize ของอันนั้นมันไม่ใช่แล้วนะครับมันมากกว่านั้นมันลึกกว่านั้นก็เยอะเลยนะคุณวิชัยใช้ไหม
0: อ๋อผมใช้ผมอยู่กับ AI อยู่ทุกวี่ทุกวันเหมือนกันครับคุณพิธาครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กๆเนี่ยผมเรียนก่อนเลยว่าท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองท่านต้องใช้วิธีการป้องกันดีกว่าการแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆของลูกอย่างเคร่งครัดฝึกเขาให้มีวินัยใช่ไหมครับเราก็ต้องคอยสังเกตคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าพอปล่อยปละละเลยปุ๊บเนี่ยเด็กมันไม่ยอมเลยครับยังไงก็ไม่ยอมนะครับ
1: ผู้ฟังครับมีหมอหรือจะมีคนเก่งๆเยอะนะฮะเป็น psychiatrist psychologist เป็นหมอทั่วๆไปอะไรก็แล้วแต่ที่เยอะมากนะที่จะมาให้ลูกใช้ Facebook จนที่ต้อง16หรือ10อายุ16 18
0: ครับ
1: นะฮะมันอันตรายนะครับผู้ฟังครับเราอาจจะคิดว่ามัน innocent มันไม่อันตรายแต่มันอันตรายนะครับเพราะว่ามีคนร้ายก็เยอะแยะที่แล้วก็รู้อยู่แล้วนะทุกวันนี้รัฐบาลกำลังจะพยายามจับคนที่ทำ scamming ใน Facebook แล้วก็มัน scamming เรื่อง romance scamming เรื่องหาแฟนเรื่องไปจีบคนแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะเอาเงินจากคนนั้นอะไรด้วยนะครับเรารู้นะฮะมีคนเยอะแยะคนร้ายที่ก็เอารูปของเด็กที่มันรูปไม่เหมาะสมเลยอะไรๆด้วยหลายคนเขาก็ source จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปแบบหาเด็กผู้หญิงแล้วเห็นหาเด็กผู้ชายที่อายุน้อยๆ10ขวบ11ขวบ12ขวบที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ใช้ Facebook อยู่แล้วพวกนั้นไปจีไปทำมันจะสร้างเป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นแป้งเป็นเพื่อน
0: ครับ
1: แล้วก็คนร้ายก็ทำอะไรก็สามารถจะ convinceเด็กๆได้เอาลูกมานิดหน่อยก็ดีได้ไหมแล้วก็มากกว่านี้ทุกวันเราไม่รู้เด็กเขาก็จะไม่พูดกับเราด้วยนะเขาจะไม่รู้ถึงมันอันตรายนะครับผู้ฟังครับผู้ฟังแค่ใช้ AI ไป search เรื่องอันนี้ ความอันตรายเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กก็ก็ไปเสิร์ชนั้นเยอะมากเลยนะฮะถึงผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกวิธีการเลี้ยงลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะแนะนำเธอเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกนะฮะคิดดีๆนะครับผู้ฟังครับคุณจะให้ลูกคุณอายุน้อยๆผมก็เห็นอายุ7ขวบ8ขวบก็ใช้ Facebook แล้ว10 12ขวบใช้ Facebook เยอะแยะมากมายนะฮะไม่ควรนะฮะผู้ฟังครับไม่คิดดีๆหน่อยก็แล้วกันแล้วหาข้อมูลก่อนที่จะให้ลูกทำนะฮะละอยากขี้เขียนอะไรเงี้ยให้ลูกไปใช้ดีอย่างนั้นลูกมายุ่งกับเราเราก็กินข้าวสบายลูกก็ดูยานะฮะผู้ฟังครับคิดดีๆว่าโอกาสที่คนร้ายจะมียุ่งกับครอบครัวเรานะมีนะมีคดีเรื่องนี้เคสเรื่องนี้เยอะมากครับผม
0: ใช่แล้วเรื่องพวกนี้อย่าคิดว่ามันไกลตัวนะครับที่คุณเวเตอร์แล้วผมหยิบเรื่องเทคโนโลยีมาคุยบ่อยๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ทันนะคะเพราะว่ามันไวจนประเภทเราสองคนหรือคนในวงการเนี่ยบางครั้งบางวันก็ตามไม่ค่อยทันเหมือนกันว่ามีอะไรใหม่ๆออกมาอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เราไม่ทันอยู่แล้วนะครับที่คุณวิชัยอยู่ในวง AI แล้วในวงคอมพิวเตอร์ในวงโปรแกรมเรื่องอะไรก็คุณวิชัยนะฮะคุณแห่งก็จะรู้ดีกว่าปีเตอร์เป็นร้อยเท่านะฮะแต่ไอจะบอกนะฮะคุณวิชัยก็รู้ดีกว่าผู้ฟัง
0: อาจจะบาง
1: โดยรวมก็เยอะพอฟังหน่อยก็ดีนะฮะนะฮะ AI ดีแน่น
0: อ
1: นแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนโลกของเราในอนาคตเยอะมากพอสมควรเราจะพร้อมใช้มันไหมเราจะทันไหมนะฮะรัฐบาลจะทันไหมรัฐบาลจะคุมมันได้ไหมไม่แน่ใจคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับ
0: เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเบื่อคำนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยจาก AI พอมันไปควอนตัมแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะคาดไม่ถึงว่า
1: คุณเบื่อไม่ได้ผู้ฟังก็จะคุณจะเชียนกับมันได้คุณจะเป็นเรื่องปกติได
0: ้ครับ
1: แต่อย่าเบื่อเรื่องอันนี้เป็นช่วงที่กำลังโลกกำลังเปลี่ยนมากๆขนาดนะรายได้ของประเทศนี้ส่วนหนึ่งการส่งออกมันเกี่ยวกับ AI โดยตรงที่การส่งออกของเราขึ้นเป็น 8-10% เพราะ AI นะครับ
0: เห็นไหมครับโอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณปีเตอร์แล้วผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีจะขออนุญาตมาฝากกันเป็นประจำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับตัวให้เร็วปรับตัวให้ไวนะครับพรุ่งนี้คุณวิกรมกับคุณสุริชัยก็ยังคุยเรื่องกลัว AI นะครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็น AI user เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังห่วงว่าเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรากับธุรกิจของเราอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณปีเตอร์ฮะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเราคุยกันใหม่พฤหัสหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกับผมได้ใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพระบุการขยับของกัมพูชาขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบด้านการคุกคามขณะที่กำลังพลไทยพร้อมมากกว่า2รอบที่ผ่านมาพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีข่าวจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพยังไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้มาหารือเป็นกรณีพิเศษแต่เรื่องงานด้านการข่าวรอบบ้านไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาส่วนใหญ่ฝ่ายข่าวให้ความสนใจอยู่แล้วส่วนกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในมุมมองของความน่ากังวลและที่สำคัญขณะนี้ไทยมีความพร้อมสูงมากตามแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันซึ่งมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะสองครั้งที่ผ่านมา
1: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่แดนเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวลนะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพที่สองกองทัพที่หนึ่งอ่ะเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันนี้เราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะ
2: ครับ
1: เพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู
2: ่ครับ
1: นึกออกไหมฮะ
2: ครับ
1: ส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
0: พลตรีวินไทยกล่าวว่าสำหรับอาวุธของจีนหลายประเทศเป็นลูกค้าจีนอยู่แล้วไทยเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชากองทัพจึงไม่ได้มองเป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเช่นเดิมทั้งนี้ได้ติดตามกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินจากไทยโดยเฉพาะภาพรวมยังไม่น่ากังวลและการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบในด้านคุกคามตัวแทนชาวประมงจาก22จังหวัดชายทะเลนัดรวมตัวยื่นหนังสือต่อกระทรวงคมนาคม17มิถุนายนนี้นายไตรเลิกมือสันทัดประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมนำตัวแทนชาวประมง22จังหวัดชายทะเลเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันที่17มิถุนายนนี้เวลา 9:00 น.เพื่อขอให้ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหากฎหมายและข้อบังคับกรมเจ้าท่าซึ่งภาคประมงได้เสนอปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่หลายเรื่องยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือประมงทั่วประเทศทั้งด้านต้นทุนการดำเนินกิจการและการออกเรือทำประมงหลายประเด็นอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชาวประมงต้องเผชิญข้อจำกัดในการประกอบอาชีพและสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้นายไตรเลิกกล่าวว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือรายละเอียดในแต่ละประเด็นกำหนดแนวทางแก้ไขและกำหนดกรอบเจรจาในการดำเนินการชัดเจนในเรื่องของเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวประมงและลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านต่อเนื่องกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายทหารหลายแห่งทั่วอิหร่านทั้งระบบสื่อสารและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้สิ่งที่สหรัฐเรียกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของอิหร่านโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเตือนว่าจะเดินหน้าทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อไปหากผู้นำอิหร่านไม่ยอมลงนามข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐซึ่งสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เสี่ยงทำให้สงครามเต็มรูปแบบปะทุอีกครั้งหลังเพิ่งตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อต้นเดือนเมษายนด้านอิหร่านตอบโต้ทันควันด้วยการยิงถล่มฐานทัพของสหรัฐ18แห่งในคูเวตและบาเรนพร้อมขู่ยิงเรือทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและมีรายงานเรือถูกยิงแล้ว2ลำแต่กองทัพสหรัฐปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยืนยันว่าเรือพาณิชย์ยังผ่านได้ตามปกติขณะที่สื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดดังสนั่นในหลายเมืองทั่วประเทศ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เก้า
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
13: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
15: จูสังกมาสารวัตร
14: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
15: เรื่องง
14: ่
15: าย
14: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
16: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
17: ติดนาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็ยังมีประเด็นให้ต้องตามกันต่อนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้นะบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนั้น ้นเนี่ยนะคะในสินทรัพย์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะมีความผันผวนนะคะก่อนหน้าที่ตลาดบ้านเราจะเปิดทำการนะในภูมิภาคนะคะเอเชียที่เปิดกันมานั้นเนี่ยนะคะตลาดก็ดูเหมือนว่ามีการอ่อนแรงลงแล้วก็กังวลใจกับหลายๆประเด็นนะคะเมื่อคืนนี้ใครตามตัวเลข CPI ของทางฝากสหรัฐที่ออกมานั้นก็จะเห็นว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ทำให้หลายคนมีความกังวลใจประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของทางฝากอเมริกานะคะว่าแบบนี้นั้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นแรงที่ส่งให้อัตราดอกเบี้ยอเมริกานั้นมีโอกาสที่จะมีการขยับปรับขึ้นหรือเปล่านะซึ่งก็เป็นแรงกดดันภาพบรรยากาศของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะปิดประตูในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยค่ะในขณะที่ภาพใหญ่นะคะในเรื่องของสงครามก็ยังมีประเด็นที่ต้องตามกันต่อนะสหรัฐก็เหมือนจะมีการเปิดฉากนะในการที่จะเตรียมโจมตีนะทางฝากของอิหร่านอีกครั้งนึงด้วยนะในขณะที่อิหร่านเองก็มีการประกาศปิดช่องแคบในส่วนของฮอร์มุซนะก็ยังไม่ได้เปิดนะมีบางช่วงอาจจะเปิดมาบางช่วงแต่ว่าอันนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นแรงกังวลใจค่ะทำให้บรรยากาศตลาดหุ้นในภูมิภาคเองวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเปิดมาช่วงเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะไล่เรียงกันไปตั้งแต่หางเสียงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 1.27% 310จุดนะนิกเกอิ225ตอนนี้เรียลไทม์ก็ลบอยู่ 0.8% นะคะเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะลบอยู่ 0.56% ตอนนี้เวียดนามก็ 1,793 จุดนะหลุดในส่วนของ 1,800 จุดมาแล้วนะคะในขณะเดียวกันสถานการณ์ราคาน้ำมันค่ะก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีการปรับตัวพุ่งสูงขึ้นกว่า 2% ในช่วงเช้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบ WTI แล้วก็น้ำมันดิบ Brent เองนะคะตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาอย่าง WTI เนี่ยพุ่งขึ้นมา 2.94% สู่ระดับ92.68 เหรียญค่ะส่วน Brent นะคะพุ่งขึ้นมา 2.52% สู่ระดับ95.45 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ตามกันแล้วเมื่อวานลงเยอะวันนี้ลงต่อก็คือราคาทองคำค่ะจาก2ปัจจัยที่กดดันตรงนี้เนี่ยนะคะราคาทองคำก็ลงกันต่อตอนนี้เนี่ยปรับราคาเปิดตลาดมาก็ปรับราคาไป10ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ล่วงหลุดต่ำกว่า 64,000 บาทต่อบาททองคำลงมาที่ 63,600 บาทตอนนี้ขายออกนะคะรับซื้อ 63,000 ขายออก 63,600 รับซื้อ 63,400 บาทเบ็ดเสร็จเมื่อวานนี้เนี่ยลงมาบาทละ 2,000 กว่าวันนี้ลงต่ออีกบาทละ 1,450 บาทนะคะอันนี้ก็คงต้องติดตามแต่อย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะว่าภาพของทองคำเองนะเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีแรงกดดันเข้ามาชัดเจนเหมือนกันนะคะนักลงทุนก็จะต้องอาศัยความระมัดระวังแล้วก็ต้องปรับ mindset นะว่าทองคำอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงและเร็วเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังรอจุดนะคะในส่วนของก้นเหวในรอบนี้ของทองคำด้วยว่าจะลึกแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็ต้องติดตามกันแล้วก็ต้องวางกลยุทธ์ดีๆสำหรับใครที่จะเข้ารับกันนะคะแต่ถ้ามองยาวๆเนี่ยหลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่าทองคำยังเป็นเซฟเฮเวนค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศภาพของตลาดหุ้นด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งภาพของตลาดหุ้นบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
18: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
17: ค่ะวันนี้ภาพของตลาดเองแล้วก็ปัจจัยเรียกได้ว่ามีสิ่งที่ต้องติดตามกันค่อนข้างเยอะเลยนะคุณเจริญครับประเมินหน่อยสถานการณ์ตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรคุณเจริญแล้วก็ภาพของเซฟเมื่อวานบ้านเราก็ลงมาด้วยนะคุณเจริญใช่ไหมคะ
18: คือต้องบอกอยู่ว่าจริงเนี่ยในแง่ตลาดของบ้านเราก่อนนะครับเนี่ยโดยปัจจัยเนี่ยเราน่าจะมีเรื่องของแรงกดดันจากเรื่องต่างชาติที่เป็นคนขายนะครับเนี่ยซึ่งเขาขายมา5วันติดนะครับเนี่ยก็เป็นแรงกดดันตลาดเพราะหลังชักก็เลยหุ้นตัวใหญ่นะครับแต่ปัจจัยอื่นนี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมในแง่ตัวหลักนะครับเนี่ยแต่กระแสหลักๆเนี่ยมาจากข้างนอกนะครับเนี่ยก็คือประเด็นตลาดกลางนะครับเรื่องราคาน้ำมันนะครับเนี่ยแล้วก็อะไรตัวบอนด์ยูอเมริกานะครับโดยกระดกเบี้ยแหละนะครับเนี่ยเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยพวกนี้มันมาจากประเด็นหลักต้นทางก็คือมาจากตัวของตลาดกลางที่มันยังคงยืดเยื้อแล้วก็ดูจากการที่มันจะทวีความรุนแรงขึ้นรอบหนึ่งอะไรต่างนะครับเนี่ยแต่ไม่ต่างวันนี้ในเอเชียส่วนใหญ่นั้นจะเหวี่ยงลงค่อนข้างจะแรงนะครับเนี่ยแต่วันนี้เองบ้านเราก็ถือว่าแข็งตรงที่ว่าเปิดมาช้ามาเราวิ่งสวนทางขึ้นมาร
17: ีบาวด้วยสวนขึ้นมา
18: เพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวของเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรนะฮะนะครับเนี่ยเรามีแรงกดดันจากเรื่องของต่างชาติคือเรื่องของการขายพวกนี้เป็นเรื่องของเซนติเมนต์เฉยๆนะครับเนี่ยงั้นใครกันเองพองนอกไปอีกมุมเนี่ยเราก็เข้าใจสถานการณ์นะเพราะถ้าตราบใดเขายัง ยังไงยังไม่คุยกันให้จบเนี่ยแล้วก็ยังยิงมาเนี่ยเหตุการณ์มันจะกลับมาวนแบบนี้แหละนะครับเนี่ยราคาน้ำมันต่างก็จะพุ่งตัววันนี้คำถามคือเขาจะติดตามดูหรอจะดูดิจิทัลที่อเมริกานะครับเนี่ยซึ่งความชัดเจนจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้าที่เขาเฟดประชุมนะฮะนควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นประธานเฟดคนใหม่เนี่ยเขาก็มีมุมมองมาด้วยนั่นคือจากคนนี้อยากจะดูคือตอนนี้อยากดูว่ามุมมองข้างแรกเขาในต่อการประชุมเนี่ยเขาจะพูดอะไรออกมาเช่นดอกเบี้ยจะลงไหมดอกเบี้ยหรือว่าดอกเบี้ยเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะต้องตามดูตรงนั้นนะครับงั้นภาพนี้มันเป็นทำไม่ได้พูดมันดูอึมครึมอยู่นะครับนะแต่ยังแง่บ้านเราเองเห็นเลยว่าตรงเราเองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกชี้นำได้อีกอย่างคือตรงเดลต้านะครับนะเพราะเดลต้าเป็นหุ้นที่เชื่อมตลาดอยู่นะขึ้นก็ถูกตลาดลงก็ถูกตลาดลงเมื่อวานนี้ออกตัวแรกๆก็ทรงๆเนี่ยหุ้นก็ไม่เคยไปไหนนะครับนะแต่พอก็ทิ้งตัวลงเลยข้างใต้นะครับนะเช้านี้มาเขารีบาวนะอันนี้ก็ถือว่าต้องตามดูนะเพราะไม่เคยแน่ใจนักนะครับนะแต่เราเห็นอยู่ข้อหนึ่งครับในแง่ตลาดช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่วันที่หุ้นมันมีอยู่ที่มีลงแล้วก็ตกมาเนี่ยคือหุ้นตัวใหญ่ตัวอื่นนะถ้าเราไม่พูดถึงเดลต้านะนะตัดเดลต้าออกตัวใหญ่อื่นจริงๆแล้วมันไปตัวในกรอบแคบนะครับคือมันไม่ได้เวียงลงแรงแบบโอ้โหเทกันลงมาหนักไม่มีนะฮะคือลงมากระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับลงแรงแล้วก็พอจังหวัดลาลีบาก็มีการเด้งเอาง่ายอย่างเดียวอย่างแอดวานซ์ว่าลงไป4-5บาทมันชั้นนี้ก็บุกมา4-5บาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือฐานจริงแล้วเนี่ยหุ้นตัวใหญ่เองเนี่ยผมแกล้งอยู่ในกรอบแคบมีขึ้นมีลงแล้วก็มีพยายามจะรีบาวอยู่นั้นอันนี้ถือว่าเป็นทรายบวกอย่างตลาดแสดงว่าซินดิมิตลาดเองอ่ะไม่ได้มองตลาดในภาพที่ดูแบบเป็นลบอะไรแบบเต็มตัวอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะเวียงไปตามกระแสที่มันเกิดขึ้นนะครับเนี่ยแล้ววันนี้เองสังเกตเลยว่าหุ้นลงกระดานโดยส่วนใหญ่เนี่ยรีบาวกันเกือบหมดเลยนะครับนะแต่บอกว่าแต่ไม่รีบาวแรงนะมีแค่บางตัวที่ขึ้นแรงบางตัวก็ทรงบวกนิดหน่อยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นการเทรดแบบประคับประคองตัวมากกว่ามองอย่างนั้นนะครับนั้นเช้านี้เองก็อาจจะเป็นการเล่นรีบาวกลับหลังจากที่วันตกไป20จุดเนี่ยวันนี้ก็กลับมาครึ่งทางก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็อาจจะเป็นแค่คำเพียงแค่ประคองตัวเพื่อรอดูปัจจัยใหม่เข้ามามากกว่านะครับ
19: ค่ะสะท้อนความแข็งแกร่งมาที่เราก็คุยกันตลอดนะว่าถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคุณเจริญถ้าดูภาพ
18: okay,
19: ตรงนี้
18: ผมว่าโอเคนะครับไม่กลัดไม่ถึงก็ดูแย่อะไรนะคือต้องบอกงี้ตลาดเวลาทรงมันตกเนี่ยถ้ามันตกปุ๊บเนี่ยมันจะตรงมาแย่คือมันจะเทกันทั้งหมดแล้วเทต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีสตอรี่มีแต่ข่าวร้ายนั่นคือตลาดขาลงนะครับแต่วันนี้ภาพไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับนะคืออยากตกไปบางตัวก็เด้งส่วนมันก็มีเหมือนกันแล้วขาบวกก็ยังมีอยู่นะครับนะผมว่าเราเองก็ยังมีความหวังกับเรื่องการธุรกิจเองต่างให้วันนี้เราเริ่มมีการมองGDPบ้านเราเนี่ยอาจจะมองอยู่ที่ประมาณ2เนี่ยมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนถูกไหมนะครับนะดังนั้นในตัวนี้ผมว่าเราก็อาจจะมีลุ้นเรื่องการประคองตัวแล้วก็มองหาอะไรใหม่ๆนะผมว่าตลาดบ้านเราน่าจะมีลุ้นอยู่เขาจะลืมอย่างว่าถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยที่ทางดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆเขาไม่ชัดเจนแล้วก็ดูโน้มไม่ค่อยสดใสเนี่ยวันนี้ก็มีคำพูดกันอยู่นะบอกให้ดูอเมริการะวังนิดนึงเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะเนี่ยอาจจะมีการตกหกแรงได้เหมือนกันถ้ามุมกับการถ้าเขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเงินน่าจะไหลออกนะเราก็อาจจะได้ผลประโยชน์นะถ้ามองแบบนั้นนะนั้นเราก็ต้องติดตามดูนี้ด้วยนะครับ
19: ค่ะเพราะจริงๆบ้านเราก็จะมีจุดเด่นเนาะในแง่ของหุ้นปันผลหุ้นดีเฟนซีฟที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงใช่ไหมคะคุณเจริญคะน่าจะจอดเหมาะกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมหลุมหลบภัยให้กับหลายๆคนมองแบบนั้น
18: พูดช่วงเอาหุ้นมันตกอะให้ทุกคนไปได้มามองนะแต่คุณที่บอกนี้ในยามปลาแบบนี้ผมว่าเราอาจจะมองหาตัวที่มันยังเฮลตี้อยู่เชิงของสอดที่หุ้นเช่นกำไรยังเติบโตได้อะไรไปได้เนี่ยผมว่าผู้ลงทุนน่าสนใจนะครับ
19: ค่ะโอเคไปดูโมเซทีฟกันหน่อยวันนี้คุณเจริญคะมีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างนี่ก็เขียวกันยกแผงนะบางตัวก็บวกแรงทีเดียวนะคุณเจริญคะ
18: ก็เดลต้าครับ3.5นี่บวก3บาทนะครับนะแล้วก็กลับนี่ถือว่าแข็งมากนะฮะ64.5นี่บวกบาท50เหมือนกันกลับมาเกือบที่เดิมแล้วนะครับนะแล้วก็บูมใหญ่237บวก4บาทนะครับอันนี้เองก็น่าจะเล่นกระแสเรื่องพวกเกี่ยวกับซัพพลายอุปทานของตัวของเอพิโตนะครับนะแล้วก็ตัวเอ็ดวานะครับ358นี่บวก4บาทนะครับแล้วก็แจสมินฮะอันนี้ไม่แน่ใจรับข่าวฟุตบอลโลกหรือเปล่านะบาท28บวก12ตังค์นะครับนะ SCB 38บวก50ตังค์แล้วก็ปตท.ครับ36.5บวก25ตังค์แล้วก็ตัว True ครับ 13.9 บวก10สตางค์แล้วก็สผ. 144.5 บวก50ตัวสผ.ในช่วงนี้เวียงตามราคาน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็ LT ครับ 56.5 เสมอตัวนะครับแต่เห็นว่าจริงแล้วหุ้นตัวใหญ่วันนี้มันเก่งตัวในกรอบแคบนะไอ้ตัวที่เช่นเอ็ดวาร์ดเนี่ยก็รีบาวเพราะว่าวันลงเยอะวันนี้ก็กลับมาที่เดิมเฉยนะครับ
19: โอเคเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าถือว่ายังทรงดีนะกรอบดัชนีวันนี้น่าจะยืนเขียวได้ไหมแบบนี้แม้ว่าคนอื่นเขาอาจจะถอยกันคุณเจริญหรือต้องระวังจะมีแรงขายออกมาเหมือนกัน
18: มีโอกาสลุ้นยืนเขียวนะฮะแต่ต้องระวังนิดนึงผมว่าน่าจะมีแรงขายมาเกิดขึ้นแหละเพียงว่าจะช่วงไหนเองแต่คิดว่าน่าจะประคองตัวซะมีแรงบวกไว้นะครับ
19: ค่ะโอเคเดี๋ยวติดตามกันแล้วจริงๆเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็มีประเด็นใหญ่ที่ตาม IPO ของ SpaceX ใช่ไหมคะที่เขาจะเข้ามาเทรดในตลาดด้วยนะแต่เดี๋ยวเราอาจจะไปว่ากันในช่วงของสัปดาห์หน้านะที่เราจะเห็นผลกันนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญ
18: ค
19: ่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่านักวิเคราะห์ก็ยังมองค่อนข้างสดใสนะภาพของตลาดเองแล้วก็ยังมีโอกาสนะในหลายๆกลุ่มหลายๆตัวเช่นเดียวกันก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำนะคะทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเราค่ะคุณหมอณัฐนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนค่ะวันนี้หมอณัฐชวนคุยกันนะในเรื่องของเป็นความเสี่ยงหรือเป็นโอกาสนะคะจาก3ประเทศสำคัญในเอเชียตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบนะเป็นเชิงลบหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียนะคะไปฟังหมอณัฐกันค่ะ
20: สวัสดีค่ะหมอณัฐคะ
21: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
20: ค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะทุกวันพฤ

0: อัสบดีเนาะประเด็นที่หมอนัทจะชวนคุยวันนี้ค่ะก็น่าสนใจนะหมอนัทชวนคุยประเทศในภูมิภาคเนาะเอเชียของเราใช่ไหมคะวันนี้เลือกมา3ประเทศคือมีจีนมีอินโดนีเซียแล้วก็มีอินเดียนะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็หนักหน่วงนะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะหมอนัทนะคะเพราะว่าอย่างอินโดเนี่ยหมอนัทก็เล่าให้เราฟังแล้วถ้าใครตามก็จะเห็นเลยว่าหุ้นก็ร่วงค่าเงินก็ดิ่งพันธบัตรก็ถูกขายออกมานะคะดูเหมือนว่าจะมีประเด็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีที่มาที่ไปหลายเรื่องอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ปีนี้หลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยให้ผลตอบแทนตลาดหุ้นที่ดีแต่ว่าอินเดียกลับเป็นประเทศที่ให้ผลตอบแทนตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นปีก็ติดลบด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะแล้วก็จีนอ่ะจีนก็มี
1: ใช
0: เห
1: ่
0: ตุการ
1: ค
0: ณ
1: ร
0: ์
1: ั
0: เฉ
1: บ
0: พาะตัวถ้าพูดถึงผลตอบแทนก็ยังไม่ค่อยดีนะถ้าปีนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทค่ะ
1: ถูกต้องครับก็
0: ค่ะ
1: ต่อเหมือนว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยความข่าวดีเนี่ยนะฮะจะไปอยู่ฝั่งที่เป็นเอเชียตะวันออกนะฝั่งญี่ปุ่นนะฮะฝั่งของเกาหลีอย่างเงี้ยมากกว่านะครับจะไปอยู่ฝั่งนั้นมากกว่าแต่ว่าจริงๆตอนนี้เกาหลีก็ลงมานิดนึงแล้วนะคุณบิวนะก็ลงมาประมาณสัก
0: ค
1: สี
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงมาประมาณ10%แต่ว่าวันนี้รู้สึกจะลงมีสักประมาณ5หรือยังไงนะครับ
0: ใช่วันนี้
1: ก็
0: ล
1: คิด
0: ง
1: ว่า
0: ประมาณ
1: ผมว่า
0: ค่ะ
1: ครับผมคิดว่ายังไงเราต้องจับตาในฝั่งหุ้นเอเชียเยอะขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนะฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเล่ากันเพราะวันนี้หมอนัทคัดมาทั้งหมด3ประเทศต้องถามก่อนว่าทำไมถึงเลือก3ประเทศนี้ที่จะมาคุยกันคะหมอนัทคะ
1: ครับเพราะว่าสามประเทศนี้ถ้าใครจำได้ท่านก่อนจะถ้าจำได้เนี่ยผมจะบอกว่าช่วงนี้ฝั่งเอเชียเนี่ยมีความน่ากังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพวกอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของเงินค่าเงินต่างๆนะครับซึ่งสามประเทศนี้ได้รับผลกระทบพอสมควรนะแล้วก็เป็นประเทศที่ต้องน่าจับตาเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆทั้งสามประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่แบบ high growth มากครับคุณบิวฮะ GDP เนี่ยคาดการณ์แบบอย่างจีนก็3-4%เป็นอินโดนีเซียอินเดียเนี่ยจริงๆเราคาดหวังแบบโอ้6-8%เนี่ยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะเราทำไมแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดรอปลงนะฮะแล้วเราจะต้องตัดสิน
0: ค
1: ใจ
0: ่ะ
1: ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่า
0: ค่ะสิ่งที่สำคัญเลยพอตลาดเหล่านี้เคยอยู่ในโฟกัสอยู่ในเรดาร์ที่มีความน่าสนใจแต่ว่าพอเขาปรับตัวแย่มากๆเราเริ่มไม่แน่ใจเนาะว่าระยะยาวเนี่ยจะยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าพอมีการปรับตัวลดลงเนี่ยมันเป็นจังหวะและโอกาสในการเข้าลงทุนไหมแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายหรือถ้าเขาลงนานต่อเนื่องการไปหาตลาดอื่นอาจจะเป็นโอกาสดีหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคําถามในใจของนักลงทุนอยู่พอสมควรหรือว่ามันลงมาจนมันเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีอันนี้ก็น่าสนใจเนาะในมุมนี้เหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันเผื่อว่าเป็นข้อมูลแบบเอออาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่านะอย่างที่คุณวิวบอกเลยนะครับว่าเราอาจจะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่ามีความน่าสนใจขึ้นในตลาดที่มันราคาถูกลงอะไรเงี้ยนะครับนะ
0: ค่ะงั้นขออนุญาตไปที่ประเทศแรกหมอนัทเลือกเป็นประเทศอะไรก่อนดีคะ
1: ับก็ผมพามาดูที่อินโดนีเซียก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีหลายคําถามมาเหมือนเกินบอกว่าเอ๊ะโหหมอนัทเคยบอกว่าอินโดนีเซียน่าจะตบเตาดีอะไรเงี้ยเอ๊ะท
0: ค
1: ำไม
0: ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะคือถ้าท่านผู้ฟังนะครับลองกลับไปย้อนดูตัวที่เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตึงตัวไว้จะคงที่นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับแล้วก็มีทีท่าว่ายังไม่ลดลงเร็วๆนี้หรอกอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้แต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยไม่ใช่นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะที่น่าสนใจมากคืออะไรครับคือขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับตอนนี้อยู่ที่5.5แล้วสูงนะฮะถือว่าสูงนะครับในฝั่งของเอเชียเองถือว่าสูงแล้วนะครับจากเดิมเนี่ย5.25เพิ่งปรับขึ้นผสมร้อนนี่เองเลยนะฮะซึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมอินโดนีเซียเขาเงินเฟ้อเยอะหรอทำไมเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยจริงๆต้องบอกว่าพอถ้าเราจําได้ว่าเรื่องของหนี้นะครับในฝั่งเอเชียที่มันปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีเรื่องของค่าเงินที่มันมากระทบทําให้หนี้ยิ่งปรับตัวสูงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเขาไม่หยุดไม่ทําอะไรเนี่ยนะครับไม่หยุดเรื่องนี้เนี่ยมันจะอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเรื่องของค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสกัดเงินทุนไหลออกนะครับไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจเติบโตนะไม่ใช่เพราะว่าเงินเฟ้อมานะฮะแต่เป็นเพราะว่าเงินมันไหลออกแล้วมีปัญหาจริงๆนะครับเงินทุนไหลออกแล้วก็ค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนค่อนข้างรุนแรงนะก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะนี้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็กลับไปกดดันทั้งหุ้นนะครับทั้งต้นทุนพลังงานที่ยังนําเข้ามันยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ไอ้โครงสร้างระยะยาวที่อินโดนีเซียมองไว้เนี่ยอาจจะกระทบพอสมควรนะครับ แล้วก็

0: จีนเองเนี่ยก็มีผลกระทบต่ออินโดนีเซียด้วยตรงที่ว่าจีนเขายังเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเรื่องของแร่ธาตุเพราะว่าอินโดนีเซียก็เป็นประเทศหนึ่งนะที่มีพวกแร่ไม่ใช่เป็นแร่เอิร์ธนะแร่เอิร์ธจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่ว่าแร่ที่เขาส่งออกหลักๆเนี่ยคือพวกนิกเกิลนะครับพวกอยู่ในซัพพลายเชนของแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: มันก็พอเงินมันไหลเข้าไปในอุตสาหกรรมเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันยังมีเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังมีลงทุนได้อยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงพอสมควรจากอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครตามข่าวอะค่ะหมอนัทคะเหมือนกับบริษัทจัดอันดับเครดิตฟิทเรตติ้งแล้วก็มูดี้มีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของอินโดนีเซียด้วยนะคะหมอนัทถ้าตามข่าวเนี่ยจ
0: ใ
1: า
0: ช
1: กม
0: ่
1: ีเสถียรภาพเนี่ยเป็นเชิงลบด้วยนะคะถึงแม้ว่า SMB อาจจะยังคงมุมมองมีเสถียรภาพไว้แต่อันนี้มันก็เลยทําให้แบบนักลงทุนเองก็มีความกังวลนะว่าอันนี้มันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าในระยะกลางระยะยาวในจังหวะนี้สําหรับโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่ถูกขายเยอะแล้วก็ถูกขายจากต่างชาติก็ขายออกมาเยอะมากด้วยอะค่ะหมอนัทหมอฮัทมองประเด็นนี้ยังไงคะหมอนัทคะว่าเสี่ยงจริงอย่างที่ฟิตเลตติ้งกับมูดี้ออกมาเนี่ยมันทําให้เราอาจจะต้องชะลอไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราสนใจหรืออะไรเงี้ยค่ะมองไงคะ
0: อันนี้จริงๆถ้ามองตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าเงินเนี่ยดูเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่า
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมอาจจะให้อีกมุมหนึ่งสําหรับนักลงทุนนะแต่กลับได้กันนิดนึงตรงที่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าค่ารูเปียค่าเงินรูเปียเนี่ยมันเริ่มตั้งหลักได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่อ่อนยุบยาบลงไปอีกแล้วนะครับถ้าให้ผมมองนะผมว่าเป็นจุดที่เป็นจุดต่ำสุดของการปรับฐานในปีนี้แหละนะครั
1: อ
0: บ
1: ืม
0: ก็ถ้าใครสนใจลงทุนจริงๆผมว่าเอ้ยน่าสนใจนะช่วงเวลานี้ดูแล้ว
1: ค่ะ
0: คือยังไงเศรษฐกิจมันไม่พังแบบเละเทะหรอกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกจีนก็ยังลงทุนอยู่ในนี้อยู่นะครับแต
1: ค
0: ่ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ามันมีแค่เรื่องของค่าเงินที่มันอ่อนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นผมคิดว่าอินโดนีเซียยังมีศักยภาพแล้วก็มันมีนโยบายหลายอย่างเหมือนกันที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวแบบเต็มที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกําลังคือประเทศไทยเราก็พยายามทําโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลใช่ไหมครับคราวนี้อินโดนีเซียอันนี้นะผมเล่าเลยแล้วกันนะจะได้ต่อเรื่องกันนะครับอินโดนีเซียเนี่ยตอนเนี้ยเขาส่งออกแร่ดิบพวกนิกเกิลพวกซัพพลายเชนของ EV เป็นหลักก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาส่งทำ EV เนี่ยทำโรงไฟฟ้าทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาน่าจะเป็นสถานที่หนึ่งนะที่เป็นจุดหมายปลายทางของเขาเรียกอะไรอ่ะครับพวกอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของ IT ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: อนนี้ทางอินโดนีเซียเนี่ยก็แห่บูมในเรื่องของการทำ IT เช่นเดียวกันทำคลาวด์ดัตต้าเซ็นเตอร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ด้วยประชากรที่มัน280 ล้านหรือว่า300 ล้านคนเนี่ยนะครับถือว่ามีกำลังในการใช้พวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คนอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาใช้พวกดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วแล้วอย่างที่เราทราบกันมีสตาร์ทอัพที่เกิดในอินโดนีเซียเยอะมากเลยนะครับผมคิดว่าเขาจะเริ่มทําตัวเองเป็นฮับในส่วนภาคเอเชียใต้นะลงมาเนี่ยเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ด้วยเพราะว่าประชากรเขาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเขาก็กำลังจะทำมันชื่อผมก็เป็นภาษาอังกฤษนะผมก็ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะมคันเบอร์จีนี่เบอร์จีซี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเมกะฟู้ดโลจิสติกนะครับก็คือทำ
1: ค
0: โล
1: ่ะ
0: จิสติกใหญ่เลยนะครับมีการแจกอาหารกลางวันฟรีให้คนนะครับแล้วก็รันระบบเพิ่มเติมนะมีแปรรูปเกษตรกรรมมีระบบโลจิสติกมีห้องเย็นมีทำเป็นคลาวด์คิทเช่นครัวกลางอะไรเงี้ยตอนนี้หมวดนี้เฉพาะแค่หมวดโลจิสติกกับตัวที่เป็นอุปโภคบริโภคพวกอาหารเนี่ยโต8%คือถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยอาจจะไม่โตเท่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอินโดนีเซียยังมีศักยภาพการโตอยู่อีกเยอะเลยนะครับนะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรามองจุดตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะและโอกาสแต่ว่าก็ต้องเป็นลักษณะของระมัดระวังไหมคะหมอนัทคะถ้าใครที่สนใจเพราะว่าจริงๆต้องถามอีกอย่างหนึ่งพอพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยช่องทางการลงทุนไปยังอินโดนีเซียหรือกองทุนที่ไปลงอินโดนีเซียปัจจุบันมีมากน้อยขนาดไหนคะในบ้านเราคะหมอนัทคะ
0: โอ้ยังถือว่าไม่เยอะครับที่ลงทุนใน
1: ค
0: อิ
1: ่
0: น
1: ะ
0: โดนีเซียนะครับเพราะว่าต้องบอกอันนี้ครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นเรียกอะไรเป็น emerging market ที่คนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยคุ้น

0: ก็ต้องมารอลุ้นหุ้นในอินโดนีเซียอย่างอีกนิดนึงว่าจะกลับมาโตได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า
1: ค
0: ถ
1: ่ะ
0: ้าลงเป็นหุ้นเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าต้องลำบากนิดนึงผมก็ไม่แน่ใจว่ามีโบรกเกอร์ไหนที่เขาสามารถเปิดออฟชอร์ไปลงอินโดนีเซียได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ยังไม่เคยไปดูหุ้นหลายตัวในอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเป็นกองทุนก็มีถ้าใครที่สนใจปกติเป็นแบบไหนคะหมอนะเป็นพาสซีฟหรือว่าเป็นแอคทีฟคะกองที่มีอยู่ในบ้านเราตอนเนี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นแอคทีฟนะครับเพราะว่ากองทุนอินโดน
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: เซียเนี่ยผมคิดว่าฟันเดเมนทัลทุกคนคิดเหมือนกันเป็นลงพาสซีฟเนี่ยไม่น่าจะรีเทิร์นที่มันจะได้สูงมากนักอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า
1: ค่ะ
0: ดัชนีก็ยังขึ้นกลางๆขึ้นลงๆเนาะแต่เขาว่ามันมีหุ้นบางตัวอย่างผมวันก่อนผมก็เจอวลจ.หนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจในอินโดนีเซียคือกลุ่มค้าปลีกรีเทลนะครับเริ่มเห็นก็คือเขามีห้างที่มันใหญ่
1: ค่ะ
0: เริ่มเหมือนบ้านเราคุณบิวที่แบบเริ่มเปิดตัวธุรกิจห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ใหญ่ๆเลยเป็นแบบแบรนด์แบบไลฟ์สไตล์พรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับผมคิดว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ชนชั้นเขาเรียกอะไรนะผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยในอินโดนีเซียเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขา
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าน่าจะมีตรงนี้ที่ทําให้มันโตได้นะครับ
1: ค่ะแล้วเขาก็โดดเด่นในแง่ของประชากรด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะสำหรับภาพของอิน
0: ป
1: โ
0: ร
1: ด
0: ะชาก
1: เอ
0: ร
1: ง
0: นี้โตแบบว่าคนไทยเนี่ยอะไรนะครับเดี๋ยวนี้0.5คนนะอินโดนีเซียนี่ยังโอ้ยหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสอง
1: ค่ะ
0: ในครอบค
1: เ
0: ร
1: ข
0: ัว
1: าย
0: น
1: ัง
0: ะ
1: ไม่มีประเด็นเนาะแต่เราเนี่ยมีปร
0: ย
1: ะ
0: ัง
1: เด
0: ไม
1: ็
0: ่
1: น
0: มีประเด
1: เร
0: ็
1: ื่
0: น
1: องของ
0: นะ
1: คนเกิ
0: เร
1: ด
0: าน เ
1: ้
0: น
1: อ
0: ี่ย
1: ยละของเราเนี่ยชัดเ
0: ถ
1: จ
0: ูก
1: น
0: ฮะ
1: ค
0: เกิ
1: ่ะ
0: ดอยู่ครึ่งคนต่อครอบครัวฟังแล้วก็โอ้ตาย
1: ฟังแล้วอนาคตจะเป็นห่วงนะแบบเราจะกังวลเรื่องของเซนวิชเจเนเรชันกังวลเพราะว่าเหมือนกับคนอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วคนเกิดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีประเด็
0: ใช
1: น
0: ่
1: ใน
0: ครับ
1: อีกแบบหนึ่งสังคมของการแก่ตัวคนผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เรากังวลกันค่ะ
0: ถูกครับถูกครับ
1: ค่ะ
0: ก็คิดว่าอินโดนีเซียยังน่าสนใจฮะแต่ว่า
1: ค่ะ
0: เพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะมียังไม่มาเร็วๆนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะต่ำสุดแล้วนะครับถ้าจะลงตอนนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าใครที่ยังไม่มีผมคิดว่าจะซื้อได้นะแต่ว่าถ้าใครที่มีอยู่นะฮะก็อดทนรอหลุดดอยนิดนึงแล้วกันแต่ว่าผมว่าโอ้มันก็ลงมาเยอะมากผมก็ลงไปนี่ก็ติดลบไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าทยอย
1: ค่ะ
0: DCA อยู่ก็คาดหวังว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้มันกลับขึ้นมาได้นะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มองในมิติการลงทุนก็มีความน่าสนใจแล้วก็ราคาแล้วก็เขามีปัญหาเนี่ยอาจจะขยับปรับลงมาแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะและโอกาสได้เหมือนกันเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่ะโอ
0: ใช
1: เ
0: ่
1: ค
0: ครับ
1: อ่ะไปละอินโดนีเซียอีกประเทศนึงค่ะหมอนัทคะตามมาติดๆเลยไปที่ไหนด
0: ผ
1: ี
0: มพาไ
1: อ
0: ป
1: ิน
0: ดู
1: เดีย
0: จีนก่อนดีกว่า
1: อ๋อจีนโอเค
0: เลยเอาอินเดียหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วแต
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: เลยนะฮะแต่ว่าผมอยากเล่าถึงจีนสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ฟังจ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ได้เห็นภาพว่าหลังจากที่ทรัมป์ไปเยือนที่จีนเนี่ยนะครับก็กลายเป็นอย่างนี้คุณบิวอยู่ดีเนี่ยพอมีสัญญาณพักลบถึงแม้จะลบถึงแม้จะมีการอะไรนะเปิดปิดช่องแคบแบบวันถัดมา2 วันถัดมามีเปิดปิดช่องแคบก็จริงนะแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมมันคลี่คลายมากขึ้นเราจะไม่เห็นแบบว่าคนตื่นตระหนกไปซื้อทองกันจะไม่ใช่แล้วนะครับทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันก็คงเปิดปิดช่องแคบกันตามปกติต้นทุนราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้กลายเป็นเหมือน GDP ของจีนก็เลยโตไปด้วยนะคุณดิวฮะเข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: คาดการณ์ว่าตอนแรก4.3ตอนนี้ประมาณเกือบ5นะ4.8 4.9เลยนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะส่งออกชิปต่างๆอะไรได้เนี่ยนะแล้วก็มีการเรื่องมาตรการภาษีเนี่ยก็อาจจะน้อยลงหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเขาคุยกันได้นะครับก็เหมือนเป็นข่าวดีเล็กๆนะฮะรวมไปถึงตอนนี้ทาง AI ของจีนเองก็เริ่มมีกระแสเหมือนกันว่าอย่าง DeepSeek เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มาเอามาครองอำนาจด้าน AI จากทางสหรัฐอเมริกาแต่ผมคิดว่ามันยังห่างกันอยู่นะมันยังห่างกันอยู่แล้วก็แต่ว่ามันก็ดึงดูดเนาะดึงดูดว่าเอ้ยโหทางจีนเองก็มี AI ที่ใช้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีอีโคซิสเต็มของเขาล่าสุดผมก็เห็นว่าหลังๆเนี่ยจีนเขาก็เริ่มทําชิปนะครับแข่งกับสหรัฐอเมริกาโดยการอาจจะใช้ชิปอีกแนวหนึ่งวิธีหนึ่งโดยที่ไม่ใช้เครื่องจาก TSMC อะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มหาทางออกของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ทําให้จีนเนี่ยเขาเรียกว่าควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้นะครับแล้วก็
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือตอนนี้จีนเนี่ยพยายามทำเรื่องหนึ่งอยู่ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากคุณบิวก็คือเขาบอกว่าเป็นนโยบายแอนตี้อินโวลูชันนะครับก็คือเขาจะ

0: พยายามไม่ให้เกิดสงครามตัดราคากันนะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าการที่ทำให้ตัดสงครามตัดราคาเนี่ยโอ้โหต้นทุนมันถูกลงก็จริงนะแต่ว่า
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ีบริษัทเล็กๆเนี่ย SME จะตายเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาพยายามบีบให้ทุกคนเนี่ยจะทำสงครามราคาแล้วก็เพิ่มมาร์จิ้นอัตรากำไรเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นข้อดีฮะบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ในจีนเนี่ยพอรัฐบาลออกนโยบายแบบนี้เนี่ยก็มาร์จิ้นเหลือเยอะเลยคราวนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็บางบริษัทเนี่ยกำไรจากที่แบบอยู่ติดต่ำเตี้ยเลยดิน5%ตอนนี้บางบริษัทกำไรตัวมาร์จิ้นกลับมาสูงถึง30%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ดีนะของจีนนะแต่ก่อนหน้านี้ทำสงครามราคากันพอเขามีนโยบายสวนทางตรงนี้มาผมว่าทั้งอินโดนีเซียทั้งจีนเนี่ยน่าสนใจทั้งคู่แหละนะฮะตอนนี้
1: ค่ะจีนซึ่งปีก่อนหน้านี้ก็สดใสแต่ว่าโอเคยังไม่เท่ากับที่หลายๆคนติดดอยเอาไว้เนาะหมอนัทแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วก็ดูมีสัญญาณที่ดีขึ้นใช่ไหมคะหมอนัทถ้ามองนับจาก
0: ใช
1: น
0: ่
1: ี้
0: ครับ
1: สําหรับภาพของจีนจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพแบบว่าเนี่ยถ้าคนลงทุนจีนอะตอนนี้เท่าที่คุยอ่ะก็ยังติดกันอยู่นะหมอนัทถ้าลงมาช้านานแล้วไม่ได้วางกลยุทธ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังติดกันอยู่เยอะเหมือนกันค
0: ผ
1: ่ะ
0: มว่ามันเป็นช่วงที่จีนพยายามปรับฐานเศรษฐกิจตัวเองนะฮะให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆผมว่าหุ้นจีนก็จะค่อยๆโตขึ้นค่อยๆโตขึ้นอย่างมีมาตรฐานอย่างมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วกันกว่าก่อนหน้านี้นะครับที่แบบหุ้นจีนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยผมว่าภาพนี้จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นอุตสาหกรรมใหม่ธุรกิจใหม่ในจีนที่มันมากขึ้นนะมีเรื่องของกังหันลมยักษ์นะก็เริ่มทำแล้วจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์มีเรื่องของคลีนเอเนอร์จีตอนนี้เขาพยายามเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นคลีนเอเนอร์จีเพราะอะไรต้องบอกว่าจริงๆจีนเนี่ยมองเป้าหมายเรื่องหนึ่งไว้เขารู้ว่าฝั่งยุโรปเนี่ยต้องการพลังงานสะอาดด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของคาร์บอนเน็ตซีโร่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ด้วยเพราะจีนก็พยายามผมคิดว่าเขาพยายามทําเรื่องนี้เพื่อลุกตลาดฝั่งยุโรปด้วยนะครับผมก็เลยเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนที่ใช้ทั้งรัน AI ด้วยแล้วก็ส่งต่อไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับก็คิดว่า
1: ค่ะ
0: จีนน่าจะเปลี่ยนตัวเองนะใช้เวลาแต่ว่าก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอน
1: ค่ะเราก็ยังมีความหวังกับจีนได้แล้วก็ยังสามารถที่จะทยอยลงทุนได้โดยเฉพาะเซกเตอร์หลักๆที่หมอนัทบอกไปเมื่อสักครู่นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยี AI Clean Energy เหล่านี้ก็ยังเป็นเซกเตอร์หลักๆที่น่าจะเติบโตได้ในระยะกลางระยะยาวสำหรับจีนด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: ค่ะฟังแล้วเราก็สบายใจยังสบายใจเขาเรียกว่าอะไรหลายคนรอไงรอจีนแต่ว่าให้เวลาเขาหน่อยนะหมอนัทใช้คํานี้ได้ใช่ไหมคะให้เวลาเขาหน่อยแล้วเขาจะกลับมาได้อย่างภาคภูมิสําหรับจีนเนาะค่ะ
0: ใช่ฮะใช่ฮะคืออย่างนี้แหละครับหุ้นมันลงเร็วครับแล้วก็กว่าจะขึ้นมาใช้เวลาแล้วก็พอกว่าจะขึ้นเนี่ยเหมือนเขาก็จะไปดูความพร้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าถ้าจีนยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ไปเรื่อยๆไม่ไปบ้าตามสหรัฐอเมริกามากนักเนี่ยผมเขาดูแลตัวเองได้ดีนะผมคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็จีนน่าจะกลับมาได้เลยนะครับ
1: ค่ะโอเคอีกประเทศหนึ่งคืออินเดียเพราะว่าหุ้นอินเดียเคย
0: คร
1: ส
0: ับ
1: ดใสมากภาพเศรษฐกิจทุกอย่างดูซัพพอร์ตภาพของอินเดียมากแต่ว่าอินเดียดูใช้คำว่าสลบไปนะในช่วงที่ผ่านมาหมอนัทหลายคนก็ DCA นะยังเป็นยัง DCA แล้วก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้เห็นการกลับตัวอย่างมีนัยสำคัญของอินเดียใช่ไหมรอบนี้จริงๆประเด็นปัจจัยสำคัญของเขาคืออะไรที่ทำให้ดูเหมือน performance ปรับลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆเป็นเรื่องอะไรคะหมอนัทสำหรับอินเดีย
0: จริงๆ
1: ค่ะ
0: หลักๆอินเดียเนี่ยผมยังมองว่าเป็นดาวรุ่งอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่า
1: ค่
0: เข
1: ะ
0: ายังเป็นเนื้อหอมแล้วกันสำหรับ FDI ที่เป็นลงทุนแบบโดยตรงในอินเดียเนี่ยต่างชาติเนี่ยยังคงให้ความสำคัญอินเดียนะครับแล้วก็นโยบายการเงินอะไรผมคิดว่านั่นคือปัญหามากกว่าที่ผมมองว่าอินเดียเนี่ยแมเนจตัวค่าเงินของตัวเองนะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ผมคิดว่าเขาต้องรีบปรับปรุงตัวแล้วกันนะฮะแต่คราวนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ถ้าเรามาดูนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะฮะยังคงอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งค่าเงินเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ว่าการคนใหม่ของแบงก์ชาติอินเดียเนี่ยนะครับก็ปรับลด GDP ลงมานิดนึงเพราะผมบอกว่า ด้วยสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยอาจจะโตเท่าเดิมไม่ได้แต่ลดลงนิดเดียวเองนะครับจากศูนย์อะไรจาก6.9ลงมาเหลือ6.6อะไรอย่างเงี้ยลดมานิดหนึ่งลดมา0.3อะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้ที่ปรับลดลงอีกส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ด้วยเนี่ยค่าความแข็งแรงของค่าเงินเนี่ยมันมีเรื่องของภัยแล้งที่เข้ามานะครับจากเอลนิโญอะไร
1: ค่ะ
0: เงี้ยนะฮะก็ทําให้เขามีประสบปัญหาแล้วก็น้ำมันก็มีปัญหาเนาะมันแพงขึ้นนะครับก็สิ่งเหล่านี้มันเลยฉุดอินเดียไว้ช่วงนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมนะเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้แบบดรอปลงก็ยังร้อนแร
1: ค
0: ง
1: ่
0: อยู
1: ะ
0: ่เหมือนเดิมรัฐบาลอินเดียเพิ่งออกกฎหมายใหม่ด้วยเหมือนกัน
1: อื
0: นะคร
1: ม
0: ับก็คือยกเว้นภาษีส่วนต่างของกําไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยภาษีดอ
1: ค
0: กเบ
1: ่ะ
0: ี้ยก็น้อยลงก็ทําให้คนก็ดึงดูดเข้ามาในประเทศเขาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นค่าเงินรูปีเนี่ยค่อนข้างแข็งค่าดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วงั้นผมคิดว่าอินเดียเนี่ยถ้าใครอยากลงก็จริงๆถ้าใคร DCA เหมือนผมอยู่แล้วเนี่ยก็ทําต่ออ่ะอินเดียเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ยังไงก็โตอ่ะเพราะว่าแหมมัน GDP ก็6-7%ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันถ้าโตไปอย่างเงี้ยอีกสัก4-5 ปีเนี่ยผมว่าตลาดการค้าอินเดียก็ใหญ่พอๆกับจีนแล้วนะครับนะฮะ
1: อืมค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยจังหวะและโอกาสที่หุ้นอินเดียมีการปรับตัวย่อลงเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าถ้าฟังหมอนัทแบบนี้ดูเหมือนว่าปัจจัยทุกอย่างก็ยังซัพพอร์ตเนาะภาพเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆเขาก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคะหมอนัทหลักๆแล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะการขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้านี้ของอินเดียเกี่ยวไหมคะหมอนัทคะ
0: ผมว่าจริงๆก่อนหน้านี้ถามว่าขึ้นแรงไหมผมว่าไม่ได้แรงมากด้วยซ้ำนะครับมันขึ้นกา
1: คร
0: เ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ิบโตจริงๆที่เกิดขึ้นในอินเดียแต่ว่าช่วงนี้ที่มันดรอปลงเนี่ยผมว่ามันก็มีเหตุปัจจัยขึ้นมาถ้าหุ้นขึ้นตลอดทางอันนี้ผมก็กลัวแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้ว่าน่าสนใจยิ่งเป็นช่วงเวลาในการเก็บเลยแหละนะครับนะฮะ
1: ค่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เราคุยมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะและโอกาสของการลงทุนนะสำหรับนักลงทุนที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะไปโฟกัสที่หุ้นเทคอเมริกาหุ้นเกาหลีใต้หุ้นไต้หวันน่าจะไปคือมันมีที่ที่แบบดึงดูดที่ผลตอบแทนดีสดใสมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยถ้าพอลองมามองฝั่งทางด้านของประเทศที่เราเอามาคุยในวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสในช่วงเวลานี้เพราะว่าถ้าเขาม้วนตัวกลับมาเมื่อไหร่มันก็จะมีเราอยู่ในนั้นด้วยถูกไหมคะหมอนัทแล้วสัดส่วนในการถ้า3 ประเทศนี้อ่ะถ้าให้หมอนัทจัดลำดับในการให้น้ำหนักการลงทุนนะสำหรับคนที่อยากอาจจะกระจายอยากจะสไลด์ไปบางส่วนอย่างเงี้ยส่วนตัวจะชอบประเทศไหนหรือว่าให้น้ำหนักยังไงคะสำหรับสามประเทศนี้ค่ะหมอนัท
0: ถ้าความมั่นใจแล้วก็ด้วยการที่เราติดตามสถานการณ์เนี่ยผมให้อินเดียอันดับหนึ่งเลยนะครับผมว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เขายังโตต่อได้แน่นอนนะเพราะถ้าใครอยากทุ่มน้ําหนักนิดนึงเนี่ยผมว่าอินเดียเนี่ยไม่ผิดหวังในระยะยาวนะฮะในระยะยาวไม่ผิดหวัง
1: ค
0: แน่
1: ่ะ
0: นอนนะครับสองคือจีนเพราะว่าจีนยังไงก็เติบโตนะแข็งแรงนะด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ผมคิดว่าพอรัฐบาลเข้ามาปรับส่วนนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นจริงๆนะแต่ใช้เวลานะครับก็เลยพอมันใช้เวลาเนี่ยก็เลยเป็นเบอร์สองนะครับก็เลยคิดว่าถ้าคนไม่ได้รีบร้อนถ้าทยอยลงทุนในจีนก็จะปีได้คราวนี้อินโดนีเซียเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเยอะนะครับผมคิดว่าเลยให้เป็นอันดับสามแต่ว่าถามว่าลงทุนได้ไหมผมว่าตอนนี้ก็คือบัตทอมแล้วยังไงก็ลอง
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: าจจะเริ่มทยอยลงทุนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะซึ่งลักษณะกองถ้าไปลงทุนผ่านกองทุนก็เป็นแอคทีฟน่าจะเหมาะใช่ไหมของทั้งสามที่ไหมคะหมอนัทคะแบบ
0: ใช่
1: ถ้
0: ค
1: าร
0: ั
1: เ
0: บ
1: ทียบกับพาสซ
0: จ
1: ีฟก
0: ร
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ง
1: แอคทีฟ
0: ๆทั้งสามที่เนี่ยเป็นไงผมเชียร์แอคทีฟหมดถ้าเป็นฝั่ง Emerging
1: ค่ะ
0: Market นะครับเพราะว่าดูแล้วมีหุ้นมีโอกาสที่เติบโตได้สูงๆได้อะไรเงี้ยถ้าเลือก Active Fund จะมีโอกาสตรงเนี้ยมากกว่ากองทุนแพสซีฟเพราะแพสซีฟบางทีอะแหมค่าเงินเปลี่ยนอย่างที่บอกครับทุกคนก็เททิ้งหุ้นแล้วตลาดก็ลงตามหมดแต่ว่าถ้าเป็น Active เนี่ยมันมีโอกาสไปเลือกหุ้นที่มันมีความแข็งแรงต่อให้ตลาดลงมากๆเนี่ยหุ้นที่มันแข็งแรงจริงเนี่ยก็ไม่ลงตามนะครับผมคิดว่า
1: ค่ะ
0: หนึ่งเลยถ้าคุณอยากจะบีท the market in emerging market ได้เนี่ยผมคิดว่ากองทุนแอคทีฟยังไงก็สำคัญนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมอนันมากๆเลยนะคะที่หยิบเนาะรายละเอียดของแต่ละประเทศมาฝากกันนะคะเพื่อที่จะเป็นโอกาสการลงทุนหรือว่าการไปทำการบ้านต่อนะสำหรับนักลงทุนเองหมอนัทแล้วถ้าทิ้งท้ายหน่อยมีคนฝากถามหมอนัทเรื่องทองคำมาเพราะว่า
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้อ่ะ คือคนถามเยอะเราเริ่มมีตัวเลขว่าทองคำกลับเป็นขาลงแล้วบางคนพูดถึงตัวเลข40,000ต่อบาททองคำไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ
1: หม
0: ้
1: อนัทคะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเอาถามมุมมองส่วนตัวหมอนัทคิดว่ามันกลับตกหูกลับด้านจะเป็นขาลงขนาดนั้นไหมหรือว่ามองกลยุทธ์ยังไงรับหรือเปล่าหรือว่าจริงมันจะลึกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิ้งท้ายให้นิดนึง
0: ก็จริงๆทองอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงปรับฐานแบบระยะยาวอะถ้าจำกันได้นะครับว่าทอง
1: ค่
0: เน
1: ะ
0: ี่ยถ้ามันขึ้นมา2 เท่าตามที่เราเคยคุยกันนะคุณบิวเนาะมันก็ขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดเวลานะครับตอนนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ในงานสัมมนาปีที่แล้วด้วยผมว่าปีนี
1: ใ
0: ้
1: ช
0: เดี๋ยว
1: ่
0: ผมเชื่อว่ามันจะเป็นประการปรับฐานในลักษณะของที่เราเคยเจอคุณบิวใช่ไหมครับตอนที่เราแบบ
1: ค่ะ
0: ทองประมาณห
1: แ
0: ม
1: ล้
0: ื
1: ว
0: ่
1: เ
0: น
1: รา
0: ห้
1: พ
0: า
1: ูด
0: สองหมื่นห้าหมื่นแปดแล้วมันก็ไป30,000กว่าแล้วมันก็
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ่วงมา
1: ่
0: 28แล้วก็อยู่นาน
1: ค
0: เล
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ผมว
1: ค
0: ่า
1: ่
0: เป
1: ะ
0: ็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ
1: แล้วเราก็พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะหมอนัทใช่ไหมในงานอ่ะจําได้สัมมนาปีที่แล้วอ่ะ
0: ใช
1: ถ้า
0: ่
1: ดอกเบี้ยกลับเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการแบบลงของทองคําที่แบบชัดเจนมากซึ่งตอนนี้มีคนพูดเยอะมากแล้วสําหรับดอกเบี้ยจะ
0: ใช
1: ปรั
0: ่
1: บขึ้นของอเมริกาพวกเฟดวัตถุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ท่านผู้ฟังครับตอนช่วงนี้ถ้าอยากจะซื้อทองเนี่ยให้มองภาพยาวเลยผม
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: อีกหลายปีนะครับเป็นอาจจะเป็นปีหลักปีนะที่ทองจะกลับขึ้นมาแรลลี่แบบยาวๆเหมือนที่เราเจอเนี่ยอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็
1: ค่ะ
0: ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ทยอยเก็บแหละอย่าไปคิดมากเรื่องของจะไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงถ้าเรามีทองไว้อ่ะอีกสัก3 ปี2 ปีอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวทองก็จะกลับมาเองนะครับ
1: ค่ะเงินต้องเย็นเนาะเราอย่าไปคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะติดภาพอะหมอนัทว่าทองมาเร็วและแรงแป๊บเดียวไป80,000อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทถ้าติดภาพนั้น
0: ใช่
1: ติดกับดักภาพนั้นน่ะอาจจะเสียหายได้นะถ้าเราเอาเงินแบบที่ไม่ใช่เงินเย็นอะไรอย่างเงี้ยมาลงทุนใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่หมอนัทบอกว่ามันอาจจะใช้เวลายาวมากกว่าที่เคยเป็น
0: โอ้
1: ในก
0: ค
1: าร
0: รับ
1: กลับขึ้นไป
0: อย่างรอบที่แล้วเนี่ยอันนี้ฮะท่านผู้ฟังนะครับฟังดีๆนะฮะตั้งแต่ปี2010ที่มันเริ่มเป็นดอยรอบแรกเนี่ยร่วงลงมาถึง
1: ค่ะ
0: 2015เนี่ยใช้เวลา5 ปีร่วงลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยอยู่นิ่งๆเนี่ยนะฮะจนถึงปี2018-2019เนี่ยจน4 ปีอ่ะจน
1: ค่ะ
0: 2019-20เนี่ยค่อยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็แรลลี่จนถึงปัจจุบันเนี่ยจนพีคเนี่ยแรลลี่ยาวเลยก็จะเห็นว่ามีช่วงพักนาน3-4 ปีแล้วก็กลับมา
1: ค่ะ
0: แรลลี่ที4-5 ปีเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอสะสมแล้วกันนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณหมอนั้นมากๆเลยเนาะฝากประเด็นเรื่องทองเพราะว่าคนถามเยอะนะคะตอนนี้เวลาคุยกับวิทยากรท่านไหนจะต้องตอบเรื่องทองทุกคนเลยนะเพราะว่าจะได้ประกอบการตัดสินใจนะสำหรับนักลงทุนหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะหมอนั้นค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ค่ะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอนัทนะคะมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24 มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: กรุงเทพมหานครในอีก4 ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่าง
4: ไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม.69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม.69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
2: เพราะบรรจุ

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิตติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันนะคะทางภาพของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆด้วยนะว่าเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางใดนะคะไปดูภาพของเซตอินเด็กซ์ค่ะก็ถือว่าวันนี้ดูดีนะคะมีการรีบาวด์จากเมื่อวานนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้คืนบวกกลับมาจากเมื่อวานที่ลบไปประมาณ20จุดเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เรียลไทม์บวกกลับมาครึ่งทางค่ะตอนนี้ 1,575.29 จุดนะคะบวกอยู่11.70จุดค่ะ 0.75% ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะถ้าเทียบกับวันนี้ในภูมิภาคเองนั้นส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 17,689 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพาไปดู most active กันค่ะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะก็ยังนำมาด้วยเดลต้าเนาะเสาหลักตอนนี้บวกอยู่3บาทนะคะราคาอยู่ที่355 บาท 0.85% ตามมาด้วยกราฟค่ะ64 บาท 25 สตางค์บวกมา1 บาท 25 สตางค์1.98% นะคะ True ค่ะ14 บาทบวกมา20 สตางค์ค่ะวันนี้ Advance ฟื้นตัวได้ดีนะคะบวกมา5 บาท 359 บาทค่ะ SCB 137 บาท 50 สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ SCC ค่ะ236 บาทบวกมา3 บาท BDMS ค่ะ18 บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลง KBank 198 บาทเสมอตัวเช่นเดียวกันนะคะ AOT วันนี้ถอยไป25 สตางค์ราคาอยู่ที่56 บาท 25 สตางค์ลงไป 0.44% นะเป็นตัวเดียวตอนนี้ใน Most Active ที่แดงนะคะแล้วก็ Jazz ค่ะวันนี้บวกแรง1 บาท 27 สตางค์บวกมา11 สตางค์ 9.48% นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูกันตลอดทั้งวันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามรายกลุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยขายทุกกลุ่มยกเว้นนักทุนรายย่อยนะที่เข้ามารับกันเต็มที่เลยกลุ่มเดียว 3,700 กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ขายเยอะนะคะ 1,800 กว่าล้านบาทแล้วก็นักทุนสถาบันกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกันขายประมาณสัก900กว่าล้านบาทนะวอลุ่มเมื่อวานทั้งหมดเนี่ย 52,789 ล้านบาทนะคะก็เดี๋ยวเราตามวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าดูมาทรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะที่จะยืนบวกได้นะคะแล้วก็ถ้าไปดูตลาดต่างประเทศตอนนี้หลายๆตลาดก็ยังเคลื่อนไหวในแดนลบในอย่างที่นำเสนอไปเมื่อช่วงของต้นชั่วโมงนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงตอนนี้ลบอยู่ค่ะ 1.17% นะคะญี่ปุ่นนิกเคอิ 225นิกเคอิพยายามจะพลิกกลับมาบวกนะคะตอนนี้ยังบวกลบเขียวแดงสลับไปมากันอยู่นะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์ก็ลบอยู่ 7.29 จุดนะตอนนี้ดัชนี 1,796 จุดเขาพยายามจะกลับไปแตะ 1,800 ด้วยแต่ยังยืนไม่อยู่นะเมื่อสักครู่ขึ้นไปที่ 1,805 จุดแล้วก็ถอยลงมาลบอยู่ 0.4% นะส่วน VN30 หุ้นใหญ่30ตัวแรกของเขานะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ 1,953 จุดลบอยู่ 7.9 จุด 0.4% นะคะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะเดี๋ยวดูอีก1ตลาดนะเพราะว่าก็ร้อนแรงมากๆนะคะนั่นก็คือดัชนีของเกาหลีใต้เนาะเป็นอย่างไรเมื่อวานเกาหลีใต้ก็ลงเยอะนะประมาณ 4% นะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูซิว่าเกาหลีใต้เป็นยังไงวันนี้เคลื่อนไหวแคบๆนะสำหรับครอสปีนะคะเรียลไทม์เลยลบอ่อนมาก 0.03% ประมาณ 2.1 จุดนะคะก็ถือว่าเบาๆบ้างนะเพราะว่าขึ้นแรงลงแรงอยู่พอสมควรสำหรับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ก็มีความหวือหวาแล้วก็มีความคึกคักกันอยู่พอสมควรนะคะเอาแวะไปดูทองคำให้หน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำนะคุณผู้ฟังปรับราคาไป40ครั้งอ่ะใน1วันนะคะก็ถือว่าผันผวนมากขึ้นลงขึ้นลงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปจบปิดลบไปเนี่ยนะคะวันนี้นี่แค่ผ่านไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะพอเปิดประมาณช่วง9นาฬิกาเนี่ยนะคะก็ปรับราคาไปแล้ว14ครั้งนะสำหรับราคาทองแล้วก็ราคาตอนนี้รับซื้อ 63,350 นะคะขายออก 63,550 ถ้าเทียบกับว วันก่อนหน้ายังลบต่อเนื่องอีกบาทละ1,500บาทนะคะแล้วก็แต่ถ้าระหว่างวันตอนนี้ก็ยังบวกอยู่นะ50บาทนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามเนาะสำหรับเรื่องของทองคำนะปัจจัยอย่างที่บอกนะคะที่ทำให้ราคาทองคำมีแรงกดดันเนี่ยน่าจะเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะก็คือสถานการณ์ในเรื่องของสงครามนะคะที่เนี่ยจะมีการโจมตีกันนะเพิ่มเติมสำหรับฝั่งอเมริกาก็ไม่จบนะสำหรับประเด็นนี้กับอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่น่าจับตามากๆค่ะประเด็นนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาถ้ากลับเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อภาพของตลาดแล้วก็หลายคนเนี่ยจับตามากๆจากเมื่อวานที่มีตัวเลข CPI ที่ออกมาเงินเฟ้อของอเมริกาก็พุ่งสูงขึ้นในรอบ3ปีนะแม้ว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดเนี่ยแต่ว่าพอขึ้นแบบนี้เนี่ยหลายคนก็กังวลค่ะว่าจะเป็นแรงกดดันให้ดอกเบี้ยขยับปรับขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็รอลุ้นประธานเฟดคนใหม่ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยกลางสัปดาห์ก็จะมีการประชุมกันแล้วก็ตรงนั้นก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันนะถ้าประธานเฟดท่านใหม่เนี่ยมีการส่งสัญญาหรือมีการพูดถึงมุมมองทั้งเรื่องของเงินเฟ้อแล้วเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยที่ทำให้คนเชื่อว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือใดๆเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะส่งผลดีต่อภาพของราคาทองคำก็ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามกันนะคะปิดท้ายเบรกที่แล้วเนี่ยหมอนัดคุยในเรื่องของกองทุนที่พูดถึงอินโดนีเซียนะแล้วก็พูดถึงกองทุนของอินโดนีเซียของอินเดียต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยเข้าไปดูข้อมูลนิดนึงนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะอินโดนีเซียตามที่หมอนัดบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างมากทีเดียวนะคะถ้าอัปเดตตั้งแต่ช่วงปี2018จนถึงครึ่งปีแรกของปี2019เนี่ยหลายกองทุนก็ปรับตัวนะอันนี้คือเขาไปลงอินโดโดยตรงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีกองที่เป็นเอเชียแล้วก็มีเวทอินโดบางส่วนอันนั้นอาจจะไม่รับผลกระทบมากแต่ถ้าไปลงแบบอินโดโดยตรงอย่างมีที่มานัดบอกอย่าง SCB อินโดเนี่ยนะคะก็3เดือนย้อนหลังลบไปประมาณ 30% ได้นะคะ6เดือนก็ลบไปเกือบ 40% นะแต่1ปีย้อนหลังก็ลบ 30% แต่3ปีเฉลี่ยเนี่ยก็ลบประมาณสัก 19%แรงกดดันก็อย่างที่บอกค่ะก็มีหลายประเด็นนะมีการปรับน้ำหนักจาก MSCI ประเด็นปัญหาเรื่องของค่าเงินเรื่องของความกังวลเรื่องของโครงสร้างตลาดต่างๆนานาด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กดุลพาบิ๊กปูเข้าพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเวลา 9:00 น.โดยนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยขณะที่เวลา 9:55 น.พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาพร้อมกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกโดยมารถคันเดียวกันมาขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีด่วนที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าซึ่งคาดว่าจะมาพบเรื่องสถานการณ์ชายแดนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นชายแดนไทยกัมพูชาหรือชายแดนภาคใต้หรือสถานการณ์ความมั่นคงด้านอื่นๆศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มคดีหลอกมาดามอ้อย5ปี12เดือนชดใช้เงินกว่า72ล้านบาทศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงกรณีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยร่วมกันเป็นโจทฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มจำเลยที่1นางปณิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนภรรยาทนายตั้มจำเลยที่2และนางสาวปิ่นทิราการิวันพี่สาวทนายตั้มจำเลยที่3ในข้อหาช่อโกงช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินจากกรณีที่จำเลยกับพวกร่วมกันช่อโกงเงินจากนางสาวจตุพรผู้เสียหายซึ่งนางจตุพรอ้างว่าถูกนายสิทธาช่อโกงหลอกลวงขณะที่นายสิทธาอ้างว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาโดยคดีมีการแบ่งฟ้องไปทั้งหมด3ส่วนคือกลุ่มทนายตั้มภรรยาและพี่สาว กลุ่มของนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มและนางสาวสาธินีนุชนาถหรือสาแฟนสาวนายนุกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพนักงานโชว์รูมโดยคดีนี้ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องและสั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดกับทนายตั้มให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มในคดีหลอกลงทุนหวยออนไลน์และหลอกราคาเบนซ์ลงความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนพ.ร.บ.คอมอีก1ปี6เดือนรวมลงโทษจำคุก5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย72ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยศาลอ่านคำพิพากษาคดีชายอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังผ่านมานานเกือบ11ปีจากกรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต20คนเป็นชาวต่างชาติ14คนคนไทย6คนบาดเจ็บกว่า100คนซึ่งเหตุการณ์ผ่านมานานเกือบ11ปีและมีการสืบพยานโจทก์มากกว่า400ปากและฝ่ายจำเลยกว่า45ปากแฟ้มเอกสารคดีกว่า 10,000 หน้าโดยศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้เวลา 9:00 นล่าสุดนายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมคาราดักจำเลยในคดีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนฟังคำพิพากษาว่าเป็นทนายความตั้งแต่ต้นและวันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษากับจำเลยซึ่งในคดีดังกล่าวตนเป็นทนายความของนายอาเดมอย่างไรก็ตามการต่อสู้ให้กับจำเลยมาโดยตลอดยืนยันว่าตามพยานหลักฐานที่มีการสืบพยานมาตั้งแต่ต้นชี้ชัดว่าจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาพกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นการเดินทางเข้าออกในช่องทางธรรมชาติว่าเข้ามาภายหลังเกิดเหตุประมาณ1สัปดาห์พร้อมกับยืนยันว่านายอาเดมไม่เคยรับสารภาพมีแต่บีบบังคับให้เซ็นเอกสารตอนที่อยู่ในเรือนจำส่วนที่มีการออกไปอยู่รวมตัวกับเพื่อนชาวอุยกูในอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกเนื่องจากชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่เดินทางมาไทยมักจะรวมตัวอาศัยกันอยู่ในจุดดังกล่าวนอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดภายในห้องพักยืนยันว่านายอาเดมอยู่คนละห้องไม่ได้อยู่ภายในห้องที่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่ามีความเชื่อมั่นจำเลยมีความบริสุทธิ์จากพยานหลักฐานที่สืบมาเป็นหมื่นหน้าในตลอดระยะเวลาเกือบ11ปี
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดนัดออนไลน์ของเรานะฮะ Modern Market วันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันแล้วก็น้องสแตมป์ค่ะไม่ทราบว่าน้องสแตมป์มายัง
4: มาแล้วครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะตอนนี้เรามารายงานสดกันนอกสถานที่นะคะน้องแสดงรายงานตัวซิอยู่ที่ไหน
4: ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มที่อยู่ตรงประจวบเข้าประจวบแล้วครับกำลังจะไปชุมพรอยู่ตรง300ยอดครับ
3: อยู่ตรง300ยอดใช่ไหมคะตอนนี้พี่เก่งมาจะเรียกว่าอยู่ที่ปั๊ม PT นำหน้ามาก่อนนำหน้ามาก่อน
4: เดี๋ยวอีกคู่หนึ่งรถก็จะออกนะคร
3: ับ ค่ะเรามานอกสถานที่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทราบกันหน่อยว่าเรามาทำอะไรกันคะน้องแตมคะ
4: ครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมีพูดคุยกับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับในช่วงอันนี้คือช่วงในช่วงเบรกที่สองใช
3: ่
4: ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
4: เบรกแรกก็เราจะคุยฮัลโหลครับ
3: ค่ะชัดเจนค่ะ
4: เจนใช่ไหมครับ
3: ชัดเจนค่ะ
4: ครับผมแล้วเบรกที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นมินิมาร์เก็ตครับคุยกับเจ้ามาร์เก็ตคร
3: ับใช่ค่ะก็วันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมออกมาเที่ยวกันข้างนอกโดยพาคุณผู้ฟังมาบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรไงคะนี่ตอนนี้ก็มีน้องดีเจโบอริสราประดิษฐ์สุวรรณนะคะดีเจน้องนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ดีเจน้องกระแตมหาชนแล้วก็ดีเจแตมของเราก็มาดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่ด้วยนะคะส่วนพี่เก่งค่ะตอนนี้อยู่นอกสถานที่เดินทางมากับเจ้าของรายการบอกเล่า965ค่ะก็จะให้ทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: พี่หนิงอยู่ในรถนะคะเพื่อจะไปพบปากกับคุณผู้ฟังกันที่ทับสแกร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะ
5: ก็รู้ว่าจะว่าเราจะไปชุมพร
4: ครับ
3: เราจะไปชุมพรกันนะคะแล้วก็จะไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนใช่ไหมคะพี่หนิง
5: ใช่ครับเหมือนเราอยู่กุยบุรีแล้วครับพรุ่งนี้เราจะมีบุฟเฟ่ทุเรียนแต่ตอนนี้มีข่าวแจ้งเข้ามาบอกว่าประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดแล้วฟุตบอลโลก
3: ค่ะเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยนะคะ
5: ข่าวดีครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะซึ่งเรากำลังเดินทางไปพบกับคุณผู้ฟังค่ะน้องสแตมบรรยากาศของน้องสแตมเป็นยังไงบ้าง
4: ตอนนี้ก็กำลังจะออกจากปั๊มนะครับต้องบอกว่าในช่วงเช้ามาเนี่ยแฟนคลับของคลื่นเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าล่าเริงตื่นเต้นที่จะได้จะลงใต้แล้วก็ช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยก็ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยพักผ่อนบนรถเรียบร้อยครับเชื่อว่าเดี๋ยว ตอนเที่ยงนี้เดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวกันที่ทับสแกร์ที่ประจวบนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยไหนๆเราจะเดินทางมาทานอาหารทะเลกันที่ภาคใต้แล้วใช่ไหมคะพี่เก่งก็ได้มีความสนใจของคุณผู้ฟังว่าเราก็จะมีหนึ่งในร้านอาหารที่เราลงมาสัมผัสกันชื่อร้านครัวหนังลุงชุมพรครัวหนังลุงชุมพรนี่ก็เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่นะคะในจังหวัดชุมพรเราก็ได้รับการติดต่อว่าจะต้องมาออกอากาศกันแหละเพราะว่ามีเรื่องน่าสนใจนะคะอยู่ในรถตู้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าเส้นทางรถที่มาจากทางภาคใต้เนี่ยนะคะสวยงามเขียวชอุ่มนะคะนี่ก็มีผู
4: ้ฮัลโหลครับครับตอนนี้พี่เก่งน่าจะตัดยาน
3: อาจจะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้พี่เก่งเริ่มเห็นทุเรียนริมทางแล้วค่ะน้องสแตม
4: พี่ได้ยินสัญญาณชัดเจนแล้วครับ
3: จะทุเรียนแตงโมสับปะรดอยู่ริมทางกันทุกเรียกว่าแทบจะ100เมตรเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ให้คุณผู้ฟังได้ชมทันภาพทาง Facebook และ YouTube นะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่าเรียกว่าลงมาได้กินได้ช้อปปิ้งได้สัมผัสกับท้องถิ่นจริงๆค่ะแล้วก็สภาพหน้าฝนเนี่ยนะคะมันมีความสวยงามของป่าเขาเขียวอยู่ด้วยนะพี่แต้ม
4: ครับพี่เก่ง
3: ค่ะ
4: ก็เดี๋ยวแขกอยู่ในสายแล้วนะพี่เก่ง
3: ตอนนี้แขกอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสรชาติค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะคุณสรชาติซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร้านครัวหนังลุงชุมพรนะเรามีช่วงเวลาให้ครัวหนังลุงชุมพรโปรโมทร้านเลยค่ะตอนนี้ร้านอยู่ที่ไหนมีเมนูอะไรเด็ดเชิญเลยค่ะ
6: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังครับ ท่านครัวหนังลุงชุมพรอยู่ที่ตำบลวังใหม่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนำเสนออาหารถิ่นของภาคใต้นะครับเมนูที่เด็ดๆก็หลายๆเมนูนะครับอย่างเช่นน้ำพริกแมงดาสตอเผาซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องได้ทานเวลามาที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ยังมีพวกอาหารที่ดั้งเดิมอย่างเช่นว่ายำไตปลาแล้วก็แกงไตปลาแล้วก็มีพวกลึกๆอีกก็คือกุ้งแม่น้ำเอามาต้มกะทิใส่ลูกระกำเปรี้ยวลูกระกำเปรี้ยวรู้จักไหมครับ
3: ลูกระกำนี่เคยกิน
6: นะมันหอมมันคล้ายๆสละครับ
3: เปรี้ยวได้ใจ
6: ใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะ
6: แล้วก
3: ็แล้วเมนูมีโบราณกว่านี้อีกใช่ไหมฮะเห็ด
6: ครับ
3: มีจิรา
6: แกงส้มลูกเขาคันใช้ปลาหมอหรือว่าปลากดเหลืองแล้วก็ปลากระบอกได้ทุกปลาครับ
3: ค่ะแกงส้มอะไรนะคะ
6: ลูกเขาคัน ลูกเขาคันนี่เป็นเถาเป็นไม้เถานะครับ
3: ลูกเขาคัน
6: ครับเป็นไม้เถาซึ่งมันจะเป็นช่อคล้ายๆพวงองุ่น
3: ค่ะ
6: นึกออกไหมครับเวลาสุกนี่เราแกงไม่ได้น้ำมันจะสีดำแต่ว่าเราแกงตอนที่ว่ามันกำลังพอดีมันกำลังสีเขียว
3: ค
6: ่
3: ะ
6: นี่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็มีไอเนื้อส้มหมูส้มถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าหนังที่เขาหมักหน่อมาหอมสมัยก่อนนะฮะซึ่งเราไม่มีตู้เย็นแล้วก็มาหมักดองคล้ายๆหน่อไม้ดองนะฮะมันออกเปรี้ยวๆเค็มๆเรามาต้มกะทินะฮะนั่นคือวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนแล้วก็เอาปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวมีไก่นาไก่บ้านแกงกับหยวกกล้วยป่า
3: โอ้ไก่บ้านกับหยวกกล้วยป่านี่แกงเป็นแนวกะทิไหมคะ
6: ใช่ครับแกงกะทิครับ
3: แ
6: ต่วัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่นี่จะปลูกเองที่ในสวนเพราะมีพื้นที่ปลูกครับส่วนกล้วยป่านี่มันออกเองตามธรรมชาตินะครับเราก็ไปตัดมาแล้วก็มาปรุงเป็นอาหาร
3: ค่ะ
4: ครับ
6: ได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินค่ะ
6: ครับครับ
3: คุณสารชัดมีเมนูแนะนำอะไรอีกไหมคะเพราะเห็นบอกมีปลาดุกทะเลด้วยใช่ไหมคะ
6: มามีปลาดุกทะเลครับปลาดุกทะเลนี่เรามาชูชีครับชูชีแล้วปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนนี่ทอดขมิ้นทอดกระเทียมแล้วก็ไปชูชีก็ได้นะครับส่วนแล้วก็ผัดชาผัดชาสูตรกวนของลุงชมพรนี่ไม่เหมือนผัดชาภาคกลางนะครับเป็นการผัดชาของภาคใต้ซึ่งผมไม่มีกระชายไม่ใช่กระชายครับ
7: ก็คือจะแตกต่างโดยที่ไม่มีกระชายใช่ไหมครับ
6: อ่ะในที่คนหนังลุงชมพรนี่ไม่ใช้กระชายเลย
7: อ๋อครับ
6: ครับอาหารทุกชนิดเนี่ยจะแม้กระทั่งเครื่องแกงก็ไม่ผสมเลยครับ
3: ค
6: ่
3: ะ
6: ใช้ผิวมะกรูดแทนใช้เครื่องเทศนิดๆที่เราทำเองฮะเครื่องแกงเราทำเองเราผลิตเองทั้งเครื่องแกงส้มทั้งเครื่องแกงกะทิแล้วก็ยังมีปลากระบอกร้ารู้จักไหมครับปลากระบอกร้า
3: ปลากระบอกเอามาทำปลาร้าเหรอคะ
6: ไม่ใช่ค่ะเป็นคล้ายๆปลาเค็มเหมือนปลาอินทรีแต่ว่าเป็นตัว
7: อ๋อครับ
6: แล้วก็มาซอยพริกซอยหอมบีบมะนาวใส
3: ่ค
6: ่
3: ะ
6: ฮะตอนนั้นคือมันแล้วก็หอมนะครับ
3: เพราะฉะนั้นครัวหนังลุงชุมพรนี่ก็เรียกว่ามีของเด็ดทั้งร้านทุกเมนูไม่ใส่กระชายนะคะแต่มีสมุนไพรท้องถิ่นมีแกงระกำสดด้วยคุณสารชาติคะสมุนไพรท้องถิ่นมีอะไรบ้างที่ชุมพรที่ครัวหนังลุงชุมพรใช้อะคะ
6: มีกระทือก็มีครับหัวกระทือนะ
3: กระทือหัวกระทือลูกเถาคันหนึ่งแล้วอะไร
6: เราทำน้ำพริกกระทือก็ได้ครับ
3: น้ำพริกกระทือได้ด้วยนะคะ
6: ก็ได้ครับเป็นพวกกับกระทือแล้วก็มีแอปเปิ้ล
7: กระทือนี่มีรสชาติยังไงครับครับ
6: แล้วก็ขาอ่อนขาอ่อนๆนะครับมาแกงคั่วกับกบหรือว่าไก่บ้านเนื้อได้ทั้งหมดเลยครับ
3: ค่ะยังเก่งกับน้องสแตมไม่เคยทานกระทือนี่มันจะมีรสชาติยังไงครับคุณสอนรสชาติค่ะ
7: ผมอาจจะยังไม่เคยได้ทานอย่าง
6: จะหอมแล้วก็มันออกจะขมๆนิดนึงแต่ผมไม่มากคร
7: ับ
6: ไปล้างน้ำเกลือไปขยำน้ำเกลือก่อน
7: ครับ
6: แล้วก็มาเผ็ดออกรสชาติเผ็ดร้อน
7: คร
6: ับหัวอ่อนๆมาครับอร่อย
3: นะคะอยากให้คุณสรชาติฝากร้านหน่อยค่ะในช่วง2 minute market ของเรา
6: ครับขอบคุณมากครับผมครัวหนังลุงชมพรเปิดมาเข้าสู่ปีที่19แล้วครับ
3: ค่ะ
6: ดังนั้น ขอฝากให้กับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังรายการนี้อยู่นะครับคนหนังลุงชุมพร
3: บอกเบอร์โทรได้เลยคร
6: ับอะไรนะฮะ
3: บอกเบอร์โทรเผื่อจะต้องจองรับจัดลงจัดเลี้ยงอะไรด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับมีมีทัวร์มีอะไรเข้ามาครับเบอร์โทร0815970468กับ0837671513เบอร์ร้าน0775011776ครับตั้งอยู่ที่ตำบลวังใหม่ถ้ามาจากสี่แยกปฐมพรก็เข้ามาทางค่ายทหารเขตอุดมศักดิ์นะครับแล้วให้สังเกตปั๊มปตท.อยู่ซ้ายมือแล้วไปยูเทิร์นแล้วก็ทางเข้าติดกับปั๊มเชลครับ
3: เสิร์ชหาได้เลยนะคะครัวหนังลุงชุมพรนะคะ
6: เสิร์ชหาได้เลยครับ
3: ค่ะและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันนะคะพาแฟนๆ 96.5 ไปพบกันได้ค่ะ
6: ยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากครับผม
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสรชาตินะคะ
6: เ
3: จ้าของร้านครัวหนังลุงชุมพรค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องสแตมได้ยินเสียงไหมครับ
7: ได้ยินเสียงครับพี่
3: ทีนี้ช่วง2 minute ของเรามีร้านอาหารมาแนะนำแล้ว แต่ก็มีอีกอันนึงที่พี่เก่งอยากให้น้องสแตมช่วยบอกแนะนำหน่อยเรื่องฟุตบอลของเราเป็นยังไงบ้าง
7: อัปเดตให้ทุกวันพฤหัสใน
8: แล้ว
7: ช่วงเวลาของเราครับพี่เก่ง
8: แถลงข่าวเย็นนี้แล้ว
7: บอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีฟุตบอลโลกนัดแรกนะครับคือเวลา 14:00 เป็นเม็กซิโกนะครับจะเจอกับแอฟริกาใต้และตอน 9:00 เช้าวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเกาหลีใต้ตัวแทนจากเอเชียของเราเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับเขาบอกว่าปีนี้นี่เป็นบอลโลกปีนี้ที่จัดขึ้นโดยที่มีสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับผมหลายคนพอพูดถึงบอลโลกเนี่ยอะไรคือสีสันของบอลโลกคือเหตุประกอบของบอลโลกครับหลายปีที่ผ่านมาในแอฟริกาจะมีเพลงติดหูมาจนถึงทุกวันนี้เลยคือวากาวากาอันนี้ก็ดังมากแต่ปีนี้ครับมีเพลงจากน้องลิซ่าและลิซ่ามาโดวานะครับที่สามารถที่ร้องเพลงใช้ประกอบในการแข่งขันบอลโลกปี2026นี้ด้วยนะครับนั่นคือเพลงโกครับผมซึ่งเพลงนี้เนี่ยลิซ่าได้ร่วมงานกับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับอย่างอานิต้าศิลปินชาวบราซิลนะครับและเลมานะครับแรปเปอร์ชื่อดังชาวไนจีเรียครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่มีศิลปินสัญชาติไทยเนี่ยได้ร่วมร้องเพลงประกอบมหากาพย์ฟุตบอลโลกครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันจะสื่อถึงการพิชิตถึงเป้าหมายความมั่นใจและความสำเร็จในชีวิตนะครับโดยใช้คำว่าโกเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์เปรียบเปรยถึงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับซึ่งเพลงนี้ออกมาประมาณ2สัปดาห์ครับพี่เก่งมียอดวิวถึง8ล้านวิวแล้วครับพี่ครับผมแล้วพอพูดถึงครับครับแล้วพอพูดถึงเรื่องบอลโลกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆให้ร่วมสนุกร่วมทายผลร่วมอะไรซึ่งบริษัทอสมทของเราเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะครับสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะครับกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะครับเตรียมให้พร้อมครับแล้วก็ร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันเร็วๆนี้นะครับเชียร์ทีมโบดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับติดตามกิจกรรมนี้ได้ตามเพจของอสมทนะครับ
3: ค่ะเราก็เชื่อมั่นว่าคนไทยนะคะส่วนหนึ่งก็มีความสุขกับการดูฟุตบอลนะคะส่วนหนึ่งก็ได้มีความสุขกับอสมทในการร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมโหวตกันมันก็มีกิจกรรมกับความสุขแบบนี้แต่ก็ต้องระวังให้อะไรนะอย่าเยอะนะเราพูดถึง
7: ครับคือต้องบอกว่ากิจกรรมแบบนี้ที่มัน4ปีมี1ครั้งกิจกรรมใหญ่ระดับมันคือระดับโลกจริงๆนักบอลที่เป็นซูเปอร์สตาร์หลายคนเนี่ยก็เฝ้ารอคอยที่จะแข่งขันรายการนี้มันคือที่สุดของนักฟุตบอลอาชีพและปีนี้บอลโลกสำหรับปีนี้เนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของซูเปอร์สตาร์ที่จะเล่นบอลโลกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับพี่เก่ง
3: อ๋อจะแขวนสตาร์กันแล้วใช่ไหม
7: ใช่ครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วด้วยอย่างเช่นเลโอเนลเมสซี่ซึ่งเมื่อ10 ปีก่อนอาร์เจนติน่าได้แชมป์บอลโลกนะครับปีนี้มาในฐานะป้องกันแชมป์ต้องป้องกันแชมป์ก่อนที่จะแข่งสตาร์ทนะครับส่วนซูเปอร์สตาร์คู่แข่งเทียบเท่ากับเมสซี่เลยเนี่ยคือคริสเตียโนโรนัลโดทีมชาติโปรตุเกสได้ยูโรแล้วน
3: ี่
7: บอลโลกยังไม่ได้เขาก็ยังคือเขาได้มาทุกถ้วยแล้วที่เก่งเขาคว้ารางวัลนะเขาเหลือบอลโลกนี่แหละที่เขายังไม่ได้ท
3: ุ
7: กปีเนี่ยเขาอาจจะเป็นสมัยสุดท้ายของเขาในการแข่งขันบอลโลกเขามาเป็นผู้ท้าชิงแบบ 100% ครับรวมถึงทีมชาติบราซิลก็มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ดังอย่างเดมาร์อีกที่ต้องการที่จะคว้าถ้วยรางวัลนี้นะครับต้องบอกว่าบอลโลกปีครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นบอลโลกที่สุดของที่สุดแน่ๆครับ
3: ถึงว่าทำไมมีคนอยากดูนะที่สุดของที่สุดตัวเองนะคะมันตื่นเต้นในตรงที่ว่าจะต้องมีคนมาแบบทำสถิติใช่ไหม
7: ใช่ครับ
3: มีอายุเยอะที่สุดไหมน้องสแตมติดตามบอลโลกในฐานะเด็กรุ่นใหม่ผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบดูบอล
7: มันมีคนอายุเยอะที่สุดอยู่นะแต่ผมไม่มั่นใจว่าสแตท
4: จริงๆแล้วในปีนี้ในสมัยนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจจะอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยก็อายุเยอะนะเกือบจะ40แล้วนะเขายังสามปีก็ยังเล่นอยู่ในระดับที่สูงได
3: ้
4: มาตรฐานก็ยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมนอกจากที่จะมีนักเตะเก่าแล้วพี่นักเตะที่กำลังที่จะเขาเรียกว่าช่วงบั้นปลายอาชีพค้าแข่งพอแล้วอ่ะมันยังมีนักเตะอายุน้อยๆเจนใหม่ๆที่กำลังรอเฉลิมฉายในรายการนี้อีกเช่นกันนะครับไม่ว่าเป็นอาจเป็นซูเปอร์สตาร์มาแล้วการันตีเรื่องผลงานในลีกอาชีพอย่างยาเมาทีมชาติสเปนที่ไม่ได้แชมป์บอลโลกมา2-3สมัยแล้วก็อยากจะลงมาเล่นตรงนี้เหมือนกันมีอีกหลายทีมครับที่อายุยังน้อยและต้องการเฉลิมฉายในรายการนี้นะครับ
3: อันนี้ในฐานะเด็กดูบอลแนะนำหน่อยว่าเราจะต้องดูยังไงไม่ให้สุขภาพเสีย
4: วันกับสหรัฐมันเป็นเวลาสหรัฐครับพี่เก่งมันจะคุ้มแบบว่าดึกๆบ้านเราแล้วเช้ามืดบ้านเราอะไรเงี้ยถ้าให้ดีนะพักผ่อนให้เพียงพอผมว่าเน้นช่วงรอบแรกๆเนี่ยเน้นอาจจะช่วงเช้าดีกว่าเพื่อให้เป็นการแบบอดหลับอดนอนนะครับแต่ว่าพอมันไฟนอลเข้ารอบลึกๆจริงๆรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยไปยอมฝืนนัดนึงเพื่อจะดูแมตช์สำคัญนั้นนะซึ่งเห็นมีประกาศมาจากหลายสำนักข่าวแล้วนะว่าทางแจ๊สเนี่ยก็ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกให้คนไทยได้ดูแล้วนะแต่ว่าปีนี้สมัยนี้คนไทยจะได้ดูบอลโลกนะครับ
3: ต้องเสียเงินค่าสมาชิกไหมในการดู
4: ต้องเสียต้องรอเขาเท่าไหร
3: ่ไม่มีของฟรีในโลกไม่มีของฟรีในโลกรักจะดูฟุตบอลก็ต้องเก็บหยอดกระเป๋าตังค์กันนิดนึงทีนี้ช่วงที่ติดตามข่าวสารนี่น้องสแตมก็จะมาสรุปอัปเดตให้ทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะแล้ว
4: สำคัญขนาดที่ผมจะมาอัปเดตให้
3: ค่ะเรียกว่าเราจะติดตามข่าวสารอย่างมีสุขภาพดีกันด้วย
4: สุขภาพดีสมมุติว่าไม่ได้ขอไปครับไม่ได้ดูบอลรอบดึกหรือตอนเช้าอาจจะติดงานก็ฟังรายการเราใส่หูฟังอย่างเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวจะข่าวสารให้ว่าแต่ละวีคเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วมันมีอะไรอัปเดตบ้าง
3: ค่ะจะได้ไม่ตกหล่นนะไม่ตกรถไฟ
4: ไม่ตกรถไฟ
3: ไม่ตกขบวนไม่ตกขบวนค่ะ
4: ค
3: แล้วก็ร่วมเชียร์ร่วมโหวตกับอสมทนะคะเราจะได้ร่วมสนุกด้วยกันค่ะทีนี้เรื่องฟุตบอลผ่านไปข่าวคราวของรายการออนไลน์ของคลื่นเรานะฮะก็มีรายการออนไลน์ล่าสุดค่ะน้องสแตมอย่างเมื่อคืนนี้เรามีรายการขอดเกล็ดเบ็ดเตล็ดเรื่องเล่าดร.จูดร.จิ๊บเขาสัมภาษณ์ใครนะน้องใบเตยสัมภาษณ์น้องใบเตยใช่ไม่ใช่ใบเตยอาสยามไม่ใช่ใบเตยอาสยาม
4: น้องใบเตยเขาฝึกงานของคลื่นเรา
3: น้องใบเตยณพระราม9
4: ใช่เพราะว่าน้องเขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องหนังตะลุง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่เขาอาจจะไปทำทีที่จบเรื่องนี้ครับก็ในคลิปวิดีโอที่ออกไปเนี่ยก็จะพูดถึงว่าทำไมเด็กวัยเนี้ยที่กำลังเรียนมหาลัยอยู่เนี่ยถึงได้สนใจหนังตะลุงเพราะอะไรสาเหตุมันมาจากไหนว่าทำไมเขาถึงติดตามและอยากจะศึกษามันอันนี้ก็ลองไปติดตามฟังได้นะครับที
3: ่
4: รายการ
3: YouTube
4: เปลี่ยนเรื่องเล่าใน YouTube ของ Thinking Radio ครับ
3: ค่ะแล้วก็วันเสาร์นี้อีก

0: ้ารุ่นใหม่แกพี่เมฆจะแบบอยู่ในวงการออร์แกไนเซอร์มานานใช่ไหมคะก็ผ่านงานระดับโลกมาหลายงานการเราได้ไปดู Hall of Fame เป็นยังไงคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะต้องไปดูใช่ไหม
1: ไอ้มีห้องทำงานเขาด้วยนะไปต้องบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยมันว้าวมากเลยอ่ะ ผมไม่แปลใจทำไมอยากเข้าไปร่วมงานกับบริษัทนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็พี่เมียก็มีความสิทธิ์ตัวเองสิทธิ์อยู่นะการแบบว่าใช้ชีวิตโคซี่ของแกมีความชื่นชอบที่ไม่ใช่แบบว่ามุ่งเน้นแต่ทำงานเขามีแบบว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีมากเพราะฉะนั้นติดตามชมได้นะครับวันเสาร์นี้1ทุ่มตรงนะครับกับรายการ CEO โคซี่ครับ
0: อันเดี๋ยวช่วงนี้ถึงเวลาพักครึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมามีเรื่องราวประชาสัมพันธ์รออยู่แล้วก็ช่วง SME ต้องรอดรอสัมภาษณ์เจ้าของสวนป่าเล้งเหลาที่เราจะไปกินทุเรียนกันในวันพรุ่งนี้แต่เขาว่าฝ่าวิกฤตขึ้นมาได้ยังไงกับหนี้หลายมหาศาลของคนหนุ่มคนหนึ่งที่รู้สึกว่าจะต้องฝ่าฟันนะคะเรามาดู SME ต้องรอดกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking

0: Morning Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
1: กลับเข้าสู่รายการตลาดนัด Modern Market นะคะช่วง SME ต้องรอดอยู่กับน้องสแตมและพี่เก่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องสแตมสัญญาณชัดเจนนะคะ
2: สัญญาณชัดเจนครับ
1: ค่ะก่อนที่จะไปคุยกับ SME ต้องรอดเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากแฟนๆคลื่นความคิดกันนะคะ
2: ครับผมปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะนะครับยานวดคลายเส้นกิ่งกาสลองต้นตำรับวัดโพนะครับช่วยดูแลคุณนะครับด้านนวัตกรรมมาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นนะครับซึมลึกไม่เหนียวเนินหนักมาพร้อมกลิ่นของกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายครับสุกายะนะครับยานวดคลายเส้นกิ่งกาสลองตำรับวัดโพนะครับวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร021143990 021143990นะครับถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไอเนียครับผม
1: เรื่องดีๆที่เราอยากจะมาแบ่งปันกันในช่วงนี้นะคะ SME ต้องรอดเนี่ยก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะเราได้รับเกียรติจากน้องคนรุ่นใหม่หนุ่มน้อยไม่ใช่นายณภัทรนะคะแต่เป็นเล้งณภัทรนะคะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะน้องเล้งณภัทรธรรมมาพิวัฒน์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรครับ
3: ได้ครับผมเล้งนะครับณภัทรธรรมมาพิวัฒน์ครับเป็นเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับที่สวนก็ชื่อว่าสวนป่าเล้งเหลาครับที่มาของที่สวนก็คือว่าเราเคยเป็นเกษตรกรเชิงเดี่ยวในสาขารูปแบบของทุเรียนมาก่อนครับแล้วคุณพ่อรู้สึกว่าอนาคตทุเรียนน่าจะไปไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่คุณพ่อเขาก็เลยมีนโยบายในการปลูกป่าเข้ามาเสริมในพื้นที่ของสวนทุเรียนครับก็เป็นนิมิตหมายของคำว่าสวนป่าเล้งเหลาวันนี้ครับ
1: โอ้สวนป่าเล้งเหลานี่ครบกี่ปีแล้วคะวันนี
3: ้ถ้านับตั้งแต่คุณปู่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2532ครับ
1: โอ
3: ้
1: โห
3: เริ่มตั้งแต่ที่ชุมพรโดนภัยพิบัติพายุเกครับ
1: หลังพายุเกเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ37-40 ปีครับ
1: เราได้ชื่อว่าเป็นสวนป่าทุเรียนหรือก็สวนป่าผสมด้วยถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ผสมกันนี่มีอะไรบ้างคะน้อง
3: คือในพื้นที่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ทั้งหมดที่เราเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน 100% นะครับในชื่อของคุณปู่และคุณพ่อทั้งหมด160 ไร่ครับมันจะแบ่งเป็นแปลงปาล์มน้ำมันของคุณปู่60 ไร่ครับส่วนอีก100 ไร่เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวครับแล้วก็คุณพ่อมีนโยบายในการเอาไม้ป่ามาปลูกระหว่างต้นทุเรียนที่มันมีระยะห่างนะครับก็คือเอาต้นไม้ป่ามาปลูกแทรกตรงกลางแล้วพอจังหวะที่ต้นไม้ป่ามันโตครับก็มีส้มโชกุนที่เอาไปปลูกใต้ต้นไม้ป่าแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีโกโก้ซึ่งตอนนี้พืชหลักๆมีประมาณนี้ครับ
1: โอ้โหเกิน10 ชนิดแล้วนะคะเนี่ย
3: เกินครับตอนนี้ที่โอ้ถ้าที่สวนตอนนี้ถ้าทางผู้เชี่ยวชาญเขามาเขาเรียกอะไรเก็บข้อมูลนะครับที่สวนมีสายพันธุ์ต้นไม้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดนะครับในแปลงที่เดียวกัน
1: ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดต้องแสตมป์พรุ่งนี้เราจะไปเดินสำรวจกันใช่ไหม
3: ถ้าคือผมตอนนี้ผมไม่อยากให้ฝนตกเลยครับถ้าฝนไม่ตกนะครับจะสนุกมากๆผมเตรียมงานนี้ครับโอเคอันนี้เราถือว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้แล้วเราทอล์กกันเลยนะครับคำถามก็เหมือนในลิสต์ที่ถามมันก็คือว่าตอนนี้เจอวิกฤตอะไรกับชาวสวนทุเรียนบ้าง
1: ใช่ใช่
3: พอมันเข้าหัวข้อนี้ครับเราน่าจะยังเห็นข่าวกันหลายข่าวในองค์กรข่าวต่างๆนะครับเรื่องของการตกลงการซื้อขายการราคาอะไรต่างๆนานาที่ทำให้คนบางคนถึงขั้นต้องถึงแก่ชีวิตเลยด้วยซ้ำเมื่อข่าวที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเองเนี่ยครับมันทำให้เกษตรกรเราครับเราเข้าใจว่ามุมมองของเกษตรกรและมุมมองของผู้ขายมันไม่สามารถเดินไปในเส้นทางเดียวกันได้เพราะว่าทางเกษตรกรครับเรามีต้นทุนการผลิต อยู่แล้วแต่ทางผู้รับซื้ออย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้มีต้นทุนการผลิตแต่เขามีต้นทุนด้านโลจิสติกฉะนั้นต่างคนต่างมองเหรียญในคนละด้านนะครับหนึ่งคนก็ต้องการกำไรหนึ่งคนก็ต้องการความรอดทีเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าชาวสวนเกษตรกรสามารถกำหนดต้นทุนผลิตได้นะครับว่าลูกเนี้ยต้นทุนการผลิตอยู่ที่กิโลละกี่บาทแต่ไม่สามารถกำหนดราคาขายได้
1: โอ้นี่คือวิกฤตของเราเลยใช่
3: ครับมันเท่ากับว่าตอนนี้วิกฤตของผลไม้อะครับมันไม่แน่ใจว่าเดินไปลงเหวหรือว่าลงเดินกำลังวิ่งขึ้นสวรรค์นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหลายๆอย่างไม่เคยเอื้อเฟื้อกับเกษตรกรอย่างเราเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยอยู่ๆวันคืนดีครับปีนี้ที่เจอวิกฤตหนักที่สุดคือเมล็ดพลาสติกซึ่งมันไม่น่าเกี่ยวอะไรกับเชื่อมโยงของที่สวนทุเรียนเลยถูกไหมครับ
1: นั่นสิ
3: กลับกลายเป็นว่าเมื่อมีสงครามเมล็ดพลาสติกส่งออกไม่ได้แล้วสวนทุเรียนต้องใช้เชือกโยงทุเรียนที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกแล้วเชือกโยงทุเรียนตัวนี้ครับร้านค้าซื้อไว้สต็อกไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีซึ่งตอนนั้นยังไม่มีสภาวะสงคราม
1: ใช่
3: เมื่อสภาวะสงครามเกิดปุ๊บของจากราคา 2,400 บาทกระโดดขึ้นไปเป็น 3,800 บาทภายในคืนเดียว
1: โอ้แล้วพอเยอะ
3: มากกว่าเท่าตัวนะครับ
1: อ
3: ันนี้เรายังไม่รวมพูดถึงค่าน้ำมันที่อีกวิกฤตกว่านี้นะครับ
1: แต่ใช่
3: บางทีมันยังอยู่ในบัดเจ็ตที่เราต้องซื้อต้องจ่ายอยู่แล้วอาจจะเป็นฟิกคอสที่เรารับได้ไงครับแต่ตัวส่วนของค่าเชือกโยงทุเรียนเนี่ยชุมพรมันเป็นเมืองฝน8แดด4ครับตอนนี้ไม่8ด้วยซ้ำนะครับแทบจะฝน10แดด2อยู่แล้วเท่ากับว่าไม่ว่าวันนึงจะเกิดสภาวะลมฟ้าอากาศที่มันไม่เอื้อเฟื้อต่อที่สวนนะครับเราจะต้องจำเป็นโปรเทคลูกทุเรียนลูกนี้ไว้ให้ผู้คนกับเราให้นานที่สุดโดยการโยงหรือดึงเชือกทุเรียนให้ลูกทุเรียนมันอยู่กับต้นนึกออกไหมครับอันนี้เรามองภาพกว้างๆนะครับทีนี้กลับกลายเป็นว่าพอต้นทุนมันสูงขึ้นเราไม่มีอำนาจการต่อรองในการขายผลผลิตของเกษตรกรเพราะลูกทุเรียนยิ่งอ่อนยิ่งราคาถูกยิ่งราคาแพงคำว่าทุเรียนยิ่งอ่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำๆเปอร์เซ็นต์ที่เบาๆเนี่ยมันสามารถรอชะงักรอเวลาฝนส่งไปจีนได้ภายในเวลา 5-7 วัน
1: ค่ะ
3: แต่ถ้ายิ่งทุเรียนยิ่งแก่ยิ่งแบบเนื้อดีๆแป้งดีๆน้ำตาลดีๆนะครับมันไม่เกิน2วันมันจะสุกแล้วน้ำหนักมันจะหายลงมาเยอะเลยฉะนั้นเกษตรกรจำเป็นจะต้องรีบตัดเพื่อจะรีบทำราคาในช่วงที่มันดีที่สุดอย่างเงี้ย
1: ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะเนื้อกี่เปอร์เซ็นต์สุกกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ถ้าสมมติเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเหมือนตลาดลงเนี่ยเขาจะรับอยู่ประมาณ80ประมาณ75-80% อันนี้คือตลาดที่แบบส่งออกนะครับอันนี้เราวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าตลาดส่งออกเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาที่มันอยู่ในตู้ครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสุกเพื่อไปแตกถ้ามันแตกปลายทางเนี่ยตู้นั้นอาจจะต้องเคลมทั้งตู้เลย
1: โอ้โหเดี๋ยววิกฤตของเกษตรกรด้วยใช่ไหม
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยครับกลับกลายเป็นว่าของชาวสวนแบบเราครับวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนตกมันไม่สามารถตัดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรเงี้ยครับเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงเกษตรกรท่านอื่นละกันเหมือนของที่สวนเรากำลังจะฝ่าฟันวิกฤตตัวนี้ไปได้ยังไงคือหนึ่งครับเราตั้งใจจะเปิดของที่สวนนะครับให้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นสถานที่ของการท่องเที่ยวผมอยากให้ชุมพรนะครับเป็นเหมือนเมืองจันทบุรี
1: เป็นจุดหมายปลายทางเลยเป็น destination ไม่ใช่เมืองผ่านใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับผมพยายามตั้งใจทำตัวเนี้ยมากๆเพื่อที่จะให้รู้ว่าผลไม้ชุมพรนะอร่อยนะครับผลไม้ภาคใต้อร่อยเพราะว่าเวลาคนพูดถึงทุเรียนนะครับโอเคพวกคนใต้อะครับพูดเราพูดถึงเรื่องทุเรียนเนี่ยเขาเรียกเหมือนสุภาษิตที่ว่าซื้อมะพร้าวเข้าสวนนะครับทุกคนมันจะไม่รู้เรื่องของไม่รู้คือเขาเรียกอะไรครับปลายทางมันไม่รู้ว่าโอเคมันจะเป็นตายแล้วดียังไงแต่ถ้าเหมือนคนกรุงเทพเนี่ยพูดถึงทุเรียนเนี่ยเขาจะนึกถึงจันทบุรีเป็นอย่างแรกเพราะว่าเนื้อค่อนข้างแห้งสภาวะภูมิอากาศตอนตัดทุเรียนเนี่ยปวดแรงเนื้ออร่อยเขาเรียกว่าเนื้อมันจะสากลนิยมครับซึ่งเหมือนของภาคใต้เนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างชุ่มฉ่ำนิดหน่อยเพราะว่ามันเปียกฝนแต่คนจีนจะชอบมากเพราะคนจีนไม่ได้ทานทุเรียนแห้งคนจีนทานทุเรียนเปียกๆนิ่มๆแล้วก็ค่อนข้างหวานอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็เลยอยากให้ที่สวนเนี่ยเป็นฮับหนึ่งที่อยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่แบบทำงานมาเยอะๆมาพักผ่อนที่สวนครับโดยการเปิดเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ในสวนก็คือเราจะเอาผลไม้ในสวนทั้งหมดโดยที่มีของเราเองแล้วก็ของละแวกรอบข้างซึ่งเป็นของคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในครอบครัวเราเนี่ยครับมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วก็ให้เนี่ยเข้ามาลิ้มรสชาติของความเป็นผลไม้ชุมพรครับ
1: ค่ะโอ้โห พี่แต้มพี่แต้มพรุ่งนี้เราจะได้ไปเจอแล้ว
3: ภาวนาให้ฝนไม่ตกนะครับ
1: ค่ะ
3: คือถ้าฝนตกผมก็จะบอกว่ามันเป็นเสน่ห์นึงแล้วกันครับคือเราอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนนะครับเพราะว่า
1: สุดท้าย
3: แล้วอาจจะให้อยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมแล้วก็ฝากถึงท่านที่กำลังจะมาเที่ยวนะช่วงนี้ครับให้เตรียมรองเท้าที่สามารถเลอะได้ทิ้งได้มานิดนึงส่วนของที่ผมอาจจะมีรองเท้าบูทสเปร์ไว้ให้แต่ไม่ได้โคเวอร์ของสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ที่สวนผมมีสถานที่รองรับก็คือมีประมาณอยู่3มันมีอยู่2เต็นท์ใหญ่ๆครับแล้วก็มีอยู่2ขนำบ้านพักใต้แล้วขนำนะครับเป็นขนำมุงจากมีห้องน้ำบริการแล้วเราก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วครับมีหลายรูปแบบเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นทัวริ่งในสวนเนี่ยอาจจะแบ่งกันเป็นกลุ่มครับผมมีรองเท้าบูทอยู่ประมาณ10คู่ก็อาจจะให้เป็นกลุ่มละ10คน10คนสลับกันไป
1: พรุ่งนี้พี่สแตมใช่ไหมก็จะไลฟ์สดจากสวนเล้งเหลาด้วย
3: มากครับพรุ่งนี้ผมพอดีเรื่องราวเนี่ยครับผมอยากเปิดให้กับหลายๆท่านเขารับรู้ครับว่าชุมพรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเมืองของทางผ่านนะมันไม่ได้เป็นเมืองของทะเลอย่างเดียวมันมีคือชุมพรมันเป็นลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศที่มันดีมากนะครับซ้ายเราติดทะเลขวาเราติดภูเขาแล้วสองฝั่งทะเลครับเราติดทั้งอันดามันแล้วก็เราติดทั้งตัวของอ่าวไทยฉะนั้นตัวฝั่งคาบสมุทรเนี่ยครับมันสามารถปลูกผลไม้อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทุเรียนกาแฟโกโก้ส้มโชกุนอะไรเนี่ยครับซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีมากแต่มันแค่ยังไม่มีตลาดเฉพาะกลุ่มของมันเอง
1: ครับพี่แตมพาคุณผู้ฟังไปสายเขาเรียกว่าตะลุยช้อปปิ้งแน่นอนค่ะได้ผลทุเรียนกลับกรุงเทพกันนี่ในรถตู้นี่อยู่กับพี่หนิงนิรุตสิริจัญญานะคะก็เตรียมรถตู้มาเหมาทุเรียนของสวนเล้งเหลาเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าพี่หนิงประทับใจในรสชาติของทุเรียนสวนป่าอินทรีย์ของน้องเล้งมากเลย
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับปีที่แล้วคุณอามีโอกาสได้หลงมาเจอกันแล้วกันครับก็ต้องยอมรับว่าคุณอาเขายังถือว่า
4: ผมได้ไหม
3: ผมก็ยังไม่ลืมคุณอาก็ยังไม่ลืมผมยินดีมากๆครับพอดีผมผู้ลงทุน
4: คนไปฝากคนจัน
3: ทร์ได้เลยครับผมก็
4: ชุมพรไปฝากคนจัน
1: ทร์ดีทุเรียนชุมพรนี่เขาเรียกว่าไม่น้อยหน้าเลยนะคะรสชาติมีความเป็นเอกลักษณ์อ่ะพรุ่งนี้ต้องไปพิสูจน์พรุ่งนี้ต้องไปพิสูจน์ก
3: ัน เอกลักษณ์ของทุเรียนชุมพรเนี่ยครีมมี่แน่ๆครับมันจะเป็นความครีมมี่ของเขามันจะเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นของผลไม้ชุมพรนะครับพูดกันตรงๆว่าถ้าแบบคนทานทุเรียนจริงๆนะครับที่แบบเข้าถึงแก่นของทุเรียนเนี่ยครับเขาจะทานเนื้อที่แบบสุกพอดีเขาจะไม่มีมันปลายไม่มีกรอบนอกนุ่มในเพราะว่าอัตราการแลกเนื้อกับน้ำตาลนะครับมันคนละเลเวลกับทางจันทบุรี
1: ค่ะ
3: ดังนั้นคนบ้านเราครับทานทุเรียนหวาน 100% แน่ฉะนั้นอยากกินทุเรียนหวานก็ต้องแลกระยะมันนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่นิ่มเป็นปลาร้ามันจะไม่เละเป็นปลาร้า
1: พันธุ์ที่แนะนำค่ะมีพันธุ์อะไรพิเศษที่ว่ามาที่นี่แล้วต้องชิมไหมคะ
3: ช่วงนี้ก็ขอให้เป็นหมอนทองอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าสายพันธุ์อื่นหมดฤดูแล้วสายพันธุ์อื่นๆที่เป็นเบญจพรรณครับมันจะเป็นระยะดอก90วันซึ่งจะออกก่อนหน้านี้30วันก็คือเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วจะมีที่อร่อยมากๆก็คือจะเป็นพวงมณีกับนกกระจิบเสียดายครับไม่อาจจะไม่เสียดายผมเก็บไว้ชุดนึงที่ว่ามันตกคุณภาพครับผมเอาไปทำทุเรียนกวนเป็นเจ้าพันธุ์อร่อยมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ชิมกันแน่นอน
1: มีคนกรุงเทพฝากซื้อทุเรียนกวนมาแล้วนะคะ
3: ได้ครับทุเรียนกวนผมเตรียมไว้ให้เต็มที่นะฮะราคาดีๆแน่นอนผมขอแอบโฆษณานิดนึงครับพรุ่งนี้ร้านอาหารถ้าสมมติว่ามีพี่ๆได้ฟังอยู่ก็คืออยากให้แบบให้เตรียมท้องมาให้ว่างเลยนะครับมันจะมีเรื่องของทุเรียนเนื้อครับที่เป็นบุฟเฟ่ต์แน่ๆทานไม่งั้นเลยจะมีง้อสีทองครับจะมีมังคุดของชุมพรของที่สวนครับแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวอ่อนมะพร้าวนกพุ่มของที่สวนเลยแล้วก็จะเป็นส้มโชกุนครับแล้วส่วนของอาหารหวานจะมีบัวลอยน้ำกะทิทุเรียนจะมีข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนครับมิ้นทำใบชะพูน้ำผักกูด
1: ค่ะ
4: ตอนนี้เราหลงอยู่นะพี่เ
3: ก๋มีเต็มแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับผมเตรียมมาให้แล้วลองรับมาให้แล้ว
2: แต่ละพันธุ์ทุเรียนแต่ละพันธุ์นี่มันรสชาติแตกต่างกันยังไงนะครับหรือว่ามันมีความแตกต่างกันยังไง
3: ต่างกันเยอะเลยครับพี่เพราะว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเหมือน เราก็คงต้องแยกออกเป็นชนิดเดียวก็คือเรื่องของหมอนทองที่เป็นสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วกันนะครับที่เขาดัดแปลงมาเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะแต่ถ้าเหมือนสายพันธุ์เบญจพรรณสายพันธุ์พื้นบ้านของเราเหมือนของที่ผมมีเนี่ยก็พวกนกกระจิบพวกโคมณีอย่างเงี้ยก้านยาวอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นลักษณะสายพันธุ์ของดอกทุเรียน90วันลักษณะเนื้อเขาเม็ดจะค่อนข้างใหญ่ครับแต่เนื้อเขาจะค่อนข้างหวานละเอียดกว่าไม่เป็นครีมอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้านั่นเป็นเรื่องลักษณะสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่ฮิตที่สุดแล้วก็ที่รู้จักกันมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของหมอนทองนี่แหละครับณช่วงเดือนนี้นะฮะ
2: ณช่วงนี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่
2: หมายถึงว่ามันเป็นหน้าของ
3: หมอนทองใช่ครับหน้าของฤดูนี้
2: แล้วก็คือผลไม้ยังชนิดอื่นด้วย
3: ผลไม้ชนิดอื่นใช่ครับเหมือนตอนนี้ที่มีแน่ถ้าสมมติว่าแขกที่มาเยี่ยมพรุ่งนี้ครับอยากขึ้นไปเก็บเงาะบนต้นก็ได้ผมมีเงาะ
2: ไปเก็บเองได้เลยใช่ไหมครับ
3: แต่ว่าไม่ควรพี่ผมหยอกเอินไว้นิดนึงเนาะเพราะต้นมันสูงมากมันเป็นต้นเงาะอายุ50ปีครับซึ่งมันอร่อยมากพี่แต่ว่ามันไม่เหมาะเลยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่พวกนี้ครับเราจะได้เที่ยวสวนในรูปอีกหนึ่งรูปแบบเลยนะครับคำว่าสวนป่าของผมเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของไม่ใช่เกษตรทางเลือกแต่เป็นเกษตรทางรอดผมเป็นเจเนอเรชันหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการทำเกษตรมันค่อนข้างเหนื่อยมากๆไม่ว่าอะไรครับต่อให้ใครมายกที่ให้ผมฟรีๆผมยังไม่เอาเลยแต่ผมรู้สึกว่าในสิ่งที่คุณพ่อเขาทำมาเนี่ยครับมันเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมสามารถมาเป็นทางเลือกให้ผมรอดได้ในอนาคตนะตอนนี้นะครับ
2: ครับแล้วสำหรับคนที่ไปที่สวนเนี่ยครับไปเดินคือมันมีกิจกรรมอะไรให้คนที่ไปเที่ยวไปชมอย่างเงี้ยครับมันทำอะไร
3: ของที่สวนนะตอนนี้นะครับถ้าผมโปรโมทในสเตจที่1ของเฟสที่1ก่อนนะครับคือหนึ่งการปล่อยใจให้มาเที่ยวที่สวนนะคือเหมือนมาเยี่ยมสวนของผมหรือการของน้องเล้งอย่างเงี้ยครับก็คือมาเที่ยวว่าเล้งทำอะไรอยู่วันนี้นะครับเล้งทำอะไรอยู่และเล้งกำลังจะทำอะไรในอนาคตซึ่งในอนาคตนะครับเราก็ได้มีผู้ลงทุนคนหนึ่งเข้ามาร่วมโปรเจกต์กับเราเรื่องจะทำสถานที่พักในสวนอันนั้นก็คือเฟสอนาคตล่วงหน้าครับแต่ว่าในหน้าปัจจุบันของเราก็จะมีเขาเรียกอะไรครับแบบมาเที่ยวสวนป่าเก็บกินผลไม้ตามฤดูกาลถ้าเป็นฤดูกาลหน้าร้อนก็จะอาจผลไม้อาจจะน้อยหน่อยแต่เรื่องของดอกไม้หอมนานาชนิดนะครับวันหนึ่งที่ผมไปเก็บข้อมูลไม่ต่ำกว่า100ชนิดที่บานพร้อมกันในสวนใช่ครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบเชิงพักใจครับก็คือไม่ว่าใครจะทำงานเหนื่อยมาแค่ไหนหนักมาแค่ไหนเดี๋ยวนี้ครับมันมีศาสตร์การแพทย์อย่างนึงที่เขาเรียกว่าเป็นอาป่าเป็นวิธีการอับป่าคือไม่ใช่ป่าทุกที่สามารถจะปล่อยสารออกมาได้นะครับจากป่าบางป่าที่มันต้องมีอายุของมันจะสามารถปล่อยสารเพื่อให้คนลดความเครียดได้ซึ่งผมเจอมาแล้วนะครับอยู่ๆก็คือเขาค่อนข้างจะมีฐานะจนแบบคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วครับเขามายืนคุยกับต้นไม้แล้วเขามายิ้มกับต้นไม้ที่สวนผมแล้วเขาหัวเราะได้ครับผมก็เลยจะทำสถานที่นี้เพื่อรองรับสำหรับคนที่ในเวอร์ชันนั้น
1: ฮิวใจฮิวใจคร
3: ับ ใช่ใช่ครับ
2: ธรรมชาติบำบัดไหมครับพี่เอก
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันมีงานวิจัยที่พิสูจน์ได้นะคะว่าคนเมื่อสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมชาติได้พูดคุยกับต้นไม้ที่เขามีพลังงานอ่ะดีๆเขาก็จะทำให้เราได้รับสิ่งดีๆเข้าไปด้วยนะคะ
4: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นเทรนด์โลกเลยแหละเขาไป
3: ผมเมื่อก่อนนะครับผมรู้สึกว่าคำว่าเทรนป่าครับมันอาจจะเขาเรียกอะไรครับมันต้องรอเวลาอีกประมาณสัก10ปีถึงมันจะเวียนมาถึงเทรนของพวกเรานะครับที่ผมกำลังทำแต่ผมว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนแล้วและซึ่งมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะครับมันเปลี่ยนแบบกระทั่งที่แบบเรารับมือกันไม่ทันนะครับอยู่ๆก็มีสงครามอยู่ๆก็มีฝุ่นPMอยู่ๆก็มีต่างๆนานาที่อะไรเมื่อก่อนสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่คาดคิดมันเร็วขึ้นมากเราไม่สามารถคาดคิดอะไรได้เลยตรงนี้เนี่ยผมอยากจะทำสถานที่นี้ครับไว้สำหรับพักใจเลยครับไม่อาจจะไม่มีสัญญาณอาจจะมีนะครับไม่อาจจะไม่ได้ตัดขาดโลกภายนอกขนาดนั้นทางดีมีเซเว่นแน่นอนครับแต่ว่า เรื่องของบรรยากาศเรื่องของภูมิทัศน์ผมว่าที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนในโลกแน่ๆครับพรุ่งนี้ภาวนานะครับช่วยกันภาวนา50ท่านว่าให้ฟ้าเปิดจะได้เที่ยวสนุก
1: ค่ะเท่าที่น้องสแตมเองเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมาใต้นะคะคุณผู้ฟังเองหลายๆท่านที่อาจจะจดจำว่าแต่ภาพทุเรียนทางจันทบุรีแล้วก็พี่หนิงพาไปชิมมาแล้วหลายครั้งเนี่ย ครั้งนี้พามาชิมถึงถิ่นชุมพรพี่เล้งอยากจะแนะนำการันตีอะไรยังไงคะนาทีสุดท้ายครับ
3: โอ้โอเคของที่ส่วนครับผมอยากให้นึกถึงความเป็นธรรมชาติครับออร์แกนิกทุกอย่างพิสูจน์ได้จะมีดมได้จากมือคนทำตั้งแต่คุณปู่ก็ยังอยู่ครับคุณพ่อก็ยังอยู่จนมาถึงรุ่นผมแล้วทุเรียนที่สวน3เจเนเรชันนะครับไม่ใช่เป็นโอกาสเดียวหรือว่าเป็นโอกาสน้อยมากที่จะเจอทุเรียนใน3เจเนเรชันที่3เจเนเรชันยังอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากันผมก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องของที่สวนผ่านสื่อออนไลน์ที่ผมถนัดผ่านสื่อเรื่องราวที่ผมถนัดให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมอยากนำเสนอก็คือธรรมชาติครับพิสูจน์จับมือดมได้ 100% ออร์แกนิกแน่ๆครับเราอย่ามาคาดคือไม่ผมไม่อยากให้คาดหวังถึงทุเรียนผมอยากให้คาดถึงธรรมชาติเมื่อก่อนที่ทุเรียนไม่เคยมีเคมีไม่เคยมีปุ๋ยไม่เคยมีชีวพันธุ์เราเคยผ่านกันมาแล้วแน่ๆครับผมยังไม่ทานเลยเมื่อก่อนคนกินทุเรียนบ้านอร่อยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องลองมาทานครับโอ้วิวดีมากเลย
1: นี่ค่ะเรากำลังจะมัดทานข้าวกันแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปพบกับคุณเล้งนภัทรนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งในรายการของ Think to Go ค่ะ
2: ครับผม
3: ยินดีมากๆเลยนะครับยินดีที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้อนรับครับนี่มีแฟนคลับ FC ทักมาหาผลไม้แล้วครับทักมาจองผลไม้แล้ว
1: ได้ค่ะได้ค่ะพี่นิรุธบอกว่ามีเหลือให้คนกรุงเทพขนกลับไหมครับ
3: โอ้ดี
2: ดีคนนั้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะได้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณเล้งมากๆเลยนะคะ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราต้อนรับนะครับ
2: ครับ
3: เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: นะคะสวัสดีครับ
1: มีไหมนี่ค่ะมีของรอให้เรามาอุ่นหนุนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้าน
2: โอเคพี่เก่งน่าจะสัญญาณไม่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอทิ้งทวนครับฝากรายการ Modern Market ออนไลน์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องจบเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
5: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ิทธิ์ฟุตบอลโลกบ่ายนี้มีรายงานอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์จับตารองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองจีนเข้าพบนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสข่าวจีนเตรียมส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมให้กัมพูชาไม่ใช่แค่รถถังยืดเยื้อกว่า10ปีวันนี้ศาลนัดชี้ชะตา2ชาวอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์ปี58ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิด5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยคดีหลอกมาดามอ้อยอิหร่านสั่งปิดฮอร์มุสเต็มรูปแบบอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูเรื่องของข่าวดีกันก่อนครับหลังจากแฟนบอลชาวไทยรอลุ้นว่าจะได้ดูฟุตบอลโลก2026หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องจนเมื่อคืนที่ผ่านมากับแจ๊สได้ประกาศยืนยันว่าสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้มาแล้วนะครับเพื่อให้คนไทยได้ชมเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยช่วงดึกที่ผ่านมาหลังจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนโพสต์ยืนยันคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากนั้นเพจแจ๊สกรุ๊ปบริษัทแจ๊สมีทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สครับได้โพสต์อย่างเป็นทางการผ่านเพจ Facebook เวลา 22:50 นาทีสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทยแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพทำให้ชาติอาเซียนทั้ง11ประเทศได้ชมฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากก่อนหน้านี้มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ประกาศคว้าสิทธิ์ซึ่งวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่สเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์เวลา 14:00 น.โดยจะมีดร.โสรัตน์อัศวะประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินพร้อมด้วยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนจะร่วมให้รายละเอียดแพ็กเกจสำหรับแฟนบอลพร้อมกันนี้ครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นกันเองบนพื้นฐานความไว้วางใจนางสาวเซียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกันกว่า19คนมีนายจังเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายใต้ตงชางรองประธานคณะกรรมการด้านกิจการเศรษฐกิจนายเทียนเผยเหียนกรรมธิการคณะกรรมการด้านกิจการสังคมและกฎหมายนายเหยาเจี้ยนหงกรรมธิการคณะกรรมการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬาของสภาที่ปรึกษาด้านการเมืองแห่งประชาชนจีนนะคะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกวุฒิสภาระหว่าง 11-12 มิถุนายนนี้ซึ่งในรายละเอียดสาระสำคัญในการเข้าหารือนะคะจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกได้กล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยความยินดีพร้อมชื่นชมบทบาทประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยเป็นกันเองอบอุ่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันทางนี้รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะบอกว่ายินดีที่ได้เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและก็ยังชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมน นตรีไทยในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่ามิตรภาพระหว่าง2ประเทศพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการหารือครั้งนี้ก็เลยให้ความรู้สึกใกล้ชิดคุ้นเคยพร้อมทั้งฝากความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนค่ะมายังนายกรัฐมนตรีไทยด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องความสัมพันธ์ไทยจีนความพิเศษใกล้ชิดในทุกระดับตั้งอยู่บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี68ก็สะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศคำกล่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันขณะที่ฝ่ายจีนค่ะกล่าวชื่นชมการเสด็จเยือนจีนว่าเป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้นำจีนแล้วก็ย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนมีรากฐานความมั่นคงแล้วก็มีอนาคตร่วมกันที่สดใสค่ะนอกจากนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมก้าวหน้าทุกครั้งที่ได้หารือกับจีนก็ต่างสามารถพูดคุยอย่างเปิดกว้างสบายใจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นโอกาสนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับไทยแล้วก็ไทยก็ขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวที่สะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันค่ะ
2: ส่วนกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชานะครับผู้ช่วยดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงครับได้ถอดรหัสนัยยะตรงนี้โดยมองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตหรือว่าซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธจำพวกนี้ครับเป็นอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวข้องกับสงครามตามแบบซึ่งต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจแล้วก็ไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติไปนานแล้วนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือว่าการซื้อเพราะถ้าให้เปล่าก็ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเวลานี้ก็ได้ครับเพราะจะทำให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดขึ้นแต่ถ้าเป็นการสั่งซื้อก็เป็นการสั่งจ่ายอย่างชัดเจนจีนก็มีความจำเป็นต้องส่งมอบซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญแต่ก็ไม่สามารถยืนยันว่าให้เปล่าหรือว่าสั่งซื้อกันแน่แต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะว่ากัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักและโดยทั่วไปครับจีนมักให้เปล่าแบบต่างตอบแทนเช่นค่าเช่าฐานทัพเรืออาจจะจ่ายเป็นอาวุธก็เป็นปัญหาซับซ้อนเพราะไม่มีการยืนยันว่าที่มาที่ไปของการซื้อขายนั้นเป็นอย่างไรสุดท้ายก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยคุยกับจีนเวียดนามสปป.ลาวก็ยังไม่สามารถที่จะชะลอการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาได้ซึ่งกัมพูชาก็คงจะมองแบบเดียวกันอาวุธที่ไทยสั่งจากสหรัฐก็ทยอยส่งเข้ามาที่ไทยเหมือนกันและบางช่วงเป็นการให้เปล่าจากการซ้อมรบระหว่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องคุยกันว่าหากไม่มีการนำอาวุธล็อตใหม่ๆเข้ามาจะดีกว่าหรือไม่สำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งนี้การกระทำของกัมพูชาล่าสุดยังสอดคล้องกับกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในแง่ของการแสดงท่าทีและกดดันไทยในสี่ทิศทางก็คือเวทีระหว่างประเทศเวทีอันครอสเวทีสหประชาชาติและเวทีทวีปภัยคีระหว่างไทยกัมพูชาทั้งหมดสอดประสานกันว่ากัมพูชากำลังขยับแนวรุกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศผลประโยชน์ทางเวทีระหว่างประเทศและผลประโยชน์เฉพาะเช่นการเจรจารอบใหม่ของอันครอสที่กัมพูชาทำไปพร้อมๆกันดร.ปณิธานยอมรับว่าสิ่งที่ไทยเราต้องทำนะครับนั่นก็คือยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังกว่านี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะพูดถึงกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพไม่ได้หยิบยกในประเด็นนี้มาหารือเป็นกรณีพิเศษนะแต่ในเรื่องนานด้านการข่าวตรงนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาเท่านั้นในส่วนกองทัพก็มีความสนใจอยู่แล้วกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในมุมมองในเรื่องของความน่ากังวลสำหรับอาวุธของจีนค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหลายประเทศจริงๆแล้วก็เป็นลูกค้าของจีนอยู่แล้วไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาประเทศเดียวกองทัพไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ไม่ประมาทติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอดเวลาขณะนี้ไม่มีการใช้อาวุธนะคะความเป็นอยู่ของแนวหน้าขณะนี้มุ่งปรับปรุงที่มั่นให้ปลอดภัยพัฒนาเส้นทางเพื่อลาดตระเวนส่งกำลังบำรุงเพื่อให้งานดูแลด้านความมั่นคงมีประส ิทธิภาพส่วนการกระทบกระทั่งพื้นที่ชำนาชายแดนเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงก็มีการประสานชุดประสานงานทำความเข้าใจระดับพื้นที่แก้ปัญหากระทบกระทั่งทางวาจานะคะทั้งนี้ก็อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้กรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในภาพรวมพลตรีวินไทยก็มองว่ายังไม่น่ากังวลการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่กระทบในด้านการคุกคามและที่สำคัญค่ะขีดดอกจันกาเส้นใต้ไว้พลตรีวินไทยบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมสูงมากแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะ2ครั้งที่ผ่านมามากค่ะ
3: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่แดเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวล นะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพที่สองกองทัพที่หนึ่งอ่ะเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันนี้เราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะเพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู่นึกออกไหมฮะส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีนึง
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้าน

0: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เขาพบนายกรัฐมนตรีเสนอ3วาระเร่งด่วนได้แก่การปฏิรูปภาคเกษตรการแก้ปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมเสนอจัดตั้งกรอรายด้านนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนครับวันนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีพร้อมครม.และผู้บริหารภาครัฐเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและนำเสนอข้อเสนอของภาคเอกชนครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อเสนอด้านการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับภาคเอกชนเสนอให้เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติหรือว่าซีโร่คอร์รัปชันที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพร้อมผลักดันทบทวนกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ Reinvent Thailand พร้อมกันนี้ครับยังเสนอให้เร่งปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาโดยยกระดับการบริหารจัดการน้ำใช้กลไกเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมตลอดจนการตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานครับเพื่อเพิ่มรายได้และก็ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยในระยะยาวภาคเอกชนยังเสนอให้รัฐบาลครับผลักดันการเจรจาการค้าและก็การลงทุนระหว่างประเทศอย่างบูรณาการสนับสนุนสินค้า Made in Thailandในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก็จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อเสนอแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอรายด้านครอบคลุมสาขาสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการค้าเกษตรท่องเที่ยวพลังงานเทคโนโลยีและ SME เพื่อกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อยกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเช่นโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระจายการใช้จ่ายสู่เมืองรองควบคู่กับการลดต้นทุนพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันและก็ก๊าซหุงต้มรวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและโครงการประกันภัยสินเชื่อขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบในหลักการนะครับในการใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครับ
3: ศาลสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้เจ๊อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์และผิดพรบ.คอมค่ะวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาและนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มนางสาวสารินีนุชนาธแฟนของนายนุนายปินทิรานางสาวปินทิราการิวันเป็นพี่สาวทนายตั้มนะคะรวมไปถึงยังมีนางสาวแก้วสวรรค์สุขผลเป็นพนักงานโชว์รูมรถยนต์ด้วยนะคะในฐานความผิดช่อโกงอันเป็นธุระปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินสมคบฟอกเงินโดยร่วมกันช่อโกงจากเจ้อ้อยให้โอนเงินมาหลายครั้งรวมกว่า100ล้านบาทเพื่อให้ลงทุนทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทซื้อรถเบนซ์13ล้านจ่ายเงินค่าจ้างศิลปินจีนผ่านบิตคอยน์39ล้านการจ่ายเงินทั้งหมดเจ้อ้อยยืนยันถูกทนายตั้มช่อโกงหลอกลวงแต่ทนายตั้มอ้างให้โดยเสน่หาสำหรับคดีนี้ทนายตั้มขึ้นว่าความด้วยตัวเองในฐานะทนายด้วยสุดท้ายศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานตัดสินทนายตั้มมีความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนก็รวมจำโทษ5คุก ก็รวมโทษจำคุก5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหายเจ้อ้อย12,500,000 บาท72,500,000 บาทดอกเบี้ยด้วยนะคะภายหลังศาลตัดสินนายเดชากิติวิทยานันท์และนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมความผิดฐานฉ้อโกงที่ทนายตั้มโดนคุกจำคุก4ปี6เดือนสืบเนื่องจากทนายตั้มนั้นให้เจ้อ้อยโอนเงิน71ล้านอ้างว่าจะนำไปดำเนินธุรกิจหวยออนไลน์และอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ศาลพิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งแชทไลน์ว่าส่งให้ใครบ้างเงิน71ล้านบาทถูกโอนไปที่ไหนปรากฏว่าเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทนายตั้มไม่ได้โอนไปนำไปใช้ในธุรกิจหวยออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยการเสน่หาตามที่ทนายตั้มอ้างพิสูจน์ได้ว่าเจ้อ้อยถูกฉ้อโกงศาลจึงลงโทษในประเด็นนี้ก็คือจำคุกทนายตั้ม4ปี6เดือนนอกจากนี้ยังมีกรณีซื้อรถเบนซ์13ล้านบาทที่มีการออกใบเสร็จปลอมและนำเอกสารเท็จบวกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการหลอกลวงก็เลยสั่งจำคุก1ปี6เดือนส่วนประเด็นเงิน39ล้านเป็นเงินค่าจ้างศิลปินจีนศาลมองว่าผู้กระทำผิดคือนุและสาศาลแยกคดีและมีการสารภาพและพิพากษาออกไปแล้วส่วนทนายตั้มมองว่าไม่ได้ร่วมในขบวนการดังกล่าวแค่รับผลประโยชน์จึงไม่ได้สั่งลงโทษประเด็นนี้ประเด็นการก่อสร้างออกแบบโรงแรมมูลค่า9ล้านศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบหักหัวคิวจึงไม่ใช่การฉ้อโกงจึงไม่รู้จักลงโทษในประเด็นนี้ในส่วนห้องพิจารณาคดีค่ะทนายตั้มได้แถลงภายหลังการอ่านคำพิพากษาของศาลก็ขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้หลักฐานบุคคลไม่ได้ต่อมาทนายตั้มก็เดินออกจากห้องพิจารณาได้หยุดคุยกับญาติและยอมรับมั่นใจคดี71ล้านบาทมากว่าไม่ได้กระทำผิดและมีหลักฐานทางแชทที่พูดคุยกับทางฝั่งโจทก์อย่างละเอียดแต่ไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับศาลชั้นต้นนัดอ่านคำพิพากษาคดีมิวระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเมื่อปี58ครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น20คนบาดเจ็บกว่า100คนครับคาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับเช้าที่ผ่านมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาอาดาคารักนะคาราดักนะครับหรือว่าบิลานโมฮัมเหม็ด10ข้อหาครับแล้วก็นายไมไรลียูซูฟู9ข้อหาอาทิในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่17สิงหาคมปี58บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนครับต่อมาตำรวจตรวจจากภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงพบภาพชายชาวต่างชาติสวมเสื้อเหลืองนำกระเป๋าเป้ไปวางไว้ใต้มานั่งริมรั้วศาลพระพรหมก่อนเดินออกไปจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นจากการสืบสวนสอบสวนพบระเบิดถูกประกอบขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านหนองจอกจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักอย่างละเอียดพบของกลางเป็นอุปกรณ์ประกอบระเบิดชนิดเดียวกันจำนวนมากในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนแต่กลับคำให้การในชั้นศาลอ้างไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องขอต่อสู้ในชั้นศาลครับสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นช่วงปี58ในยุคของคสช.ถือเป็นคดีความมั่นคงผู้ต้องหาทั้งคู่จึงถูกดำเนินคดีที่ศาลทหารกรุงเทพต่อมามีคำสั่งยุบการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารก่อนโอนย้ายสำนวนคดีนี้ให้ศาลอาญากรุงเทพใต้และก็หยุดชะงักไปเมื่อปี62เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นานถึง2ปีครับนอกจากนี้ในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยทั้ง2คนได้ขอเปลี่ยนล่ามหลายครั้งอ้างว่าไม่ไว้ใจการแปลความ อาจจะไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตนเองเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองคนใช้ภาษาอุยกูร์และสำหรับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ได้เบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมารับฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
3: เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งวันเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ตามภาพข่าวที่ดิฉันดูเมื่อเช้าค่ะน้ำท่วมนะคะมีผู้ประสบภัยชาวบ้านในชุมชนเมืองเก่าพัฒนาถนนพลับพลาตำบลกระบี่ใหญ่เทศบาลเมืองกระบี่ฉีดน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าหลังกระแสน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาตำบลทับกริกล้นตลิ่งท่วมชุมชนเมื่อช่วง 3:00 ที่ผ่านมาค่ะหลังจากฝนตกหนักตลอดคืนวานน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านไม่ทันก็เสียหายไปจำนวนมากน้ำท่วมบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเทศบาลเมืองกระบี่เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาล1ท่าแดงผู้เข้าพัก21คนมัสยิดกระบี่ใหญ่มีผู้เข้าพัก60คนรวมถึงผู้พักพิงทั้งสิ้น81คนขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย3ตำบลอ่าวลึกใต้มีประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้น260ครัวเรือนระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรล้นที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนเข้าของเครื่องใช้เสียหายที่นอนตู้เตียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดค่ะล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายระดับน้ำท่วมขังลดลงต่อเนื่องจากที่ฝนหยุดตกก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในคลองกลางเริ่มลดระดับลงแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกซ้ำในพื้นที่ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชรายงานว่าในหลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนสูงสุดถึง181มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังขณะที่วันที่12ถึง15มิถุนายนนี้คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะ
2: ราคาน้ำมันพุ่งหลังสงครามปะทุอีกนะครับกลุ่มโรงกลั่นไทยยืนยันจัดหาเพียงพอครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านและลอกใหม่หลังเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสหรัฐถูกยิงตกเมื่อวันจันทร์ในขณะที่กองทัพเรืออิหร่านก็ประกาศว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสและเส้นทางเดินเรือถูกปิดโดยสมบูรณ์สำหรับเรือทุกประเภทตลาดกังวลว่าสงครามอิหร่านอาจจะยืดเยื้อครับส่งผลให้อุปทานพลังงานอยู่ในภาวะชะงักงันเป็นเวลานานขึ้นสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้นไป 2.94% สู่ระดับ 92.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brentส่งมอบเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น 2.52% สู่ระดับ 95.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับนางรุ่งนภาจันชูเกียรติประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ากลุ่มโรงกลั่นได้ติดตามสถานการณ์ตลาดพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการจัดหาเส้นทางการขนส่งแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจส่งผลต่อการจัดหาน้ำมันพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์แล้วก็การวางแผนจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ค้าและผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคแล้วก็ปรับแผนจัดหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวครับเป็นผลจากการลงทุนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโรงกลั่นอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถรองรับน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาโดยตั้งแต่เกิดภาวะความไม่สงบในตะวันออกกลางกลุ่มโรงกลั่นได้เพิ่มการจัดหาน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่นๆเช่นแอฟริกาตะวันตกและก็สหรัฐส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางลดลงจาก 60% ในภาวะปกติเหลืออยู่ 30% ครับซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ยังสามารถรับมอบจากท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์ได้อยู่ครับ
3: ค่ะในส่วนของทองคำก็ราคาผันผวนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำลดลงในเวลา 11:10 น.วันนี้ราคาเปลี่ยน15ครั้งรวมๆนะคะร่วงลงแล้วกว่าเมื่อวานนี้ 1,450 บาทโดยราคาทองคำแท่งต่ำสุดเช้านี้ขายออกบาทละ 63,400 บาทนะคะบนฐานคำนวณราคาทองโลกที่ 4,060 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยน 32.94 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ราคา คะปิดวันนี้สัญญาทองคำตลาดโกลเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 153.10 ดอลลาร์หรือ 3.57% นะคะราคาทองโลกปิดร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหนุนราคาน้ำมันพุ่งทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นกดดันราคากดดันให้เฟดนะคะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยทางนี้ค่ะทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวหลุดแนว 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดจะกลับมาปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้ค่ะ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบแล้วครับกองบัญชาการทหารหลักและกองทัพเรือพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประกาศวันนี้ครับว่าสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบอย่างไม่มีกำหนดเพื่อห้ามเรือทุกชนิดรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่พยายามฝ่าฝืนหรือว่าแล่นออกนอกจุดทอดสมอในอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานจะตกเป็นเป้าโจมตีทันทีเพราะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ทำภารกิจลับช่วยเหลือเรือพาณิชย์กว่า200ลำให้ผ่านช่องแคบนี้มาได้ครับตั้งแต่เดือนก่อนทำให้สถานการณ์ลำเลียงน้ำมันกว่า100ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดโลกได้สำเร็จก็ยืนยันด้วยนะครับว่าสหรัฐเป็นฝ่ายควบคุมเส้นทางเดินเรือในยุทธศาสตร์แห่งนี้ไม่ใช่อิหร่านครับ
3: ความคืบหน้าโศกนาฏกรรมหลายประเด็นทั้งไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงเครื่องบินโดยสารแอร์อินเดียตกแล้วก็ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐปีที่แล้วนะคะก็มีการไปติดตามความคืบหน้ากันมาที่เหตุไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยย่านไทโปของฮ่องกงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย168คนชาวบ้านอีกหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยล่าสุดมีความคืบหน้าคือทางการฮ่องกงยื่นฟ้องดำเนินคดีกับทางการนะคะอย่างกับบุคคล7คนแล้วก็บริษัท2แห่งผู้รับเหมาหลักในโครงการปรับปรุงอาคารบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าสมรู้ร่วมคิดช่อโกงฟอกเงินแล้วก็ข้อหาทางอื่นๆรวม25กระทงด้วยกันคณะกรรมการสอบสวนก็พบว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงความร่วมมือในการทุจริตอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI 171ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะภายหลังเปิดเผยภายใน1ปีซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนนี้เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องยนต์โดยละเอียดของสหรัฐยังไม่เสร็จสิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะในนครลอสแองเจลิสเริ่มต้นพิจารณาคดีลอบวางเพลิงของโจนาธานรินเดอร์เน็กซ์ผู้ต้องสงสัยคดีวางเพลิงเผาป่าในวันขึ้นปีใหม่1มกราคมปี2025ลุกลามกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ค่ะมีผู้เสียชีวิต12คนบ้านพักถูกทำลายเสียหายนะคะตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าค่ะโดยทนายฝ่ายจำเลยแย้งว่าริเดอร์เน็กซ์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่กำลังถูกใช้เป็นแพะรับบาปเพื่อปกปิดความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งตัวเขาอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกในรัฐบาลกลางสูงสุด45ปีถ้าถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณยิมินหวานเคลือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง

0: ที่จะเปลี่ยนมิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันพฤหัสจะมีสุดหล่ออาจารย์หัวหน้าแบงค์ผู้ฟันแนลมาอยู่กับเราครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
9: ครับคิดถึงกันนะครับใครคิดถึงกด111มาเลยนะครับเราต่อเนื่องกันมาตั้งแต่การคิดหาสินค้าหากลยุทธ์ต่างๆทำคอนเทนต์คอนเทนต์ต่างๆอันนี้เราลงสนามแล้วคราวนี้เรากำลังลงสนามเนี่ยจะลงสนามไหนมันคงต้องเลือกนะหัวหน้าแบงค์เนาะ
10: ใช่ครับ
9: ว่าสนามใหม่ที่เรารู้เราควรจะต้องไปเล่นนะครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าไม่รู้สนามเนี่ยเล่นยังไงก็แพ้นะ วันนี้เนี่ยสองค่ายยักษ์ใหญ่ของโซเชียลมีเดียนะออนไลน์เนี่ยคนติดจอเนี่ยติดอยู่สองจอระหว่างจอ Facebook กับจอ TikTok ถ้าทำค้าขายเนี่ยหัวหน้าแบงค์มองยังไงบ้างครับไปช่องทางไหนดี
10: จริงๆผมว่า2ช่องทางเนี้ยก็เป็น2ช่องทางที่เรียกว่าถ้าจะให้เลือกอันต้องเรียกว่าจะให้เลือกนะฮะมันก็เลือกก็พูดตรงๆก็เลือกยากทำไมถึงบอกว่าเลือกยากเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาดูก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนแล้วไอ้สินค้าเราเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับอีกทีนึงว่าลูกค้าของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเยอะที่สุดอันนี้คือคีย์สำคัญอันนี้คือคีย์สำคัญเพราะว่าถ้าเราเริ่มผิดเราไม่รู้อะเห็นเขาบอกว่าสมมติผมจะตัวอย่างเนี้ยถ้าวันเนี้ยเราบอกว่าเราจะขายเป็นแบบบ้านลักชัวรี่หรูเลยลักชัวรี่หรูเลยแหละแล้วแบบระดับร้อยล้านอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราจะไปขายใน TikTok นะติดตะกร้าอย่างเงี้ย
9: ครับ
10: มันก็ถ
9: ูกไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหม
10: แต่มันคงไม่ใช่แล้วไปติดตะกร้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องมองคายที่เลียของมันให้ดีว่าจริงๆลูกค้าอยู่ที่ไหน
9: ครับงั้นเราต้องมาลองคาแรคเตอร์แพลตฟอร์มหน่อยแล้วกันนะครับ Facebook เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเป็นโซเชียลมีเดียเนาะสร้าง engagement ให้คนมาอยู่ในแพลตฟอร์มเยอะแล้วก็ขายโฆษณาให้เจ้าของธุรกิจไปค้าขายซื้อโฆษณาเพื่อเข้าถึงลูกค้ามันคือธุรกิจโซเชียลมีเดียที่ขายโฆษณาได้นะมีได้จากโฆษณาส่วน TikTok มันเกิดมาอีกแบบนึงคือเกิดมาแต่วันแรกก็บอกว่าฉันอยากจะเป็นอีคอมเมิร์ซเลยเกิดมาเป็นอีคอมเมิร์ซแต่คนไทยอาจจะรู้จักแบบเต้นๆก่อนนะแต่จริงๆเขาตั้งใจเป็นอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วนะเขาเล็งมาเพื่อเป็นค้าขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดมาเพื่อค้าขายจริง

0: แต่ Facebook กลับรับมาได้ใช่ไหมฮะพวกเราเคยทิ้ง Facebook ไประยะหนึ่ง
1: ถูก
0: แล้วกลับรับกันมาตอนไหนครับคุณได้แบงค์
1: ก็จริงๆมันกลับรำมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละเอาผมพูดว่าสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเพราะว่ากลับรำมาเพราะอะไรเพราะว่ามันก็กลายว่าแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ดีพอเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าดีเหมือนกันเลยนะครับดีเหมือนกันแล้วก็วิธีแต่ต้องบอกว่าวิธีการการทำอ่ะถ้าคุณเข้าใจพื้นฐานมันอ่ะวิธีการทำอ่ะผมว่าเรียกว่าแทบจะไม่แตกต่างกันแต่อาจจะเทคนิคที่แบบเปลี่ยนโยงกันนิดนึงแต่ว่าผมพูดเลยว่าในเรื่องของการทำคอนเทนต์ผมเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่านะครับคือการคีย์การวางพื้นฐานโครงสร้างของการทำคอนเทนต์ของสองแพลตฟอร์มเนี่ยผมว่าเรียกว่าใกล้เคียงกันละผมเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆแล้วนะครับแต่
0: แ
1: ว
0: ล
1: ่
0: ้
1: า
0: วก็
1: คีย์สำคัญ
0: พอตอนนี้เนี่ยพอ Facebook เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่แพ้ TikTok แล้วเพราะว่าเพื่อนอะไรศัตรูของศัตรูคือเพื่อนแท้ของเรานะฮะ
1: ต้องครับ
0: มาTikTok บอกว่าเป็น e-commerce แพลตฟอร์ม
1: ครับ
0: Facebook ก็เลยไปจับกับ e-commerce แพลตฟอร์มแท้ๆนะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างอะไรนะน้องส้ม
1: น้อง
0: น้
1: ส
0: อง
1: ้ม
0: ส้
1: น
0: ม
1: ะฮะบ้านส้มมา
0: บ้าน
1: เ
0: ส
1: รี
0: ้
1: ยก
0: ม
1: คำเป็
0: น
1: น
0: ะ
1: บ้านส้มกันนะ
0: บ้านฟ้าบ้านส้มบ้านดำบ้านเขียวนะบ้าน
1: ค
0: ฟ
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: ไปจับกับบ้านส้ม
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ราจะพูดบ้านทำไมเนี่ยเขาพูดไปเลยว่าช้อปปี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับเฟซบุ๊กก็ไปจับมือกับช้อปปี้มาเป็น
1: ครับ
0: รวมร่างนะรวม
1: ใช่
0: ร่าง
1: ครับ
0: เขารวมร่างแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณนาแบง
1: อ่ะก็รวมร่างกันมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราสังเกตถ้าเราสังเกตช่วงระยะหลังๆระยะหลังๆนะถ้าใครที่แบบเล่นบน Facebook เองก็ตามรวมถึง Instagram ด้วยนะครับใช้ว่ารวมถึง Instagram ด้วยเพราะเจ้าของเดียวกันเนี่ยแหละก็คือเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมดูคลิป Reels เนาะคลิป Reels ก็คือคลิปแนวตั้งที่แบบ TikTok นั่นแหละเฮ้ยถ่ายอยู่ปุ๊บเฮ้ยมีตะกร้าสินค้าขึ้นมามีตะกร้าสินค้าเหมือน TikTok เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยทำไมเด้งเข้าไปที่ Shopee เลยเนี่ยไอเนี้ยแหละเขาเรียกว่าตะกร้าสินค้าของฝั่ง Shopee ที่มาผูกกับฝั่ง Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วซึ่งเนี่ยมันง่ายมากนะครับสามารถทำให้แบบลูกค้าเห็นสินค้าของเราแล้วก็เข้าไปยัง Shopee แล้วซื้อสินค้าได้เลยนะครับก็เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าเรียกว่าพฤติกรรมลูกค้าส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ถูกเรียนรู้มาแล้วว่าจะซื้อของซื้อยังไงในออนไลน์ถ้าจะซื้อปลอดภัยคุณไปช้อปปี้นะคุณเข้าไปช้อปปี้เนี่ยฉันมีผ่อนด้วยนะต้องเรียกว่าผ่อนเลยมีผ่อนผ่อนช้อปปี้เอ้ยอันนี้คุยเรื่องนี้ในพูดเรื่องผ่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคุยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช้อปปี้เนี่ยมันเป็นมีเคสบางอย่างนะคือแบบบางคนไม่มีบัตรเครดิตเรียกว่าบางคนไม่มีบัตรเครดิตแล้วเด็กๆเราเนี่ยแหละเอาเด็กๆเนี่ยวัย
0: อยารกไ
1: ุ
0: ด
1: ่
0: ้
1: นเ
0: ข
1: ลย
0: อ
1: เน
0: ง
1: ี่ยอยากได้ของเนี่ยโอ้มีอันนี้ผมพูดเลยมีเพื่อนเนี่ยแหละที่มีลูกแล้วแหละลูกทำอะไรฮะเอามีช้อปปี้มีช้อปปี้เนี่ยแล้วก็มีบัตรไอเอสเพเลเตอร์เนี่ยแล้วมีบัตรเนี่ยมันเอาไปทำอะไรฮะเขาไปผ่อนนะเขาไปผ่อนเลยนะผ่อน3 เดือน5 เดือนเนี่ยผ่อนซื้ออะไรครับซื้อของกินอะไรพวกเนี้ยซื้อของกินชาไข่มุกอันนี้นี่เราพูดแบบเราเห็นข่าวกันนึกว่าเรื่องเล่นนะเรื่องจริงหมดนะครับอันนี้พูดเลยนะว่าเรื่องจริงหมดนะคือผ่อนได้จริงนะครับแล้วพอมันมีเครื่องมือตัวนี้อยู่ครับมันเลยทำให้ช้อปปี้ได้เปรียบมากในโลกของการอีคอมเมิร์ซเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเพราะมันทำให้คนที่ซื้อของผ่านออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็แบบไม่มีเรียกว่าเงินสดไม่พอเนี่ยแล้วจะไปทำบัตรเครดิตเขาทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ช้อปปี้มันให้อ่ะมีให้อยู่ในมืออ่ะแล้วคุณยิ่งช้อปบ่อยก็ให้วงเงินไปวงเงินขึ้นไปอ่ะท็อปมันเลยทีนี้
0: ผมอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: มีคนมาสมัครโหแบบมาซื้อมือถือเพื่ออะไรมาซื้อซิมเพื่ออะไรบอกป้าจะเอาไปสมัครช้อปปี้ป้าสมัครช้อปปี้ทำไมครับเห็นว่าสมัครช้อปปี้แล้วได้เงิน
1: นั่นแหละ
0: ผ่อนของได้โอ้โหมันเข้าถึงนักผ่อนมือใหม่นะครับ
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ั้ง
1: ่
0: รุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาหมดแล้วตอนนี้
1: ใช่ใช่แต่ถ้าเรามองพฤติกรรมแบบเนี้ยมันแปลว่าอะไรถ้าเราพูดในแง่ของภาพรวมสังคมก็น่าเป็นห่วงใช้ว่าน่าเป็นห่วงแต่ถ้าพูดในแง่ของการตลาดพูดในแง่ของตล
0: โอ
1: าด
0: กา
1: เ
0: ส
1: นี่ย
0: อำนาจการซื้ออำนาจการซื้อของผู้บริโภคมีมากขึ้น
1: ใช่อำนาจผู้บริโภคมีมากขึ้นแล้วก็ผู้ขายก็ต้องเริ่มต้องง้อแพลตฟอร์มนะครับต้องเรียกว่าง้อแพลตฟอร์มแล้วเพราะว่าคือถ้าคุณจะมาทำพูดเลยวันนี้ถ้าวันนี้คุณจะมาสมมตินะวันนี้คุณขายครีมกันแดดแล้วคุณมาบอกว่าให้ลูกค้าไปซื้อบนเว็บไซต์หรือเซลล์เพจของคุณเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ทางแล้วผมคุณจะมาสร้างแพลตฟอร์มแล้วให้คนไร้ถ้าเขาไปซื้อเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเดิมผมเรียกว่าพูดเรื่องตรงนะมันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าพฤติกรรมต้องเรียกว่าเราต้องดูภาพใหญ่เนาะภาพใหญ่คือลูกค้าตอนเนี้ยเขาไหลไปที่ไหน เขาไหลเป็นตรงจุดเนี้ยแสดงว่าคุณจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขาลากกลับมาเนี่ยคุณต้องให้การศึกษาหรือ educate เขาหนักมากเพื่อให้เขากลับมาซื้อนะครับซึ่งมันเรียกว่าหนีก็ไม่พ้นแล้วเรียกว่าหนีก็ไม่พ้นแล้วมันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยแหละติดงอมแงมในการซื้อข
0: ใช
1: อง
0: ่
1: ผ่าน Shopee นะครับ
0: convenience is the king
1: ใช่ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนผมอยู่ในแวดวงธุรกิจค้าปลีกเขาบอกว่า location is the king
1: ครับ
0: location ดีค้าปลีกยังไงก็ชนะนะครับแต่วันนี้ location มันเปลี่ยนมัน
1: ใช
0: ไม่
1: ่
0: ใช่
1: ใช่
0: physical ละมันเป็น
1: ใช่
0: ดิจิตอลละมันก็อยู่บนมือถือนี่แหละมือถือสะดวกกว่าเดินไปร้านแน่นอน
1: ใช่ใช่
0: นะฮะ
1: น่ะทีนี้มันพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรครับตัวเลือกของเราเนี่ยในการทำโฆษณาบน Facebook เนี่ยอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะในแง่ของการทำโฆษณาบน Facebook เนี่ยแล้วหรือทำการตลาดบน Facebook เองก็ตามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าสินค้าใครที่เป็นสินค้าที่เหมาะกับ Shopee ใช้คำว่าเหมาะกับ Shopee นะฮะมันไม่ได้แปลว่าทุกสินค้าจะเหมาะกับ Shopee นะแต่ทุกสินค้าที่เหมาะกับ Shopee เนี่ยมันควรจะต้องเอาไปลงใน Shopee บ้างอ่ะใช้คำนี้เลยนะเพราะว่ามันไม่งั้นน่ะคุณก็จะเสียลูกค้าส่วนใหญ่ตรงเนี้ยไปแน่ๆเรียกว่าไปแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าคุณจะมานั่งขายเองขายในแชทปิดการขายในแชทเนี่ยมันปิดได้ไหมได้ยังได้อยู่แต่มันก็คือคนกลุ่มนี้ก็จะน้อยลงหรือจะไปปิดการขายบนเว็บไซต์ผมก็ว่าก็น่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราถามกันทุกวันนี้แล้วกันทุกวันนี้เราเข้าเว็บไซต์ล่าสุดกันเมื่อไหร่เรายังเรานานแล้วเหมือนกันนะฮะ
0: นานผมก็จะมีบ้างครับเข้าไปเลือกซื้อเครื่องจักรอาจจะไปดูต้องมีเว็บไซต์แต่คือถ้าเป็น B2B อาจใช้อยู่
1: ใช่
0: B2B เราอาจใช้อยู่ดูโรงงานหาแพ็กเกจจิ้งยังเข้าเว็บไซต์อยู่
1: หรืองานบริการอย่างเงี้ย
0: งานบริการคลินิกหาคลินิกสักที่หนึ่งนะฮะอยากทำหน้าเซิร์ชไปเจอโอ้โหเยอะแยะเข้าไปจิ้มดูสักหน่อยสิก็ดูเว็บไซต์ดูโปรไฟล์เขาหน่อยนะแต่ถ้าเป็นแบบซื้อนาฬิกาเนี่ยผมเพิ่งซื้อนาฬิกามามีคาทีโอรุ่นที่ใช้ตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยผมก็มาช้อปปี้ช้อปปี้เพราะผมไปหาตามห้างไม่มีละรุ่นราคาแบบนี้รุ่นเก่าร
1: ุ่นเก่าๆไม่มีละ
0: ไม่มีช้อปปี้มีผมซื้อไม่ได้ F91W เนี่ยโอ้โหคลาสสิกมาก40 ปี
1: ใช่อันนี้
0: ช้อปปี้
1: ช้อปปี้ง่ายเอาอย่างตรงๆเนี่ยเอาผมซื้อ iPhone เนี่ยผมยังซื้อผ่านช้อปปี้เลย
0: อุ้ยจริงเหรอ
1: เราพูดกันตรงๆเลยเนี่ยผมซื้อช้อป
0: ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับเคยซื้ออะไรผ่านช้อปปี้แล้วมูลค่าสูงสุดผมอยากรู้จริงๆเดียวนะผมมีคนซื้อ iPhone ผ่านช้อปปี้ด้วย
1: เฮ้ยอาจารย์โอพูดไปเล่นนะผมไปดูยอดขาย iPhone ในช้อปปี้นี่เป็นแสนนะฮะต่อ SKU เนี่ย
0: เดี๋ยวแสนชิ้นนะ
1: เป็นแสนชิ้น
0: iPhone เนี่ยนะ
1: เอาโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนี่แหละ18ใช่ไหมเนี่ย18 Pro Max นี่แหละ
0: ไอ้ยะโอ้โหนี่แหละครับอำนาจซื้อนะเพราะว่าบางคนแบบผ่อนทางผ่านช่องทางธรรมชาติไม่ได้
1: ใช่
0: ต้องผ่าน
1: ที่นี่
0: ช่องทางดิจิตอล
1: แต่ผมไม่ได้ผ่อนนะผมก็ซื้อเต็มแหละแต่ว่า
0: ครับ
1: เขาอาจจะประเด็นค
0: ือ
1: เราซ
0: ื้
1: อแต่ไอ้ขิงไม่ขิงอะไรเท่าไหร่ประเด็นคือซื้อในนี้มันถูกกว่า
0: อ๋อมันมีตัวเลือกใช่เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันสมบูรณ์เนาะมันไม่มีร้านเดียวเราเดินเข้าห้างมันมีอยู่ร้านสองร้าน
1: ค
0: นช้อปปี้นี่มีเป็นกระตักเลย
1: ใช่แล้วมีเยอะอ่ะในที่มันวิธีการคัดก็ง่ายเพราะว่าอ่ะถ้าคุณกลัวของปลอมคุณก็ไปซื้อร้านมออ่ะร้านมอคือร้านที่ได้รองรับแล้วแล้วก็คุณก็มีพวกไอสตูดิโอเยอะแยะมากมายอยู่นะเราเจอพวกมีรองรับพวกก็รับประกันแล้วว่าของแท้อะไรเงี้ยก็รู้แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ประเด็นคือถ้าเราไปซื้อแบบพวกค่ายมือถือต่างๆใช่ไหมฮะหรือไปที่ศูนย์จริงๆอะไรเงี้ยราคามันก็คือราคาที่ยืนเบสแต่ว่าอันนี้เราพูดตรงๆนะว่าใน Shopee เองเนี่ยถ้าเราไปซื้อกันเนี่ยบางทีมันถูกกว่าหน้าร้านแบบบ่อยมากเรียกว่าบ่อยมากคือทางแพลตต้องพูดอย่างนี้นะทางแพลตฟอร์มอะเนาะทางแพลตฟอร์มของพวก Shopee เนี่ยเขาก็ไม่คุมราคาหรอกแล้วครัวตัวส่วนกลางของออโทไรเองก็คุมราคาไม่ได้เพราะ Shopee ชอบมีอะไรแปลกๆอะไรแปลกๆคือลดอยู่ๆก็ลดโหดแล้วโดยที่เจ้าของร้านไม่รู้เนี่ยลดลงมาดั้มมาอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าออฟไลน์กับออนไลน์ตีกันก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นแบบนี้แหละ
0: เคยที่บ่อยๆเคยที่บ่อยๆว่าโอ้โหมีคนเอาสินค้าแบรนด์เราไปขายบนออนไลน์เขาไม่ได้จะลดนะแต่ลูกค้ามีโค้ดส่วนลดมาลดเอง
1: ใช่ใช่ อันนี้เราอันนี้เราเอาเนี่ยพูดตรงๆนะคือหลายคนก็แบบกังวลใช่ไหมฮะกังวลแล้วก็โดนลูกค้าหรือเรียกว่าซัพพลายเออร์ไอคนที่เป็นตัวแทนของเราเอาของเราไปขายในออฟไลน์แล้วไปเสิร์ชใน Shopee แล้วเจอแบบราคาเราถูกกว่าแล้วเราก็แบบ เออเราก็แบบไม่กล้าขายอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันตรงๆนะครับว่าไอเนี่ยไอที่มันลดราคาบางทีเนาะผมพูดละเกือบ70-80%อ่ะเจ้าของแบรนด์ไม่ได้เป็นคนลดเออเรียกว่าเจ้าของแบรนด์ไม่ได้คนลดช้อปปี้นี่แหละมันอยู่ๆมันจับไม่ลดเองนะฮะอันนี้มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณจะขายถ้าขายเป็นออฟไลน์กับออนไลน์อยู่นะฮะก็ต้องวางสเต็ปเรื่องของการตั้งราคาดีๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเยอะเรียกว่าเยอะเลยเยอะเลยนะครับแต่ที่ประเด็นคืออ่ะเรากลับมานะพอเรารู้แล้วว่าโอ้อำนาจของช้อปปี้อ่ะผมว่าน่าจะที่สุดแล้วแหละเออเรียกว่าที่สุดว่าผมคิดว่ามันเหนือว่าติ๊กต็อกไปอีกระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันกินตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําระบบขนส่งการชําระเงินทุกอย่างมันอยู่กับเขาหมดแล้วอ่ะนะครับแล้วมันก็เลยทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคอ่ะแห่ไปที่นึงถ้าฉันจะไปซื้อของฉันไม่ซื้อที่นี่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วบวกกับอ่ะแต่ข้อเสียคือ Shopee มันไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเองอ่ะไม่มีแพลตฟอร์มคืออะไรก็คือมันมีแค่ซื้อของเนาะซื้อของหรือคนมาไลฟ์มาลงคอนเทนต์แต่คนไม่ค่อยไปเล่นกันหรอกเออเขาเรียกว่ามันไม่เล่นกันหรอกเพราะมันก็เป็นแค่แบบระดับแบบ BU นึงอ่ะนะ
0: เขา
1: ประเทศหนึ่งอ่ะ
0: ไปเพื่อซื้อ
1: ใช
0: ไม
1: ่
0: ่ใช้ชีวิต
1: ใช่ใช
0: ไม
1: ่
0: ่
1: เ
0: ส
1: ขา
0: เป
1: ไป
0: นเวลาไม่
1: ใ
0: เ
1: ช
0: หม
1: ่
0: ือน
1: ไม่สเปน
0: มันเหมือนกับอะไรนะเข้าร้านนี่เพื่อซื้อเลยไม่เดินเล่นในห้าง
1: ใช่ถูกต้องคือแบบโฟกัสมาแล้วว่าฉันจะมาเอาส่วนลดแล้วไปซื้อเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นเป้าอย่างงี้คือไม่ได้มาถ่ายเล่นดังนั้นพอมันเป็นแบบเนี้ย
0: ไม่มีครับใครแบบนั่งดูไลฟ์ช้อปปี้เพลินๆอย่างนี้ไม่มีครับ
1: ไม่มีหรอกผมถามล่าสุดเราดูตอนไหนอะผมดูอย่างล่าสุดผมรออะไรครับผมรอเก็บขวดแล้วผมก็ไปซื้อแล้วผมไปดูแล้วบายบายจ้าอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
0: โอเคแล้วแปลว่าถ้าเข้าช้อปปี้จะไลฟ์ก็ต้องมีโค้ดมาล่อใช่ไหมจะแบบ
1: ใช
0: มา
1: ่
0: นั่งไลฟ์ทุกวันให้คนมาติดตามเป็นไปไม่ได้
1: ไม่เป็นผมบอกเป็นไปไม่ได้อะ
0: ครับ
1: เพราะทุกคนมันก็มารอโค้ดกันแหละนะครับแล้วก็จริงๆร้านขายที่ขายดีในช้อปปี้ต่างๆนะฮะที่ไลฟ์ขายดีมันก็ได้โค้ดแหละเออผมพูดอย่างเงี้ยได้โค้ดที่แบบคนมาเก็บกับมีอภิสิทธิ์เรื่องของพวกติ๊กทองอะไรพวกเนี้ยอ่ะมันจะเข้าถึงเยอะแต่ว่าเข้าถึงเยอะสุดท้ายมันก็ล่อกันด้วยโค้ดกันอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญคืออ่ะเรารู้แล้วแหละว่าช้อปปี้อ่ะมันมีอํานาจแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีสิ่งหนึ่งก็คือไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะไม่มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังนั้นเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นฉันเลยโคกับสิ่งที่เรียกว่าพี่ใหญ่ในวงการก็คือ Facebook เนี่ยแหละ
0: เฟซบุ๊กก็เลยมาจับมือกันนะเพราะอย่
1: ใช
0: างไ
1: ่
0: รนะเฟซบุ๊กบอกว่าเดี๋ยวคนไปเล่นทิกตอกหมด
1: ใช่
0: ก็เอาหน่อยเอาอะนะรี
1: โควกั
0: เฟ
1: น
0: ซบุ๊กร
1: น
0: ี
1: ะ
0: วมาทำให้คนติดแล้วยังไม่มาเออติดเฉยๆไม่พอต้องช็อปได้ด้วย
1: ต้องช็อปได้ด้วย
0: เพื่อน
1: เ
0: ก
1: น
0: ั
1: ี่
0: น
1: ย
0: มาแล้วโมเดลถ้าผู้ประกอบการจะเอาสินค้าขึ้นขายบนเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเขาต้องเตรียมยังไงหรือว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับคุณดาเป็น
1: อ่ะนี่ผมแนะนำเลยนะอันนี้อาจจะมีทริคบางอย่างด้วยนะฮะคืออย่างนี้ครับคือถ้าจะเข้าบน Facebook เนี่ยแล้วขายใน Shopee นะใช้คำว่าขายบน Facebook ทำการตลาดบน Facebook แล้วขายในเพื่อ Shopee ด้วยนะฮะผมต้องคุยกันตกลงกันก่อนนะฮะว่าถ้าคุณจะเอาสินค้าไปขายใน Shopee เนี่ยวันเนี้ยต้นทุนสินค้าคุณอ่ะมันมากกว่า15%หรือเปล่าใช้ว่าณวันนี้นะเกิน15%ไหมอันนี้คำถามแรกก่อนเลยนะเกิน15%ไหมถ้าเกินถ้าผมพูดแบบใจร้ายนะอย่าเพิ่งทำดีกว่า
0: แปลว่านี่ยกนิ้วขึ้นมาสิบนิ้วสิบนิ้ว
1: ยังไม่พอ
0: ถ้าสิบนิ้วแล้วกำไปสองนิ้วแล้วคุณยังเหลืออยู่แปลว่าโอเค
1: ครับ
0: ใช่ไหมหักสองนิ้
1: ใช
0: วแล้ว
1: ่
0: คุณยังเหลืออยู่โอเคเอ้ย
1: ใช่
0: หักไปแปดนิ้วแล้วคุณยังเหลื
1: ท
0: ออยู
1: ำ
0: ่
1: เป็
0: เน
1: น
0: ี่ยใช้ชีวิตหยุดสองนิ้วได้ถือว่าโอเค
1: ครับ
0: เป็นโอเคแล้วโอเค
1: แต่นั่นแหละอย่างที่บอกไปฮะถ้าทำไมผมบอกว่าเฮ้ยถ้าต้นทุนสินค้าคุณอ่ะเกิน15%คุณถึงอยู่ไม่ได้ล่ะก็คือค่า GP นั่นแหละฮะเออค่า GP เนี่ยมันโหดมาก Shopee เนี่ยค่าเฉลี่ยที่เขาตีมาล่าสุดก็คือประมาณ27%ถึง30%แล้วเออมาไวมากนะตั้งแต่ผมจัดรายการกันที่96.5เนี่ยตอนนั้นยังอยู่แบบ12-15%นี่ขึ้นมา2 เท่าตัวใน2 ปีกว่า
0: อื
1: นะ
0: ม
1: ครับ
0: ก็หวังว่าท่านส.ส.ป้อมนะฮะผู้จัดรายการเราที่เข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็
1: คร
0: ต
1: ั
0: ้
1: บ
0: องพยายามเต็มที่นะฮะ
1: ครับช่วยพี่ป้อมก็ช่วยเต็มที่แล้
0: ช
1: ว
0: ่
1: ฮ
0: วย
1: ะ
0: กันหน่อยนะฮะ
1: แต่ว่าเนี่ยแหละอันนี้คือความจริงที่เราบอกว่าถ้าคือตอนเนี้ยเราเอาคู่ on fact เลยอะ on ความจริงอะ ถ้าคุณจะเข้ามาขายใน Shopee อ่ะแล้วถ้าต้นทุนคุณเกินอ่ะคุณขายเอามันใช้คําว่าขายเอามันแล้วนะเออคือขายดีจนเจ๊งอ่ะแน่ๆๆครับเพราะว่ามันไม่มีท่าอะไรที่แบบคุณจะขายใน Shopee แล้วได้กําไรอ่ะใช้คํานี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่า
0: แล้วทริคคืออะไรฮะทริคที่เตรียมไว้
1: ทริคที่เตรียมไว้อย่างนี้ฮะก็คือเนี่ยพอถ้าคุณรู้แล้วเรียบร้อยแล้วว่าถ้าคุณแบบต้นทุนมันได้ต่ำกว่าแล้วมีกำไรอะไรเงี้ยนะครับทีนี้วิธีการนะฮะผมแนะนำนี้นะฮะเวลาคุณทำการตลาดบน Facebook เนี่ยแหละบน Facebook เลยนะให้คุณติดลิงก์ Affiliate Shopee เข้าไปฮะ
0: ไม่ใช่ผมแบบทำมอผมขายใช่ไหมโอ้ถึ
1: ค
0: ง
1: ร
0: ทา
1: ัง บ
0: ขึ้นมอผมเอาลิงก์ของร้านผมเนี่ยมาแปะเฉยไม่ได้
1: ไม่ควรทำอย่างนั้นเลยครับ
0: ผมก็ต้องทำตัวเป็น Affiliator
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วผมเอาลิงก์แปะสินค้าร้านผมนี่แหละ
1: ถูกต้องครับ
0: เออผมกินคอมมิชชั่นตัวเอง
1: ก็ต้องยอมกินแต่หลายคนบอกแล้วทำไมต้องกินคอมมิชชั่นตัวเองให้เสียภาษีเพิ่มจงมาฟังคำดอกที่สองผมครับดอกที่สองผมเนี่ยมันคือคีย์สำคัญที่ผมแนะนำให้ทำคืออย่างนี้ครับการทำ Affiliate Shopee เนี่ยแม้จะทำร้านค้าของตัวเองเนาะทำสินค้าของตัวเราเองเนี่ยเราแปะใต้คอมเมนต์เนี่ยแปะใต้คอมเมนต์คอนเทนต์ของเราทุกคอนเทนต์เล่นบน Facebook เลยนะทุกคอนเทนต์เราบนพวก Facebook เอ่ยนะครับที่แปะไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คืออย่างนี้ครับก็คือสมมุติวันนี้เราขายเป็นหมอนใช่ไหมครับเราขายหมอนแล้วลิงก์ที่เราแปะใต้คอมเมนต์เนี่ยเป็นหมอนเลยเป็นหมอนรุ่นนี้เลยทีนี้ลูกค้ากดลิงก์ Shopee ไปแล้วซื้อสินค้าหมอนของเราเนี่ยเราได้ค่าคอมอยู่แล้วแต่เราจ่ายค่าคอมเองอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ที่มาประเด็นที่2นั่นแหละประเด็นที่2มาอยู่ตรงนี้ก็คือลูกค้ากดลิงก์ Shopee ของเราใต้คอมเมนต์ที่เป็นหมอนนี่แหละกดหมอนเข้าไปนะเสร็จปุ๊บเขาเข้าไปดูหมอนเสร็จปุ๊บเขาก็ไปดูสินค้าอย่างอื่นไปดูสินค้าอย่างอื่นคือไปดูร้านค้าอื่นเลยนะเช่นไปดูไซแมวอย่างเงี้ยไปดูไซแมวแล้วซื้อไซแมวซื้อไซแมวนะซื้อไซแมวนะไม่ใช่ของเราแล้วนะเราขายหมอน
0: ร้านอื่นเลย
1: ไซ
0: ร้าน
1: แ
0: อ
1: ม
0: ื่น
1: ว
0: เลย
1: ไปร้านอื่นด้วยนะฮะเราได้ค่าคอมครับ
0: โอ้นี่คือถ้าสมมติว่าผมเปิดร้านในมอแล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาร้านผมปุ๊บ
1: ครับ
0: ไม่ซื้อแล้วก็เดิ
1: ค
0: น
1: ร
0: ไป
1: ับ
0: เข้าร้านอื่นเดินเล่นไปช้อปปิ้ง
1: ครั
0: ร
1: บ
0: ้านอื่น
1: ครับ
0: ผมได้คอมมิชชั่นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อแล้วได้เยอะไหมครับได้เยอะไหม
1: ก็ได้ตามเรทผมเรียกว่าได้ตามเรทที่ทางร้านค้าให้เรียกว่าร้านค้าที่เขาติดไอ้ที่ลูกค้าไปซื้อสินค้านั่นแหละเขาให้เท่าไหร่เราได้ตามนั้นนะครับนี่อันนี้คือที่เราได้แล้วหลายคนบอกทำไมถึงได้ล่ะเฮ้ยมันไม่ใช่สินค้าของเรานี่ไม่ใช่ลิงก์ของเราอย่างนี้ครับไอ้ลิงก์ Affiliate ตอนเนี้ยที่ของ Shopee ที่เขาให้น่ะเขาให้เหมือนเราเป็นคนเราพูดอย่างนี้เลยกันเขามองว่าเราเป็นเซลล์เขามองว่าเราเป็นเซลล์เป็นเซลล์อะไรครับเป็นเซลล์หาลูกค้าเข้ามายังแพลตฟอร์ม Shopee ไปซื้อสินค้าให้เราเขาเลยให้เงินเรา
0: เราเปรียบเสมือนคนขับรถบัสขับรถบัสพาลูกค้าเข้าไปถึงร้านช้อปปี้แล้ว
1: ครับ
0: ซื้ออะไรในช้อปปี้
1: ครับ
0: คนขับรถบัสได้หมด
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โหนี่โมเดลแม่กิมล้างนี่นะ
1: แน่นอน
0: พาลูกค้ามาเถอะอยากจะซื้อร้านไหนในมอชั้นได้หมด
1: ใช่
0: โอ้
1: ใช่
0: แม่ต้อง
1: เน
0: ผ
1: ี่
0: ม
1: ย
0: ว่าเขามาเรียนรู้จากแถวชลบุรีเราเนี่ย
1: แต่อย่างที่บอกไปฮะว่าทิศกลยุทธ์เนี่ยต้องไปทำเป็นนะฮะตัวของ Affiliate แล้วก็ทำไม่ยากนะเข้าไปแอป Shopee นั่นแหละในมือถือเราเช่ากันนั่นแหละแล้วกดไปที่ฉากเนาะมันจะมีคำว่าโปรแกรม Affiliate นะฮะแล้วก็สม
0: ค
1: ั
0: ร
1: คร
0: ับ
1: เป็นเต็ดนะครับแล้วก็ไปเลือกสินค้าเรานั่นแหละเอาลิงก์ที่มันแชร์ปุ่มสีส้มๆอ่ะแล้วก็แปะใต้คอมเมนต์เลย
0: ซึ่งก่อนหน้านั้นร้านเราเข้าไปเนี่ยต้องกำหนดค่าคอมมิชชั่นด้วย
1: ใช่ครับร้านเราต้อง
0: ถ้า
1: โ
0: เ
1: อ
0: ร
1: น
0: า
1: โ
0: ไ
1: ด
0: ป
1: ย
0: ก
1: ผ
0: ด
1: ม
0: คอมม
1: น
0: ิช
1: ะ
0: ชั่นเราก็จะไม่สามารถจะมีค่าคอมให้ต
1: ค
0: ัว
1: ่
0: เ
1: า
0: อง
1: คอ
0: ไ
1: ม
0: ด้
1: ได้
0: เอาaffiliate ไม่ได้
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เกิดไปเหนียวไงเหนียวได้ไหมเหนียวแบบเปิดร้านไม่มี affiliate จะได้
1: ส่
0: ส
1: ว
0: ิ
1: น
0: ทธิ
1: น
0: ์
1: ั้
0: น
1: น
0: ี้ไหม
1: เฮ้ยแต่ตอนหลังๆคือถ้าเปิดร้านใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ไปตั้งนะเขาก็จะตั้งเรท of affiliate ไว้อยู่แล้วแหละว่าให้ประมาณขั้นต่ำแบบต่ำสุดๆอะเท่าไหร่ประมาณ3%อะไรประมาณนี้แหละนะครับ
0: พอสูญใช้ไอทีกำไรไม่เยอะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: อาจจะโด
1: ต้อง
0: นนิดหน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ใช่ครับทีนี้อ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าอีกตัวของคนที่เข้าไปลิงก์ของเราเนี่ยไปกดดูหมอนเนี่ยแล้วเขาไปซื้อทรายแมวเนี่ยมันยังสามารถทําได้ถึงขั้นนี้ครับก็คือถ้าเขาเนี่ยเข้ามาดูหมอนเราวันสมมุติเขาเข้ามาวันที่หนึ่ง แล้วเขาก็ออก Shopee ไปแล้วสักพักหนึ่งอ่ะอีกสัก5 วันผ่านมาเนี่ยเขาเข้าไป Shopee แล้วไปซื้ออย่างอื่นเช่นเขาไปซื้อแบบไม้ขวานเนี่ยหรือเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราก็ยังได้ค่าคอมอยู่
0: อืม
1: อืมแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะได้ค่าคอมเนี่ยหลังจากที่เขากดลิงก์มานับไปอีก7 วันอ่ะเขาซื้ออะไรก็ตามใน7 วันนั้นอ่ะคุณจะได้ค่าคอมด้วย
0: โอ้โหนี่เราไม่ใช่เจ้าของรถบัสอย่างเดียวนะครับเราเรียกว่าเราเจ้าของเรือสำราญเลยเออนำพาคนเข้ามาเรือสำราญนี่อยู่ในนั้นอ่ะกินอยู่ไหม
1: ใช
0: เจ็ด
1: ่
0: วันได้หมดเลยไหมฮะจนกว
1: ไ
0: ่า
1: ด
0: เลย
1: ้
0: ไหมจนกว่า
1: แต่มีจนขวานะมีเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขคืออย่างนี้ครับสิ่งที่เราจะไม่ได้ค่าคอมมีแค่สองอย่างนะครับมีแค่สองอย่างเลยนะอย่างแรกคือเขาไปกดลิงก์ช้อปปี้ของคนอื่น
0: แม่
1: หลังจากกดของเรา
0: แค่โดนแฮปลูกค้า
1: โดนแฮกลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเสียลูกค้าแล้วเราก็คือเราไม่ได้ค่าคอมเนาะกับกรณีที่สองนะครับก็คือเขาไปดูไลฟ์ในช้อปปี้คนที่ไลฟ์ช้อปปี้คนนั้นจะได้ค่าคอม
0: ถ้าไปดูไลฟ์ก็หลุดเหมือนกันคน
1: ถูกครับ
0: ไลฟ์ช้อปปี้จะได้ค่าคอมเพราะนั่นแปลว่า
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไลฟ์ช้อปปี้ด้วยเราไลฟ์ช้อ
1: ต
0: ป
1: ้
0: ป
1: อง
0: ี้ด้วยมีคนมาดูไลฟ์เรา
1: ถูกต้องอัน
0: ก
1: นี้
0: ็
1: ก็ได้ค่าคอมหนักอยู่
0: ได้ค่าคอมทั้งที่ซื้อในไลฟ์แล้วก็ไปที่อื่น
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ยังได้ค่าคอมอยู่จนกว่าจะดูไลฟ์คนอื่น
1: ครับถูกต้องครับ
0: อ้าวโอ้
1: เขาเลยบอกว่าการไลฟ์ช้อปปี้เนี่ยทรงพลังมาก
0: แหมวันนี้เนี่ยจะได้เวลาเรามีน้อยมากครับหัวหน้าแบงค์
1: ครับ
0: ยังเรื่องนี้น่าจะไม่จบช
1: ใ
0: ว
1: ช
0: น
1: ่
0: หั
1: คว
0: ห
1: ร
0: น้
1: ั
0: า
1: บ
0: แบงค์ใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้
1: ได้
0: น
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: รับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับใครสนใจเรื่องอีคอมเมิร์ซครับติดตามคอมเมนต์ไว้เรามีซิกดีๆมาฝากทุกๆวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับผมวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชกับหัวหน้าแบงก์วงศกรธนสัตย์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงก์และอาจารย์เชียง
3: 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเฟโก้พร้อมผู้จัดการตรท.เข้าพบเอกนิติเสนอใช้ตลาดทุนกับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนายไพบูลย์ณรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟโก้พร้อมด้วยนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้าพบนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานเฟโก้เปิดเผยว่าวันนี้มานำเสนอ3 เรื่องคือพร้อมใช้ตลาดทุนในการช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเชื่อว่าสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้มารับโจทย์จากรองนายกรัฐมนตรีว่ามีสิ่งใดที่จะให้ตลาดทุนช่วยขับเคลื่อนและนำเสนอประเด็นที่เสนอรัฐบาลที่แล้วโดยวันนี้มานำเสนอรายละเอียดและมุมมองที่จะเพิ่มการลงทุนเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการที่น่าสนใจในการดึงเม็ดเงินต่างๆเพิ่มสภาพคล่องนายไพบูลย์ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งบัญชีเงินออมและการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เฟโก้กำลังผลักดันร่วมกับกระทรวงการคลังว่าจะได้หารือถึงความคืบหน้าเพราะจะทำให้มีสภาพคล่องต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งสภาไฟเขียวซินขยวนหลังแก้ไขตรวจเหล็กแล้วได้มาตรฐานหากพบปัญหาสั่งปิดอีกได้นายกฤตศิลปชัยส.ส.ระยองพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานซิงขยวนจังหวัดระยองกลับมาเปิดกิจการทั้งที่เหตุอาคารสตง.ถล่มพบเหล็กสกายของโรงงานดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานและได้กระจายไปตามอาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆในประเทศอีกมากมายนายวราวุธชี้แจงว่าการสั่งปิดเป็นอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อแก้ไขแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาตให้เปิดดำเนินการต่อยืนยันไม่ได้โยนเป็นหน้าที่การตอบคำถามให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตอบเพราะตามกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจใดๆแก่รัฐมนตรีพร้อมขอบคุณนายกฤตที่ได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตนได้เข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการได้อย่างถูกต้องส่วนมาตรฐานเหล็กยืนยันว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไปเพิ่มมาตรฐานและตรวจสอบทุกโรงงานเหล็กในประเทศไทยกว่า40แห่งหากพบบริษัทใดผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและถูกสั่งปิดโรงงานอย่างแน่นอนคณะผู้แทนพิเศษจ่อตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพื้นที่เสนอดึงภาคประชาชนร่วมกำหนดแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายหลังการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นัดแรกวันนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมได้หารือกรอบการทำงานของคณะผู้แทนและจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อติดตามจากฝ่ายงานต่างๆทั้งงานด้านความมั่นคงด้านการพัฒนาด้านการข่าวและการเจรจาโดยคณะกรรมการชุดนี้จะตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะทำงาน 1-2 ชุดในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็นและมีการเสนอความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืนหัวใจในการนำเสนอคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่รวมถึงทุกคนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจะต้องให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัย
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง

0: รักทุกท่านครับวันพฤหัสนะครับ Business Connection เวียนแขกไปเรื่อยนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณพัฒน์เถื่อนสิริ CEO เซลล์ Suzukiนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกเนี่ยผมจะมีแขกอยู่4คนแต่ตอนเนี้ยมีแขกอยู่2คนเนี่ยเขางานก็ต้องชุกเดี๋ยวผมจะไปบอกทางครีเอทีฟนะว่าผมอาจจะแขกบางคนถ้าไม่ว่างว่าจะหาแขกใหม่มาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็จะได้หรือบางท่านก็อาจจะไม่มีประเด็นไงใช่ไหมไม่มีประเด็นเราก็ต้องหาคนที่มีประเด็นอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่อย่างคุณพัฒน์เถื่อนสิรินี่ก็จริงๆก็เป็นแฟนก็สนทนาประจำกับผมอยู่แล้วทาง YouTube นะครับไม่ต้องเตรียมเรื่องอะไรเลย เพราะฉะนั้นจัดกับคุณพัฒน์เนี่ยก็จะเหมือนจัดกับซิลนะฮะก็คือ literature review คือหมายถึงว่ามาดูซิว่าในสัปดาห์นี้มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาขยี้ทีละประเด็นโหสัปดาห์นี้ปั่นป่วนมากเลยอ่ะนะฮะท่านผู้ฟังครับเอาระดับโลกนะ
1: ครับ
0: ทองคำเนี่ยลงจนไม่รู้จะลงยังไงแล้วอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ขณะที่อัดรายการกันอยู่เนี่ย41นิดๆเท่านั้นเองนะ 4,100 ดอลลาร์นิดๆเนี่ยเดี๋ยวขอดูตัวเลขเนี่ยนะฮะจากApple Sing เห็นเนี่ยนะฮะ4196อ่ะไม่นิดๆแต่เกือบ42อ่ะหลุด42ไปแล้วอ่ะท่านผู้ฟังหลุด42ไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ย 4.2 อ่ะฮะ
1: ครับ
0: ขึ้นจากเดิมเนี่ย 3.8ขึ้นจากสมัยก่อนเนี่ยประมาณ2กว่าคือก่อนหน้าที่มันจะมีสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ย2กว่าเองนะ
1: ครับ
0: ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหเงินเฟ้อนี่บาทเลยเกือบ10อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เฟดมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นดอกจนดอกไปเป็น5กว่า 5.75 แล้วให้ลงมาเหลือผมจำไม่ได้ตัวเลขเท่าไหร่หรือว่ามัน4มั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็ประธานาธิบดีอเมริกาก็กดดันให้ไอ้ประธานเฟดคนเก่าอ่ะออกทุกวิธีทางเลยเขาก็ไม่ออกนะฮะแล้วเขาก็เรียกว่าเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยตามบริบทของที่มันควรจะเป็นอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยมันสูงขนาดพอเงินเฟ้อสูงขนาดเนี้ยมันเนื่องจากน้ำมันมันขึ้นนะโอกาสที่ขึ้นดอกมันมีพอดอกขึ้นนี่ทองคำก็ต้องลงใช่ไหมแล้วโอกาสที่เงินเฟ้อทั่วโลกก็จะกระตุ้นแล้วนี่เนี่ยบอก 2.8 นี่ก็จะไม่จริงละคุณไปดูเดี๋ยวเวลากินอะไรอะแพงมาละถ้าเราไม่นับไอ้คนละครึ่งหรือว่าไอ้ช่วยไทยนะ
1: ครับ
0: เห็นไหมแล้วก็เนี้ยแต่ทองไม่สนใจมึงดอนบอนมันจะขึ้นบอนมันจะลงไอ้เงินเฟ้อจะขึ้นหรืออะไรคือพูดง่ายๆคืออะไรที่เขาบอกว่าที่จะทำให้ทองขึ้นเนี่ยนะถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยทองก็ลงตลอดไม่ได้สนใจเลย
1: ครับ
0: ลงแบบไม่รู้จะลงไปถึงไหนด้วยซ้ำไปยันท่านผู้ฟังบอกว่าอ้าวธัญวัฒน์ได้บอกว่าให้เล่นทองช่วงโน้นนะที่พูดมาก็หลายเดือนแล้วนะความหมายของเวลาผมพูดให้ลงทุนต่อผมพูดในช่วงนั้นนะแต่ในงานนี้ผมไม่พูดเลยนี่แสดงว่าไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดจะมายึดไปเป็นนิรันดร์ไม่ได้นะใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่มันมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างครับอาจารย์คือปกติสมมติว่าเงินมันไหลออกจากบอนอาจจะไปทองไปบิตคอยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยครับ
0: ไม
1: ่แต่ถ้าเป็นครั้งเนี้ยตอนนี้คือมันออก
0: ถือ
1: แคสเลยมันออกหมดเลย
0: อาจารย์ว่าวันนี้ก็ทิ้งก็ตอนที่ทิ้งทองเนี่ยก็ทิ้งหุ้นด้วย
1: ใช่
0: แล้วดอลลาร์ก็ลงด้วยนะดอลลาร์ก็ลงด้วยนะ
1: ปกติมันจะมีการแอสเซทอะโลเคทนะก็คือย้ายทรัพย์สิน
0: ไม่เลย
1: แต่นี่ไม่เลยคือดูดออกไปหมดเลยมันไปทั้งยวงคือมันมีความน่ากลัวสูงมาก
0: ใช่ใช่เนี่ยผมก็ไปถาม ChatGPT เป็นกระดุมโยนมันมีคนเขียนไว้อะว่าเนี่ยทองเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ย

0: ไอ้เงินเฟ้อมันออกมาแล้วนะจำไม่ได้แล้วเขียนอะไรคือก็หมายถึงว่าทิ้งหมดเลยที่คุณว่าทิ้งหมดเลยทิ้งทองทิ้งหุ้น
1: เซฟเพเปอร์ด้วยถือเงินสด
0: ทิ้งดอลลาร์อะไรพวกนี้นะอะไรพวกนี้นะครับทิ้งบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับ
1: บิตคอยก็ลงใช
0: ่ก็ไปฟังอาจารย์นิเวศเหวชิระวราก่อนเนี่ยทั้งคืนนี่แหละคุยกับน้องบิวเนี่ยจันนิเวศเนี่ยผมพอดีผมฟังต้นๆ นะยังฟังไม่จบเนี่ยท่านผู้ฟังไปหาฟังได้นะฮะอาจารย์นิเวศเนี่ยก็พูดกับน้องบิวอาจารย์นิเวศเนี่ยบอกเลยนะกังวลเลยนะว่าอันเนี้ยมันคล้ายปี2000เว้ยคล้ายปี2000ตอนนั้น .com มันกำลังแตกเว้ย
1: com
0: มันกำลังแตกนะฮะแล้วก็คนมันก็ขายหมดเลยอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตุนแคชไว้
1: ครับ
0: นะตุนแคชไว้อยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันหนึ่งผมอ่านอ๋อไม่ใช่คือ
2: มันเหมือนกับ
0: คือเรียนนะฮะไม่ใช่ของขึ้นเรานะฮะทาง Money Chat Channel ใช้ชื่อตอนว่า The Scent of Collapse Easy the Air Holding or Record Breaking Catch Money นะแล้วนะก็เราก็ไม่เปิดเสียงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่ขึ้นเราไม่ใช่ขึ้นเราเดี๋ยวก็หาว่าไปเอาเขามานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังดูเนี่ยนะดูวอร์เรน บัฟเฟตต์ดูเบิร์กเชียร์ แฮทเธอเวย
1: ์
0: มันทำอะไรถือแคชไว้มหาศาลเลย
1: รอช็อต
0: เบิร์กเชียร์ แฮทเธอเวย์เนี่ยถือแคชไว้เป็นภูเขาเลยท่านผู้ฟังa mountain of cash อ่ะ
1: ครับ
0: คือมหาศาลมากเลยแล้วถือโคไว้อย่างเงี้ยนานอยู่หลายเดือนแล้วมีเพิ่งจะไปซื้อไอ้บริษัทสร้างบ้านอยู่แห่งหนึ่งมั้งเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับแล้วนี่อาจารย์นิเวศบอกเลยว่าเนี่ยอย่างที่พัดพูดเนี่ยทิ้งหมดเลยทิ้งทองทิ้งบิตคอยทิ้งหุ้นนะถือแคชไว้กลิ่นมันเหมือนปี2000ที่ตอนนั้น .com ระเบิดพังหมดเลยแล้วเมื่อเช้านี้พัดส่งดุลบัญชีเดินสะพัดมาให้เราด้วยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับของประเทศไทย
0: เราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วนะ
1: ติดลบแล้วใช่ครับในช่วงที่ผ่านมา
0: เพราะฉะนั้นไอ้ค่าเงินบาทเราเกือบ33นะท่านผู้ฟังตอนเนี้ยทองมันก็เลยราคายิ่งเข้าไปใหญ่เลยไงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยหน้าวิตกมากแล้วก็กรณีในอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็แลกหมัดกันอีกแล้วคือไอ้การเจรจาเนี่ยมันเกือบจะตกลงกันได้แล้วนะคือมันลงรายละเอียดแล้วนะเฮ้ยไอ้นี่มันจะเหลือกี่ไซส์ไอ้นิวเคลียร์เหลือกี่ไซส์ไอ้นิวเคลียร์จะไปไว้ที่ไหนแล้วก็จะไม่มีนิวเคลียร์กี่ปีอะไรทำนองนี้นะแต่พวกฮาร์ดไลเนอร์สายเหี่ยวอ่ะไม่ยอมแต่ยูเอ็นจีซีไม่ยอมจะยกแซงชั่นมันทำไงอ่ะมันหากินกับแซงชั่นน่ะเพราะว่าอาร์จีซีนี่มันคุมปืนคุมเงินไงแล้วมันต่างคนต่างเหมือนมีก๊กของตัวเองไงถ้ายกเลิกค่อยๆยกเลิกแซงชั่นก็ไอ้นี่ก็หมดทางทำมาหากิน
1: นะ
0: สิก็อยู่ๆก็ไปยิงไออาปาเช่ตกที่ใกล้เฮอร์มุส
1: ครับ
0: เขากำลังจะเทรนกันอยู่แล้วไอ้นี่ไปยิงปุ๊บอเมริกาก็ต้องยิงตอบใช่ไหมแล้วอยู่กำลังตกลงแล้วเอาไปยิงอิสราเอลอะไรเงี้ยมันมีคนไม่อยากให้ดีลเกิดไงใช่ไหมพอดีลไม่เกิดปุ๊บเนี่ยมันก็ปั่นป่วนทั้งโลกเลยแล้วตอนนี้น้ำมันเนี่ยในคลังแต่ละประเทศเนี่ยมันกำลังจะหมด
1: ใช่
0: ความหมายคือน้ำมันไม่ใช่แค่98หรือ100ไม่เกิน110นะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็น150ผมไม่ได้พูดเองนะอีโคโนมิสต์ที่พยากรณ์ไว้เลยอ่ะเพราะว่าไอ้ที่มันตรึงน้ำมันได้เพราะน้ำมันในคลังมันยังมีอยู่ตอนนี้มันล่อยหลอแล้วมันออกมาไม่ได้ใน 20% ของโลกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่น่ากลัว
1: จริงครับแล้วอาทิตย์นี้ถ้าเป็นในสายธุรกิจตอนนี้ถ้าเป็นบริษัททั่วไปนะครับไม่ใช่บริษัทในตลาดเนี่ยครับก็ส่งงบกันไปหมดแล้วอาจารย์แล้วงบ68จะเริ่มออกกันพองบ68เริ่มออกก็จะเห็นผลประกอบการที่มีขึ้นมีลงของแต่ละบริษัทก็จะน่าสนใจมีการพูดคุยกันเยอะ
0: ให้ AI ดูด้วยไหม
1: ก็ให้ AI วิเคราะห์ด้วยบ้างครับแต่ยังผมเนี่ยผมจะรู้อยู่ว่า business model ของแต่ละบริษัทมันต่างกันต่อให้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
0: มีอะไรน่าสนใจบ้าง
1: อย่างที่เราคุยบ่อยอย่างดร.พงษ์มิซูมิสีจันทร์เงี้ยอาจารย์สกินแคร์แต่เป็นออนไลน์นะก็ค่อนข้างจะเติบโตอยู่ครับดร.พงษ์ตอนนี้ขึ้นไป 3,000 แล้วครับปี68ครับมิซูมิก็ 2,000 กว่าอะไรเงี้ยครับสีจันทร์ก็แม่ 2,000 กว่าก็กำไรก็เพิ่มขึ้นไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่คนที่ขายออฟไลน์อย่างขายผ่านเซเว่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์เหมือนอย่างจุฬาเฮิร์บเงี้ยยังประมาณ 2,700 เท่าเดิมนะครับแต่กำไรลดลงค่อนข้างเยอะ
0: เพราะ
1: อาจจะโดน GP ที่มากขึ้นจากแล้วก็ออกสินค้าใหม่ใช่ไหมครับพอสินค้าใหม่ GP มันสูงขึ้นมากกว่าตัวเก่าอะไรเงี้ยก็ทำให้แล้วอาจจะใช้ marketing เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอออฟไลน์มันอาจจะดูฝืดแล้วก็ดูคือการแข่งขันมันสูงด้วยครับมีคนเข้ามาแข่งขันเยอะขึ้นมันก็อาจจะทำให้ที่ขายออฟไลน์อยู่บางอาจจะลำบากกว่าเนี่ยครับแล้วก็โซนอาหารก็ยังขายได้ดีแล้วก็เติบโตอยู่ครับในเซเว่นนะก็มีหลายๆที่เติบโตเนี่ยครับแต่โดยภาพรวมครับก็มีรายได้ที่ลดลงกันซะส่วนใหญ่แล้วกันแล้วก็มีกำไรที่ลดลงกันเยอะครับในปี68ซึ่งปี68ที่ผ่านมาครับ
0: เพราะว่าปี68เนี่ยมันมีสงครามการค้า
1: เริ่มมาแล้ว
0: ในสงครามการค้านะเป็นสงครามการค้าแต่ว่าในปี68เนี่ยมันไม่เท่ากับปี69
1: ใช่อาจารย์เดี๋ยวดู
0: 69เนี่ยมันเกิดสงครามเลย
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้นทุนของยกตัวอย่างจะแพคเกจจิ้งกับการทำโลจิสติกเนี่ยมันสูง
1: ครับ
0: แล้วก็คนกลัวมากแล้วตอนนี้พอคนเขาแจกไอ้ไทยช่วยไทยเนี่ยเงินมันก็ไหลไปร้านเล็กๆไง
1: ครับ
0: ถึงเดี๋ยวนี้เราจะไปคุยกันใน YouTube วันเสาร์ในเรื่องสุกี้ตีน้อยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้ก็คือพอคนมันอันนี้มันวิ่งไปคุยไปนะมันสัปดาห์นี้หลอกไปวิ่งไม่ได้นะคือแบบจัดโน่นจัดนี่แล้วไม่ได้ละก็คือเจียจำนงกูไม่ไป
1: งานเยอะตอนนี้ธุระเยอะ
0: นะอันเนี้ยก็คือตอนเนี้ยคนสมมติว่าผมเงี้ยผมก็ไปซื้อร้านที่มันใช้ไทยช่วยไทยได้ใช่ไหมผมซื้อไปผมเองผมต้องจ่าย 40% ละผมต้องซื้อ200เนี่ยผมต้องจ่ายเท่าไหร่ผมก็จ่าย80ใช่ไหมผมก็รวมๆแล้วผมก็ซื้อไป280ละแล้วอาจจะซื้อนอนซื้อนี่ที่ไปได้ใช้ช่วยไทยด้วย300-400ละเอาเงินจะไปซื้ออะไรวะหมายถึงว่าวันมึงจะใช้เงินเท่าไหร่วะต่อวันนะต
1: ่
0: อคนนะต่อวันต่อคนนะคุณจะใช้เท่าไหร่วะเราไม่นับเรื่องค่าเดินทางอะไรพวกนี้นะเอาซื้อของเนี่ยจากไทยช่วยไทยเนี่ยเราไม่นับไปขึ้น BTS อะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: 3280เนี่ยโอ้โหเยอะแล้วนะคือเกือบจะเท่ากับเกือบจะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมสมมติว่าเด็กมนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ยคุณเหลือเงินที่ใช้เนี่ยซื้อมากินเนี่ยกินกับใช้เนี่ยเท่าไหร่วะวันหนึ่งที่คุณจะใช้ว่าไม่เกิน300นะ
1: ครับ
0: ไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าเดินทางค่าอพาร์ตเมนต์ค่าโทรศัพท์มือถือค่าไฟฟ้าค่าอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วคุณจะเหลือไปซื้ออะไรวะคุณจะเหลือไปกินในไอซูกี้ตีน้อยเหรอ
1: ก็ไม่
0: ไอซูกี้ตีน้อยก็ลองไงก็กลุ่มเดียวกันไงกับซูกี้ตีน้อยซูกี้ตีน้อย200ใช่ไหม
1: ตกมาตั้งแต่คิวสี่แล้วกัน
0: ก็คือพูดได้ง่ายสุกี้ตีน้อยเนี่ยพอมันเจอไฟแบ็กอะเอ็มไพรส์ไซแบ็กอะเอ็นเคสไซแบ็กอะ
1: ไม่หยุดด้วยยังอยู่มาถึงตอนนี้เลย
0: แล้วเขาก็สนุกสนานกับไอ้ลักกี้ไงคือเขารีเวนจ์อะพูดได้ง่ายคือในทางการตลาดเนี่ยถ้าคุณไปแย่ผู้นำตลาดเนี่ยผู้นำตลาดดีเทลเลตนะก็คือตอบโต้นะล้างแค้นนะ
1: ครับ
0: พระ MK เนี่ย กำลังล้างแค้นอยู
1: ่ยิงยาว
0: นะแล้วเขาเอนจอยมากเลยการลักกี้เนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มโดยเขาไม่พูดเรื่องมาจิ้นเลยคือตอนนี้ต้องบี้เรื่องมาเก็ตแชร์ก่อน
1: ครับเอาคืนมาก่อน
0: ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอไอ้ตีน้อยเนี่ยพอไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยช่วยไทยนี่เสร็จเลยใช่ไหมสมาคมพัฒนาการไทยมาร้องเลยว่าคนใช้ไทยช่วยไทยเนี่ยไปใช้ร้านเล็กๆหมดแล้วก็ร้านอย่างเงี้ยไม่มีคนมากินเลย
1: เพราะมันถ้าเกินนั้นถ้าคือถ้าจดแบตได้ก็เข้าไม่ได้นะจ๊ะมันก็เกินมาตรฐานกฎของเขา
0: เอาก็คุณจดแบตได้แล้วคุณจะต้องมาใส่ลดราคาเหรอ
1: ใช่ไม่ต้องคนละครึ่งไงไม่ต้อง
0: ใช่ไหมเอานี่ไงก็ฟังไอ้เนี่ยคุณธนาเทียนชิริยะบอกเฮ้ยคุณต้ององลี่แฟนไม่ได้หมายถึงงั้นนะ
1: ไม
0: ่ได้หมายถึงไอ้แพลตฟอร์มที่แก้ผ้าโปๆนั่นนะหมายถึงว่าคุณต้องมีonly fan can help you คือหมายถึงว่าถ้าบริษัทคุณหรือร้านคุณมีแต่ลูกค้าเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้เพราะลูกค้าเปลี่ยนใจง่ายจริงๆแฟนก็เปลี่ยนได้แต่ว่ามันก็เปลี่ยนยากกว่าลูกค้าทีนี้มันต้องมีสาวกด้วยซ้ำไปสาวกก็ไม่เปลี่ยนใจใช่ไห
1: ม
0: แสดงว่าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยคุณก็ไม่มีแฟนเด้ถ้าเกิดราคามันตกปุ๊บเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนในทุกที่น้อยเนี่ยตกปุ๊บเนี่ยพอไทยช่วยไทยมาแล้วบอกตกก็แสดงว่าเขากินคุณก็ไม่ได้กินเพราะว่าเขาชอบคุณนะเด้เขากินเพราะคุณถูกไงแต่ที่อื่นถูกกว่าเขาก็ไปไงเพราะเขาลด 40% อ่ะ60% เนี่ยเขาไปลด 60% อ่ะใช่ไหมไปกินร้านกันดูเหมือนกันบางร้านเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเกือบตายกันอ่ะไอ้น้องชายไอ้ลูกเจ้าของไปเอาอะไรก็ทิ้งขยะมาใส่เป็นยาฆ่าแมลงยาปราบประตูพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านฟังไปซื้อเนี่ยให้ซื้อร้านที่น่าเชื่อถือนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไปซื้อร้านไหนก็ได้นะมันใส่แล้วไม่ให้กินนี่ตายเลยนะนะนั่นนี่ก็คือไอ้ที่คุณพูดปี68งบออกตัวท็อปทั้งนั้นเลยที่มันขึ้นอ่ะดร.พงษ์มิซูมิแล้วก็สีจันเนี่ยมันเป็นท็อปออฟเดอะมายด้วยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นแบรนด์ท็อปออฟเดอะมายด้วยนะมันเป็นเบอร์หนึ่งในแคตตากรีนั้นเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคำถามก็คือคู่แข่งมันคือใครอ่ะ
1: ก็จริงๆก็เหมือนเขาก็แข่งกันด้วยนะครับอาจารย์ทั้งมิซูมิทั้งดร.พงษ์ก็แข่งกันในฝั่งออนไลน์ด้วยแล้วก็แข่งลงฝั่งออฟไลน์ด้วย
0: นะครับมิซูมิมันก็คงจะนึกถึงก็คงนึกถึงคิมกันแดดอ่ะแหละ
1: ใช่คิมกันแดด
0: เราจะไปซื้อคิมกันแดดดร.พงษ์เหรอเราจะไปซื
1: ้อ
0: แมกนีเซียมดร.พงษ์เหรอ
1: ก็มีแมกนีเซียมอาจารย์มีขาย
0: มีหมดนะแม่เราจะไปซื้อแมกนีเซียมดร.พงษ์มั้ยล่ะเราจะไปซื้อแมกนีเซียมดร.พงษ์มั้ยล่ะหรือถ้าพงองเก่งในมันจะไปซื้อมาล่ะ
1: แล้วครับแล้วครับ
0: ในไม่คือหมายคือว่าอย่ายืดเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีกระเป๋ามั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยคือไปเรื่อยเลย
1: ไงเก่งในด้วยนะอาจารย
0: ์เออก็นี่ไงทำหมดเลยไงแต่ความหมายคือว่าชื่อเขาว่ามันไปบล็อกชื่อเขาไปบล็อกเหมือนแตงโมเนี่ยคนก็นึกว่าทำแต่เสื้อยืดใช่ไหมแต่แตงโมก็ทำแต่เสื้อยืดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เอออันเนี้ยพออันนี้มันทำเสื้อยืดปุ๊บเนี่ยมันโตไม่ได้ไงโตไม่ได้มันก็ไปทำกระเป๋าไปทำรองเท้าทำกระเป๋าตะแหลบตะเลิดเปิดเปิงเลยแต่นี้พอไปอันนั้นปุ๊บในคำถามบางคนก็จะซื้อไหมล่ะถ้าคุณไม่ซื้อคุณต้องใช้ความพยายามในการตลาดมากขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: มาจิ้นมันก็ลงมาล่ะก็เหลือล้านยังไงผมไม่รู้ว่าขึ้นหรือยังโอ้กระจูนี่โอ้กระจูนี่เอียงไปเอียงมานะ
1: ใช่ครับ
0: จะไหวป่ะโอ้กระจูเนี่ย
1: ก็หนักอยู่เหมือนกันครับ
0: เออโอ้กระจูนี่จะไม่ไหวนะคือปัญหาโอ้กระจูเนี่ยคือ business model คือโอ้กระจูเนี่ยพูดตรงๆนะแม่งแพงว่ะแพงว่ะผมไม่กินเลยนะแพงเกิน
1: เขาออกเป็นในสลัดร้านสลัดบาร์อะไรอย่างนั้นเป็นบุฟเฟ่
0: แข่งกับไอ้นั่นเหรอแข่งกับอะไรนะ
1: ไอ้ซิสเลอร์ป่ะ
0: เออซิสเลอร์ยังไงถามคุณจะกินซิสเลอร์หรือกินโอ้กระจูอ่ะและซีเนโอกระจูออกเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่ติดมาด้วยคืออะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: ความแพงไม่ใช่คือไม่ใช่ความคลีนเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าโอ้กระจูเวลาคุณนึกถึงในท็อปในไมล์ให้นึกถึงอะไรอ่ะ
1: ปกปักเพราะรัก
0: นึกถึงอะไรไอ้แม่เป็นคนนั้นมันชื่อบริษัท
1: ครับ
0: มือคนไปไอ้เคอร์นากีเดนใช่ไหมกีเดนใช่ไหม
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันหมายถึงว่าเวลาเราพูดถึงโอ้กระจูนึกถึงอะไรอ่ะ
1: แพงเหมือนกันครับ
0: ก็จริงๆมันก็ต้องมันออกมาเนี่ยก็คือไอ้เด็กหนุ่มสองคนมันไปปลูกผักหลังบ้านอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ทำสลัดขงสลัดขายอะไรพูดง่ายๆนึกถึงคุณนึกถึงเฮลความเฮลตี้อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือคนที่จะกินไอ้พวกสลัดสลัดอะไรพวกนี้มันต้องเฮลตี้ไหมวะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วตอนหลังนี่คนรู้ว่าน้ำสลัดในตัวไม่เฮลตี้เลยป่ะ
1: อืม
0: แล้วถามว่าถ้าคุณกินสลัดคุณกินผักผักเปล่าได้ไหม
1: ไม่ได้นะถ้าเป็นผมนะ
0: นะถ้าคุณไม่กินเลยอยู่แล้วคุณไม่กินสลัดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่กินน้ำสลัดเนี่ยแล้วก็กินผักเปล่ากินไม่ได้เฮ้ยถ้างั้นอย่างผมก็กินน้ำพริกดีกว่าจริงป่ะถามว่าผมกินผักกินน้ำพริกเนี่ยผมกับน้ำสลัดเนี่ยว่าไหนเนี่ยอันตรายกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้กระจูเนี่ยมันควรจะนึกถึงความเป็นเฮลตี้นะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าโอ้กระจูเนี่ยไปทำปีกไก่อะไรพวกเนี้ยโน่นนี่อะไรไปหมดเลยแล้วแต่ละอย่างมันมีความแพงไงแล้วผมถามเลยว่าตอนเนี้ยถ้ามันแพงอ่ะใครจะกินวะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: ขนาดไอ้น้ำปั่นผลไม้ยังลดราคาแล้วเลยจันไอ้บูสต์บูสต
0: ์ของใคร
1: น้ำปั่นบูสต์ครับน่าจะของต่างชาตินะที่เราเห็นตามห้างก็จะมีร้านชื่อบูสต์อะไรเงี้ย
0: ไม่เคยเห็นผลไม้
1: ก็เหมือนออกแคมเปญลดราคาแต่อย่างของยึดเปล่านี่1,500ครับจันย่อขึ้นมาเป็นพันห้าก
0: ำไรเท่าไหร่
1: 7 ล้าน
0: ไกลเจ็ดล้านคือยืดป่าวอ่ะมันเข้ามาอยู่ในธุรกิจตะวันตกดินใช่ป่ะถ้าคุณเทียบเหมือนมิซุมิสีจันไอ้ดร.พงศ์ไอ้นั่นมันคือเฮลท์แอนด์บิวตี
1: ้ครับ
0: ใช่ป่ะมันอยู่ในธุรกิจบิวตี้อ่ะว่าบางกันเถอะอยู่ในธุรกิจบิวตี
1: ้
0: ธุรกิจบิวตี้เนี่ยก็คือมันไม่ขายถูกไม่ต้องไม่จำเป็นต้องถูกนะแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปถามว่ายืดเปล่าผมถามเลยว่าคุณซื้อแล้วคุณจะซื้อเสื้อผ้าอีกเหรอใช่ไหมแล้วเสื้อผ้ามีความเป็นแฟชั่นแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำออกมาเต็มไปหมดเลยมันก็ไม่มี entry barrier ด้วยจริงป่ะแล้วถามว่ายืดเปล่าจับ Gen Z เหรอเห็นผมฟังกระทิงพูดว่าเฮ้ยยืดเปล่าจับ Gen Z ก่อนคนอื่นนะจริงเหรอเด้อจับของคนอื่นนะผมก็เห็นว่าแต่ละคนมันก็หลวมๆมาทั้งนั้นแหละช่วงหลังเนี่ยมันมีเสื้อผ้าคนไทยเนี่ยจริงๆตั้งแต่สมัย10 กว่าปีที่แล้วแล้วเพราะว่า SME ที่แตกมันก็จะมีพวกเนี่ยพี่เบิร์ดอะไรพวกเนี้ยเบิร์ดคิวพี่อะไรก็ไม่รู้ชื่อเขาทำเสื้อยืดเนี่ยมา SME ที่แตกเนี่ย 3-4 เจ้าเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกงยีนอะไรคือพูดง่ายๆคือเสื้อผ้าแบรนด์ไทยเนี่ยมันนิยมตั้งแต่คนเจน Y แล้วนะ
1: ครับ
0: คือคนเจน X กับ Baby Boom เนี่ยเฮ้ยเขาไม่เคยซื้อของไทยนะกางเกงยีนเนี่ยก็ซื้อรีวายริมแดงรุ่นผมอะไรพวกนี้ใช่ไหมซื้อแบบพวกดีเซลอะไรพวกนี้แต่รุ่นพวกคุณอาจจะซื้อยักษ์ยิ้มอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีย
1: ีนิโก้ถ้าเป็น
0: เดลิโก้อะไรเงี้ยมันจะมีเต็มเลยผมก็ยังซื้อเลยไอ้ยีนไทยเนี่ยมีเป็น10 ยี่ห้อเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ดีเซล
0: แล้วก็เนี่ย
1: เบนซินดีเซลแล้วรู้จักไม่ได้ยี่ห้อเกงยีน
0: กะลาดกะลาดของพี่นั่นนะอีตรงเนี้ยที่ผมก็มาออกรายการกันอะไรพวกเนี้ยนะ

0: ธุรกิจไทยอ่ะปีนี้อ่ะยากกว่าปีที่แล้วอีกใช่ป่าวยากมาก
1: เหนื่อยจริงครับเหนื่อย
0: คือยากแบบยากสุดๆเลยอ่ะคือถ้าคุณไม่ใช่ท็อป 1% อย่างที่คุณพูดมาเนี่ยไอ้ยืดเปล่าไอ้ยังอ้วกไงนะ 1% น่ะไอ้มิซูมิไอ้สีจันไอ้สีจันที่บ่นออกมาเลยว่าโอ้โหแพคเกจจิ้งนี่กัดฟันเลยไอ้โตฟูซังนี่โอ้โหร้องออกมาจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือซื้อล่วงหน้าแล้วก็มาขึ้นอีก 40% น่ะไอ้ตัวพลาสติกอ่ะใช่ป่ะพวกนี้เนี่ยเวลามาออกไอ้ที่เขาจัดงานงานหนึ่ง WTF อ่ะที่คุณธนาแกจัดอีเวนต์ขึ้นมาแล้วก็เอาพวกผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาไอ้พวกนี้เป็นท็อป 1-2% นั่นเองนะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแล้วตอนนี้พอเวลาเราคือพูดง่ายๆเป็นโชว์เคสงานพวกนี้เป็นโชว์เคสหรือว่าลงทุนแมนอะไรเงี้ยอย่างที่ผมไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยลงทุนแมนก็เอาเพื่อนคุณชื่ออะไรนะไอชาตรามืออ
1: ่าครับ
0: CHK อะไรเงี้ยมันมีตลาดไม่ทำอ่ะ
1: เนี่ย CMK อ่ะครับCDK
0: ก็ชาตามมือ CGK อ่ะชาตามมือเนี่ยสะกดภาษาอังกฤษแล้วก็ทำเป็นในตัวย่อ3ตัวแล้วก็ไปบุกต่างประเทศไอชาตามมือมันก็บูมหรือว่าไอ้สีไอเนี้ยไอมีอันหนึ่งเป็นของฝากอ่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะนะ
1: แก้วบูทิก
0: แก้วบูทิกเนี่ยคือมันก็เป็นโชว์เคสที่โดดเด่นขึ้นมาไง
1: ครับ
0: หรือปีที่แล้วลงทุนแมนก็เอานี่แหละเอามิซูมิเอาอะไรพวกนี้เอาเจนเทนวูแมนอะไรพวกนี้มันจะมีแบรนด์พวกนี้เกิดมาพวกนี้เป็นแบรนด์โชว์เคสซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: แต่บางคนบอกว่าถ้าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ก็ว่าคนรุ่นใหม่มันจะมีแนวแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่นะอย่างเงี้ยอย่างคุณธนาพูดใน WTF เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มันก็เริ่มมาจากเริ่มมาจากฐานแฟนนี่แหละ
1: ใ
0: ช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างกรณีของหมึกกลุ่มเนี่ยแซนกับชื่ออะไรนะสองคนน่ะที่เป็นแฟนแซนกับซันใช่ไหม
1: ซันกับการ
0: ซันกับการเนี่ยเขาก็ทำไอ้ช่องเขานี่แหละช่อง YouTube แบฮักเนี่ยเขาก็ดูทรงแล้วว่าลูกน้องมันออกไปตัดราคาลูกน้องออกไปตัดราคาม
1: ันก็ขึ้น
0: ไม่
1: อยากเข้าม
0: ันก็ขึ้นราคาไม่ได้ไงลูกน้องไม่ออกไปตัดราคามันรู้กลไกนี่ใช่ไหมคุณว่าคุณ400,000เนี่ยผมยื่นคุณเลย100,000เหมือนกันเลยเงี้ยแล้วมันก็รู้วิธีการบิ้วช่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะโตมันก็ไปไม่ถึงอ่ะไอ้แซนกับการมันก็รู้แล้วว่าbusiness model เนี้ยอยู่ไปมันตันก็เนี่ยเหมือนว่าเห็นอย่างนี้ต้องประมาณ 7-8 ปีมาแล้วตอนที่เกิดมาเรียนกับเราไอตอนที่เราเปิดคอร์สใน YouTube นั้น ประกาศใน Facebook ก็ได้คนแปลกมาไงแต่ตอนนั้นเครียดละนะก็มาใช่ไหมก็เนี่ยแซนไอซันกับการเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่าไอ business model เนี้ยที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วตอนหลังเนี่ยพวกนี้เลิกกันเต็มเลยนะคือคอสมันสูงกว่าเบนฟิตอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ต้นทุน
0: แต่เนี้ยแซนก็มาเนี้ยก็มาเนี้ยซีโซสเกลก็คือเฮ้ยชานมมาว่ะมันมีอยู่อันหนึ่งอ่ะ ATM อ่ะผมเคยไปออกอะไรเมื่อสัก10ปีที่แล้วอ่ะก็จัดงานขึ้นมาเรียก ATM ไหมที่มันเป็นชานมไข่มุกชานม
1: ครับ
0: ไอตรงใกล้ๆไอศูนย์หนังสือจุฬา ATM อ่ะตอนนั้นก็ไปแล้วก็ไอ้ชอนไม่ใช่ชอนชื่ออะไรวะลูกอาจารย์ไอ้เนี้ยไอ้ชื่ออะไรวะที่ตัดไอ้ช่องอะไรอ่ะที่ลูกอาจารย์ลูกอาจารย์ของผมอ่ะผมก็จำชื่อไม่ได้ละวงสุรวัตรอ่ะนะแล้วก็เนี่ยเป็นพิธีกรโอ้โหแบบสนุกมากเลยนะ10กว่าปีที่แล้วตอนนี้ยังอยู่เลยแล้วชานมเนี่ยมาอาจารย์นมมาแล้วใส่ไปยี่ห้อได้ไหมล่ะมีชานมเป็นยี่ห้อได้ไหมโดยยี่ห้อเนี้ยมีช่องโปรโมทเองได้ไหม
1: ครับ
0: ได้แซนไก่การไหมไอ้ซันไก่การทำได้ปั้นในชานมไข่มุกที่แบบคนเดินซื้อกินได้แบกใช่ไหมจากนั้นก็เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไปปั้นลงเซเว่นก็ประสบความไม่ประสบความสำเร็จ

0: เพราะว่าผมเข้าใจว่าน่าจะขาดคอนซัลท์
1: ครับ
0: นั่นในงานคอนซัลท์นะครับแล้วก็เพราะเซเว่นเนี่ยมันมีแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไงมีเรื่องแบบเข้าไปแล้วแคทโฟจะแมทชิ่งกันไหมควรจะแบบแพ็กเกจจิ้งยังไงควรราคาเท่าไหร่รสชาติอะไรมันจะมีหลายๆอย่างอ่ะซึ่งมันคือมันควรจะมี data back นะ
1: ครับ
0: เขาไม่มีผมคิดว่าเขาไม่มี data เขาคิดว่าใช้วิธีคิดเหมือนกับไอ้ทำไอชานมอ่ะแล้วเพียงแต่ว่าเป็น ready to drink
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยตอนหลังก็มาพลิกทำบึกกลุ่มต้องไปทำพวกสแน็คเลยดีกว่าก็มาเกิดในบึกกลุ่มไงใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามีช่องของเขาแทนที่จะเป็นรับจ้างเนี่ยเอาไว้ดันเอาไว้คอนเน็กกับแฟนซึ่งแต่ละคนมันต่างคนมันตามมีวิสัยทัศน์โมเดลของมันไงจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแต่พวกนี้มันคือหัวมันเป็นแค่ 1% ไงไอตัวหลักๆจริงๆเนี่ยมันกำลังแย
1: ่
0: แต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนสิริ
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าปะปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มกรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
10: ์ M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
2: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
11: สินค้าของคุณอาจไม่ได้แพ้คู่แข่งที่คุณภาพแต่อาจแพ้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกค้ามองเห็นมันบนชั้นวางในตลาดวันนี้ลูกค้าไม่มีเวลานั่งฟังว่าเราตั้งใจทำสินค้าดีแค่ไหนเขาตัดสินจากสิ่งแรกที่เห็นเขาหยิบหรือไม่หยิบเขาเชื่อหรือไม่เชื่อเขายอมจ่ายแพงขึ้นหรือเลื่อนผ่านไปเฉยๆและสิ่งที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก่อนพนักงานขายก่อนโฆษณาก่อนเจ้าของแบรนด์ก็คือบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้สินค้าสวยแต่มันทำให้สินค้าดูน่าเชื่อถือขึ้นทำให้แบรนด์ดูดีมีมาตรฐานขึ้นทำให้ลูกค้ากล้าลองกล้าหยิบกล้าจ่ายและกล้าซื้อซ้ำสินค้าหลายตัวคุณภาพดีมากแต่ขายไม่ได้ราคาเพราะหน้าตายังไม่ช่วยขายสินค้าบางตัวคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ตั้งราคาได้สูงกว่าเพราะแพคเกจจิ้งทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าของนี้มีคุณค่านี่คือเหตุผลที่ SME รุ่นใหม่ต้องเลิกมองบรรจุภัณฑ์เป็นแค่ต้นทุนแล้วเริ่มมองมันเป็นเครื่องมือสร้างยอดขาย Thinking Radio FM 96.5 ร่วมกับ SME D Bank ขอเชิญเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของแบรนด์สินค้านักออกแบบและผู้ที่ต้องการยกระดับสินค้าไทยเข้าร่วมงาน Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกงานที่จะพาคุณไปดูว่าแบรนด์ระดับโลกคิดเรื่องแพคเกจจิ้งยังไงทำไมบางกล่องถึงทำให้สินค้าธรรมดาดูแพงขึ้นทำไมบางฉลากถึงทำให้ลูกค้าเชื่อถือทันทีและทำไมบางดีไซน์ถึงเปลี่ยนสินค้า1ชิ้นให้กลายเป็นแบรนด์ที่ขายได้จริงภายในงานท่านผู้ฟังจะได้พบกับมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงคุณแชมป์ผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อันดับ1ของประเทศไทยอันดับ14ของโลกนะครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุดมพาณิชย์นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเปิดภาพใหญ่ของเทรนด์บรรจุภัณฑ์ตลาดโลกและโอกาสของผู้ประกอบการไทยแต่งานนี้ไม่ได้จัดมาเพื่อคนออกแบบเท่านั้นถ้าท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของสินค้าท่านผู้ฟังจะเห็นว่าแพคเกจจิ้งต้องเชื่อมโยงกับราคาช่องทางขายลูกค้าและตำแหน่งของแบรนด์อย่างไรถ้าท่านผู้ฟังเป็น SME ท่านจะเห็นว่าสินค้าไทยไม่จำเป็นต้องแข่งด้วยราคาถูกเสมอไปแต่สามารถแข่งด้วยภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือและมูลค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้ถ้าท่านผู้ฟังกำลังจะออกสินค้าใหม่นี่จะเป็นวันที่ทำให้ท่านผู้ฟังไม่เสียเงินออกแบบผิดทางถ้าท่านผู้ฟังมีสินค้าอยู่แล้วนี่อาจจะเป็นวันที่ท่านกลับไปมองผลิตภัณฑ์ของตนเองใหม่และพบว่าบางทีสิ่งที่ขาดไม่ใช่คุณภาพแต่คือหน้าตาแรกที่ทำให้ลูกค้าอยากซื้อในงานยังมีโชว์เคสไอเดียบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลกให้เห็นของจริงแนวคิดจริงวิธีคิดจริงไม่ใช่แค่ฟังบรรยายแต่ได้เห็นว่าแพ็กเกจจิ้งที่ดีคิดกันอย่างไรตั้งแต่ต้นทางงาน Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกมีวันที่20มิถุนายนนะครับเป็นวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank งานนี้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเต็มแล้วปิดทันทีนะครับถ้าท่านผู้ฟังอยากให้ผลิตภัณฑ์ของท่านดูดีขึ้น ขายง่ายขึ้นตั้งราคาได้ดีขึ้นและมีโอกาสไปไกลกับที่เป็นอยู่จองที่นั่งได้นะครับกดเพิ่มเพื่อนที่ LINE นะฮะ LINE เป็น LINE OA นะครับ Add Thinking Radio นะครับจองได้ที่ LINE OA ของคลื่นนะฮะ Add ใส่

0: หมายแอดเหมือนแอด Gmail ฮะและตามด้วย Thinking Radio ย้ำอีกครั้งนะครับจองได้ที่แอด Thinking Radio เพราะบางครั้งการเปลี่ยนอนาคตของสินค้าอาจเริ่มจากการเปลี่ยนปัจจุบันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2ยังอยู่กับคุณพัฒน์เถื่อนสิรินะผมเนี่ยก็ชอบมากเลยเวลาแบบสนิทกันแล้วคุยไปเนี่ยหยิบโน่นหยิบนี่อะไรมาเนี่ยมันคุยไปได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวใหญ่ในประเทศเนี่ยอยู่หลายประการนะ
0: ครับ
1: เอาในทางธุรกิจเอาในทางที่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยกำลังจะระเบิดศึกกันละกันนะ
0: ครับ
1: ก็คือฟุตบอลโลกนะฟุตบอลโลกเนี่ยปี22เนี่ยเราจ่ายพันกว่าล้านน่ะประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้จ่ายเยอะหรอกในอาเซียนเนี่ยนะครับ ปีนี้เนี่ยเขาก็ตั้งราคาให้เรา 1,300 ล้านไปตั้งราคาจีนเนี่ยเอาจะเป็นหมื่นเลยนะ จีนจ่ายแค่ประมาณ 1,800
0: ครับ
1: เอา 1,400 ล้านหารมากันเอา 1,400 ล้านหารเราอ่ะเขาจะคิดเรา 1,300 แต่เรามี 10% ของจีนเองอ่ะไม่ถึงด้วย 5% ของจีนเองคือจีนเนี่ย 1,400 เราอ่ะประมาณเกือบ70ล้านแต่เราจ่ายเนี่ยน้อยกว่าจีนนิดเดียวเอง
0: จริงๆเราควรจะจ่ายสัก80นะถ้าเท่ากันนะ
1: เราควรจะจ่ายเท่าไหร่ไม่เกิน500
0: 80ล้านประมาณ80ล้าน
1: ไม่เป็นไปได้หรอก
0: มันจะตกหัวแล้วน
1: ี่ไม่มันเอาจีนไม่ได้ไงเพราะว่าจีนไปบีบเขาไง
0: ใช่
1: จีนไปบีบปีป้านะแล้วจีนมันใหญ่มากคือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ให้จีนกับอินเดียเนี่ยมันประมาณ1 ใน 5ของโลกมันหายไปไงมันไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าไทยมันไม่มีอำนาจต่อรองขนาดนั้นไงเหมือนผมไปออกช่องวันอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับผู้ว่านะแบบผู้ว่าเป็นลองเทลอ่ะมีอยู่คนหนึ่งเป็นทีมของพี่เต้มาเหมือนสมัครผู้ว่าแล้วก็พูดโน่นพูดนี่อะไรเงี้ยแค่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าพี่เต้มาพูดเองมันโอเคแค่ไหนล่ะ
0: ครับ
1: น้ำกินได้เราจะจัดเดทหาคู่ให้เราทำโน่นทำนี่ให้แบบหลุดโลกอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้อ่ะมาพูดอ่ะเนื่องว่าเหมือนเวลาตลกอ่ะถ้าเป็นหม่ำพูดได้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้มาพูดเหมือนหม่ำไม่ได้นะมันยังบอกเลยกูเชมึงเล่นบุ๊กนี้ได้กูเล่นมึงไม่ได้นะกูเชมึงเล่นคนเดียวนะกูเชมึงนั่งเฉยมึงก็ตลกกันนะกูเช
0: ตลกนะ
1: ยิ้มนั่งทำหน้านิ่งๆมึงก็ตลกแล้วกูทำไม่ได้นะ
0: เออ
1: พัดที่ทำไม่ได้นะพัดที่ยิงไป10บุ๊กแล้วมึงนั่งเฉยมึงยังตลกมากกว่าพัดยิง10บุ๊กอีกอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมตลกเขาก็บอกว่าเนี่ยวันพุธอ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะเราจะแก้ปัญหารถติดยังไงก็บอกหนึ่งเขาเดี๋ยวเขาจะไปดีลไอ้เนี่ยไอ้บริษัทรถที่มีสัมปทาน 3-400 แห่งอะไรเงี้ยดีลแล้วก็เอาไปวิ่งแถวชานเมืองนี่อย่างเนี้ยอย่างไอ้ไปวิ่งตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะแล้วคนที่หมู่บ้านเนี่ยออกมาได้ขึ้นรถเมล์แล้วก็มาทำงานอะไรเงี้ยมันก็ลดการใช้รถลงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแม่ถ้าเกิดหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องมีลูกมีอะไรพวกนี้มันก็อยู่คอนโดสิ
0: โอ้ใช่
1: ไอ้พวกที่ย้ายจากคอนโดหรือว่าไปซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันแต่งงานแล้วมันมีลูกหรือไม่ก็พ่อแม่มีพ่อแม่อยู่แล้วพี่น้องช่วยกันซื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วมูเราจะไปส่งลูกเลยเราจะให้มันขึ้นรถเมย์ไปส่งมันแล้วเราก็ต้องไปนั่งไปทำงานอีกมันไม่เวิร์กหรือสมมติเมียเราให้ไปส่งลูกไงขึ้นรถเมย์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช่ชนชั้นอยู่หมู่บ้าน
0: อ
1: ่ะแล้วป่ะอันนั้นเขาก็เป็นพูดตรงๆเป็นชนชั้นรถเมย์อยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะคือคุณจะให้คนที่เขามีรถแล้วเลิกใช้รถโดยก็คุณเอารถเมย์ไปให้เขาใช้อ่ะคุณก็จะต้องดูพฤติกรรมของคนไทยรักสบายผมบอกผมเนี่ยเวลาผมเดินไปเนี่ยนะผมเดินจากคอนโดผมเนี่ยไป BTS เนี่ยกิโลนึงแล้วก็ไปเดินตามห้องตามห้างอีก2กิโลแล้วกลับมากินรถแล้วคิ้วของเงี้ยนะผมก็ต้องวันที่ผมไม่ถือของอ่ะอย่างวันนั้นเนี่ยผมถือหนังสือ 5-6 เล่มแล้วก็ไปถือไอ้

0: ไอ้นี่กะสื่อถือไอ้ถั่วถือผักแล้วผมก็ไปถือไอ้วุ้นเส้นโอ้โหไม่ไหวว่ะขนาดผมเป็นนักเดินนะผมนักเดินนะพัดคือผมไม่มายเนี่ยผมเดินนะแต่ผมต้องถือของผมไม่ไหวไงผมถือของต้องเดิน2กิโลเงี้ยผมไม่ไหวไงแล้วผมจะต้องเดินผ่านซอยแล้วซอยแม่งมีรถเข้ารถออกอีกแล้วผมจะต้องหลบไอ้ร้านไอ้สตรีทฟู้ดแล้วคนเดินไปเดินมาโหไม่ผมเหนื่อยอ่ะบางทีผมก็ต้องขับรถไง
1: ครับ
0: แล้วคุณคิดว่าคนอย่างผมนี่มีเยอะไหมที่จะเดินอย่างเงี้ยที่มีรถอ่ะแต่ผมจะเดินน้อยผมบอกน้อยไอ้คนที่บอกพูดว่าเงี้ยคุณไม่ใช้กระเหลืองคุณขำดีว่ะแย่มันนะแย่มันจะได้นั่นได้อ่ะใช่ไหมเออผมก็บอกทางโปรดิวเซอร์ว่าทำไมง่ายเต้มาวะเออเต้มันต้องลงมาสิจริงก็ป่ะไม่ให้ใครก็ไม่รู้มาสอนพูดว่าเอออะไรเงี้ยคือประเทศไทยมันขำอ่ะขำกันนะเฮ้ยเต้จะพูดอะไรก็ได้เหรอพี่เต้แล้วมีคนเลือกด้วยต้องได้สอบมาต้อง 3-4 คนนะ
1: แตกต่างไงแตกต่าง
0: เออไม่มันหรือท่านผู้ฟังที่พัดพี่พัดพูดปกติแล้วเฮ้ยคนเราเนี่ยมันจะ different หรือมัน differentiation ไม่เหมือนกันนะdifferent เนี่ยคุณเดินไปตัดคอคนในบ้านคุณแล้วถือคอหิ้วมาเนี่ยคุณ different เลยนะคุณได้ลงข่าวเลยนะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ทีวีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไอ้อะไรลงคุณหมดเลยนะแต่อาจจะเบอร์หน้าคุณนะ
1: ครับ
0: ดิฟเฟรนต์ไหมตัดคอผู้มีพระคุณในบาร์ละเดินหิ้วคอดิฟเฟรนต์ไหมแล้วมีคนทำด้วยนะในอินเดียเออไม่นี่ไม่ใช่เรื่องเต้าข่าวนะมันบ้าว่าก็ไม่รู้นะหรือเนี่ยมันดีขึ้นดีเนี่ยเอาเฮ้ยเอาก้อนหินไปทุบเลยหินไปทุบรถเลยทุบเนี่ยที่หัวหินเมื่อวาน
1: ใช่
0: เมื่อวานdifferent ไหม
1: ใช่ครับเมายาบ้า
0: different ไหม different นะไม่ใช่ different มันทำให้คนสนใจอ่ะอย่างนี้ไม่ได้แต่มันต้อง differentiation
1: ครับ
0: คือมันต้องเกิด value สิ่งที่คุณทำได้มี value ไหมแล้วคุณมาออกอากาศอย่างเงี้ยเฮ้ยคนฟังเนี่ยเขาเสียเวลาไหมวะคนฟังมึงเนี่ยไม่ได้เห็นนี่ต่อเดี๋ยวนี้ผมใน YouTube บางคนผมเป็นหน้าผมเปลี่ยนเลยนะผมไม่ดูเลยนะเสียเวลาคุณนั่งอ่านหนังสือดีกว่าใช่ไหมแล้วเนี่ยอย่างกรณีกับเรื่องบอลโลกเงี้ยไอ้พวกนั้นก็บีบกันเนี่ย10ชาติได้หมดแล้วนะ
1: ไทยจังหวะสุดท้ายแล้ว
0: ไทยเราชาติเดียวยังไม่ได้บีอยู่ติมอร์เลสเต้ยังได้เลยนะบรูไนไม่ต้องเขาเงินเยอะไอ้กัมพูชาไอ้ลาวเนี่ยพวกประกาศไปลาวเพิ่งได้เมื่อวานนี้
1: ใช่
0: มีลาวอ่ะไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยและไอ้แจ๊ดนี่ก็ได้แล้วไอ้นี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวประกาศนะไอ้นี่ก็ไปถาม CEO บอกยังไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ก็คือมันบี้เขาไงใช่ไหม
1: ครับ
0: จะเอาราคาเท่าเวียดนามเฮ้ยถ้าได้เนี่ยเอาแล้วทำไมมาขายรัฐบาล1,300อ่ะแล้วทำไมแจ๊ดเนี่ยได้ในราคา500 ล้านผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะผมยังไม่รู้สมมติว่าได้เท่าเวียดนามจริงๆเท่าเวียดนามเนี่ยไทยเราก็ขาดทุนนะเพราะว่าไทยเราอ่ะ70 ล้านเวียดนาม100นึงใช่ไหมก็คือราคาเราต้องถูกกว่าเวียดนามดิ
1: ราคาเราต่อหัวเราแพงกว่า
0: เออแล้วถามว่ามาคิดเราแพงนี่หมายถึงว่าคุณรวยเราประเทศเรารวยเหรอเราไม่ได้รวยคือคนที่ซื้อของแพงได้เช่นอเมริกาเนี่ยซื้อยาแพงยาในไทยเนี่ยแบบเดียวกันเลยถูกกว่าแต่คนอเมริกาเนี่ยซื้อแปลงก็อเมริกาเขารวยไงใช่ไหมประเทศไทยรวยวะฟีฟ่าขายพันสามร้อยล้านเรารวยวะเรารวยวะเราขายเรา3,300อ่ะขายเวียดนาม500อ่ะเรารวยเหรอ
1: ขายตามอินเกตไหมขายตามความคลั่งไคล้ของบอล
0: เราไม่ใช่คลั่งไคล้พนันบอลไม่เกี่ยวเลยคนไทยไม่ได้คลั่งไคล้บอลคนไทยคลั่งไคล้พนันบอลคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะฮะคลั่งไคล้บอลกับคลั่งไคล้พนันบอลนี่คนละเรื่องนะถ้ามึงคลั่งไคล้บอลจริงๆทำไมไอ้บอลไทยเตะไม่เห็นมีคนดูเยอะมากเลยมันก็ต้องเยอะทุกนัดสิจริงเปล่าไอ้ทีมอะไรเนี่ยมันจะต้องแห่กันไปแบบปัตตานีทุกทีมสิอย่างปัตตานี

0: นี้เนี่ยค่อนข้างคล้ายใช่ไหมก็ไม่เห็นมีอย่างนี้ทุกจังหวัดหล่ะจริงเปล่าเราคลั่งคล้ายการพนันบอลซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องดูก็ได้ดูแต่ผลใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วถามว่าทำไมต้องมาขายเราแพงอาจารย์มันอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยเราซื้อมาเราไม่ได้ให้คนดูหมด
1: ใช่
0: เราซื้อมาเฉพาะคนที่เนี่ยก็จะต้องจ่ายผมเองเพิ่งไปยกเลิกแจ๊ดแต่กูต้องไปสมัครอีกแล้ว
1: แต่เขาแชร์ให้ฟรีทีวีนะจันเขาบอกว่าเขาแชร์ฟรีทีวีเขาแชร์ให้ฟรีทีวี
0: เดียวเดียว
1: นัดชิงนัดชิงก็แชร
0: ์นัดชิงก็ตอนนั้นแหละใครจะมาดูนัดชิงอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ใช่แฟนแท้จริงหรอกที่ดูนัดชิงอย่างเดียวอ่ะเหมือนก็ดูยูซีแอลอ่ะไม่ดูเลยไม่ดูเลยมัดดิดแม่งเตะกับแมนซิตี้ไม่ดูเลยไอ้บาเยิร์นแม่งเตะกับไอ้เพเอสเจมันจะไปหามันกับรอบชิงอีกคุณดูรอบชิงเลยรอบชิงไม่มันด้วยซ้ำจริงป่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเพราะว่าอย่างกรณีบอลโลกเงี้ยนักเตะมันอาจจะโดนแบนนักเตะเจ็บอะไรเต็มเลยจริงป่ะนักเตะหมดแรงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปสมัครอีกแล้วไม่รู้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยเพิ่งไปยกเลิกอย่างผมก็บอกแล้วแจ๊สมันต้องทำไง
1: จำเป็น
0: ถ้าไม่ทำ 1.73 ล้านมันก็ยกเลิกหมดจริงป่ะ
1: ครับ
2: อย่างผมไม่ได้ครับ Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอดีตเลขาสมช.เชื่อกัมพูชาเสริมอาวุธหวังยั่วยุให้เกิดการปะทะรอบ3ดึงไทยไปยูเอ็นส่งผลดีทางการเมืองให้หุนมาเน็ตพลโทพระดอนพัฒนฐานบุตรอดีตเลขาธิการสมช.กล่าวถึงกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาโดยมองว่าจีนประสงค์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ต้องการได้กัมพูชาเป็นฐานที่มั่นในการสนับสนุนการจะรุกในพื้นที่ทะเลจีนใต้จำเป็นต้องมีฐานเรือเรียมและซีฮานูวิลเป็นฐานทางเรือและทางอากาศดังนั้นสิ่งที่จะหยิบยื่นผลประโยชน์ไปให้กัมพูชาแล้วได้ผลประโยชน์ในทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาจึงต้องทำทันทีเพราะเกาหลีเหนือที่ติดกับจีนขณะนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่ยังเป็นพันธมิตรส่วนไต้หวันมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์เป็นฐานสหรัฐเป็นฝ่ายสหรัฐดังนั้นจำเป็นที่จีนต้องถ่วงดุลไว้พลโทพระดอนกล่าวว่าไทยควรวางความสัมพันธ์ให้ดีเพราะไทยสามารถใช้ทั้งสหรัฐและจีนเป็นที่พึ่งสำหรับกรณีที่กัมพูชาได้อาวุธเข้ามาเสริมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสู้รบรอบ3หรือไม่นั้นพลโทพระดอนเชื่อว่ากัมพูชายั่วยุให้เกิดการปะทะรอบ3แต่จะเลือกพื้นที่และจังหวัดที่เหมาะสมเนื่องจากกัมพูชาต้องการให้เป็นประเด็นเพื่อนำปัญหานี้ขึ้นสู่เวทีสหประชาชาติให้ไทยเข้าสู่การเจรจาพหุภาคีเรื่องเขตแดนแก้ปัญหาการเมืองภายในกัมพูชาสุภชีประชุมนบคทบทวนมาตรการหลัก3เรื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรหลังสงครามตะวันออกกลางนางสุภชีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าแห่งชาติหรือนบคครั้งที่1โดยกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดห่วงโซ่การผลิตไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตและการขนส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมทั้งการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อผลผลิตทางการเกษตรดังนั้นทุกปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นต้องมาทบทวนเรื่องมาตรการที่มีเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงและจะสามารถสะท้อนในสิ่งที่เป็นความท้าทายและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมาตรการในวันนี้จะพยายามให้ครอบคลุมในทุกเรื่องโดยยึดหลัก3เรื่องด้วยกันคือการบริหารจัดการราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทางด้านคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างเสถียรภาพตลาดภายใน

0: และภายนอกประเทศอสมทจัด MCOT Cast X ยางห่วงใยไอห่วงอยู่ร่วมประดิษฐ์ยางยืดเหยียดส่งผลต่อส่งต่อผู้สูงอายุและผู้พิการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR จัดกิจกรรม MCOT Care X ยางห่วงใยไอห่วงอยู่ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนณลานกิจกรรมชั้น1อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอสมท.ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ MCOT Care มุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและส่งผลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในหลากหลายมิติในขณะที่ OR ดำเนินโครงการยางห่วงใยไอห่วงอยู่ภายใต้แนวคิด OR เติมโอกาสดีๆโดยนำยางหนังยางมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์บริหารร่างกายเพื่อมอบแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายสำหรับยางยืดเหยียดที่ประดิษฐ์ขึ้นภายใต้โครงการห่วงยางห่วงใยไอห่วงอยู่เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองและแนะนำโดยนักกายภาพบำบัดว่าสามารถใช้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายชะลอความเสื่อมของร่างกายและส่งผลความแข็งแรงของมวลกระดูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: พราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ90

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีนะที่เท่าไรเอ่ย11มิถุนายน2569นะครับโอ้วันนี้ว่าบอลโลกนี่เนาะใช่ไหมแต่ว่าเขาเปิดสนามเนี่ยที่แรกคือที่เม็กซิโกนะฮะที่เม็กซิโกนี่พิธีเปิดนี่ช่วงประมาณสัก5ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเตะคู่แรกเม็กซิโกกับใครแอฟริกาใต้นะสำหรับบอลโลกแล้วก็มีข่าวดีฮะเมื่อคืนนี้ประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มอ่ะนะผมไถ Facebook อ่ะนะแล้วก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยนะซึ่งเป็นชาติสุดท้ายในอาเซียนสามารถที่จะเจรจากับทางฟีฟ่านะแล้วก็บรรลุข้อตกลงในการได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละฮะคนที่เขาได้ลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวแต่ว่าประเด็นที่หลายคนนะติดตามอยู่ก็คือว่าอ้าวแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสำหรับการได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยจะเป็นยังไงจะต้องแบบไปเป็นสมาชิกใช่ไหมหรือว่าจะดูคู่กับพรีเมียร์ลีกผมเห็นนะมีคล้ายๆกับว่าเป็นต้องดูคู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตบอลโลกเนี่ยนะเป็นแพ็กเกจเนี่ยเท่าไหร่ล่ะรายปีกี่บาทล่ะ 5,999 บาทมั้งแต่อย่าเพิ่งตกใจครับอันนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะเพราะที่ผมได้ยินข่าวมาเพิ่มเติมก็คือว่าอาจจะมีบางคู่นะที่เขาจะถ่ายทอดผ่านทางทีวีดิจิตอลช่องปกติที่เขามีการได้รับสัญญากับทางกสทช.เนี่ยนะไอ้โมโนแม็กอะไรเนี่ยนะเนี่ยอาจจะมีบางคู่ที่ได้รับการถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบ่ายสามเนี่ยนะที่เขาแถลงข่าวก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าอยากจะดูครบเลยทั้ง104แมตช์อันนี้จะต้องเป็นสมาชิกอะไรยังไงนะหรือจะมีบางคู่ที่เขาคัดมานะกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C อะไร12กรุ๊ปเนี่ยนะเอามาให้ดูบ้างสำหรับรอบแรกรอบ2รอบ3รอบ4แล้วก็ชิงชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้น่าจะถูกใจคนที่เป็นคอฟุตบอลนะหรือคนที่ชอบฟุตบอลนะก็อาจจะได้ชมแหละถึงแม้ว่าจะมาช้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาไม่มีปัญหานะเพราะยังไม่ได้เตะเลยนะใครได้ก่อนก็เหมือนกันเพราะสุดท้ายก็รอเตะคืนนี้ถูกไหมถูกไหมใครจะได้วันไหนไม่มีปัญหานะส่วนราคาก็แต่เขาจะเปิดเผยเขาก็เปิดเผยนะถ้าเขาไม่เปิดเผยก็คือไม่เปิดเผยนะก็เป็นเรื่องที่เขาเจรจาต่อรองกันนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สองโอ้สหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนี่เขาเปิดฉากกันนะรอบนี้นี่ต้องดูสักนิดหนึ่งว่าจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าทางฝั่งทางอิหร่านเองนะไอ้กองกำลังทางทหารปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ปิดช่องแคบฮอร์มุสนะส่วนทางสหรัฐอเมริกานะก็โจมตีนะทางอิหร่านนะก็ตอบโต้แหละหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องระหว่างกันแล้วก็หลังจากนั้นมีการพักลบไปสักพักหนึ่งคือระหว่างการพักลบเนี่ยนะหรือว่าการเจรจากันเนี่ยจะบอกว่ามันหยุดเลยก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าพันธมิตรของทางสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทางอิสราเอลเขายังโจมตีทางเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรกับทางอิหร่านนะโดยเฉพาะเลบานอนใต้ที่มีกลุ่มฮิชบอลเลาะอยู่นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่ว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการตอบโต้กันนะอย่างหนักหน่วงนะของทางสหรัฐอเมริกาของทาง IRGC ของทางอิหร่านเนี่ยนะแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยว่าทางอิหร่านเขายิงเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะอีกสองลำใช่ไหมฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นภาพข่าวนะอันนี้มีแต่รายงานข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาก็ส่งผลให้ส่วนหนึ่งก็ไปกดดันเรื่องของราคาทองคำใช่ไหม ทองนะโกสปอตนะเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4,000 เหรียญเศษๆนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูสักนิดนึงเอาดูที่ทองคำละกันของสมาคมค้าทองคำที่มีการประกาศตั้งแต่เช้าตอนเช้า 9:00 นนี่ปรับลดลงไป 1,150 บาทต่อบาททองคำนะครับหลังจากนั้นก็มีขึ้นๆลงๆนะและล่าสุดเนี่ยก็ผมเท่าที่ดูนะราคาก็ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี้ยนะติดลบไป 1,150 บาทนะฮะครั้งที่29ครับเมื่อเวลา 13:45 นาทีก่อนเข้ารายการนะสมาคมค้าทองคำเขาประกาศนะครับทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 63,700 ขายออกที่ 63,900 บาทรูปพรรณขายออกที่ 64,700 บาทนะฮะโกสปอต 4,092 เหรียญแล้วก็ค่าเงินบาท 32.95 บาทสตางค์นะอันนี้เป็นราคาทองล่าสุดนะใครที่ไปซื้อตอน 80,000 นะตอน 80,000 ก็คือทองรูปพรรณขายออกของบ้านเราอะนะตอนนี้มันเหลือ 64,700 ว่าหายไปเท่าไหร่ล่ะหายไปหมื่นเท่าไหร่กับหมื่นห้าไหมประมาณนี้โดยประมาณนะ 15,300 บาทนะต่อ1บาททองคำโอ้ราคาทองก็ผันผวนนะแล้วก็ปรับตัวลดลงนะก็เป็นเรื่องของทองนะครับส่วนวันนี้ที่ผมให้ติดตามนะอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไว้มีอยู่ 2-3 เรื่องสำหรับ11มิถุนายนมีหลายเรื่องนะที่ต้องตามสักนิดหนึ่งนะเอาเรื่องแรกก่อนละกันนะกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่จะมีการทบทวนเกณฑ์เนี่ยของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะฮะอันนี้มาจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็จะประชุมกันเพื่อทบทวนเกณฑ์สำหรับข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีคุณ อนุทินเนี่ยนะมอบหมายทางรองนายกเนี่ยให้ไปทบทวนก็คือกรณีของลูกใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจะถูกตัดสิทธิ์เมื่อกี้นี้ฮะประมาณสักบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งอ่ะไม่ใช่บ่ายสองหรอกบ่ายโมงครึ่งเห็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็เรียกทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคุณเอกนิติแล้วก็รวมไปถึงปลัดกระทรวงการคลังนะคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยเข้ามาที่ตึกไทยคู่ฟ้านะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก็คาดแหละว่าน่าจะคุยเรื่องนี้แหละนะอาจจะเรียกมาถามมาปรึกษาหารืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะมีการประชุมตอนบ่ายสามนะนี่ก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกหลายหน่วยนะแล้วก็เรียกทางความมั่นคงด้วยนะโดยเฉพาะทางทหารนะเข้าหารือผมไม่แน่ใจว่าจะมีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องแต่คิดว่าก็คงเกี่ยวข้องนะฮะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะณปัจจุบันของไทยกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากที่ทางจีนเนี่ยนะได้มีการส่งรถถัง T-59D จำนวน39คันนะจากที่ทางกัมพูชาเขาตกลงกับจีนเนี่ยจะส่งทั้งหมด93คันอันนี้ตั้งแต่ปี2016นะเห็นทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะที่คนที่เขาเกี่ยวข้องก็ออกมาบอกว่านี่เป็นข้อตกลงของเขาซึ่งไทยเนี่ยรับรู้นะแต่ว่าพอรถถังรุ่นนี้มาเนี่ยไอ้ T-59D เนี่ยนะแล้วระยะยิงเนี่ยมันเขาบอกว่า5กิโลเมตรมั้งนะแต่ถามว่ายิงได้ไกลไหมไกลนะเข้ามาถึงข้างในอ่ะนะ5กิโลเมตรเนี่ยนะ39คันเนี่ยที่ส่งมาล็อตแรกเนี่ยอันเนี้ยเขาจะก็ต้องไปดูว่าเขาจะไปประจำการที่ไหนซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนะความเปราะบางในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็มีมากขึ้นเพราะว่าก็หลายคนก็มีความกังวลมันตั้งแต่กรณีที่ทางสมเด็จฮุนเซนนะประธานวุฒิสภาของทางกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยได้มีการโพสต์ใช่ไหมได้มีการพูดถึงว่าเอาละจะเอาที่คืนซึ่งมี2ทางทางหนึ่งก็คือใช้กำลังอีกทางหนึ่งก็คือมีการเจรจาหลังจากนั้นก็อาจจะมาให้ทางเจ้าหน้าที่นะโฆษกของรัฐบาลของทางกัมพูชามาแก้ข่าวว่าจะต้องเป็นการเจรจาน่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยก็ว่ากันไปเนี่ยความเปราะบางที่เกิดขึ้นในแนวชายแดนนะอันนี้มันกลับเข้ามา พราะฉะนั้นเข้าใจว่าทางนายกรัฐมนตรีก็คงต้องเรียกคุยอะนะหน่วยงานความมั่นคงติดตามสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันนะอันนี้เป็น เห็นตอนเช้านะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจแล้วก็มีการเรียกความมั่นคงมาคุยนะน่าจะเป็นประเด็นเนี้ยที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะเพราะว่าไทยกัมพูชามันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวไม่ได้มีการกระทบกระทั่งเรื่องเดียวนะมันมีเรื่องของการปิดด่านชายแดนใช่ไหมฮะมันมีเรื่องของการที่ทางกัมพูชานะประกาศว่าจะใช้เรื่องของการประนีประนอมภาคบังคับของ UN COS เนี่ยนะกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ของทางสหประชาชาติเนี่ยนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดถึงเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งทางกัมพูชาเขาก็ตั้งคณะของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรรมการกรรมธิการ2คนเนี่ยอนุญาโต2คนไปแล้วของเรานี่ผมไม่แน่ใจว่าตั้งหรือยังแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการพูดถึงนะแต่มันก็มีกรอบระยะเวลานะในการที่จะต้องส่งรายชื่อให้กับทาง UN COS เขาพิจารณาแล้วก็ดูด้วยเขาก็จะต้องตั้งพอได้4คนนะเขาจะไปคุยกันแล้วก็ตั้งคนกลางขึ้นมาอีก1คนขึ้นมาเป็นคณะที่จะพิจารณาเนี่ย5คนนะเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะมันมีหลายมิติหลายมิติหลายมิติอ่ะส่วนเรื่องคดีความนะเอาเรื่องของปี58ก่อนดีไหมนะเหตุวางระเบิดเท้ามหาพรหมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนนะแล้วก็รวมไปถึงคนไทยบาดเจ็บนะมีต่างชาติบาดเจ็บอะไรด้วยเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จกว่า100คนเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาฮะศาลอาญากรุงเทพใต้เขานัดฟังคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์นะฮะโจทก์เนี่ยก็คือพนักงานอัยการนะเขายื่นฟ้องนายอาเดมคาราดัตนะแล้วก็โมไลลี่ยูฟุซูนะจากกรณีเหตุวางระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมนะตรงแยกราชประสงค์อ่ะนะครับศาลมีคำพิพากษานะฮะประหารชีวิตนายอาเดมคาราดัตนะและนายโมไลลี่ยูฟุซูนะฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์พร้อมปรับ 1,000 บาทในข้อหาก็คือพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะ เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะ 18:55 นาทีเกิดเหตุระเบิดที่บริเวณศาลเท้ามหาพรหมตอนนั้นจำได้เลยอยู่ระหว่างช่วงรถติดโอ้การจราจรกรุงเทพตอนนั้นต้องบอกนะช่วงประมาณทุ่มหนึ่งแยกลาดประสงค์เนี่ยรถติดมากแล้วก็มีรถเนี่ยสัญจรขวักไขว่นะรถวิ่งผ่านตรงบริเวณไอ้แยกลาดประสงค์อ่ะตรงบริเวณเท้ามหาพรหมอ่ะแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นอ่ะโอ้โหผมพอย้อนไปนึกภาพออกเลยว่ามันมีภาพข่าวเนี้ยแวบเข้ามานะฮะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะ20คนนะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบระเบิดที่ใช้ก็เป็น TNT ระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ท่อแป๊บเป็นส่วนประกอบเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆนานาพบว่าระเบิดเนี่ยถูกวางไว้หรือว่าอยู่ในกระเป๋าเป้ที่ถูกนำมาวางไว้ใต้เก้าอี้บริเวณของศาลเท้ามหาพรหมนะต่อมาก็มีการจับกุมนายอาเดมคาราดักนะครับคนที่เอากระเป๋าเป้เนี่ยไปวางไว้ใต้เก้าอี้ที่ศาลเท้ามหาพรหมเนี่ยนะแล้วก็ไปจับกลุ่มนายโมไลลี่นะยูฟุซูคนนี้ทำหน้าที่เป็นคนประกอบระเบิดจัดหาอุปกรณ์นะแล้วก็รวมไปถึงเป็นคนที่ส่งระเบิดแสวงเครื่องให้กับนายอาเดมนะเนี่ยก็ทำให้การสืบพยานหลักฐานต่างๆนะพยานฝ่ายโจทก์นี่ประมาณ400กว่าปากนะพยานฝ่ายจำเลยเนี่ยเท่าที่ทราบมีประมาณสัก40ปากประสานเนี่ยก็รับฟังพยานหลักฐานต่างๆนะก็พิจารณาสุดท้ายก็คือไม่มีเหตุให้ลดโทษนะพิพากษาประหารชีวิตนะทั้ง2คนนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องนะอันนี้ก็เป็นคดีความเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนตอนนั้นโอ้โหพูดกันคุยกันเยอะนะก
5: รณีของทนายตั้มคุณผู้ฟังจำได้ไหมฮะกับเจ๊อ้อยอ่ะนะคุณจตุพรอุบลเลิศอ่ะนะที่มีการหลอกลวงนะทั้งลงทุนเรื่องหวยออนไลน์ใช่ไหมเรื่องจะจัดคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาเยอะแยะนะแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมของทางทนายตั้มเนี่ยนะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยบอกว่ามีลักษณะเป็นการหลอกลวงให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเนี่ยอันเป็นปกติธุระคือพูดง่ายๆทำบ่อยทำจนชินใช่ไหมถ้าหลอกลวงเป็นครั้งเป็นคราวนี่มันไม่เป็นปกติธุระนะแต่นี่เป็นปกติธุระคือมันทำบ่อยทำตลอดอ่ะพูดง่ายๆนะเอาแบบภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายเนี่ยวันนี้ศาลเขาก็เลยพิจารณาครับที่ศาลอาญาศาลเขานัดฟังคำพิพากษาฉ้อโกงนะที่พนักงานฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งเขาเป็นโจทย์นะพร้อมกับคุณจตุพรอุบลเลิศเนี่ยหรือว่าเจ้อ้อยเนี่ยนะยื่นฟ้องคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มนะคุณปณิตาเบี้ยบังเกิดนะปัญญาของทนายตั้มนะนอกจากนี้มีนายนุอะไรเนี่ยนะเป็นคนสนิทของทนายตั้มนะมีใครอ่ะมีสาลินีนุชนาถหรือสานะแฟนสาวของนายนุนะจำเลยที่4นะมีพี่สาวของทนายตั้มเป็นจำเลยที่5มีพนักงานโชว์รูมรถยนต์ที่มีการซื้อรถเบนซ์อะไรเนี่ยจำเลยที่6โอ้โหมีกี่คนเนี่ยนะมีจำเลยทั้งหมด7คนนะในความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระและมันผิดเข้ามูลความผิดฟอกเงินด้วยแล้วก็รวมถึงร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบฟอกเงินนะกรณีที่พวกจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงเงินคุณจตุพรหรือว่าเจ๊อ้อยนะผู้เสียหายให้โอนเงินจำนวนมากหลายครั้งหลายหนเนี่ยลงทุนในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์จำนวน71ล้านนะเงินซื้อรถเบนซ์อีก13ล้านเงินจ่ายค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์อีก39ล้านให้กับจำเลยหลายครั้งนะซึ่งเจ๊อ้อยก็อ้างว่าถูกคุณสิทธาเนี่ยหลอกลวงนะขณะที่คุณสิทธาเขาอ้างว่าเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หานะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วนะบอกว่าจำเลยทำความผิดกรณีที่หลอกลวงเงินมาจากมาดามอ้อยหรือว่าเจ๊อ้อยมาทำแพลตฟอร์มจำเลยจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์แล้วก็เลยมีเป็นตัวกลางในการซื้อรถ Mercedes-Benz นะ G-Class อะไรเนี่ยนะมูลค่ากว่า10ล้านบาทโดยในความผิดฐานซื้อรถเนี่ยนะศาลเห็นว่าเป็นคนกันเองไม่น่าจะโกหกกันนะจึงเข้าข่ายความผิดฉ้อโกงนะจึงเข้าข่ายฐานความผิดฉ้อโกงนะจำคุก4ปี6เดือนนะแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนรวมเบ็ดเสร็จก็คือจำเลยที่1เนี่ย5ปี12เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหาย72ล้าน5แสนบาทก็คือว่า72ล้าน5แสนบาทนี่เรื่องเดียวแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องแพลตฟอร์มหวยออนไลน์นี่แหละนะแต่ว่ารถเบนซ์ที่หลอกลวงกันซื้ออะไรเนี่ยอันนี้ศาลว่าไม่น่าจะผิดนะครับแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะทางฝั่งของฝ่ายโจทย์เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะถูกจำคุกรวม5ปี12เดือนก็ตามแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย72ล้านบาทเศษเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็มีประเด็นนะยังมีเงินอีก39ล้านที่จ้างนักแสดงชาวจีนเนี่ยอันเนี้ยศาลเนี่ยมองว่าผู้กระทำความผิดเป็นใครล่ะก็บอกว่าเป็นนายนุกับนายสานะก็เลยแยกคดีไปนะบอกอันนี้อาจจะไปอุทธรณ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่มันมีความคืบหน้าทางคดีโอ้ตอนนั้นคนสนใจคุณผู้ฟังสนใจเยอะนะท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้ก็มาถึงแล้วนะว่าศาลเขามีคำพิพากษายังไงนะแต่ว่ายังไม่จบนะยังมีต่อนะถ้าสมมติมีอุทธรณ์ทางฝั่งโจทก็อุทธรณ์ได้นะเขาไม่ได้ห้ามนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกโอ้ยเวลานี้ทำไมมีฝั่งโจทเขาอุทธรณ์ได้หรอเขาได้ยังไม่ครบไงฮะเขาฟ้องไปหลายเรื่องไงนะศาลพิพากษาดูว่ามีเฉพาะบางประเด็นนะมีประเด็นบางประเด็นที่เขายังติดใจเขาก็อาจจะยื่นอุทธรณ์ให้เพิ่มโทษนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถทำได้นะส่วนฝ่ายจำเลยเขาก็ต้องอุทธรณ์ให้ลดโทษถูกไหมหรือว่าอุทธรณ์ให้ยกฟ้องใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนของทางจำเลยนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกไทย AI Passport นะโอเคนะเมื่อเช้านี้นะเขามีการเปิดเวทีนะฮะสำหรับการรับฟังความคิดเห็นรวมไปถึงชี้แจงด้วยแหละผมว่าจริงๆอาจจะไม่ได้แบบรับฟังความคิดเห็นเท่าไหร่หรอกนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการชี้แจงอ่ะเป็นการตั้งคำถามของคนที่อาจจะเรียกว่าไม่เห็นด้วยนะฝ่ายค้านเข้าไปนะเห็นดร.การดีเลียวไพโรจน์นะส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะผมไม่แน่ใจคนที่คนอื่นๆเนี่ยไปกันหลายท่านหรือเปล่านะอาจจะมีคนที่มีความชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญนะเรื่องของ AI เนี่ยอาจจะไปด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามกันนะว่าไอ้มันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงคนจะใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนมีตัวชี้วัดยังไงถ้าไปลงทะเบียนครบ5ล้านคนแล้วพวกเนี้ยเขาก็คงมีการตั้งคำถามแล้วก็ทางด้านของฝั่งของกระทรวง DE อ่ะที่เป็นเจ้าภาพหลักอ่ะนะเขาก็คงอธิบายนะชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับโครงการดังกล่าวเนี่ยอันนี้จัดขึ้นที่กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมและสังคมนะฮะทางโครงการนะทางด้านของปลัดกระทรวง DE คุณพัชระอนันตศิลป์เนี่ยก็ชี้แจงข้อกังวลต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง TOR กระบวนการในการประมูลโครงการอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วมีคนก็ถามนะผมมันมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกสเปคการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่นะสามารถที่จะยืนยันได้เต็มปากหรือเปล่านะว่าไม่ได้มีการล็อกสเปคนะท่านก็ตอบเลยชัดเจนเหมือนกันนะบอกตอบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาหัวกันต่อหน้า นอกจากนี้นะก็ยังบอกว่าการกำหนดราคากลางของโครงการเนี่ยนะมีการสืบค้นราคาจากผู้ประกอบการ8รายนะตามแนวทางปฏิบัติของทางราชการนะโดยมีผู้เข้าร่วมเสนอราคาหลายกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งเข้าราคาอะไรพวกอย่างเงี้ยนะนั่นก็ว่ากันไปก็อธิบายยาวกันไปนะแต่ว่าท้ายที่สุดนะจะงวดแรกที่บอกว่าจ่ายไปแล้ว300กว่าล้านเนี่ยนะท่านบอกนะฮะบอกว่างวดงานที่1ผู้รับจ้างเนี่ยต้องเสนอแผนดำเนินงานแล้วก็ตามเอกสารระบุชัดเจนนะนอกจากส่งแผนแล้วยังต้องส่งผลการดำเนินงานในชั้นที่1ด้วยไม่ให้ส่งแค่กระดาษเฉยๆนะอันนี้ก็บอกว่าไม่ได้ส่งแค่กระดาษเฉยๆกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วลงนามไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันอยู่ช่วงของบริหารสัญญาซึ่งสามารถนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาปรับใช้ได้นะสิ่งที่ทำได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีก็คือทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็สร้างการยอมรับจากสาธารณชนมากที่สุดนะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องแหละนะบางฝั่งก็บอกอ่ะเปิดเวทีอย่างนี้นะเป็นการฟอกขาวหรือไม่อ่ะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมโครงการนี้ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีดีอีบอกนี่ว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์อ่ะถ้าจะต้องไปเพิ่มเติมในบันทึกแนบท้ายได้เขาจะทำนะก็รอดูเหมือนกันว่ามันจะมีไหมหรือว่าสรุปสุดท้ายแล้วเปิดเวทีเสร็จรับฟังความคิดเห็นเสร็จก็เอาตามเดิมไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็แต่ว่ามันก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็เป็นเรื่องที่สังคมเขาตั้งข้อสังเกตใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทำตามระเบียบขั้นตอนก็ตามทีนะแต่ว่ามันก็คือมันก็เป็นประเด็นนะหลายเรื่องนะที่มีการตั้งข้อสังเกตมีการพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่บริษัทที่เข้าประมูลเนี่ยน้อยทำไมมันจะต้องเป็นบริษัทที่เคยประมูลงานภาครัฐนะในวงเงินตั้งแต่กี่ล้านบาท100 400ล้านบาทขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าร่วมประมูลได้

คือพยายามป้องกันทุกวิถีทางโอเคล่ะมันมีเล็ดรอดว่านไปเขาก็ต้องมีการกําหนดนะว่าถ้าสมมุติว่าโครงการขนาดใหญ่คนที่จะประมูลได้ต้องเคยทํางานกับภาครัฐมาก่อนในวงเงินเท่าไหร่ใช่มั้ยเขาก็เลยมีการกําหนดถ้าโครงการขนาดเล็กขนาดเล็กหน่อยอันนี้เงินไม่เยอะงบประมาณ10ล้าน100ล้านเขาก็อาจจะใช้วงเงินที่เคยทํางานกับภาครัฐหรือว่าเคยประมูลงานภาครัฐมา3ล้าน7ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถได้นะฮะอันนี้เป็นขั้นต้นอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตต่างๆนะแต่ว่าถ้าหากจะต้องอธิบายก็ทำไปแต่ขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่ประชาชนหรือว่าสิ่งที่คนเขาตามอยู่นอกเหนือจากเรื่องของความโปร่งใสแล้วเนี่ยคำถามที่มันออกมาแล้วรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนถูกไหมฮะนี่ให้ AI Pro นะเกี่ยวกี่แพลตฟอร์มว่าไปนะให้1ปีจบแล้วจบนะประโยชน์อยู่กับคนที่ลงทะเบียนที่ได้ AI Pro ฟรีถูกไหมแต่เขาจะไปต่อยอดยังไงเนี่ยบางทีมันก็ต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมก็อธิบายให้มันเป็นรูปธรรมว่า1 2 3ยังไงนะอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะยังไงต่อไปนะถึงแม้ว่าออกมาว่าไม่สามารถที่จะยกเลิกได้นะแต่ว่าการที่จะอธิบายการที่จะบอกเนี่ยว่าผลที่จะได้รับนะมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติตรงไหนยังไงเนี่ยนะก็น่าจะมีความจำเป็นอย่างที่เขาตั้งคำถามกันนะผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แล้วกันนะครับก็เรื่องนี้ไม่อยู่ในความเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเรื่อง AI นี่เรียกว่าความรู้เราน้อยมากอะความรู้ผมนี่ถ้าหางอึ่งเล็กแล้วนะผมนี่ยิ่งน้อยกว่าหางอึ่งอีกนะครับก็ไม่อยากจะว่ากันนะครับประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับข่าวสารต่างๆมีอะไรอีกไหมดูสักหน่อยนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอัปเดตอะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่โอ้ทองนะขยับขึ้นมาหน่อยแล้วนะตอนนี้ 4,108 เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์นะครับก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะอ่ะ 14:37 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
7: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 1-800-259-4646 Line @Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา41นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเราเปิดสายคุยกันเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเริ่มคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะว่ากันนะมีเรื่องไหนมีประเด็นอะไรนะครับก็เชิญนะฮะนะถูกใจไหมสำหรับคนที่จะได้ดูบอลโลกเนี่ยนะหรือยังไงนะแต่ก็ผมว่าก็โอเคนะคือไม่ต้องเอาเงินรัฐบาลอ่ะนะเพราะว่ามีทั้งคนที่ชอบฟุตบอลไม่ชอบฟุตบอลเนี่ยไปสนับสนุนเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เหมาะสมนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบฟุตบอลจริงนะแล้วจะต้องเสียสตุ้งสตางค์เพื่อจะดูเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นทางเลือกของเขาบางทีแบบโอ้ยไม่ได้อะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่เลือกไม่ดูดีกว่าก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยก็ดีนะอันนั้นก็ได้ประหยัดไปด้วยนะแต่ว่าถ้าแบบโอ้ไม่ได้จริงๆนะเป็นคอบอลยังไงติดตามมาตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะต้องยอมลงทุนสักนิดนึงมันไม่ใช่แบบมีทุกปีใช่ไหมสี่ปีครั้งเงี้ยนะเขาก็อาจจะยอมลงทุนซะหน่อยนะคุณเสกสิทธิ์ครับสายสาม
1: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ตกลงแจ็คเขาจบกันที่ราคาเท่าไหร่ครับ
0: โอ้มันสำคัญยังไงอ่ะจบที่ราคาเท่าไหร่อ่ะ
1: อยากรู้เฉยอยากรู้ว่าไอ้โค้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะลดไหมหรือยังไง
0: โอ้เดี๋ยวรอฟังเขาแถลงดีกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: อ๋อยังไม่แถลงนะ
0: เออเขาจะบอกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี่พูดแบบจากใจเลยนะเนี่ย
1: อ๋อ
0: เออถึงแม้ว่าจะมีแหล่งข่าวที่เขาบอกผมว่าผมก็พูดไม่ได้เพราะมันเราไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่า
1: ก็ยังไม่ชัวร์ก็ยัง
0: เออแต่ถ้าเขาบอกมาแล้วเป็นตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอามาบอกได้ว่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันใกล้เคียงกับของเขาไหมแค่นั้นเอง
1: ครับทีนี้จะมีคำถามอยู่สองสามคำถามคือตอนนี้ไอ้เรื่องไอ้พรบเงินกู้มันยังอยู่ในสารธรรมนูญหรือเปล่าที่กู้เงิน400,000,000เนี่ย
0: พรก
1: พอมาที่รัฐบาลจะขอยื่นกู้เงินแล้วก็มีเขาไปยื่นไอ้ตีความครับ
0: อยู่ครับ
1: ยังอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดสมมตินะศาลไม่อนุมัติไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วไอ้เงินที
0: ่ไม่ต้องสมมุติครับเพราะยังไม่รู้รอให้สายเขาตีความดีกว่า
1: อ๋อ
0: ครับ
1: แล้วก็อันนี้เรื่องที่สอง
0: ครับ
1: คือผมไม่ทราบว่าไอ้นโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานนะเขาจะมีออปชั่นพิเศษอะไรให้ประชาชน
0: คืออะไรไม่เข้าใจ
1: ก็คือที่จะกู้200,000,000จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นโซลาร์เซลล์อะไรก็มีออปชั่นอะไรว่าถ้าติดโซลาร์เซลล์จะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่จะได้ลดหย่อนภาษีไหม
0: ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมจากที่เรารู้อยู่ในปัจจุบันส่วนเรื่องลดหย่อนภาษีเนี่ยมันสามารถลดหย่อนได้อยู่แล้วนะ
1: ครับครับ
0: ถูกไหมไอ้ที่ไม่เกิน200,000 บาทอ่ะมันลดหย่อนได้อยู่แล้วนะ
1: อ
0: ่
1: ะฮะ
0: เออแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมาเป็นพิเศษ
1: ก็พอดีที่บ้านลูกผมกำลังหาข้อมูลทั้งหมดอยู่นะครับว่าอยากจะต้องติดโซลาร์เซลล์อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือถ้าเป็นออนกริดอ่ะแพงมากไงบวกราคากันแบบเมื่อวังราคามากอ่ะพอราคามันต้นทุนเนี่ยต้นทุนเนี่ยคำนวณมาต้นทุนสัก6กิโลวัตต์ประมาณสัก60,000นะติดกันประมาณ100,000ไปถึง150,000เลย
0: ก็
1: ราคามันกระโดดบ้างไง
0: ก็ลองดูผมไม่รู้รายละเอียดว่าต้นทุนอะไรเท่าไหร่ผมไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วก็ดูจากของที่เขาใช้หรืออะไรต่างๆอันนี้ผมไม่รู้จริงๆความชำนาญในการติดตั้งวิชาชีพของเขาจะคิดราคาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนได้ว่ามันถูกมันแพงยังไงผมตอบแทนไม่ได
1: ้ที่ผมไปเช็คกับออมสินเนี่ยโอ้ออมสินนี่ราคาแบบทีละเข้าโครงการกับออมสินนะราคาเวอร์ไปอีก
0: ไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบไม่มีข้อมูล
1: เออเนี่ยผมก็ต้องรอว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาสรุปยังไงแล้วไอโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเขาจะมีออปชันอะไร ที่มันจะพิเศษไปอะไรเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นออฟกิจแทนนะออฟกิจก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับไฟรักไฟฟ้าหลวงอ่ะเราก็ต้องดีไซน์อันนั้นจะถูก
0: ซื้
1: อมาติดเองอะไรก็ง่ายไม่ยากก็มีผมซื้อมาติดแล้วที่บ้านผมนะ
0: ครับ
1: แต่มันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างอาจจะไม่สะดวก
0: ครับ
1: บางอย่างนะ
0: ครับ
1: ได้แต่ก็เดี๋ยวรอทางนู้นเขาสรุปมาแล้วกันครับ
0: ครับครับได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณตะวันครับสายสองสวัสดีครับคุณตะวันเหมือนอยู่นะอยู่ไหมไม่อยู่หรอคุณไพบูลย์ครับสายหนึ่งอ่ะไม่อยู่หมดเลย02-248-1657นะ02-248-1657คุณไพบูลย์ครับสายสาม
2: ฮัลโหลครับผม
0: ครับคุณไพบูลย์ปิดวิทยุก่อนสิ
2: ผมจะบอกเรื่องไอ้รายการเกี่ยวกับการประมูลนะฮะเรื่องดูฟุตบอลโลกนะครับ
0: ปิดวิทยุก่อนได้ไหม
2: ครับผมครับผมคือเรื่องของเรื่องนะฮะเขาจะเก็บเป็นความลับเขามีสัญญากันนะครับ
0: แล้วแต่ครับบางประเทศเขาก็ไม่ได้มีครับ
2: ไม่บางประเทศนี่ผมไม่ทราบนะแต่ว่า
0: ก็ใช่ไง
2: แต่หลังนี่เขาคงจะให้เป็นราคาพิเศษอ่ะ
0: เข้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าเขามีสัญญาเก็บเป็นความลับทำไมความลับถึงเรารู้ว่าจีนเนี่ยได้ประมูลเท่าไหร่กี่บาทราคาลิขสิทธิ์เท่าไหร่อินเดียราคาลิขสิทธิ์กี่บาทอ่ะมันไม่ได้เป็นความลับมันมีแค่บางประเทศบางสัญญาเท่านั้น
2: ครับผมครับผม
0: ถูกไหม
2: ใช่โอเคครับผม
0: ได้ขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแซวเล่นนะคือไม่บางทีข้อมูลเราก็ต้องอธิบายให้มันถูกเนาะใช่ไหมไม่งั้นเราจะไม่รู้หรอกว่าอ้าวที่เวียดนามซื้อไปเท่าไหร่นะเขายังรู้ชื่อบริษัทที่ซื้อเลยใช่ไหมของลาวอย่างเงี้ยสปป.ลาวเงี้ยก็รู้ชื่อบริษัทที่ซื้อนะแต่ว่าไอ้ราคาเนี่ยอันไหนที่มันเป็นออฟฟิเชียลแล้วเขาบอกได้เขาก็บอกนะอันไหนที่เขาเก็บเป็นความลับขอให้คู่สัญญาเงียบทั้งคู่มันก็ได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่ข้อตกลงคุณทองคำครับสายสองอ่ะไม่อยู่อีกเกิดอะไรขึ้น02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อเนี่ยตอนนี้ผมข้อมูลที่ผมได้นี่เป็นเรื่องของแพ็กเกจของชมฟุตบอลเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเมื่อกี้คุยไปแล้วใช่ไหมมีเท่าไหร่ล่ะประมาณ 6,000 ใช่ไหมต่อปีอะไร5999อะไรเนี่ยนะอันนี้ล่าสุดนะมีอะไรเนี่ย อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะแต่อันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นแพ็กเกจคุ้มค่าดูได้ทั้งครอบครัวนะรับชมได้2จออ๋ออ๋อมันอาจจะมีความแตกต่างที่การรับชมด้วยใช่ไหมว่ากี่จออะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสัก15นาที20นาทีก็รู้แล้วนะว่าสรุปแล้วยังไงนะแล้วจะมีคู่ไหนที่เขาเลือกถ่ายทอดสดให้ดูไหมเนี่ยนะทางไอ้ช่องทีวีดิจิตอลปกติเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้เท่านี้แหละนะเพราะว่าเผื่อท่านไหนที่เขาไม่ได้เป็นแบบสมาชิกนะแต่ของผมนี่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะยังไงก็มีโอกาสได้ดูอยู่แล้วนะแล้วก็จะต้องเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่ามันโคฟเวอร์ถึงคนที่เป็นสมาชิกเก่าหรือเปล่านะถ้ามันเป็นสมาชิกเก่าแล้วเขาให้ดูฟุตบอลโลกด้วยก็ดีนะแต่ว่าถ้ามันจะต้องเสียเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเราอยากดูเนี่ยเราก็ยอมเสียตังค์ไม่มีปัญหานะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราเลือกที่จะใช้จ่ายนะแล้วก็มันก็เหมาะสมด้วยนะไม่ใช่โอ้โหใช้เงินรัฐบาลเบี่ยงแหอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่ถูกอะนะครับอ่ะว่ายังไงครับเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์นะต่อเนื่องนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมหรอหรือยังไง02-248-1657นะ02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังครับว่ากันต่อว่ากันต่อนะนะเรื่องอื่นๆก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องฟุตบอลนะ นี่ก็เริ่มแล้วมันมีอยู่อันหนึ่งนะผมก็งงผมเห็นคลิปมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอ่ะที่เขาไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจราจรใช่ไหมแล้วก็มีการแบบอะไรล่ะให้ใบสั่งอ่ะนะแต่มันไปเจอใบสั่งค้างจ่ายอยู่ต้อง101ใบเลยเหรอ101ใบนะแล้วถ้าใบละ500บาทนี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้นะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงคุณทองคำสาย2สวัสดีครับเป็นอะไรคุณทองคำสองทีละสองทีละนะไม่รู้ว่าสายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณชมพูครับสายหนึ่งคุณชมพูครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับสวัสดีครับ
3: คุณณัฐพงศ์เชียร์ประเทศอะไร
0: โอ้ยังไม่เห็นฟอร์มเลยอ่ะ
3: ยังไม่
0: ใช่ไหมยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยคือถ้าถามผมแบบนาทีนี้ไม่เห็นฟอร์มเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบเป็นทีมใหญ่หมดเนาะ
3: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นหมดใจเลยครับผม
0: จริงเหรอ
3: ฟอร์มดีครับจริงครับ
0: อ๋อที่ญี่ปุ่นชนะบราซิลมา 3-2 อะไรเนี่ยนะ
3: โอ้มันไม่ใช่นัดเดียวคุณณัฐพงศ์หลายนัดแล้วหลายประเทศแล้ว
0: อ๋อเหรอเหรอ
3: ที่มีใหญ่แพ้ญี่ปุ่นมาเยอะแล้ว
0: เออมันดียังไงล่ะญี่ปุ่นเนี่ย
3: ญี่ปุ่นนี่มีโอกาสนะคุณณัฐพงศ
0: ์มันดียังไง ทีมเขามันดียังไงที่เราดูอ่ะ
3: มีโอกาสรอบลึกๆ
0: มีโอกาสรอบลึกๆนะ
3: แปดทีมสุดท้าย
0: แปดทีมสุดท้ายเลยนะ
3: ครับผม
0: เอาใจช่วยนะแดนซามูไร
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่มุดถึงไหมญี่ปุ่นแปดทีมสุดท้ายพี่มูสใส่นะไม่แน่ใจคุณทองคำครับใส่สองคุณทองคำครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
4: อันนี้ยาเองนะคะยาอยากทราบว่าเรื่องไอ้บัตรประชาชนคนจนตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์เนี่ยยายอ่ะยายเดิมอ่ะยายก็จนอยู่แล้วล่ะแต่พอดีลูกชายน่ะทำงานประกันสังคมแล้วก็ได้เงินมาก้อนก็อยู่ในธนาคารเนี่ยทางเนี้ยกฎของเขาว่าถ้ามีใครเงินเกินแสนนึงไปแล้วนะจะไม่ได้สิทธิ์อันนั้นนะจะจริงไหมคะ
0: อยู่ในบัญชียายใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: จริงครับ
4: เงินยายก็หมดสิทธิ์ใช่ไหม
0: ก็ขาดคุณสมบัติครับ
4: โอ้แสดงว่าขาดสมบัติไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
4: โอ้ยก็ลูกเขาเพิ่งตายไปเนี่ย
0: ก็ไม่รู้อะครับไม่คุณสมบัติข้อหนึ่งอ่ะเขาเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆก็คือมีเงินฝากในบัญชีหรือสลากออมสินสลากทกสอะไรเงี้ยรวมกันเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยครับคุณยาย
4: ขอบคุณนะคะ
0: ครับผมได้ครับ
4: ขอบ
0: พระคุณครับสวัสดีครับนะครับอ่ะ02-2481657 02-248-1657นะครับอันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัตินะของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้มันมีอยู่1ข้อนะครับมันจริงๆมันมีหลายข้อข้อกำหนดของคุณสมบัติเยอะนะสินเชื่อรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะต้องเป็น18ปีนะขึ้นไปสัญชาติไทยนะไม่เป็นนิสิตนักศึกษาสามเณรพระนักพจน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันจะมีคุณสมบัติบอกไว้นะครับแต่ว่าเรื่องที่เขาทบทวนที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยตอนบ่าย3วันนี้ก็คือกรณีของเงื่อนไขใหม่ก็คือกรณีของคุณลูกใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยถ้าเอาเกณฑ์ล่าสุดอันนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนเกณฑ์นี้เดี๋ยววันเนี้ยช่วงเย็นๆนะก็น่าจะมีผลหรือว่าถ้าทัน 4:00 น.เนี่ยนะก็เดี๋ยวจะมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะเพราะหลายคนผมเข้าใจว่าก็ฟังอยู่แล้วก็ ก็มีข้อสังเกตเรื่องนี้แหละนะแล้วก็ห่วงเรื่องนี้นะที่โทรศัพท์มาถามนะตอนนี้ที่เห็นหลักๆแล้วจะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะเรื่องเป็นบิดามารดาที่ถูกคุณลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีใช่ไหมอันที่2ก็คือมีเงินในบัญชีเนี่ยที่เกินเนี่ยอันเนี้ยคุณเทาครับสาย2สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับ
5: อยากสอบถามถ้าอย่างนี้พวกติดหนี้ทกส.ส่วนมากเกษตรกรจะติดแทบทุกคนครับ
0: ครับ
5: จะได้ไหมถูกตัดสิทธิ์ไหมครับ
0: ก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติท่านบอกว่าอันนี้มันเป็นคุณสมบัติเก่าอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้ว
5: แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ไหม
0: ก็ถ้ามันเกินตามที่คุณสมบัติเขาเขียนไว้ก็ถูกตัดสิทธิ์ครับ
5: น่าจะเกินแทบทุกคนนะ
0: ไม่ทราบเลย ไม่จริงไม่จริงอย่าบอกว่าเกินแทบทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีอยู่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาบอกติดหนี้ทกส.เหมือนกันแล้วก็บอกว่าผมก็ใช้หนี้หมดแล้ว
5: ส่วนมากครับส่วนมาก
0: ไม่รู
5: ้โอเคขอบคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือจริงๆประเด็นเนี้ยผมก็เป็นคนพูดคนแรกๆแหละนะเรื่องของหนี้เนี่ยนะแล้วก็ทางธนาคารประเทศไทยเขาห่วงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าฟังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีที่พูดเมื่อวานเนี้ยนะบอกว่าเรื่องที่จะทบทวนเนี่ยสำหรับวันนี้มันมีเรื่องเดียวมันมีเรื่องของลูกที่ใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ลดหย่อนภาษีนะเกณฑ์อื่นไม่ได้ทบทวนเกณฑ์อื่นไม่ได้ดูนะหรือคุยกับนายกแล้วท่านอาจจะห่วงใยเป็นพิเศษยังไงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องรออันนี้ต้องรอนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะรายงานข่าวมันคือคุยเรื่องเดียวนะไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนะครับสำหรับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะไม่รับสายแล้วเพราะว่าเวลามันก็งวดมานะนี่เดี๋ยวผมรอเนี่ยนะบ่าย3เนี่ยที่เขาจะชี้แจงเนี่ยบ่าย3นี่ก็อันนี้เขาก็จะเข้าด้วยเหมือนกันได้มั้ยไอ้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะนะนี่อะไรครับตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนอะไรก่อนซื้อขายหลักทรัพย์อะไรหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกล่ะโหอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ 14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติและวรนเข้าพบนายกรัฐมนตรีคาดหารือระเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ก่อนบอร์ดประชารัฐเคาะบ่ายนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งคาดว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกมหารือก่อนประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ที่กระทรวงการคลังหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีและอาจถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวจากนั้นไม่นานนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลและได้ลดกระจกลงโบกมือให้แก่สื่อมวลชนศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต2มือวางระเบิด3พระพรหมเอราวัณเมื่อปี2558ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักหรือบีลานโมฮัมเหม็ดและนายไมรารียูซูฟูเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆรวม10ข้อหากรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนโดยนายอาเดมคาราดักจำเลยที่1รับว่าเป็นคนเดียวกับภาพในกล้องวงจรปิดเป็นคนนำระเบิดไปวางไว้ใต้มานั่งในศาลพระพรหมเอราวัณจริงส่วนนายไมรีรีจำเลยที่2ยอมรับว่าเป็นคนนำกระเป๋าไปส่งจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุต่อมาจำเลยทั้งสองกลับคำให้การในชั้นศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างไม่ได้วางระเบิดตามฟ้องและถูกทรมานบังคับให้รับโทษศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนส่วนข้อหาร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรปรับ 1,000 บาทแม้ศาลจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ไม่มีเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองคนจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทเกาหลีใต้สั่งปรับคูปองกว่า 10,000 ล้านบาทกรณีข้อมูลรั่วไหลหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีใต้ดำเนินการปรับคูปองยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซเป็นเงิน 625,000 ล้านวอนหรือประมาณ 14,034 ล้านบาทกรณีข้อมูลของลูกค้าจำนวนมหาศาลรั่วไหลเมื่อปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นโทษปรับในคดีข้อมูลรั่วไหลทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าบริษัทคูปังซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทำข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ามากกว่า33ล้านรายรั่วไหลและยังไม่สามารถตรวจพบการรั่วไหลดังกล่าวภายในระยะเวลา72ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดซงคยองฮีประธานหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวแถลงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความหละหลวมในมาตรการและระบบความปลอดภัยของคูปังเองไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบที่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: โดยตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยวิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้โกลบอลแพ็คอินไซต์ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:09 นะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรครับ
0: ไม่มีอะไรครับ
1: มีแต่ทองลงที่ชัดๆ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐปรับขึ้นอาจจะทำให้ประธานเฟดคนใหม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นก็จะขึ้นดอกเบี้ยอาทิตย์หน้านะของเราคงไม่ขึ้น
0: ครับ
1: เพราะเท่าที่ฟังผู้ว่าแบงก์ชาติพูดแล้วก็จนถึงปลายปีเนี่ยเพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายเราก็ต่ำอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อัตราเงินเฟ้อเราก็ก่อนที่จะเกิดวิกฤตพลังงานก็ไม่ได้สูงมากแต่มันก็ประคองเศรษฐกิจไปแบบนี้คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะวันนี้วันที่เท่าไหร
0: ่วันที่11ฮะ
1: รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ2เดือนพอดี
0: ครับ
1: แต่ทำไมมันดูนานนานวะนะเนาะ
0: จริงจริงจริง
1: แถลงนโยบายแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มครั้งแรกวันที่11เมษายน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วนสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางก็จะครบ4เดือนปลายเดือนเนี้ย
0: ครับ
1: มันวนเป็นลูปคุณณัฐพงษ์ไม่รู้ไปไหนที่สนุกสนานกำลังตามอยู่ก็คือ IPO SpaceX ของไอ้เอลอนมัสก์คนหนึ่งมันจะมีเงิน1ล้านล้านเหรียญเว้ย
0: 1ล้านล้านเหรียญ
1: จะเป็นคนแรกของโลกนะที่มีความมั่งคั่งดูจากหุ้นที่ถือคูณราคาอะไรอย่างเงี้ยนะ1ล้านล้านเหรียญไอ้บริษัท SpaceX นี่มันทำอะไรผมก็ไม่รู้นะคุณรัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แต่ว่ามันยังขาดทุนแล้วมันขายหุ้นผมไม่รู้พามันเท่าไหร่นะแต่มันขายหุ้น IPO เนี่ย135เหรียญ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่มันเทรดด้วยวันนี้เปิดให้จองวันสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปเข้าวงไพบูลย์บิตคอยก็เงียบไปบิตคอยตอนนี้เหลือประมาณ 60,000 กว่า
0: 60,000 ครับ
1: นะคือรวมๆแล้วเนี่ยมันเรื่องการลงทุนว่าจะเอาความมั่งคั่งไปเก็บไว้ที่ไหนนี่เป็นโจทย์ใหญ่ในช่วงเนี้ยมากนะเอาไว้ที่หุ้นหรือจะไว้ที่พันธบัตรจะไว้ที่ทองคำจะไว้ที่บิตคอยจะไว้ที่ฝากแบงค์จะไว้ที่หุ้นกู้หรือจะถือเงินสดเอามาใส่ไว้ในตู้เซฟ อ่ะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: สำหรับบ้านเราก็เรื่องที่ไม่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่อหลักเนี่ยแต่ว่ามันโจดจันมากในออนไลน์เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางอันก็จริงบางอันก็เท็จนะเท่าที่ผม
0: ครับ
1: สำรวจตรวจสอบส่วนที่กระทรวงการคลังตอนเนี้ยน่าจะมีนักข่าวไปรอผลการประชุมของคณะกรรมการอะไรล่ะประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่าจะเอายังไงกับเรื่องเกณฑ์เรื่องค่าลดหย่อนที่จะไปตัดสิทธิ์คุณพ่อคุณแม่ของผู้มีเงินได้เอามาหักเป็นค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู
0: ครับ
1: แล้วพ่อแม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยยังไม่รู้ว่าเขาจะ modify ยังไงคิดว่าประมาณสัก5โมงน่าจะได้ผลสรุปส่วนนายกเรียกรัฐมนตรีคลังกับปลัดกระทรวงการคลังไปเจอที่ทำเนียบก็คงจะมีการสอบถามพูดคุยอะไรกัน
0: ครับ
1: นะได้ผลยังไงก็ต้องเอาเข้าครม.อาทิตย์หน้าตอนนี้ก็รอดูกันละกันเพราะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่รัฐบาลกำลังเมาหมัดอยู่ตอนนี้คุณรัฐพงศ์ส่วนไอ้ที่เราไม่รู้เรื่องคือไอ้ที่เคยคุยไอ้ THAI Passport
0: อ
1: ันนี้ก็อีกอันที่ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเลยนะก็ต้องขออภัยด้วยส่วนคนที่จะไป เลือกคนที่จะไปเป็นกรรมการของกองทุนประกันสังคมทั้งฝั่งลูกจ้างและก็ฝั่งนายจ้าง
0: ครับ
1: จะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ถึงจะมีสิทธิ์เลือกซึ่งผมชอบนะระบบนี้คุณณัฐพง
0: ษ
1: ์แล้วผมยังอยากให้การเลือกตั้งมีในอนาคตเนี่ยใครที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องไปลงทะเบียนก่อน
0: ไ
1: ม่ใช่ว่าไปไม่ไปไม่รู้นะไปลงทะเบียนแล้วไม่ไปก็ยังโอเค มีเหตุไปไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่คนที่ไม่ลงทะเบียนไม่ได้สิทธิ์มันจะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายกว่าอย่างที่เป็นอยู่คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะอันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งถ้าคุณณัฐพงษ์ไปเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตนะ
0: ถ้าเขาเลือกนะ
1: ผมจะเสนอชื่อคุณณัฐพงษ์ช่วยไปแก้นี่ด้วยเอาแต่คุณต้องลงสมัครก่อนนะ
0: ใช่
1: ๆเออคุณต้องลงสมัครเฮ้ยเอางานเนี้ยน่าทำนะได้มีงานทำเป็นปีเลยแล้วก็จัดรายการวิทยุไปด้วยนี่น่าจะสนุกกว่าคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะอ้าวมันก็บ่มได้ที่แล้วนะควรละ
0: ครับผม
1: สนับสนุนเต็มที่เรื่องนี้อ้าวคราวนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
0: ครับ
1: เชิญ
0: 02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: เอ๊ะคราวนี้คุณจะต้องไปแบบว่าไปวอร์มด้วยการไปเป็นกรรมาธิการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนไหม
0: ในมาตรา256อะไรเนี่ย
1: เออต้องวอร์มที่ตรงนั้นไหม
0: เอออ่
1: ะผมถามคุณก่อนถ้าวอร์มตรงถ้าวอร์มตรงนั้นนะผมจะพุชทำไม
0: เออ
1: เออมันต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นดิ
0: เออ
1: มันถึงจะรู้ ABCD
0: รู้ ABCD นะ
1: เออ
0: ว่าเขาจะดุจะยังไงนะแล้วมันมีที่มาที่ไปแต่ละเรื่องเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เออเพราะไอ้ตรงนั้นนะผมว่าหน้ามันต้องเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้น
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออคุณเองก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชนเลยดีพอสมควรที่จะไปทำงานตรงนั้นผมไม่รู้ว่าชุดนั้นมันใช้คนกี่คนต้องไปดูของเก่าตอนที่เป็นกรรมาธิการวิสามันอันเนี้ยเดิมเนี่ยมันใช้กี่คน
0: โอ้ตอนนั้นจำเยอะมาก
1: เออไม่รู้ไม่รู้
0: ว่าเยอะ30-40คน
1: อ่ะไม่รู้อ่ะคงจะพอเบียดเสียเข้าไปได้สักคนนึงไม่ยากหรอกใช่ไหม
0: ครับ
1: เอออันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของรัฐสภาใช่ไหม
0: ครับ
1: ทั้งมาจากสวแล้วก็แบ่งกับสสอะไรงั้นแค่นั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วนใครจะเสนอชื่อใครก็แล้วแต่พรรคอะไรต่ออะไรโปรลาต้าป่ะตามสัดส่วนอะไรด้วยไหม
0: น่าจะตาม
1: ลองไปเช็คของเก่าดูนิดนึงอ่ะว่ากี่คนแล้วมันมาสัดส่วนแบบไหน
0: ผม
1: จะได้บอกเขาล่วงหน้าเสียตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: จะเข้าไปสัดส่วนพักไหนก็บอกด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมเออพักที่มีสสเยอะๆอ่ะก็จะมี3พัก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่4พักอ่ะใช่ไห
0: ม
1: พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชน
0: ครับ
1: พรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคกล้าทำนะเออมันไม่น่าจะยากแล้วถ้าเกิดจะเพิ่มไปสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: 43คน
1: เออ
0: กรรมาธิการมี43คน
1: แล้วมันแบ่งสัดส่วนยังไงล่ะ
0: อย่าง
1: สวเสนอช
0: ื่อสวด้วย
1: รวมสวด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: เออนั่นแหละไปเอารายละเอียดมาตรงนี้คุณณัฐพงษ
0: ์
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วบอกผมตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เขาจะบรรจุเป็นญัตติอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาจะอภิปรายกัน3วัน5คืนแล้วไม่เป็นไรเราเอาตอนสุดท้ายโอเคนะ
0: แ
1: ล้วอย่าลืมเตือนผมนะ
0: ครับ
1: เออมันต้องเริ่มจากตรงนี้ผมว่าสารตั้งต้นมันอยู่ที่นี่ใช่ไห
0: ม
1: มันถึงจะเออแล้วมันถึงจะดูที่เขาออกแบบแล้วเราจะช่วยอะไรได้ตรงไหนในขั้นตอนต่อไปใช่ไหม
0: ครับ
1: เออเพราะมันก็ถือว่าเป็นกฎหมายหลักนะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: มันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตัวอื่นด้วยแล้วมันเป็นงานต่อเนื่องน่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีคุณณัฐพงษ์
0: นะ
1: จากวันแรกจนถึงวันสุดท้าย
0: ฉพาะตัวนี่นะเฉพาะตัวร่างแก้ไข
1: ไม่ถึงก็ต่อก็ต่อต่อไปถึงก็ต่อไปถึงนู่นเลยสิก็ต้องต่อไปถึงไอ้กรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาจะเป็นคนลงมติแล้วถึงขั้นตอนการยกร่างก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ครับผม
1: จริงๆมันไม่ยากหรอกมิสพงศ
0: ์ครับ
1: กฤษฎีกาแม่งช่วยทำให้ ผมดูจากที่ทำอยู่เฮ้ยมันไม่ยากอะไรเลยนี่ว่า
0: ครับ
1: ยกร่างมาเสร็จ
0: เขาก็จะมีฝ่ายข้อมูล
1: อ
0: ่ะ
1: เ
0: ตรียมมา
1: ใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไม่แน่ใจก็ถาม
0: ครับ
1: เรามีความเห็นยังไงก็ถามเถิ
0: ม
1: ใช่ไห
0: ม
1: มันไม่ใช่แบบว่าเข้าไปแบบเป็นศูนย์เมื่อไหร่หรอใช่ไหมเพียงแต่ว่าต้องรู้ภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็ทิศทางว่าจะไปแบบไหนไม่ยากไม่ยากโลกนี้ไม่มีอะไรยากถ้าเรียน
0: ครับ
1: ถ้าเรียนแล้วรู้แต่ถ้าไม่เรียนไม่รู้
0: ใช่
1: เขาถึงบอกเรียนรู้ไง
0: ครับ
1: อ้าวต่อ
0: 02-248-165702-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังครับอย่าปล่อยให้เราคุยกัน2คน
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดผมโกรธขึ้นมาเนี่ยผมคุยจนถึง4โมงเย็นนะผมเป็นมนุษย์บรรดาไม่ค่อยเหมือนคนอื่นกันนะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: นะเอาเร็ว
0: มาไหมมาไหม
1: ต้องกระตุ้นหน่อย
0: ต้องกระตุ้นนะ
1: มีเรื่องอะไรที่อยากคุยมากมันต้องมีสิวะ
0: แต่ก็แปลกนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รอบนี้ดูมันไม่คึกคักเนาะ
1: มันเปิดถ้วยแทง
0: แทงยังไงอ่ะมันเหมือนไม่มีมันไม่มีตัวเลย
1: ไม่ใช่มันไม่มีใครไปแข่งกับชาติชาติทุกคนก็ลงชิงที่2กันตอนนี้
0: ชิงที่2จริงจริงจริงจริงคุณวันนะ
1: ไอ้ความเข้มข้นจริงๆมันอยู่ที่สก
0: สกนะ
1: สกสกนี่เรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะสกนี่โหดกับสส
0: ครับ
1: จับต้องได้
0: จับต้องได้นะ
1: ทำงานกับเขตเนี่ยจับต้องได
0: ้ครับ
1: มีเฮมีฮือ คุณ
0: วันนะสายสอง
1: คุณวัน
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ค่ะป้าอยากจะถามเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนะคะ
1: ว่า
2: คนที่เขามีรถเขาจะดูไหมคะว่ารถมันกี่ปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้เลยจบไปเลยตัด
2: ไม่มีเลยใช่ไหมคะ
1: มีกรรมสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ
2: มันปี46
1: เขาไม่ได้สนใจปีเขาสนใจว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์ไหม
2: อ๋อว่ามีกับไม่มีแค่นั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่จริงถ้ามีรถยนต์ก็ไม่ใช่เป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วครับ
2: แม้แต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่ไม่มีรายได้น้อยอย่างเดียวนะมันชนี่ด้วย
1: ไม่เกี่ยวครับเอาเป็นว่าถ้ามีกรรมสิทธิ์เป็นชื่อที่มีเดี๋ยวเขาตัดออกเดี๋ยวเขาตัดออกเองครับ
2: ตัดเลย
1: ตัดเลยครับ
2: นี่ป้าก็71
1: จะ70 80 90
2: นี่ซื้อมันนะปี46
1: ตัดครับที่จริงไม่ควรจะไม่ที่จริงไม่ควรจะได้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้จนไม่จริง
0: ครับ
1: อยากจนไม่ใช่ยากจน
0: คุณวรวุฒิสายหนึ่ง
1: วรวุฒิครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญเชิญ
3: ด้วยการทำมาหากิน
1: ขอบคุณมากเลย
3: อาจารย์ผมมีเรื่องสงสัยเนี่ย
1: ว่า
3: ไอ้60-40 บาทที่ว่านะอาจารย์คุยกับผมอะว่าไม่ต้องไปคิดมากคือจักจ่าย60แล้วจ่าย40 บาทใช่ไหมร้อย
1: ใช่ใช
3: ่แต่จริงๆมันไม่ใช่นะอาจารย์
1: ใช่ยังไงก็ใช่
3: ผมมานั่งคำนวณแล้วไม่ใช่
1: ใช่ไม่ใช่ตรงไหน
3: อย่างผมยกตัวอย่างผมมีซื้อของไปวันก่อนเนี่ย2 รายการเป็นเงิน95 บาท
1: 95 บาท
3: 95 บาทเนี่ยเราจ่าย 40% เนี่ยมันตก35 บาทมั้ง
1: 3
3: เดี๋ยวนะ
1: จุด4คูณเข้าไป4
0: 9 4 3 6 3 6 3 3 6บาทเ
3: สร็จๆตอนนั้นผมซื้อ
1: 38 บาท
3: ตอนนั้นคือยอดเงินผมคงเหลือเนี่ย650.20 บาทแต่พอคำนวณจริงแล้วเงินมันหายไป100 กว่าบาท
1: ไปเปิดประวัติไปเปิด
3: ประวัติเนี่ยผมนั่งคำนวณจากประวัติเนี่ยอาจารย์ผมเลยว่า
1: ไม่ใช่มันซื้อของอ่ะเท่าไหร่ก็เอาจุด6คูณเข้าไปรัฐบาลออกจุด4เราเป็นคนออกแค่นั้น
3: ใช่ก็ตอนแรกคิดแบบอาจารย
1: ์ต้องเป็นแบบนี้ครับเป็นไม่เป็นต้องเป็นแบบน
3: ี้มันหาย
1: ไม่หายนะครับต้องเป็นแบบนี้แน่นอนครับ
0: เอ๊ะมันมีเงิน2ก้อนนะเดี๋ยวคุณวรวุฒิมันมีเงิน2ก้อนนะก้อนนึงอ่ะคือเงินที่รัฐบาลให้ 1,000 บาทตั้งต้นนะอีกก้อนนึงคือเงินที่อยู่ใน G Wallet ที่คุณเติมเข้าไป
3: คร
0: ับ ไอ้ถ้าคุณดูหน้าประวัติการใช้เงินหรือว่าดูที่ตอนที่คุณใช้เงินเนี่ยมันจะเป็นก้อนเงินของรัฐบาลที่ให้ไปนะ
3: 60
0: ที่ 1,000 บาทแล้วคุณทยอยใช้อ่ะจนเหลือ
1: มันจะมี2ยอดนะยอดเหลือยอดเหลือกับยอดของเราที่เหลือใน
0: G Wallet
1: G Wallet
3: ใช่ครับ
1: อืมครับ
3: ผมไม่ผิดวันละ200อย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ไม่ผิดรับรองไม่ผิดเอาจุด6คูณ
3: คิดอาจารย์ไงก็ผิด
1: เอา
3: ผมเติมวันละ200เงินผมจะหายไป10กว่าบาท18บาท
1: ไม่ทราบผมไม่รู
0: ้ทำไมต้องเติมวันละ200
1: ทำไมต้องไปเติมวันละ200อ่ะไม่เกี่ยวอ่ะเราจะเติม
3: ไม่ผมว่าผมจะคำนวณดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนมาคุยกับผมว่ามันไม่ใช่ที่ว่าผมพูดนะผมบอกว่าอย่าไปคิดมากคือพูดง่ายว่าเงิน100น่ะรัฐช่วย60บาทแล้วจ่าย40บาทแค่นั้นเอง
1: ใช่ก็ซื้อของ
3: ตอนไปสแกนอ่ะมันถูกต้องอาจารย์ตอนสแกนตอนจ่ายตังค์อ่ะมันถูกต้อง
1: แต่
3: คือแต่พอมาดูในรายการวงเงินที่ยอดเงินที่เราเหลือมันไม่ถูกต้องอาจารย
1: ์โอเคงั้นอันนี้ผมรับไว้แล้วกันผมรับไว้คร
3: ับ
1: ได้ครับ
3: ผมคล่องใจมาก
1: ได้ครับขอบพระคุณครับผมรับไว้ผมไม่ทราบรายละเอียดผมรับไปก่อนแล้วกันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เราโต้แถงโดยไม่โต้เถียงกันโดยไม่ดูข้อมูลเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ
0: ่ครับ
1: คุณมน
0: สาย3
1: มนครับ
4: ฮัลโหลดีทั้ง2ท่านครับผม
1: เชิญครับ
4: จากบ่าย2ถึง4โมงเย็นอาจารย์เปิดแอร์เย็นๆแล้วก็วิ่งไปฟังอาจารย์ไป
1: ไม่ต้องรับผ
4: ู
1: ้ไม่ต้องรับผู้เดชไม่ต้องรับผู้เดชสาร
4: ไม่โบกไม่โบกไม่สนใจอาจารย
1: ์เออเว้ยก็ดีว่ะ
4: เออถ้าจอดอยู่เฉยๆมันก็ร้อนอาจารย์มันต้องติดเครื่องไง
1: เอออ
4: ันนี้ก็ติดเครื่องวิ่งไปกับฟังอาจารย์ไปเพลินดี
1: โอเค
4: โอ้อาจารย์มันโอ้โหมันตอนแรกว่าจะไม่มีหนี้มีสินทีนี้ไอ้ลูกสาวอ่ะลูกสาวแต่งงานแล้วไปอยู่ไปซื้อบ้านใช่ไหมมันเปลี่ยนรถเสียอาจารย
1: ์
4: จากรถน้ำมันใช่ป่ะมันใช้รถน้ำมันดีเซลแล้วเปลี่ยนรถไฟฟ้า
1: เออ
4: แล้วมันเอารถน้ำมันไหมผมผ่อนต
1: ่อแล้วมัน
4: เข้าเลยอาจารย
1: ์แล้วมันไปผ่อนรถไฟฟ้าเอง
4: ใช่เขาผ่อนเองเขาดาวเองเขาเลยแต่ว่าเขาเอามาให้ผมผ่อน
1: แล้วมันเหลือกี่เดือนล่ะแล้วมันเหลือกี่เดือนล่ะ
4: เหลืออยู่450,000
1: รถอะไร
4: รถอินโนวาตัวที่ดีเซลอาจารย์ตัวที่ล้านกว่าน่ะ
1: ขายไปเลย
4: ฮะ
1: ขาย
4: โอ้มันขายมันไม่ได้กี่บาทอาจารย
1: ์ก็ไม่ต้องผ่อนไง
4: โอ้ที่นี่เมียผมอยากได้เลย
1: แล้วไอ้เรื่องก็ให้เมียจัดการเอ๊ะมันก็เราบอกว่าถ้าไม่อยากผ่อนก็ขายไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจบกัน
4: โอ้ยไอ้มันก็ว่าจะทำเพื่อเมียสัก
1: อ่างั้นก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละยกให้เมียไปผ่อนแทนเมียไป
4: ใช่เพราะว่ามันไม่มีหนี้มีสินแล้วจานบ้านก็หมดแล้ว
1: เออโอเคอ่ะนิดๆหน่อยๆเพื่อเมียนิดๆหน่อยๆเหลือ 450,000 ผ่อนอีกกี่ปีล่ะ
4: ได้ก็2ปีหน่อย
1: ๆเออเอาลองกับระหูหลับตาหน่อยก็แล้วกันนะ
4: เออก็นี่แหละฟังอาจารย์ไปแล้วก็ขับรถผ่อนไป
1: โอเคขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่เขาเป็นนักสู้ชีวิตนะ
0: ครับ
1: คือภรรยาเขาทำไอ้บาร์บี้มาสาด
0: นวด
1: ไม่รู้ยังอยู่แถวไอ้ดอนหวายหรือเปล่านะเพราะเขาเปิดที่แถวดอนหวายชื่อเพนหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วลูกเนี่ยเขาเรียนมหาลัยแล้วก็จบแล้วก็ทำงานแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้แต่งงานไปแล้วด้วยซ้ำไปดูซิว่าฟังกันมาขนาดไหน
0: ยาวนาน
1: แกก็ไม่ยอมมีหนี้นะ
0: อ
1: ันนี้ยูลูกก็ใจดีนะ
0: ยกหนี้ให
1: ้ไม่ยก คือแบบนี้เราเรียกอย่างนี้เวลาทพง
0: เรียกยังไงฮะ
1: อย่างนี้เราเรียกว่า acquisition
0: คือ
1: ได้ทั้งสินทรัพย์และหนี
0: ้สิน
1: มาพร้อมกันในเวลาเดียวกันใช่ไหม
0: ครับ
1: เออ เขาเอานี่มาให้ด้วยแต่เขาเอาทรัพย์สินมาให
0: ้ด้วย
1: เออใช่ไหมแต่สุดที่แล้ว
0: ครับ
1: มันน่าจะไม่เหลือต่อ
0: คุณแจ็คสายสอง
1: คุณแจ็ค
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
1: เชิญ
5: ครับพอดีอาจารย์บอกว่าทำไมเงียบผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่รู้จะคุยอะไรตาช่วงนี้
1: อ๋อเหรอเออก็จริงนะก็จริง
5: ปัญหาเรื่องคุยไม่ได้จริงอาจารย
1: ์ไม่เป็นไรหรอกก็เอา
5: เท่าคุยตอนนี้ก็เลยต้องมาแนวบอลอาจารย์ตกลงเราได้ดูบอลใช่ไหมอาจารย
1: ์เออไม่รู้ว่าตกลงมันได้ดูทุกน
5: ั
1: ดไม่รู้ว่ามันได้ดูทุกนัดไหมแล้วดูที่ไหนประเด็นตอนนี
5: ้นั่นน่ะสิอาจารย์เพราะว่าเห็นเขาบอกจะแถลงข่าว
1: เออเห็นว่าเขาจะแถลงข่าวเนี่ยก็คงได้ดูแหละแต่ว่าจะมาออกทางฟรีทีวีเออในอย่างน้อยมันต้องช่องโมโน29ช่องนึงแล้วล่ะ
5: ครับ
1: แต่ว่า
5: เห็นเขาบอกข่าวมันออกมาข่าวที่มันสื่อออกมาไม่ได้เป็นข่าวที่จะแถลงนะครับแต่สื่อมาบอกว่าจะ50-50นะอะไรเงี้ยแต่เขาพูดกันไปอาจารย
1: ์ไม่เป็นไรรอให้มันแถลงก่อนดีกว่า
5: ได้ครับอาจารย์นั่นแหละเราก็เมื่อวานคุยกับคุณณพงษ์ต่อไว้เรื่องของว่าไอ้นโยบายประชารัฐกับไอ้นโยบายประชานิยมกับบัตรประชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มันโยงกันนะคุณณพงษ
0: ์ครับครับ
5: ก็เลยพอดีเมื่อวานคุยกับคุณณพงษ์ไว้ว่าภาพมันคล้ายๆกันแล้วมันก็เหมือนกับเป็นยาเสพติดอาจารย์ว่าพอคนได้แล้วมันก็รู้สึกว่าท่านต้องเสพแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโยงกันนะ
1: คร
5: ับ
1: ครับโอเคคร
0: ับ ผม
5: ครับขอบคุณนะอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณหนุ่ม
0: สาย3
1: อืมไม่อยู่
0: นะฮะ
1: อืม
0: อ่ะ02-248-1657
1: อือห
0: ือ02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาเออเว้ยมันมาถึงจุดที่ไม่มีอะไรจะคุยกันได้จริงๆวะนะตะพง
0: ครับ
1: เนาะ
0: เออ
1: มันไม่เคลื่อนเลยอ่ะเนาะ
0: ไม่เคลื่อน
1: เออมันไม่เคลื่อนเลยไม่รู้รัฐบาลเขาบ่มอะไรไว้วะตอนนี้คุณณัฐพงศ
0: ์
1: เออมาตรการนโยบายเขาบ่มอะไรไว้ไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่เขาถ้าฝั่งคนทำเขาบอกโอ้โหเขา
0: ทำเยอะแยะนะ
1: เขาทำเขามือเป็นระวิงอ่ะเขาพูดประมาณนี้คุณณัฐพงศ
0: ์อืม
1: แต่กูเห็นแต่สวิงว่ะ
0: คุณสมคิดฮะสายสอง
1: สมคิด
6: อยากสวัสดีครับอาจารย์กับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับเชิญ
6: ๆรบกวนอยากสอบถามนิดนึงนะครับพอดีไม่ได้ฟังข่าวว่าน้ำมันสำรองของประเทศไทยนี่มันแต่ก่อนบอกกันเหลืออยู่90วันตอนนี้มันเหลืออยู่กี่วันพอทราบไหมครับ
1: 110วัน
6: โอ้ขอบคุณมากเลยครับผมครับผมขอบคุณครับแค่นี้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: คำว่าน้ำมันสำรองเนี่ยของประเทศไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: เป็นน้ำมันสำรองที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการน้ำมันเป็นคนสำรองนะครับเริ่มตั้งแต่บริษัทที่ทำโรงกลั่น
0: ครับ
1: ผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ผู้ค้าน้ำมันมาตรา10เริ่มตั้งแต่ไปลงนามสั่งซื้อน้ำมันดิบยังไม่เข้ามา
0: ครับ
1: คอมมิตแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นน้ำมันดิบกั่นออกมาแล้วเป็นน้ำมันสุก อยู่ระหว่างการส่งไปตามคลังต่างๆแล้วก็ที่อยู่ในถังใต้สถานีบริการทั้งหมด 20,000 กว่าแห่งนะครับเป็นของเอกชนทั้งหมด
0: ครับ
1: ไม่ใช่เป็นของรัฐบาลนะครับต้องเข้าใจก่อนเราไม่มีstrategic research
0: ครับ
1: ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเพราะถ้าเกิดจะทำขั้นต้นที่จะต้องใช้เงินทั้งของแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่ายไซโลอะไรเนี่ย at least ที่พอเหมาะกับประเทศไทย300,000 ล้านบาท
0: 300,000 ล้านบาท
1: ต้องเอาเงินไปจมอยู่งั้น300,000 ล้านบาท
0: ครับคุณเก๋ครับสาย3
1: คุณเก๋ครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: เชิญ
7: ค่ะอาจารย์เรียนถามตอนนี้อ่ะค่ะทางแบงค์อ่ะค่ะเค้ามีนโยบายให้เออร์ลี่อ่ะค่ะ
1: เออร์ลี่เลย
7: แฟนน่ะอีก3ปี

0: บอกเธอบอกเขาว่า
1: คืออาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์คือลูกอ่ะเดี๋ยวเพิ่งอยู่ปีหนึ่งขึ้นปีสอง
0: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
1: แฟนอ่ะรอหนูว่าไม่อยากให้เขาออกอ่ะแต่ถ้ามีแพ็กเกจออกดีใช่ไหมคะอาจารย์จะได
0: ้ไม่คือไม่ถ้ามีแพ็กเกจมันดีอยู่แล้วออกตามปกติมันได้น้อยกว่าที่เขาอยากให้เราออกเราจะได้มาตั้งต้นจากเวลาที่เหลือเนี่ยยังทำอะไรได้อีกนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์บอกสามีว่าไม่ใช่ให้ออกมานั่งเกาพุงนะ
1: ค่ะ
0: เออก็ต้องเนี่ยวางแผนแล้วก็ดูซิว่าจะทำอะไรได้เนี่ยก็เท่ากับมีชีวิตใหม่อ่ะ
1: ค่ะ
0: เออไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาเออร์ลี่แล้วกูกลับมาบ้านนอนตีพุงเอาเงินมาก้อนนึงแล้วไม่ใช้แล้วก็หัวหดเป็นเต่าไม่ใช่ก็เอาความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำอะไรต่อ
1: ค่ะอาจารย์
0: แต่จะทำอะไรนี่ผมไม่รู้นะแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันโอเค
1: แต่ลึกๆก็เหมือนห่วงสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชีวิตอย่าไปห่วงแต่ละช่วงชีวิตมันไม่เหมือนกันคุณ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ไอ้ความเคยชินมันทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจ
1: โอ้ใช่ค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละอย่าไปห่วงอะไรมากเดินหน้าเต็มตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามีจะได้ออกเลยคุ้มแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่คุ้มไม่คุ้มมันคือให้มากูก็ออกอยู่แล้วถ้าผมเป็นคนทำงานนะผมออกหมดนะผมไม่ทำแล้วหาอย่างอื่นทำแทนแล้วโอเคครับขอบพระคุณ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณอยู่ในธุรกิจที่เขาจะใช้คนน้อยลงเรื่อยๆคุณสมพงศ
2: ์
0: ไอ้คนที่อยู่ทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่
0: มันรีดไขมันคุณรัตพงศ
2: ์ครับ
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: เราหลุดจากตรงนั้นมาเรามานั่งตั้งสติเอ๊ะจะทำอะไรได
2: ้
0: ทำแบบไหน
2: เ
0: ออดูซิอันไหนที่มันพอทำได้สอดคล้องเหมาะสมกับนิสัยของเรา
2: ครับ
0: มีบางคนออกมาทำไอ้พวกเพาะต้นไม้ขายก็มีนะเงียบเงียบไปได้
2: คุณนงรักนะสายหนึ่ง
0: นงรักครับ
3: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ
0: เชิญค่ะ
3: จะสอบถามเรื่องการขายบ้านค่ะบ้านทาวน์เฮาส์คือคนซื้อเขาต้องการถอนเป็นเดือนๆไปอย่างเงี้ยปลอดภัยไหมคะยังไม่โอนชื่อให้เขาค่ะ
0: ปลอดภัยที่ครับในเมื่อเขาเอาเงินให้เราทุกเดือนโดยไม่ต้องโอนนะครับมันจะไม่ปลอดภัยหรอครับ
3: ไม่เกิดปัญหาภัยพักหน้าหรอคะ
0: จะเกิดปัญหาอะไรล่ะครับ
3: เช่นเขามีปัญหาช็อตเงินไม่ได้ส่งอย่างเงี้ยทำยังไงคะ
0: เอาคุยกันสิครับ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาคือว่าเอาทาวน์เฮาส์ราคาเท่าไหร่ก่อนเอาเริ่มต้นเอางี้อ่ะ
3: 2ล้านค่ะ
0: เขาจะผ่อนเดือนละเท่าไหร
3: ่ผ่อนเดือนละ 5,000 ค่ะ
0: ผ่อนเดือนละ 5,000 แล้วเขาอยู่ในบ้านนั้นไหม
3: ไม่อยู่ค่ะ
0: ผ่อนเฉยๆเดือนละ 5,000 5,000 เนี่ยนะ
3: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: มีเงินดาวน์มั้ย
3: ไม่มีค่ะ
0: 5,000 ปีละ 60,000
2: 10ปีเพิ่ง 600,000
0: 10ปี 600,00040ปีถึงจะ2ล้านนะคร
2: ับ
0: เขามาหลอกคุณหรือเปล่าไม่เพราะว่าผ่อน 5,000 เนี่ยเขาก็ไม่อยู่ด้วยนะแล้วบ้านนั้นใครอยู่ครับทาวน์เฮ้าส
3: ์ไม่มีใครอยู่ค่ะปล่อยไว้เฉยๆค่ะ
0: อ
3: ้
0: าวโอ้ยังงงๆอยู่เดือนละ
3: ไม่ถึงบ้านหลังนี้ไม่มีเพิ่งซื้อมานะคะแล้วจะพี่ว่าคนที่อยู่ร้านค้าเขาอยากจะซื้อขึ้นมาแต่เขาจำการผ่อนนะคะอย่างเงี้ย
0: ติดกับทาวน์เฮ้าส์เราเหรอ
3: เขาอยู่ข้างหน้าปากทางถนนค่ะ
0: เออ
3: แล้วเขาต้องการว่าซื้อให้ภรรยาเขาเขาบอกภรรยาเขา
0: ไม่ซื้อให้แล้วเขาไม่ได้อยู่ตั้ง40ปีแล้วจะทำยังไงเขาไม่เข้ามาอยู่เหรอ
3: ก
0: ็มันตลกไงมันตลกไงให้เงินคุณมาเฉยๆแล้วเขาไม่มาอยู่เนี่ยมาเช่ายังจะดีกว่าใช่ไหมมันตลกไงคุณต้องทำสัญญาอะไรกันนั่นแหละตรงนั้นอ่ะคุณจะพลาดตรงนั้นผมจะบอกให
3: ้
0: อ๋
3: อ
0: เออ
3: แล้วทำยังไงคะท่านอาจารย์แนะนำหน่อย
0: รัตพงศ
2: ์ผมว่ามัน
0: ตลก
2: มันตลก
0: มันไม่เมคเซนส์
2: มันควรจะเป็นเช่าอ่ะ
0: เป็นเช่า
2: เลยอันนี้ถ้าถามผมเลยนะผมเอาตอบแบบ common sense นะหนึ่งคือควรเป็นเช่าแล้วก็ถ้าเขามีตังค์เมื่อไหร่อยากจะซื้อก็ซื้อแล้วทำสัญญาซื้อขายกันให้ถูกต้องเป็นกิจจาลักษณะ
0: ใช่
2: สองล้านบาทแล้วก็จบไป
0: ใช่จะผ่อน
2: ผมว่าอย่างนั้นดีกว่า
0: จะดาวยังไงเขาต้องไปกู้แบงค์มาอะไรก็ว่ากันไปแบบนั้นไม่ใช่ทำลอยๆแบบนี้ครับเช่าได้เช่าต้องเป็นเช่าครับ

0: เสียกลัวเสียเพราะว่ากินเปล่าค่ะ 5,000 ก็กลัวอย่างเงี้ยไอ้ส่ง 5,000 ก็ยังมีเงินต้นอยู่ใช่มั้ยคะคิดอย่างเค้าคิดอย่างนี้ค่ะ
1: มันจะมีเงินต้นอะไรล่ะครับ
0: เงินต้นก็คือ 5,000 นี่เค้าไม่ศูนย์ไงเค้าเหมือนกับสะสมไปถึง2ล้านอย่างเงี้ยคิดอย่าง
1: นี้40ปีนะครับพี่40ปีนะครับฟังแล้วมันไม่เมคเซนส์น่ะผมว่าคุณไปคุยกันใหม่เถอะแล้วค่อยโทรมาอีกทีนึงนะก็ฟังแล้วตลกอ่ะขอบพระคุณ
2: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณ
0: 60ค่ะ
2: 60โอ้เราจะต้องอยู่ถึง100ปีเหรอที่จะยกจะไปทำให้เขาฮะ
0: แล้วเขามีเงินก้อนเขาจะเทขึ้นมาคิดอย่างนี้เนาะ
1: ไม่คิดอะไรงั้นไม่ได้ต้องทำสัญญาซื้อขายกันได้เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่งั้นแล้วคนซื้อก็เฮ้ยไม่ต้องทำสัญญาเงินไปให้เขาที่เฉยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เมคเซนส์อีกอ่ะอ่ะโอเคมันไม่สมเหตุสมผลไปคิดไปเอาข้อมูลใหม่มาแล้วค่อยมาคุยดีกว่าครับขอบพระคุณ
0: ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ นัทพงศ
2: ์ครับ
1: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: มันยาก
1: ไม่ใช่คือสำหรับฝั่งคนซื้อเนี่ย
2: ครับ
1: เขาไม่ได้มีความเขาจะได้เป็นเจ้าของต่อเมื่อเขาจ่ายหมดนะ
2: ใช่แล้วก็การซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์จริงคือมันต้องไปจดทะเบียน
1: ใช่มันต้องจดทะเบียนเปลี่ยนคืออันนี้ที่จริงมันต้องมีสัญญาซื้อขาย
2: ครับ
1: ส่วนเราจะให้เขาผ่อนยังไงก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะเออมันผิดปกติว่ะ
2: ครับ
1: เออคือมันน่าจะเป็นอยากได้ที่นี่ให้เมียอยู่ก็มาเช่าไป
2: ก็เช่าไป
1: เออเดือนละ 5,000 ก็ได้อาจจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วก็ทำสัญญาเช่ากันไป
2: อ
1: ่
2: า
1: ตลกเว้ยผมพยายามยังอย่าเดี๋ยวขอไปคิดก่อน
2: ครับผมได้15:40
1: แล้วทำอะไรกันวะงงเว้ย
2: พักสักครู่ครับ
1: นัทพงศ์มันทำอะไรกันวะอย่างเงี้ยมันเหลี่ยมคนไหนล่ะฮะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: 15:46 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะอ่ะเรียบร้อยนะเขาแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของฟุตบอลโลกอะไรเนี่ยนะเห็นว่าต้องเป็นสมาชิกนะต้องซื้อแพ็กเกจนะ 5,999 บาทนะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับที่คุยให้ฟังนะแล้วก็อันที่2ที่บอกว่าราคาสรุปว่าเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาบอกผมเขาไม่บอกหรอกครับนะเห็นว่าตัวเลขอยู่ที่ 2,300 ล้านบาทแต่เป็นสิทธิ์การซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยคือปี2026ปีนี้แล้วก็ปี2030ครั้งหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่ผมได้มาล่าสุดนะครับส่วนจะถ่ายทอดมีผ่านทางฟรีทีวีนะก็คือดิจิตอลทีวีเนี่ยที่เราดูเป็นแบบฟรีทีวีเนี่ยนะหรือไม่อย่างไรนะมีคู่ไหนอันนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมมีล่าสุดนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับนะเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะยังมีเวลานะเมื่อกี้นี้ที่ฟังก็ยังงงๆอยู่กรณีที่เขาจะซื้อคอนเอซื้อทาวน์เฮาส์อ่ะนะ2ล้านบาทแล้วก็จะขอผ่อนเท่าไหร่ล่ะเดือนละ 5,000 เหรอใช่ไหมฮะคือการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะมันจะสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องไปจดทะเบียนอันนี้สำคัญอันนี้อันที่1 นะถ้าจะทำยังไงก็ตามทีถ้าเรายังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยไอ้สัญญาที่มันเกิดขึ้นเขาจะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์นะฮะแต่ในเงื่อนไขเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่ข้อตกลงต่างนะแต่ว่าฟังแล้วมันก็ยังงงๆอยู่นะว่าเอ๊ะทางฝั่งคนที่เขาอยากได้จริงๆเขาจะโอ้โหจะทนคือเขาอะสามารถที่ถ้าเขาอายุน้อยนะแล้วเขาสามารถที่จะผ่อนได้เนี่ย40ปีเขาก็ถือว่าเขาได้ราคา40ปีที่แล้วอะถ้าสมมติวันนี้เขาได้เนี่ยนะเขาก็คิดว่าราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปสะสมไปนะแต่ว่าฝั่งคนขายเนี่ยโอ้โห40ปีเนี่ยถ้าอายุ60แล้วเราจะต้องอยู่ถึงตอนนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วถ้าสมมุติเราไม่ได้อยู่ถึงเนี่ยผมว่ามันจะยุ่งยากมันจะมีอะไรต่อมีอะไรที่มันอาจจะทำให้มีปัญหาต่อไปในอนาคตได้นะก็เลยยังงงๆอยู่คุณยุครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: เชิญครับเชิญคุณยุคุณป้าปิดวิทยุก่อนสิ
1: คือจะมีเรื่องจะถามค่ะ
0: ว่า
1: ไปซื้อบ้านทาวน์เฮาส์มือสองนะคะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วไปโอนเสร็จแล้วมันมีชื่อของบุคคลอีกคนหนึ่งยังไม่มาโอนถามเจ้าของบ้านว่าคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนเขาบอกเป็นญาติของเขาไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเสร็จแล้วดิฉันก็กลัวว่าวันดีคืนดีเขามีชื่อในโฉนดเขาอาจจะมาอยู่ทั้งที่ดิฉันไม่เคยรู้จักเขาเลย
0: ตอนที่โอนกันนี่ตั้งแต่ปีไหนครับ
1: เพิ่งจะโอนเมื่อต้นปีนี้เองค่ะ
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วตอนที่ทำเรื่องซื้อขายกันโอนกันเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ที่ในที่ดินในบ้านเนี่ยเขาไม่ติดต่อไปที่อีกคนนึงด้วยหรอครับเจ้าหน้าที
1: ่เจ้าของบ้านเขาไม่บอกค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาต้องติดต่ออยู่แล้วตอนที่เราจะจ่ายตังค์ตอนโอนอ่ะเราต้องไปทำที่ที่ดินนี่
1: ใช่ค่ะแล้วไปโอนที่ดินที่ดินเขาบอกต้องให้บุคคลคนนี้มาเซ็น
0: เออใช่ไง
1: แล้วเสร็จแล้วก็ถามเจ้าของบ้านเขาชื่ออย่าไปบอกชื่อกันบอกว่าเออทำไม
0: แล้วสรุปสุดท้ายนี่โอนหรือยัง
1: ไม่มาเซ
0: ็
1: น
0: สรุปสุด
1: ออก
0: สรุปสุดท้ายนี่โอนหรือยัง
1: คือโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ตาคนนี้ยังอยู่ในโฉนด
0: อยู่ในเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่เนี่ย
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ทาวน์เฮาส์ที่เราซื้อมากี่บาทครับคุณป้า
1: หลัก3ค่ะ
0: 3อะไรฮะ3แสน3ล้าน30ล้าน
1: 3ล้านกว่าค่ะ
0: 3ล้านกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วตอนนี้เขามีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออแล้วเราไม่กังวลหรอตอนที่ทำที่โอนกันเราไม่กังวลหรอ
1: ฉันถามไปหมดทุกอย่างทีนี้ มื่อกี้นี้ก็มาเปิดฟังเอ๊ะมันเกี่ยวกับบ้านเราจะโทรไปดีไหมเนาะก
0: ็
1: เลยลองโทรมาทีนี้ลิฉันไปปรึกษาที่อำเภอแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ที่อำเภอเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาเอาตัวปั๊มใหญ่ๆปั๊มลงไปว่าไอ้ตาคนเนี้ยมันย้ายไปแล้ว
0: ปั๊มที่ไหนครับ
1: ไอ้เขียนว่ามันย้ายไปแล้ว
0: ย้ายจากไหนล่ะคืออะไรไม่เข้าใจ
1: คือย้ายไปจากไอ้โฉนดของดิฉันแล้วแล้วดิฉันก็ไป
0: งั้นครับผมถามอย่างนี้ก็ได้อ่ะโฉนดของคุณป้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนที่เขาเซ็นกันเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนเนี้ยมีชื่ออยู่กี่คน
1: คือมีชื่ออยู่2คนกับลูกชายค่ะ
0: ก็คือของคุณป้าแล้วเนาะกับลูกชายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทำขายมาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดินเขารับทราบเนาะว่าเป็นการซื้อขายที่ดินจาก2คนคนก่อนถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็งั้นก็ตามนั้นครับ
1: ตามนั้นคือดิฉันก็กลัวว่าอีตาคนเนี้ยวันดีคืนดีมันจะมีสิทธิ์มาอยู่ไหมคะฮัลโหล
0: มันจะมีสิทธิ์มาอยู่หมายความว่าอะไรครับ
1: หมายความว่าก็มันก็ยังมีชื่อและนามสกุลของเขาอยู่ในโฉนดนั่นแหละค่ะ
0: อ้าวสรุปว่าสองชื่อของคนนี้เจ้าหน้าที่เขาเขียนว่ายังไงคือเขาขายที่ดินให้กับเราตอนนี้ผู้ไปดูว่าผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์อะครับคนหลังสุดเนี่ยมีกี่ชื่ออะไปดูก่อนดีกว่านะแล้วค่อยมาคุยกับผมไปดูให้เรียบร้อยก่อนถ้าสมมติว่าขายเรียบร้อยแล้วตัดชื่อเขาไปเรียบร้อยแล้วเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่กับลูกสองคนก็จบก็แค่นั้น
1: แต่เขาไม่มีสิทธิ์มาอยู่ใช่ไหมคะ
0: เขามีสิทธิ์มาอยู่หรือไม่มาอยู่เนี่ยอันเนี้ยคือผมไม่รู้ว่าขั้นตอนที่คุณป้ากับทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะฮะการซื้อขายเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไหนยังไงผมฟังแล้วผมข้อมูลมันแปลกๆอ่ะผมพูดแบบตรงๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ข้อมูลมันแปลกๆอ่ะมันก็เลยผมจะตอบแบบเขามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เนี่ยผมตอบไม่ได
1: ้แล้วขอถามอีกข้อนึงคือเราไปที่อำเภอแล้วอำเภอปั๊มตัวหนังสือว่าอีกคนนี้มันย้ายไปแล้วมันก็จบเลยใช่หรือเปล่าคะ
0: ไม่ทราบจริงๆต้องถามที่ดินอย่างเดียว
1: แล้วไปถามคนขายเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าหลานเขาเองแต่ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเขาพูดอย่างเนี้ย
0: ก็เอาอย่างนี้คุณป้าผมว่าปรึกษาทนายดีกว่าอันนี้เรื่องนี้เรื่องถ้าคุณป้าห่วงมากปรึกษาทนายดีกว่านะดีกว่าดีกว่าดีกว่าถ้าถามอย่างนี้กับผมคือข้อเท็จจริงมันแปลกๆครับผมแบบบอกกับตรงๆ
1: ใช่ค่ะวันที่ไปโอนเขาบอกต้องให้ตาคนนี้มาเซ็นด้วยทีนี้ไอ้เจ้าของบ้านบอกไอ้ตาคนนี้มันไม่รู้ไปไหนแล้ว
0: เข้าใจ
1: แล้วมันหายไปไหนแล้ว
0: ครับแต่ว่าเราทำมาหมดแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเราทำมาหมดสุดท้ายแล้วอะนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับถามปรึกษาคือผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะคือการจะโอนโฉนดเนี่ยโอนที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะมันก็คือมันต้องไปทำที่
2: สำนักงานที่ดิน
0: สำนักงานที่ดินแล้วเจ้าของเนี่ยแล้วก็ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมันต้องไปหมดนะพอไปหมดเนี่ยอันเนี้ยเราบอกว่ามีชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเดิม2คนแล้วคุณป้าก็ไปอีก1คนในฐานะที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยแต่เจ้าของในโฉนดที่ดินเนี่ยมันไปคนเดียวเนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะ
2: ก็ทำไม่ได้
0: แล้วมันอยู่ๆมันทำได้ยังไงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจที่คุณป้าบอกว่าทำได้โอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยแบบงงๆนะฮะโดยหลักเนี่ยมันทำไม่ได
2: ้ทำไม่ได
0: ้โดยหลักเนี่ยมันทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องไปนั่งไล่ดูไอ้ตัวโฉนดที่ดินที่เราบอกว่าซื้อมาเนี่ยมันเขียนไว้ยังไงมันถูกแบ่งครึ่งหรือเปล่าหรือยังไง
2: หลังโฉนด
0: ต้องไปดูตรงนั้นว่าผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ตอนเนี้ยมีใครบ้างนะครับ
2: เขาไปเปลี่ยนแปลงอะไรกันก่อนมากที่จะมาถึงเราหรือเปล่าในเร
0: ื่องใช่ครับ
2: แต่ถ้ามี2ชื่อลงคนเดียวมันไม่มี
0: ทางมัน
2: ทำไม่ได้
0: ครับ
2: ไม่ได้โอเค
0: คุณโตครับสาย3
2: คุณโตคุณโต
0: ไม่อยู่
2: อ่ะขอสัก2สายหรือสายนึงก็จะได้จบ
0: ครับผม02 2481657
2: เขาเริ่มประชุมละ
0: เริ่มประชุมแล้วนะ
2: เริ่มประชุมแล้วเขาบอกว่าประชุมเสร็จเมื่อไหร่เขาจะรีบ ถแถลงโดยทันที
0: ครับ
2: งั้นภายใน 5:00 น.นี้น่าจะรู้เรื่อง
0: เออคุณเต้ครับสาย2
2: คุณเต้คุณเต้
3: สวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณธพงศ์ครับ
0: ครับ
3: เมื่อกี้ผมจะไปซื้อสับปะรดที่ท่าพระจันทร์นะครับ
2: เออ
3: เหมือนผมถามคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าเลิกขายไปแล้ว
2: โอเคโอเค
0: โอ้
3: ครับ
2: อายุมากแล้ว
3: มีสับปะรดอร่อยอร่อยกินเลยครับ
2: อายุมากแล้ว
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ขอบพระคุณ
0: ครับ
3: เออเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใช่สับปะรดมุ่นๆครับ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
3: ่พันอะไรอ่ะครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่เคยถามเขารู้แต่ว่ามันอร่อย
3: ครับผมโอเคครับ
2: ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
2: มันฉ่ำขนาดพึ่งมาตอม
0: ฉ่ำใช่แต่ฉ่ำมาก
2: แล้วเอามาต้องกินนะไม่กินแม่งกินขึ้นเลยนะคุณนัทพงศ์ไม่แช่ตู้เย็นนะ
0: คุณมุกใส่สาม
2: คุณมุก
4: สวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะ
4: ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะได้ยินคุณป้าคุยเรื่องบ้านเนี่ยหนูฟังอ่ะหนูเข้าใจว่าในความคิดเรานะคุณป้าน่าจะหมายถึงทะเบียนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าคุณป้าไปที่อำเภอแล้วอำเภอประทับตาคำว่าย้ายออกนั่นคือการหนูเป็นเอเจนซี่หนูเป็นเอเจนซี่บ้านมือสองเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของถ้าคุณป้ายังฟังอยู่นะคะน่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนบ้านแต่ถ้าเกิดกรณีที่โฉนดถ้าหลังโฉนดสลักหลังเป็นชื่อของคุณป้าแล้วก็ลูกชายแล้วคนอื่นไม่มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเจ้าพนักงานทะเบียนที่ดินทำการสลักหลังเรียบร้อยแล้วขายซื้อขายกันอย่างถูกต้องแต่ความหมายอันนี้ที่คุณป้าพูดมาว่าอำเภอจะเป็นในลักษณะของทะเบียนบ้านค่ะ
0: อ
2: ื
0: ม
2: โอเคคนละประเด็นกัน
4: อันนี้เป็นข้อมูลให้เผื่อคุณป้าเขายังฟังอยู่เผื่อคุณป้าใช้คำพูดผิด
2: ไม่เป็นไรโอเคครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: ทะเบียนบ้านกับทะเบียนที่ดินคนละอันกัน
0: ครับ
2: ก็ต้องถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก่
0: อ
2: นคาดเดาไปก็เดี๋ยวก็จะผิด
0: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดการซื้อขายเจ้าของโฉนด2คนแล้วมาทำคนเดียวนี่ยังไงก็ไม่มีทางทำได้
0: ไม่มีทาง
2: ยกเว้นมันจะมีใบมอบฉันทะอะไรต่ออะไรนั่นอีกเรื่องนึงนะ
0: หรือว่าเขาโทรศัพท์ไปถามว่าจริงไหมทำแทนอะไรอย่างเงี้ย
2: นั่นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องอ่ะโอเค
0: ครับผม
2: หมดเวลาก
0: ลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกรรมธิการพัฒนาการเมืองลุยสอบแชทช่วยน้ำเงินด้วยจีมหาดไทยตั้งกรรมการสอบอธิบดีปกครองนางสาวชลนัทกวยกุลสสกทมพักประชาชนในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่อำนาจหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยว่าเบื้องต้นได้มีการชี้แจงจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกสั่งย้ายด่วนแบบฟ้าผ่าหลังลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจากการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองยืนยันว่าเหตุการย้ายเพราะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เป็นการจัดฉากเพื่อที่จะเอาตนออกจากพื้นที่นายรุ่งเรืองยังได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นบทสนทนาทางไลน์ว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งยืนยันต่อกรรมาธิการว่าการที่บอกว่า 100% ครับนายเป็นไปด้วยความตกใจในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำขอของผู้บังคับบัญชาได้ส่วนนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองที่มาชี้แจงแทนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงว่าโดยปกติการสั่งย้ายของกรมจะทำตามระบบราชการที่มีหนังสืออย่างชัดเจนส่วนข้อความช่วยน้ำเงินด้วยเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามรองอธิบดีกรมการปกครองให้ข้อมูลขัดแย้งกันเองถึง3ครั้งเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมธิการจึงมีมติให้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสอบถามความคืบหน้าและให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยดัชนีผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ42เดือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้กังวลสงครามน้ำมันแพงนายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิบดีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 49.5 ลดลงจาก 50.6 ในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3โดยอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ42เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2565เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านรวมถึงราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเริ่มฟื้นตัวหรือไม่หลังรัฐบาลเริ่มอัดฉีดเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 200,000 ถึง 250,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วโดยอ้างอิงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมากกต.โต้ไม่จริงสว.สำรองอ้างกกต.รู้เห็นและปล่อยให้มีการหัวในวันเลือกตั้งระดับประเทศยืนยันเร่งพิจารณาคดีหัวโดยเร็วสำนักงานกกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.กลุ่มสำรองและพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการยื่นร้องประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยอ้างว่ากกต.ละเว้นไม่ดำเนินการเกี่ยวกับโพยหรือเอกสารจดหมายเลขผู้สมัครในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครนำข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งระดับประเทศหลีกเลี่ยงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ควบคุมการเลือกสว.ให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมรวมไปถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งว่าจะมีโพยหัวสว.ในวันเลือกสว.ระดับประเทศว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงที่ผ่านมามีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสารข่าวรวม3ฉบับอีกทั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาเมื่อ28 มกราคม2568ยกฟ้องกกต.จากกรณีที่กลุ่มสว.สำรองฟ้องว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากกรณีดังกล่าวส่วนกรณีเรื่องร้องเรียนการเลือกสว.ในทำนองเดียวกันสำนักงานกกต.ระบุว่ากกต.จะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site สีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
10: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 16นาฬิกากับอีก10นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะครับก็หลายๆเรื่องวันนี้นะครับที่ต้องติดตามนะครับในขณะที่ผมกำลังเปิดรายการพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ขณะนี้เข้าใจว่าคงอยู่ระหว่างการแถลงข่าวนะในส่วนของฟุตบอลนะฮะที่ตกลงนะคนไทยได้ดูกีฬาฟุตบอลนะฮะแน่นอนชัดเจนแล้วคืนนี้ตีสองก็ประมาณสักเที่ยงคืนคงจะได้เห็นบรรยากาศของการนะเปิดการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับจะสับจากนั้นนะครับเรื่องที่นะเป็นข่าวตั้งแต่เช้าก็คือเรื่องราวของไทย AI นะพาสปอร์ตนะที่กระทรวง DE ก็ตามที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้นะครับมีการชี้แจงเปิดเวทีนะครับก็ดุเดือดเลือดพล่านพอสมควรเลยทีเดียวล่ะเพราะว่านะแต่ละฝ่ายที่มานั้นนะครับก็น่าจะมีอยู่2ฝ่ายหลักๆก็คือฝ่ายที่จะมาซักถามกับฝ่ายที่จะต้องชี้แจงข้อสงสัยต่างๆก็ถือว่าผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นะครับท่านรองนายกเอกนิติธันต์ประภาสนะครับก็จะล้อมวงพูดคุยในส่วนของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะทบทวนในบางประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อนะครับพ่อแม่ที่ลูกนำสิทธิ์ดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีคดีนะสำคัญเดี๋ยวไปว่ากันนะไปทักทายคุณวิสุทธิ์กันก่อนครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: ครับก็เดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนนะเรื่องภาษีลูกกตัญญูหรือลูกอกตัญญู
3: โอ้โห
4: เอามีคนใช้คำนี้นะซึ่งผมว่ามันก็สื่อความชัดอ่ะแต
3: ่
4: ก็ต้องจบอ่ะทางถ้าไม่น่าจะต้องลุ้นนะว่านายกกันก็สั่งการทบทวนนะ
3: จะจบยังไงคุณวิสุทธ์จบโดยที่ผ่อนผันยืดหยุ่นเฉพาะในช่วงปีนี้และปีหน้านะครับก็ให้เลือกเอาว่าตกลงจะใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าลูกใช้สิทธิ์พ่อแม่ก็ไม่ได้สิทธิ์ถือบัตรคนจนถ้าลูกไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ก็จะยังได้เดือนละ300 บาทต่อไปผมไม่แน่ใจว่าจะ
4: ไม่ละเอียดไม่กล้าคาดเดาแต่ว่าที่คาดเดาแต่ว่าด้านคาดและเดาก็คือว่าปีนี้คงจะเป็นเรื่องของลูกกตัญญูนะใครที่เอาชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็จะรับการจะรับเงินเขาเรียกเงินคนจนอ่ะ
3: ครับ
4: ต่อไป
3: ก็ยังได้อยู่ถือว่ายืดหยุ่นผ่อนผันให้นะฮะส่วนปีหน้าไม่แน
4: ่ไอ้ผ่อนผันให้กับผู้จะสูญเสียสิทธิ์หรือว่าผ่อนผันให้รัฐบาลไม่รู้นะแบบว่ายืดให้รัฐบาลมีเวลาหายใจอีก1ปีหรือยืดเวลารัฐบาลอ่ะ
3: ในแต่ก็มันไปแก้ไขไม่ได้ตรงที่ว่าทางลูกกตัญญูทั้งหลายแหละได้ใช้สิทธิ์ภาษีกตัญญูไปเรียบร้อยแม้บางคนจะไม่ได้กตัญญูนะครับแต่ก็ถือว่ามันไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเลยเวลาการยื่นภาษีไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องอนุโลมสัก1ปีกระมังครับคุณที่สุดครับ
4: ก็น่าจะต้องประมาณนั้นนะครับส่วนวันนี้ที่มีการชี้แจงเรื่องของ AI Passport เนี่ยโอ้โหดูเถื่อพอประมาณนะคุณ
3: รัฐมนตรี
4: ก็เดี๋ยวมีรายละเอียดต้องเคลียร์นะแต่ว่ามีการชี้แจงออกมาก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ว่าหลักการก็คงจะเหมือนเดิมนะ
3: ครับ
4: คำถามก็คือว่าเอ๊ะคุณชิดชนกหรือชัยชนกละเนี่ยค
3: ุณ
4: น
3: กชัยชัยชนกครับ
4: ชัยชนก
3: ชิดนั้นน่าจะเป็นผู้น้อง
4: ครูสัญญารู้จักหรือเปล่าครูสัญญานะคุณชัยชนกบอกรู้จักบ้างอ่ะผมก็ทำธุรกิจมาก่อนเป็นไม่รู้จักก็คงไม่ได้นะแล้วก็มีคำถามเรื่องเดิมแล้วคุ้มไม่คุ้มหัวประมูลหรือเปล่าคุ้มค่าเงินพร้อมไหมทั้งเทคนิคมากมายนะ
3: คร
4: ับแต่ว่าที่แน่ๆดิเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดแต่ว่าที่แน่ตกลงมันจะมีเฟส2ใช่ไหม
3: ผมเนี่ยตกใจแล้วนะต้องเรียนด้วยความ
4: ตกใจมากเลยเฮ้ยมีเฟส2ด้วยเหรอ
3: เพราะว่าเฟสแรกเนี่ยยังนัวเนียอยู่แต่เอาเถอะถ้าฟังจากซุ้มเสียงของท่านปลัดก็ยืนยันว่ามันเป็นช่วงของการบริหารสัญญาดังนั้นเนี่ยจะย้อนไปพูดถึงTOR จะพูดถึงปรับนั่นปรับนี่อีกไม่ได้จะต้องบริหารตามสัญญาที่ได้มีการลงนามกันเอาไว้นะครับก็ยังโนเนียอยู่ตรงนี้ปรากฏว่ามี EP 2ของ AI Passport
4: คือผมคิดว่าเขาคงไม่คิดว่าเฟสแรกจะมีปัญหานะ
3: ครับ
4: นี่ EP 1นี่ไม่ทันจะเริ่มก็เจอแล้วก็นำเลยแล้ว EP 2นี่ก็แต่ว่าจริงไม่คิดว่าจะมีสองก็คิดว่าน่าจะแบบมันน่าจะโฟลได้แล้วก็อันที่สองนี่ต้องเขาเรียกไงเข้าสู่กระบวนการเรื่องกระบวนการปกติเนาะ
3: คือ
4: สภงสภาด้วย
3: ทีแรกนั้นเนี่ยเป็นการใช้เงินของกองทุนดีอีเองนะครับอะไรนะสดกหรือกอะไรเนี่ยสดชสดชหรือชื่อเต็มว่าสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆก็สิ้นสุดในส่วนของปลัดซึ่งท่านเป็นประธานกองทุนนี้แต่นะ EP 2 AI Passport นะฮะเฟส2นะฮะไม่มากไม่หมายครับคุณวิสุทธ์ครับ900ล้านนะครับ900ล้านตรงนี้นะครับก็จะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินล้วน
4: ๆครับ
3: หลังจากมีสารตั้งต้นจากสดช.ไปแล้วต่อไปจะเป็นการยกระดับไม่ใช่ AI พื้นฐานแต่จะเป็น AI ในระดับที่เขาเรียกว่า
4: แอดวานซ์เลย
3: พรีเมียมต่อยอดจากที่ได้งูปลาปลากันไปเสร็จสับต่อไปก็จะยกระดับแล้วล่ะขึ้นเป็นระดับพรีเมียมก
4: ็ไม่ใช่เขาแพ้พรีเมียมคุณมนตรี
3: ครับ
4: เขาบอกว่าจะขยายสิทธิ์ถึง Advanced Generative AI
3: คือขยายความหน่อยคุณวิสุทธ
4: ิ์ก็คือมันมีแบบธรรมดาที่เราต้องจ่ายตังค์แล้วสิ่งที่คุณชัยชลกทำอยู่ก็คือแอดเขาเรียกไงพรีเมีย
3: ม
4: แล้วพอเฟสที่3เนี่ย Advanced ไปเลยครับพี่รองครับ
3: โอ
4: ้ Advanced ครับ
3: ครับ
4: เพราะ5ล้าน10เหมือนเดิมนะครับ
3: วันนี้มีจะมีเฟส3ด้วยเหรอ
4: เขาวางไว้แล้วเขาวาง
3: ต่อเนื่องเลยอ่ะ
4: เขาวางไว้แล้วเขาวางไว้แล้วอันนี้ก็คือโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะก็โต
3: ทีนี้คุณวิสุทธิ์งั้นเราเอาเรื่องนี้กันซะเลยย้อนมาที่เฟสแรกที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี
4: ้ครับ
3: ผมเห็นคำถามคำตอบนะในบางช่วงบางตอนนะครับก็เลยพอเข้าใจในเบื้องต้นได้ว่าอ๋อมันยังมีเฟสต่อไปอยู่นี่ม
4: ัน
3: ก็เลยจะต้องทำให้อันไหนก็ตามที่มันเป็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังความเห็นในวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นว่าผมก็เขาเปิดกันดังลั่นผมก็นั่งอยู่ข้างๆก็ได้ฟังไม่ประติดประต่อแต่ก็ถือว่าอย่างต่อเนื่องแล้วแหละสรุปรวมความแล้วมีสองฝ่ายเท่านั้นนะคุณที่สุด
4: คือฝ่ายที่คอน
3: ฝ่ายที่ยังเขาตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นมาเพื่อที่จะถามนะก็มาถึงก็เอาเป็นว่าง้างหมัดมาตั้งแต่บ้านกันเลยอ่ะคุณที่สุดนะฮะโดยเฉพาะมาซักไซ้แล่เลียงผมตอนแรกผมก็ยังมันนึกว่าจะถามมันไม่ใช่เวทีมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะมาถามเรื่องสนิทไม่สนิทยอมรับรู้จักไม่รู้จักเนี่ยจะมาซักไซ้แล่เลียงเพื่ออะไรเนี่ยนะแต่คุณชัยชนกก็ตอบนะยอมรับนะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรตรงนี้ก็แน่นอนอ่ะก็รู้จักผู้คนมากมายนะผมเนี่ยนะตอนแรกก็คิดว่าเออก็น่าจะจบและคุณชัยชนกเองก็ถือว่ามาถูกทางนะ
4: คือไม่พูด
3: อ่ะก็รู้จัก
4: ไงทีพอรู้จัก
3: รู้จักนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ขยายความต่ออีกฝั่งหนึ่งก็พยายามลุกต่อว่ารู้จักขนาดไหนสนิทไหมอะไรยังไงเนี่ยก็คุณชัยชนกก็ตอบแบบกว้างๆตรงนั้นต พอบอกว่ารู้จักเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ลงในรายละเอียดที่ว่าแนบแน่นขนาดไหนนั้นเนี่ยแต่คล้อยหลังไปไม่นานนะฮะคุณรักชนกศรีนอกท่านก็มีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพถ่ายหมู่นะซึ่งมีทั้งคุณชัยชนกมีทั้งรัฐมนตรีช่วยแนนมีทั้งครอบครัวท่านด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในบริษัทที่
4: ได้โครงการไป
3: ถ่ายโครงการไปก็ร่วมโต๊ะสังสรรค์อะไรกันสักงานหนึ่งนี่แหละเห็นมีน้ำจับเลี้ยงอะไรอยู่บนโต๊ะด้วยนะ ผมเลยอ๋อถึงบางอ้อเลยคุณพิสุทธิ
4: ์
3: ถ้าลองบอกว่าไม่รู้ไม่เคยก็เขามีภาพมีอะไรที่รอที่จะเปิดอยู่แล้วครับคุณพิสุทธิ์ดำ
4: ครับก็คุณมนตรีมานี่ผมกว่าคร่าวๆก่อนได้มั้ยคุณท่านนั้นนะคุณตีนะ
3: ครับฮะเชิญครับ
4: แต่วันนี้ที่มีเวทีนี่แหละฮะไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทเนี่ยนะก็จริงๆก็มีคำถามตั้งแต่เริ่มแหละมันจะเปิดทำไมในเมื่ออนุมัติไปแล้วโครงการนี้
3: นี่ไง
4: แต่ผมคิดว่าเป็นการผ่อนบรรยากาศอ่ะให้รู้ว่าเฮ้ยเราก็รับฟังนะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเหตุผลการชี้แจงของคุณแนนครั้งก่อนว่าที่ต้องเปิดรับฟังครั้งนี้เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเปิดรับฟังคิดเห็นนะครับ
3: ครับ
4: แต่ไม่มีผู้ประสงค์หรือไม่มีคนมาร่วมตั้งวงถกก็มีทางออกให้เขานะ
3: ตอนนั้นยังไม่รู้เลยซ้ำไปว่ามี
4: คือมีคนก็สังเกตว่าตกลงเนี่ยโครงการใหญ่แล้วนี่ทำยังไงทำได้ยังไงคนถึงไม่รู
3: ้
4: หรือตั้งใจให้คนไม่รู้หรือเปล่าก็เลยไม่มีการแสดงของคิดเห็นวันนี้พระเอกก็คือพัชระอนันตสินชื่อนี้จะคนรู้จักมากขึ้นนะครับท่านประหลัดกระทรวงดีอีก็อธิบายถึงจุดเริ่มต้นนะฮะเอาคร่าวๆนะบอกว่านี่แหละโอ้ประเทศไทยเนี่ยเข้าถึง AI ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟังดูมีเหตุมีผลไหมครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มประชาชนทั่วไปและแรงงานก็เลยต้องเพิ่มขีดความสามารถซึ่งผมก็ไม่เข้าใจไม่ได้ว่าเรื่องระดับแต่ว่าไปพุ่งเป้าที่แรงงานด้วยนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็อันนี้น่าสนใจครับเรื่องของงบเนี่ยคือปลายปี69นะครับยุคต้นๆของคุณอนุทินมึงนะ
3: ครับ
4: กองทุน DE มีเงินสะสมอยู่เกือบ 2,000 ล้านน่ะ
3: โอ้
4: คือปกติกองทุนนี้ต้องเป็นคนข
3: อสถาบันการศึกษาเขาจะไปขอครับ
4: ใช่แต่รอบนี้เหลือเกือบ 2,000 ล้านก็คือ 2,000 ล้านนะ
3: ครับ
4: ทางดีก็เลยคิดมาเองว่าเฮ้ยทำโครงการขนาดใหญ่ดีกว่าขนาดใหญ่ที่มันเข้าถึงประชาชนเลยนะ
3: ครับ
4: ก็เลยคำนวณฮะว่าเป้าหมายคนเข้าร่วม5ล้านคนพิธีคิดแบบเอาตัววัดคร่าวๆก็คือว่า 10% ของประชากรที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจงั้นเท่ากับ5ล้านคน
3: ครับ
4: แล้วก็พูดถึง เรื่องของตั้งคำถามนะว่างบ 1,600 ล้านบาทเนี่ยจะกองทุน DE เนี่ยถึงแม้เป็นวงเงินนอกงบประมาณนะครับ
3: อือหือ
4: เพราะว่าที่เป็นงบของ DE ใช่มั้ยเข้าครม.เพื่อรับทราบไม่ได้เพื่ออนุมัติไม่ต้องเข้าสภาถูกมั้ยครับ
3: ครับ
4: แต่ท่านปลัดก็ชี้แจงนะครับว่าถึงแม้จะอยู่นอกงบประมาณแต่ก็จะมีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐทุกประกาศนะฮะแล้วเรื่องที่คนกล่าวหาว่าเฮ้ยทำไมเอกชนที่เป็นคนทำราคากลางกลับได้ร่วมประมูลไม่เท่าไหร่ฮะทำราคากลางได้ร่วมประมูลและได้รับด้วยชนะเข้าสู่รอบด้วยนะฮะท่านปลัดก็บอกว่าโอ้ยก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยราชการมันมีการสืบราคามีการสืบราคามีการเทียบแล้วก็คนที่เราจะรู้ต้นทุนราคาจริงไง
3: ครับ
4: นั้นก็เป็นเรื่องไม่แปลกนะครับอันนี้น่าสนใจครับผู้ไปตั้งคำถามถามว่ามีเรื่องล็อกสเปคเอื้อประโยชน์เอกชนบางรายหรือเปล่า
3: ครับ
4: โอ้ผมชอบคำถามนี้มากปลัดก็ถามตอบตรงมากนะครับไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการล็อกสเปคหรือหัวประมูลหรือไม่ฮะ
3: โอ้ไม่สามารถยืนยันได
4: ้ก็แปลว่าไม่มั่นใจไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธนะ
3: ครับ
4: ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีล็อกสเปคหรือหัวประมูลหรือไม่อันนี้ต้องพิสูจน์ตามกระบวนการตรวจสอบ
3: ท่านตอบอย่างระมัดระวังพอสมควรนะจะปฏิเสธเลยทีเดียวก็ดูเหมือน ข้อมูลต่างๆก็ตามมามากมาย
4: เกิดมีนะจะตอบรับก็ไม่ได้
3: ไม่ได้
4: รับไม่ได้รับไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าผู้รับสิทธิ์เข้าถึง AI ระดับโปรหรือพรีเมียมในรอบนี้นะครับมาจาก14ค่าย30โมเดลนะฮะอันนี้คือแล้วก็เงื่อนไขกำหนดว่าผู้ว่าจ้างต้องจัดหา AI พรีเมียมขึ้นไปไม่ใช่เวอร์ชันฟรี
3: ไอ้ที่ว่ามีทั่วไปก็เข้าถึงกันได้แต่ตรงนี้จะมีอะไรที่ทั่วไปไม่มี
4: อย่างผมอย่างคุณมนตรีใช้เนี่ยนั้นเบสิก
3: เบสิกในระดับอนุบาลเด็กๆเลย
4: เด็กๆนะครับก็มีอธิบายอื่นเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องของการที่จะยกเลิกเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเซ็นสัญญาไปแล้วนะฮะแล้วก็คุณชัยชนกก็ซึ่งไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ก็ร่วมชี้แจงนะข้างล่างนะ
3: ครับ
4: บอกว่าอย่างนี้ครับกระบวนการจัดซื้อจัดอันนี้หนึ่งขอโทษนะครับยังถามก่อนถามท่านประหลัดนะครับว่าเอกชนคู่สัญญาเนี่ยมีความพร้อมจะยกเลิกสัญญาหรือไม่คำถามดีนะไม่ถึงเราไปจะต้อนให้จนนะเอกชนคู่สัญญามีความพร้อมที่จะยกเลิกสัญญาหรือไม่คำตอบครับคำตอบก็คือว่าไม่ได้ครับนะฮะเพราะกระบวนการมันเริ่มไปแล้วนะครับแต่ด้านคุณชัยชนกชิดชอบบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นหน้าที่ของข้าราชการเป็นผู้ตอบในรายละเอียดราชการก็คงจะที่พวกมีว่าท่านปลัดเที่ยวนี้หนักนะเป็นหน้าที่ราชการก็ตีไม่เกี่ยวนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับ
3: ครับ
4: ส่วนคำถามว่ารู้จักเอกชนที่ได้รับที่ได้รับงานเป็นการส่วนตัวหรือไม่คุณชัยชนกบอกรู้จักรู้จักหลายคนด้วยนะไม่รู้จักคนเดียวนะรู้จักหลายคนในประเทศนี้ผมเคยทำงานกับเอกชนมาก่อนการจะไม่รู้จักผู้เข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานรัฐเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
3: ครับ
4: แล้วระหว่างนั้นท่านปลัดสำทับอีกทีครับว่าเอกชนไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวเนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นมาตรฐานของราชการและหน่วยราชการไม่ได้ยินยอมให้มีการยกเลิกผมก็งงตรงเอกชน
3: เขาไม่ขออยู่แล้ว
4: ว่าคำถามผมคือถ้ารัฐขอได้ไหมถ้ารัฐคู่สัญญารัฐขอได้ไหม
3: ก็ต้องให้คู่สัญญายอมหรือถ้าอย่างนั้นนะขณะลำพังเอกชนยังขอยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วก็รัฐก็แสดงว่าไม่รู้ว่าจะมีช่องทางตรงไหนในสัญญาที่ระบุว่าสามารถที่จะขอให้ทบทวนฝ่ายเดียวได้ก็แต่ท่านยืนกระต่ายมาตลอดนะขาเดียวมาตลอดว่ามันเลยเวลาตรงนั้นและอยู่ในช่วงของบริหารสัญญานะและถ้าไปยกเลิกไปอะไรก็มินเมย์ต่อการที่จะต้องถูกฟ้องแล้วก็เสียค่าโง
4: ่ครับอันนี้แหละครับก็นี่อันหนึ่งอีกประเด็นที่พูดถึงบ่อยแล้วก็มีการถามบนเวทีนะ
3: ครับ
4: ก็คือเรื่องของเนี่ยข้อมูลน่ะมันจะรับการคุ้มครองดูแลแค่ไหนในเมื
3: ่อ
4: คนที่ใช้เนี่ยข้อมูลจะอยู่ในทางเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศหมดนะเพราะว่ามีการรวม AI จากหลายค่าย14ค่าย30โมเดลนะคุณมนตรีครับ
3: ครับ
4: คำถามก็คือว่าคุณมนตรีกับผมถ้าเข้าไปใช้เนี่ย
3: ครับ
4: ข้อมูลมันจะ
3: ไปเลย
4: มันไปหมดไหมจะแก้ปัญหายังไงโอ้ดีแต่เห็นทางผู้ตอบก็บอกว่าก็ก็เดี๋ยวจะลองดูทีนึงอะไรประมาณนี้นะ
3: คือถ้าอันไหนที่ยังตอบไม่ได้หรือว่ายังเขาจะใช้คำว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคที่จะต้องไปดูในรายละเอียดสุดท้าย
4: ครับ
3: มีอันหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนสั้นผ่อนยาวลงมาบ้างคือแรกๆบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ได้ลงนามในสัญญากันเอาไว้แล้วแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไม่ได้แต่พอมีข้อเสนอแนะจากเวทีวันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มค่านะคือเงินตกลงเหมาจ่ายนะครับหรือว่าจ่ายตามจริงนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าถ้าบอกว่าคุ้มค่าและโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าค่ายผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับ คิดคำนวณราคาอยู่ที่ประมาณ270บาทนะต่อคนต่อหัวต่อเดือนเนี่ยแต่ในกรณีตรงเนี้ยรัฐสามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมนะครับให้อีก 20-30 ค่ายตรงนั้นนะโดยนะมีค่าใช้จ่ายเพียงนะหัวละ27บาทต่อเดือนนะซึ่งมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกถ้ามองในแง่ตรงนี
4: ้
3: ทีนี้คำถามถัดไปก็คือถ้าของฟรีแน่นอนน่ะลงไปแล้วเนี่ยผมนึกถึงระบบการเหมาจ่ายของระบบประกันสังคมโรงพยาบาลเอ่ยเลยที่มีปัญหาเนี่ยนะ
4: แต่เป็นก้อนไปรวมๆไปมีปัญหา
3: ทุกคนนี่ไงนะคนนั้นก็เลยจะมีระบบอะไรที่ตรวจสอบได้ว่าตกลงมากัน5ล้านและในจำนวน5ล้านนั้นเนี่ยได้ใช้จริงเท่าไหร่เพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการเหมาจ่ายก็มีข้อเสนอว่าเป็นไปได้ไหมนะครับจะให้มีการจ่ายจริงตามที่ใช้งานซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอกชนที่คู่สัญญาเนี่ยรับปากที่จะไปพิจารณาซึ่งคำว่ารับปากตรงนี้นั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะไปทำตามที่ได้มีการชี้แนะเพราะนะเขาออกแบบมากันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเหมาจ่ายนะแต่ถ้าจู่ๆดีๆจะยอมใจดีเนี่ยอ่ะผมเปลี่ยนก็ได้นะใช้10บาทก็จ่าย10บาทใช้20ก็จ่าย20จากที่ผมเหมามาตึ้งนะ 1,621 ล้านบาทนะเป็นค่าประชาสัมพันธ์ไป35ล้านบาทที่เหลือก็เป็นค่ารายละเอียดต่างๆพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าในชีวิตจริงมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าว่าจากเดิมที่เงินมันเห็นได้อยู่แล้วแต่กลับจะมาปรับเปลี่ยนนะเพิ่มเติมโดยที่นะจะให้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายคือใช้เท่าไหร่ก็จ่ายจริงตามนั้นไม่รู้ของจริงจะได้เห็นหรือเปล่าครับคุณดิสุทธ
4: ์ผมว่าน่าจะยากนะ ว่าอะไรผมก็พยายามดูข้อมูลอยู่แล้วอย่างฟังคุณภาวุฒิบอกว่าไอ้รายได้ของคนที่ได้โครงการจะได้ในส่วนนี้ส่วนต่างกันมหาศาลเหมาแล้วมันได้เยอะเห็นคุณฟาวุฒิดีลูกคิดมากำไรพันนี่เกิดว่าจ่ายตามจริงแล้วมันจะไม่เป็นอะไร
3: มันจะไม่ได้ไอ้พ
4: ักอาสาสมัครหรือเปล่าก็ทำฟรีด้วยใจได้ใจ
3: คนเข้าไปเทียบเคียงกับ EP 2เฟส2
4: ครับ
3: นะฮะ900ล้านบาทจาก 1,621 ล้านบาท
4: ครับ
3: นั่นแสดงว่ามันก็ยังกำไรกำไรแล้วก็ย้อนมาดูเฟสแรกว่าโอ้โหถ้าตัวเลขเท่านี้แสดงว่ามหาศาลนะครับที่จะเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวทีนี้คุณเอาเชิญนะ
4: ครับครับเชิญทีนี้เรื่อง EP 2ก็
3: ครับ
4: คือจำนวนคน5ล้านเหมือนเดิมเนาะ
3: ครับ
4: แต่อย่างที่บอกครับว่ารอบนี้เนี่ยผมว่าไม่ง่ายละมีการตรวจสอบเยอะอยู่นะครับ
3: ครับ
4: ตอนนี้เชิญคุณทีครับ
3: ก็จะต้องมีการตรวจสอบละเอียดเพิ่มขึ้นนะคุณวิสุทธ์เพราะว่ามันไม่ได้ one stop จบม้วนเดียวที่กระทรวงทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องผ่านมาทางรองนายกรัฐมนตรีเข้าครม.ครม.เศรษฐกิจไม่แล้วครม.ใหญ่จะว่ายังไงเพราะมันเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับไอ้นี่จะยุ่งยากกว่าเฟสแรกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุเป็นผลว่าก็เมื่อมีเฟสแรกไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมาต่อยอดถ้าไม่ต่อยอดก็จะทำให้การยกระดับการพัฒนาในสิ่งที่เราได้เปิดหัวไว้เนี่ยแม่ก็น่าเสียดายนะมาเรียนจบแค่ป .6 นะทั้งเนี่ยเรากำลังจะส่งคุณไปเรียนต่อมัธยมต้นและจากนั้นก็จะ
4: เฟส2
3: เข้ามหาวิทยาลัยอีกคุณวิสุทธ์ครับเนี่ยเชิญครับ
4: ผมดูข้อมูลของเฟส2เนี่ยก็คือจะใช้งบประมาณที่ใช้งบรัฐนะครับงบปี70นะครับงบ900ล้านบาทอันนี้จากกระทรวงดีอี
3: กล่าม
4: อย่างที่บอกครับขยายสิทธิ์ถึงแอดวานซ์เลย5ล้านสิทธิ
3: ์
4: แล้วก็เรียกไงฮะขี่ปฏิทินมาแล้วนะครับ
3: ครับ
4: ว่ากรกฎาคมปี70ลงทะเบียนครับลงทะเบียนแต่ว่าเขาก็ใช้คำใหญ่นะฮะก็คือว่าจะครอบคลุมแล้วก็ไปในการพัฒนานะฮะแล้วก็โมเดลขนาดใหญ่สร้างอธิปไตยปัญญาประดิษฐ์นะ
3: โอ
4: ้นะแล้วก็เมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องไงของลุ่มความรับข้อมูลจะถูกเก็บที่ต่างประเทศอ่ะ
3: ครับ
4: ดูเหมือนเขาจะเตรียมการเป็นการแล้วบอกเฟส2นะ ข้อมูลการใช้งานทั้งหมดจะถูกจัดเก็บแบบไม่ระบุตัวตนและก็จะไม่ระบุตัวตนและก็จะจำกัดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศเท่านั้น
3: อันนั้นคือเฟส2

0: มาไกลมากนะเดี๋ยวเผื่อถ้ายังไม่จบแล้วจะต่อไปอีกนิดผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ภาพที่เป็นข่าวที่คุณรักชนกศรีนอกนำมาเปิดนั้นเนี่ยคงจะปลิวว่อนกันไปหมดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาต่อให้เห็นภาพอีกนิดหนึ่งว่า
1: ค
0: ุณรักชนกศรีนอกเธอไปทำการบ้านแล้วก็เขียนใน Facebook นำร่องมาก่อนเลยนะประเภทที่เฮ้ยนะก็เกี่ยวกับ2กระทรวงนะนั่นคือวันนี้ DE วันก่อนอวนะก็มาต่อภาพเกี่ยวกับเรื่องของการทำ TOR คนละเรื่องกันนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นก๊อปปี้เดียวกัน
1: มันไม่ใช่แค่ก๊อปปี้สิมันก๊อปปี้แล้วก็เพสอะมันแตกเหมือนกันเลย
0: ที่สำคัญเนี่ยกลายเป็นว่านะกิจการร่วมค้านะทั้งสองกลุ่มนั้นน่ะชนกันไปชนกันมาก็กลายเป็นกลุ่มเดียวกันอ่ะพักกันก่อนเดี๋ยวมาเติมต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนผมจะเติมอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะออกจากเรื่องของไทย AI Passport นะครับที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าภาพที่จะปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อในวันพรุ่งนี้ก็คงจะตามด้วยข้อความที่คุณรักชนกศรีนอกนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการติดตามเรื่องงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎ
5: รรอบนี้มาถูกที่
4: คือเหมือนกับ

0: ผมเห็นแล้วอย่างที่ผม
1: เขาทางก็ละ
0: คุยคุณวิสุทธิ์ไปตอนต้นไปเอ๊ะหน่วยล่วงหน้าหรือหน่วยอะไรของทางพรรคส้มเนี่ยเขาเป็นคณะทำงานนะครับเขาก็ไปตั้งเป็นคำถามแล้วก็ไปชี้เป้าตรงนั้นน่ะดาวตรงนั้นให้ได้นะโชคดีนิดนึงที่คุณชัยชนกไม่ได้ปฏิเสธยอมรับ
1: ต้องไปเสร็จยุ่งเลยนะถ้าบอกไม่รู้จักแล้วจะยุ่งเลยนะ
0: มันจะเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งทีนี้นะครับคุณรักชนกศรีนอกเนี่ยเธอก็ไปตามเรื่องของนี่แหละดูเอามาเทียบเคียงกันเลยนะฮะ TOR ของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,621 ล้านบาทของกระทรวง DE นะครับเอาไปเทียบกับ TOR ของอีกโครงการหนึ่งแต่เป็นของกระทรวงอวในสมัยที่คุณสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการแต่ทั้งสองก็คือนะมาจากพรรคภูมิใจไทยเหมือนกัน TOR ของกระทรวงอวณเวลานั้นคือโครงการ National Credit Bank นะ384ล้านบาทนะครับก็สองส่วนเนี่ยนะฮะอย่างกรณีของ DE ปัจจุบันเนี่ยก็บริษัทที่ชนะประมูลเป็นกิจการร่วมค้า RTS เป็นการรวมตัวกันของ2บริษัท2บริษัท RTS เนี่ยนะฮะขณะที่ National Credit Bank นะของอวณเวลานั้นผู้ชนะการประมูลคือกิจการร่วมค้า HSS นะ H ฮ่องกงนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ3บริษัทเมื่อสักครู่2แต่นะก่อนหน้านี้3แต่ทีนี้ปรากฏว่าคุณรักชนกศรีนอกก็ไปถอดตัวย่อนะ S ของทั้ง2กิจการร่วมค้าคือบริษัทเดียวกัน
1: ครับ
0: มันก็เลยแล้วเอาละรายละเอียดนอกจากนั้นเนี่ยหลายท่านก็คงผ่านหูผ่านตามเพราะมีการแชร์กันมากมายและเกี่ยวกับเรื่องของข้อความรายละเอียดต่างๆที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับใน TOR นะครับว่าจะต้องติดอะไรตรงไหนนะกี่แห่งกี่สาขานะข้อความไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้คือมันเป็นก๊อปปี้เดียวกันไงคุณที่สุด
1: นั่นสิเป็นพวกก๊อปปี้แอนด์เพสคือก๊อปแล้วก็วาง
0: ก๊อปปี้แอนด์เพสเนื้อเราไฮไลท์นะก๊อปแล้วก็มาวาง
1: แล้วก็มาวางแปะมันช่างบังเอิญอะไรที่กะไร
0: บังเอิญแต่คุณรักชนกศรีนอกดูเหมือนจะเห็นช่องว่าเอาล่ะนะเรื่องนี้นะในส่วนของกรรมธิการของท่านนะครับก็จะเชิญนะผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งคุณชัยชนกนะชิดชอบปลัดกระทรวงคณะยกร่าง TOR นะมาชี้แจงนะครับในที่ประชุมคณะกรรมการคือจะเชิญมาแต่ถ้าไม่มาก็คงจะต้องใช้นะครับกฎหมายเรียกนะครับ
1: เรียกมา
0: และประเด็นท้ายนี่สิครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณนักข่าวก็ถามว่าจะมีการเป็นการถามนำนะจะมีการยื่นให้ปปช.ตรวจสอบหรือไม่คุณรักชนกเธอก็บอกว่าเมื่อไรที่มีการเริ่มลงทะเบียนนั่นเป็นกำหนดการที่จะไปยื่นปปช.เรื่องนี้กรรมธิการจะมีการตรวจสอบแม้จะได้ชี้แจงกันไปในระดับพอสมควรเลยทีเดียววันนี้แต่กรรมธิการยังติดใจสงสัยในอีกหลายๆประเด็นแล้วก็จะสอบต่อและจากนั้นทันทีที่มีการเปิดลงทะเบียนก็จะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบเรื่องนี้ครับคุณที่สุดครับ
1: มันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นว่าพวกตัวคนทำชุดเดียวกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะมันจะบังเอิญขนาดนี้ไม่ได
0: ้ครับ
1: งั้นคนที่ร่างก็เรียกไงระเบียบกฎเกณฑ์ TOR เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าอาจจะใช้ทีมเดียวกันนะ
0: ก็อย่างที่คุณวิสุทธิ์บอกเมื่อสักครู่ไงทั้งคนเขียนคนเสนอคนบิดแล้วก็คนได้ดูเหมือน
1: คือถ้าเป็นทีมเดียวกันนี่โอเ
0: ค
1: แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ต้องฟ้องร้องนะต้องเป็นคนขโมยไปแต่ว่าสมมติว่าผมไปยื่นแล้วคุณก็คนเดียวของผมไปใช้เนี่ยผมก็ต้องฟ้องคนตีว่าคุณขโมยของผมแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเดียวกันก็โอเคก็เข้าใจได้แต
0: ่
1: เราเข้าใจไม่ได้เราต้องทำความจริงให้กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ก็ร่วมกันตรวจสอบต่อไปเพราะว่าเป็นเงินกองทุนก็คือเงินนอกงบประมาณที่เข้าใจว่าน่าจะได้มาตั้งแต่ตอนที่มีการประมูลโทรทัศน์อะไรดิจิตอลทั้งหลายแล้วก็มาเป็นกองทุนเพื่อที่จะเอาไปใช้ ประโยชน์สาธารณะนะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ DE ที่ว่าแต่วันนี้อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกไปตอนต้นเมื่อสักครู่
1: ไม่แน่ใจว่าอย่างปลัดกระทรวงมีอำนาจในการทำโครงการขึ้นมาเองหรือเปล่
0: า
1: หรือเปล่าเพราะอย่างผมดูอย่างของโครงการมันมีกองทุนกสทช.นะ
0: ครับ
1: ก็เนี้ยฮะให้เป็นกองทุนสำหรับผู้ประกอบการคนทำเรื่องคนในวงการนักศึกษาต่างวิชาการข
0: อ
1: แต่ว่าไม่เห็นว่าสำนักงานกสทช.จะสามารถขอเองได้นะ
0: ผมไม่แน่ใจแต่ก็เชื่อว่าท่านเป็นประธานที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่ก็น่าจะมีพื้นที่หรือมีช่องอะไรที่จะทำเองได้ด้วยหรือเปล่าเอาผมยกตัวอย่างอย่างกองทุนสื่อสร้างสรรค์อ่ะอย่างเนี้ย
1: ครับครับ
0: ก็แต่ละสำนักแต่ละค่ายแต่ละคนที่จะทำนำเสนอสื่อในรูปเนี่ยตามหลักการเนี้ยก็ต้องไปยื่นและในหลักการเดียวกันเนี้ยถ้าสื่อสร้างสรรค์จะไม่ให้ใครเลยทำเองเองได้ไหมคุณที่สุด
1: รัฐแต่ละเบียดแต่ละที่นะแต่ที่เนี้ยถึงผมไม่แน่ใจทำได้ไหมแต่ก็ไม่ควรทำเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของตังค
0: ์
1: คุณมีคนเป็นเจ้าของเงินแล้วคุณมีหน้าที่สนับสนุนการทำสื่อดีๆให้กับประชาชนองค์กรต่างๆแล้วถ้าคุณทำเองเนี่ยมันไม่แฟร์เหมือนกันนี่ผมก็คิดว่าไม่แฟร์ผมไม่ได้แต่ทำไมไม่แฟร์ที่คุณจะคิดเองทำเองคือให้มันจะชงเองกินเองอ่ะไม่ได้มันไม่ควรไม่ควรเป็นเช่นนั้น
0: ครับ
1: กสช.เคยถูกวิจารณ์อย่างนี้นะคุณมนตรี
0: ครับ
1: กสช.มีกองทุนอย่างเงี้ยแล้วผมว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไปขอให้กองทุนกสช.เอาเงินไปใช้นอกวัตถุประสงค์นะ
0: ครับ
1: เช่นน้ำท่วมอะไรเงี้ยเช่นอะไรเงี้ยละคนก็วิจารณ์โอ้ยมันผิดวัตถุประสงค์เว้ยแต่ว่าบางช่วงมันทำอะไรไม่ได้ไง
0: ผ่านมาแล้วผมเห็นมีสว.บางท่านก็ยังเอาไปแจกถุงอะไรในถุงมีอะไรบ้างก็ไม่รู
1: ้
0: ประชาธิปไตยนั่น
1: เนี่ยอะไรนั่นมันไม่ได้อ่ะนะมันก็ต้องเพื่อนตรวจสอบนะครับ
0: ออกจากเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าคงยังจะเป็นประเด็นต่อไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกรรมธิการเขารับภาระจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วผมในฐานะคนข่าวที่ได้เห็นสัญญาณอยู่บ้างมีร่องรอยว่าน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นถ้าฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงจะขึ้นบัญชีเอาไว้จองกฐินเอาไว้ก่อนนะครับส่วนจะยื่นเมื่อไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณสุดผมพามาปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของคดีใหญ่นะคร
1: ับ คดีไหนวันที่หลายคดี
0: มีสองคดีคุณวิสุทธ์เอาสักคดีที่จะเอาคดีไหนก่อน
1: ผมไม่เอาสักคดีผมตามคุณมนตรีแต่คดีไม่มีผมไม่มีคดีอะไรนะไปดูไม่มีคดีส่วนตัว
0: เราไม่มีและไม่มีใครอยากเป็นนะฮะถึงแม้จะมีทนายความประวัลนาตัวว่าถ้าใครถูกฟ้องเรื่องนี้ผมยินดีจะเป็นทนายความให้ทั่วราชอาณาจักรผมไม่เป็นไรไม่เป็นดีกว่า
1: ครับผมฝากฟังคุณมนตรีเรื่องนี้เรื่องไอ้คดีแยกราชประสงค์อ่ะตกลงนี้คือตัดสินแล้วใช่ไหมครับ
0: ศาลอาญากรุงเทพใต้นะฮะตัดสินต้องบอกว่าสถานเดียวจริงๆเลยไม่มีเหตุอันควรในการที่จะทำให้ต้องตัดสินเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
0: นะสองอุยกูใช่ไหมครับคุณที่สุดครับ
1: กูต้องเท้าความนี่ช่วงที่ระเบิดตรงศาลเท้า
0: พระพรหม
1: แยกราชประสงค์นะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นโอ้โหแบบเสียชีวิตกันกี่คนอ่ะปรากฏว่าเสียชีวิต20รายต่างชาติ14คนไทย6บาดเจ็บ126นะคดีมาแล้ว11ปีครับ
0: ครับเหตุเกิดวันที่17สิงหาคมปี2568
1: ครับ
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มารู้ว่าตอนหลังว่าโชคดีนะที่ท่าเรือสาทรนะครับไม่ได้ตูมตามไม่ได้อะไรแต่ก็มาถึงจุดที่2นี่แหละตอนเย็นย่ำรถกำลังติดกันหนักเลย
1: นั่นก็คือแต่ถ้าคุณตีแปลว่าวางที่ท่าเรือสาทรด้วย
0: วาง2จุดไงและจุดที่เป็นโศกนาฏกรรมก็คือตรงนี้แหละที่แยกพระพรหมนะเท้ามหาพรหมนะมีผู้เสียชีวิต20แล้วก็บาดเจ็บอีก160คนแรกเริ่มเดิมทีถ้าไปดูในรายละเอียดตอนนั้นน่ะเป็นคสช.สมัยคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นนะครับเริ่มคดีตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนปี58อัยการศาล

0: กรุงเทพนะยื่นฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพนะตามประกาศคสช.ที่50/2557ต่อมาวันที่14พฤศจิกายนปี62ศาลอาญาศาลทหารกรุงเทพมีคำสั่งให้โอนคดีมาพิจารณาที่ศาลอาญากรุงเทพใต
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเข้าสู่อีกยุคสมัยมีการเลือกตั้งแล้วอะไรแล้วนะก็มาให้ศาลปกติทำหน้าที่นะวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักแล้วก็นายไมลัยรียูซูฟู
1: ชาวอุยกูชาวอุยก
0: ูก็อุยกูทั้งสองคนนะ
1: ครับ
0: นะตัดสินพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียวโดยไม่พบเหตุบรรเทาโทษในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนผมดูในตอนท้ายเนี่ยนะศาลท่านยังให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก1,500,000 บาท
1: ครับ
0: คือให้ชดใช้ราคาทรัพย์ราคาทรัพย์นะนั่นคือรถขสมก364,500 บาทโรงพยาบาลตำรวจ 530,000 บาทแล้วก็กรุงเทพมหานครอีก 594,471 บาทก็ถือว่าศาลอาญากรุงเทพใต้ก็เป็นศาลชั้นต้นที่คุณพิสุทธิ์นะเดี๋ยวคงจะต้องอุทธรณ์กันต่อก็ถือว่ายาวนานพอสมควร10กว่าปีนะครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: 11ปีครับคดีนั้นจำได้ว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เฉพาะเสียหายเรื่องผู้เสียชีวิตทรัพย์สินนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าภาพพจน์ประเทศไทยนี่มันไปทั่ว
0: ไม่เหลือเลยการท่องเที่ยวยับ
1: จำได้ว่าโอ้กว่าจะปลุกขึ้นไม่ได
0: ้
1: นะแล้วก็ต้องมีการชวนดาราจีนระดับโลก
0: มา
1: ช่วยกันโปรโมทนะการท่องเที่ยวกลับไปรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะ11ปีที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งศาลอาญาตกลงวันนี้พิพากษาจำคุกทนายตั้มนะฮะคงจำได้ดีนะ5 ปี 12 เดือน
0: จริงๆก็6ปีนะคุณรู้สึกแต่ในทางกฎหมายทางศาล
1: ก็
0: นับเป็นเดือนต่อไปอีกนะ
1: เป็นเดือนจ้ะก็ใช่เขาจริงๆก็ตีก็คือ12 เดือนไม่ก็คือ6 ปีแล้วก็ให้ใช้ชดใช้72 ล้านนะฮะ72.5 ล้านฮะคดีช่อโกงมาดามอ้อยนะฮะก็อันนี้ก็นะฮะเอาเป็นว่าเราไม่ลงรายละเอียดนะคุณมนตรีนะอันนี้คงจะทราบกันอยู่แล้วนะ
0: ก็เป็นข่าวคลึกโครมอย่างมากในตอนนั้นตกลงนะครับจะลงทุนร่วมให้โดยเสน่หาแล้วเอาไปเอามานะมีทั้งบ้านมีทั้งรถนะครับที่เป็นประเด็นแต่ก่อนหน้านี้ศาลแพ่งนะก็ด้านหนึ่งก็ไปฟ้องแพ่งด้วยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายถือว่าให้โดยเสน่หาหรือยังไงแต่นี่ในทางอาญา
1: ครับครับอันนี้คือหลอกเงินมาดามอ้อยมาดามอ้อยจะเป็นข่าวคือโครมกันนะคร
0: ับ
1: อีกเรื่องนึงก็คือวันนี้ศาลแพ่งเช่นกันคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับในคดีที่คุณอังคณานีรภัยจิตแล้วก็คุณอัญชนาหิมมิหนะเป็นนักสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กรมน.นะแล้วก็กองทัพบกด้วยนะครับเพราะว่าถูกเผยแพร่ข้อมูลผ่าน IO บนสื่อออนไลน์คือเนี่ยถูกหน่วยงานที่เนี่ยเอาชื่อไปใช้นะครับศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษานะครับให้กรมน.รับผิดชอบถึงว่ามีการกระทำ IO จริงนะต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับทั้งสองคนนะและก็สั่งให้ลบข้อความที่เป็นการละเมิดออกจากระบบภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษานะฮะศาลวินิจฉัยบอกว่าอย่างนี้ครับว่ากรมน.มีอำนาจในการควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ pulodi.com นะซึ่งเป็นช่องหลักในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเหตุแห่งคดีครับก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็ชดใช้กับคุณอังคณาเป็นเงิน120,000คุณอัญชนา90,000รวมแล้ว210,000นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับใช้ IO ของหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งก็ต้องมีการอุทธรณ์ต่อไปถ้าหน่วยงานรัฐจะอุทธรณ์

0: ซึ่ง
1: ครับ
0: คุณอังคณาก็แน่นอนละเดี๋ยววิจัยเพราะว่าคุณนาผมก็ไม่ได้ที่ฟ้องนี่ไม่ได้ต้องการเอาใครที่คุกคิดตารางแล้วที่ฟ้องนี่ไม่ได้ต้องการว่าแบบจะประจานหน่วยงานไหนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฟ้องเพื่อให้รู้ว่าเรื่องของการจัดการไอโอเนี่ยมันไม่ควรจะใช้อ่ะมันละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแล้วก็มันก็ทำลายล้างเยอะแยะนะ
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ็เอาเป็นว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมนะฮะไม่ได้ฟ้องเพื่อเอาเงินหรือเอาใครติดคุกแต่ว่าต้องการฟื้นฟูศักดิ์ศรีความรับผิดชอบจากหน่วยงานรัฐซึ่งคดีก็ยืนยันได้ว่าสรุปถ้างี้นะอาจจะคำพิพากษาของศาลแต่ว่าไอโอมีจริงเนี่ย
1: คือตอนหลังเนี่ยเริ่มเห็นชัดนะก่อนหน้านู้นคําว่า IO เนี่ยดูเหมือนจะเป็นคําใหม่นะหลังจากที่ตอนนู้นเมื่อประมาณสักหลังการเลือกตั้งปี2562
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็มีการอภิปรายนะเอาละพรรคอนาคตใหม่ณเวลานั้น
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีการพาดพิงไปถึงกองทัพ IO ทหารนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มีการพูดถึงคําว่า IO แล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเหมือนกับเป็นคำใหม่นะฮะคำใหม่แต่ตอนหลังมาเนี่ยโอ้มันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งหวังผลในทางการเมืองแล้วก็ปั่นกระแสสารพัดอย่างจนกระทั่ง
0: ปิดปากด้วย
1: คำว่า IO ตอนนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูแล้วก็จับต้องได้นะส่วนใครจะไปทำตรงไหนอย่างไรนั้นเนี่ยน่าจะนะมีกันในหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งถ้าไม่ถ้ายอมรับความจริงนะฮะแม้กระทั่งเอาละกรณีเนี่ยพอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีแฟนรายการเนี่ยคุณอันเดอร์เนี่ยนะบอกเข้ามาเลยมีจริงสิดูสเปกเตอร์ซีนั่นไงนะฮะจำได้ไหมครับสเปกเตอร์ซีที่อยู่ในอาคารเดียวกันกับพรรคประชาชนแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่ามีผู้ร้องยื่นร้องไปที่กกต.เพื่อให้ตรวจสอบนะแล้วคุณชอบพรรณิกาซึ่งเป็นคนมาชี้จุดมาดูมาอะไรทั้งหลายณเวลานั้นเนี่ยก็กลายเป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยใครเป็นเจ้าของบริษัทและคุณชอบเองนั้นเนี่ยทำไมถึงรู้ละเอียดอะไรขนาดนั้นก็มีไขว้กันไปไขว้กันมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังคำว่า IO เนี่ยมันก็เลยจับต้องได้
0: คือ IO เนี่ยมันใช้กันหลายวงการมาก
1: ครับ
0: นะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่า IO จากรัฐที่มีจริงเนี่ยไม่ควรทำเพราะ IO รัฐมันภาษีผม
1: ครับ
0: ภาษีประชาชนถ้าผมทำ IO เนี่ยผมทำ IO โจมตีคุณบัญชีนะเงินผมอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ารัฐมาทำ IO กับผมเนี่ยเฮ้ยมันภาษีของประชาชนความแตกต่างอยู่ตรงเนี้ย
1: คือมันส่วนใหญ่มันจะค่อนไปทางลบนะคุณวิสุทธิ์นะ
0: แน่นอนไอโอมันลบ
1: คือมันไม่ใช่เป็นกุศโลบายนะครับที่จะประชาสัมพันธ์เชิงรุกคุณวิสุทธิ์เราต้องพักกันก่อนเดี๋ยวแต่ช่วงหน้าผมเห็นมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของนายกปีอนุมัติงบให้กับกองทัพเพื่อที่จะเอาไปชี้แจงในทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ครับคุณ
0: โอเคโอเคโอเคโอเค
1: พักกันครู่เดียวครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลชัยชนกเจเศษรุดให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้55หลังคาเรือนชุมชนวัดบวรนิวาสนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดบวรนิวาสเขตปทุมวันณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นเดินตรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนวัดบวรนิวาสพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วนที่สุดรวมถึงเยียวยาขณะที่ผู้ประสบภัยกลับให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการทำงานเพื่อประชาชนย่อมมีอุปสรรคระหว่างการลงพื้นที่ด้วยสำหรับบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง40หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน15หลังคาเรือนรวม55หลังคาเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ68ครอบครัว228รายรัฐมนตรีวัฒนธรรมมอบหมายปลัดเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจด้านการท่องเที่ยวศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับการบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมมอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งภารกิจโครงสร้างองค์กรกฎหมายบุคลากรงบประมาณและกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือร่วมกันกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าวโดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมในภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในปัจจุบันอินเดียลั่นจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานรัฐบาลอินเดียกำลังเร่งวางมาตรการทั้งในระยะสั้นระยะกลางและยาวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำของอินเดียระบุว่าหลังจากอินเดียสั่งระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาลุ่มน้ำสินธุกับปากีสถานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจากเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธโจมตีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคกัชมีฝั่งอินเดียซึ่งนิวเดลีกล่าวหาว่าปากีสถานให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารนาน4วันมีการระดมยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธและโดรนตอบโต้กันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ70รายแม้ว่าการเมืองจะทวีความรุนแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาเปิดเผยว่าเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของอินเดียยังไม่มีขีดความสามารถมากพอที่จะปิดกั้นหรือผันน้ำสายหลักทั้งหมดได้ในทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุก Ecosystem การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาว่ากันต่อครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์เมื่อช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่ผมแวบนะเข้าไปดูรายละเอียดการแถลงข่าวของทางแจ๊สแล้วก็โมโนนะครับก็ตอนแรกผมเห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจนะครับเพราะตัวเลขเดิมนั้นเนี่ย40ล้านนะดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เราเองก็คาดว่าจะต่อรองให้ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเท่ากับเวียดนามคือ15ล้าน
5: ครับ
4: และในวงการเขาก็คิดว่ายังไงเสียเนี่ยโอกาสที่จะได้15ล้านเท่ากับเวียดนามคงจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต่อรองน่าจะวิ่งขึ้นลงระหว่าง18และก็ไม่เกิน20ล้าน
5: ครับ
4: นะครับแต่พอมาดูในรายละเอียดนะครับดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สนะเปิดเผยรายละเอียดว่าจ่ายไป70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยณวันที่11มิถุนายนเป็นเงินประมาณ 2,310 ล้านบาท
5: ครับ
4: นะแต่หมายรวมถึงการได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด2ครั้งนั่นคือปี2026แล้วก็ปี2030
5: ครับ
4: นะเที่ยวนี้ได้ดูแล้วก็ยังรับประกันว่าเที่ยวหน้าก็นะฮะได้ก่อนใครอ่ะคุณวิสุทธิ
5: ์อ๋อเหรอผูกพันไว้รอบหน้าด้วย
4: ซื้อควบอ่ะคุณวิสุทธิ์ครับและเป็นการควบชนิดที่เอาละนะ70ล้านนะไม่รู้ว่าถัวๆกันแล้วเนี่ยคงจะมีรายละเอียดในการที่อาจจะจ่ายกันเป็นงวดๆอย่างไรก็ตามแต่เอาเป็นว่าตัวเลขกลมๆคือ70ล้านดอลลาร์สหรัฐนะแต่นะได้ทั้งนะฤดูกาลนี้แล้วก็นู่นอีก4ปีข้างหน้าก็ผูกเป็นตัวรอไว้กับฟีฟ่าครับคุณที่สุดครับ
5: โอ้ก็แต่ว่าสุดยอดนะในการต่อรองนะนะครับเห็นทางคุณแป้งฮะ
4: ล่ำ
5: คุณแป้งนวลพันล่ำซ้ำนะฮะก็บอกว่ามีการคุยกันนะครับเจรจาเป็นดีลที่เข้มข้นอย่างมากห้าทุ่มของวันที่9มิถุนายนยังมีการคุยกับเลขาธิการฟีฟ่าโดยตรงจนกระทั่ง8โมงวันแถลงข่าวม
4: ัน
5: มีการหารือกันอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่คุณแป้งนวลพันล่ำซ้ำก็เล่าเบื้องหลังประวัติศาสตร์การคุยกับฟีฟ่าข้ามคืนนะครับก่อนที่ทางแจ๊สกับทางโมโนจะคว้าสิทธิ์ฟุตบอลโลกตามที่คุณตีเล่าให้ฟังนะฮะก็แน่นอนก็เป็นความดีใจของคนไทยที่ได้ดูนะเข้าใจว่าก็ต้องเสียตังค์บ้างฟังแมตช์ใช่ไหมคุณตี
4: ผมไม่แน่ใจเห็นในท้ายข่าวเขามีการพูดถึงเรื่องขายกล่องของเขาด้วยนะคุณวิสุทธิ
5: ์ครับ
4: นะเขาบอกว่างานนี้แฟนบอลชาวไทยที่ไม่ต้องการพลาดแม้แต่วินาทีเดียวของมหกรรมฟุตบอลโลก2026
5: ครับ
4: สามารถสมัครแพ็กเกจโมโนแม็กซ์สปอร์ตพรีเมียมนะในราคา 5,999 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด10เดือนนะเพื่อรับชมครบทั้ง100กับ4แมตช์นะพร้อมไฮไลท์และย้อนหลังตลอดการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดการเข้ารับชมแมตช์ต่างๆได้นะผ่านแพลตฟอร์มของ Monomax และ Monomax Sport ออก็ด้านหนึ่งก็ดูฟรีแต่อีกด้านหนึ่งถ้าจะดูแบบจุใจ
5: ก็ต้องเสียตังค
4: ์ก็ต้องเสียตังค์นะก็แล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบอย่างไหนก็ตามเอาเป็นว่า ก็ประเทศไทยก็ยังได้ดูและคืนนี้น่าจะเป็นผมพูดในรายการตอนต้น
5: ค
4: ู่แรกตีสองคุณวิสุทธ์ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้หรือต้องดูไหมคุณอย่างคุณวิสุทธ์
5: พูดฉลาดผมก็ดูแบบผมไม่ใช่แฟนฟุตบอลแต่ต้องดูนะมาตามเก็บเอาตามเก็บเอาน
4: ะ
5: ก็แปลว่านาทีสุดท้ายไทยก็ได้ดูนะ
4: ได้ดู
5: คนที่แบบดีอกดีใจผมว่าต้องจับเป็นแฟนฟุตบอลนะ
4: ครับ
5: น่าจะเป็นคุณอนุชินชาญวีรกูล
4: ก็รอดตัวไปไงคุณแล้วแต
5: ่ใช่
4: คุณวิสุทธ์นะแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าพูดด้วยแบบไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรนะงานนี้ฝีมือเอกชนล้วนๆรัฐบาลไม่เกี่ยวนะ
5: แต่ว่าคนไทยที่ดูไงก็โอเคละ
4: ได้ดูนะ จะไม่ว่าใครเป็นฝีมือใครยังไงก็ตามแต่ถือว่า

0: คนไทยก็ไม่พลาดในการที่จะได้รับชมการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลโลก4ปีมีครั้งเอาเป็นว่าได้ดูคุณไม่ต้องมาซักไซ้ไล่เลียงว่าใคร
1: เอาว่าคุณได้ดู
0: คุณได้ดูมีหน้าที่ดูอยากดูดูถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องตื่นมาดูตอนนี้
1: จะมาดูอยากดูก็เสียตังค์หน่อยเอาละแต่ก็ยืนแล้วก็ยังดีใจนะที่ไม่ใช่เงินภาษีมาซื้อ
0: เดี๋ยวเขาก็คงไปบริหารจัดการเขาได้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นขายกล่องสองก็จะจับมือเป็นพันธมิตรกับตรงนั้นตรงนี้แล้วก็คงจะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาและสามารถที่จะทำแผนยาวถึง4ปีข้างหน้าด้วยซ้ำไปคุณวิสุทธิ
1: ์
0: ก็อาจจะไม่ได้คืนในวันนี้ทีเดียวแต่มีคนสะกิดผมนะฮะบอกว่าอุ้ยนะถ้าเกิดว่าใช้จ่ายไปวันนี้เท่านี้ล้านเอาเป็นว่ามูลค่าเรือนหุ้นทางบัญชีเนี่ยในช่วงจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยเห็นว่ามันเพิ่มมาต่อเนื่องคุณรู้สึกได
1: ้มันขึ้นอันนั้น
0: กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คนที่เขารู้เรื่องเขาก็บอกว่าโอ้นะอาจจะต้องควักแต่ไม่มากมายเพราะว่าราคาเรือนหุ้นที่มันขึ้น 6% 9% นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าถืออยู่เท่าไหร่อ้าวมากอะไร
1: ตกลงจบลงนะ 2,300 ล้านโดยประมาณนะครับ
0: ครับ
1: คุณมตีตามเรื่องตกลงท่านเรื่องอันนี้ฮะภาษีตกลงออกมาอย่างยังไม่เห็นใช่ไหม
0: ผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดคุณสุด
1: ผมพยายามดูผมยังไม่เห็นเหมือนกัน
0: ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนเมื่อสักครู่จะได้ต
1: ่
0: อกับเรื่องของงบประมาณต่างๆแล้วเราพูดถึง IO อะไรค้างไว้แต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของ IO แต่จะเป็นการนะสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในทุกมิติคือมันมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมนะซึ่งก็แสดงว่าก็เป็นข่าวจริงที่อาจจะยังไม่มีใครสะดวกที่จะแถลงหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JICนะเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการด้านข้อมูลข่าวสารและชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกมิติได้อย่างต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 9.8 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจการของศูนย์ทั้งการนำสื่อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่รับทราบข้อเท็จจริงและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลในทุกมิตินะนั่นก็คือจะเป็นการเสริมศักยภาพการทำงานของศูนย์ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นก็เอาเป็นว่าในสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็ได้เพิ่มนะฮะงบประมาณตรงนี้เข้าไปในสถานการณ์ที่จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจหลายๆครั้งที่นำสื่อลงเข้าไปดูในพื้นที่ก็มีทั้งสื่อไทยสื่อเทศคุณวิสุทธ์นะฮะผมเห็นคุณวาสนานานุ่มเองก็เอามาพูดถึงในรายการบ้างแล้วก็มีคลิปมีอะไรบ้างทำให้เราได้เห็นถึงธมอดาตรงนั้นตรงนี้ที่มันเป็นแหล่งที่ถูกบอมไปแล้วมันเสียหายมันอะไรยังไงก็ต่างประเทศเขาก็ทำเป็นสกู๊ปเป็นรายงานพิเศษนำเสนอละเอียดยิบก็นั่นก็คือเป็นเรื่องของการนะประชาสัมพันธ์เชิงรุกในส่วนของฝ่ายกองทัพที่จะพาไปสัมผัสไปเห็นกับข้อมูลในพื้นที่จริงๆครับคุณสุรันต
1: ์ครับวันนี้เราคุยเรื่องศาลกันหลายคดีนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดแล้วครับวันนี้ศาลฎีกาพิพากษาอีกหนึ่งคดีครับสุประชัยโพสุคนการเมืองคุ้นเคยดีนะ
0: กูแก้ว
1: กูแก้วเป็นอดีต
0: สสและ
1: อดีตรองประธานสภาแต่ราษฎร
0: ครับ
1: ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยในยุคคุณเศรษฐา
0: ครับ
1: เป็นส.ส.นครพนมหลายสมัยฮะถือพรรคภูมิใจไทยนะที่เป็นพรรคล่าสุดนะศาลพิพากษาว่าคุณสุประชัยโพสุผิดเจตทำร้ายแรงถึงกองที่ดินของรัฐครับเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตครับ
0: โอ้
1: เรื่องก็คือปปช.กล่าวหาคุณสุประชัยนะครับว่าไปถือ

0: ครองที่ดินผืนป่าใหญ่ที่อำเภอท่าอุเทนนครพนม40ใบจองเนื้อที่220ไร่นะครับแล้วก็ทางครูไทยสู้คดีนะบอกว่าเอ้ยคดีเนี้ยที่ดินเนี่ยได้มาตั้งแต่ก่อนจะมีตำแหน่งทางการเมือง
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ดิน220ไร่เนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อจะช่วยประชาชนที่ยากจนแล้วก็เกษตรกรที่ถือว่าเป็นไม่ได้มีหาผลประโยชน์แต่อย่างใดไงเอามาช่วยเกษตรกรนะแต่ศาลเห็นว่าคุณสุประชัยเนี่ยมีตำแหน่งทางการเมืองย่อมตระหนักถึงความเป็นผู้แทนและก็ต้องดำรงซึ่งจริยธรรมนะฮะแล้วก็แม้ว่าตอนหลังเนี่ยคุณสุประชัยจะสละสิทธิ์ครอบครองที่ดิน39แปลงนะแต่ว่าเกิดขึ้นหลังจากถูกกล่าวหา
1: โอ
0: น
1: ้
0: ะฮะก็เลยตัดสินว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมไอ้คำนี้นักการเมืองเลยกลัวนะเพราะมัน
1: น
0: ค
1: ่
0: ื
1: า
0: อค
1: กลัว
0: ำตัดสินทางการเมือง
1: คุณวิสุทธ์
0: ประหารช
1: ถ
0: ี
1: ้
0: วิ
1: า
0: ต
1: ย
0: ท
1: ้
0: า
1: อง น
0: การ
1: ไ
0: เ
1: ป
0: มือง
1: ดูในมือปปชนะ
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนมีนักการเมืองทั้งสสสนชสวทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ต่ำกว่า50-60หรืออาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: เพราะไปถือครองที่ดินที่เขาเรียกว่านะไม่แตกต่างจากสหายแสงหรือครูแก้วตรงนี้
0: ครับ
1: นะบางคนก็รู้แล้วก็รีบเอาไปคืนน
0: ไม่
1: ะ
0: ครับบางคนก็ไม่ทัน
1: ไม่ทันอย่างครูแก้วถือว่าไม่ทันเพราะว่าไปคืนหลังจากที่มีผู้ร้องแล้วก็มันเป็นประเด็นไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะก็ในมือปปชก็ดูเหมือนจะมีอยู่จำนวนไม่น้อยเลยที
0: ไม
1: เ
0: ่
1: ดียว
0: น้
1: แ
0: อ
1: ล้
0: ย
1: ว
0: แ
1: ก
0: ล้
1: ็
0: ว
1: เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินตรงนี้รายไหนรายนั้นนะผมเห็นจอดทุรายคุณกนกวรรณก็คนหนึ่ง
0: ที่อะไรปราจีนป่ะ
1: ปร
0: ก
1: าน จ
0: ก
1: ีน
0: วร
1: บ
0: รณ
1: ุรี
0: กนกวรรณคุณอะไรราชบุรีอ่ะ
1: อ๋อนั่นถือว่าเป็นปฐมบทเลย
0: นั่นปฐมบ
1: ค
0: ทใช่ไหม
1: คุณเอ๋ปารินาไกรค
0: คุ
1: ุ
0: ณ
1: บ
0: เอปริญญาไกรคุบ
1: ครับอันนั้นก็รับมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อนะครับที่ฟาร์มไก่เอ่ยอะไรทั้งหลายแหล
0: คระ ับ
1: ก็กลายเป็นที่ที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็กลายเป็นบุก
0: คร
1: ร
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ก
0: ที่บอกว่าตัดสินป่าชีวิตทางการเมืองเนี่ยก็คือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
1: คือเขาจะใช้คำขออภัยคุณที่สุดเข
0: ค
1: าร
0: ั
1: จ
0: บ
1: ะใช้คำว่าตลอดไป
0: ตลอดไปตลอดไปตลอดไปขอที่
1: ตลอดไป
0: ตล
1: เ
0: อ
1: ท
0: ด
1: ่า
0: ไป
1: กับว่าเป็นโทษประหารชีวิตทางการเมือง
0: ครับ
1: ไม่สามารถที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองไม่ว่าสสสวหรือลงสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็
0: ไม่ได้
1: เป็นข้อห้ามท้องถ
0: ิ่
1: ิ่นอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นอะไรผู้ช่วยสสเป็นอะไร
1: ไม่ได้ทั้งนั้น
0: ไม่ได้ไม่ได้เป็นกรรมธิการได้ไหม
1: ก็แล้วแต่ก็มี
0: เป็นกรรมธิการคนนอกได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเนาะ
1: หรือว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองไหม
0: ถ้าถือไม่ได้นะอยู่ที่
1: ถ้าบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็แล้วแต่จะตีความ
0: แล้วแต่ตีความ
1: ก็อย่างที่คุณวิสุทธ์พูดไปเทียบเคียงในบางเรื่องก็ไม่เหมาะสมในเมื่อเขาไม่ให้เป็นก็ไม่ต้องเป็น
0: แต่คนเคยเป็นอ่ะคนเคยเป็น
1: ก็เป็นอีกรายหนึ่งทีนี้คุณวิสุทธ์นะพอมาถึงตรงนี้จะชวนคุยต่อนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคนมาสะกิดผมว่าถ้ามีการแก้ไขกันเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะเห็นพ้องร่วมกันและเป็นปัญหาชีวิตร่วมนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองนะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยมีการยื่นร่างแก้ไขไปที่สภาทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลณเวลานั้นที่มีอาจารย์ชูศักดิ์สุรินทร์เป็นผู้ยกร่างแล้วก็ร่างของพรรคประชาชนก่อนที่จะมาเป็นพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลณเวลานั้นก่อนมาเป็นพรรคประชาชนประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องของจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็มาตรฐานจริยธรรมนะซึ่งตรงนี้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลณเวลานั้นก็เห็นตรงกันว่ามันครอบจักรวาลมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์ผมจำไม่ได้แต่มีการสลับข้อความกันเอาตอนท้ายมาไว้ตอนต้นแล้วขยับตอนคือเปลี่ยนตำแหน่งกันมันก็เลยจะทำให้มันกระชับแต่ของพรรคประชาชนณเวลานั้นนะครับยกออกทั้งสองวงเล็บเลยวงเล็บสี่วงเล็บห้าตัดทิ้งนั่นก็คือ

0: เสนอแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ในครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าให้ดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมและคุณสมบัติรวมถึงเรื่องการตัดสิทธิ์ต่างๆเพราะเขาบอกว่าประชาชนเป็นคนเลือกและการดำรงตำแหน่งใดๆโดยเฉพาะตำแหน่งทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
1: อ
0: ย่าเอาอำนาจองค์กรใดเนี่ยไปจำกัดจำเขี่ย5ปี10ปีหรือตลอดไปอย่างเนี้ยก็ถือว่าไปตัดสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมาดูว่าถ้ามีการยกร่างตรงนี้เขียนขึ้นใหม่จะกระชับให้มัน3ปี5ปีหรือจะตัดทิ้งคำว่าตลอดไปอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบจักรวาลตรงนั้นเนี่ยก็วันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปถึงช็อตนั้นเพราะยังถกเถียงกันอยู่เรื่องของที่มานะฮะสสร.ใครจะเป็นคนเลือกจำนวนเท่าไหร่สัดส่วนยังไงก็ยังตีวงแคบเข้ามาอยู่ตรงนี้ส่วนเนื้อหารายละเอียดนั้นคงจะมีการพูดถึงกันในโอกาสถัดไปแต่ก็เชื่อว่านี่คือน่าจะเป็นปัญหาชีวิตร่วมของนักการเมืองทั้งสองซีกครับ
1: เพราะไม่นั้นคงก็ถูกพิพากษาโดยองค์กรอิสระซึ่งอย่างที่บอกประชาชนเลือกมานะแต่ว่าอำนาจขององค์กรตัดสินงานคุณได้ไอ้คุณตีตกลงพรรคเพื่อไทยเขาปรับแก้รัฐธรรมนูญยังไงเนี่ย
0: นี่ผมตอนนี้พรรคเพื่อไทยหลังจากที่มีสองพรรคถอนออกไปเนี่ยไม่แน่ใจว่า
1: พรรคอะไรพรรคกล้าทำ
0: พรรคกล้าทำก็ถอนตามพรรคเพื่อไทยขออภัยตามพรรคภูมิใจไทย
1: ภูมิใจไทย
0: เพราะนั้นจะยังครบร้อยอยู่อีกหรือเปล่าเพราะของเดิมเขาขาดไปแค่26เสียงถ้าประชาชนไปเติมให้ครบๆก็น่าจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเพราะนั้นเดี๋ยวคงจะรอจังหวะว่าจะยื่นเมื่อไหร่นะครับแต่สาระสำคัญต่างๆเนี่ยก็ได้นำเสนอไปหมดแล้วถ้าอาจารย์ชูศักดิ์สุรินทร์แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะยื่น2ร่างด้วยเหมือนกันร่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหมวด 15/1 นะในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกร่างหนึ่งก็คือจะขอแก้ไขมาตรา256เพียวๆนี่ก็คือแต่ประชาธิปัตย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องไปหาอีกเท่าไหร่ม
1: ี21เสียงต้องไปขอเพิ่ม21เสียง
0: ขอเพิ่มเยอะ
1: ประมาณ80โดยประมาณนะ80 79เสียงเนี่ย
0: ประมาณ80 80ถึงจะทำให้เข้าเกณฑ์ได
1: ้ก็พรรคเพื่อไทยก็ไปปรับแก้ใช่ไหมก็คงต้องคุยกันหนักนะพวกอาจารย์ชูศักดิ์ก็คงเห็นไม่ค่อยยอมอ่ะนะแต่ว่า
0: คือถ้าไปปรับแก้แล้วไปล้อตามพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยและภายในพรรคเองก็อาจารย์ชูศักดิ์หนึ่งคุณจตุรนต์หนึ่งก็เห็นต่างจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพราะว่าจุดยืนของพรรคก็จะให้มีที่มาของสสรจำนวนเท่านี้150บวก52แล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนเลือกมาแล้วก็ให้สภาเลือกต่อจู่ๆจะไปกลับเปลี่ยนจุดยืนให้เหมือนกับพรรคภูมิใจไทยแล้วจุดยืนของพรรคเพื่อไทยล่ะมันก็จะทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ในทางการ
1: พี่จุดยืนบางทีผมไม่ได้ระบุพรรคนะบางทีก็กลับหลังหันได้ไม่ใช่หรอเคยยืนจุดหนึ่งพอถึงเวลาก็พลิกอีกจุดหนึ่ง
0: ก็
1: เราเห็นประจำเต็มไปบ่อยนะเราเห็นบ่อย
0: คือส่วนใหญ่นักการเมืองเขาก็จะอธิบายว่าคือจุดยืนเนี่ยมันก็ต้องยึดโยง อยู่กับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปและที่สำคัญเนี่ยต้องยึดประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก
1: โอ้ยข้ออ้าง
0: คือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงไงนะต้องหลังพิงประชาชนแล้วก็เอาบ้านเมืองเป็นหลักอันนี้คือคำตอบที่ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่สวยสดงดงามที่สุด
1: ใช่ๆคือคำว่าประชาชนเนี่ยเขาใช้กันบ่อยนะตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดจนกระทั่งถึงสภานะแต่ตอนหลังเนี่ยในสภาเขาพยายามใช้คำนี้น้อยลงเพราะมันจะคล้ายๆพรรคประชาชนไงจะเผลอพูดกับประชาชน
0: หลายคนก็เริ่มมีความรู้สึกนะครับว่าคำว่าพรรคประชาชนเนี่ยประชาชน People Party เนี่ยกับคำว่าประชาชนที่เป็นประชาชนมันอาจจะเป็นคำเดียวกันน่ะมันก็เลยกลายเป็นบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บางคนคิดมากก็อาจจะลงรายละเอียดนิดหนึ่ง
1: ครับ ก็พักกันก่อนป่ะฮะ
0: เราพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นและหลังจากนั้นเราค่อยมาว่ากันครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: ช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณสุทธิชัยจะพาไปดูนะครับเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่นต่อทั้งค่าเงินและตลาดหุ้นแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนะที่กำลังกล่าวขวัญถึงกันอยู่ณเวลานี้แล้วก็คงจะเทียบเคียงมองเขามองเรานะเข้ามาอย่างบ้านเราด้วยว่านะจะเข้าไปแทรกแซงจะไปทำอะไรเกี่ยวกับระบบทางราชการและมันจะมีปัญหาอะไรอย่างไรหรือไม่ไปติดตามรายละเอียดในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
5: ครับ
2: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: วิกฤตความเชื่อมั่นต่อทั้งค่าเงินและตลาดหุ้นและภาพรวมของนโยบายเศรษฐกิจของอินโดนีเซียกำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนในประเทศไทยก็เตือนว่าระวังนะนโยบายประชานิยมนโยบายรัฐบาล

ประเด็นปัญหาวิกฤตของอินโดนีเซียเป็นที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางครับเพราะว่าค่าเงินรูเปียอ่อนค่าทะลุระดับ 18,000 ต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกการเงินมีคำถามสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนอินโดนีเซียครั้งหนึ่งนี่เคยเป็นดาวรุ่งที่นักลงทุนทั่วโลกเชื่อมั่นวันนี้อินโดนีเซียกลับกำลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นที่อาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพระยะยาวเลยทีเดียวตัวเลขเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของอินโดนีเซียยังคงยืนหยัดอยู่ที่ระดับ 5% นะครับแต่ว่าภายใต้ผิวน้ำนั้นกลับเต็มไปด้วยรอยร้าวเชิงโครงสร้างและสิ่งที่นักวิเคราะห์บอกว่ามีธงแดงหรือคำเตือนอันตรายและยืนอยู่บนขอบเหวหลายเรื่องเรื่องแรกคือธนาคารกลางอินโดนีเซียเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบคั้นอย่างหนักปรับดอกเบี้ยขึ้นเมื่อวานก็ยังมีคำถามว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในปีนี้ธนาคารกลางของอินโดนีเซียสูญเสียเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศไปแล้วกว่า 12,000 ล้านเหรียญเพื่อเอาไปแทรกแซงตลาดชำระหนี้ต่างประเทศท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้ออีกทั้งยังพึ่งพามาตรการดอกเบี้ยอย่างเดียวซึ่งไม่เพียงพอที่จะต้านกระแสที่มีประเด็นเรื่องพรีเมียมความเสี่ยงที่สูงขึ้นมีตัวแทนจากธนาคารกลางอินโดนีเซียเนี่ยเขายอมรับเขาบอกว่าแม้ว่าการแทรกแซงตลาดจะทำให้ทุนสำรองลดลงแต่ระดับที่มีอยู่ยังแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการนำเข้านานถึง 5.6 เดือนสูงกว่ามาตรฐานสากลที่กำหนดไว้เพียง3เดือนแต่นั่นคือจุดยืนคำแถลงจากแบงค์ชาติของอินโดนีเซียอินโดนีเซียพูดเองเชื่อเองได้แต่ต่างชาติและนักวิเคราะห์ข้างนอกมองว่าปัญหามันลึกกว่านั้นประเด็นปัญหาคือตัวประธานาธิบดีโรโบโวซูเบียนโตเองภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่ทิศทางนโยบายเปลี่ยนจากยุคที่เน้นวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดมาเป็นเรื่องของการให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงโดยรัฐเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้เพราะว่าภายใต้อดีตรัฐบาลเก่ารัฐมนตรีคลังคนเก่ากับรัฐมนตรีคลังคนใหม่เต็มไปด้วยข่าวลือว่าอาจจะอยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันประเด็นคือการตั้งกองทุนดานันทารารัฐบาลโปรโบโบตั้งขึ้นมาเพื่อคุมการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ทันทีทันใดก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอย่างยิ่งอีกทั้งการแก้กฎหมายภาคการเงินที่เปิดช่องให้รัฐสภาสามารถประเมินผลงานธนาคารกลางได้ยิ่งไปตอกย้ำความเสี่ยงเรื่องการสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางก็ยิ่งทำให้ผู้คนที่หวั่นไหวอยู่แล้วตกใจยังมีกับดักพลังงานครับอินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาเรื่องพลังงานอย่างรุนแรงจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักงานสถิติแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันและแก๊สพุ่งสูงขึ้น 82% เทียบกับปีก่อนหน้านี้ความน่าตกใจอยู่ที่ความเร็วของการเสื่อมสุดทางดุลการค้าครับอินโดนีเซียนี่เคยเกินดุลถึง 3.3 พันล้านเหรียญในเดือนมีนาแต่พอมาถึงเดือนเมษากลับดิ่งลงเหลือ89ล้านเหรียญดอลลาร์สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่กดดันค่าเงินเท่านั้นครับยังสร้างความตกใจและภาระหนักอึ้งให้กับงบประมาณอุดหนุนเชื้อเพลิงของรัฐบาลที่เริ่มจะเกินขีดจำกัดก็ไม่ต่างอะไรกับกองทุนน้ำมันของเราของเขาก็ตั้งกองทุนและเข้าไปอุดหนุนเต็มที่เพื่อความนิยมชมชอบทางการเมืองมันกลายเป็นวิกฤตชัดๆนอกนั้นยังมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับโครงการอาหารฟรีของรัฐบาลประชานิยมชัดๆใช้เงินถึง 1.5 หมื่นล้านเหรียญเป็นนโยบายเรือธงหาเสียงกลายเป็นสัญ

0: เอกลักษณ์ของปัญหาธรรมาภิบาลครับหัวหน้าหน่วยงานโภชนาการแห่งชาติที่ชื่อดาดันฮิยายานาถูกจับครับข้อหาทุจริตนี่ไงครับมีเงินทอนโครงการประชานิยมชัดๆเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคะแนนความน่าเชื่อถือที่เรียกว่าเครดิตเรตติ้งของอินโดนีเซียทันทีเป็นสัญญาณเตือนว่าการเร่งใช้จ่ายภาครัฐโดยขาดกลไกตรวจสอบที่รัดกุมมันก็นำไปสู่หายนะทางการคลังครับถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโปรโบโวเองจะออกมาบอกว่าตาและหูของผมอยู่ทุกที่ผมจะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอย่างเต็มที่ในการปราบปรามการทุจริตแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนมั่นใจเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าผู้นำย่อมพูดเช่นนี้แต่ในทางปฏิบัติไปอีกทางหนึ่งนี่คือประเด็นที่กำลังเป็นหายนะความเชื่อมั่นแค่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอคือความโปร่งใสของการดำเนินนโยบายและความแน่ใจว่านักการเมืองจะไม่ใช้นโยบายประชานิยมในการที่จะเข้าไปเพื่อจะหาเศษหาเลยและมันมากกว่าหาเศษหาเลยเพราะว่าจะเข้าไปมีอำนาจในการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนของแบงก์ชาติด้วยอย่างนี้คือสูตรของความล่มจมอย่างเห็นได้ชัดครับฉะนั้นเสียงเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์ไทยหลายคนก็น่าฟังไปอย่างยิ่งถึงแม้ว่าแบงก์ชาติเราจะบอกว่ายังห่างไกลเงินสำรองระหว่างประเทศเรายังแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาลและความเป็นอิสระแบงก์ชาติยังสูงอยู่ก็ต้องเตือนกันเพราะว่าเวลาตลาดถูกตั้งคำถามเวลาคนเทขายทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรรัฐบาลไม่ปราณีใครจริงๆครับชื่อเสียงที่สร้างมาเป็น10ปีอาจจะพังทลายได้ภายใน2สัปดาห์อย่างที่เห็นในตัวอย่างอินโดนีเซีย
1: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับก็เป็นสัญญาณเศรษฐกิจนะจากประเทศในภูมิภาคเดียวกันครับคุณวิสุทธ์เพราะฉะนั้นนะครับผมเติมด้วยเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภ
4: ค
3: นะครับของไทยวันนี้ที่อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของปีนี้นะครับปรับตัวลดลงจากระดับ 50.6 นะลงมาเป็น 49.5 ต่ำสุดในรอบ42เดือนหรือ3ปีครึ่งนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2565นะสาเหตุก็เนื่องจากผู้บริโภคกังวลปัญหาสงครามสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและก็ค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งผลการสำรวจครั้งนี้มีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะยังไม่มีผลบังคับใช้ก็อาจจะเป็นเพราะว่านะครับในช่วงก่อนหน้านะฮะก็พฤษภานี้เริ่ม1มิถุนายนนะฮะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะหลังจากรัฐบาลเริ่มอัดฉีดเม็ดเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึงนะเดือนกันยายนสิ้นเดือนนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเดือนละ 5-6 หมื่นล้านและหากรวมกับวงเงินงบประมาณ 1.7 แสนล้านบาทของรัฐบาลแล้วก็จะทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 2-2.5 แสนล้านบาทก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะเงินไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่จะไหลเข้าไปยัง SME ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากเชื่อว่าช่วยประคองให้ SMB ไม่ต้องปิดกิจการในตอนท้ายอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแม้ยังมีการเติบโตแบบไม่ทั่วถึงนะแต่ก็กระจายแต่ก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะเริ่มฟื้นตัวไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าทั้งปี GDP จะโต 1.6 ถึง

0: 2% และมีโอกาสโตเกิน 2% ซึ่งต้องรอดูผลบวกจากไทยช่วยไทยพลัสว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนรวมถึงสถานการณ์สงครามว่าจะยืดเยื้อรุนแรงหรือไม่ก็มีตัวชี้วัดอยู่2ตัวก็คือนะเรื่องของสถานการณ์สงครามว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานหรือจะสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วนี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าในมุมของอาจารย์ธนวัฒน์นั้นเนี่ยก็ถือว่าผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณวิสุทธิ์ยังปิดไมโครโฟนอยู่นะฮะ
1: ขอไฟครับอาจจะลืมปิดเสียงนะครับก็ตกลงว่ายกเลิกเกณฑ์ลูกใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีนะครับ
0: ยกเลิกนะคุณวิสุทธิ์นะไม่ใช่ผ่อนผันนะ
1: ยกเลิกแล้วก็เตรียมรื้อเกณฑ์ทั้งหมดก่อนเข้าครม17กรกฎาคม
0: ครับ
1: นี่ก็คือว่าตอนนี้ยกเลิกไปนะแต่ว่า
0: หลังจากถูกบริพาทมาเกือบ2สัปดาห์เต็มๆ
1: ใช่แล้วก็นี่ฮะคงจะต้องพิจารณากันใหม่หมดนะเข้าครม17กรกฎาคมงั้นคำถามที่คุณตีถามตอนต้นรายการว่าจะยังไงจะยกเลิกปีหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวคิดว่าคงต้องมีการพิจารณากันใหม่ทีนึงรายละเอียดกฎเกณฑ์นะครับ
0: นี่เมื่อวานเนี่ยท่านรองเอกนิติบอกว่าไม่มีเรื่องอื่นจะพิจารณาทบทวนเรื่องเดียวก็คือเรื่องลดหย่อนภาษีแต่เอาไปเอามากลายเป็นว่าพิจารณาเรื่องอื่นๆควบคู่กันไปด้วยถ้าคำว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะมีอีก3ประมาณไม่ต่ำกว่า3ประเด็น
1: ใช่
0: หนึ่งก็คือเรื่องการถือครองที่ดินเกินไม่เกิน10ไร่2
1: เรื่องรถด้วยป่ะเรื่อง
0: สองรถนะ1คัน3เป็นหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทนะ4เกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักอาศัยห้องชุดว่าไม่เกินกี่ตารางเมตรไม่อะไรเท่าไหร่นั้นเนี่ยอาจจะต้องไปปรับเพราะหลายคนก็บอกว่าคืออย่าไปคิดตามพื้นที่ให้คิดมูลค่ามันจะทำให้สอดคล้องกับราคาอะไรได้อะไรของแต่ละคนมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่แสดงว่าไม่ได้ถอยแค่คืบ2คืบนะเนี่ย
1: ครับ
0: ถอย2ก้าวเลยครับคุณที่สุดแบบนี้ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวต้องผมดูเร็วๆก็คือว่าจะเข้าบอร์ดประชารัฐนะครับดูคือมันจะมีบอร์ดชุดนึงไงก็ดูเรื่องการเลิกใช้เกณฑ์นี่ฮะตั้งแต่เรื่องของลดหย่อนภาษีพ่อแม่นะฮะแล้วก็จะมีการพิจารณาทั้งหมดอย่างที่บอกครับนะ
0: ครับ
1: ต่อ17กรกฎาคม
0: เอ๊ะคุณที่สุดถ้าอย่างนี้ตัวเลขที่ตั้งเอาไว้เนี่ยอาจจะขยับนะเพราะผมฟังมาว่าปัจจุบัน 13.2 ล้าน
1: ครับ
0: 13ล้าน2แสนคนเขาจะปรับมาเหลือกลมๆประมาณ8ล้านอย่างนี้จะได้ไหมจาก13ล้านเหลือ8ล้านนะคือยังไงเสียไม่ให้ขยับเพิ่มขึ้นแน่เพราะว่าคนที่มาลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านู้นน่ะโอ้โหทะลุไปถึง19ล้าน20ล้าน
1: ครับ
0: หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตั้งหลายปีทำไมคนจนแทนที่จะลดลงกลับเพิ่มขึ้นก็คิดซะว่าคงจะเป็นเพราะว่าเที่ยวนั้นอาจจะตกหล่นแต่เอาไปมาก็ยังอยู่ที่ 13.2 แล้วก็เป้าก็คือ10ไม่เกิน8ก็รอดูว่าจะทำได้ขนาดไหนครับ
1: จุดความยากคืออย่างนี้แหละก็เข้าใจก็คือว่าทางรัฐพยายามคัดกรองคนที่แบบจนจริงๆควรจะได้จริงๆแต่พวกคนจริงๆคัดกรองเอาหลักเกณฑ์ของคนที่ไม่เข้าใจคนจนจริงอ่ะมันก็เอาไปว่าไอ้คนจนจริงมันก็หลุดไปได้แต่คนที่อยากจนมีโอกาสเล็ดรอดเข้ามา
0: ก็คือผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดคุณวิสุทธิ
1: ์
0: ก่อนหน้านี้นักเรียนนักศึกษาที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปได้สิทธิ์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: พอเขาได้สิทธิ์ตอนนั้นเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้เขาจบการศึกษาแล้วก็มีการมีงานทำกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนี้พอมาทบทวนเนี่ยคนที่เคยได้สิทธิ์นะจำนวนหนึ่งซึ่งอายุเพิ่มมากขึ้นจบการศึกษาแล้วก็เข้าสู่วัยทำงานเนี่ยก็คงจะมีจำนวนไม่น้อยอีกเหมือนกันที่ทำให้ตัวเลขที่13.2ล้านนั้นเนี่ยมันจะต้องลดลงด้วยเหตุนี้อันหนึ่งสองก็คือแน่นอนว่าคนสูงอายุแล้วก็ผู้ที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่งก็คงจะต้องล้มหายตายจากไปก็มีอีกด้วยเหมือนกันนะฮะ ก็เอาเป็นว่าส่วนหนึ่งก็คงจะลดลงด้วยเหตุ2ประการตรงนี้แล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมว่ารายได้นะครับจนจริงๆหรือแค่อยากจนไอ้ตรงนี้ก็ต้องไปค้นหาให้ได้ครับ
1: ครับดูเรื่องกทม.หน่อยนะครับก็ตอนนี้ประเด็นการหาเสียงก็ตอนนี้เห็นคุณชาชาก็เริ่มเวทีดีเบตนะเดิมเข้าใจงี้ว่าคุณชาชาจะพยายามไม่ยอมขึ้นเวทีดีเบตนะแต่ช่วงหลังมาคงจะเจอศึกต่างกันนะก็ไปอยู่สองสามเวทีแล้วที่เห็นนะสื่อใหญ่จัดนะครับแล้วก็ดีใจที่เห็นมีการดีเบตของบางทีผู้สมัครสกประกันคุณมนตรีในบางเวทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นต่อเนื่องเนี่ยคนที่เปิดประเด็นอย่างคุณเจียยุหงทรัพย์นะฮะหรือคุณคิดโปสนันเนี่ยวันนี้เขาลุกต่อนะ
0: ครับ
1: เขาก็วันนี้ไปยื่นเอกสารแล้วก็หลักฐานถึงปปช.ครับให้ตั้งกรรมการไต่สวนเราผิดผู้ว่าชาติชาตินะมายืนยันแล้วมีหลักฐานแล้วก็เอกสารไปยื่นนะเรื่องเนี้ยเรื่องสินบนเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตามที่เขากล่าวว่ากล่าวมานะฮะเราไม่เห็นหลักฐานนะก็ยืนยันว่าเอกสารเนี่ยมีลายเซ็นของอดีตผู้ว่ากทม.แล้วก็ยังบอกว่ายังมีอีกนะเดี๋ยวจะทยอยส่งเพิ่มให้ปปช.ไม่ส่งทีเดียวเลยก็ได้นะปปช.ทำงานไม่เร็วอยู่แล้วว่าส่งแค่ทีเดียว
0: คือก็แม่จะทยอยทำไมคือถ้ามีพร้อมแล้วก็ส่งไปเลย
1: นะ
0: และทีนี้ถ้าในแง่ของการตรวจสอบขององค์กรอย่างปปช.เนี่ยคือตอนนี้ด้านหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันเป็นสถานการณ์การต่อสู้การแข่งขันในทางการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องพิจารณาในรอบด้านอีกเหมือนกันเหมือนกับผู้ว่าชาติชาติที่บอกว่าแม่เสียดายที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็เลยไม่รู้จะชี้แจงยังไงดีจะเรียกจะอะไรมาชี้แจงก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ก็ตอนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีใครติดใจสงสัยเรื่องไหนแต่ตอนนี้ดูเหมือนหลายๆเรื่องก็มีการเปิดเผยออกมา
1: ครับก็เหลือไม่กี่วันนะ
0: กี่วันคุณวิสุทธิ์วันนี้วันที่พรุ่งนี้12แล้วอ่ะ
1: 12แล้วคุณตัดสินใจแล้วหรือยังว่าจะเลือกสกไหน
0: เดี๋ยวรอการสำรวจโค้งที่2ของอาจารย์สุวิชาป้าวารีรวมถึงอาจจะมีสถาบันอื่นเขาสำรวจเพราะนิด้าเขาเพิ่งจะโค้งแรกไปไงวันก่อนไงวันจันทร์
1: ที่ผ่านมานี่พูดแต่ถ้าคนที่สังเกตการทำโพนะ
0: ครับ
1: มีโพบางโพแบบก็ชี้นำสุดๆเลยนะโดยเพราะเจ้าเก่าที่เคยทำโอ้โห
0: โอ้ย
1: โธ่ไม่เกรงใจประชาชนเลย
0: คือบางทีเนี่ย
1: ชี้นำจริงกับโผล่แล้วเราก็สวย
0: คือมีหลักของผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะหลักที่จะทำให้เราตรวจสอบโผล่ได้ในเบื้องต้นก
1: ็
0: คือดูว่าผลที่ออกมานั้นเนี่ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกของเราไหม
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ได้บอกว่าเราจะเห็นด้วยเห็นต่างแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นก็แย้งกับความรู้สึกอันนั้นน่ะก็จะเป็นเบื้องต้นที่พอที่จะประเมินได้ว่าโพในแต่ละโพที่ออกมาประเภทโพฉบเฉียวๆนะฮะนานทีปีหนมาแล้วก็จะมาสรุปตรงนั้นตรงนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีอยู่โพหนึ่งด้วยเหมือนกันนะก็ออกมาในจังหวะเวลาที่สถานการณ์กำลังมีคำถามกับบางเรื่อง
1: อ
0: ันนี้ตรงนี้เขาถึงบอกว่าต้องถามตัวเองก่อนว่ารู้สึกอย่างไรกับโพที่ออกมาก็จะได้คำตอบเบื้องต้นนะกับ
1: ที่สำคัญเนี่ยคนที่ทำโพเนี่ยเอาจริงคือความน่าเชื่อถือความถูกต้องความแม่นยำก็เป็นระดับหนึ่งนะแต่ว่าความน่าเชื่อถือบนหลักเกณฑ์หลักการที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้โพอยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดเอาก
0: ว่
1: าความเชื่อส่วนตัวหรือมีใครซัพพอร์ตแล้วทำมาเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะ
0: คุ
1: ณบางทีจำได้ยุคหนึ่งเนี่ยโพเนี่ยโอ้โหแบบโด่งดังมากนะใครก็เชื่อถือโพนะแต่พอยุคหนึ่งเอาจริงๆเอาตรงๆอ่ะโพบางโพก็อิงแอบก่อนการเมืองอ่ะเวลาผ่านไปโพนั้นก็อยู่ไม่ได้อ่ะก็คนไม่ยอมรับเพิ่มก็อยู่ไม่ได้รอบนี้เห็นบางคนจะพยายามแจ้งเกิดโดยคนเก่า
0: ลำบากครับ
1: ลำบาก
0: เพราะว่ามันทุกอย่างเรื่องอย่างเราท่านด้วยเหมือนกันนะคุณวิสุทธ์นะวิชาชีพอย่างการทำหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยหลักมันก็อยู่ที่ความน่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน ถ้าผิดหลักผิดร่องแล้วก็นะมันมีประเด็นอะไรที่เข้ามาแทรกนะความน่าเชื่อถือไม่มีมันก็ทำให้กระทบต่อการทำหน้าที่ด้วยเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องของสถาบันเรื่องของคนที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้ามีความน่าเชื่อถือเป็นทุนนะมันก็จะทำให้มีเครดิตมีอะไรก็ยังสามารถอยู่ได้อธิบายได้แต่ถ้าขาดสิ่งนั้นไปแล้วนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงที่คนก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าด้วยเหตุผลสารพัดอย่างว่าแหละครับ
1: แล้วมีคนถามผมก็ตอบไม่ได้ต้องถามคุณมนตรีสื่อสองขั้ว
0: ครับ
1: ซัดกันแหลกในเรื่องเดียวกันเรื่องรับเงินไม่รับเงินโอ
0: ้โหอันนี้มีหลายมิตินะที
1: ่สุดนะมันนะเราก็อธิบายยากนะคืออธิบายหน้าใหม่ยากก็อะไรขึ้น
0: หนึ่งอธิบายหน้าใหม่ยากแล้วสองเนี่ยถ้าจะให้สะท้อนภาพสั้นๆก็คือถ้าไปสแกนเข้าไปดูนะครับก็ล้วนแล้วแต่มาจากที่เดียวกันในอดีตนะถ้าจะมองว่าฝ่ายอนุรักษ์นะก็กลายเป็นว่ามันก็จะกระจายอนุรักษ์ที่ยึดโยงกับตรงนั้นอนุรักษ์ที่ยึดโยงอยู่กับตรงนี
1: ้
0: นะครับก็นี่แหละมันก็เลยทำให้หลายคนก็เฝ้าดูนะครับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนนะและแต่ละคนเนี่ยยังยืนอยู่ในที่เดิมหรือว่ายืนอยู่ในอีกจุดหนึ่งด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแต่ที่หน้าไม่รู้ว่าจะหน้าเสียใจเสียดายหรือจะหน้าอะไรก็ตามเนี่ยก็มาจากที่เดียวกันแล้วพอมาถึงกลางทางก็อาจจะมีวิธีของตัวเองก็ต่างคนต่างมีจุดตัวเองนะครับคุณนิสุทธ
1: ์เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนอะไรเป็นใครไม่รู้เวลาน่าจะหมดใช่ไหม
0: เวลาน่าจะหมดแล้วก็คงจะต้องติดตามกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้น่าจะเห็นได้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็จบไปแล้วเรื่องของฟุตบอลแล้วก็จะเป็นสีสันที่ตีคู่ไปกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก
1: ็
0: จะได้ผ่อนคลายไปด้วยและติดตามการเมืองกันไปด้วยอ่ะวันนี้เวลาหมดนะคุณวิสุทธ์ผมมนตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกันใหม
1: ่สวัสดีคร
0: ับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด
8: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: คอนและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 8นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกคนเวิลด์ในวันพุธที่11วันขอไปครับวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569อยู่กับผมวารินสัจเดชครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราติดบวกขึ้นมา 8.73 จุดนะครับครอบตัวดีกว่าภูมิภาคนะครับหลังจากที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านระลอกล่าสุดนั้นกระทบกับราคาน้ำมันในวงจำกัดนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดเป็นที่ 1,572.32 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 8.73 จุดหรือ 0.56% ครับดัชนีวันนี้ทำจุดสูงสุดที่ 1,581.92 จุดจุดต่ำสุด 1,559.45 จุดนะครับและมีมูลค่าซื้อขายรวม 52,253.75 ล้านบาทโดยมีท็อป5คือ Gulf นะครับมาอันดับ1ในวันนี้ติดไปที่62.75 บาทลดลงไป1สลึงนะครับคิดเป็น 0.4% มีค่าการซื้อขาย 5,635 ล้านบาทครับอันดับ2 Delta ปิดไปที่358บาทเพิ่มขึ้นมา6บาทหรือ 1.7% มีค่าการซื้อขาย 5,582 ล้านบาทอันดับ3 True ครับปิดไปที่13.80 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีค่าการซื้อขาย 2,324 ล้านบาทและอันดับที่4 Advanceปิดไปที่359บาทครับเพิ่มขึ้นมา5บาทมีค่าการซื้อขาย 2,282 ล้านบาทและ KBank อันดับ5นะครับ 2,008 ล้านบาทปิดไปที่197บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์นะครับนักวิเคราะห์ที่กับผมในวันนี้ครับคุณสุโชติรวันดาวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชติสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้อะไรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดบ้างครับนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยครับ
1: ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วไล่เรียนกันก่อนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยปัจจัยต่างๆเนี่ยค่อนไปทางลบก็เยอะเลยนะครับปัจจัยต่างประเทศนะครับก็คือทางสหรัฐกับอิหร่านโจมตีกันแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับก็คือในเรื่องของการคาดการณ์นะครับทางฝั่งธนาคารกลางยุโรปนะครับก็คือทาง ECB เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในคืนวันนี้นะนี่เป็น2ปัจจัยนะฮะที่กดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นในเอเชียเหนือนะครับก็คือพวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวลดลงมากันค่อนข้างเยอะในช่วงเช้านะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มนะฮะถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นในภูมิภาคพอสมควรเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเดินหน้าบวกขึ้นมาแล้วหลักๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความคาดหวังเชิงบวกกับการออกมาตรการในเรื่องของโครงการที่เรียกว่าทิสานะครับ TISA ก็คือจะให้ประชาชนเนี่ยนะครับออมเงินในหุ้นนะครับออมเงินในตลาดหุ้นเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับวันนี้มีการพูดคุยการประชุมกันระหว่างทางกระทรวงการคลังกลต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยอาจจะมีความคาดหวังเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ออฟเฟอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ละช่วงสายๆนะฮะก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยปรับตัวบวกกันขึ้นมานะครับทางดาวโจนส์ฟิวเจอร์ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาเช่นกันนะครับก็จากหลังจากที่ทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าการโจมตีอิหร่านเนี่ยน่าจะเรียกว่าสมบูรณ์ละนะครับหรือว่าเสร็จสิ้นละนะครับสำหรับรอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากให้อิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อทำดีลกันให้ได้นะครับก็เลยทำใหตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยรีบาวด์กลับขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงบ่ายนะครับเกิดความเรียกว่าอาจจะทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยผิดหวังเล็กน้อยนะครับก็คือโครงการที่สาเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นก็คือพูดคุยกันไปก็รายละเอียดออกมาเขาก็บอกว่าน่าจะเตรียมเข้าที่ประชุมครม.ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายออกมานะครับก็คือยังไม่มีข้อมูลนะครับนักลงทุนไทยก็อาจจะมีความผิดหวังเล็กน้อยก็เลยทำใหมีแรงเทขายเกิดขึ้นในช่วงบ่ายท้ายตลาดเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปิดไปบวกเล็กน้อยนะครับลดช่วงบวกช่วงเช้าลงมานะครับเหลือบวกสักประมาณเกือบ10จุดเท่านั้นเองนะครับ
0: ครับครับผมก็แล้ววันพรุ่งนี้แหละครับที่จะมีการติดตามเรื่องของเฟดเนี่ยครับคิดว่าเขาจะคงดอกเบี้ยนะครับคุณสุชาติมองยังไงบ้างครับ
1: ครับเรื่องของเฟดเนี่ยจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับช่วงกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็สำคัญเพราะว่าการประชุมครั้งแรกของคุณเทวินวอชด้วยนะครับเรื่องของเฟดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านะฮะมันจะทำให้ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นโลกเนี่ยเข้าสู่โหมดของการเวทแอนด์ซีจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าเลยแต่เนื่องจากว่าต้องรอถ้อยแถลงติดตามถ้อยแถลงของคุณเทวินวอชนะครับประธานเฟดท่านใหม่เนี่ยว่าจะมีแนวคิดนะครับในเรื่องของทิศทางนโยบายการเงินกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งว่า valuation ของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเนี่ยเข้าสู่โซนที่เรียกว่าเกือบจะเป็นฟองสบู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่แตกนะเนื่องจากว่ายังคงคาดหวังอยู่2เรื่องด้วยกัน1ก็คือแนวโน้มผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม AI ยังเดินหน้าบวกกันต่อนะครับอันนี้คือกำไรยังดีนะ2ก็คือดอกเบี้ยนะครับยังคงมองในเรื่องของยังมีความหวังอยู่แล้วกันนะครับว่าน่าจะคงดอกเบี้ยหรือมีโอกาสลดนะครับแต่ถ้าทางคุณเควินวอชเนี่ยให้นโยบายนะครับในลักษณะที่เป็นสายเหี่ยวเนี่ยอันนี้ต้องติดตามนะฮะถ้าเป็นสายเหี่ยวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ผิดคาดได้เหมือนกันก็คืออาจจะมีการพักฐานแรงๆเหมือนกันนะสำหรับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะครับแต่ว่าคำถามที่คู่นี้ก็คือเรามองว่าเฟดเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับรอบนี้น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนจะติดตามจริงๆเนี่ยคือถ้อยแถลงของคุณเควินวอชมากกว่านะครับว่าอยากรู้โทนนะครับว่าโทนของเขาเนี่ยจะเป็นสายเหี่ยวหรือสายพิราบกันแน่นะครับเพราะตอนนี้หลายคนก็คาดหวังกันสูงนะครับว่าเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์เลือกมาเองกับมือเนี่ยน่าจะออกไปทางโทนที่ออกทางแบบลดดอกเบี้ยซะมากกว่านะครับ
0: อืมครับกับเรื่องที่เขาไม่เชื่อว่าเฟดควรจะทำหน้าที่ให้ไกด์เดนส์นี่นะครับตรงนี้คุณสุชาติมองยังไงบ้างนะ
1: ครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับบังเอิญได้ยินไม่ชัดครับ
0: กับแนวคิดที่เขาคิดว่าเฟดเนี่ยไม่ควรทำหน้าที่ให้ไกด์เดนส์นะเขาน่าจะมองว่าที่แบบไม่อยากจะให้เฟดทำหน้าที่เป็นเหมือนคนที่คอยมาให้คำชี้นำครับผม
1: ใช่ไหมนี่ก็แน่นอนนะฮะก็ตามหลักการจริงๆก็ไม่ควรนะครับควรจะเป็นกลางนะครับควรจะเป็นกลางนะครับแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยโดยปกติแล้วนะฮะหลังการประชุมเนี่ยเฟดก็ต้องมีลักษณะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเอาลุกนะฮะเป็นมุมมองเกี่ยวข้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางของนโยบายการเงินอันนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับเพียงแต่ว่าฮัลโหลครับ
0: ครับได้ยินครับได้ยินครับ
1: ครับก็คือยังไงก็ต้องมีนะครับในเรื่องของทิศทางนโยบายต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าไกด์แดนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเนี่ยจริงๆก็ให้ตอบตรงก็คืออาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ
0: อืมกับพรุ่งนี้แหละครับเพราะอย่างนั้นวันศุกร์ด้วยแนะนำยังไงดีครับสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับครับวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกนะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าคงจะอยู่ในโหมดของการเวทแอนด์ซีละและหลังจากที่วันนี้เนี่ยรีบาวกลับขึ้นมานะครับเพราะอะไรนะฮะหนึ่งนะฮะคุณทรัมป์เนี่ยบอกว่าวันนี้จบก็จริงแต่ว่าเรียกร้องให้อิหร่านกลับมาคุยนะครับถ้าไม่คุยอาจจะโจมตีต่ออันนี้คือเรื่องที่ตลาดอาจจะกังวลช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะสองนะฮะก็คือเรื่องของเฟดเนี่ยแหละนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่เป็นโอเวอร์แฮงอันหนึ่งนะครับที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเลือกที่จะเวทแอนด์ซีกันสักพักหนึ่งนะครับจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าสามนะฮะคือโครงการที่สาที่ยังไม่มีรายละเอียดออกมาแบบชัดเจนนะซึ่งครั้งที่แล้วในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยนักลงทุนต้องบอกว่าผิดหวังนะเนื่องจากว่ามาตรการลดหย่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้จูงใจแบบมากนักนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะฮะว่ารอบนี้เนี่ยจะออกมาจูงใจได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะอยู่ในโหมดของการเวทแอนด์ซีนะครับก็เลยนำกลยุทธ์เป็นลักษณะของการซื้อบัตรซื้ออ่อนตัวดีกว่านะครับก็รอลักษณะการย่อตัวลงมาตามแนวรับก็มองสักบริเวณ 1,555 แล้วก็ 1,545 เป็นแนวรับ2แนวนะครับ
0: ครับผมแล้วแนวต้านนะครับ
1: ครับในส่วนของแนวต้านนะครับผมมองแถวๆบริเวณสัก 1,590 นะครับน่าจะเป็นแนวต้านครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับผมขอไปดูภูมิภาคกันด้วยนะครับซังไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบครับตามทิศทางของตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียเนื่องจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตอนออกกลางก็ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ติดไปที่ 3,987 จุดครับลดลงไป 6.21 จุดคิดเป็น 0.16% นะครับเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดลบ7วันทำการติดต่อกันแล้วนะครับแต่ระดับต่ำสุดเลยครับนับตั้งแต่กรกฎาคมปี68เนื่องจากนักลงทุนมีการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีระลอกใหม่ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นก็ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับทางเซ็นติดไปที่ 24,249.29 จุดครับลดตรงไปเกือบ160จุดเลยนะครับปิดเป็น 0.65% นิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดบวกครับท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางสัปดาห์นี้ก็จริงนะครับ แต่ว่าระหว่างวันเนี่ยดัชนีร่วงลงไปกว่า 2% ในช่วงสั้นๆก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาอยู่ในแดนบวกได้โดยได้แรงหนุนเข้ามาจากการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ครับ Nikkei เนี่ยปิดไปที่ 64,217.27 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 38 จุดคิดเป็น 0.06% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ก็ติดบวกนะครับหลังจากที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการส่งออกที่แข็งแกร่งครับขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามความไม่แน่นอนของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับคอสปีวันนี้ติดไปที่ 7,763.95 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 33.13 จุดคิดเป็น 0.43% S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ปิดลบนะครับมีแรงขายหุ้นกลุ่มไอทีเข้ามาครับรวมถึงกลุ่มการเงินและทองคำท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,633.20 จุดลดลงไป 20.10 จุดนะครับคิดเป็น 0.23% ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,836.70 จุดลดลงไป 20.30 จุดคิดเป็น 0.23% ครับนี่คือความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะครับในขณะที่วันนี้นะครับในต่างประเทศมีข่าวที่น่าสนใจนะครับลูกเรืออินเดียเสียชีวิต3รายครับหลังจากสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งโอมานนะครับยังตึงเครียดอยู่นะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับตอนนี้กับสงครามรัฐบาลอินเดียยืนยันครับลูกเรือชาวอินเดีย3คนเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสกัดกั้นการขนส่งน้ำมันที่เชื่อมโยงกับอิหร่านนับเป็นผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกเลยนะครับนับตั้งแต่สหรัฐเริ่มปฏิบัติการติดล้อมทางทะเลเมื่อเดือนเมษายนขณะที่อินเดียก็เรียกนักการทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงอย่างรุนแรงเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเดินเรือของอินเดียครับเชอร์บานันดาชอนวาลได้ออกแถลงการยืนยันในเรื่องนี้ นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่กองบัญชาการกลางของสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อ MT Sebello ซึ่งติดธงปาเลาบริเวณอ่าวโอมานนะครับโดยกองทัพเนี่ยของสหรัฐนะครับบอกว่ามันจำเป็นต้องยิงอาวุธนำวิถีถล่มเข้าที่บริเวณห้องเครื่องของเรือเนื่องจากลูกเรือนั้นปฏิเสธและละเลยคำสั่งของกองกำลังอเมริกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่เรือลำดังกล่าวพยายามฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรเพื่อขนส่งน้ำมันที่มาจากประเทศอิหร่านนะครับหลังการโจมตีเนี่ยกองทัพเรือโอมานก็ได้ส่งหน่วยกู้ภัยเข้าตอบรับสัญญาณขอความช่วยเหลือของเรือเซเจเบโลเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในห้องเครื่องกระทรวงต่างประเทศอินเดียแถลงนะครับว่าสามารถช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดียออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย21รายนะครับสิ่งที่ทำให้ทางการอินเดียไม่พอใจเนี่ยเนื่องจากนี่ถือเป็นเหตุการณ์โจมตีเรือสินค้าที่มีลูกเรือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอินเดียลำที่2แล้วนะครับภายในสัปดาห์เดียว8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพสหรัฐเพิ่งจะเปิดฉากถล่มเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปาเลาอีกลำหนึ่งที่ชื่อว่า MT Marinex ในอ่าวโอมานหลังจากที่เรือเปล่าลำดังกล่าวพยายามที่จะแล่นมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านก็ส่งผลให้ทางการโอมานต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าอพยพลูกเรือชาวอินเดียหนีตาย24ชีวิตท่ามกลางกลุ่มควันสีดำหนาทึบที่พวยพุ่งออกมาจากสะพานเดินเรือและห้องพักนะครับนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีเนี่ยสถานทูตอินเดียประจำโอมานยังได้รับรายงานอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันอีกหนึ่งลำซึ่งทางสหภาพลูกเรืออินเดียระบุว่าเป็นเรือที่มีชื่อว่า MT Jalveer ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับโดยมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งนะครับจากคำให้การของรัฐมนตรีอินเดียที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเช่นนี้บนเรือ MT Sebello รัฐบาลนั้นจะยืนหยัดเคียงข้างครอบครัวผู้สูญเสียในชั่วโมงที่ยากลำบากแล้วก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งส่งตัวลูกเรือที่รอดชีวิตเนี่ยกลับประเทศโดยด่วนเลยนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยสร้างความกังวลใจอย่างยิ่งนะครับต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือพาณิชย์เนื่องจากอินเดียเนี่ยคือประเทศผู้ส่งออกแรงงานลูกเรือพาณิชย์รายใหญ่สุดอันดับ3ของโลกครับมีชาวอินเดียประกอบอาชีพเป็นกะลาสีและลูกเรือเล่นแล่นอยู่ในกองเรือสินค้าทั่วโลกเนี่ยมากกว่า 300,000 คนนะครับส่วนเลขาธิการองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศครับ Arsenio Dominguez นะครับก็ได้ออกแถลงการว่าขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำใดๆจากทุกฝ่ายที่ทำให้ชีวิตของลูกเรือและ ความปลอดภัยของการเดินเรือระหว่างประเทศนั้นต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยเด็ดขาดนะครับวิกฤตกลางทะเลในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลังคนสั่งการนะครับเนื่องจากสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ซึ่งคาดการว่านเรนทราโมดีนายกอินเดียเนี่ยมีกำหนดการที่จะเปิดโต๊ะเจรจาเป็นที่ผ่านปีร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับซึ่งประเด็นการสังหารลูกเรืออินเดียในครั้งนี้อาจจะกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ความสำคัญของสองมหาอำนาจนั้นสั่นคลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะชื่นมื่นนะครับเพราะว่าโมดีเองนั้นก็ยืนอยู่ฝั่งอิสราเอลนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์นี้จะบานปลายอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในบ้านเรานะครับสำหรับข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในกระแสข่าวพลังถอยแล้วครับเลิกใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนหลังจากเจอกระแสถล่มหนักนะครับสรุปก็คือลดหย่อนก็ได้แล้วก็ยังได้สิทธิ์บัตรคนจนด้วยนะครับอันนี้คือการถอยล่าสุดของทางกระทรวงการคลังนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยืนยันในเรื่องนี้นะครับวันนี้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ตลต.กล่าวโทษยิมเลียกไม่รายงานถือหุ้น BGI เกิน 5% ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในกระแสวันนี้นะครับ CIC สพท.ตร.ยกระดับพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับยกระดับพิสูจน์หลักฐานสร้างมาตรฐานอัลเลมานีโลหะมีค่าและเครื่องประดับนะครับพาณิชย์แจงสภาปมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยันจะมีการกำกับดูแลโครงสร้างราคาให้พี่น้องเกษตรกรนะครับไทย MOU สถาบันผิวเจี้ยงของจีนสร้างกำลังคนทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับ18:22 รอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักดิ์ภาพดีวัฒน์กันครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักดิ์ภาพดีวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: พร้อมบรรจุ

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์ สัจเดวครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาดูผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับการใช้นโยบายทางด้านภาษีต่างๆของทรัมป์นะครับตั้งแต่ Reciprocal Tariffs จนมาสู่ Section 301นี่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเวิร์คมั้ยนะครับมันกำลังส่งผลกระทบอย่างไร Reshoringที่ทรัมป์ต้องการจะให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้จริงหรือเปล่านะครับและจะมีทางออกอย่างไรบ้างแล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกในระยะยาวอย่างไรนะครับการพึ่งพาสหรัฐที่จะน้อยลงเนี่ยจะพึ่งพาได้น้อยลงจริงหรือเปล่าในขณะที่สหรัฐเองก็ยังเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนะครับกับความพยายามของเราในการที่จะหาตลาดใหม่เนี่ยนะครับมันคงจะมาได้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของอาจารย์สมชายกันต่อเลยครับกับเรื่องนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์รออยู่แล้วครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
2: ทุกๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ครับวันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่คุยกับอาจารย์สมภพมานารังสรรค์ไปเรื่องที่ว่าทำไมทรัมป์ถึงมาใช้มาตรา301นะครับแต่วันนี้จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งครับจะเป็นผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกเลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงของทรัมป์ในการใช้มาตรการภาษีเหล่านี้นะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวาริตครับ
2: ครับยังไงครับอาจารย์เรื่องภาษีของทรัมป์มันจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกยังไงบ้างครับ
5: ภาษีทรัมป์เนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับอันแรกเลยต้องการที่จะเรียกว่าเล่นงานประเทศซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงเรียกว่าอะไรการแข่งขันอาจจะว่ากันไปแล้วนะครับแต่ทรัมป์ไม่ยอมรับหรอกเพราะเขาเสียความสามารถเพื่อเล่นงานประเทศที่มีการเกิดขึ้นการค้ากับเขาอันนี้คือที่มาของภาษีที่เราต่างตอบแทนแล้วก็ที่เขาใช้ให้กฎหมาย1977เล่นงานซึ่งทางด้านศาลสูงก็บอกว่าเป็นการใช้กฎหมายฉบับนี้ในขณะที่เกินอำนาจก็เลยเรียกว่าอะไรครับบอกว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้มันก็เรียกว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทรัมป์ถึงตอนนี้กำลังใช้ตัว301เข้ามาแทนที่อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นการอธิบายว่าต้องการบอกว่าทุกประเทศเนี่ยมันเอาเปรียบเขาเพราะว่าอะไรครับเกิดดุลการค้ากับเขานะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะบางประเทศดุลการค้าไม่ได้เกิดดุลนะแต่เกิดดุลในด้านของบริการนะครับเรียกว่าเกิดดุลบัญชีเป็นสภาพนะครับแต่อันนี้เขาก็เล่นงานประเทศเหล่านั้นด้วยเช่นสหภาพยุโรปเองด้วยตรงนี้ทีนี้เป้าหมายต่อไปของการภาษีทรัมป์เนี่ยก็คือต้องการที่จะเล่นงานประเทศนะครับโดยง่ายที่ไม่ใช่ดุลการค้าแต่ปีกตัวเนี้ยในลักษณะที่จะเล่นงานทางด้านพิธีอื่นนะครับพิธีอื่นในที่นี้ก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของจะปฏิบัติครับทั้งอะไรครับไอ้ทางด้านของแคนาดาเม็กซิโกจีนเรื่องสารอะไรครับสารยาเสพติดเซนเทนิลเรื่องของอิมิเกรชันนะครับหรือเอาพิธีต่างๆหลังที่รวมทั้งด้านความมั่นคงด้านอื่นๆปีบในเรื่องนี้อย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับปีบให้เกิดการเจรจาทางการสันติภาพเรื่องอะไรต่างอันนี้เป็นเรื่องที่สองกับเรื่องที่สามที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการที่จะดึงให้เกิดการลงทุนในประเทศเขานะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการอันนี้ก็คือว่าต้องการขึ้นกำแพงภาษี เพื่อที่จะเขาคิดว่าเรื่องกำแพงภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในหลายต่อหลายเรื่องครับเขาถึงเรียกว่าเป็นทาลิสแมนนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นไปตามอดีตประธานาธิบดีแมคเคนเลย์นั่นเองนะครับต้องการที่จะปิดให้เกิดการลงทุนการลงทุนมี2 อย่างรีชอริงรีชอริงก็คือนำการลงทุนของประเทศของบริษัทในประเทศของเขาของประเทศเขาเนี่ยซึ่งไปลงทุนในประเทศอื่นกลับมายังประเทศของเขากับอีกการหนึ่งก็คือทำให้เกิดอินชอริงอินชอริงก็คือดึงให้ประเทศต่างๆเนี่ยพอมาเจอภาษีเนี่ยในที่สุดคืออะไรครับต้องมาลงทุนในประเทศอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงคือเกิดการลงทุนในประเทศของเขาซึ่งวันนี้เราจะมาพูดตรงนี้ให้เราเห็นว่าผลกระทบที่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาต้องการนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้เขาเนี่ยตกงานพวกผิวขาวต่างตกงานกับอีกส่วนนึงที่เขาต้องการใช้ตัวนี้นะครับต้องการที่จะได้เงินภาษีเนี่ยนะครับมาอะไรครับมาชดเชยกับการที่เขาเนี่ยไปและลดภาษีด้านเรื่องภาษีที่ติบุคคลนะครับซึ่งลดลงมาจาก30 กว่าแล้ว21แล้วก็คงเอาไว้นะครับบวกกับลดเรื่องภาษีบุคคลธรรมดาตั้งแต่เรื่องปล่อยเรื่องทิปเรื่องต่างซึ่งทำให้ตัวหนี้ต้องใช้เงินประมาณ 3.5 ล้านล้านแล้วก็ตัวเนี้ยเขาตอนนี้ก็มีหนี้สาธารณะถึง 120% ก็หวังที่จะได้เงินตัวเนี้ยมาชดเชยนะครับในส่วนนึงด้วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงที่ต้องการคือได้ฐานเสียงฐานเสียงคืออะไรครับต้องการบอกกับคะแนนเสียงว่าเห็นนะผมเป็นคนที่นำเอาเรื่องการลงทุนมาต่างๆมาอย่างรัดขูดมาต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่ามีการใช้ภาษีตัวเนี้ยบีบประเทศต่างๆให้มาลงทุนเช่นยกตัวอย่างนะครับในกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยโดนบีบนะ 350,000 ของญี่ปุ่นเนี่ย 550,000 นะครับแล้วก็เวลาคุยต่างๆเหล่านี้ก็จะมารวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะว่าจะไปลงทุนอะไรบ้างอันที่คือเป้าหมายทั้งหมดที่ได้ผลกระทบจากเรื่องของการใช้ภาษีทรัมป์เนี่ยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบโลกมันก็เกิดกรณีที่สำคัญอันหนึ่งนะฮะมีทั้งลบทั้งบวกครับด้านบวกนะด้านลบอันหนึ่งก็คือว่าประเทศต่างๆก็ชักจะเรียกว่าไม่เอาแล้วนะครับทำไงครับหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะลดเรื่องของอะไรครับเรื่องของความสัมพันธ์ในด้านของเขาเรียกอันนี้ว่า deglobalizationลดความสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุนรายลงแล้วก็มีลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งก็คือทำให้เกิด intensive globalization ก็คือหันไปลงทุนนะฮะระหว่างกันเองโดยเฉพาะใน global south ซึ่งจะทำให้เกิด diversify ทำให้เกิดการขยายตัวของ FTA นะครับมากขึ้นอย่างที่เราเคยพูดไปอันนี้เป็นส่วนเป็นลบของเขาแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเกิดปรากฏการณ์ที่ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในขณะที่คนลดความสัมพันธ์กับอเมริกาลงนะแต่ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถูกลดลงไปได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหันมาทำเกินความเชื่อมโยงไม่ใช่ diversify อย่างเดียวแต่เชื่อมโยงความหนักแน่นในทางการค้าในลักษณะที่เป็นการเขตการค้าเสรีนี่คือเหตุผลว่าทำไมสหภาพยุโรปถึงคุยกับทางด้านอินเดียคุยกับทางด้านเมกูซูซึ่งประกอบด้วยอาร์เจนตินาบราซิลอุรุกวัยปารากวัยคุยกัน26ปีไม่สำเร็จเรื่อง FTA แต่พอมาเจอภาษีทรัมป์ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในประเทศต่างๆกำลังเล่นตรงนี้กับอีกส่วนหนึ่งอันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Nearshoring Nearshoring ก็คือพอเกิดกำแพงภาษีเหล่านี้ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทรัมป์เล่นงานตัวนี้เราจะต้องหาทางหลีกเลี่ยงยังไงก็แปลงสัญชาติสิแปลงสัญชาติ Transshipmentแปลงสัญชาติยังไงครับก็ไปดูแหล่งกำเนิดสินค้าว่าประเทศไหนเนี่ยนะครับที่มีกำแพงภาษีที่ถูกกำแพงภาษีต่ำในกรณีส่วนใหญ่ก็จะไปในกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันเช่นยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าทางด้านเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยมีข้อตกลงเขาเรียก USMCA ซึ่งพัฒนามาจาก NAFTA คือเขตการค้าเสรีตกสินค้าเนี่ยถ้ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในแคนาดาเม็กซิโกเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็อะไรครับไปอยู่ที่ใกล้ๆกับอเมริกา Nearshoring นะครับแปลงสัญชาติในกรณีของประเทศอื่นนะครับอาจจะมาสู่อย่างเช่นจีนก็จะมาสู่อาเซียนของเราแปลงสัญชาติเป็นอาเซียนนะครับดูแหล่งกำเนิดสินค้านะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ทางด้านของคนมาลงทุนในประเทศไม่ถึงเวียดนามในไทยมากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของ ัวเนียร์ชอร์ลิงที่เกิดขึ้นและเนียร์ชอร์ลิงอันนี้มันก็ดีไปอีกอย่างนึงก็คือทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลา

0: แต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าอย่างนี้ครับว่าช่วงที่ทรัมป์นะทรัมป์หนึ่งกับไบเดนมาเนี่ยตั้งแต่2017ถึง2024นะครับปรากฏว่าผลกระทบตัวนี้นะครับที่ทรัมป์เล่นงานตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วก็ทางด้านของไบเดนก็มีการดําเนินมาตรการนี้นะฮะเช่นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดึงไอ้พวกอะไรครับกรีนต่างๆเหล่านี้จากไอ้นโยบายที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายดึงเอาเรื่องของการลงทุนนะด้าน EV การลงทุนทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวเนี่ยมันได้ผลมันก็มีการลงทุนเข้ามาในประเทศอเมริกาเนี่ยเยอะขึ้นนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นมาถึง4 เท่านะครับขึ้นมาตรงนี้แต่นี่ก่อนจะถึงตรงนั้นสิ่งที่อเมริกาที่ต้องการเกิดปัญหาที่ทําเกิดเนี่ยอเมริกาเนี่ยเสียความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตอุตสาหกรรมนะฮะไปให้จีนตั้งแต่2010นะครับคือพูดง่ายจีนตั้งแต่2010พังงาขึ้นมาเป็นประเทศอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการผลิตแล้วก็ส่งออกทางด้านของสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งอเมริกาเนี่ยเสียความสามารถนั้นไปแล้วทีนี้ก็เสียลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าไงครับสัดส่วนของ GDP ที่เป็น manufacturing ของอเมริกาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมัน50%นะฮะตกมาเหลือ8%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรัมป์พยายามอาตากแก้ปรากฏว่าพอแก้เก็บกำแพงภาษีด้านต่างๆในระยะแรกก็โอเคแต่พอมาถึงสมัยช่วงที่สองนะครับจริงๆตั้งแต่2024เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เป็นไปตามนั้นแล้วก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามไม่ได้ดึงไปตรงนั้นคุณวาลินทราบไหมครับว่าทําไมมีการเล่นหนักถึงขนาดนี้ทําไมไอ้การลงทุนนะครับทั้งรีชอร์ลิงหรือคือกลับมาลงทุนหรือประเทศอื่นนะครับซึ่งมีหลายประเทศนะที่มาลงทุนกับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ยังมีลักษณะที่เรียกว่าลดลงด้วยซ้ำนะครับสัดส่วนเนี่ยน้อยมากมันมีปัญหาอะไรครับลองคิดดูว่าเขาเล่นหนักถึงขนาดนี้แล้วคุณวาลินคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไร
1: ย้ายฐานไปลงทุนมันไม่ใช่ชั่วข้ามคืนไม่ใช่หรอครับอาจารย์มันต้องวางแผนบางทีมันเป็นถึงขั้นแบบนโยบายเลยด้วยซ้ำหรือเปล่าอาจารย์มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทรัมป์คิดไหมครับ
0: โอเคมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทำคิดอันนี้จริงแต่ส่วนหนึ่งที่มันพลาดมาจากตัวกำแพงภาษีเขาเองครับ
1: อ๋อครับครับ
0: คุณลองวาดภาพดูนะครับทรัมป์เนี่ยนะครับมีการใช้กำแพงภาษีเนี่ยหลายตัวตัวหนึ่งซึ่งไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับเป็นตัวที่เขาใช้ตั้งแต่แรกเลยก็คือไอ้ตัวภาษีปี1962นะครับแล้วก็ในตัวภาษีอันนี้นะครับเขาก็มีการกำหนดนะครับเป็นภาษีนะครับที่ใช้กับประเทศที่ที่ในลักษณะนี้คือให้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นคนกำหนดว่าประเทศนั้นน่ะมีการดำเนินมาตรการนะครับในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเขาอย่างไรบ้างภาษีนี้คือภาษีที่เขาเก็บตอนระยะแรกๆเป็น across the board เลยภาษีเหล็กภาษีอลูมิเนียมภาษีเรื่องของอะไรครับ kitchen ware เป็นอัตราเติบโตอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำอยู่อันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้ที่โดนศาลสูงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเพราะมันมีความซับซ้อนไอ้ตัวนี้เนี่ยคุณทราบไหมครับตอนแรกบอกขึ้น 10%ตอนหลังขึ้น 25% นะครับพอขึ้น 10-25% เนี่ยเหล็กหรือแร่งต่างๆคนก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะมาไม่น่าจะมาลงอยากจะมาลงทุนแต่ของเขาใช้ไม่เหมือนกันคิทเช่นแวร์ก็จะเป็นระดับหนึ่งเหล็กก็เป็นระดับหนึ่งแต่สินที่มาผลิตนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนที่เขาเรียกว่าอะไรครับมันใช้ทั้งเหล็กทั้งตัวนี้ปัญหาก็คืออะไรครับหนึ่งคุณขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเลยคุณวาลิน
1: มันวางแผนยากอาจารย
0: ์แผนวางแผนก็เรียกว่ายากมากสองนะครับมีบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็น GE แล้วกันนะนี่จริงครับ GE ตอนนี้จีนเนี่ยซื้อไปแล้วนะคุณวาลิน GE เนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมจำได้ว่าเรียนตำราของอะไรครับของผู้บริหาร GE เนี่ยโอ้เป็นอันดับหนึ่งของโลก GE เขาซื้อไปแล้วทั้ง GE เนี่ยเขาก็เลยมาตั้งโรงงานอยู่ที่อเมริกานะเป็นของจีนแล้วนะมาอเมริกาพออเมริกาปั๊บเนี่ยโอ้โหได้ลดกำแพงภาษีเว้ยนี่ก่อนไว้ครับทางด้านแต่อีกด้านหนึ่งมันขึ้นกำแพงภาษีคุณนะครับเพราะขึ้นอีกตัวหนึ่งต้องนำเข้ามาจากอะไรครับนำเข้ามาจากนิวซีแลนด์สินค้าตัวหนึ่งนะฮะซึ่งต้องนำเข้าจากจีน

0: ำเข้านิวซีแลนด์ภาษีตัวหนึ่งขึ้นอีกภาษีตัวหนึ่งลงคุณลองวาดภาพดูเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการลงทุนในประเทศนี้นะในนี้มีปัญหาไม่ได้เป็นคือความไม่ inconsistent นะครับขึ้นขึ้นลงลงและที่สองอยู่ๆก็โดนอะไรครับ reciprocal ไงศาลสูงอ่ะพอศาลสูงปั๊บไอ้ที่ตกลงกันเรียบร้อยอ้าวต้องมาคุยกันใหม่แล้วนะครับคุยกัน301อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากอะไรกันภาษีทำแต่อะไรขึ้นมาตัวที่สองเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอย่างไปว่าประเทศไทยเลยเนื่องจากว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมันมีบนรัฐแล้วมันเป็นสหพันธรัฐไงแต่ละสหพันธรัฐมันก็มีกฎระเบียบไม่เหมือนกันได้ไหมครับ
1: แต่ละรัฐ
0: พอไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับไอ้ทางด้านประเทศไอ้บริษัทต่างๆเหล่านี้เขาก็ใช้วิธีเขาเรียกว่า zero distanceZero distance คืออะไรครับให้มันต้นทุนถูกที่สุดเลยนอกจากไปอเมริกาแล้วก็ไปตั้งอยู่ในรัฐนะครับซึ่งพูดง่ายอยู่ที่หน้าประตูของลูกค้าเลยอ่ะเพื่อจะได้เลยครับต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ปรากฏว่าไอ้บริษัทนี้โอ้โหขั้นตอนในการที่จะทำงานมันหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับที่เราเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเราก็เรียกว่าขั้นตอนเหล่านี้ต้องกิโลตินไงเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นต้นทุนนั้นที่สองนะครับที่ทำให้แรงจูงใจเนี่ยไปการลงทุนต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดมีปัญหานะครับอันนี้สองเรื่องเรื่องที่สามเรื่องอะไรครับลองเดาด้วย
1: เรื่องอะไรครับ
0: ขาดแคลนแรงงานครับ
1: อ๋อฮะ
0: เพราะอย่างพอไปถึงประเทศปั๊บเนี่ยไปถึงเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะเกิดปัญหานะครับแรงงานพอไม่ยอมมาทำงานที่ตรงนี้หรือด้านต่างๆเหล่านี้ขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอ้การลงทุนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เขาต้องการอันนี้ในที่สุดเขาก็เจอตอนะครับมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้กำแพงภาษีบีบให้มีการลงทุนเท่านั้นเองนะครับมันไปเจอในหลายต่อหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเนี่ยทำให้การลงทุนต่างๆเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของจีนเองเนี่ยคุณลองสังเกตดูเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบและเขาก็แก้ปัญหาได้ดีเพราะประเทศของเขาเนี่ยคือสั่งปั๊บเนี่ยนะครับมันสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้ถ้าดูจากอเมริกาเราสังเกตดูนะฮะไอการส่งออกของของอเมริกาเนี่ยนะครับในเรื่องของไอ้ manufacturing เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับในกรณีนี้เราจะสังเกตว่าจีนตัวเนี้ยกำลังอยู่ในสภาพที่นะครับดีกว่าที่เขาคาดก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้จีนเนี่ยถูกเล่นงานจากประเทศต่างๆเพราะอะไรมัน over capacity มัน over ในด้านของproduction เพราะว่าโหผลิตได้เยอะและราคาถูกมันถึงออกสินค้าได้ออกมาตีตลาดหมดเลยนะครับในขนาดเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญที่เปิ้นจีนมันมีปัญหาที่ตีตลาดปวดส่วนหนึ่งก็เพราะอะไรกำลังไอ้ทางด้านของกำลังซื้อนะครับเรื่องconsumption มันน้อยพอประเทศน้อยปั๊บเกิดปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์มันก็เกิดอะไรครับโอ้โหไอ้ตัวไอ้กำลังผลิตตัวนี้มันสูงกระจายไปเล่นงานประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นสถานการณ์ที่อธิบายคอนทราสต์กันระหว่างประเทศอเมริกากับในกรณีของจีนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ผลกระทบจากตัวนี้ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามันเกิดมีความแตกต่างในทิศทางที่มันน่าสนใจนะครับในส่วนที่อาจารย์ได้พูดถึงครับ
1: ครับแล้วอย่างนี้ทรัมป์จะแก้เกมยังไงครับอาจารย์เพราะว่า
0: อะไรนะ
1: ก็ต้องทรัมป์จะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าก็ต้องสามารถที่จะครองความนิยมในแง่เศรษฐกิจในประเทศตัวเองให้ได้ด้วยเนี่ยครับแต่ที่ผ่านมามันดูไปคนละทางกันหมดเลยครับ
0: ก็กำลังใช้301ไง301ตัวเนี้ยจะทำให้เขาเนี่ยเข้ามาใช้ทดแทนในตัว reciprocal ได้นะครับโดยที่คือเขาใช้2ตัวนะครับแต่ว่าอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันต้องระวังนะฮะไอ้301จะเป็น sectionทีนี้ภาษาไทยเนี่ยจะแปลว่า section คนก็ไปแปลเป็นมาตราซึ่งอันนี้ก็คงจะถูกต้องนะฮะก็คือไอ้ตัวที่เขาใช้อยู่เนี่ยนะครับกับไอ้ตัวก่อนหน้านี้คือพอ reciprocal ถูกกระทบเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันเลยกฎหมาย1974ครับ Trade Act ใน1974เนี่ยเซคชั่นแรกที่เขาใช้นะครับหลังจากที่ reciprocal เนี่ยถูกบอกว่ามันผิดกฎหมายคือเซคชั่น122ในเซคชั่น122เนี่ยทรัมป์เอามาช่วยปิดแก๊ปชั่วคราวคือเซคชั่น122เนี่ยอนุญาตให้ประธานาธิบดีสามารถที่จะขึ้นกำแพงภาษีได้นะครับแต่ว่าขึ้นไม่เกิน 15% ในระยะเวลา150วันเพราะฉะนั้นเขาขึ้น 10% นะครับของเราจาก19ก็เหลือ10เราก็ต้องจบในวันที่24กรกฎาคมนะครับก็คือ150วันในขณะที่กำลังรออยู่เขาตอนนี้ก็เริ่มใช้กฎหมายปี1974ฉบับเดียวกันนะแต่เป็นเซ็กชั่น301ครับเซ็กชั่น301นี้อนุญาตให้ประธานาธิบดีเนี่ยสามารถขึ้นกำแพงภาษีได้แต่ทั้งนี้ต้องให้ทางด้าน USTR เรื่องของอะไรผู้แทนการค้าผู้แทนการค้านะครับระบุว่าประเทศที่จะขึ้นภาษีมีการดำเนินมาตรการที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นธรรมนะครับ unfair trade ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับดัมปิ้งก็คือทุ่มตลาดทุ่มตลาดหมายความว่าขายสินค้าต่ำกว่าทุนขายนอกตลาดถูกกว่าในประเทศกับเรื่อง subsidy คือการอุดหนุนทางการค้าให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนเขาเรียกว่า unfair trade กับอันที่สองเขาก็ใช้ตัวนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิทางแรงงานด้านอะไรต่างๆขึ้นมาที่ใช้ตัวนี้และกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ต้องเสียเวลาคือให้ทางด้านของ USTR แต่ว่าประธานที่สามารถขึ้นได้ไม่มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยที่เราโดน 12.5 คือจาก19ก็ตอนแรกเหลือ10ตอนนี้ก็เป็น 12.5 แล้วก็ตัวนี้ยังต้องมีการเจรจาต่อไปเพราะฉะนั้นทรัมป์กำลังแก้ปัญหาด้วยการใช้หลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมายด้วยวิธีและใช้กฎหมายตัวลายตัวนึงมาทดแทนอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวปีบเรื่องการลงทุนด้านต่างๆและใช้ตัวเนี้ยบีบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ intellectual property นะครับเยอะแยะเลยก็คือจะใช้ตัวนี้ทดแทนในตัวที่เป็น reciprocal ครับที่ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นครับ
1: ครับแต่ในระยะยาวเหรอครับอาจารย์คือภาพลักษณ์ของอเมริกาในความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมครับเพราะนี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วเราก็พูดตั้งแต่วันแรกที่เขาออกมาประกาศ Liberation Day ใช่ไหมครับว่าจะมีการใช้ Reciprocal Tariff แล้วทางเราเองหรือประเทศอื่นเองก็เริ่มหาตลาดใหม่กันเริ่มมีแนวคิดมีการพูดถึงที่จะ Isolate อเมริกาสุดท้ายแล้วมันจะ Isolate อเมริกาได้ไหมครับ
0: Isolate อเมริกาในความหมายของสัมพัทธ์ครับคือลดความเชื่อมโยงลงที่อาจารย์ได้บรรยายตอนต้น Deglobalization แต่คุณไม่สามารถ Isolateของเขาคุณอย่าลืมเป็นประเทศนะอันดับหนึ่งคุณดูสิสิ่งที่ส่งออกของเราเนี่ยนะที่มันดีขึ้นมาส่งออกไปอเมริกาเท่าไหร่นะครับอัตราการขยายตัวเนี่ย40%แล้วก็อะไรครับตลาดเขาเป็นตลาดอันดับหนึ่งนะหรืออันดับสองในแง่เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าจะมีการลดถ้าเทียบกับในสิ่งที่เราเคยเป็นประจำทำอยู่อันนี้ลดลงแน่นอนแล้วก็ที่ลดลงอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากแนวนโยบายของทรัมป์ที่เขาเรียกว่าเล่นงานอย่างหนักเลยเรื่องของ secondary sanction primary sanction ซึ่งอันนี้จะเป็นการลดเรื่องของความเชื่อมโยงกับอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะ isolate เขาในลักษณะเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับเรายังต้องมีความอะไรครับแล้วอย่าลืมเขาเป็นมหาอำนาจทางด้านความมั่นคงนะฮะเพราะฉะนั้นเขาโยงเรื่องนี้เข้ากับทางการค้าได้เลยบีบเรื่องความมั่นคงเพราะว่าเรื่องการค้าต่างๆเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะก็เรียกว่าอะไรครับ relative คือสัมพัทธ์เนี่ยใช่แน่นอนครับว่าบทบาทของอเมริกาบทบาทของดอลลาร์บทบาทกำลังอยู่ในขาลงทั้งนั้นแหละครับ
1: ครับแล้วทางเลือกเราที่เรากำลังบอกว่าเราจะมีตลาดใหม่เนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยตลาดไหนมันเวิร์กสุดสำหรับเราครับในการที่จะเป็นทางเลือกที่จะพึ่งอเมริกาน้อยลงเนี่ย
0: หนีไม่พ้นครับอเมริกาเราก็ยังนะครับรักษาอยู่พยายามทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของอะไรต่างๆอันนี้แน่นอนกับอันที่สองนะครับเราก็คงจะรีบขยายตลาดใหม่รีบทำเรื่อง FTA กับสหภาพยุโรปกับประเทศอย่างเปรูกับอีกหลายประเทศอันนี้เป็นต้นกับที่สอง diversify ก็คืออะไรเพิ่มเรื่องของอะไรครับการค้าไปยังกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า global south นะครับลาตินอเมริกาแอฟริกาตะวันออกกลางอะไรต่างๆเหล่านี้และขณะเดียวกันก็น่ากับประเทศต่างๆเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือทำ FTA สองถ้าไม่ทำ FTA ก็จะทำในลักษณะที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นเป็น strategic partner เรื่องอะไรต่างเหล่านี้อันนี้หนีไม่พ้นแล้วการที่ต่อไปก็คือว่าในด้านของการขยายตัวของ FTA ที่กันเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์ของการขยายตัวคู่ขนานไปกับการค้าจะมีลักษณะ outward ที่เรียกว่า outward flow ก็คือการลงทุนในต่างประเทศซึ่งสิ่งนี้ทางด้านของอะไรครับทางด้านของสิงคโปร์ก็ทำมานานแล้วแล้วก็สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กแต่เขาฉลาดมากทำ FTA กับประเทศก็เลยได้ดินแดนของประเทศใหญ่เพราะว่าคุณเคียงแปลแปลงสัญชาตินะครับเป็นอีกประเทศหนึ่งในกรณีที่เขาก็สามารถที่จะอย่างอัฟตาเนี่ยเขาก็แปลงมาสู่ประเทศในอาเซียนใช้อะไรครับทรัพยากรของเราแปลงสัญชาติของเราแล้วก็ทำเรื่องสแน็คนะครับทำเรื่องอะไรครับทำเรื่องของไอ้ตัวไอ้ขนมกับแก๊ปแลนด์ตรงนี้นะครับแล้วก็จดทะเบียนตามนักตาอัสตา 40% ก็เป็นสัญชาติไทยแล้วพอเป็นสัญชาติไทยปั๊บเนี่ยส่งไปนะประเทศอาเซียนขายในประเทศไทยอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการoutward flow ที่จะตามมาแน่นอนข่าวที่3ประเทศอย่างเราไม่เคยคุ้นเคยกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของละตินอเมริกาเรื่องอะไรต่างดูได้จากจำนวนคนที่รู้ภาษาอะไรสเปนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้สูงมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังรัวน้อยหรือโปรตุเกสเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ละตินอเมริกาเนี่ยโอ้โหทุกประเทศเนี่ยพูดภาษาอะไรครับในละตินอเมริกามีพูดสเปนเกือบจะทุกประเทศยกเว้นโปรตุเกสที่พูดทางด้านของอะไรครับทางด้านของบราซิลที่พูดภาษาโปรตุเกสนะครับจริงๆละตินอเมริกาเนี่ยก็มีรวมทั้งด้านอเมริกากลางด้วยนะครับเพราะละตินอเมริกาหมายถึงกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลทางด้านละตินคนละเรื่องกับอเมริกาใต้อเมริกาใต้เนี่ยหมายถึงพูดถึงภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นปานามานะครับพวกนี้เป็นละตินอเมริกาแต่ไม่ได้เป็นอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกนี้บางแห่งก็พูดภาษาฝรั่งเศสด้านต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ฝรั่งเศสไม่เป็นปัญหาเพราะเราเรียนมานานแล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มที่จะมีบทบาทขึ้นมามากสินค้าจากสเปนจากอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ามีการจัดละตินอเมริกาในนะครับหรือเรื่องต่างๆและมีอะไรมีเรื่องของร้านอาหารแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคู่ขนานที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆในโลกหนึ่งในนั้นก็คือละตินอเมริกาแอฟริกานะครับเรื่องของตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางพวกที่เป็นคาซัคสถานไอเลฐานเยอะแยะเลยครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่ากำลังจะมากระทบกับพวกเรานะครับในลักษณะที่มันจะมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปแบบไม่ใช่กระดั่วนะป๊าดเดียวมันจะเร็วขึ้นมามากเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คุณลองคิดดูนะครับเวลาเราพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยผมอยู่ในวงการนี้มาตั้งหลาย40-40 ปีตอนพูดเรื่องต่างประเทศนะผมก็กับเพื่อนฝูงสิกันนะรัฐศาสตร์ก็จะมาพูดในเวทีแต่เดี๋ยวนี้มีนักภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มมาเป็นร้อยเลยคุณสัมภาษณ์ก็รู้ออกมาเยอะแยะมากเลยเพราะโลกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากเลยอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้แหละครับ
1: ครับแล้วอย่างตลาดอย่างรัสเซียล่ะครับอาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศมหาอำนาจเนี่ยเอาความมั่นคงเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแปรในการที่จะคุมเกมเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วทางฝั่งรัสเซียล่ะครับอาจารย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดสำคัญของไทยด้วยเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็นทางออกของเราด้วยไหมครับเขาก็อยู่ในกลุ่ม BRICS อยู่ใน Global South ด้วยนะครับแต่อยากจะฟังมุมมองอาจารย์เรื่องรัสเซียครับ
0: รัสเซียก็มีความสำคัญนะฮะอย่าลืมว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้จริงๆก็คือมาอภิมาอำนาจนะครับเพราะว่าถูกโอบามาดูถูกเขาบ่นมาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นรีเจเนอร์เขาเลยพิสูจน์ให้เห็นคุณเห็นฤทธิ์ผมไหมยังท่านตอนนี้เราก็อย่ายอมรับว่ารัสเซียนะครับเป็นมาอำนาจนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงคือรัสเซียเลยเป็นมาอำนาจทางด้านความมั่นคงทางด้านอาวุธและการต่างแต่ทางด้านเศรษฐกิจเราสังเกตดูว่ามีข้อจำกัดมากเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยแนบแน่นจีนนะฮะแต่เป็นด้านการค้าคุณสังเกตดูนะครับจีนเองก็มีการนำเข้าพวกอะไรครับเรื่องของไอ้เอเนจีพวกอะไรต่างเหล่านี้แต่ว่าทางด้านรัสเซียเนี่ยพึ่งพาจีนในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อจำกัดในด้านนี้ก็คือว่าแน่นอนนะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทางด้านเซียก็คงจะในด้านการค้าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของอะไรครับการลงทุนในบางส่วนแต่ว่ามันมีข้อจำกัดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเรื่องของการเราจะมีอะไรครับให้ทางรัสเซียมาทำเรื่องถ้าจะไม่ติดเรื่องรางรถไฟหรือทำอะไรต่างเพราะฉะนั้นนี้บทบาทนี้ก็คงจะสูงขึ้นแต่ขนาดเดียวกันด้วยข้อจำกัดของอะไรครับของไอ้ตัวทรัพยากรที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ย นะครับในกรณีแต่ของเราเนี่ยจะมีทรัพยากรที่ให้ทางด้านรัสเซียเพราะอะไรส่วนหนึ่งที่เหมือนกับที่เรามีทรัพยากรเรื่องของอะไรเรื่องของเกษตรนะครับเรื่องของอะไรต่างเหล่านี้ก็มีแต่ว่าแน่นอนก็จะมีความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของ diversification ที่กำลังเกิดขึ้นนะกับประเทศเราด้วยครับ
1: แต่ผมก็เห็นบางคนเขาก็บอกว่ารัฐบาลของเราเนี่ยดูจะเกรงใจตะวันตกมากกว่านะครับคือพอทนตะวันตกเขาคว่ำบาตรรัสเซียหรือมีมาตรการกีดกันเนี่ยทางเราก็ไม่ค่อยกล้าขยับตัวเพราะว่าเกรงใจทางอเมริกามากกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่มันเกรงใจในเรื่องนี้เพราะว่าคุณดูนะฮะขนาดของการลงทุนกับทางด้านของอะไรโดยเฉพาะเรื่องของส่งออกคุณลองคิดดูอเมริกานะฮะส่งออกเนี่ยสัดส่วนนะฮะ 40% ในช่วงหลังที่เกิดได้ไม่กี่เดือนนี้นะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยจีนกับทางด้านอเมริกาเนี่ยจะสลับกันในส่วนที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับในการส่งออกนะครับและอย่าลืมว่าการส่งออกเนี่ยมันเท่ากับ 60% ของ GDP เพราะฉะนั้นของอเมริกาเนี่ยมันมีบางช่วงสัดส่วนเนี่ยเกิด10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP คุณลองคิดดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับอันที่2เรื่องการลงทุนนะครับแต่การลงทุนนี่ต้องยอมรับว่าผมมาทางที่มากันเยอะพวกอะไรครับพวกสิงคโปร์พวกอะไรครับจีนตอนนี้กำลังพังงาญี่ปุ่นอันนี้ขยายแต่อเมริกาก็มีการกับอันที่3เขาเป็นอะไรครับมั่นหน้าทางด้านความมั่นคงซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องสามารถที่จะเล่นงานขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมมันเกิดมีความรู้สึกเกรงใจแต่ดีลืมเราก็เกรงใจจีนนะฮะนึกสังเกตดูเพราะทั้งสองประเทศเนี่ยจีนก็มีทุกมิติเหมือนอเมริกาครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรามิติทางด้านการมิติทางด้านความมั่นคงมิติทางด้านการลงทุนและที่สำคัญที่สุดมิติทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเราหวังพึ่งสองประเทศนี้ด้วยในการที่จะมีการผ่องถ่ายเรื่องเทคโนโลยีครับแล้วเราดูง่ายๆแล้วกันBOI นะที่มีการมาลงทุนเป็นประวัติการปีที่แล้วเป็นล้านๆนี่ 3-4 เดือนเนี่ยเป็นล้านๆเราจะเห็นนะมีการลงทุนเนี่ยมาทางด้านคลาวด์เอ่ย data center เองและเรื่องของเซมิแล้วคุณดูของพวกนั้นสุดบริษัททั้งไหนจีนเข้ามาเยอะแยะแล้วก็ทางด้านอะไรครับฮ่องกงทางด้านต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันนึงว่าทำไมถึงมองในแง่ของนโยบายมันมีความรู้สึกคิดว่าความสัมพันธ์ที่มากกว่าที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของอะไรครับไอ้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ที่มันมีผลกระทบในด้านต่างๆที่มีหลายมิติโดยเฉพาะกับอเมริกาและทางด้านจีนและมิติที่สำคัญกับประเทศเราที่มากสุดที่กระทบกับประชาชนคือมิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและทางด้านการเงินอะไรหนองนี้ครับ
1: เอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของเกาะติดเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569เดี๋ยววันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับก็ยังกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สมชายเช่นเคยนะครับวันนี้อาจารย์สมชายผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
2: เพราะบรรจุ

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz 96.5 MHz ขึ้นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เป็นวันพระหัสบดีที่11มิถุนายนนะครับเจอกับผมได้4วันนะฮะถ้าวันไหนไม่ได้ติดภารกิจแล้วก็ครบ4วันเลยครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีนะฮะโอ้วันนี้ฟ้าฝนก็นัดมาตามหมายนะครับเทลงมากันอีตอน 4-5 โมงเย็นลดลาแต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนปรับตัวกันได้นะฮะลดลาไม่ค่อยติดพอสมควรนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงกลางเดือนกันแล้วนะฮะอาจจะไม่จับจ่ายใช้สอยยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่าตามกันต่อช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับส่วนทางด้านของตลาดทองคำครับโอ้โหวันนี้ช็อกสายทองคำทั่วประเทศไทยนะครับอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเปิดตลาดนี่ก็หายไป 1,150 2วันเปิดตลาดเนี่ยหายไปวันละพันนะฮะหมายถึงราคาเปิดตลาดนะครับแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าทองคำสุทธิลงไปอีกครับ 1,100 บาทนะครับมีการปรับทั้งหมด41รอบนะฮะทำให้ราคาปิดเนี่ยทองคำแท่งนะครับรับซื้อ 63,750 บาทขายออก 63,950 บาทราคานี้นะครับใครซื้อตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะฮะเป็นวันที่ขาดทุนครั้งแรกและวันแรกตั้งแต่ถือมาต้นปีครับเพราะว่ามันเคยขึ้นไปสูงสุดผลตอบแทน 25% ขึ้น 16,000 กว่าบาทวันนี้ปรากฏว่าติดลบ 1,000 กว่าบาทนะฮะเหลือเชื่อมฮะนี่แหละครับคือการลงทุนนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับทางด้านของตลาดหุ้นไทยวันนี้ไปต่ออีกนิดหนึ่งนะครับบวก 8.73 จุดปิด 1,572 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 52,000 กว่าล้านเหมือนสัญญาณจะแผ่วๆนะครับสำหรับการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันนะครับทีนี้พอกลับมาช่วงนี้กันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่นี่นะฮะอุ้ยฟ้าฝนเทนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยครับเวลาฝนมันจะเทนะครับหรือว่าช่วงไหนที่ฝนมันอยากจะมาเนี่ยมันไม่ค่อยโดนใจเราเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำท่วมก็แรงน้ำแรงก็มาเนี่ยนะครับแล้วประกอบว่าปีนี้ซูเปอร์เอลนิโญมาแน่ๆหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการน้ำเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยอยู่คู่การบริหารจัดการน้ำมาไม่รู้กี่ทศวรรษจะละงั้นวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับดร.นิพนธ์พัวพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันทีดีอาร์ไอนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: คือเผอิญตอนนี้มันในช่วงนี้ปีที่ผ่านมาสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยเขามีแผนงานวิจัยขนาดใหญ่แผนงานหนึ่งเป็นแผนงานการบริหารจัดการบริหารจัดการน้ำนะฮะเพื่อความยั่งยืน
3: อ
4: ันนี้เป็นแผนงานสำคัญมากที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยเรารู้ว่าเวลาบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นหน่วยราชการในกรุงเทพทั้งหมด
3: ครับ
4: กรมชลประทานอะไรต่างๆนะมันเป็นหน่วยงานหลักที่อยู่ส่วนกลางแต่แผนงานนี้จะเป็นแผนงานที่สนับสนุนนักวิจัยแล้วก็ข้าราชการในส่วนภูมิภาคข้าราชการในส่วนอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งอาจารย์ในมหาลัยในต่างจังหวัดร่วมกันทำโครงการขึ้นมาเป็นแผนงานการวิจัยที่ทำจากภาคปฏิบัติมันมีโครงการอยู่แล้วที่หน่วยงานต่างๆเขาทำแล้วฝ่ายวิชาการเข้าไปให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะจัดทำแผนใหม่แล้วเป็นผมเรียกว่าเป็นแผนจากล่างสู่บน bottom up ถ้าทำสำเร็จอันนี้คุณบัญชาทราบไหมถ้าสมมติว่าทำสำเร็จได้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำไม่มั่นคงถ้าแก้ได้
3: ครับ
4: โอ้นี่จะเป็นประโยชน์มหาศาลกับคนในพื้นที
3: ่
4: และคนในต่างจังหวัดแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น
3: ครับ
4: ก็คือว่ามันจะเป็นรูปแบบของการกระจายอำนาจซึ่งเราไม่มีคือเรารู้ว่านักการเมืองเนี่ยเวลาขึ้นมาปกครองประเทศไม่มีใครอยากกระจายอำนาจพอเขาได้รับเลือกตั้งเขาอยากยึดอำนาจถูกไหมฮะแล้วเราพูดกันมานานเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตูไม่มีใครยอมนะฮะอันนี้แหละคือมันจะเป็นตัวอย่างว่าอันนี้จะทำได้ดีกว่าการบริหารจัดการจากส่วนกลางนะฮะเรารู้ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในหลวงรัชกาลที่9นี่เปลยไว้เลยน้ำคือชีวิตใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: ขาดไฟแล้วผมขอต่อยอดเติมขาดดิน
3: อ
4: ยู่ได้แต่ขาดน้ำตายครับ
3: ใช่ครับ
4: ดินเนี่ยเราทำเกษตรเนี่ยนะฮะไม่มีดินก็ไม่เป็นไรเลยครับใช่ไหมฮะแต่ขาดน้ำเนี่ยเสร็จเลยฮะพืชตายหมด
3: ใช่ครับ
4: นะฮะทีนี้ที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนเนี่ยสภาวิจัยเขาพอเขาทำงานเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันก็ให้ออร์แกไนเซอร์ไปจัดงานไทวอเตอร์แล้วในการจัดงานไทวอเตอร์ก็มีบุคคลสำคัญไปพูดหลายท่านนะก็มีท่านชยันเมืองสงซึ่งปัจจุบันเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสนช.นะฮะสธนช.มีดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์ซึ่งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคคลเป็นท่านหนึ่งที่ทำโครงการวิจัยนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมิสซิสเมลินดาเป็น World Bank เป็นผู้อำนวยการ World Bank สาขาประเทศไทยซึ่งไปพูดเรื่องที่น่าสนใจมากว่าน้ำเนี่ยการลงทุนเรื่องน้ำเนี่ยแต่ก่อนเราเหมือนว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานตามปกติแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าเขาเรียกว่า strategic infrastructure คำว่า strategic infrastructure คือว่าถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จ
3: ครับ
4: มันจะสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวเพราะว่าน้ำไอการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเวลาเนี้ยถ้าเราลงทุนเรื่องนี้เงินทุนมันจะไหลเข้ามาในเรื่องอื่นๆเช่นเวลาเนี้ย data center ถ้าจะเข้ามามันต้องใช้น้ำฮะถ้าเรามีน้ำที่มั่นคง data center ก็จะสาขาบ้านเข้ามาได้แม้กระทั่งไอการผลิตไออิเล็กทรอนิกส์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด PCB บอร์ดต้องใช้น้ำเยอะมาก
3: ใช่ครับ
4: นี่ไม่ต้องพูดถึงมาท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี่ถ้าน้ำสกปรกเกิดอะไรขึ้น
3: โอ้จบเลยครับไม่มา
4: จบจบเพราะฉะนั้นไอ้นี่น้ำสะอาดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเมืองอุตสาหกรรมต่างๆต้องใช้น้
3: ำ
4: ในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้น้ำที่เรียกว่าน้ำรีไซเคิลเขาไม่ใช่ใช้น้ำแบบประเภทออกมาจากโรงปลาปลานะฮะเขาใช้น้ำรีไซเคิลแต่บ้านเรายังไม่ในนิคมอ่ะเขาจะมีการใช้น้ำรีไซเคิลแต่เรายังเอาอย่างเช่นตอนออกเนี่ยภาคตอนออกเรา EC เนี่ยเราก็ยังผลิตน้ำจากน้ำดิบมาแล้วส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรร
3: ม
4: ทีนี้ถ้าเราขาดแคลนน้ำเนี่ยมันก็ควรจะต้องเอาไอ้น้ำรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรก็ใช้ได้ใช่ไหมฮะถ้ามันไม่มีสารพิษถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความมั่นคงของน้ำเป็นเรื่องใหญ่มากประเทศไทยเราเนี่ยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ20ปีเนี่ยแรกทีเดียวเนี่ยเราตอนนี้มันเป็นอยู่ในช่วงที่2จะเรียกว่าปี2561ถึง6ถึง80แต่มาปรับปรุงในปี2566แผนเนี้ยมันมีได้5ด้านคือจัดการน้ำอุปโภคบริโภคอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดถูกไหมฮะสร้างความมั่นคงของน้ำคือแก้ปัญหาน้ำแล้งขาดแคลนน้ำนะฮะจัดการน้ำท่วม
3: อ
4: ันนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำโอ้โหเราเนี่ยทำลายป่ากันเฉยเลยนะ แม้กระทั่งแม่น้ําต่างๆดูสิฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพักเนี่ยเราได้ยินใช่ไหมฮะบางสายเนี่ยคลองบางสายมีแต่อะไรฮะผักตบชวา
3: เต็มเลยครับ
4: เดินเรือยังไม่ได้เลยปลาก็ตาย
3: ใช่ครับ
4: ถูกไหมฮะอันเนี้ยมันเราไม่อนุรักษ์อ่ะเมื่อก่อนผมไปเชียงใหม่เนี่ยเห็นแม่น้ำปิงนะโอ้โหผักตบชวาเต็มไปหมดละแม่น้ำมันจะไม่ท่วมได้ยังไงมันก็ตื้นเขินถูกไหมฮะแล้วก็ต้องมีไอ้แผนอีกอันหนึ่งคือต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3: อ
4: ันนี้แหละเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องที่ห้าไม่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยไอ้สี่เรื่องแรกทำไม่สำเร็จหรอก
3: ใช่ครับ
4: ใช่ไหมฮะต้องมีการพัฒนากฎหมายต้องมีกลไกการบริหารจัดการแล้วกระบวนการบริหารจัดการมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าให้ข้าราชการทำฝ่ายเดียวมันเป็นการมันต้องร่วมกันต้องมีการกระบวนการมีส่วนร่วมต้องมีข้อมูลสารสนเทศและที่สำคัญมีเทคโนโลยีนะฮะสมัยใหม
3: ่
4: นะฮะแล้วแผนนี้แผนแม่บทของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายซึ่งรอตาม SDG นะฮะคือเรามีน้ำสะอาดมีสุขอนามัยจะเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ำทั้งระบบอันนี้เรื่องผลิตภาพเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าโอ้โหเราใช้น้ำสิ้นเปลืองไม่มีประสิทธิภาพเลยแล้วก็ต้องมีการจัดการลุ่มน้ำเขาเรียกว่าจัดการเชิงพื้นที่เชิงลุ่มน้ำนะฮะมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำและแหล่งน้ำนะฮะทีนี้ทำอย่างไรจะให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนได้ภัยแล้งต้องทำไงต้องทำให้น้ำเนี่ยนะฮะคือภัยน้ำภัยแล้งนี่มันทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอใช่ไหมฮะต่อความต้องการแล้วทุกครั้งที่มันเกิดภัยแล้งเนี่ยเราจะเห็นเลยลุ่มเจ้าพยาเนี่ยใช้น้ำไม่พอนะขาดน้ำอุปโภคบริโภคบางทีโรงพยาบาลก็จะเดือดร้
3: อ
4: นเดือดร้อนไปถึงการรักษาคนไข้ทำนาไม่ได้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลแถมต้องจ่ายเงินช่วยเยียวยาเป็นพันเป็นหมื่นล้านทุกครั้งที่ไฟแรงเนี่ยเราต้องเยียวยา
3: ครับ
4: น้ำท่วมโอ้ชีวิตและทรัพย์สิน
3: ช่อย
4: หายไอ้ที่หาดใหญ่นี่ทั้งรถทั้งอะไรต่างๆถูกไหมฮะรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยหาดใหญ่นี่ชดเชยไม่รู้ชดเชยเสร็จหรือยัง
3: ใช่ครับ
4: โอ้โหรายหนึ่งชาติเขาชดเชยแพงมากประชาชนก็สูญเสียรายได้ค้าขายไม่ได้อะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมฮะอันเนี้ยเสียความเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะมากคุณภาพน้ำเสียน้ำเน่านอกจากสัตว์น้ำตายแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวถดถอยผลกระทบต่อสุขภาพด้วยผมเคยไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยสองท่านที่แล้วนะผมก็คุยกันเรื่องน้ำเสียท่านเล่าให้ฟังบอกว่าผมเคยสัมภาษณ์เรื่องการจัดการน้ำเสียท่านบอกว่าเนี่ยถ้าอบต.ต่างๆเทศบาลต่างๆทั่วประเทศเนี่ยสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศได้ครบทั่วประเทศนะคุณประชาทราบไหมใช้เวลากี่ปี
3: โอ
4: ้ให้เดา
3: ไม่อยากนึกเลยนะอาจารย
4: ์ไม่อยากนึกเลยเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังเพราะท่านอยู่กระทรวงมหาดไทยท่านรู้ดีใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องพวกนี้ดูแลเทศบาลดูแลอะไรต่างๆ100ปีเท่านั้นเองครับ
3: โอ้ฮะอาจารย์พูดใช่ไหมครับ100ปีเลยครับ
4: 100ปีครับ
3: โอ้โห
4: จนพอเราไม่มีเครื่องมืออะไรมันโหต้องรอว่าประมาณต้องค่อยๆขอเป็นทีละอบต.2อบต.
3: ตายตาย
4: โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ท่องเที่ยวตายเลย
3: นั่น
4: เ
3: องครับ
4: ตายแน่ๆเวลาเนี้ยแถวกระบี่แถวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ไม่จืดเลยฮะ
3: เลยคร
4: ับ ฮะน้ำเสียเนี่ยไม่จืดเลยฮะ
3: โอ้ตาย
4: ไอ้อันนี้คือปัญหาใหญ่มากเพราะฉะนั้นหลักการบริหารจัดการน้ำเอาหลักนะหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันมีหลักสองอย่างสองหลักใหญ
3: ่ๆ
4: หลักแรกเนี่ยต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนกระทั่งถึงปลายน้ำ
3: ครับ
4: เชื่อไหมฮะเรื่องนี้หน่วยราชการไม่เข้าใจ
3: เอาเหรอ
4: สตง.เนี่ยไม่เข้าใจ
3: สตง.
4: สตง.ยกตัวอย่างในอดีตนะปัจจุบันเปลี่ยนไปละในอดีตนะมันมีอบต.แห่งหนึ่งเขาก็ได้เงินขุดลอกคูคลองเ เขาก็ขุดลอกคูคลองทีนี้เขาก็เลยออกไปนอกเขตอบต.เขาเพราะมันลำน้ำเดียวกันน่ะ
3: อืมใช
4: ่ผิดครับ
3: ผิด
4: ผิดฮะติดมีโอกาสติดคุกครับ
3: โอ
4: ้โหนี่คือความไม่เข้าใจ
3: ตาย
4: ของข้าราชการในการบริหารจัดการ
3: อืม
4: เขาทำถูกนะแล้วทำดีด้วยนะ
3: อ
4: ืมแต่มันผิดหลักของเขาซึ่งไม่รู้เขาไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรเพราะเขาไม่เข้าใจว่าการบริหารจัดการน้ำมันต้องต้นน้ำเพราะน้ำมันกระแสเดียวกันอะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะหลักง่ายๆอย่างนี
3: ้
4: หลักอาณาการอันนี้ถ้าจะทำบริหารจัดการร่วมกันเขาเรียกว่าการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำถ้าเราพูดธรรมดาถ้าผมพูดธรรมดาว่าบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำคนไม่เข้าใจแต่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนจะเข้าใจ
3: ครับ
4: เห็นไหมมันต้องร่วมกันมันต้องบูรณาการกันหลักบูรณาการเนี่ยเป็นหลักบูรณาการเชิงพื้นที่เนี่ยนะ integratedarea based water management เป็นหลักที่ใช้กันทั่วโลกนะ
3: อ
4: ันนี้หลักที่หนึ่งนะเรามี22ลูกน้ำนะ
3: ใช่
4: เพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่แค่22ลูกน้ำเฉยๆบางลูกน้ำมันต่อกันมันเชื่อมกัน
3: ใช่ครับ
4: เพราะเราผันน้ำจากลุ่มน้ำหนึ่งไปลุ่มอีกลุ่มน้ำหนึ่งเช่นเราผันน้ำจากไอ้แม่น้ำป่าสักบางส่วนเนี่ยนะไปทางไปบางพระที่ชลบุรีเพราะว่าทางบางพระน้ำไม่พอแล้วก็มีคลองแล้วก็ส่งน้ำไปผันน้ำหรือเราผันน้ำจากแม่กลองเข้ามาทางกรุงเทพ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีการเชื่อมกันเพราะด้านการบริหารจัดการต้องเป็นในเชิงพื้นที่แบบตลอดลุ่มน้ำต้องมองให้ออก
3: อ
4: ันที่สองยากกว่านั้นบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ำเวลานี้กฎหมายของเราเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำแล้วแล้วก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ำนะกลุ่มต่างๆรวมตัวกันแล้วก็มาเป็นกรรมการลุ่มน้ำเวลานี้มีแล้วแต่ยังอ่อนแออยู่อ่อนแอมากเพราะเราไม่ได้ลงทุนเราอยู่ดีๆเราพอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราเลือกตั้งได้เราก็มีผู้ว่ามีกรรมการที่มาจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกับมีกรรมการมาจากเป็นตัวแทนผู้ใช้น้ำอะไรต่างๆพวกนี
3: ้
4: พอเอาเข้ามาแล้วมันต้องมีการเขาเรียกอะไรสร้างศักยภาพของคนพวกนี้ต้องมีฝ่ายเลขามีอะไรต่างๆแต่ยังไม่เรียบร้อยเลยยังอ่อนแอมากยังทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพนะอันที่สองคือที่ยากกว่า
3: ค
4: ือบูรณาการบูรณาการทุกภาคส่วนของราชการ
3: เรื่องใหญ่
4: เฉพาะหน่วยงานส่วนกลางราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมัน30กว่าหน่วยงาน
3: นั่นสิครับ
4: อันนี้ยังไม่นับอะไรฮะมันมีหน่วยงานในเชิงพื้นที่ครับมีอบต. อบจ.มีชุมชนด้วยครับมีตั้งแต่ชุมชนใช่ไหมไล่ขึ้นมาตำบลใช่ไหมฮะไล่ขึ้นมาเทศบาลใช่ไหมฮะไล่ขึ้นมาจังหวัดใช่ไหมฮะ
3: คร
4: ับ โอ้โหเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นจะบูรณาการอย่างไร1บูรณาการเชิงพื้นที่2บูรณาการการทำงานร่วมกัน
3: คร
4: ับ นะแล้วการทำงานเรื่องการมันก็ต้องเชื่อมไปถึงอะไรฮะคณะเรามีไอ้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติระดับบนสุดนะโอ้โหงานนี้งานช้างนะอันนี้หลักง่ายๆสองหลักเนี่ยถ้าเราทำสองหลักนี้ได้สำเร็จนะการจัดการน้ำเนี่ยเราจะมั่นคงแต่ปัญหาสำคัญของเราเนี่ยคือเราใช้น้ำขาดประสิทธิภาพ
3: ครับ
4: เราใช้น้ำฟุ่มเฟือยคือแม้ประเทศไทยมันใช้คำว่าอะไรในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวใช่ไหมฮะมันก็เลยใช้น้ำฟุ่มเฟือยนะโอ้โหฟุ่มเฟือยขนาดไหนทราบไหมครับมันมีตัวเลขที่เขาคำนวณกันนะปี2565เนี่ยเขาเรียกนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าผลิตภาพการใช้น้ำ
3: ครับ
4: นะผลิตภาพการใช้น้ำเนี่ยน้ำหนึ่งลูกบาศก์เม็ดเนี่ยก่อให้เกิดรายได้เขาวัดว่าเป็นรายได้นะรายได้โดย GDP ของไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยทั่วประเทศน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรก่อให้เกิดรายได้เนี่ย 7.9 เหรียญสหรัฐไม่ถึง8เหรียญ
3: ต่อ
4: 7.9 เหรียญฟังให้ดีนะฮะสิงคโปร์เท่าไหร่ทราบไหมฮะ
3: ไม่นั่นจะป
4: น้ำหนึ่งลูกบาทเมตรเขาทำให้เกิดรายได้เท่าไหร่ทราบไหมครับ
3: สิงคโปร์นะฮะ
4: ใช่สิงคโปร
3: ์
4: คุณประชาฟังแล้วจะตกใจของเรา8เหรียญใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: ของเขา 1,927 เหรียญเท่านั้นเอง
3: อืม
4: สูงสุดครับ
3: มันเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยนะฮะ
4: มาเลเซียมาเลเซียขายน้ำให้สิงคโปร์
3: ใช่อืม
4: มาเลเซียเท่าไหร่ฮะ58เหรียญเรา8เหรียญ
3: เรา8เองอืมอะไรเนี่ย
4: เกาหลีใต้63เหรียญ
3: คร
4: ับไม่มีประสิทธิภาพจริงๆเลยใช่ไหมฮะ
3: นั่นน่ะสิครับทำไม
4: ทีนี้ในบรรดาสาขามันเราน้ำมันฟรีอ่ะแม้กระทั่งน้ำชลประทานจริงๆเราออกกฎหมายชลประทานหลวงมาตั้งแต่2489หรืออะไรผมจำปีพ.ศ.ไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยในกฎหมายเขียนว่าจะต้องมีการเก็บน้ำเก็บค่าใช้น้ำนะแม้กระทั่งน้ำเพื่อการเกษตรก็จะต้องมีการเก็บนะแต่จนป่านนี้เราจะไม่เคยเก็บเพราะว่าถ้านักการเมืองคนไหนถูกเก็บก็จะตั้งใจจะเก็บค่าน้ำนะถูกประท้วง
3: ใช่ครับ
4: ในระดับรายสาขาเมื่อกี้ทั่วประเทศรายสาขาเกษตรนี่ใช้น้ำมีมูลค่าต่ำสุดนะเอาง่ายๆเพราะเดี๋ยวผมไม่ได้ยกตัวแยกตัวเลขว่าผลิตภาพหนึ่งลูกบาศก์เมตรไม่ได้กี่บาทนะแต่ว่าเอาตัวเลขนี้ง่ายๆเข้าใจง่ายกว่าเกษตรนี่มันสร้าง GDP ให้ประเทศประมาณเท่าไหร่ฮะ 8% ใช่ไหม
3: 8% ไม่ถึง10เลยครับ
4: ไม่ถึง10ใช้น้ำเท่าไหร่รู้ไหมของน้ำชลประทานต้อง
3: โอ้ประทานเยอะนะอาจารย
4: ์80%ของน้ำชลประทาน
3: โอ้ใช้จนแบบ
4: ข้าวเนี่ยใช้น้ำเกิดมูลค่าต่ำที่สุด
3: โอ้โห
4: ภาคบริการเนี่ยใช้น้ำมีมูลค่าสูงสุดGDP ภาคบริการมัน 60% เวลานี
3: ้
4: เกษตรมันแค่ 8% ใช่ไหม GDP บริการ60เข้าใช้น้ำแค่ 10% โอ้เยอะมากอุตสาหกรรมรองลงมา GDP 30% ใช้น้ำ 10% อุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราทำให้มีประสิทธิภาพมันต้องใช้น้ำรีไซเคิลเกษตรบางส่วนก็ต้องใช้น้ำรีไซเคิลเห็นไหมนี่คือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
3: ครับ
4: ส่วนน้ำเสียจะต้องทำยังไงฮะคุณบัญชา
3: เอากลับมาใช้ใหม่บำบัด
4: จะทำยังไงก็ต้องบำบัดบำบัดมันต้องใช้เงินนะ
3: อ๋อถูกเลยครับ
4: ใครลงทุนฮะ
3: รัฐบาล
4: คือเราก็ไปโยนให้รัฐบาลอีก
3: ครับ
4: รัฐบาลไม่มีเงินเมื่อกี้บอกแล้วร้อยปีถ้ารอรัฐบาลร้อยปีเมื่อกี้บอกแล้ว
3: ครับ
4: ได้ตามประเทศเขาทำกันยังไงฮะ
3: นั่นเองครับสงสัยฮะ
4: ก็ใครเป็นคนทำให้เกิดน้ำเสีย
3: ก็เราเนี่ย
4: มันก็เราเนี่ยคุณกับผมอ่ะ
3: ใช่ครับ
4: เราใช้น้ำประปาไง
3: อ๋ออ
4: ่ะน้ำประปาเนี่ยราคามันไม่ได้รวมค่าบำบัดน้ำเสียทั้งที่เราใช้น้ำประปาแล้วเราเทเป็นน้ำเสียใครเป็นคนสร้างน้ำเสียเรา
3: ถูก
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดง่ายที่สุดในทางทฤษฎีก็คือเอาค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียลงทุนเนี่ยไปบวกเป็นค่าน้ำประปาให้การประปานครหลวงและการประปาภูมิภาคเก
3: ็
4: บแล้วเอาเงินก้อนเนี้ยมาให้ท้องถิ่นไปสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียมันมีประโยชน์สองข
3: ้อ
4: ข้อแรกก็คือว่าพอคุณเก็บค่าน้ำที่หลวงค่าน้ำเสียบำบัดน้ำเสียคนจะใช้น้ำประหยัดขึ้นประหยัดน้ำข้อที่สองเราก็มีเงินไม่ต้องไปเอาเงินภาษีประชาชนที่เอาไปลงทุนอย่างอื่นเอามาสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเราบำบัดได้แล้วก็น้ำเสียไปใช้ในภาคเกษตรเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมันก็จะทำให้เราเนี่ยใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเห็นไหมฮะมันมีเครื่องมือทั้งหลายแหละนะทีนี้เครื่องมืออีกอันหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: เราใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันจะทำให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดได
3: ้
4: เวลานี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามาก ถ้าเราลงทุนในเทคโนโลยี AI กับ Big Data แล้วอาศัยข้อมูลจากดาวเทีย
3: ม
4: เราสามารถทำอะไรได้ฮะมันสามารถประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งได้แม่นยำเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งเกิดอะไรขึ้นครับคุณบัญชาเรารู้ล่วงหน้าเราสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าถ้าเราทำแผนที่ไอความสูงต่ำของดินด้วยนะของพื้นดินด้วยนะพอเราประเมินได้เราสร้างแบบจำลองอุทกวิทยาและอุทกพลศาสตร
3: ์
4: มันต้องใช้ความรู
3: ้
4: นะอุทกพลศาสตร์เนี่ยมันเป็นการใช้คณิตศาสตร์วิเคราะห์การไหลของน้ำแล้วเราไปสร้างไอเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยในจุดวัดต่างๆบนลำน้ำพอเราสร้างแบบจำลองนี้เราก็จะพยากรณ์ได้เพราะพยากรณ์ได้เราเตือนภัยได้ล่วงหน้าเตือนภัยได้ล่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นครับ
3: โอ้บริหาร
4: เราก็หนีก่อนน้ำท่วมความเสียหายก็ลดลงเราก็วางแผนไปตั้งศูนย์อพยพได้ว่าจะต้องเอาศูนย์อพยพไปอยู่ตรงไหนได้ไม่ใช่ว่าน้ำท่วมสูงศูนย์อพยพแบบผ่านใจคราวที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยได้อันนี้เรื่องน้ำท่วมส่วนในด้านการเกษตรมันมีเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสมาร์ทเออริเกชันนะฮะบวกกับไอ้แบบแผนในการปลูกขึ้นใหม่มันก็จะทำให้เกษตรเนี่ยใช้น้ำประหยัดเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าโอ้โหเกษตรเนี่ยใช้น้ำแบบเกิดคุณค่าเกิดมูลค่าต่ำมากเนี่ยถ้าเราเริ่มใช้พวกนี้เนี่ยมันก็จะใช้น้ำประหยัดขึ้น
3: ใช่
4: เวลานี้มันมีเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งเขาพยายามให้ส่งเสริมให้ทำคือทำนาเปียกสลับแห้ง
3: ค
4: ือปัจจุบันเราทำนาเราทำไงฮะเราขังน้ำไว้ตลอดใช่ไหมฮะแล้วให้มันแห้งโอ้โหมันเกิดแก๊สมีเทนแก๊สไข่เน่าอะไรต่างๆสร้างปัญหาแก๊สเรือนกระจกมากเลยข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกคือภาคเกษตรเนี่ยอันดับ3ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกอันดับ3แล้วข้าวเนี่ยมันรองจากในประเทศไทยเนี่ยข้าวจะเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะเราเลี้ยงวัวน้อยนะฮะแต่ในต่างประเทศวัวเนี่ยพวกปศุสัตว์เนี่ยสูงสุดแล้วไอ้ในบรรดาในการปลูกข้าวเนี่ยไอ้ตัวที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดเนี่ยแก๊สมีเทนคือทำนา
3: อ๋อ
4: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทคโนโลยีเปียกสลับแห้งก็คือว่าพอนะเราตอนปลูกเนี่ยเรายังไม่ใส่น้ำเยอะแล้วพอตอนมันเริ่มโตนิดนึงเราก็ใส่น้ำเพิ่มไปแล้วพอมันเริ่มแข็งแรงเราก็เอาน้ำออกให้มันแห้งแล้วพออีกช่วงหนึ่งเราก็เติมน้ำเข้าไปคือเปียกสลับแห้งถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยประหยัดน้ำแล้วก็ลดแก๊สเรือนกระจกได้แล้วผลผลิตดีขึ้นด้วยเห็นไหมมันก็ใช้น้ำมีประสิทธิภาพขึ้นใช่ไหมโอเคแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไอ้ถ้ามันมีความมั่นคงด้านน้ำเนี่ยอุตสาหกรรมและบริการก็ขยายตัวท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นเพราะน้ำสะอาด Data Center ก็มาได
3: ้
4: ใช่ไหมฮะเพราะเรามีน้ำเพียงพอ PCB อุตสาหกรรมต่างๆก็เติบโตเห็นไหมฮะมันเป็น strategic infrastructure ใช้น้ำเพื่อดึงการลงทุน
3: ครับ
4: แล้วก็เรามีระบบการเอาน้ำที่ใช้แล้วมาฟื้นฟูคลองกำจัดขยะพวกนี้มันแก้ปัญหาได
3: ้
4: นะฮะมันมีตัวอย่างฮะคือตอนนี้ที่โครงการวิจัยที่ผมเอ่ยเนี่ยของสภาวิจัย
3: ครับ
4: เขาสร้างตัวอย่างเขาเริ่มไปทำแล้วมีกว่าแล้วเขาสร้างแผนที่เสี่ยงภัยด้านน้ำท่วมที่เมืองเชียงใหม่ได้แล้ว
3: ครับ
4: โอ้มีประโยชน์มากมันจะสามารถตรวจวัดสภาพน้ำท่วมในระดับทั้งในแม่น้ำในคลองในเมืองได้แล้วก็รู้ระดับไอ้ความสูงต่ำของน้ำท่ว
3: ม
4: นะระบุได้ว่าน้ำท่วมมันจะพื้นท่วมตรงไหนได้ค่อนข้างถูกต้องมีแบบจำลองทางชลศาสตร์ช่วยจำลองสภาพน้ำท่วมภายใต้สภาวะต่างๆสามารถทำแผนที่ความเสี่ยงตั้งศูนย์ประพยพเตือนภัยได้ล่วงหน้านี่คืองานวิจัยที่เขาทำมานะฮะให้ข้อมูลโครงการไอ้แก้ปัญหาน้ำท่วมไอ้ข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็เอาไปใช้ทำอะไรขุดลอกคูคลอง
3: ใช่
4: เพิ่มระบบการระบายน้ำตรงไหนต้องไปเพิ่มระบบการระบายน้ำกำหนดตำแหน่งที่จะไปสูบน้ำจะเอาเครื่องไปตั้งตรงไหนได้ถูกต้องเปิดปิดประตูน้ำได้ถูกต้องมีระบบเตือนภัยและทำคู่มือการจัดการคู่มือการจัดการภัยน้ำท่วมได
3: ้
4: นะเทคโนโลยีมีประโยชน์มากนะเทคโนโลยีมันมีประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งคือเพิ่มคือเอาไปช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได
3: ้
4: นะมันมีอบต.เขาเรียกว่าบ่อสวกที่จังหวัดน่านโอ้โหเขาเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมที่อบต.นี่มันทั้งขาดแคลนน้ำทั้งน้ำท่วมประจำโครงการวิจัยเขาก็ไปสำรวจสภาพลำน้ำวิเคราะห์สมดุลน้ำในระดับตำบลว่ามันมีน้ำเท่าไหร่มีน้ำต้นทุนเท่าไหร่ซัพพลาย มีความต้องการน้ำเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่แล้วรู้สาเหตุที่น้ำท่วมรู้สาเหตุที่ขาดแคลนน้ำอบต.เขาเอาข้อมูลเนี่ยนะไปสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ฝายแกนดินซีเมนต์ในลำน้ำในหมู่บ้านก็ช่วยปริมาณช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำหลังฤดูฝนช่วงฤดูแล้งทำให้มีน้ำประปาในหมู่บ้านเนี่ยใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้งแล้วมีน้ำเหลือมาทำเกษตรโอ้แล้วช่วยชะลอน้ำในฤดูฝนได
3: ้
4: ลดปัญหาน้ำท่วมท้ายน้ำเห็นไหมฮะมันก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการแล้วก็ทำให้ภาคการจะมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำได้นะฮะในแผนงานไอ้น้ำมั่นคงของสภาวิจัยเนี่ยเวลานี้กำลังพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้อปท.องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละองค์กรสามารถดูข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยาดูบนมือถือดูน้ำท่าดูระดับน้ำในลำน้ำในตำบลของตนเองในอำเภอของตนเองในจังหวัดของตนเองได้สะดวกขึ้นนะแล้วมีการสร้างแอปนะแอปในการแอปที่เขาเป็นแอปในการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ของอบต.เองแต่ละเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอาข้อมูลใส่เข้าไปเพื่อวิเคราะห์สมดุลน้ำของแต่ละตำบลในอนาคตเมื่อเรามีข้อมูลอันนี้ทุกตำบลในจังหวัดเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมาจากทุกหน่วยงานแล้วก็สามารถเอาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยตอบปัญหาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของแต่ละตำบลได
3: ้
4: อย
3: ่
4: างรวดเร็วและถูกต้องไม่ต้องมาเวลานี้เรารอแต่ข้อมูลกรมอุตุซึ่งกว้างๆใช่ไหมฮะฝนจะตก 60% ของพื้นที
3: ่ครับ
4: มันไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์อ่ะ

0: ต่างๆใช้นักวิจัยโอ้โหผมนับดูจำนวนนักวิจัยที่ใช้เนี่ย70-80 คนเยอะมากเลยจากจังหวัดต่าง
1: โอ้ทำไม
0: ๆแล้ว
1: เยอ
0: ก
1: ะ
0: ็
1: นะ
0: ระดมชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเข้ามาช่วยนะฮะนี่ไม่นับข้าราชการนะถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นแบบจำลองของการกระจายอำนาจที่เป็นประโยชน์และเกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชนแล้ววันหลังเนี่ยผมเชื่อว่าพอประชาชนเห็นประโยชน์อันนี้เนี่ยประชาชนจะบอกนักการเมืองว่าถึงเวลาต้องกระจายอำนาจถึงเวลาที่จะต้องเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจะเห็นประโยชน์ที่แท้จริงครับนะ
1: ครับอาจารย์นะคำถามนิดหนึ่งครับ
0: กับ
1: สามารถทำได้ต่ำกว่า100 ปีไหมครับ
0: ถ้าทำอันนี้สินี่แต่เรื่องหนึ่งก็คือระบบอันนี้ทำได้แต่ว่านักก็อย่างว่าอย่างน้อยที่สุดในค่าเก็บค่าน้ำเสียในค่าน้ำประปาเนี่ยนะฮะเก็บบางส่วนก็ยังดีนะฮะมันก็จะช่วยให้เรามีเงินที่จะมาลงทุนอบต.ได้เงินน้อยมากนะ
1: ใช่
0: เทศบาลต่างๆได้เงินน้อยมากอันนี้เงินก้อนนี้มันสำคัญนะที่จะช่วยบำบัดแต่ว่าผมว่าถ้าบำบัดน้ำเสียได้นะโอ้โหอันนี้ขั้นต้นเลยเราจะได้ประโยชน์มหาศาลเลยนะทั้งท่องเที่ยวทั้งเอาน้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยเอามาใช้อะไรต่างๆมันประหยัดได้มหาศาลเลยผมสุด
1: ขอให้เป็นจริงนะอาจารย์ครับนะครับ
0: ก็หวังว่าคือเนี่ยผมเห็นงานโครงการวิจัยแผนงานวิจัยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นแผนงานวิจัยที่ดีที่สุดอันหนึ่ง
1: ครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมฟังแล้วนะคือมันเป็นเหนื่อยใจตรง100 ปีนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ามันสามารถพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำเชิญกลยุทธ์ตามมุมมองและวิธีคิดที่อาจารย์นิพนธ์พวงพงศกรได้เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคแห่งการนะบริหารจัดการน้ำประสิทธิภาพของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะฮะคิดดูสิครับ8 ดอลลาร์มาเลเซียเขา50 กว่าดอลลาร์สิงคโปร์เขา1,000 ดอลลาร์ทั้งที่นะฮะแผ่นดินที่มันต่อกันยาวกันหมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ต่อกันแต่มูลค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลช่างต่างกันเหลือเกินนะครับเอาละครับนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแต่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7 วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24 มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.m

0: jackpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: เอาละครับพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Econbiz กันในวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเวลาขณะนี้ทุ่ม41นาทีนะครับนัดมาตามนัดนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือผมไม่ได้เชิญนะฮะเพียงแต่ว่าแกไม่จะโพสต์เวลานี้นะครับนี่แล้วเนี่ยเป็นข้อความที่ใหม่สุดล่าสุดสำหรับวันนี้นะครับเมื่อช่วงตอนที่ประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการโพสต์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโพสต์คราวนี้เนี่ยนะครับเหมือนเปิดยุทธศาสตร์ชนิดที่ให้เห็นกันเลยนะครับว่าคืนนี้จะทำอะไรนะครับคือในข้อความเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยนะครับว่ากองทัพสหรัฐจะปฏิบัติการทางทหารในค่ำคืนวันนี้นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับระบบเรดาร์สอดแนมนะฮะระบบต่อสู้อากาศยานนะครับรวมไปถึงทุกรูปแบบของการใช้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับจะใช้ประสิทธิภาพและก็ศักยภาพทั้งหมดของกองทัพทั้งหมดของอเมริกาที่มีทั้งหมดนี่นะฮะโจมตีอย่างหนักในค่ำคืนวันนี้กับประเทศอิหร่านโอ้โหเรียกว่าเท่าที่ใครตามข่าวทำเนี่ยนะหรือถ้าใครได้อ่านสิ่งที่ทำให้สัมภาษณ์หรือโพสต์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับครั้งนี้ดุดันมากนะฮะและครั้งนี้ใช้สับแสงต่างที่เหมือนกับว่าการเจรจามันจบไปแล้วอ่ะมันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีทางเดินทางต่อเลยประมาณนั้นเลยนะครับยังไม่ได้โพสต์แค่นี้นะครับแล้วก็โพสต์ต่อไปด้วยนะครับว่าแน่นอนนะฮะกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับจะเข้ายึดเกาะคาร์กโอ้โหท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะเกาะคาร์กนี่เป็นเป้าหมายหนึ่งเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยที่กองทัพสหรัฐเนี่ยเปิดโจมตีโดยการถล่มทั้งโรงงานสะพานและก็ในจุดทางทหารสำคัญบนเกาะคาร์กแต่ยังไม่ได้โจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วถามว่าใครตามเรื่องของอิหร่านกับอเมริกาจะรู้ว่าเกาะคาร์กเนี่ยเป็นเกาะกล่องดวงใจของอิหร่านทำไมพูดอย่างนั้นมันเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปและก็ก๊าซธรรมชาติทุกชนิดและเป็นเกาะที่เป็นท่าส่งออกสำคัญแบบกล่องโดนใจของอิหร่านเลยเนี่ยนะครับโอ้โหทำใช้คำนี้นะฮะว่าจะมีการเข้ายึดเกาะคาร์กนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะยังไม่พอยึดเกาะคาร์กไม่พอจะยึดโครงสร้างทางด้านของพลังงานและก๊าซต่างๆยังไม่พอสหรัฐอเมริกาหรือกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะเข้าควบคุมนะฮะตลาดน้ำมันดิบและตลาดก๊าซธรรมชาติของอิหร่านที่เชื่อมกับตลาดโลกนะครับเหมือนกับที่อเมริกาทำกับเวเนซุเอลาผ่านมาแล้วท่านผู้ชมครับการโพสต์ข่าวนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงความที่แบบว่าหรือเชื่อจริงนะฮะนานๆเราจะได้เห็นสไตล์การโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาในรูปแบบนี้ตอนนี้ก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนที่ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับพากันรายงานกันยกใหญ่ก็เหมือนที่ผมรายงานก็ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการที่ทรัมป์ส่งสัญญาณที่ออกมาในรูปแบบนี้นะครับการโพสต์ตรงนี้มันประมาณแค่10ถึง15นาทีเมื่อกี้เองนะฮะและนั่นก็ทำให้ถ้าตรวจสอบอาการแสดงออกเกี่ยวกับข่าวสารแบบนี้เนี่ยมันจะยังไม่ชัดนะครับเนื่องจากว่ากำลังย่อยข่าวกันอยู่นะฮะผมก็หมายถึงเขาว่าอีก45นาทีที่จะเปิดทำการเนี่ยดัชนีหุ้นล่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทั้ง3ดัชนีเนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้จะบวกอยู่นะครับดาวโจนส์เนี่ยบวก157จุดจะวิ่งอยู่ที่ 51,147 จุดครับส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก17จุดวิ่งที่ 7,296 จุดนะฮะ Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้บวกได้3หลักเลยนะฮะ146จุดจะวิ่งอยู่ที่ 28,698 จุดนะครับน้ำมันเป็นไงรับข่าวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นนะฮะราคาน้ำมันดิบโทษนะราคาน้ำมันดิบใน MEX นิวยอร์กสหรัฐซื้อขายที่กรุงลอนดอนในขณะนี้เนี่ยนะครับขึ้นแผ่วๆอ่ะ45เซนต์เองนะฮะวิ่งอยู่ที่ 93.55 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบใน MEX นิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับตอนนี้ขยับขึ้น64เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะวิ่งอยู่ที่ 90.67 เซนต์แสดงว่ากลับมายืนเหนือ90ดอลลาร์ครั้งใหม่นะครับแต่วันนี้ที่ดูไม่เจอเลยดูไม่ได้เลยอยากจะเอามือปิดตาเลยนี่นะฮะคือราคาทองคำราคาทองคำสัญญาล่วงหน้า Gold Future ตอนนี้นะครับตก 52.70 เซนต์หลุด 4,001 มาอยู่ที่ 4,082 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับจริงๆอันนี้ยังไม่ได้ถูกสุดนะฮะในเอเชียวันนี้หลุดไป 4,022 นะครับเดี๋ยวเราให้ฟังต่อไปเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณที่ออกมา ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวล่าสุดแต่ว่าถ้าเขาได้รับข่าวของทางด้านที่โดนัลด์ทรัมป์ทำการโพสต์อย่างนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องมาว่ากันต่อเขาว่าเขาจะประเมินสถานการณ์กันแบบไหนกันอย่างไรนะครับตอนนี้ก็รายงานกันแบบเต็มที่กันทั่วโลกเราก็รายงานสดไปอย่างนี้เลยนะฮะทีนี้กลับมาดูบ้านเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าไข่ไก่เนี่ยมันขึ้นวันจันทร์ใช่ไหมเสร็จแล้ววันนี้มันพฤหัสมีสัญญาณอีกแล้วครับว่าคนไทยเนี่ยจะได้ซื้อไข่ในราคาที่แพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์หรือเชื่อไหมฮะตอนนี้เราอยู่ในลุคที่อะไรมันก็แพงเป็นประวัติศาสตร์กันหมดแล้วเพราะมันสถิติมันใหม่กันทั้งหมดเลยนี่นะฮะก็กลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ขายไข่ไก่ตามตลาดชุมชนเมืองเชียงใหม่นี่นะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเขาเตรียมจะขึ้นราคาขายปลีกอีกฟองละ50ตังค์นะฮะแหมเหมือนน้ำมันเลยนะฮะน้ำมันก็ประมาณนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นอีกฟองละ50ตังค์เนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นว่าถ้าเขาขึ้นจริงนะราคาไข่จะแพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นั่นหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ชมเตรียมตัวนะฮะจะได้ไข่ฟองละ6บาทนะฮะเพราะว่าต้นทุนมันกดไม่ลงจริงๆนะครับเหตุผลเราก็มาดูกันก็บอกว่าหน้าฟาร์มเนี่ยมีการขึ้นราคามาแล้วหลายรอบเลยนะครับรวมแล้วก็แผงหนึ่งเนี่ยขึ้นไป5ถึง6บาทนะฮะทีนี้คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็วันพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะถ้าไข่ราคาใหม่มาเนี่ยมันต้องปรับขึ้นทันทีนะครับก่อนหน้านี้เราถอยไปวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยเขาก็ขึ้นราคาไข่ไก่คะหน้าฟาร์มไปแล้ว20สตางค์ก็ตีซะว่า6บาทต่อแผงนะครับก็ปรับราคาจาก3บาท40ตังค์เป็น3บาท60ทีนี้ถ้าสมมุติว่าขึ้น50ตังค์เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น4บาท10ตังค์ต่อฟองนี่ตรงนี้แหละครับราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจให้หมดเลยเราแถวทางเชียงใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นกระแสมาจากทางเชียงใหม่ถูกไหมฮะอันที่ตลาดชุมชนท่าเดือตำบลสันผีเสื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับปรากฏว่าแผงจำหน่ายไข่ไก่ในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ยังขายราคาเดิมอยู่นะ4บาท40ถึง5บาท50ตังค์ตามขนาดของเบอร์4ถึงเบอร์0นะครับทีนี้เบอร์0ใหม่เนี่ยนะฮะเบอร์ศูนย์ไข่เนี่ยนะฮะใหญ่สุดเนี่ยเขาขายไปอยู่10ฟอง55บาทนะครับพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าไข่ไก่เนี่ยนะครับเขาบอกไอ้ราคานี้นะพูดตรงๆนะกำไรเนี่ยบางน้อยจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าถามว่าถ้าจะขึ้นอีก50ตังค์ไอ้ราคาไข่เนี่ยมันจะกระโดดไปแตะ6บาททุ่นๆเนี่ยต้องรอลุ้นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นรอบของไข่ใหม่ไข่ใบใหม่ๆเนี่ยครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับวันก็เตรียมตัวนะครับถ้าพรุ่งนี้รุ่นแล้วไข่ใหม่ที่ออกมาแล้วเจอปัญหาด้วยราคาขึ้นอีกนี่นะครับ6บาทนอนมาแน่และถ้าไข่ที่ดูสิครับ6บาทใส่น้ำมันไปพร้อมหยอกกระเทียมเจียวนิดๆทอดกันออกมานี่นะครับไข่ดาวมันจะไม่อยู่10บาทนะฮะมันจะขึ้นแพงต่อนะครับโอ้สัปดาห์นี้เรียกได้ว่าไข่หมูเนี่ยพาเรทขึ้นราคากันเป็นบ้าเล่นเลยนะครับพอตรงนี้เนี่ยเขาก็มีคนพูดถึงนะเพราะว่ามันจันไข่ขึ้นหมูขึ้นถูกไหมฮะกรมการค้าภายในเขาก็ต้องออกมาชี้แจงกันแล้วครับว่าไอ้การที่หมูมันราคาแพงเนี่ยเป็นไปตามตลาดแล้วก็ยังสามารถควบคุมไม่ให้ขึ้นราคาเนี่ยแพงจนเกินไปได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านของคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจนะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับเอาบอกว่ากรมการค้าภายในก็ตามเนี่ยไอ้สถานการณ์การผลิตนะแล้วก็เพราะว่าการค้าหมูในระดับฟาร์มทั้งค้าส่งค้าปลีกตามมาใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็คุยกับกรมปศุสัตว์องค์กรผู้เลี้ยงสุกรต่อเนื่องนี่นะครับเพื่อที่จะดูซินะครับว่าผลผลิตเป็นยังไงต้นทุนผลิตยังไงแล้วก็ตลาดตอนนี้รับกันเยอะราคาไหนนะครับล่าสุดไปสำรวจมากลายเป็นว่าปริมาณหมูที่ออกสู่ตลาดปัจจุบันนี่นะฮะต่อวันนะฮะ 62,300 ตัวนะครับขณะที่ความต้องการอยากจะบริโภคหมูเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวนะมันจะเฉลี่ยวันนึงต้องบริโภค 56,000แต่มีหมูออกมาตลาดเนี่ยวันละ 62,000 นะครับงั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นไงฮะเฮ้ยปริมาณหมูเนี่ยยังเยอะนะฮะมีล้นมีเกินนะครับแล้วก็ผลผลิตออกสู่ตลาดเกินกว่าความต้องการจะบริโภคเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับไม่มีหมูขาดแคลนนะฮะคือมันมีกระแสนึงบอกมาเหมือนกันครับว่าไอ้ที่มันขึ้นราคาไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะฮะหมูเนี่ยนะฮะส่วนนึงมาจากหมูขาดแคลนแต่ก็ต้องดูตัวเลขมันก็ไม่น่าจะขาดนะมันมีล้นแล้วก็มีเกินน่าจะมีทบไปด้วยเนี่ยนะครับเอาปัจจุบันเนี่ยราคาสุกรหรือว่าราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มเนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่62ถึง68บาทต่อกิโลกรัมซึ่งก็อยู่ในระดับใกล้เคียงเลยกับต้นทุนการผลิตเพราะต้นทุนการผลิตก็68บาท57ตังค์นะครับขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อหมูแดงเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยมัน128บาท31สตางค์ต่อกิโลกรัมนะซึ่งก็ถามว่าเอ็มก็อยู่ในช่วงราคาที่ไม่ได้แบบแพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ปริมาณมันก็อยู่ในสิ่งที่ควบคุมกันได้เพราะฉะนั้น กรมการค้าภายในก็ถึงได้ย้ำชัดนะครับว่าไม่มีฮะไม่มีเรื่องหมูขาดแคลนไม่มีกั๊กหมูนะเหมือนกั๊กน้ำมันอมไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับนั้นยืนยันได้อันนี้เป็นไปตามวงจรนะครับทีนี้เราก็เลยต้องมาดูกันต่อไปนี่นะครับจากเรื่องของไข่หมูมาถึงข้าวนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับเรื่องข้าวนี่นะฮะมีการประชุมนบคนะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรองค์เรียกว่าวงจรของข้าวนี่นะครับก็อนุมัติเลยเนี่ยเพิ่ม 2.3 แสนครัวเรือนนะครับไร่ละ 1,000 บาทใช้งบตรงนี้ 1,846 ล้านบาทนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเอาวันนี้ประชุมเนี่ยนะฮะแล้วก็มอบหมายให้คุณสมมุติเรื่องจำนงเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงเนี่ยนะไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบค.นะครับซึ่งก็มีรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์สุภจีสุธาพันธ์นะเป็นประธานนะแล้วก็ประชุมกันเสร็จนะคุณสุริยะแกก็บอกงี้ว่าที่ประชุมนะก็เห็นชอบนะตามที่กระทรวงเกษตรเขาเสนอมาก็คือขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปีนะครับและกระทรวงเสริมปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่การผลิต 68/69 นะครับทีนี้ไอ้ตรงที่มันน่าสนใจในการประชุมตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือตรงนี้ครับคือมีมติเห็นชอบนะมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 69/70 นะครับและมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าวนะครับแม่ก็มีแนวคิดนะอยู่ภายใต้แนวคิด New Rice Economy แปลตรงๆก็คือเศรษฐกิจข้าวใหม่นะครับ5โครงการเนี่ยใช้เป้าหมายรวมทั้งหมด 11.50 ล้านตันเพราะวงเงินที่จะมีการเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ 1,192 ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นอะไรรู้ไหมฮะโครงการปล่อยเงินกู้ชะลอขายข้าวเปลือกนาปีเป้าหมาย3ล้านตันข้าวเปลือกนะฮะเขาจะไปสนับสนุนค่าเก็บฝากข้าวเนี่ยในอัตรา 1,500 บาทต่อตันนะครับโครงการที่2ฮะเป็นสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรอันนี้เป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือกนะครับก็จะเพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกนะครับโครงการที่3นะนี่ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเป้าหมายที่4ล้านตันข้าวเปลือกนะฮะแล้วก็โครงการดูดซับข้าวเปลือกนะครับตามด้วยส่งเสริมพัฒนาข้าวคุณภาพสูงของพี่น้องเกษตรกรปี70คือตอนนี้มันต้องเป็นการดึงนะดึงปริมาณของข้าวที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องใช้เรื่องของนโยบายชดเชยแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องมีการดึงผลผลิตของข้าวก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับสำหรับสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็มาถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะฮะ2569เนี่ยนะครับวันนี้กระทรวงการคลังยกเลิกเด็ดขาดนะครับถึงท่านแถลงออกมาเลยนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังนะครับวันนี้เขาก็มาแถลงเกี่ยวกับเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมันเป็นชื่อการประชุมยาวนิดนึงนะฮะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องหัวใจหลักในการประชุมเนี่ยก็คืออะไรฮะกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะได้บัตรคนจนครั้งใหม่ให้เสร็จสิ้นทีนี้เขาก็ยืนยันครับว่าคณะกรรมการเนี่ยนะฮะมีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อพ่อชื่อแม่ไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีของคุณลูกนะครับมีกฎเกณฑ์ยกเลิกนะฮะออกจากการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบปี69ในครั้งนี้นะครับส่วนเงื่อนไขอื่นไม่แตกเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีการนำหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยเข้ามาพิจารณาอีกครั้งแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปซึ่งตรงนี้มันจะได้ข้อสรุป17กรกฎาคมนะครับซึ่งจะเป็นวันประกาศผู้มีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยนะครับส่วนหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะนำมาใช้ในครั้งต่อไปก็เหมือนอย่างที่ทางด้านของใครอ่ะประกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัญญาณมาก่อนหน้านี้ว่าโอเคเดี๋ยวรอบหน้าก็คงต้องทบทวนกันนะครับทีนี้พอตรวจสอบกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ถือบัตรคนจนรายเดิมนะครับยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ย 11.28 ล้านคนจากทั้งหมด 13.2 ล้านคนโอ้โหยืนยันกันเกือบหมดแล้วนะนะฮะแล้วก็มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย 10.8 ล้านรายนะครับพบว่าอย่างนี้ครับผู้ที่ลงทะเบียนและข้อมูลผิดพลาดมีถึง 400,000 รายเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะเขียนชื่อนามสกุลตัวเองผิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้เขาแก้ไขไปนะครับทีนี้พอแก้ไขกันเสร็จก็จะว่าไอ้ตรงที่มันผิดพลาดเนี่ยมันก็จะเหลือเพียงแค่200รายนะครับที่ยังมีปัญหาค้างอยู่นะครับเขายืนยันนะครับว่าสำหรับผู้ที่ยังติดปัญหาไม่ต้องกังวลใจนะฮะแล้วก็ไม่ต้องยังไม่ได้ต้องดำเนินการใดๆนี่นะฮะจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐของธนาคารกรุงไทยนะครับเขาจะลงพื้นที่ไปติดต่อทั้ง200คนเนี่ยแหละครับนะฮะส่วนกลุ่มที่2 มีชื่อในกระทรวงมหาดไทยนะฮะและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณ 1.04 ล้านรายกลุ่มเนี้ยตรวจสอบไปแล้ว 70% นะครับในขณะที่กลุ่มที่3อันนี้แนวตกหล่นนะตกหล่นคือไม่มีรายชื่อใน2กลุ่มข้างบนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะไปพบแล้วก็ลงพื้นที่โอ้เยอะนะฮะ 1.5 ล้านรายตกหล่นนะฮะบัตรคนจนเนี่ยนะครับนั้นตรงนี้คุณวินิจนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังแกก็ยืนยันนะครับว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดให้เสร็จก่อน21มิถุนายนครับหรือวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นยืนยันครับว่าการคัดกรองบัตรคนจนรอบนี้ก็ต้องการที่อยากจะได้จนจริงๆจนแท้จริงจนยากลำบากจริงๆนะครับถึงจะถือบัตรนี้ได้นะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับในความที่แก้ไขปัญหากับประเด็นเรื่องดราม่าตรงนี้ไปส่วนปีหน้าก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะครับก็เป็นความพยายามของแต่ละมาตรการที่ออกมาในแต่ละชุดไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรฮะไทยช่วยไทย60 40 plus อะไรเป็นต้นนะฮะแล้วก็มาถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะว่ากันไปต่ออีกหลายเรื่องในสัปดาห์หน้ากันต่อนะครับเอาละครับเวลาหมดครับสำหรับ Econbiz ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเจอกับผมได้จันทร์ถึงพฤหัสบดีเป็นประจำนะครับทาง 95.5 MHz คลื่นความคิดอสมทกับ Econbiz ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
0: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวันนี้พฤหัสที่11มิถุนายนนะครับ 96.5 คลื่นความคิดเสียงจะแปลกๆไปหน่อยนะวันนี้ผมวิสุทธิ์คงวัชรพงศ์นะครับก็มาทําหน้าที่แทนนะฮะในช่วงของวันพฤหัสบดีนะครับปกติจะเจอผมวันจันทร์และวันอังคารนะวันนี้มีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะฮะถ้าเราพักเรื่องการบ้านการเมืองลงเนี่ยนะมันมีเรื่องของความตื่นเต้นนะครับที่ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ภาพข่าวนะครับไปพบวงกลมปริศนาเรียกว่าดวงตาเมืองไทยนะฮะอยู่แถวๆปทุมธานีนะครับเป็นภาพมุมสูงนะฮะเห็นเกาะทรงกลมคล้ายๆดวงตาเอ๊ะมันจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่นะฮะเดี๋ยวท่านอาจารย์เจษฎามาช่วยไขข้อข้องใจให้ส่วนเรื่องที่ตกใจนะครับปรากฏว่าเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งเนี่ยมีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วโหแบบก็ถือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรายทีเดียวนะเห็นบอกว่าลูกเจ้าของร้านไปเจอผงคล้ายๆเกลือนะในร้านขายของเก่าแล้วก็มาใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าเจ็บกันไปหลายคนมันคืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวจะคุยกันนะครับกับท่านดร.เจษฎาเด่นดวงบริพัตรนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีท่านดร.เจษฎาครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ดีใจมากที่คุยอาจารย์นะฟังอยู่หลายวันฟังอยู่นานครับอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ตื่นตาตื่นใจนะทันทีที่เห็นภาพฮือฮาที่เขาปล่อยมานะฮะเกาะปริศนาดวงตาเมืองไทยที่แถวปทุมธานีอาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมฮะต้องเห็นอยู่แล้วล่ะอาจารย์นะจริงจริงมันเป็นยังไงอาจารย์ข้อที่จริงคืออะไร
4: จริงๆข่าวนี้มันเริ่มดังขึ้นมาจากอาจารย์ปริญญาครับ
3: ใช่ใช่อาจารย์เองแล้วที่แหละเปิดภาพข่าวนี้ผมก็ตื่นเต้นไหมอาจารย์มาทางนี้เหรอ
4: ครับคือก็เพิ่งรู้ว่าอาจารย์ชอบเล่นพวกพาราไกเดอร์นะที่แบบขึ้นไปบินบนฟ้าเงี้ยครับแล้วอาจารย์ไปถ่ายวิดีโอคลิปเจ้าดวงตาที่ว่านี้มาด้วยครับ
3: ครับครับตกลงอาจารย์คิดตอนนี้สิ่งที่อาจารย์เอกปริญญามาเผยแพร่เนี่ยแล้วตกลงเขาคิดว่ามันเป็นไอ้เกาะปริศนาอะไรประมาณนี้นะจริงๆมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็คือเราบรรยายให้ท่านฟังเห็นภาพก่อนว่าอาจารย์ปริญญาเนี่ยเขาขึ้นไปบินบนฟ้านะครับแล้วก็ประมาณแถวๆทางด้านเขาบอกว่าจังหวัดปทุมธานีครับบอกว่าไปทางด้านฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มันก็ไปสำรวจทางด้านอากาศเนี่ยครับแต่ก็เห็นภาพถ่ายหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วว่ามันเหมือนเป็นเกาะวงกลมนะครับขนาดประมาณ100 เมตรนะครับแล้วก็มีคูน้ำล้อมรอบด้วยครับ
3: ใช่แล้วเขาก็บอกเอ๊ะมันก็แปลกประหลาดนะ
4: ไปก็บอกว่าเราไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยนะแต่ว่า
3: ใช่เราไม่เคยเห็นมาก่อนงงมากแล้วใครปทุมธานีนะใกล้ๆกรุงเทพมหานครมันหลุดลอดสายตาไปได้ยังไงอาจารย
4: ์ครับคือถ้าเรานึกภาพว่าขับรถไปหรือเดินไปอาจจะไม่เห็นมันก็เป็นภาพที่มองจากทางอากาศถึงจะเห็นใช่ไหมครับนะก็เลยใช้เป็นประเด็นนี้อย่างแรกคืออาจารย์ปริญญาเนี่ยคุยฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเมืองนอกในที่อาร์เจนตินาครับมันมีคล้ายๆกันเลยเขาเรียกเป็นเกาะวงกลมชื่อว่าเอลโอโหนะครับนะบแล้วก็ที่มันมาล่ามาถึงเมืองไทยก็คือว่าคำว่าเอลโอโหเนี่ยเป็นภาษาสเปนแปลว่าดวงตานะครับขนาดใกล้ๆกับเราเลยประมาณ100 เมตรเหมือนกันก็เลยทำให้มีคนมาเรียกต่อไปว่าเจ้าสิ่งที่เห็นที่เมืองไทยเราเนี่ย ให้เรียกว่าเป็น DI เป็นดวงตาประเทศไทยไปด้วยครับ
3: DI ครับใช่ใช่
4: ทีนี้พอเขาแชร์ภาพแชร์คลิปตัวนี้ครับก็ตื่นตาตื่นใจกันมากในตอนเช้าวันนั้นเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้นไปด้วยนะอาจารย
4: ์ลองเช็คย้อนหลังไปก่อนไหมว่าถ้าเกิดเราดูจาก Google Earth หรือว่าแผนที่ในอดีตนะครับมันหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านะผมจะได้เป็นไอเดียว่าเป็นคนทำขึ้นหรือว่ามันมีสิ่งธรรมชาติกันแน่ครับ
3: ครับ
4: ครับอย่างเช่นผมเปิดโปรแกรมชื่อ Google Earth เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่มันดูภาพถ่ายดาวเทียมในอดีตได้พบว่าย้อนไปปี2547นะครับก็ประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นวงกลมที่เห็นเงี้ยครับ
3: ครับ
4: ครับมันดูเป็นลักษณะบึงน้ำครับมันดูเหมือนจะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ
3: ่แล้วก
4: ็ดูถ้าเรามองภาพมันก็เหมือนมีเศษพวกผักต่างๆจะเป็นพืชน้ำพอผักตบชวาอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในนั้นนะครับซึ่งรูปทรงมันยังไม่เป็นวงกลมนะครับ
3: ครับ
4: ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ปีถัดมาเพราะโปรแกรมมันไล่ได้ครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ยังรูปทรงมันก็ไม่ชัดเจนมันก็เป็นเหมือนกับเราได้ภาพว่ามันมีแหล่งน้ำอยู่แล้วก็มีอะไรผักตบเศษชวาต่างๆขึ้นมาแล้วมันก็กระจายไปกระจายมาครับแต่ว่าพอประมาณสักถัดมาถึงประมาณปี2553เนี่ยรูปภาพมันเริ่มดูเป็นทรงกลมมากขึ้นแล้วนะครับตอนนั้น
3: ครับ
4: ครับครับก็เลยมันที่ฐานข้อแรกที่เราคิดก็คือว่าหรือว่าจริงๆมันก็คือตามภาพที่เห็นนั่นแหละจะเป็นพวกบรรดาพวกผักตบหรือต้นกกหรืออะไรเงี้ยครับมันก็โดนลมเขาบอกว่ามีคนบอกว่าตรงนั้นกระแสลมแรงมันก็เลยพัดไปพัดมาต้นนี้ที่มันคือหนาแน่นเนี่ยมันก็เหมือนกับภาพเหมือนกับว่าอยู่ในชามทุกชามหนึ่งแล้วมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาจนกระทั่งลูกทรงเริ่มคล้ายวงกลมมากขึ้นแล้วพอคนมาเห็นจากภาพถ่ายอากาศก็เลยปักหมุดแล้วคิดว่ามันเป็นอย่างที่ว่าเป็น DI ว่าเนี่ยครับ
3: ครับตกลงมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ไหมครับ
4: น่าจะเป็นธรรมชาติครับแล้วที่น่าสนใจคือลูกทรงมันไม่ได้อยู่กับที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที
3: มันหมุนได้ใช่ไหม
4: แค่เป็นปีเดียวกันเนี่ยครับบางทีมันอยู่ชิดซ้ายบางทีมันอยู่ชิดขวาแต่เราเห็นวงน้ำแต่ว่าของเนี้ยมันเป็นของที่เคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับ
3: มันก็แปลกประหลาดดีนะ
4: ครับครับซึ่งพอเราไปนี่คือสันนิษฐานที่เกิดขึ้นนะครับก็คนก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยแล้วก็เห็นว่ามีคนส่งทีมสำรวจทั้งอบจ.ทั้งผู้เชี่ยวชาญลงไปดูกันใหญ่เลยว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็หาข้อมูลแน่ดีว่าตรงนี้มันคืออะไรครับ
3: ครับ
4: ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาครับผมดูสัมภาษณ์ของช่อง TVBS เขาไปหาข้อมูลนะครับเขาบอกว่าก็อาจจะอย่างผมเสนอว่ามันเป็นเกาะที่เกิดจากการที่มีผักตบมีอะไรต่างเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่ครับบอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยมันเป็นที่เอกชนนะครับแล้วก็มันเป็นบ่อน้ำจริงๆด้วยแหละแล้วก็เป็นบ่อน้ำที่ขุดเอาหน้าดินไปขายเป็นบ่อน้ำมาตั้ง40ปีแล้วครับ
3: ครับ
4: แล้วก็พอมันเป็นบ่อน้ำเนี่ยมันเห็นที่ว่ามันก็เริ่มมีผักมีต้นมีหญ้าต่างๆขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งเป็นรูปทรงของเกาะขึ้นมาแต่แล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วมันยังลอยน้ำด้วยนะครับแล้วมาข้างใต้มันเป็นน้ำด้วยบริษัทเอกชนชื่อสิริผลพัฒนาครับก็เลยมีความสนใจกันใหญ่ว่าเนี่ยอาจจะต้องไปลองศึกษาดูอาจจะต้องส่งคนไปสำรวจว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะครับแต่สภาพรวมคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันเป็นเกาะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่คนขุดขึ้นมาคือเป็นบ่อน้ำเก่าเนี่ยครับ
3: ครับเดี๋ยวล่าสุดเห็นว่าน่าจะเป็นเกิดจากเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนนะคล้ายๆเกาะที่อาจารย์ว่าที่เอจินาใช่ไหมอาจารย์เกาะเลยนะผมอ่านไม่ถูกนะฮะที่เอจินานะ
4: ใช่ครับ
3: ก็เป็นร่องรอยการใช้ที่ดินในอดีตนะ
4: จุดน่าสนใจครับก็คือว่าเขาตอนนี้ก็คือมีคนลงไปช่วยสำรวจหลายอย่างแล้วก็หน่วยงานสำคัญของเราก็คือหน่วยงานจิสด้านนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านของการสำรวจเทคโนโลยีอวกาศพื้นดินสารสนเทศเนี่ยเขาบอกว่าก็เอาโดรนขึ้นไปบินเลยนะครับดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีการใช้ระบบเรดาร์พิเศษที่เรียกว่าไรด้านะครับในการไขปริศนาตัวนี้ด้วยครับว่าหน้าตาจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมันสูงต่ำแค่ไหนด้วยครับ
3: ครับก็ดีเลยเดี๋ยวเบรกต่อไปเราจะได้คุยกับท่านผู้อำนวยการจิสด้าด้วยครับอาจารย์ครับ
4: อ๋อเหรอครับโอเคจังเลยคร
3: ับเดี๋ยวจะได้ฟังว่าตกลงกันแล้วแต่ว่าทางจิสด้าเบื้องต้นก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่สิ่งลึกลับครับอาจารย์
4: คร
3: ับ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะฮะ
4: ปราก
3: ฏการณ์ธรรมชาติของเมืองไทยนะฮะอย่างที่บอกครับว่ามันก็เกิดจากวัชพืชลอยน้ำที่มันหมุนได้นะ
4: ครับ
3: แล้วก็มันไม่ได้ใช้ที่ดิน
4: ของของทิศใต้เองเนี่ยครับเขาให้ใช้เขาใช้ศัพท์ว่าเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้นะครับศัพท์น่าสนใจมากเลย
3: ใช่ใช่ใช่
4: เพราะว่าเป็นเกาะที่เกิดจากวัชพืชมารวมกันแล้วลอยน้ำแล้วหมุนได้ด้วยนะครับนะ
3: โอ้นี่ไม่ต้องแปลความนะเป็นศัพท์ที่ง่ายมากเลยครับเกาะวัชพืชลอยน้ำได้ด้วย
4: หมุนได
3: ้แล้วยังหมุนรอบตัวเองอย่างช้าช้า
4: ครับเขาบอกนี้บอกว่านาทันจิสต้าเชื่อว่ามันเป็นการสะสมตัวของแพรวัชพืชและดินแล้วก็ลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำพอวัชพืชสะสมตัวมากๆแล้วก็กระแสลมสำคัญที่มันมีกระแสลมพัดด้วยมันไม่ใช่แค่วัชพืชเหมือนตามบ่อน้ำทั่วไปเนี่ยมันก็เลยโดนมันเหมือนกระหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันไปโดนกับขอบตะลิ่งนะครับมันก็เลยเหมือนกับโดนขัดเกลาจนกระทั่งเป็นรูปทรงคล้ายๆวงกลมเกือบสมบูรณ์แล้วก็เป็นการโชว์ว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราใช้เรื่องไรด้าที่ว่าเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับภูมิประเทศพวกนี้มากขึ้นด้วยครับ
3: ครับก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมจะคุยทั้งบอปอจิสล่านะอาจารย์ครับแต่ผมเชื่ออย่างนี้ผมคิดอย่างนี้อาจารย
4: ์ครับ
3: พื้นที่ที่คนจะแห่ไปดูน่าจะเป็นท่องเที่ยวก็ได้นะ
4: แต่ว่าทางบิ๊กแจ๊สสนใจจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับ
3: ผมว่าสนใจบิ๊กแจ๊สผมยังคิดจะไปเลยอาจารย์ผมที่ต้องไปดูเฮนตาเพราะมันใกล้กรุงเทพเนาะมันหลุดรอดสายตาไปได้ยังไงนะอาจารย์นะ
4: ทีนี้ก็เพิ่มเติมท่านผู้ฟังก็คือว่ามีส่วนหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่รู้คือจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาเมื่อกี้ภาษาทางทิสดาใช้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ภาษาทางสายพวกผมเนี่ยทางด้านนักนิเวศวิทยาทางพฤกษศาสตร์มีคำศัพท์เฉพาะนะครับแล้วคำขำดีเขาใช้คำว่าแพรหญ้าหนังหมาครับ
3: แพรหญ้าหนังหมาเหรอ
4: คำว่าขำดีไหมครับหรือว่าเขาเรียกแพรหนังหมาก็มีครับนะ
3: อาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อยทำไมถึงเรียกว่าแพรหญ้าหนังหมา
4: ครับเขาหมายเดียวกันครับเขาก็บอกว่าเป็น floating marsh ก็คือเป็นลักษณะของการที่เป็นลุ่มเป็นแผ่นดินที่มันลอยน้ำได้เนี่ยครับแล้วก็ความหมายก็ตรงกับที่จิสดาเคยพูดไว้คือบอกว่าเป็นบรรดาพวกหญ้าพวกกบเนี่ยมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นแล้วก็ลอยบนผิวน้ำนะครับแล้วก็เลยจะมันเป็นผืนแพขนาดใหญ่แล้วก็ความหนาเนี่ยอาจจะได้ถึงประมาณ100ซมก็เกือบเมตรหนึ่งนะครับฉะนั้นที่น่าสนใจคือมันค่อนข้างจะแข็งแรงประมาณหนึ่งมันอาจจะมีรากมีต้นของพวกพืชพวกนี้แต่ว่ามันสามารถจะลอยน้ำได้นะครับแล้วก็ที่ปทุมธานีเนี่ยเป็นทรงที่เรียกว่าเนื่องจากมันโดนกระแสลมให้หมุนตัวแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยครับมีที่แนะนำให้ไปเที่ยวนะครับคือที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับม
3: ี
4: เจ้าแพรหญ้าหนังหมาเนี้ยที่มีชื่อเสียงทีเดียวครับ
3: เลยฮะอาจารย์เดี๋ยวผมไปมาแล้วเดี๋ยวต้องไปดูใหม่วะแล้วไม่ได้สังเกตจ้ะ ผมชอบมากนะ
4: นั่งเรือออกไปครับแล้วมันก็เป็นลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยคือมันทับถมหนามากเกือบเมตรเป็นไงจนกระทั่งมันเป็นพื้นที่ที่คนขึ้นไปเดินกันได้ครับนะก็คือไปเดินเที่ยวแล้วมันรู้สึกว่ายกยับเหมือนกับเดินบนน้ำเนี่ยครับ
3: เนี่ยผมพลาดไปได้ไงวะนะผมไปดูเป็นชอบมากอย่าโดนไม่ทั่วถึงนะ
4: ของที่ระยองบอกนี้ด้วยครับบอกว่าขึ้นไปได้นะแต่ต้องไปไม่ต้องไปเยอะนะแล้วก็เฉลี่ยกันแล้วก็นอกจากว่ามันจะเป็นลักษณะที่ภูมิประเทศที่แปลกเนี่ยยังเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติทางนิเวศวิทยาที่ดีครับเพราะว่าบนนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่บรรดาต้นกกต้นอ้อต้นอะไรที่มันมารวมตัวเท่านั้นแต่ว่ามีดอกไม้ที่หายากก็บอกว่ามีต้นไม้ดินชื่อว่าพวกเอื้องสีสนิมอะไรเงี้ยออกดอกให้ชมด้วยประมาณช่วงปลายปีนะครับพฤศจิกาถึงกุมภาพันธ์ฉะนั้นใครมีโอกาสนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราไปเที่ยวได้นะก่อนที่จะไปเที่ยวที่ปทุมธานีนะครับ
3: แนะนำให้ไปอาจารย์เพราะว่าผมไปมาแล้วจะไปในช่วงเวลาที่แบบเวลาไม่มากนักนะไปตอนเขาจะสักพักจะปิดแล้วอะไปที่นิยม
4: ผมไม่เคยไปเลยครับผมรู้แต่ว่าที่นั่นมีสวนต้นกระต่ายให้เราไปดูต้นไม้นะแต่ว่าเรื่องไปเดินบนพื้นแบบนี้นะครับที่เขาใช้ภาษา
3: อย่าง
4: ยากมากไม่เคยพูดถึงเลยว่าที่นั่นก็มีให้ไปดูด้วยครับ
3: เดี๋ยวต้องไปดูแล้วผมไปพายเรือที่นั่นดีอาจารย์แนะนำเลยนะใครที่นิยมธรรมชาติศึกษาเรื่องความหลากหลายของพืชพันธุ์ต่างๆนะแนะนำไปครับอาจารย์ครับนะท่านผู้ฟังครับ
4: ครับเดี๋ยวเราจะดูในอนาคตต่อไปว่าทางปทุมธานีตกลงเขาจะทำอะไรนะมีข่าวลือว่าจะทำเป็นหอคอยทำที่ชมแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องระวังด้วยนะครับเพราะอย่างที่เกิดเมื่อกี้เราไปเดินแล้วมันพลาดมันยุบตัวลงไปอาจจะเป็นอันตราย
3: ถึ
4: ง
3: ชี
4: วิตแล้วก็มีสัตว์แปลกสัตว์อันตรายหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครศึกษานะครับต้องระวังด้วยนะครับ
3: ครับแต่ผมเชื่อว่าคนจะไปดูแล้วจันนะแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หรือไม่ก็น่าสนใจแต่ที่บอกครับข้อคิดอาจารย์ก็คือว่าต้องดูว่ามันความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะมีต้องทำอีกเยอะนะครับความจริงแบบนึกได้อาจารย์หน่อยชวนอาจารย์คุยนอกกันหน่อยอาจารย์เคยเห็นเกาะเขาเรียกสมัยเขาเรียกเกาะนะโฆษณาเกาะแม่โขงป่ะที่มีคนไปติดเกาะแล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่อ่ะ
4: เป็นไงครับเป็นไงครับ
3: มันมีที่ท่องเที่ยวที่ถ้าผมจำไม่ผิดทุ่งเป็นจันทบุรีหรืออะไรเงี้ยนะคือภาพที่ผู้ชายติดเกาะผู้หญิงใช่ไหมภาพแม่โขงแล้วก็เกาะแล้วก็มีทะเลล้อมรอบ
4: เมื่อก่อนนะครับที่เราเจอกัน
3: แล้วปรากฏว่ามีคนเจอที่เกาะแห่งนี้ผมถ้าผมจำไม่ผิดต้องขออภัยนะอาจจะเป็นจันทบุรีหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วไปที่ท่องเที่ยวนะจันนะ
4: รอครับ
3: แล้วผมก็คิดถึงเนี่ยผมคิดแค่เกาะเนี่ยนะครับผมไปร้านกาแฟร้านนึงในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นในพื้นที่ที่มันเหมือนที่น้ำมันขุดขนาดใหญ่นะจันนะ
4: คร
3: ับ แล้วก็มันคล้ายๆเกาะที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะ
4: อืมครับ
3: มันคล้ายอย่างนี้อาจารย์เห็นแต่ว่าที่นี่หญ้าจะไม่เยอะมันคล้ายน้ำมันล้อมรอบเกาะ
4: ครับ
3: มีธรรมชาติที่สวยงามมากจริงๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มหัศจรรย์ที่เพิ่งค้นพบนะจันนะ
4: ครับครับ
3: อาจารย์
4: จะทำให้เราดูว่าในประเทศไทยเราจะมีที่แปลกๆให้น่าไปเที่ยวหรือว่าน่าจะมาศึกษาหลายที่ไหมครับ
3: ใช่ครับอาจารย์ครับเราจะไปคุยเรื่องนึงอาจารย์ฮะเรื่องที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวตกลงเขาเอาผงอะไรมาใส่แล้วเขาลงเวลากันหลายคนอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นเลยอาจารย
4: ์โอ้น่ากลัวมากครับเรื่องนี้มันสะท้อนหลายเรื่องที่น่ากลัวกว่าที่คิดนะครับ
3: ครับ
4: เหตุการณ์เรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดอุดรธานีครับมีชาวบ้านลูกค้าเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเกิดการขึ้นไส้อาเจียนอย่างแรงนะครับต้องส่งโรงพยาบาลแล้วก็14รายนะครับแต่ว่ามีอาการสาหัสถึง4รายเลยนะครับเนี่ย
3: ครับครับ
4: แล้วเขาก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นกันบ้างคุณก็อาการหนักมากเลยนะครับหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวไปเพียงไม่กี่คำด้วยนะครับนะ
3: ทันทีเลยเหรอไม่ใช่ว่ากลับบ้านแล้วค่อยเป็นหรอจ๊ะกินแล้วเจออาการนี้เลยใช่ไหม
4: เขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งอาการฟังดูน่ากลัวครับเพราะการบอกว่าหัวใจเต้นเร็วนะครับร่างกายเย็นเฉียบใบหน้ามีปากคล้ำนะครับมือสอดสีคล้ำคือมันเหมือนไม่มีเลือดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่คนเดียวเป็นมือสิบรายเลยแล้วก็ถึงที่ว่าต้องเข้าห้องไอซียูด้วยนะครับ
3: ครับเห็นบอกว่าอะไรไป
4: ตำรวจก็เลยช่วยกันจับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ตกลงเขาเบื้องต้นนี้พอรู้เหตุใช่ไหมอาจารย์ว่ายังไงนะไปเก็บอะไรผงไม่รู้อะไรมาเนี่ยแล้วจากกองขยะ
4: บอกว่าก็คือ
3: กลุ่ม
4: ไปดูเนี่ยก็คือไว้พวกเครื่องปรุงเนี่ยมันมีผงสีขาวต้องสงสัยเขาก็ไปสอบถามทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเขาก็ทำอาหารนี่แหละทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีคนเอาผงสีขาวเนี่ยมาบอกว่าเป็นเกลือเอามาให้นะครับจนก็เลยเอาเทใส่หม้อซุปเนี่ยไม่เอะใจแต่พอกินเข้าไปก็เลยเป็นอย่างที่ว่ากันนะครับซึ่งคนที่ให้เนี่ยเป็นน้องชายเจ้าของร้านแต่ว่าก็พอไปจับตัวมาสอบสวนเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ซื้อจากตลาดนะผงสีขาวเนี่ยไปหยิบมาจากบ้านคนรู้จักกันซึ่งเป็นคนเก็บของเก่าก็เลยซัดข้อดีก็
3: ไป
4: ว่าไอ้ถุงเนี้ยมันก็ไปเอามาจากกองขยะอีกทีนึงนะครับมันผมตายแล้ว
3: ใช่
4: ของไม่มีฉลากแล้วมันทำอาหารกันได้ยังไงครับ
3: ไอ้คนหยิบมันก็ช่างอะไรคนที่ขายก็ต้องไม่คิดอะไรนะจ๊ะนะจับใส
4: ่แย่ๆผมว่าน่าห่วงเพราะเรากินอาหารกันแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่คาดว่าจะได้อาหารที่มีอันตรายใช่ไหมครับนะฉะนั้นอย่างสมมติเราทำอาหารเองหรือเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยของที่จะมาใส่เนี่ยมันก็ต้องมั่นใจว่าอันนี้มันมีฉลากว่าเป็นเกลือหรือเป็นน้ำตาลหรือเป็นอะไรถุงไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใครเอามาให้ก็ไม่รู้แล้วมากล้าใช้ได้ยังไงเนี่ยผมว่าโหน่ากลัวมากเลยครับ
3: ครับอาจารย์เองเนี่ยคิดว่าหรือสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นจากอะไรครับเจ้าผงตัวเนี้ย
4: ครับตอนแรกค่อนข้างยากครับเพราะว่าผงที่เป็นสีขาวเนี่ยหรือจะอ้างว่ามีรสเค็มก็ตามมันก็มีสารพัดอย่างครับที่เป็นผงสีขาวแล้วมันทางอุตสาหกรรมมันจะมีทั้งบอลแล็กซ์หรือว่าสารปุ๋ยต่างๆก็ได้แต่นี้มันมีความคืบหน้าล่าสุดมาเมื่อแค่เมื่อวานครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงล่าสุดจริงๆเมื่อต้นชั่วโมงนี้ก็คือว่าทางด้านของศูนย์พิษศาสตร์วิทยารามาธิบดีนะครับซึ่งเชี่ยวชาญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องพิษของสารต่างๆเนี่ยก็ทำการส่งยาไปช่วยนะครับที่อุดรธานีบอกว่าเป็นยาต้านพิษที่ชื่อว่าเมทิลีนบูรูนะครับ
3: ครับ
4: ฉันพอส่งยาตัวนี้ไปช่วยเนี่ยค่อนข้างคาดเดาได้เลยครับเพราะว่ายาเมทิลีนบูเนี่ยจะเป็นยาที่มีไว้ถอนพิษของสารที่ชื่อว่าโซเดียมไนไตรด์โดยเฉพาะเลยครับ
3: ครับ
4: เจ้าโซเดียมไนไตรด์เนี่ยเราจะฟังไม่ค่อยคุ้นนะแต่ว่าบางคนมีภาษาไทยเราเรียกผงแพรกนะครับมันเอาไว้เวลาที่เราทำพวกอาหารแปรรูปแบบทำไส้กรอกทำแหนมกุนเชียงเนี่ยจะผสมกับเนื้อนะครับเนื้อหมูเนี่ยแล้วก็หมักนะครับมันก็จะแดงขึ้นแล้วขณะเดียวกันมันก็ช่วยให้แบคทีเรียเนี่ยไม่เติบโตอาหารมันก็ได้ปลอดภัยนะครับประเด็นสำคัญคือโซเดียมไนไตรด์เนี่ยห้ามใช้เยอะเกินไปครับ
3: ว่าอันตรายนะ
4: อันตรายมากครับอันตรายหลักๆของมันคือมันเนี่ยจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดออกซิเจนนะครับต ตรงกับการที่เล่าไปเมื่อกี้เลยผู้ป่วยจะมีอาการผิวหนังเขียวคล้ำก็เพราะว่าเลือดเหมือนผิดปกติไปนะครับแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็อาจถึงเสียชีวิตได้ก็เลยต้องส่งเมทิลินบูไปช่วยครับ
3: คร
4: ับ คร
3: ับ
4: เมทิลินบูเนี่ยบางคนทักผมมาว่าอาจารย์มันคือที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ไปใส่ตู้ปลาใช่ไหมใช่ใช่เป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นตัวที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อใช้เป็นยาต้านพิษนะครับหน้าที่มันคือจะทำให้เม็ดเลือดแดงที่โดนโซเดียมไนไตรท์ทำลายเนี่ยกลับมาปกติแล้วก็ทำให้ดำเนินออกซิเจนได้นะครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่น่าคาดเดาได้ว่าแฟนที่จะส่งสารตัวนี้ไปเนี่ยแม้ว่าตอนแรกจะบอกว่ายังต้องรอผลตรวจอีกเป็นสัปดาห์กว่าจะรู้ว่าสารอะไรกันแน่เนี่ยแต่การส่งเมทิลินบูไปเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่ได้ส่งไปเพื่อแก้สารเจ้าโซเดียมไนไตรท์โดยเฉพาะครับ
3: ครับตกลงไอ้เจ้าสารตัวเนี้ยเมทิลินบูใช่ไหมอาจารย
4: ์ครับเมทิลินบูครับ
3: เมทิลินบูใช้ที่ตู้ปลาได้ใช่ไหม
4: ครับยังไงนะครับ
3: ใช้ในตู้ปลาได้ใช้ในการถนอมอาหารได้แต่ต้องระดับนึงถูกไหมอาจารย
4: ์อ๋อคือถ้าตัวที่ใช้ถนอมอาหารแล้วเป็นปัญหาของเราตัวนี้ชื่อโซเดียมไนไตรท์ครับมันเป็นผงขาวๆแล้วก็คล้ายเกลือมันก็ชื่อโซเดียมนะครับแล้วก็ที่อธิบายคือว่าเนื่องจากว่าคนได้รับพิษจากโซเดียมไนไตรท์แล้วก็เลยส่งสารเมทิลินบูที่สีฟ้าเนี่ยไปช่วยแก
3: ้อ๋อไปช่วยแก้อีกทีนึง
4: แล้วก็ก่อนเข้ารายการนี้เลยครับเนี่ยสดๆเลยคือมีแถลงแล้วครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยแถลงครับว่าเป็นเจ้าตัวนี้จริงๆครับนะพบว่าในเขามีการส่งตรวจตัวอย่างทั้งอาเจียนของผู้ป่วยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอันนั้นแล้วก็ผงสีขาวที่ได้มาก็คิดว่าเป็นกลุ่มเนี่ยในเตในไตรเนี่ยครับแล้วปริมาณเนี่ยเข้มข้นสูงมากประมาณว่าแค่กินน้ำซุปไปแค่1ช้อนชาก็จะได้รับปริมาณของในไตเกินกว่าระดับที่ต้องการของร่างกายแล้วครับ
3: ครับสิ่งที่เกิดขึ้น
4: น่ากลัวมากครับเนี่ยถึงจะชีวิตได้เลย
3: บทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นดีเราได้อะไรจากกรณีนี้ครับอาจารย์ครับ
4: โอ้ผมว่าหนักหนามากเลยครับก็คือว่าหนึ่งก็คือการที่เราจะปรุงอาหารให้ใครเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการกินเองหรือทำเป็นร้านอาหารก็ตามเนี่ยเราต้องใช้เครื่องประกอบอาหารเนี่ยที่มีความชัดเจนว่ามันคืออะไรมีฉลากบรรจุชัดเจนนะครับมีแหล่งผลิตชัดเจนของบางทีเป็นฉลากแต่เป็นของปลอมก็มีแต่เคสเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีฉลากไม่มีอะไรเลยยังไปกล้าออกมาแล้วก็คนที่ไปขอมาจากบ้านที่เขาเก็บของเก่า ก็บอกกันอยู่ว่าเป็นของที่มาจากกองขยะยังกล้าของจากกองขยะมาให้คนมาทำอาหารได้ยังไงครับแย่จริงๆครับ
3: งั้นผู้ที่ขายอาหารก็เป็นบทเรียนเนาะก็ขอจะใส่เรื่องคิดซะหน่อยแล้วกันนะ
4: ครับผมว่าจริงๆแล้วก็ทั่วไปครับมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรานะครับบางทีเราก็เคยได้ยินข่าวทุกน้องนี้แหละบางทีบางบ้านก็มีความผิดพลาดเอาสารนั่นนี่มาใส่โดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการครับฉะนั้นสำคัญที่สุดครับว่าจะใช้อะไรให้ดูฉลากครับเน้นว่าใช้ฉลากให้ถูกต้องหรือแม้แต่มีฉลากแล้วก็ต้องรู้ปริมาณว่าใส่เท่าไหร่ด้วยอย่างเคสเนี้ยก็บอกว่ามันเยอะเกินนะครับฉะนั้นสารอะไรก็ตามที่ดูแล้วมันปลอดภัยแต่ถ้ากินเยอะเกินไปก็อันตรายต่อร่างกายได้ครับ
3: แต่มองในแง่ของการประหยัดมันก็ไม่ได้ประหยัดเท่าไหร่คือถ้าซื้อเกลือมันก็ราคาไม่กี่บาทนะเดี๋ยวนี้เกลือถูกระบาดใช่ไหมจ๊ะ
4: ถึงได้บอกว่ามันฟังดูเลวร้ายมากเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปประหยัดอะไรกับการที่เอาถุงอะไรก็ไม่รู้มาใช้ครับเจ็บที่ว่าครับจริงๆซื้อเกลือไม่กี่บาทเองก็ฉันที่จะมาเสี่ยงสุขภาพแบบนี้ครับ
3: ผมผ่านไอ้สมุทรสาครสงครามมาจ๊ะเกลือถุงระบาดนะฮะ
4: คร
3: ับ ฟังแล้วก็เหนื่อยใจแต่ก็ดีกันถือว่าเป็นดีเหมือนกันก็เป็นข้อคิดเตือนใจและเป็นกรณีศึกษาทั้งผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านค้าหรือว่าชาวบ้านที่รับผลกระทบเนาะนะครับ
4: ครับ
3: ได้ครับอาจารย์มีอะไรจะฝากเป็นข้อคิดสำหรับทั้งสองกรณีไหมครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็จริงๆแล้วก็คือยังมีข่าวสารในโลกโซเชียลที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องครับที่เราขอติดตามกันดูครับว่าบางทีมันเป็นปริศนากันอยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรจากข้อมูลข่าวสารมากขึ้นอย่างตอนที่เป็นเรื่องของเกาะผงกลมนี่บางคนก็จินตนาการไปเป็นไกลเป็นเร
3: ื่อง
4: สิ่งลึกลับอะไรเงี้ยครับมันก็คงไม่ขนาดนั้นนะถ้าเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ด้านมาช่วยอธิบายเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นครับว่าจริงๆมันเกิดตามธรรมชาติได้
3: ได้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เจตนาครับอาจารย์ครับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์เจตนาเด่นดวงบริพันธ์นะครับวันนี้ก็มาไขความกระจ่างให้สองเรื่องนะฮะเรื่องของอะไรนะเกาะพิสดารที่พบอยู่ที่ปทุมธานีตกลงก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์ของธรรมชาตินะครับแต่ไม่ก็เกิดบ่อยส่วนเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้โหก็สุดๆนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปตามเรื่องนี้ต่อกับทางจิสตานะครับพักสักครู่ครับ
2: ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เวทีความคิดนะครับผมวิสุทธิ์คงวัชรพงษ์นะฮะวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนนะฮะคุณอลิศรานะครับเมื่อตอนต้นรายการเราคุยกันแล้วคร่าวๆนะครับเรื่องของการจะเรียกว่าไงฮะเมื่อถึงคนพบการพบแล้วกันนะการพบเกาะวงปริศนาที่ปทุมธานีนะจึงมีการตั้งฉายาเป็นดวงตาเมืองไทยแต่ว่าถ้าฟังจากทิสดาผมว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนรอบตัวอย่างช้าๆนะไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยหรือสิ่งลี้ลับแต่ประการใดเขาจะตรวจกันยังไงถึงมีคำชี้แจงเช่นนั้นแล้วจริงๆเกาะที่พบนี่มันคืออะไรกันแน่นะครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านผู้อำนวยการจิสด้านะครับสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะฮะท่านดร.สยามลวะวิโรจน์วงศ์นะอยู่กับเราครับสวัสดีท่านผอ.สยามครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับตกลงมันคืออะไรฮะตอนนี้คนก็ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นแม้ว่าจีด้าจะมาแถลงไปแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นอธิบายไงครับอาจารย์ครับ
12: ครับผมครับก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเกิดจากปรากฏการณ์นะครับทางธรรมชาติทั่วไปนะครับ
3: ครับ
12: จากที่จีด้าเนี่ยนะครับก็เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีในเรื่องของการสำรวจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการสำรวจระยะไกลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านอวกาศนะครับโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลดาวเทียมนะครับและข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับในการสำรวจนะครับก็เป็นที่มาทำให้เราลองไปเก็บข้อมูลครับว่าลักษณะปรากฏการณ์หรือว่าลักษณะพื้นที่นะครับที่เราเห็นเป็นเกาะนะครับวงกลมนะครับคล้ายดวงตาเนี่ยนะครับลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ จากข้อมูลที่เราเนื่องจากเรามีข้อมูลดาวเทียมเป็นหลักนะครับแล้วเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลดาวเทียมย้อนกลับไปในอดีตได้นะครับมันก็เลยมาเป็นที่มาของการที่ประชาชนเนี่ยนะครับให้ความสนใจแล้วก็ตั้งคำถามว่าไอ้เกาะลอยน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
3: เมื่อไหร่ข้อมูลคือทำไมคนไม่เห็นนะใกล้กรุงเทพแค่นี้เองเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่
12: ใช่ครับครับผมก็เลยเราก็เลย

0: ว่าน่าจะมีพืชน้ำนะครับเกิดขึ้นในบริเวณนั้นค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะทรงกลมเนี่ยยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็มีลักษณะของพืชน้ำนะครับที่ลอยนะครับหรือว่าเกิดขึ้นนะครับเป็นระบบนิเวศอยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งเราเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเราก็พยายามย้อนข้อมูลดาวเทียมกลับขึ้นมาให้ใกล้ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปพบนะครับว่ามีภาพดาวเทียมในปี2500ประมาณ50กว่านะครับก็คือบอกมาอีกประมาณ6ปีนะครับจากปี47นะครับก็คือประมาณ53 54นะครับก็เห็นว่ามีการฟอร์มตัวลักษณะเป็นเริ่มเป็นวงกลมเกิดขึ้นนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับภาพที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับแต่อาจจะยังไม่กลมพอดีเหมือนกับภาพในปัจจุบันนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานให้เห็นว่านะครับว่าก็อาจจะเกิดมาจากการที่พืชน้ํานะครับมีการเกาะกลุ่มกันนะครับอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำที่เกิดขึ้นในฤดูน้ำหลากนะครับน้ำแล้งนะครับทำให้มีลักษณะของการไหลเวียนนะครับของน้ำในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับรวมบวกรวมกับมีกระแสลมนะครับเข้ามาทำให้ก้อนนะครับพืชน้ำเนี่ยที่เกาะกลุ่มกันเป็นขนาดใหญ่และหนาแน่นเนี่ยมีการกระแทกนะครับหรือเฉือนหรือว่าเสียดสีกับขอบนะครับของพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะครับทำให้ค่อยๆคล้ายๆขัดเกลาทำให้มันค่อยๆมนกลมไปเรื่อยๆเป็นลักษณะคล้ายวงกลมที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับ
1: ครับแปลว่าก็ต้องใช้เวลาพอประมาณในการที่จะเปลี่ยนสภาพที่เห็นถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยสภาพต้องเริ่มลักษณะเป็นวงกลมตั้งแต่ถ้าเกิดปี2553เนี่ยถ
1: ึ
0: งปัจจ
1: ุ
0: บันเนี่ยก็เป็น10ปีนะครับ
1: ทีนี้ที่ผ่านมาคนไม่เห็นหรือยังไงจ้ะหรือว่าผมมองด้วยสายตาจะไม่รู้ว่าเป็นลักษณะเช่นนี
0: ้ใช่ครับเพราะเนื่องจากพื้นที่วงกลมเนี่ยนะครับก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ100ถึง120เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปใกล้บริเวณนั้นเนี่ยก็น่าจะยังมองภาพไม่ออกเนื่องจากมันต้องมองที่มุมสูงหน่อยนะครับ
1: ต้องมองจากมุมสูง
0: ครับมีเส้นภาพรวม2คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่บอกว่าไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับรอบข้างเนี่ยก็เป็นลักษณะของพื้นที่ชุ่มน้ำมีพืชน้ำปกคลุมค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะมีบ้านเรือนนะครับหรือมีถนนบางเส้นผ่านเข้าไปแต่ก็ไม่ได้เป็นถนนสายหลักก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเห็นได้อย่างง่ายครับ
1: อันนี้ก็จินตาทำนี้ทำให้คนหายสงสัยแล้วก็คลายใจมันถือว่าคลายความสงสัยได้นะแต่นั้นไม่ต้องเป็นกันนะ
0: ครับในระดับหนึ่งครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลอื่นๆนะครับนอกจากข้อมูลดาวเทียมแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้เทคนิคทางด้านไรด้าในการสำรวจนะครับติดเป็นกล้องนะครับติดขึ้นไปกับอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนเนี่ยขึ้นไปทำการบันทึกภาพแล้วก็บันทึกข้อมูลไรด้ากลับมาด้วยเพื่อที่จะใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเลยในการที่ให้นักวิชาการนะครับหรือผู้ที่สนใจที่จะต้องการศึกษาต่อยอดนะครับว่าลักษณะพื้นที่ตรงนี้มีพืชพันธุ์เป็นลักษณะต้นไม้ประเภทไหนนะครับการฟอร์มตัวเป็นลักษณะวงกลมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วที่ทุกคนตั้งคำถามว่ามันหมุนได้เนี่ยนะครับมันหมุนเป็นลักษณะแบบไหนสิ่งพวกนี้มันสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่เราทำการสำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปศึกษาต่อยอดได้ในอนาคตครับ
1: ครับสิ่งที่จิสตาศึกษาเพิ่มเติมอาจารย์ต้องใช้เวลาอีกนานไหม
0: ฮะหลักๆแล้วเราจะเป็นผู้สำรวจให้ได้ซึ่งมาข้อมูลครับแล้วเราก็จะเผยแพร่นะครับให้กับนักวิชาการที่จริงๆแล้วมีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆท่านที่สามารถที่จะตอบคำถามเรื่องพวกนี้ได้โดยเฉพาะนักวิชาการด้านภูมิศาสตร์นะครับหรือว่านักวิชาการด้านธรณีหรือพืชพันธุ์หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำหรือพวกนี้ครับก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อไปประกอบนะครับในการที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับ
1: ท่านนักผมขอถามคำถามเดิมทีอาจารย์นะว่าจิสดาตอนนี้ศึกษาเรื่องอะไรเพิ่มเติม
0: ครับตอนนี้เราศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากเราเอาที่บอกว่าเอาตัวกล้องติดไรด้าขึ้นไปทำการเก็บข้อมูลไรด้าตรงนี้มันจะทำให้เราได้ข้อมูลที่มากกว่าภาพที่เรามองเห็นทั่วไปนะครับข้อมูลไรด้าที่เราสำรวจมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสำรวจระยะไกลนะครับที่ใช้แสงเลเซอร์ นะครับเพื่อวัดระยะทางนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองพื้นที่นะครับหรือวัตถุเนี่ยเป็นลักษณะ3 มิติขึ้นมาได้ไอ้ข้อมูลตัวเนี้ยมันเลยเป็น

0: ข้อมูลที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะสามารถที่จะดูลักษณะแพทเทิร์นหรือโครงสร้างนะครับของเกาะตรงนั้นนะครับว่าพืชพันธุ์เนี่ยมีลักษณะโครงสร้างเป็นยังไงนะครับสามารถที่จะจำลองลักษณะออกไปเป็นลักษณะของสามมิติได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะง่ายๆเลยถ้าเกิดมีการตั้งคำถามว่ามันมีปริมาตรพืชอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วว่าแล้วก็มันมีโครงสร้างพืชพันธุ์อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรเนี่ยไอ้ข้อมูลตรงนี้มันสามารถที่จะศึกษาแล้วก็ให้คำตอบสิ่งพวกนี้ได้ครับ
1: ครับไอ้กรณีอย่างนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมอาจารย์ครับกรณีคล้ายๆเนี่ยครับ
0: เท่าที่ถ้าเกิดดูจากตามสื่อก็น่าจะยังไม่เคยพบนะครับแต่ก็อาจจะตอบไม่ได้ว่ามีอีกหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องจากข้อมูลพื้นที่ประเทศเราก็อาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่พบนะครับแต่นั้นก็แล้วแต่อย่างที่สื่อหลายๆสื่อได้ออกมานะครับหรือนักวิชาการเนี่ยได้ทำการเปรียบเทียบนะครับบางทีเราก็มีลักษณะเดียวกันเนี่ยเกิดที่ต่างประเทศนะครับก็คือที่อาร์เจนตินานะครับก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันครับ
1: ครับก็อย่างที่บอกครับว่าทำให้หายตื่นตระหนกและเข้าใจประเด็นที่เกิดมากขึ้นนะทีแรกผมยังโอ้โหน่าตื่นเต้นมากนะฮะ แต่ก็ไม่ได้ทำให้หายตื่นเต้นนะเราได้รับความรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอาจารย์จากทางนี้จากทางคิสต้าด้วยนะครับในคุณคิสต้าอาจารย์ครับต้องยอมรับว่าเรื่องคิสต้าเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยได้ยินวันนี้มาบ่อยนะได้ยินเรื่ององค์กรอวกาศแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะฮะได้ยินเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมได้ยินเรื่องภัยพิบัตินะฮะหลายเรื่องเวลาขึ้นมาเกิดขึ้นนะอาจารย์ผมขออนุญาตอาจารย์นะอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าจิสต้าภาระหน้าที่ภารกิจและจิสต้ามันคืออะไรครับอาจารย์ครับนอกจากได้ยินกันบ่อยๆที่ผ่านมาครับ
0: ครับผมก็จิสต้านะครับก็เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับก
1: ็
0: ภารกิจหลักๆครับอบครับหลักๆก็คือภารกิจของเราก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานนะครับทางด้านอวกาศแห่งชาติ
1: ด้านว่าอวกาศแห่งชาติครับ
0: และครับผมภารกิจหลักๆ2อย่างถ้าเกิดทําให้เห็นภาพชัดก็คือ1ก็คือเรามีภารกิจในเรื่องการศึกษานะครับพัฒนานะครับเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับอวกาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจรวดเองนะครับเรื่องของการสร้างดาวเทียมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆที่อยู่นอกโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราทั้งศึกษาและพัฒนาเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีพวกนี้แหละมาใช้กับประเทศให้เกิดประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นอีกภารกิจหนึ่งของจิสต้าคือการนำเทคโนโลยีทางด้านอวกาศไม่ว่าจะเป็นตัวดาวเทียมเองข้อมูลดาวเทียมนะครับหรือองค์ความรู้ต่างๆในอวกาศเนี่ยเอามาใช้ในการที่มาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการเกษตรนะครับเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะครับเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการจัดการเมืองนะครับข้อมูลดาวเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการวางแผนนะครับติดตามนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการดีไซน์หรือออกแบบมาตรการนโยบายต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้มีประสิทธิภาพได้ครับถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นนะครับในการใช้ข้อมูลดาวเทียมในเรื่องการติดตามภัยพิบัติของประเทศไทยอยู่เป็นสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดความร้อนเองฮอตสปอตนะครับเรื่องของพื้นที่เผาไหม้นะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่น้ำท่วมครับ
1: ครับอันนี้คือภารกิจของจิสต้านะ
0: ครับผม
1: พูดถึงเรื่องจิสต้าไอ้อยู่กับอวอร์ใช่ไหมอาจารย์นะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับภารกิจของจิสต้านี่คนไทยนอกจากรับนะฮะรับรู้นะฮะแล้วก็รับความรู้จากทางจิสต้านี่คนไทยจะรู้จักจิสต้าเป็นส่วนร่วมหรือใช้บริการจิสต้าได้ไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็จริงๆติดต่อได้หลายช่องทางครับก็คือจิสต้าเนี่ยก็มีเฮดควอเตอร์หรือว่าสำนักงานหลักหรือสำนักงานใหญ่นะครับหลักอยู่ที่ศูนย์ราชการอาคารบีนะครับแจ้งวัฒนะนะครับอันนี้ก็มาสามารถที่จะมาติดต่อนะครับหน่วยงานเราได้โดยตรงเลยนะครับส่วนที่สองคือสามารถที่จะเข้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์จิสต้าเองนะครับwww.jista.or.th นะครับหรือแม้กระทั่งเอาง่ายขึ้นก็คือผ่านพวก แฟนเพจต่างๆเรื่องของ Facebook นะครับหรือว่า IG ต่างๆนะครับแล้วก็มีช่องทางในการที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆนะครับที่เราได้เผยแพร่ออกไปนะครับ
1: ครับผมถามคำถามที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีความรู้อาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: ทำไมเราต้องใช้บริการชิซ่าครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ทำไมเราหรือคนไทยต้องใช้บริการชิซ่าอาจารย์
0: ครับผมครับก็อย่างที่บอกแล้วเนื่องจากเทคโนโลยีอวกาศก็ถือว่าม
1: ี
0: คุณประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดจริงๆแล้วเราไม่ได้เริ่มใช้เทคโนโลยีอวกาศในเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยมาณตอนนี้จริงๆเราใช
1: ้
0: มาแล้วถ้าเกิดดูอายุจีซ่าก็20กว่าปีแล้ว
1: 20กว่าปีแล้ว
0: ประเทศไทยนะครับเราใช้เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยในเรื่องการจัดการบริหารประเทศนะมามากมายหลายสิบปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์และคุณค่านะครับในการที่เรานำคุณค่าจากอวกาศมาสู่ประชาชนครับ
1: ครับมาแล้ว20ปีแล้วกันนะ
0: ครับก็20กว่าปีแล้วครับ
1: ครับที่ถ้าเกิดที่มาใช้บริการทุกรัฐบาลหรือราชการนี่ได้ใช้บริการทางจิตซ่านี่บ่อยแค่ไหนฮะ
0: ก็
1: ดูบทบาทแล้วเหมือนกับ
0: เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานราชการนะครับเราก
1: ็
0: ให้บริการกับภาครัฐเนี่ยครับค่อนข้างถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเกือบทุกกระทรวงนะครับที่เราเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเองนะครับหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้นะครับในการที่จะนำไปสู่เรื่องการสนับสนุนการตัดสินใจนะครับหรือบริหารประเทศนะครับยกตัวอย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรเองนะครับก็มีการใช้ข้อมูลดาวเทียมนะครับหรือองค์ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับข้อมูลดาวเทียมในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับหรือว่าพืชอื่นๆที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ
1: ก็เราต้องมาเกี่ยวข้องหรือให้บริการและให้ความรู้กับสายทุกเกือบทุกกระทรวงทีเดียวนะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับก็ต้องยอมรับว่าอย่างผมก็ถือว่าไม่เอาตรงๆก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งแต่ว่าก็เห็นบทบาทจีซ่าบ่อยนะเรื่องภัยพิบัติเรื่องอากาศอวกาศแล้วเพราะเรื่องไฟป่าเนี่ยเราได้ยินจีซ่าจะรายงานว่าฮอตสปอตกี่จุดยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับผม
1: ครับแต่ว่าเท่าที่ดูจิตได้เองก็เรียกว่ามีเกิดให้บริการภาคประชาชนอยู่เหมือนกันใช่ไหมบางทีก็มีเรื่องของการฝึกอบรมผลบุญมีหลักสูตรสำรวจหลักสูตรระยะไกลหรือดาวเทียมสำรวจเนี่ยก็บริการก็มีบริการให้ประชาชนเป็นระยะใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆแล้วนอกจากหน่วยงานภาครัฐเองนะครับจิตได้ก็ให้บริการนะครับกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเองนะครับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะครับในเรื่องของข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลอื่นๆที่จีซ่าเนี่ยให้บริการได้นะครับรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องการนำข้อมูลและองค์ความรู้เนี่ยไปต่อยอดนะครับพัฒนาในเชิงไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจเองนะครับเพื่อสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น SME หรือสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในหลักสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในสถาบันศึกษาเองนะครับหรือประชาชนทั่วไปก็ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามานะครับเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านออนไลน์เองนะครับหรือว่าเป็นคอร์สฝึกอบรมเลยนะครับอันนี้มีสามารถติดต่อหรือว่าเข้าไปดูในเว็บจิสด้าได้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับของหลักสูตรต่างๆอยู่ในนั้นครับ
1: อาจารย์พูดถึงผมก็ไปส่องดูครับอาจารย์ครับที่ขอทำความรู้จักจิสด้ามากขึ้นรู้จัก3การทดลองฝีมือคนไทยเดินทางสู่ห้วงอากาศได้สำเร็จนะอันนี้คณะแพทยศาสตร์หลายแห่งใช่ไหมครับทดลองโลจิซ่า
0: ครับผม
1: อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าโปรเจกต์นี้เป็นยังไงครับผมตื่นเต้นมากกับการทดลองฝีมือคนไทยสู่ห้วงอวกาศได้สำเร็จครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้คือผมพอดีผมไม่ได้เห็นด้วยเห็นหน้าจอด้วยว่าเป็นโครงการอะไรนะครับ
1: เป็นโครงการนี้นะฮะชื่อว่าเป็นการทดลองระหว่าง Tiger X แพทยศาสตร์ของศรีสว่างวัฒนานะครับแล้วก็ร่วมทดลองพฤติกรรมในการผสมสารแลมโบถ่วงต่ำอะไรประมาณนี้นะอาจารย์มาสับเฉพาะที่บอกจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะฮะก็มีการทดลองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสั่งการควบคุมการทดลองอวกาศนานาชาติได้สำเร็จนะจะห้องควบคุมของที่เนี้ยของทางคณะแพทยศาสตร์ที่ว่านี้นะครับอาจารย์ครับแล้วก็จิต้าก็สนับสนุนเรื่องของการทดลองไฟโมเดลต่างๆอาจารย์ครับนะฮะ
0: ครับ ครับ
1: ครับ
0: ก็ในส่วนจิตใต้เนื่องจากเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีวิศวกรทางด้านอวกาศนะครับที่มีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการศึกษานะครับ outer space ก็คือนอกอวกาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่เราเลยมีความร่วมมือนะครับกับในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในโครงการที่เมื่อกี้ได้เกิดกล่าวถึงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยโดยคร่าวๆแล้วก็คืออย่างที่บอกครับก็เนื่องจากเรามีทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับที่ผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็เล็งเห็นว่าถึงอย่างโอกาสสามารถที่จะนำไปประยุกต์ได้เนี่ยก็นำมามันมีความร่วมมือกันนะครับกับจิตตาส่วนในดีเทลรายละเอียดของโครงการตรงนี้นะครับอาจจะเดี๋ยวต้องให้ทางด้านผู้ที่รับผิดชอบนะครับวิศวกรที่ดูแลเนี่ยนะครับให้รายละเอียดเนี่ยอาจจะดีกว่าครับ
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากผมถือโอกาสคุยเพื่อทำความรู้จักจิตตาได้มากขึ้นผมไม่ว่ากันแล้วท่านพอนะถือว่า
0: ผมครับด้วยความยินดีครับผม
1: ครับนายครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อ๋อสยามครับสวัสดีครับดร.สยามลวาวิโรจน์วงศ์นะครับผอ.สำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีนะฮะของทางจิสตานะครับก็วันที่คุยเรื่องโรงงานเกาะมหัศจรรย์นะก็เลยนำความไปรู้จักกับจิสตาเพิ่มเติมนะฮะไอ้เจ้าเกาะมหัศจรรย์ที่ว่านี่ก็มาจากท่านอาจารย์ปริญญาเทวรัตน์กุลนะฮะอาจารย์ก็เป็นคนที่แบบช่างสังเกตสังกาใช่นะครับก็ไปทำกิจกรรมที่ปทุมธานีนะฮะก็เอ๊ะเห็นว่ามีโดรนในกลุ่มเนี่ยไปบันทึกภาพโอ้ผมดูแล้วก็มันก็น่าตื่นตาตื่นใจนะฮะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่จะไปลองคงจะตามมันเยอะถ้าไม่ลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะมันก็โอ้โหมันก็ตื่นตามากนะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะทรงกลมใหญ่เลยนะแล้วก็เหมือนกับมันลอยน้ำได้แล้วมันหมุนได้ต่างหากนะฮะก็ดูไปจะคล้ายกับดวงตานะฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือมันเป็นฝีมือของมนุษย์นะอาจารย์ปริญญาเทพานุวิกุลวิทยากรของวิธีการคิดในช่วงคืนวันอังคารนะปกติทำเรื่องการบ้านการเมืองนะก็โอ้โหพอโพสต์มาก็เลยอย่างที่บอกครับก็เอาว่ากิตต้าก็ช่วยเราชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นที่อาร์เจนตินานะนะฮะเมืองหนึ่งอ่ะนะครับในอาร์เจนตินาก็พบว่าอย่างนี้ครับว่าเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆด้วยก็ทำให้เกาะแล้วก็แอ่งน้ำเนี่ยโดยรอบเนี่ยมันถูกขัดเกลานะมีลักษณะเป็นวงกลมเกือบๆจะสมบูรณ์นะดังนั้นเนี่ยทางทิสตาก็ส่งไปดูแล้วก็พบว่าไอ้ดวงตาเมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับแต่มันคือความมหัศจรรย์ความอันหนึ่งของทางระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดปทุมธานีอย่างที่บอกครับนี่คิดในมุมของคนที่เป็นประชาชนทั่วไปเห็นว่าโอ้นี่เป็นสิ่งที่เป็นความแปลกประหลาดของระบบนิเวศนะครับชุ่มน้ำซึ่งมีไม่บ่อยนี่เป็นโอกาสอันหนึ่งนะที่จะต้องศึกษาความหลากหลายเพิ่มเติมนะฮะขณะเดียวกันผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จุดให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเมืองปทุมธานีเบื้องต้นเลยเนี่ยโอ้ผมว่าหนึ่งศึกษาเรื่องซึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นนะโดยเฉพาะระบบเวททางธรรมชาติสองนี่ว่าเป็นระบบการท่องเที่ยวได้อยู่นะถ้าจะทำเรื่องดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่ค้นพบก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์จากการค้นพบนะครับเอาละครับวันนี้ผมวิสุทธิ์คุณวัชรพงศ์นะก็มาทำหน้าที่แทนนะกับคุณอริสราปฏิสุวรรณนะฮะอริสราปฏิสุวรรณวันนี้ก็ติดภารกิจก็มาทำหน้าที่แทนนะครับก็ก่อนจบท้ายเนี่ยวันนี้ดูเรื่องหลักๆที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับในเวทีของคิดก็ต้องคิดกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงบ 1,600 ล้านบาทนะครับในโปรเจกต์ไทย AI Passport วันนี้ก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นโอ้โหก็แน่นอนครับเจอคำถามเข้าไปเยอะแต่สรุปว่าทางกระทรวงเท่าที่ฟังซุ้มเสียงคงจะเดินหน้าต่อไปแต่จะการปรับรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วก็จะมี เฟสสองฮะตามมาด้วยสี่อันนี้คือสิ่งที่มหัศจรรย์นะวันนี้คือเรื่องของไทย AI Passport นะครับส่วนเรื่องของภาษีที่ลูกๆทั้งหลายเอาชื่อไปคุณพ่อคุณแม่ไปเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยจนกลายเป็นภาษีที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยโอ้แทบจะทะเลาะกันนะตกลงว่าทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พิจารณาแล้วนะครับก็คือเอาละก็ไปละหมายถึงว่าถ้าใครเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็ยังพ่อแม่สมมติที่อะไรรับนะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิมถ้าคุณสมบัติครบนี่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของฟุตบอลโลกตกลงได้ดูนะครับได้ดูโดยโมโนนะฮะแล้วก็แจ๊สได้ลิขสิทธิ์ไปก็คงได้ดูฟรีบางแมตช์ประมาณ40แมตช์แล้วที่เหลือก็ต้องซื้อเอานะฮะก็มีระบบซื้อผ่านกล่องนึงเข้าไปก็หลักๆก็มีการสามเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนฮะทุกความเคลื่อนไหวมวลเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองมุมของชีวิตความคิดมนุษย์ก็ติดตามได้กับเวทีความคิดนะครับวันนี้ผมพิสุทธิ์กุมภชาติพกลาไปก่อนนะครับพบกับเวทีความคิดวันนี้วันไหนวันพฤหัสวันศุกร์ด้านเวทีความคิดนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกผู้ว่าแบงค์ชาติชี้โลกเผชิญความไม่แน่นอนสูงจับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบเศรษฐกิจและการค้าโลกนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเปิดเสรีทางการค้าระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันและความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียและทั่วโลกปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากขึ้นโดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างประเด็นเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศมีความชัดเจนน้อยลงความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของโลกส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนการผลิตอัตราเงินเฟ้อและความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้นโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศเพื่อรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการค่ำวันนี้โดยแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมครบทั้ง104นัดฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกันเตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในค่ำวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ชาติและมีการเพิ่มจำนวนทีมเข้ารอบสุดท้ายจาก32เป็น48ชาติรวมทั้งหมด104นัดโดยพิธีเปิดค่ำนี้จะมีขึ้นที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาหรือสนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมความจุ 88,224 ที่นั่งที่จะกลายเป็นสนามแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้เป็นเจ้าภาพนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกถึง3ครั้งส่วนพิธีเปิดและกิจกรรมก่อนเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ในเวลา 23:30 นาทีได้รวบรวมศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงจากอัลบั้มอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลก2026ที่มีถึง18เพลงพิธีเปิดที่แคนาดาจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 0:30 นาทีของเช้ามืดวันที่13มิถุนายนที่ BMO Field ในเมืองโตรอนโตโดยจะได้พบการแสดงของไมเคิลบูเบลก่อนเกมแคนาดาพบบอสเนียเวลา 2:00 นส่วนพิธีเปิดที่สหรัฐวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลาประเทศไทย 6:30 นาทีของเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โซฟายสเตเดียมจะได้พบแคทตี้เพอร์รี่ลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยที่เข้าร่วมโชว์เพลงโกลส์ก่อนเกมสหรัฐพบปารากวัยในเวลา 8:00 นสำหรับฟุตบอลโลก2026คู่เปิดสนามกลุ่ม A เวลา 2:00 นเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบแอฟริกาใต้ซึ่งถือเป็นการหวนรำลึกถึงเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพขณะที่บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz แถลงข่าวการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเจรจาปรับแพ็กเกจการซื้อทั้งฟุตบอลโลกครั้งนี้2026และซื้อฟุตบอลโลกครั้งหน้าในปี2030และยังได้รับสิทธิ์ทุกการแข่งขันของฟีฟ่าตั้งแต่ปี2026จนถึง2030ครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลภายใต้ฟีฟ่าอีกหลายรายการอาทิฟีฟ่าวีแมนส์เวิลด์คัพ2027ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพแคนาดาเสนอกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า16เล่นโซเชียลรัฐบาลแคนาดาเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลเพื่อสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียยกเว้นแพลตฟอร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งควบคุมแชทบอท AI ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยจะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลดิจิทัลเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะหากบริษัทใดฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงถึงร้อยละ3ของรายได้ทั่วโลกหรือเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ244ล้านบาท นายมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแคนาดาระบุว่าโซเชียลมีเดียและแชทบอท AI ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจซึ่งไม่ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กและกลายเป็นต้นเหตุของความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชนแคนาดาและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองครับนะครับเช่นเคยเช่นเดิมนะฮะก็ทักทายกันได้หลายๆช่องทางนะฮะของผมนะฮะหลายๆช่องทางก็จะเป็นทาง SMS นะครับที่4689933นะครับขอย้ำอีกทีนะครับ4689933นะครับผมหรือทางแพลตฟอร์ม X นะ x.com หรือ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign @adamy นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @sign @adamy นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความด้วยนะจะมีคนส่งข้อความกันมาตลอดนะครับผมที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันมือถือมาฟังก็ได้นะครับผมที่ทาง iOS App Store นะของเครื่อง Apple นะครับเครื่อง iPhone ทั้งหมดนะหรือว่าบน Android Play Store ของเครื่อง Android นะครับโหลดได้เลยนะครับแอปชื่อว่า MCOT Connect นะครับผม MCOT นะ MCOT อสมทนะครับ MCOT Connect นะครับผมโหลดเลยฟังย้อนหลังฟังคลื่นอื่นฟังคลื่นนี้นะครับฟังอะไรอื่นๆได้ทั้งหมดนะฮะมีฟังก์ชันทั้งหมดที่ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับผมก็โหลดกันได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้มีน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็มีอะไรหลายๆอย่างนะเรามีตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของประมูลใช่ไหมประมูลบอลโลกนะฮะแจ๊สนะแจ๊สอีกแล้วนะฮะเจ้าพ่อทุ่มทุนอีกแล้วนะฮะใจปั้มใจป๋านะฮะ 2,000 กว่าล้านนะปกติตอนแรกคิดว่าจะไม่กี่บาทใช่ไหมปรากฏว่า2 รู้สึก 2,300 ล้านบาทก็คือเยอะแบบเยอะมากๆนะครับผมก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นการต่อรองก็คือจากเดิมที่เขาต้องการวางไว้ที่40 ล้าน US ดอลลาร์32,200ล้านบาทใช่ไหมครับ1,200ประมาณ 1,000 ไม่ใช่ 1,200 มันต้องประมาณ 1,400 ล้านได้มั้งมัน35บาทอะเนาะใช่ไหมครับผมขอนะเดี๋ยวเปิดโพยก่อนนะครับก็40 123 123 USD to THB ประแปลงกันตอนนี้เลยก็จะประมาณ 1,300 ล้านบาทใช่ไหมครับ 1,300 ล้านบาทเนี่ยทางแจ๊สเนี่ยต่อรองลงมาเหลือประมาณ35ล้านดอลลาร์หรือว่า 1,154 ล้าน 422,500 บาทก็คือประมาณ 1,150 ล้านบาทนะครับผมแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือขอซื้อทีเดียว2รอบเลยก็คือรอบนี้กับรอบปี2030ด้วยเลยรวมไปถึงสิทธิ์การถ่ายทอดสดและสิทธิ์อื่นๆทั้งหมดของงานฟีฟ่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี2030นะครับก็คือทุกอันทุกอนูเลยนะครับถือว่าเป็นดีลเปิดโลกดีนะครับว่าเราจะทุ่มทุน35ล้าน US ดอลลาร์ได้นะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ FIFA ทำเงินสูงที่สุดก็คาดว่านะครับ FIFA จะทำเงินจากสิทธิ์บอลโลกและอื่นๆได้สูงที่สุดนะครับก็คือประธาน FIFA คนปัจจุบันก็เป็นแบบพวกหน้าเงินนะแล้วก็อมหิตพอสมควรคนก่อนจะขึ้นชื่อเรื่องการคอร์รัปชันใช่ไหมคนนี้เป็นมีความขึ้นชื่อเรื่องความแบบความหน้าเงินนะแล้วก็เป็นคนแบบบ้าๆหน่อยนะเป็นคนบ้าๆเพี้ยนๆหน่อยเวลาเขาพูดเขาจาอะไรก็จะแปลกๆแล้วก็มีความแบบเป็นเก่งอ่ะเป็นนักล็อบบี้ยิสต์ที่เก่งมากๆนะครับอาจจะดูเขาเรียก controversial figures หรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือซึ่งเรื่องเป็นเรื่องแปลกครับสมาพันธ์ฟุตบอลจำนวนมากในโลกนะไม่ใช่แค่ในเมืองไทยในโลกนะครับเป็นอะไรที่ดูมาเฟียดูแปลกๆหน่อยแล้วก็ดูมีความการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเรียกว่าเป็นฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ในภาษาอเมริกานะเป็นฟุตบอล politics นะมันเป็นการเมืองคู่กับฟุตบอลเพราะฟุตบอลเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคนทั้งโลกได้สูงมากๆพอสูงมากๆแล้ว แล้วมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากๆมีผลประโยชน์แอบแฝงมากๆแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะมากๆมันก็เลยทำให้ฟุตบอลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงประชาชนเป็นเครื่องมือสำหรับการต่อรองและเครื่องมืออะไรต่างๆมากมายผมใช้คำว่ามากมายนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ฟุตบอลเป็นการก็เรียกว่าอะไรดีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงคนในด้านต่างๆทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงการตีรันฟันแทงกันเยอะนะครับผมสมัยก่อนนี่ทีมฟุตบอลนี่ก็จะครอบครองโดยกลุ่มทุนทั้งกลุ่มการเมืองเอ่ยกลุ่มทุนเทาๆเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็หรือนักการเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือในระดับโลกเราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเป็นประจำแล้วก็เป็นเครื่องมือของเศรษฐีละกันในการที่จะใช้ในการต่อรองต่างๆรวมถึงเป็นธุรกิจที่เขาเรียก lucrative หรือว่าเป็นธุรกิจที่แบบอู้ฟู่มากในหลายๆกรณีแล้วดังนั้นมันเลยเป็นของที่มันมาคู่กับสังคมมาตลอดถ้าอยากรู้ว่าประเทศเป็นยังไงฮะให้ดูสมาคมฟุตบอลให้ดูการจัดการบริหารฟุตบอลให้ดูกลไกการเมืองฟุตบอลได้นะครับผมเป็นกลไกที่บ่งบอกถึงภาวะของแต่ละประเทศเป็นอย่างดีนะครับว่าเป็นประเทศประเภทไหนนะผมเชื่อแบบนั้นนะเชื่อมาตลอดนะครับทั้งการดูคนดูฟุตบอลทั้งคนดูเพื่อความเอนเตอร์เทนเอนจอยสนุกดูเพื่อเป้าหมายหรือผลประโยชน์บางอย่างนะครับในช่วงนึงที่ฟุตบอลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนของการส่วนหนึ่งของกลไกของตลาดการพนันที่ใหญ่มากๆนะทั้งการพนันบนดินแบบที่อังกฤษหรือการพนันใต้ดินแบบในเมืองไทยหรือประเทศต่างๆนะครับก็เป็นกลไกที่ทำให้เศรษฐกิจเดินอีกแบบหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตลาดในเรื่องของในเรื่องของการเข้าสังคมมีอยู่ช่วงนึงผมจำได้ว่ามีช่วงนึงสาวๆจำนวนมากนะจะในอินเทอร์เน็ตจะชอบใส่เสื้ออาร์เซนอลนะฮะใส่เสื้ออาร์เซนอลสาวๆสวยๆเลยนะพิตตี้เลยจะชอบใส่เสื้ออาร์เซนอลก็เหมือนกับเป็นแบรนดิ้งนะครับบางคนก็ชอบบอลจริงๆอ่ะไม่ได้ว่ากันแต่บางคนก็เหมือนกับว่าเราต้องการเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับให้เกิดกลุ่มตลาดฐานผู้ชายเป็นกลุ่มคนดูฟุตบอลที่ใหญ่มากๆนะในเมืองไทยและในต่างประเทศก็จะต้องเพื่อที่จะได้ทำงานมากขึ้นได้การมองเห็น engagement มากขึ้นสำหรับธุรกิจและอื่นๆนะครับการเขาเรียก incorporate หรือว่าการนำฟุตบอลมาใส่ในสินค้าและบริการของตัวเองนะครับในที่นี้ก็คือตัวของคนนะสมมุติเราบอกพิตตี้คนหนึ่งต้องการที่จะดังขึ้นเขาใส่เสื้ออาร์เซนอลก็มี engagement มากขึ้นใช่ไหมอาจจะไม่ได้ engagement สำหรับแฟนลิเวอร์พูลแต่ก็มากขึ้นนะหรือการโปรโมทร้านอาหารที่บอกว่าไม่ถ่ายทอดสดฟุตบอลนะดูฟุตบอลได้นะศึกวันแดงเดือดเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆอย่างพวกสินค้าบริการที่ลงโปรโมทลงประชาสัมพันธ์นะครับหรือต้องการที่จะได้สิทธิ์ในการดึงเรตติ้งของทีวีนะครับบอลโลกนี่ดึงเรตติ้งทีวีได้สูงมากๆนะครับสูงมาโดยตลอดแล้วก็รวมไปถึงการที่จะดึงความเป็นเนชั่นแนลลิซึมหรือความรักชาตินะในหลายๆประเทศเช่นประเทศไทยคนไทยจะรวมกันนะก็ต่อเมื่อทีมชาติไทยแข่งถูกไหมแต่ว่าในบอลโลกนี่เสียดายนะทีมนี่ขนาดมีตั้งหลายทีมแล้วนะที่จะเข้าไปแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับถ้าเขาขยายทีมเข้ามาแข่งในบอลโลกเป็นสัก80ทีมอ่ะนะฮะสัก80ทีมนะไทยมีโอกาสเข้าแหละนะครับหรือสัก150ทีมอ่ะที่จะได้เข้าบอลโลกรอบสุดท้ายไทยก็คงมีโอกาสเข้านะจาก192ประเทศใช่ไหมเราคงจะชนะบางประเทศบ้างแหละนะฮะบางประเทศแบบไม่รู้เหมือนกันนะมีประเทศไหนที่เราจะชนะได้บ้างแต่ว่าถ้า190จาก192ประเทศแล้วไทยไม่เข้ารอบใน2ประเทศนี้ก็แปลว่าเราแบบแพ้เซนต์คิตแอนด์เนวิลหรือแพ้ตูวาลูหรืออะไรประเภทนี้ก็คงจะแย่เนาะใช่ไหมคงจะแย่เกินไปถ้าเราทุ่มทุนขนาดนั้นเราคงจะโดนด่าเยอะนะถ้าเราอยู่อันดับสุดท้ายแล้วเราลงทุนนะเยอะมากๆแล้วก็ไปไม่ถึงนะก็คงจะแปลกๆแต่ก็ไม่หรอกเราก็อยู่ในอันดับที่พอฟาดพอเหวี่ยงแต่จะไม่ใช่ระดับที่อยู่ในบอลโลกรอบสุดท้ายได้ในปัจจุบันนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดังนั้นการที่ฟุตบอลโลกเข้ามาในประเทศไทยแล้วเราก็เป็นเจ้าสุดท้ายเสมอต้องใช้คำว่าเสมอด้วยนะเจ้าสุดท้ายคือเจ้าสุดท้ายเลยที่ ที่ประมูลบอลโลกได้ก็คือปกติแล้วก็จะประมาณนี้แหละวัน 2-3 วันก่อนที่จะเริ่มศึกฟุตบอลโลกก็จะมีการซื้อขายสิทธิ์กันในแบบวินาทีสุดท้ายนะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะประเทศไทยนี่เจ้าพ่อแห่งการต่อรองเจ้าพ่อแห่งการพูดคุยเจ้าพ่อแห่งการแต่ปิดดีลได้เสมอนะมันเป็นแบบวิสัยคนไทยอ่ะในปัญหาที่เลวร้ายที่สุดเราจะดูเหมือนเราจะไม่รอดนะแต่เราจะทำให้รอดจนได้แหละซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคุณพิษโพธารามิกนะครับนะเฮดใหญ่หัวเรือใหญ่ของแจ๊สนะที่แบบว่ากล้าบ้าบินเสมอตั้งแต่ตอนประมูลคลื่นละประมูลคลื่นมือถือเอ่ยเขาก็ทำอะไรที่แบบเราต้องถือว่าเหลือเชื่อนะหลายๆครั้งก็ถือว่าเหลือเชื่อนะในหลายๆดีลอาจจะแบบดูแบบแปลกๆหน่อยวิธีคิดวิธีทำอย่างการที่แบบโมโน29จะบอกว่าอ่ะเราเลิกทำอย่างอื่นเลยทำแค่ละครลงโมโนแม็กซ์ทำละครซีรีส์ลงโมโนแม็กซ์แล้วก็ทำกีฬาลงเฉพาะช่องโมโนเลยเปลี่ยนเป็นโมโนสปอร์ตเลยจากโมโน29ก็เป็นความกล้าบ้าบิ่นระดับหนึ่งนะเป็นคนที่กล้านะกล้ามากๆก็ต้องยอมรับในเรื่องของความกล้าดำเนินธุรกิจกล้าเปลี่ยนกล้าปรับนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะประมูลดิจิตอลทีวีด้วยหรือเปล่าเขาอาจจะแบบโมโนแม็กก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีโมโนช่องทีวีก็ได้นะระหว่างที่คนอื่นก็เห็นเนชั่นเขาออกมาประกาศว่าจะอยู่ต่อไม่ว่าจะประมูลแค่ไหนหรือจะเป็นยังไงเนชั่นจะไปทีวีต่อแต่ก็ช่องอื่นผมก็ไม่แน่ใจแต่ดูจากภาพโดยรวมปีนี้ก็ถือว่ามีบางช่องขาดทุนบางช่องก็กำไรแต่ว่าคำว่ากำไรในที่นี้คือกำไรที่หดลงไประดับหนึ่งจากเดิมอาจจะมีแบบหลายพันล้านปัจจุบันอาจจะมีไม่กี่ร้อยล้านจากเดิมหลายร้อยล้านก็อาจจะเหลือไม่กี่สิบล้านจากเดิมมีไม่กี่สิบล้านก็อาจจะขาดทุนบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับบางเจ้าอาจจะขาดทุนสาหัสนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารไปก็ไม่ต่างกันแต่พอมีฟุตบอลโลกมันจะมีฟุตบอลไทยใช่ไหมฟุตบอลโลกนะครับวอลเลย์บอลมันก็มีกีฬาต่างๆให้เลือกประมูลอยู่ตลอดกีฬาก็ยังถือเป็นของที่เรียกเรตติ้งได้นะครับคุณชัยพัฒน์บอกรอบนี้ซื้อก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน25ชั่วโมงผมว่าถ้าจำไม่ผิด28นะครับถ้าจำไม่ผิด28นะฮะน่าจะประมาณแถวๆนั้นแหละน่าแถวๆนั้นก็ประมาณวันนึงนะฮะประมาณวันนึงนะครับชัยพัฒน์ก็บอกอีกนะครับทางข้อความมาว่าถ้าโควต้าเอเชียต้องมีทีมเข้าไปสัก12ทีมคงมีแววก็หวังว่าไทยจะได้เข้าบอลโลกสักครั้งจริงๆแล้วไทยมีโอกาสเข้าบอลโลกมากที่สุดเลยก็คือครั้งแรกที่ไทย eligible หรือว่ามีความพร้อมที่จะเข้านะฮะแต่ไทยถอนตัวไม่ไปนะครับถ้าปีนั้นไทยไปเรามีสิทธิ์เข้ารอบบอลโลกลึกที่สุดตอนนั้นยังมีไม่กี่ทีมหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นไทยอยู่ในสารระบบอีกเลยนะครับก็เข้าใกล้สุดก็รอบ3ถ้าจำไม่ผิดรอบ3ช่วงนั้นก็เป็นช่วงพีคๆของบอลไทยอยู่นะฮะก็เป็นช่วงพีคๆของบอลไทยอยู่แล้วก็เขาบอกว่าคุณสักลายนะครับทักมาบอกแชร์แล้วนะครับจากขอนแก่นยินดีครับคุณใหญ่ก็ทักมาคุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับเนี่ยผมเชื่อมั่นตลอดไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศไทยไม่หลุดการได้ดูบอลโลกเพราะมันมีผลมากต่อสปอนเซอร์ที่ทำการตลาดในประเทศก็ถูกครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าฟีฟ่าให้ราคาสูงเกินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถต่อรองได้อีกหรือไม่สามารถหารายได้ได้อีกช่องทีวีหรือกลุ่มทุนที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือถ้าเขาต้องลงทุนจากสปอนเซอร์อะไรอื่นแล้วมันไม่ cover ทุกคนเสียหายไปพร้อมๆกันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับธุรกิจคือธุรกิจครับต่อให้คนดูได้ดูฟรีหรืออะไรก็ตามนะแต่รอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ดูฟรีหรือเปล่านะมันกสทช.น่าจะไม่มีกฎแบบนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าเอาเงินรัฐมาไหมถ้ามีเงินรัฐบาลมาเกี่ยวข้องก็จะเป็นแบบนึงแต่ถ้าไม่มีเงินรัฐมาแจ๊สลงทุนคนเดียวแล้วไม่ได้เงินใครเราก็ต้องไปดูผ่านโมโนแม็กซ์หรือช่องโมโน29นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะมีกฎมัสแครี่ไหมอะไรไหมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่อๆไปละมีเวลาอยู่1วันนะครับใช่ไหมตอนนี้ก็จะนะครับก็บอกว่าอันนี้คุณชัยพัฒน์บอกการจัดครั้งแรกฟีฟ่าเขาเชิญให้ไปเลยแต่เราปฏิเสธเพราะเดินทางลำบากใช่เขาเชิญไปเลยแต่ว่าเราเดินทางลำบากก็เลยไม่ได้ไปก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราได้ไปถ้าเราได้ไปนะครับป่านนี้เราได้ไปบอลโลกเราได้มีชื่อตามสถิติแล้วแหละว่าประเทศไทยเคยเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ เขาเชิญไปตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาพอเขาไม่เชิญเราอยากไปแต่ไปไม่ถึงทีนี้ถามว่าฟุตบอลไทยมีศักยภาพไหมก็มันก็มีแหละครับประเทศไทยเป็นประเทศกีฬามหาอำนาจแห่งกีฬานะครับแต่ว่ามันก็มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหนึ่งร่างกายทักษะสกิลงบประมาณการจัดการมนุษย์ของเรามันยังไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบนะฮะคือถามว่าทำให้เราไปบอลโลกรอบสุดท้ายมันเป็นไปได้แค่ไหนผมใช้คำนี้ว่าเป็นไปได้เสมอนะครับเป็นไปได้แต่มันคุ้มไหมกับการลงทุนขนาดนั้นเพื่อที่จะไปคุ้มไหมกับการที่จะต้องทำงานหลายๆด้านที่จะต้องไปก็อาจจะคุ้มนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุ้มใครคุ้มประเทศคุ้มรัฐบาลนั้นๆที่จะต้องลงทุนไหมรัฐบาลปีนี้คือมีเงินน้อยมากๆต้องบอกเลยว่ารัฐบาลปีนี้มีเงินน้อยมากๆเงินต้องมาไปจัดการภาวะฉุกเฉินจำนวนมหาศาลในประเทศนะฮะเราอยู่ในภาวะถดถอยนะฮะแล้วก็เราดำเนินนโยบายแบบดีเฟนซีฟคือนโยบายแนวเชิงป้องกันคือเราไม่พร้อมที่จะสู้ในอนาคตเราพร้อมเราเป็นฝั่งตั้งรับแล้วก็ตั้งรับแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆด้วยนะถอยไปตั้งรับไปถอยไปถอยอย่างเขาเรียก tactical retreat หรือว่าถอยอย่างมีชั้นเชิงนะฮะถอยอย่างมีหลักการแต่ก็ถอย GDP เราก็ถอยถ้า GDP เราถอยเรื่อยๆประชากรเราถอยเรื่อยๆมันจะมีจุดหนึ่งที่เราต้องเดินหน้าแหละครับแต่ณวันนี้เราคงจะถอยแล้วในอีก5ถึง6ปีนี้เราคงจะถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยแล้วก็รัฐบาลก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากถอยผมใช้คำนี้นะดังนั้นการที่จะไปลงทุนว่าเราจะทุ่ม 5,000 ล้าน 10,000 ล้านเพื่อให้บอลได้เดินหน้าไปสู่บอลโลกผมว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลอาจจะมองว่าไร้สาระผมอาจจะพูดคำนี้เลยนะว่ารัฐบาลอาจจะมองว่าไร้สาระนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวหน่อยณเวลานี้นะจนกว่าจะมีนโยบายหรือมีแนวคิดที่พร้อมลงทุนพร้อมลุยพร้อมกล้าเปิดหน้าชนแล้วกันใช้คำนี้ว่ากล้าเปิดหน้าชนแต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยไม่ค่อยกล้าเปิดหน้าในเชิงอย่างที่บอกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฟุตบอลก็เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทำเงินก็ยังไม่กล้าแม้กระทั่งรอบนี้ก็ไม่ได้ลงเงินกองทุนฟุตบอลอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ลงเงินฮะก็เป็นแจ๊สถูกไหมฮะที่ลงเงินนะครับก็ที่ฟังแถลงข่าวได้ดูฟรีรอบพิธีเปิดวันนี้ได้ดูกับพิธีปิดได้ดูฟรีอ๋อก็เปิดกับปิดที่เหลือก็ประมาณไม่รู้กี่พันบาทนะที่คนจะลงกันนะครับผมเองไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลโลกขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลโลกขนาดนั้นแต่เชื่อว่าคงจะได้มีโอกาสดูนะครับผมไม่ได้จ่ายโมโนแม็กแพ็กเกจฟุตบอลผมจ่ายแบบแพ็กเกจทั่วไปนะครับก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากเพราะว่าแค่ลำพังตอนนี้ของที่ดูก็มหาศาลแล้วนะครับเขาบอกปีนี้ฟุตบอลโลกในไทยโดนถอนออกจากกฎไปแล้วขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าจะทำอย่างไรใช่ครับไอ้กฎมัสแครี่คงใช้ไม่ได้มั้งผมว่าแต่ก็เขาก็ไม่แคร์เพราะว่าตัวเองก็มีแพลตฟอร์มคือไม่จำเป็นต้องแครี่เพราะว่าไม่ใช่รัฐไม่ใช่เงินรัฐไม่ใช่เงินของประชาชนเป็นเงินของเอกชนโดยตรงดังนั้นมันมัสแครี่ก็อาจจะทำไม่ได้นะครับก็หรืออาจจะไม่เอาถ้ามันมัสแครี่เขาก็บอกว่างั้นไม่ลงทีวีเลยเอาไปลงในโมโนแม็กซ์อย่างเดียวพอนะก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมครับเหมือนโอลิมปิกนี่ AIS ได้ไป AIS ก็เอาทุกกีฬาเลยนะมาใส่ในแพลตฟอร์ม AIS Play ให้ดูได้หมดทุกกีฬาในทุกรอบเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะก็อยากรู้ว่าของโมโนแม็กจะทำแบบนั้นหรือเปล่านะครับจะทำแบบนั้นหรือเปล่าแต่ AIS ไม่ได้มีแพ็กเกจอะไรเพิ่มคือถ้าคุณสมัครแพ็กเกจ AIS อยู่แล้วก็ดูได้นะครับก็เป็นการกระตุ้นให้คนสมัครเข้ามาเพิ่มมากกว่าที่จะเป็นเพิ่มราคาไปนะครับการเพิ่มราคา อาจจะไม่ได้เป็นแบบเป้าหมายแล้วแต่คนแต่โมโนแม็กนี่เขามีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนคนดูบอลถูกไหมฮะเขาก็ทำแบบนั้นแหละนะฮะถ้าทำแบบนั้นก็เป็นวิธีการแต่ละเจ้าที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละเอกชนก็คงจะต้องการเงินคืนถ้าไม่ได้เป็นเงินรัฐหรือไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าพูเงินหรือว่าการเอาเงินจากเจ้าต่างๆสมัยก่อนแต่ละช่องก็อาจจะเอาเงินมาคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยรัฐลงไปอีกส่วนหนึ่งทุกคนร่วมกันในเปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้วทุกคนดูฟรีกันหมดทั่วไปทุกๆรอบทุกๆคู่ทุกๆแมตช์แต่พอหลังๆมาผมเชื่อว่าแต่ละเจ้าคงมีเงินพอแล้วมีความโลภน้อยลงนะก็คงไม่บ้าระห่ำจะไปลงทุนเพราะว่าอย่างTrue Vision Nowเขาก็มาลงทุน อย่างอื่นมากขึ้นลงทุนหนังลงทุนละครเปิดกันเพียบเลยแล้วก็ลงทุนกับบอลไทยใช่ไหมครับลงทุนกับบอลไทยส่วนทางฝั่ง AIS เขาลงโอลิมปิกใช่ไหมครับลงกีฬาระดับใหญ่บิ๊กเบิ้มหน่อยนะครับตอนนั้นช่อง3ใช่ไหมเอาวอลเลย์บอลไปตอนนู้นนะครับวอลเลย์บอลไปส่วนทางฝั่งโมโนก็มาเอาบอลอังกฤษนะครับมาเอาบอลพรีเมียร์ลีกมาเอาบอลพวกนี้ซึ่งก็เป็นการต่อเนื่องจากตอนที่ผมอยู่เป็นผู้บริหารอยู่ PPTV ตอนนั้นจะเป็น PPTV เป็นเจ้าพ่อแห่งบอลโลกไม่ใช่บอลโลกบอลยุโรปนะครับ3ลีกบุนเดสลีกาลาลีกานะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับไม่มีซีเรียอานะครับรู้สึกมีหรือเปล่าไม่มีนะครับก็จะมีแมตช์มาใส่ในทีวีเพียบเลยมากมายเลยนะครับมากมายเลยนะแต่ตอนนี้จะเป็นพวกแพลตฟอร์มมากกว่าผมว่าแพลตฟอร์มมันคุ้มกว่าเพราะมันเอาทุกแมตช์มาใส่ในแพลตฟอร์มให้กดดูได้หมดไงครับแต่ทีวีที่เป็นเขาเรียกลีเนียร์ทีวีหรือทีวีที่เราดูกันเนี่ยนะครับลีเนียร์คือมันเป็นเส้นตรงไงคุณดูได้ตั้งแต่แค่เช้าถึงค่ำมันมีแค่อย่างเดียวแต่พอเป็นแบบOTT หรือพวกแอปดูเนี่ยมันเลือกได้มันเลือกจะดูถ้าคู่มันซ้อนกัน 3-4 คู่ก็กดดูพร้อมกดดูสลับกันไปดูได้นะครับหรือว่าจะแบบดูแบบแพ็กเกจดูหลายอันแล้วก็เปิดหลายทีวีเปิดพร้อมกันหลายช่องอย่างเงี้ยก็เปิดแบบ4 user ได้คือมันเลือกได้นะมันเลือกได้มันก็ดีกว่าที่เลือกไม่ได้ไงครับเพราะนั้นมันก็คุ้มกว่าในการที่จะได้คู่แล้วก็ราคาต่อคู่ก็ถูกลงต้องใช้คำนี้ว่าราคาต่อคู่ถูกลงเพราะว่ามีจำนวนคู่ให้แข่งเยอะขึ้นพอเป็นบอลโลก2รอบด้วยได้บอลโลกเป็น Youth World Cup ด้วยเป็น Women's World Cup ด้วยอื่นๆด้วยก็ได้มาเป็นติดปลายนวมกันมาหมดก็ถือว่าก็เป็นประโยชน์กับน่าจะเป็นประโยชน์กับจัสมินเนาะนะครับแต่เอเชียเกมที่ได้ข่าว AS ถือสิทธิ์เอเชียนเกม2026นาโกย่าผมไม่แน่ใจเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บอกว่าราคาแพ็กเกจ 5,999 บาทมีพ่วงพรีเมียร์ลีกวอลเลย์บอลและกีฬาอื่นเข้ามาในปีนี้โอ้หนักหนามากนะแพ็กเกจ5999นี่5999ต่ออะไรนะต่อปีหรือต่อเดือนถ้าต่อเดือนนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับต่อเดือนนี่คือเป็นเงินเดือนคนได้เลยนะเนี่ยประมาณ 30-40% ของเงินเดือนคนบางคนเลยนะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นราคา5999นี่ราคาได้2จอนะครับอ๋อวันนี้อุตส่าห์โปรโมทเลยนะเหมือนโปรโมทแจ๊สเลยนะนะครับอ่ะไม่ว่ากันถือว่าปีนี้บอลโลกอ่ะไปถึงแล้วนะครับไปถึงแล้วนะครับเมื่อสักครู่มีข้อความนะฮะคุณกันตพงษ์ทักมาบอกโครงการ AI กระทรวง DE อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงกันนะครับมาพูดถึงกันสักเล็กน้อยแต่ว่าระหว่างนั้นเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
4: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: ก้าวจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: โอเคครับกลับมาพบกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเหมือนเดิมครับทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะในหลายๆช่องทางช่องทางแรก SMS นะฮะที่4689933นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม4689933นะครับผมช่องทางแรกนะครับช่องทางต่อมานะฮะทางแพลตฟอร์ม X นะฮะx.com หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign ADAMY นะฮะย้ำอีกทีนะครับ @signADAMY นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ทักทายได้เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่ก็ตอบข้อความกันไปบ้างแล้วก็ทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะฮะแอปพลิเคชัน Mcord MCOT เนาะ Mcord Connect นะครับโหลดได้ที่ iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมโหลดได้เลยฟังย้อนหลังฟังตอนนี้ฟังคลื่นอื่นในอสมททั้งหมดก็ได้เช่นกันครับผมเมื่อสักครู่คุณชัยพัฒน์ก็ทักมาว่าผมไม่ได้ถือหุ้นแจ๊สน่าถือนะตอนนี้น่าถือโอเคเมื่อกี้พอบอกจ่ายไป 2,300 ล้านแพ็คเกจราคา 5,999 บาทแพ็คเกจ1ปีจะได้กีฬาอื่นๆด้วยทีนี้ถ้าคิดแบบหมูหมากาไก่สารถะเลยเนี่ย

วิวใช่ไหมครับที่เป็นเจ้าแบบทางฝั่งเอเชียแล้วก็เป็นเจ้าระดับโลกก็คือ Disney Plus Amazon Prime HBO Max Netflix นี่คือเจ้าใหญ่ๆที่ทำตลาดในเมืองไทยไม่รวมเจ้าย่อยนะครับพวกบีพวกกากาอูลาล่าพวกมูบีพวกครันชี่โรลพวกวิกิหรือพวกนี้ซึ่งมีอีกเยอะมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าไทยเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่จะอยู่ในหลัก1ล้าน user ก็คือมีคนสมัครประมาณล้านคนแต่เราไม่นับก่อนเรานับแค่ว่าถ้าคนที่จ่าย5999เพื่อจะดูบอลโลกจะต้องมีกี่คนทั้งหมดเนี่ยผมตีไว้สรรถะนะครับสำหรับบอลโลก2รอบนะได้เงินคืนสัก2รอบนะครับ 383,397 คนนะครับ 383,397 คนอันนี้ย้ำให้อีกรอบนะครับก็คือต้องมีคนสมัครประมาณ390,000คนแล้วกันตีไว้หมูหมากาไก่เผื่อกำไรเล็กน้อย390,000คนสำหรับผมบอลโลก1รอบร้านอาหารทุกๆร้านค้าสมัครโมโนแม็กซ์สมมุตินะครับร้านบาร์เหล้าที่เปิดเนี่ยสมมุติบาร์เหล้าที่เปิดมี 4-5,000 ร้านทั่วทั้งประเทศนะครับร้านอาหารบาร์เหล้าทั้งหมดที่เปิดบอลโลกก็ต้องสมัครแพ็กเกจนี้ของโมโนแม็กซ์เพื่อที่จะดูบอลถูกไหมครับดังนั้นจำนวนคนที่สมัครผมว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยหลักแสนสองแสนผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะถ้า 38,000 อาจจะไม่ถึงในรอบนี้แต่ผมว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็มีคนมาสมัครในแพ็กเกจนี้ที่จะรวมไปถึงบอลโลกรอบถัดไปรวมไปถึงบอลโลกหญิงและอื่นๆด้วยก็จะมีคนสมัครดูอยู่เรื่อยๆรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกและอื่นๆดังนั้นจำนวนนี้สามารถชดเชยกับค่าสมาชิกผมใช้คำว่าค่าสมาชิกทั้งหมดของแพลตฟอร์ม Monomax ได้คือชดเชยได้แล้วก็สามารถชดเชยกับของที่ใช้ทำอยู่ทำงานอยู่ในปัจจุบันผมว่าMonomax จะไม่ขาดทุนผมตีอย่างนี้เลยนะแอบฟันธงให้ว่า Monomax จะไม่ขาดทุนจากการใช้และการได้มาซึ่งฟุตบอลโลกถ้าได้30ล้าน2รอบเป็น60ล้านผมว่าโมโนแม็กกำไรบานเลยแต่พอเป็น35ล้านผมว่าไม่ติดต่อให้ขาดทุนเล็กๆโมโนแม็กก็ได้สมาชิกต่อเนื่องอย่างยาวนานขึ้นนะครับอย่างยาวนานขึ้นในแพ็กเกจ5999นี้นะครับก็แค่ประมาณต้องมีประมาณ 400,000 น่ะนะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งผมเชื่อว่าประชากร70ล้านคนมีคนดูบอลเป็นหลักล้านในหลักล้านนี้อาจจะดูผ่านช่องทางอื่นๆนะครับแต่อย่างทีวีหรืออะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าสมัครเยอะนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ขาดทุนสำหรับบอลโลก2รอบต้องใช้อีกทีนะบอลโลก2รอบนี่คือจ่าย2รอบรวมถึงบอลอื่นๆที่จะตามมาในของ FIFA แต่การจัดการถ่ายทอดสดของ FIFA ทั้งหมดด้วยนะครับคุณกฤติพงศ์บอกว่าเมื่อก่อนดูบอลจะดูบอลบอกนอกต้องไปดู UBC ก็คือ True ปัจจุบันนะครับห้องเด็กวัดบางแมตช์เกาะกำแพงวัด2,000รูกำแพงไปห้องมันเด็กวัดแถวบ้านเมื่อก่อนติดทั้ง UBC ทั้ง PlayStation มันบ่งบอกอะไรในสังคมเนี่ยก็คงมีตังแหละครับก็จะใช้คำว่ามีตังเนาะหรือว่าอาจจะได้นะครับคุณชัยพัฒน์บอกฝ่ายการตลาดน่าจะคาดหวังให้มีสมาชิกระดับนี้300,000บวกถ้ามองสั้นๆอาจจะดูขาดทุนแต่ถ้ามองยาวๆกำไรใช่ครับผมมองแบบนั้นว่ามองเป็นกำไรครับผมเป็นกำไรแล้วก็ระหว่างนั้นเขาได้ดูคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับซึ่งก็ไปบูสต์อาจจะไปบูสต์โฆษณาและอื่นๆของ Monomax ได้อีกต่างหากนะครับผมถ้า Monomax ได้สมาชิก 3-400,000 คนของบอลโลกดังนั้นสปอนเซอร์ที่ตามมาผมว่าสปอนเซอร์ก็เก็บได้แหละครับก็เป็นร้อยล้านอยู่เนาะถ้าใครกล้าลงถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรโมโนแม็กก็ไม่แคร์ได้อยู่คนเดียวนะครับได้อยู่คนเดียวเพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นก็ถือว่าบ้าดีนะฮะบางทีก็อาจจะต้องบ้าแบบนั้นบ้างนะครับต้องบ้าแบบนั้นบ้างเพื่อให้กลุ่มจัสมินได้กำไรนะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ผมว่าเสี่ยงแต่คุ้มซึ่งบริษัทในเมืองไทยจำนวนมากไม่ค่อยทำแบบนั้นกันไม่ค่อยลงทุนเยอะ

มาอีกประเด็นหนึ่งคุณกันตพงษ์ทักเข้ามานะครับบอกโครงการ AI กระทรวง DE นะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ได้เลวร้ายครับก็ให้คนได้เรียนแต่ผมกับอยากได้ผมกับสำหรับตัวผมอยากได้อย่างอื่นมากขึ้นก็คืออยากได้large language model ของไทยนะครับ LLM ไทยแท้ที่รัฐบาลลงทุนในการทำแล้วก็มี computing farm แห่งชาติที่จะทำงานตรงนี้นะครับก็คือให้ถือว่าผมอยากคิดแบบนี้เลยนะว่าให้ถือว่า information เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับก็คือภาษีส่วนหนึ่งจะต้องเอามาลงทุนใน information ให้ประชาชนคือเราคิดถึงประปามีค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับค่ามีภาษีที่ดินและอื่นผมว่าต่อไปมันจะต้องมีผมกลับคิดแบบนี้เลยนะอาจจะต้องมีภาษี information คือโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน information อาจจะถูกมากๆอาจจะ5บาท3บาทก็ได้นะครับแต่เป็นภาษี information ซึ่งเอามาใช้จ่ายในการที่จะดำรงไว้ซึ่งระบบบางอย่างนะฮะในอนาคตคือให้คิดถึงมันเป็น infrastructure หรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็แต่มันอาจจะ controversial แหละแน่นอนนะครับแต่ในระหว่างเดียวกันเราที่มีระบบ LLM ของเมืองไทยซึ่งเด็กทุกคนในห้องเรียนควรจะได้เรียนการใช้งาน AI นะครับโดยที่มันเป็นฟรีโดยที่ไม่ได้ไปใช้ Google Gemini หรือ ChatGPT เพราะของแบบนี้เราต้องไปจ่ายออกไปเมืองนอกและเราจะใช้ต่อเมื่อเราต้องการประโยชน์เราไปจ่ายได้เราจ่ายได้นะไม่ได้ติดนะครับจ่ายได้แต่ว่าในระหว่างในการถ้าจะให้ผมอยากให้ประชากรทั้ง70ล้านคนเข้าถึง เครื่องมือก่อนและเรียนรู้การใช้เครื่องมือตั้งแต่เด็กรู้ว่า AI มีประโยชน์อย่างไรนะครับในการที่จะพัฒนาทักษะนะครับผมมันมีการวิจัยออกมาเลยว่าคนที่ใช้ AI ไม่เป็นมี AI ไปก็ทำอะไรไม่ได้ระหว่างที่คนที่ใช้เป็นจะใช้งานได้ดีขึ้นทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งแตกต่างเข้าไปใหญ่ครับยิ่งแตกต่างเข้าไปใหญ่ก็คือคนที่เก่งมันจะเก่งยิ่งขึ้นคนไม่ดีมันก็ไม่ดียิ่งขึ้นนะครับมันทำให้ช่องถ่างตรงนี้มันถ่างขึ้นดังนั้นการให้โทเค็นทุกคนแต่ไม่มีความรู้ก็เหมือนการแบบการเอาทองไปให้กิ้งก่าหรือว่าการเอาพลอยไปให้กับไก่นะครับมันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆในขั้นนั้นเพราะเรายังไม่สามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการได้ก็เลยคิดว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานของเราเองที่อาจจะได้ไม่ได้ใช้เยอะทุกคนมีโทเค็นสะสมนะครับแล้วก็โทเค็นสะสมที่รัฐ allocate ให้ทุกๆปีอยู่แล้วโดยฟาร์มของรัฐเองที่ sustainability ด้วยห้ามใช้ไฟฟ้าจากภายนอกต้องมีเครื่องมีการไฟฟ้าต้องหมุนวนกันภายในใช้ระบบพลังงานสะอาดอะไรในการหมุนเวียนฟาร์มเหล่านี้แล้วก็ไอ้โทเค็นเหล่านี้สะสมได้คือไม่ได้หายไปนะครับถ้าคนไม่ได้ใช้ก็มีโทเค็นเก็บไว้สำหรับการใช้ถ้าใช้เพิ่มก็เพียงแค่จ่ายภาษีเพิ่มซึ่งเป็นภาษีในราคาที่ถูกกว่าโทเค็นของโทเค็นของฝั่งภาคเอกชนนะครับแต่อย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้โทเค็นคือเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์คำนวณนะครับมันใช้ทรัพยากรคำนวณครับมันใช้เวลาคำนวณมันใช้ CPU มันใช้เกือบแบบไอ้เครื่องประมวลผลคำนวณซึ่งของพวกนั้นมันมีค่าใช้จ่ายแต่ยิ่งใช้กันเยอะมันยิ่งราคาถูกตามหลักเศรษฐกิจนะครับ economy of scale คือยิ่งของมีจำนวนเยอะมันยิ่งราคาถูกลงนะครับมันแต่ว่าเราก็ควรมีให้ประชาชนเราก็ควรมีโทเค็นสำหรับประชาชนแล้วก็แจกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็แต่ว่ามันต้องเริ่มจากตั้งแต่การศึกษาเลยว่าต่อไปนี้โรงเรียนประถมเด็กเรียนการใช้AI การแชทพูดคุยกับ AI พิมพ์ดีดเป็นปุ๊บเรามาป.3 ป.2 ป.3 ป.4 เราเริ่มคุยกับ AI ได้เจนรูปเป็นทำถามคำถามได้เข้าใจ เรื่องของการ cross check ข้อมูลนะการเช็คข้อมูลเปิดวิกิพีเดียเป็นเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเป็นใช้เซิร์ชมีดีเซิร์ชเอนจินเป็นนะครับครอสเช็คข้อมูล

รู้ว่า AI hallucinate อย่างไร hallucinate คือหลอนน่ะหลอนแบบไหนนะครับมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานกับ AI ได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันจะทำให้เราใช้เครื่องมือเก่งขึ้นแล้วกันนะครับใช้เครื่องมือเก่งขึ้นแล้วพอใช้เครื่องมือเก่งขึ้นในอนาคตเราจะรู้ว่าเราจะใช้ทำงานอย่างไรแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับระบบนี้มาโดยตลอดแล้วมันไม่ใช่หมายความว่าเรียนแบบนั้นนะอย่างเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนเบสิกเน็ตเวิร์กิ่งคอมพิวเตอร์ไซน์เบื้องต้นนะครับแล้วก็ภาษาที่2ที่3เราต้องดีขึ้นนะครับภาษาที่2ที่3เราต้องดีขึ้นเราต้องพูดจีนได้ต้องพูดอังกฤษได้อันนี้เป็นของที่จำเป็นในอนาคตนะครับต้องทำบัญชีเป็นรู้หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับระบบเศรษฐกิจนะครับรู้เรื่อง geopolitics เบื้องต้นที่ไม่ใช่แบบเป็น Thai politics นะฮะ Thai politics เราแบบยังเป็นคือกลไกการเรียนสังคมศาสตร์เรายังหรือประวัติศาสตร์เรายังเรียนแบบสมัยจอมพลป.นะครับเราต้องปรับตรงนั้นมาสู่ยุคใหม่ก็คือการรื้อโครงสร้างวิชานะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ infrastructure ในอนาคตนะครับ infrastructure ในอนาคตทุกคนมี username ผ่าน Thai ID แล้วก็มี username สำหรับการใช้ทำงานต่างๆนะครับได้เรามี identity บนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยนะครับที่มี two step authentication ถูกบังคับในทั้งประเทศทุกคนต้องมี two step authent ก็คือ two step authent คือไม่ใช่แค่ใส่ password เวลาเข้าเว็บเข้าอะไรไม่ได้ใส่ password แต่ใส่ password เสร็จยืนยันผ่านข้อความมือถือหรือข้อความ SMS หรือเครื่องมือใดๆนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็จะหยุดพวกสแกมเมอร์พวกอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นใช่ไหมฮะการล็อกอินและอื่นๆที่มันมีความจำเป็นก็จะปลอดภัยขึ้นพวกบัญชีม้าหรืออะไรพวกนี้ก็จะลดลงไปได้มากขึ้นถูกไหมฮะเพราะมันมีเขาเรียก authentication หรือมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนก็คือมันกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานอะเรายังคิดว่ามันเป็นของต่อยอดหรือเติมแต่คนใช้อ่ะมัน120มือถือมี120ของประชาชนประเทศแล้วมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วดังนั้นก็ต้องเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลด้านข่าวสารข้อมูลข่าวสารครับมันต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีเราก็ดูงงๆแปลกๆผมใช้คำนี้แล้วนะเราจะดูงงๆแปลกๆเพราะเราสู้ใครไม่ได้คนที่เป็นต่อให้ประเทศอื่นไม่ได้ซัพพอร์ตแต่คนในเอกชนเขามีเงินพอที่จะสร้างคนได้นะครับเราจะไปบอกว่ายุโรปยังไม่ได้ทำเราไม่ต้องทำเราก็แพ้ยุโรปสิครับเพราะยุโรปมีคนเก่งเยอะกว่าเราในเวลานี้ไงฮะรัฐต้องเปลี่ยนประเทศฮะไม่ใช่รอให้เอกชนเปลี่ยนประเทศอย่างเดียวเอกชนมันไม่มีกำลังวังชาพอหรอกครับเพราะเราอยู่ในทุนนิยมแบบทุนนิยมสุดโต่งครับเราเป็นทุนนิยมแบบว่าบริษัทไม่กี่บริษัทครอบครองเรามันทำได้ยากนะฮะมันทำได้ยากก็เป็นแบบนี้ไปนะฮะคุณชัยพัฒน์นะบอกดีไอเมืองปทุมนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งใหม่ที่ไม่ต้องไปดูถึงต่างประเทศแถมใกล้กทม.อีกตอนนี้เป็นพื้นที่เอกชนทำอะไรต้องระมัดระวังเดี๋ยวส่วนผมไม่แน่ใจว่าคนอยากไปดูเยอะมากน้อยแค่ไหนนะต้องรอดูผมเนี่ยกลับสนใจที่เขาขุดเจอไดโนเสาร์มากกว่านะครับแล้วก็คุณปฏิภาณนะฮะบอกว่าก็เดี๋ยวนะอ๋อโอเคบอกว่าควรจะเป็นการลงทุนทำอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานนะครับอินฟราสตรักเจอร์แปลว่าโครงสร้างพื้นฐานให้เอกชนสร้างโปรดักต์ด้านสินค้าได้เองหรือให้ศึกษาได้ต่อยอดมากกว่าจะซื้อคอน sumer product มาแจกใช่ใช่ประเทศไทยตอนนี้เป็นประเทศแบบแจกปลายทางเยอะแจกปลายทางแจกเงินให้ไปใช้กระตุ้นการใช้งานแจก AI ให้ไปใช้แจกปลายทางใช้เป็นไม่เป็นไม่รู้แจกเงินกู้นะครับแจกของที่มันง่ายแต่เราไม่ค่อยเน้นโครงสร้างพื้นฐานแจกไม่ผิดมันเป็นปลายทางแต่ปัญหาคือมันต้องมีต้นทางด้วยกลางทางด้วยมันต้องไปทั้งถนนไม่ใช่ว่าไปปลายทางอย่างเดียวปลายทางอย่างเดียวเราก็ไปไหนไม่รอดนะครับซึ่งไม่ได้ผิดย้ำอยู่เสมอนะไม่ได้ผิดแจกให้ลองใช้กันเดือน2เดือนไม่เป็นไรนะใช้ไปเถอะผมก็สมัครเนี่ยผมสมัครทั้ง 2-3 อย่างผมก็ใช้คอมผมเนี่ยนะเปิดทิ้งไว้เนี่ยครับหน้านึงเป็น Chat GPT อีกหน้านึงเป็นแอป Gemini มี Mid Journey อีกอันมี3อันเลยนะครับเปิดผมสมัครทิ้งไว้นะแฟนผมเป็นทนายนะเขาใช้คลอสมาช่วยในการบริหารจัดการนะครับคลอสใช้ Gemini
ใช้ Chat GPT นะครับเอ้ยไม่เขาใช้คอร์ส

กับ Gemini 2ตัวนะครับของ Google ผมก็ใช้ไม่ได้ต่างกันก็ใช้ตลอดก็ใช้ทำงานนะมันไม่ได้ผิดนะครับซึ่งก็ต้องเรียนรู้เองนะครับเราบรรจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนต้นก็เรียนรู้ไปเองแต่ประชาชนต้องรู้วิธีใช้ก่อนนะครับถึงจะเข้าใจว่ามันมีประโยชน์ยังไงใช้ทำอะไรนะครับใช้แบบไหนนะครับโครงสร้างพื้นฐานmedia etiquette หรือ information bias ต่างๆคือแบบว่าความเขาเรียกอะไรความสับสนในการใช้ข้อมูลความสับสนในการเรียนรู้และอื่นจะต้องลดลงก่อนไม่งั้นเราได้เครื่องมือที่ทรงพลังแต่ในขณะเดียวกันกับที่มันมั่วนิ่มด้วยนะครับมันต้องไปควบคู่กันแล้วก็เราต้องมีกฎหมาย AI ที่ดีด้วยนะครับเราต้องมีกฎหมาย AI ที่ดีเราต้องมีกฎหมายในการทำงานกับโลกใบใหม่ที่ดีด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นของที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากครับเอาผิดเป็นครูแล้วกันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผิดเป็นครูเราชอบเดินทางผิดก่อนเดินทางถูกเสมอไม่ว่ากันเราต้องเดินทางแล้วก็ต้องเรียนรู้ระหว่างทางกันไปนะครับคุณปฏิญญานะฮะบอกมาเมื่อความแรกของวันนะฮะวันนี้งานนี้โมโนแม็กทั้งลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครบทุกคู่คว้าสิทธิ์ฟุตบอลโลกทั้ง2สมัย2026-2030รอดูยาวๆแล้วกันครับการแข่งขันคอนเทนต์ฟุตบอลระดับโลกก็ผมว่าได้กำไรฮะกำไรนะครับยังไงก็กำไรนะครับประเทศเราเป็นประเทศนักเสพเราเป็นประเทศชอบจ่ายนะฮะชอบจ่ายให้กับความสุขส่วนตัวส่วนตนนะครับแต่งกแต่จ่ายนะงกแต่จ่ายนะครับงกบางอย่างงกมากเราไม่ค่อยจ่ายบางอย่างแต่บางอย่างก็จ่ายจริงจังผู้หญิงจ่ายค่าแฟนมีตใช่ไหมครับค่าซื้อของซื้ออะไรช้อปปิ้งผู้ชายจ่ายค่าดูบอลจ่ายนู่นนี่นั่นคือมันประเทศไทยเป็นประเทศที่จ่ายครับแต่จ่ายบางอย่างและไม่จ่ายบางอย่างก็แบบโอ้ทำไมไม่จ่ายเลยค่าเขาเรียกอะไรการดูแลคนให้ดีขึ้นสวัสดิภาพสวัสดิการอะไรไม่จ่ายอะไรประเภทนี้แบบของบางอย่างนี่ที่ต้องบังคับจ่ายของบางอย่างต้องบังคับให้งกขึ้นแล้วแต่ที่แล้วแต่อย่างนะครับแล้วแต่ที่แล้วแต่อย่างก็เลยแต่บอลจ่ายครับไม่ได้จ่ายอย่างเดียวด้วยบางคนเล่นพนันด้วยจ่ายเยอะเลยนะครับโต๊ะบอลก็รวยกันไปรอบนี้โต๊ะบอลยินดีมากปราบปื้มติไปล้นพ้นเพราะว่าบอลได้ดูแล้วนะครับตอนแรกถ้าไม่ได้ดูบอลโลกนี่โต๊ะบอลคงจะเสียใจเสียดายกันเพราะว่าคงจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมสนุกกับการแทงพนันกันน้อยลงนะคือการพนันมันอยู่กับเรามาช้านานแหละนะครับหมดเนื้อหมดตัวกันเป็นแถบแล้วครับไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะนอกเหนือจากนี้วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่มีซีรีส์ทนายปีศาจออกก่อนผมเข้ารายการนี่ดูไปได้ตอนหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไปดูหนังมาเยอะมากแลนฝันอันตรธานนะฮะยังต่ออยู่ในโรงหนังเฮาส์อยู่บ้างช้านิดหน่อยแต่ก็พูดถึงระบบอำนาจนิยมการเขาเรียกอะไรการที่คนสูญเสียตัวตนการมองหาความชอบธรรมของการมีอยู่ของตนเองในสังคมในยุคนี้นะฮะซึ่งเป็นปัญหาแบบเจนซีซึ่งก็ดีนะครับแล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกว่าปี2030ครบ100ปีที่ดำเนินการการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกโอ้น่าสนใจนะ100ปีฟุตบอลโลกนะครับส่วนปีนี้นี่100ปีที่สถาปนิกเกาดีนะตายใช่ไหมโป๊ปนะประสันตะปาปาก็เลยไปที่ซากราฟามิเลียนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันนะยังสร้างไม่เสร็จสร้างมา100กว่าปีแล้วนะครับสร้างมา100กว่าปีก็ยังสร้างต่อไปอีกนะครับสร้างมาเป็นร้อยปีก็ยังสร้างต่อเป็นโบสถ์ที่สวยมากๆแล้วก็เขาเพิ่งทำพิธีเปิดกันพิธีเปิดแบบไม่เป็นทางการก่อนนะครับทำพิธีเปิดเพราะว่าเขาบอกว่ากว่าจะสร้างเสร็จจริงๆก็น่าจะปี2036เลยนะครับก็ผมได้ยินดีมากว่าไอ้โบสถ์นี้สร้างเสร็จในช่วงชีวิตผมเพราะว่าเดี๋ยวผมแก่ๆผมอาจจะบินไปดูนะครับแต่อยากรอให้มันสร้างเสร็จเลยอ่ะเสร็จแบบเสร็จเลยอ่ะแบบจะได้เข้าไปดูในความเขาเรียก glorious หรือความสวยงามเต็มร้อยนั่นก็ร้อยปีเหมือนกันนะไม่ต่างจากแข่งขันฟุตบอลโลกนะแต่ด้าน2030นะครับร้อยปีแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะเราฟีฟ่านี่ก็อยู่กันมาได้นานดีนะครับแล้วก็แต่เชียร์นะทนายปีศาจดูไปตอนนึงแล้วรู้เลยว่าผมพอดีผมนอนดูกับทนายแฟนผมเป็นทนายก็นอนดูด้วยกันแล้วก็มีชื่อสำนักงานทนายของแฟนผมอยู่

0: ตอนคำขอบคุณด้วยนะเพราะว่าน้องนัทกิจจริตมารีเสิร์ชที่ที่สำนักงานอยู่พักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าสำนักงานเราก็สำนักงานไม่ใช่ของเราดิของแฟนผมเนี่ยก็มีทนายก็เรียกว่าทนายที่เก่งฉกาจในเรื่องของคดีความฟ้องร้องอยู่เหมือนกันนะครับขึ้นชื่อมากๆคนหนึ่งในประเทศไทยก็เลยต้องมาอยู่แล้วมารีเสิร์ชอยู่ช่วงก่อนถ่ายทำนะครับก็เลยได้รู้ว่ามีทำทนายปีศาจอยู่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจริงๆวันนี้วันพฤหัสก็มีเหมือนกันสอดสร้อยมาลานะครับเหลืออีก3ตอนวันนี้ก็น่าจะออนอีกตอนแล้วนะครับก็สัปดาห์หน้าสอดสร้อยมาลาจบนะครับละครที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมบันเทิงแบบ4แผ่นดินนะครับก็อันนั้นก็สนุกมากนะครับดูอยู่นะครับดูทุกอาทิตย์ด้วยปกติผมจะรอให้จบก่อนแล้วดูนะก็เชียร์หนังด้วย Disclosure Day ก็ดูมาแล้วก็ดีนะครับแต่วันนี้เวลามันน้อยก็เลยไม่ทันได้อะไรก็เชียร์ Disclosure Day เชียร์แดนฝันอันตรธานเชียร์สอดสร้อยมาลาเชียร์ทนายปีศาจนะครับเชียร์ไปหมดเลยนะฮะของดีเยอะมากตอนนี้ให้ดูนะทั้งในโรงภาพยนตร์แล้วก็ในแพลตฟอร์มต่างๆทั้งหมดนะครับก็สนุกหมดเลยนะครับผมดูกันเถอะนะครับช่วงนี้มีของดีให้ดูก็ดูกันนะครับจ่ายเงินกันนะฮะจ่ายอะไรที่บันเทิงเหมือนเดิมนะครับมีแต่ของมาให้เสียตังค์นะครับแต่ AI ไม่ต้องเสียตังค์เพราะรัฐแจกแล้วนะครับรัฐแจกแล้ว โอเคลากันดีกว่านะฮะลากันแล้วนะครับผมพบกับผมนะครับเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมอดำเองนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 ถึง 4:00 นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่วันพฤหัสหน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
7: พร้อมบรรจุภ

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมา
2: ทำไมจังหวะของอาจารย์ตอนรับนุ่นในวันนี้เป็นอย่างนี้อะคะดูแบบซึมซึมเหงาเหงาเหมือนบรรยากาศเลยอะฝนตกทุกวันนะตอนน
3: ี้ผมไม่มีอะไร ผมไม่มีอะไรเพียงแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าข่าวสารที่เราอ่านผ่านถ้าเป็นแบบสื่อหลักนะที่เป็นแมสมีเดียสื่อมวลชนนะมันจะมีรายการลักษณะคล้ายๆกับแผ่นเสียงตกล่อง
2: ทำไมอ่ะ
3: ซ้ำๆวนๆซ้ำๆวนๆพายเรือในอ่างก็ผมก็พูดซ้ำแต่ว่าก็ต้องพูดอ่ะนะแต่ว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเดือดมากในหลายๆเรื่องนะมันเป็นลักษณะเหมือนลอกคาบอะไรล่ะลอกเกล็ดขูดเกล็ดปลาอะไรเงี้ยนะดิ้นกันพลาดพลาดตอนเนี้ยนะ
2: มันเป็นสาระสำคัญไหมล่ะคะ
3: มันก็เป็นน่ะมันอิงอยู่คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อื้ออึงกันเพียงแต่ว่ามันตื้นลึกหนาบางเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบ
2: ค่ะ
3: สิ่งที่ทำแล้วก็เห็นทำกันอยู่ขณะนี้ก็คือว่าใครโพสอะไรก็จะมีคนแห่ไปคอมเมนต
2: ์
3: ซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องปกติของ engagement หรือการเข้าไปเกี่ยวพันกับโซเชียลมีเดีย
2: ไม่รู้ไฮเทคหรือไฮทุกก็ไม่รู้ตอนนี
3: ้ไฮเทคไฮทุกอะไรไม่รู้ล่ะคราวนี้มันก็จะต้องบอกว่ามันก็มีเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ความที่คุณดูดิว่าลักษณะพายเรือในอ่างหรือว่าลักษณะที่มันซ้ำๆซากๆวนๆเนี่ย
2: ค่ะ
3: แม้แต่ในขอบเขตที่เป็นเรื่องใหญ่คลี่มันไม่คลี่คลายเลย4เดือนผ่านไปนะประมาณ4เดือนแล้วเนา
2: ะ
3: ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงตรงเนี้ย
2: อาจารย์พูดถึงสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง
3: คือมันก็คล้ายๆกับว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเฮลิคอปเตอร์อัปาเช่นะซึ่งผมเคยนั่งนะ
2: ก็ชื่ออัปาเช่อ่ะอาจารย์อ
3: ัปาเช่มันเป็นชื่อเผ่า
2: สุดท้ายแล้วไงคะโดนสอย
3: โดนยิงแล้วก็คนก็มีการตอบโต้กัน
2: ค่ะสหรัฐไม่พอใจ
3: คือตอนนี้เวลาดูแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต้องย้อนไปนะมันต้องย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนที่กลุ่มฮามาสเนี่ยเปิดปฏิบัติการยกคนจากกาฉนวนไอ้ฉนวนกาซามาเขตเวสต์แบงค์แล้วก็มีคนอิสราเอลโดนฆ่าตายประมาณ1,000 กว่าคน
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกัน250 คนและอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการอย่างที่เราเห็นนะ
2: ค่ะ
3: มีคนเสียชีวิตในฉนวนกาซาที่เป็นพลเรือนนะ 70,000 คน
2: จำนวนนะเยอะมาก
3: แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยประมาณ100,000 กว่าคน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่ากลุ่มฮามาสก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการคือมันไม่ได้มีการลุกลามขยายตัวมีถัดจากนั้นก็ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มฮิสบอลเลาะทางภาคใต้ของเลบานอน
2: ค่ะ
3: คือปกติในอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้บุกขึ้นไปยึดพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนแล้วก็ไม่ได้ถล่มกรุงเบรุตมานานนะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องน
2: ึ
3: งนะการร่วมมือกันของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลรอบที่แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนใช้เวลา12 วันถล่มอิหร่านก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นปีนี้ก็ถล่มกันอุตลุดเนี่ย4 เดือนผ่านไปเนี่ยผู้นำอิหร่านก็เสียชีวิตไปหลายคนก็เกิดความเสียหายในแง่ในภูมิภาคไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยนะ
2: อ
3: ิรักคูเวตกาตาร์ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรสโอมานทุกคนอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากล้ำกลืนฝืนทนไม่มีใครชนะในสงครามนี
2: ้
3: สหรัฐอเมริกาก็ทำอะไรได้มากไปกว่านี้ไม่ได้อิหร่านก็ไปอย่างเงี้ย พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เกิดลักษณะที่เรียกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับขึ้นอืด
2: อ่
3: ะไม่รู้จะจบแบบไหน
2: อาจารย์รู้ไหมว่า
3: ไม่มีใครชนะ
2: คำพูดนี้ค่ะเหมือนกับที่เพื่อนนุ่นนะพูดกับนุ่นเมื่อคืนนี้เลยคือนุ่นมีโอกาสได้เจอเพื่อนใช่ไหมจริงๆอ่ะนุ่นก็อยากจะมีสอบถามแบบนี้ค่ะเขาอยู่สายการบินสายการบินหนึ่งทำอาชีพแอร์โฮสเตสอยู่เมื่อคืนนี้เขาพูดเช่นนี้เลยแล้วเขาก็ถามนุ่นเหมือนกันว่าอาจารย์วีระบอกว่ายังไงเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ซึ่งนุ่นก็บอกว่าไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่แต่ผลกระทบ
3: มันในที่สุดมันต้องมีดีลแต่ว่าดีลที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยมันเป็นดีลที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะทุกคนต้องอ้างว่าตัวเองชนะไง
2: ค่ะ
3: ก็ยังถกกันไม่จบและที่สำคัญก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้คุยกับผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
2: ไม่เคยคุยเลย
3: ไม่เคยได้คุยแล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
2: ค่ะ
3: ระบบมันเป็นแบบนี้ก็เนี่ยก็คาราคาซังกันการลากยาวแบบนี้มันก็มีสภาพทำคือความไม่แน่นอนหนึ่งกับความไม่ชัดเจนหนึ่งเนี่ยมันทำให้วางแผนอะไรไม่ได้
2: จริงค่ะ
3: อันนี้เป็นประเด็นที่เมื่อเราย้อนกลับมาดูในบ้านเราเนี่ยจะมากหรือน้อยมันก็ได้รับผลกระทบทางตรงทางอ้อม
2: เพราะทางตรงทางอ้อมเนี่ยแล้วบางคนเขาบอกว่าเขาจับต้องได้และอย่างบางอาชีพเนี่ยผลกระทบเกิดขึ้นกับเขาอย่างเพื่อนนุ่นที่เล่าให้ฟังคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้นะงานของเขาลดลงเลยเพราะว่าสายการบินมันพอชค่ะแล้วนุ่นก็ถามว่าตอนสถานการณ์โควิดกับสถานการณ์ตอนนี้ในความรู้สึกเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าอันไหนมันหนักกว่ากันเขาตอบว่าสถานการณ์ตอนนี้
3: ใช่เพราะตอนนั้นเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องวิกฤตสาธารณสุข
2: ค่ะ
3: พอมีวัคซีนมันก็คลายตัวไปทุกคนก็ระวังตัวเองแต่มันไม่ได้เป็นแบบที่เห็นอยู่เนี่ย
2: ค่ะ
3: อันนึงที่สูญเสียเลยเนี่ยก็คือความปลอดภัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐดูไบซึ่งเขาไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านถ้าเป็นรัฐอาบูดาบีเนี่ยเขามีน้ำมันแต่ดูไบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของคนที่อพยพไปอยู่ถือว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของตะวันออกกลางแล้วก็มีคนมาลงทุนไปเพอร์มาเนนต์เรสซิเดนต์อยู่กันอย่างถาวรไปลงทุนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้รวมทั้งเรื่องการเป็นหับทางด้านศูนย์เรื่องการบินที่มันเชื่อมโยงทั้งหมดเวลาเราจะบินไปยุโรปถ้าเอาให้มันสบายหน่อยไม่สบายหน่อยให้มันถูกหน่อยเนี่ยเราก็ไปผ่านดูไบไปเปลี่ยนเครื่องแล้วมันก็สะดวกที่จะเปลี่ยนเครื่องไปทั่วโลกล่ะ
2: นะ
3: ผมก็เคยไปใช้บริการบ่อยตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคือมันจะลดไปสักบ้างน้อยแค่ไหนไม่รู้แหละแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงสายการบินเอมิเรตส
2: ์
3: ไม่มีใครพูดถึงการไปเวียที่ดูไบแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นจำนวนหนึ่งเนี่ยก็อพยพออกนะไอ้ตรงนี้ก็มีคนมาพูดคล้ายๆกับว่าถ้าที่นั่นมันไม่ใช่ดินแดนที่ปลอดภัยเขาก็จะหาที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็สำคัญก็คือคุณอย่าทำให้ดินแดนที่มันปลอดภัยกลายเป็นไม่ปลอดภัยไปอะไรไปอันนี้ก็พูดกันเยอะนะแต่ว่าก็เอาเถอะ
2: แล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้
3: มันพยายามจะลงแต่ว่ามันยังลงไม่ได้แม้ว่าตอนนี้ล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำมันดิบดูไบเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่ำกว่า90เหรียญแล้วนะ
2: มันก็ต่ำแล้วนะจ
3: ้ะใช่น้ำมันสำเร็จรูปเบนซินเนี่ยก็ประมาณ120 118เหรียญ
2: ค่ะ
3: ถ้าเป็นน้ำมันเบนดีเซลก็ประมาณ138เหรียญ139เหรียญคือมันไม่ดิฟมากมันไม่มีส่วนต่างมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าคุณกลับไปดูในตารางค่าการกลั่นเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่าการกลั่นตอนนี้นะนี่เนี่ยค่าการกลั่นค่าการกลั่นที่เป็นตัวน
2: ี
3: ้นะอย่างล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นค่าการกลั่นที่มีการ adjust ของเดือนพฤษภาก็เหลือลิตรละบาท41สตางค์เท่านั้นเอง
2: ตอนนั้นมันสูงตอนนี้มันเท่านี้แหละ
3: ใช่มาลงจาก4บาท11สตางค์ช่วงเดือนมีนา
2: ค่ะ
3: ลงมาเหลือ4บาท22สตางค
2: ์เมษา
3: แล้วก็1บาท41สตางค
2: ์ตอนพฤษภาคม
3: ถึงตอนนี้ก็จะลงต่ำไปอีก
2: ค่ะ
3: นะแต่ว่าโอเคตัวเลขจริงมันอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่ามันมีการหักค่าการโกงบรรทัดข้างล่างน
2: ะ
3: ค่าการโกงค่าการกลั่นอะไรเนี่ยแต่ผมก็แปลกใจ
2: อันนี้เป็นโครงสร้าง
3: ผมก็แปลกใจนะว่า ไอ้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
2: DSI
3: เรียกผู้บริหารของโรงกลั่นเนี่ยมารับทราบไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ใบขนส่งตามไอ้ของไอ้ของกรมธุรกิจพลังงานไม่ครบถ้วน8อย่างอะไรพวกนี
2: ้ค่ะ
3: ผมว่ามันปลายหี่วะจะถามผม
2: เอาไม่แน่
3: มันไม่ใช่
2: เขาอยากจะรู้เรื่องของจำนวนจำนวนมันเขาว่าไปแล้วกัน
3: คือมันเป็นปลายหี่อ่ะมัน
2: ค่ะ
3: คือมันเป็นเรื่องระเบียบเป็นเรื่องกฎนะแล้วผมก็อยากรู้ว่าแล้วถ้ามันมีโทษนะมันมีโทษยังไง
2: ค่ะ
3: นะออกเอกสารไม่ครบไม่ได้ลงตาประทับอะไรไม่รู้มันไอ้นี่มัน
2: ตัวเลขมันซิงกันแล้วลึกยังอันนี้เราก็ยังอยากรู
3: ้มันเวลี่บิวโรแครติกมันเวลี่ราชการเลยคือไม่รู้จะทำอะไรก็ทำแบบนี้นะเสียพลังงานในการทำ
2: อาจารย์ก็
3: เพราะภาษาล่าสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น
2: อาจารย์ก็ไปนั่งในหลายช
3: ุดไม่เอามาผมไม่ยุ่ง
2: ไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ไปนั่งและอาจารย์ก็ยังมาสะท้อนความรู้สึกเลยแล้วบางทีเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ไม่อยากไปประชุมเลยเพราะว่ามันข้าราชการเลอะเกิน
3: มันเป็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งของพี่ละกันมันไม่สะเทือนมันไม่ประเทืองปัญญาเลย
2: ค่ะ
3: โอเคอาช่างมันเถอะ
2: แต่ทีนี้เรามาด
3: ูไปอย่างนั้นแหละโอเค
2: เราดูราคาน้ำมันไปแล้วอาจารย์วันนี้ร้านทองอ่ะคือคับเลยนะเขาไปซื้อ
3: คือคนน่ะก็ต้องหาจังหวะที่จะซื
2: ้
3: อแต่ผมเคยพูดหลายทีนะว่าตอนที่มันขึ้นไป 5,000 กว่าเหรียญต่อออนซ์อ่
2: ะ
3: ม
2: ัน
3: ขึ้นไปประมาณเกือบ 80,000 น่ะ
2: ตอนนี้มันอยู่ประมาณ 4,197 เหรียญ
3: ตอนนี้เหลือประมาณ 60,000 กว่าบาทใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมต่อน้ำหนักทอง1
2: ถ้าแท่งเนี่ยรับซื้ออยู่ประมาณ 64,000 กว่าค่ะถ้าขายออกประมาณ 65,000 ค่ะ
3: คือคนที่เขาอยากจะขายตอนนั้นเนี่ยตอนที่มันขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาไม่ขายปกติก็เป็นอย่างนี้แหละมักจะขายตอนที่รู้สึกว่าไม่กลัวมันจะลงไปอีกก็เลยขายส่วนที่คนจะซื้อเนี่ยก็รีรอตอนนี้ก็เข้ามาซื้อเพราะแรงซื้อแรงขายตอนนี้มีละ
2: ค่ะ
3: แต่ว่ามันจะจบเกมแบบไหนก็อีกเรื่องนึง
2: อืม
3: คือก็อย่างที่บอกอะว่าเรื่องการตัดสินใจในการจะเอาความมั่งคั่งของเราไปซุกไว้ที่ไหนอันนี้มันเป็นเรื่องแอนนาเบลแล้ว
2: เอาเป็นภาพยนตร์ไปแล้วกัน
3: มันเป็นเรื่องบุ้งกีนแอนนาเบลอะไรไปแล้วให้เขาแนะนำนะผมไม่เก่งขนาดนั้น
2: หรอก
3: ผมไม่แต่ประ เด็นอันนี้สำคัญบนความสับสนอนละหมานเนี่ยมันก็จะมีคนมาแนะนำว่าเราควรจะเก็บความมั่งคั่งของเราเอาไว้ที่ไหนบางคนก็บอกว่าเก็บความมั่งคั่งเอาไว้ในหุ้นสิก็จะมีบอกอาจจะเป็นหุ้นที่ไหนหุ้นเมืองไทยหุ้นต่างประเทศโอเคเก็บมาความมั่งคั่งไว้ที่ทองสิ
2: ค่ะ
3: เก็บความมั่งคั่งไว้ที่สเตเบิลคอยบ้าง
2: ค่ะ
3: ไปเก็บความมั่งคั่งไว้ที่บิตคอยไปเก็บความมั่งคั่งไว้ที่ฝากเงินกับแบงค์ซื้อพันธบัตรลงทุนหุ้นกู้อะไรเงี้ยมันหลากหลายมากนะก็ต้องถามว่าเราต้องการอะไรเพราะต้องเบสบอตตอมไลน์บรรทัดสุดท้ายเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่เป้าหมายเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะใช้ชีวิตของเราให้มันเหมาะควร
2: ค่ะ
3: เป็นอุปกรณ์การมีทรัพย์นี่จะเกิด2 อย่าง
2: คืออ
3: ันที่1เนี่ยมันจะเกิดความหวงแหน
2: อ
3: ันนี้อันที่สองมันจะเกิดความตนี
2: ถ้าภาษาชาวบ้านเรียกงกหรือเปล่าเนี่ยและความมั่งคั่งของอาจารย์เก็บไว้ที่ไหนล่ะคะ
3: ไม่ได้เก็บปล่อยไปตามสภาพผมไม่ได้
2: ความหมายในความการตีความหมายความมั่งคั่งของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะยังบอกพูดเรื่องสวยงามนะนุ่นว่าอาจารย์ก็มองไม่เหมือนคนอื่นอย่างความมั่นคั่งของอาจารย์เนี่ยเป็นไงคะ
3: ผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นะถ้าพูดจริงๆนะคือถ้าใช้ประโยคผมก็คือว่าเงินมีเท่าไหร่สมบัติมีเท่าไหร่เนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่ายังหาได้ไหม
2: ค่ะ
3: ตราบใดที่ยังมีคนจ้างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องทรัพย์สมบัติ
2: แต่ก็หวั่นใจอยู่อาจารย์บริษัทตอนนี้นะเราดูเลยอะตลาดหุ้นเนี่ยเอาอย่างวันนี้นุ่นดูดัชนีก่อนนะคะวันนี้ปิดที่ 1,563.59 จุดค่ะลงมาเนี่ย 20.55 จุด
3: เท่ากับ2วัน40จุด
2: มูลค่าของการซื้อขาย 52,000 กว่าล้านบาทค่ะ
3: แต่ว่าคุณต้องมองอะมันเคยลงไปถึง 1,200
2: ค่ะ
3: ซึ่งตอนนั้นคุณก็ไม่กล้าเปิดดูกองทุน IMF ของคุณใช่ไหม
2: ไม่ดูเลย
3: LT ที่คุณมีคุณก็ไม่กล้าดูแต่ตอนนี้ผมว่าคุณกลับไปเปิดดูเนี่ยเป็นบวกถูกไหม
2: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกอะว่ามันเดี๋ยวบัตรเดี๋ยวดีบัตรเดี๋ยวร้ายแบบเนี้ยนะเราจะไปเอาใจไปผูกกับเรื่องพวกนี้ไม่ไหวหรอก
2: อาจารย์บอกว่าคนเราเวลาที่จะมีความสุขอ่ะมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างคะนุ่นจำได้ว่าคล้ายๆว่าทรัพย์อำนาจสุขภาพปัญญาอะไรแถวๆนี
3: ้รวมกัน 3-4 อย่างนี่แหละ
2: ค่ะ
3: แต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยมีปัญญา
2: เรา
3: จะเน้น
2: ถ้าเราไม่
3: เราจะเน้นนะเราจะเน้นหาทรัพย
2: ์
3: คิดว่ามีทรัพย์มากจะสุขเราจะคิดว่าถ้าเรามีคำว่าอำนาจเนี่ยคือสามารถทำตามใจตัวเองได
2: ้ค่ะ
3: เอาใช้คำนี้ง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกัน
2: แต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีปัญญาไม่เพียงพอ เราจะพึ่งรัฐบาลอะไรได้หรือเปล่านะคะวันนี้เห็นมีการประชุมครม.ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ
3: โอเค
2: ประชุมครม.ค่ะเขามีสาระสำคัญอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่รู้ว่าไม่ได้ตามเลยว่ะเห็นมีข่าวคล้ายๆกับเรื่องอะไรเรื่องไอ้ค่าโดยสารรถไฟ17บาทถึง45จะมีระบบที่จะจ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียวอะไรต่ออะไรพวกนี
2: ้ตอนแรกมีข่าวลือว่าจะเข้าวันนี้ค่ะอาจารย์แต่ท้ายที่สุดนะคะครม.ก็ยังไม่พิจารณาค่าโดยสารรถไฟฟ้าในอัตราใหม่ที่เขาว่ากันไอ้อัตราใหม่ที่พูดกันก็คือ17ถึง45บาท
3: แต่ว่ามันมีเรื่องเปลี่ยนขบวนเปลี่ยนสายอะไรเงี้ยเรื่องค่าแรกเข้ามันต้องชดเชยอ่ะ
2: ค่ะ
3: ก็ไม่ใช่จะอันเดียวคือ
2: ยังไม่มีเรื่องนี้ยังไม่มีโอเค
3: ไอ้นี่ก็แผ่นเสียงตกล่อง
2: ค่ะ
3: โอเคเรื่องนี้ยิ่งแผ่นเสียงตกล่องใหญ่ผมทู่ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: วันนี้อีกวันนึง
2: วันนี้เราวันพุธค่ะ
3: โอเคพรุ่งนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการกองทุนอะไรคณะกรรมการประชารัฐ
2: ชื่อเต็มๆคือคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
3: คุณเอกนิติเป็นประธาน
2: ค่ะ
3: บอกพรุ่งนี้ประชุมแน่
2: ใช่ค่ะ
3: พิจารณาหลักเกณฑ์ที่นายกมอบเรื่องการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ในการประชุมวันพรุ่งนี
2: ้
3: ประเด็นที่จะนำประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคือทบทวนเกณฑ์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของพ่อแม่โดยพบว่าเมื่อบุตรนำชื่อบิดาบารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูระบบจะตัดสิทธิ์พ่อแม่ทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงบุตรบางคนอาจจะไม่ได้ส่งเสียเงินเลี้ยงดูจริงๆทำให้แม่พ่อแม่เดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในเงินช่วยเหลือหลายเดือนรัฐบาลเห็นใจในจุดนี
2: ้ค่ะ
3: และต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นแสดงว่าอ่านใจ
2: อาจารย์อ่านใจ
3: อ
2: ่
3: านใจ
2: คุณเอกนิติค่ะ
3: ไม่ได้ยกเลิกแต่จะ modify ยังไงไม่ได้ยกเลิกอันนี้ผมว่าไม่ได้ยกเลิกจะ modify ยังไงคราวนี้มันเป็นประเด็นอย่างนี้เมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังอะว่ารายการที่เป็นค่าลดหย่อนของผู้มีภาษีเงินได้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเราที่เราไปเสียเนี่ยพงศ์ด9091เนี่ยมันก็มีรายการหักค่าลดหย่อนได้หลายประเภท
2: ค่ะ
3: เช่นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นถ้าใครทำประกันชีวิตก็เอามาหักลดหย่อนได้เช่นถ้าใครผ่อนบ้านดอกเบี้ยผ่อนบ้านก็เอามาหักลดหย่อนได้ใครอยู่ในระบบประกันสังคมเงินที่จ่ายประกันสังคมไปก็เอามา
2: ได้
3: ค่าลดหักลดหย่อนได้ใครซื้อกองทุน IMF ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนก็เอามาหักได้ใครซื้อกองทุนอะไรที่เกี่ยวข้องใครลงอะไรสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ
2: ค่ะ
3: แต่ทุกรายการที่เราพูดเนี่ยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นการจ่ายเงินออกไปจริงคราวนี้กรณีของการใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดาที่เราอุปการะเลี้ยงดูเท่าที่ผมสอบถามคนที่เขายื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2: ในออฟฟิศเราเนี่ยอาช่องเก้าเนี่ยพี่ปีตากล้องกราฟงกราฟิกแล้วเขาไงคะ
3: เขาติ๊กแค่นั้นแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาจะเอามาหักลดหย่อน
2: ค่ะ
3: ส่วนเขาจะให้เงินจริงหรือเปล่าหรือไม่ให้เงินจริงหรือเปล่านี่มันไม่เคยมีใครมานั่งถามกันถูกไหม
2: ค่ะ
3: มันจะไม่เหมือนกับกรณีที่เราซื้อประกันชีวิตแล้ว
2: เราก็ต้องเอาเงินของเราจ่ายประกันไป
3: ใช่ใช่ใช่
2: เราส่งประกันสังคมก็ต้องเอาเงินของเราจ่ายไป
3: คราวนี้ถ้าเกิดว่าทางคนที่เขาคิดเรื่องนี้บอกว่าในเมื่อไม่ได้จ่ายเงินจริงเหมือนกับไอเทมอื่นที่เราพูดก็เป็นประเด็นตรงเนี้ยมันจะต้องไปพิสูจน์แต่ว่าผมว่าอย่าไปไกลเกินว่าโอ้โหจะเอาไปลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นลูกอกตัญญูไม่กตัญญูอะไรอย่าง
2: น
3: ี้ผมว่า
2: อย่าเพิ่งไปตีความหมายแบบนั้นนะ
3: ก็เกินขอบเขตไปเยอะเกินขอบเขตไปเยอะวันนี้ประเด็นก็คือว่าเอาเรื่องอื่นไม่ต้องพูดคณะกรรมการชุดนี
2: ้
3: เรื่องที่จะไปคัดกรองคนจะไปหาคนมาเพิ่มหรือว่าคนไหนที่ไม่ควรได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาพูดหรอกเอาเฉพาะประเด็นเนี้ยประเด็นเดียวให้มันชัดๆเพราะประเด็นอื่นเนี้ยเขาไม่ได้มีปัญหากัน
2: งั้นแสดงว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้อ่ะสาระสำคัญเขาก็จะดูเรื่องของไอ้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ข้อเดียวเลย
3: ไม่เขาอาจจะคุยหลายข้อแต่หมายความว่าคนที่ต้องการรู้อ่ะตกลงว่าคุณจะเอาอะไรเรื่องนี้เนี
2: ่
3: ยน่าจะเป็นประเด็นนี้
2: ค่ะ
3: คุณจะทำยังไงคุณก็บอกมาก็แล้วกัน
2: ส่วนในเกณฑ์เรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินยังคงเหมือนเดิม
3: ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคุณจะไปคล้ายๆกับว่าใครที่ไม่ได้จ่ายเงินจริงเป็นค่าอุปการะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าจะเอาประเด็นนั้นนะผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะมันคนละเรื่องกันคือเขาจะบำรุงพ่อแม่หรือไม่บำรุงพ่อแม่หรือจะจ่ายให้เท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไป
2: ค่ะ
3: นะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้นั้นเป็นเรื่องของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งคุณให้เขาใช้สิทธิ์แล้วคุณก็ไม่ได้เคร่งครัดเอาพูดก็พูดเถอะคุณก็ไม่ได้ออกแบบถึงขนาดว่าจับต้องเป็นตัวเงินได
2: ้ค่ะ
3: คุณจะต้องโอนเงินนะ 30,000 ไปให้นะมีใบเสร็จมีหลักฐานเนี่ยถึงจะมาหักค่าลดหย่อนได้อย่างนี้คุณไม่ได้ออกแบบนี้ถ้าเมื่อคุณไม่ได้ออกแบบนี้เนี่ยคุณจะไปเอาเรื่องนี้มาบูดว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ให้เงินเขาจริงหรือคุณไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูผมว่าแบบนี้ไม่แฟร
2: ์ค่ะ
3: เพราะคุณออกแบบมาแบบนี้คุณไม่ได้ออกแบบมาเหมือนว่าคุณต้องมีใบรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะว่าคุณซื้อเป็นเงินเท่าไหร่เอาเป็นเอกสารมาครับเมื่อก่อนต้องมือยื่นเอกสารเดี๋ยวนี้ยังใช้วิธีแบบว่าข้อมูลมันกระทบกันไม่ต้องยื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาคำอธิบายดีๆก็แล้วกัน
2: แล้วช่วยคุณเอกมิตรที่อธิบายนะเอาจริงๆมันก็เห็นใจนะ
3: ไม่ผมเห็นแล้วผมสงสารเอางี้แล้วกันเพราะมันแผ่นเสียงตกล่อง
2: อ่
3: ะคืออย่าไปโยงเรื่องอื่นเรื่องที่เขาตำหนิเรื่องที่เขาวิจารณ์ก็ดูจะแก้เขาคิดว่ามันเป็นปัญหาก็แก
2: ้
3: ถ้าไม่เป็นปัญหาก็ยืนยันก็ได้ก็แล้วแต
2: ่
3: มันแล้วแต่ว่าจะเอายังไงแต่อย่าไปตกหลุมอ่ะ
2: คือ
3: ตอนนี้ตะกายขึ้นมากลายไปให้ทำให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยมันกลายเป็นปัญหาทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่มันลุกลามไปคนที่ไม่ได้อยู่ด้วย
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมคนที่
2: ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการด้วยนะเอาไปงงกับของตัวเองเฉยเลย
3: ใช่ใช่คือไม่ได้เกี่ยวคือไม่ได้ยุ่งไกลตรงนี้แต่ว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับว่ารัฐมาพูดคล้ายๆกับว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงคุณไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนโอ้โหพูดอย่างนี้ก็คุณก็ออกแบบมาที่ว่าคุณออกแบบมาที่ว่าเฮ้ยมันจะมีหลักฐานยังไงว่าเหมือนกับเราไปลงกองทุนเราไปอะไรเงี้ยให้มันชัดเจนแต่นี่คุณไม่ได้ทำให้ชัดเจนแต่แรกผมก็อ่านในตัวเนี้ยในประกาศของไอ้กรมสรรพากรผมก็อ่านเขาไม่ได้มีอะไรที่มันลงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเอาว่าพ่อแม่ยังไม่ตายอายุเกิน60อย่างนั้นอะได้ใช่ไหมนี่ยังไม่ต้องพูดอุปการะลูกนะยังมีอุปการะเมียก็ยังมีนะ
2: ตอนความในความเป็นจริง ค่ะ
3: มาอีกมิตินึง
2: ก่อนที่อาจารย์จะไปมิติหนึ่งเอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่ามติวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเราดูโครงสร้างใหญ่ที่เป็นบิ๊กพิกเจอร์คือก้อนเงิน400,000,000,000 บาทไอ้ตรงนี้ค่ะมันไปถึงไหนแล้วและท่าทีของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรในช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค่ะการใช้สตุ้งสตางค์อะค่ะพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเวลาที่เราดูเราต้องดูเป็นฝั่งไผ่นอกเหนือจากดูการเคลื่อนของรัฐบาลแล้วดูการเคลื่อนของฝ่ายค้านแล้วมันก็ยังมีปีกอื่นๆที่เราต้องดูอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วย
3: ต้องแยกประเด็นพระราชกำหนดแห่งหน้ารัฐบาลกู้เงิน400,000,000,000มีผลบังคับรัฐบาลเพิ่งใช้ก้อนแรก200,000,000,000แต่ก็ยังใช้ไม่หมดนะใช้ไปแค่ประมาณ100,000-102,000,000ยังเหลือประมาณ80,000,000สำหรับก้อนแรกโอเคมันก็มีออกมาเป็นโครงการก็เดินหน้าไปอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งที่เขาหาเงินทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะก็ไปกู้เงินไม่รัฐบาลใช้ก็ว่ากันไปอันนี้มันมีเรื่องที่ pending รอการพิจารณาอยู่อันที่หนึ่งสารรัฐนูนมีคนไปยื่นโอเคมีขั้นตอนก็ให้ยื่นเอกสารวันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกกระดึ๊บนึง
2: เพราะว่าวันนี้มีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญ
3: ก็ตกลงว่า
2: แล้วศาลรัฐธรรมนูญ
3: เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้รอความเห็นและเอกสารหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี
2: ้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมรอก่อน
3: ก็ขอเอกสารก่อนนะรอความเห็นแล้วก็เอกสารเสร็จแล้วก็ต้องรอว่าครั้งประชุมครั้งหน้าจะได้ข้อยุติหรือยังจะสืบสาวราวเรื่องต่อไหมหรือจะโอเคพอแล้วเราพร้อมที่จะลงคำวินิจฉัยส่วนตนกำหนดวันมาเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาฟังอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้ออกบัลลังก
2: ์โอเควันนี้วันที่10มิถุนายนพุธหน้าเนี่ยจะเป็นวันที่17มิถุนายนค่ะ
3: 24คิดว่า
2: แล้วก็เป็นพุธตัดไปก็คือ24มิถุนายน
3: น่าจะประมาณปลายเดือนแล้วอย่างน
2: ี้ค่ะ
3: ก็จบคราวนี้มันก็มีอีกปีกนึงเนี่ยก็คือทางสภา
2: ค่ะ
3: ทางสภาก็มีการตกลงกันในท้ายที่สุดยอมให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
2: ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ครั้งที่1อันนี้ที่มีการประชุมค่ะ
3: คือไอเนี่ยมันจะมีรายการที่มันผมเรียกว่ามันเป็นเหมือนลิเกมันจะต้องมีพิธีกรรม
2: ทำไม
3: ความที่ผมคุ้นเคยกับตาการตั้งกรรมธิการวิสามัน
2: เพราะต้องไปอยู่
3: ไหมไม่เวลาพิจารณากฎหมายนัดแรกอ่ะที่นัดเนี่ยเขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะก็เคยตั้งมาทั้งหมดมี25คนเป็นสัดส่วนรัฐบาล9คนเป็นสัดส่วนของสส25คนอะไรเนี่ยน
2: ะ
3: ไม่รู้มาเอาว่าจบละก็ประเด็นก็คือประชุมครั้งแรก
2: เขาจะต้องทำไงคะ
3: ก็จะต้องตั้งใครเป็นประธานเป็นรองประธาน
2: ค่ะ
3: เป็นที่ปรึกษาเป็นโฆษกเป็นเลขานุการนะก็ตีกันตั้งแต่รอบแรกแล้ว
2: เพราะว่าต้องมีการเสนอชื่อ
3: คราวนี้พอโอเคเอาละเสนอชื่ออ
2: ยากรู้ว่าใครเป็นประธานค่ะอาจารย์
3: เอางี้ก่อนสิคือลำดับแรกเลยนะนี่เล่าให้ฟังสนุกอย่างนี้สิเนี่ยทุกชุดมันเหมือนกันหมดลำดับแรกเลยต้องให้คนที่มีอายุมากที่สุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราวเพื่อเลือกแต่งตั้งคนมาเป็นตำแหน่งต่างๆแล้วแต่จะตกลงกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ก็
2: เลยให้คุณสุชาติธาดาธรรมรงเวช
3: เขาเป็นสสพรรคเพื่อไทยน่าจะอายุมากที่สุดเนี่ยแล้วเป็นกรรมาธิการในชุดนี้เป็นประธานชั่วคราวโอเคก็เสนอชื่อคุณสุภชัยใจสมุทร
2: สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะ
3: เป็นกรรมาธิการเป็นประธานกรรมาธิการซึ่งก็ถูกต้องเพราะก็เป็นเสียงข้างมาก
2: อ๋อ okay. ก็เท่ากับว่าคุณสุภชัยใจสมุทรเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้
3: อันนี้อันที่สองก็เสนอรองประธาน
2: ค่ะ
3: สองคนก็เสนอชื่อคุณนันทนาสงประชา
2: สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย
3: เป็นรองคนที่หนึ่ง
2: และเสนอชื่อคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่สอง
3: ก็เลยมีข้อท้วงติงจากส.ส.ของพรรคประชาชน
2: คุณรัชนกทวงขึ้นมา
3: ทำไมมันมีประธานรองประธานมีแต่พรรคฝ่ายรัฐบาลวะ
2: ทำไมไม่มีฝ่ายค้านบ้างล่ะ
3: เพราะว่าสุภชัยบางซุปเนี่ยเขาเป็นประธานเขาเป็นของภูมิใจไทยแล้วคนที่สองนี่ก็ภูมิใจไทยที่เป็นรองคนที่หนึ่งนะแล้วรองสองนี่เป็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหมด
2: ทีนี้ก็เลยมีการบอกว่า
3: จุกจักแล้วก็ต้องไปนั่งประชุมข้างนอกกว่าจะตกลงกันได้สรุปความว่าจากเดิมที่จะมีรองประธาน2คนแม่งมี5คน
2: มาเป็นสำรับเลยค
3: ่
2: ะก็มีคุณนันทนามีคุณเผ่าภูมิ
3: แล้วก็เพิ่มเติมนะ
2: ค่ะคุณ
3: พันทิน
2: น่วมเจิมอันนี้สสกทมพรรคประชาชนมีคุณภัยลิก
3: พรรคกาธรรม
2: ค่ะแล้วก็มีคุณชัยชนะค่ะ
3: อะไรเดชเดโชนี่แหละพรรคประชาธิปัตย
2: ์อันนี้เป็นรองประธานกรรมาธิการ
3: โฆษก
2: 2คนค่ะ
3: มาจากพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งกับพรรคประชาชนคนหนึ่ง
2: ค่ะ
3: เลขาธิการเนี่ยเป็นพรรคภู

0: เรื่องเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านแล้วเดี๋ยวก็คงเป็นหนังสติ๊กยางยืดไปจนถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนั้นก็ต้องเรียกสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมาจะเป็นรองปลัดหรือจะเป็นนายหมายคนก็เอามาถามทำอะไรไปบ้างทำอะไรยังไงอะไรเงี้ย
1: ถามอย่างเดียวหรอขอหนังสือชี้แจงด้วยได้ไหมคะ
0: ช
1: ี้
0: แจงได้เท่านั้นก็ชี้แจงได้ทั้งนั้น108,000ประการก็ชี้แจงได้หมดอาจจะมีเรื่องที่ทำไปแล้วและที่จะทำต่อไปเรื่องใช้งบประมาณอาจจะต้องมีพอสำนักงบประมาณมาทางกรมบัญชีกลางมาแล้วก็ว่ากันไป
1: การหรือความสำคัญของการมีกรรมาธิการวิสามัญที่ติดตามพวกนี้อาจารย์มันได้มัดได้ผลในแง่มุมไหนบ้างคะ
0: คือมันต้องแล้วแต่เรื่องมันต้องแล้วแต่เรื่องมันต้องแล้วแต่เรื่องมันต้องแล้วแต่เรื่องที่จะทำ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะ parallel คู่ขนานกับฝ่ายบริหารที่เขาทำมันก็ไม่ถึงกับตรวจสอบหรอกแต่มอนิเตอร์ถ้ามันมีอะไรผิดปกติก็อาจจะมาบอกประชาชนนะแต่ว่าเท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะอีกอันหนึ่งคือศึกษาผลดีผลเสียทำรายงานอะไรเงี้ยรายงานเสร็จก็เป็นกระดาษร้อยกว่าหน้าเสร็จแล้วก็รัฐบาลก็เข้าที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบส่งไปให้ครม.จ
1: บค่ะ
0: ก็คือแต่จะไม่ให้เขาทำงานเลยก็ไม่ได้นะเขาก็เห็นว่าสำคัญควรจะมีคณะติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้นี่มันถั่วสุกงาไหมคือถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ใช้เป็นออกมาเป็นพระราชบัญญัติไม่ได้มีการพิจารณาอย่างนั้นพระราชบัญญัติต้องมาก่อนอันนี้มันเขามีผลกฎหมายมีผลบังคับใช้ซึ่งก็มีทั้งฝ่ายค้านก็ไปทั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วบางประเด็นก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็โอเคเป็นการตรวจสอบอะเราก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีประโยชน
1: ์
0: นะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเพราะการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่กฎหมายมีปัญหาไม่มีปัญหามันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญไอ้ส่วนที่ไปทำตรงนั้นไอ้เรื่อง 18,800 ล้านที่เอาไปใส่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอันนั้นมันอยู่ที่ศาลปกครองก็อย่างที่บอกอะว่ามันก็เป็นแบบนี
1: ้ทำอะไรหรือตัดสินใจในห่วงเวลานี้ก็ต้องดูข้อมูลให้ครบองค์ประกอบรอบด้านค่ะอาจารย์ที่นี่ขอเพิ่มเติมในประเด็นของต่างประเทศนิดนึงค่ะว่าเราต้องโฟกัสอะไรอีกเพิ่มเติม
0: เอาเฉพาะหน้าเลยเร่งด่วนเลยอาทิตย์หน้าคณะกรรมการนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายการเงิน9คนของแบงก์ชาติญี่ปุ่นเขาจะมีการประชุมกันตอนนี้เท่าที่มีการประเมินจากคนที่เขาติดตามเนี่ยคล้ายๆกับว่าทาง BOJ Bank of Japan แบงก์ชาติของญี่ปุ่นเนี่ยกับทางรัฐบาลของนายกผู้หญิงคนปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับมีข้อตกลงกัน
1: ทาคาอิจิอ่ะนะคะ
0: คงจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสำหรับเงินสกุลเยนเนี่ยจากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ1ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดฟองสบู่แตกเลยย้อนไปถึงปี2538ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นใน 1% นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันก็ตอบโจทย์เพราะว่าอัตราเงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% ตอนนี้ซึ่งมันเขาดึงเงินเฟ้อขึ้นมาแล้วก็ปรับค่าแรงแล้วก็ขึ้นภาษีแล้วก็ขึ้นสินค้าและบริการมันก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่แช่เย็นละ มันไม่ถูกฟรีซไว้เหมือนเมื่อก่อนที่อัตราเงินเฟ้อติดลบต้องดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบอะไรพวกนี
1: ้
0: ญี่ปุ่นก็กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในตู้เย็นอย่างเมื่อก่อนตอนนี้ก็ออกมาสู่ความเป็นจริงแต่ว่าประเด็นก็อาจจะโยงใยไปต่อเพราะว่าอันนึงเนี่ยเข้าใจว่าภาระดอกเบี้ยของการกู้ยืมที่เป็นหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ
1: ้
0: นในเวลาเดียวกันทางแบงก์ชาติของญี่ปุ่นก็คงจะต้องถอนการถือครองพันธบัตรที่ตัวเองซื้อไว
1: ้
0: ทำการเคยทำ QE ก็ต้องทำ QT เคยผ่อนปลนทางด้านการเงินก็ต้องมาตึงตัวก็ต้องดูดเงินออกจากระบบผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่เราต้องติดตามก็คือว่าค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งอ่อนค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินบาทแข็งอ่อนเพราะนี่มีผลต่อการ
1: ตัดสินใจในหลายๆเรื่อง
0: เที่ยวของเรา

0: ช่วงนี้อาจารย์ไปเที่ยวให้น้อยๆหน่อยนะคะไปเที่ยว
1: ยังไม่ได้ไปไหนเลยนี่
0: อาจารย์บอกว่าอยากไปเที่ยวแล้วเบื่อข่าวจังเลยแต่ว่าวันนี้ให้อาจารย์ไปพักผ่อนนะคะราตรีสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมเราไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดี
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม.69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
14: วิกฤตความเชื่อมั่นต่อทั้งค่าเงินและตลาดหุ้นและภาพรวมของนโยบายเศรษฐกิจของอินโดนีเซียกำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนในประเทศไทยก็เตือนว่าระวังนะนโยบายประชานิยมนโยบายรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางและนโยบายที่ให้รัฐเข้าไปควบคุมเศรษฐกิจเอกชนมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือสูตรแห่งความหายนะที่กำลังหลอกหลอนอินโดนีเซียอยู่ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ธนาคารกลางอินโดนีเซียถูกบังคับให้ต้องขึ้นดอกเบี้ย สู่ระดับ 5.50% เพื่อสกัดการไหลออกของเงินทุนและเพื่อพยุงค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดประเด็นปัญหาวิกฤตของอินโดนีเซียเป็นที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางครับเพราะว่าค่าเงินรูเปียอ่อนค่าทะลุระดับ 18,000 ต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกการเงินมีคำถามสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนอินโดนีเซียครั้งหนึ่งนี่เคยเป็นดาวรุ่งที่นักลงทุนทั่วโลกเชื่อมั่นวันนี้อินโดนีเซียกลับกำลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นที่อาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพระยะยาวเลยทีเดียวตัวเลขเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของอินโดนีเซียยังคงยืนหยัดอยู่ที่ระดับ 5% นะครับแต่ว่าภายใต้ผิวน้ำนั้นกลับเต็มไปด้วยรอยร้าวเชิงโครงสร้างและสิ่งที่นักวิเคราะห์บอกว่ามีธงแดงหรือคำเตือนอันตรายและยืนอยู่บนขอบเหวหลายเรื่องเรื่องแรกคือธนาคารกลางอินโดนีเซียเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบคั้นอย่างหนักปรับดอกเบี้ยขึ้นเมื่อวานก็ยังมีคำถามว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในปีนี้ธนาคารกลางของอินโดนีเซียสูญเสียเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศไปแล้วกว่า 12,000 ล้านเหรียญเพื่อเอาไปแทรกแซงตลาดชำระหนี้ต่างประเทศท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้ออีกทั้งยังพึ่งพามาตรการดอกเบี้ยอย่างเดียวซึ่งไม่เพียงพอที่จะต้านกระแสที่มีประเด็นเรื่องพรีเมียมความเสี่ยงที่สูงขึ้นมีตัวแทนจากธนาคารกลางอินโดนีเซียเนี่ยเขายอมรับเขาบอกว่าแม้ว่าการแทรกแซงตลาดจะทำให้ทุนสำรองลดลงแต่ระดับที่มีอยู่ยังแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการนำเข้านานถึง 5.6 เดือนสูงกว่ามาตรฐานสากลที่กำหนดไว้เพียง3เดือนแต่นั่นคือจุดยืนคำแถลงจากแบงก์ชาติของอินโดนีเซียอินโดนีเซียพูดเองเชื่อเองได้แต่ต่างชาติและนักวิเคราะห์ข้างนอกมองว่าปัญหามันลึกกว่านั้นประเด็นปัญหาคือตัวประธานาธิบดีโปรโบโวซูเบนโตเองภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่ทิศทางนโยบายเปลี่ยนจากยุคที่เน้นวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดมาเป็นเรื่องของการให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงโดยรัฐเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้เพราะว่าภายใต้อดีตรัฐบาลเก่ารัฐมนตรีคลังคนเก่ากับรัฐมนตรีคลังคนใหม่เต็มไปด้วยข่าวลือว่าอาจจะอยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันประเด็นคือการตั้งกองทุนดานันทารารัฐบาลโปรโบโบตั้งขึ้นมาเพื่อคุมการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ทันทีทันใดก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอย่างยิ่งอีกทั้งการแก้กฎหมายภาคการเงินที่เปิดช่องให้รัฐสภาสามารถประเมินผลงานธนาคารกลางได้ยิ่งไปตอกย้ำความเสี่ยงเรื่องการสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางก็ยิ่งทำให้ผู้คนที่หวั่นไหวอยู่แล้วตกใจยังมีกับดักพลังงานครับอินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาเรื่องพลังงานอย่างรุนแรงจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักงานสถิติแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันและแก๊สพุ่งสูงขึ้น 82% เทียบกับปีก่อนหน้านี้ความน่าตกใจอยู่ที่ความเร็วของการเสื่อมสุดทางดุลการค้าครับอินโดนีเซียนี่เคยเกินดุลถึง3.3 พันล้านเหรียญในเดือนมีนาแต่พอมาถึงเดือนเมษากลับดิ่งลงเหลือ89ล้านเหรียญดอลลาร์สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่กดดันค่าเงินเท่านั้นครับยังสร้างความตกใจและภาระหนักอึ้งให้กับงบประมาณอุดหนุนเชื้อเพลิงของรัฐบาลที่เริ่มจะเกินขีดจำกัดก็ไม่ต่างอะไรกับกองทุนน้ำมันของเราของเขาก็ตั้งกองทุนและเข้าไปอุดหนุนเต็มที่เพื่อความนิยมชมชอบทางการเมืองมันกลายเป็นวิกฤตชัดๆ นอกนั้นยังมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับโครงการอาหารฟรีของรัฐบาลประชานิยมชัดๆใช้เงินถึง 1.5 หมื่นล้านเหรียญเป็นนโยบายเรือธงหาเสียงกลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาธรรมาภิบาลครับหัวหน้าหน่วยงานโภชนาการแห่งชาติที่ชื่อดาดันฮิยายาน่าถูกจับครับข้อหาทุจริตนี่ไงครับมีเงินทอนโครงการประชานิยมชัดๆเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคะแนนความน่าเชื่อถือที่เรียกว่าเครดิตเรตติ้งของอินโดนีเซียทันทีเป็นสัญญาณเตือนว่าการเร่งใช้จ่ายภาครัฐโดยขาดกลไกตรวจสอบที่รัดกุมมันก็นำไปสู่หายนะทางการคลังครับถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโปรโบโวเองจะออกมาบอกว่าตาและหูของผมอยู่ทุกที่ผมจะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอย่างเต็มที่ในการปราบปรามการทุจริตแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนมั่นใจเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าผู้นำย่อมพูดเช่นนี้แต่ในทางปฏิบัติไปอีกทางหนึ่งนี่คือประเด็นที่กำลังเป็นหายนะความเชื่อมั่นแค่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอคือความโปร่งใสของการดำเนินนโยบายและความแน่ใจว่านักการเมืองจะไม่ใช้นโยบายประชานิยมในการที่จะเข้าไปเพื่อจะหาเศษหาเลยและมันมากกว่าหาเศษหาเลยเพราะว่าจะเข้าไปมีอำนาจในการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนของแบงก์ชาติด้วยอย่างนี้คือสูตรของความล่มจมอย่างเห็นได้ชัดครับฉะนั้นเสียงเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์ไทยหลายคนก็น่าฟังไปอย่างยิ่งถึงแม้ว่าแบงก์ชาติเราจะบอกว่ายังห่างไกลเงินสำรองระหว่างประเทศเรายังแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาลและความเป็นอิสระแบงก์ชาติยังสูงอยู่ก็ต้องเตือนกันเพราะว่าเวลาตลาดถูกตั้งคำถามเวลาคนเทขายทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรรัฐบาลไม่ปราณีใครจริงๆครับชื่อเสียงที่สร้างมาเป็น10 ปีอาจจะพังทลายได้ภายใน2 สัปดาห์อย่างที่เห็นในตัวอย่างอินโดนีเซียแล้วครับ
13: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์จะได้ฟังมุมมองเรื่องราวแนวคิดวิสัยทัศน์จากคุณปีเตอร์ชอยมันฮาเรนวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆเรื่องที่จะได้แลกเปลี่ยนกับท่านนะครับก่อนจะคุยกับคุณปีเตอร์ก็มีข่าวดีๆมีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากกันก่อนครับคุณผู้ฟังฮะเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในนี่คล้ายๆกันแต่ว่าบางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายราคาก็แพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับก็รับส่วนหนึ่งนะครับมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าครับเพราะว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์ในมือนะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันก็คือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับThinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank นะครับภูมิใจเสนอครับ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกับกลยุทธ์นะครับการออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงครับอย่างคุณแชมป์สมธนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายรวมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะฮะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเปิดเผยเคล็ดมาเปิดเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักจากที่ไหนมาก่อนครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนั้นได้นำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายนะครับให้ปังได้ในทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยครับย้ำนะฮะถ้าหากว่าสนใจนี่เดี๋ยวรายละเอียดผมจะเรียนให้ทราบว่าเราจัดวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะครับที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญที่สุดงานนี้เขาร่วมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วก็คือเต็มเลยใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้านะครับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนที่สุดเลยที่ Line ID @thinking radio ย้ำมีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าและตามด้วย thinking radio รีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มและไปส่องเทรนด์โลกที่เพื่อที่จะเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมกันนะครับตอนนี้มาพูดถึงเทรนด์โลกพูดถึงกีฬาระดับโลกก็ต้องเรียนถามคุณปีเตอร์ว่าจริงๆแล้วสนใจที่จะดูบอลโลกในปี2026มั้ยคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับขอโทษนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับคุณวิชัยถามผิดคนนะครับ
3: ถามผิดคนฮะ
4: ไม่ดู
3: คุณปีเตอร์ชอบกีฬาอะไรครับ
4: ผมเล่นกีฬาเยอะตอนเป็นวัยรุ่นก็ดีหรือถึงก็ตอนนี้ยังเล่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่ากีฬาที่ผมชอบมันกีฬาเอาอันนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าถ้าเราดูฟุตบอลอเมริกันหรือดูฮอกกี้ของอเมริกันหรือจะดูอะไรที่เป็นแบบชนกันแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วก็เรื่องกรรมการก็ไม่ได้ยุ่งอะไรผมก็ชอบแบบนั้นแต่ก็ถ้าผมดูฟุตบอลในไม่ว่าเป็นฟีฟ่าไม่ว่าเป็นพรีเมียร์ลีกเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็รู้สึกแบบเมื่อไหร่เราเห็นนักกีฬานะนี่เป็นนักกีฬาก็ต้องยอมรับนะฮะก็แข็งแรงแบบเก่งๆแต่ตอนที่คนแก้มันผ่านแล้วก็แตะนิดนึงแล้วก็ลงไปที่พื้นแล้วโอ้ยแล้วก็ต้องเกมก็ต้องหยุดอะไรประมาณอันนี้ผมไม่ชอบผมเห็นอันนั้นผมก็ใส่หัวแล้วโอ้ยมันไม่ใช่กีฬาแบบนั้นผมน่าโทษนะผู้ฟังครับถ้าผมรู้คนไทยหรือคนทั่วโลกนะฮะชอบดูฟุตบอลเยอะมากแต่ผมไม่ชอบแต่วันนี้เราไม่คุยเรื่องนั้นนะเราคุยเรื่องว่าคนไทย ตอนนี้มีโอกาสที่จะดูบอลโลกได
3: ้
4: นะฮะเพิ่งจะมีการตกลงกันเนาะว่า Jasmine International Public Company หรือ Jazz นั้นนะฮะ
3: ก
4: ็สามารถจะจับมือจบเดียวกับฟีฟ่าได้นะฮะโอ้นาทีสุดท้ายเลยนะฮะรัฐบาลก็โหวายรัฐบาลบอกว่าก็จะไม่ซื้อแลกเกษต
3: ร
4: เพื่อจะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แลกเกษตรด้วยนะมันเป็นสิทธิ์ที่จะส่งต่อนะครับก็อย่างนี้แจสมินก็ตกลงกับเขาแล้วก็แจสมินก็จะเสียพันสามร้อยล้านบาทนะ
3: คาดการใช่ไหมครับแต่ว่าเขายังไม่แถลงวันนี้แถลงเดี๋ยวจะรู้ว่าเขาจะเปิด
4: จริงๆแล้วนะมัน official แล้วนะฮะว่าเป็นพันสามแต่เขาวันนี้เขาจะแถลงนะฮะ official ของแจสมินแต่ถ้าเราดูข่าวนะฮะมัน official เหตุผลหนึ่งที่มันใช้เวลาแจสมินก็คุยกับฟีฟ่าสักพักยาวนะครับแต่ว่าเขาตกลงก็ไม่ได้เพราะว่าแจสมินเขาก็จะพยายามกดราคานะฮะแต่ฟีฟ่าเขาก็ยืนนะฮะว่าต้องเป็น$40 million หรือ1,300 ล้านบาทนั้นแต่แจสมินก็อยากให้ได้ราคาเท่ากับเวียดนาม
3: นั่นสิครับ
4: เพราะว่าเวียดนามน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะเวียดนามก็เป็น$15 million เราเป็น$40 million นะเวียดนามมันน้อยกว่าเราเยอะนะฮะแต่ฟีฟ่าไม่ยอมฟีฟ่าก็ยืนไปที่$40 ล้านนะฮะก็อย่างนั้นแจสมินก็คุยกับบอร์ดคุยกับแบงค์คุยภายในคุยทุกอย่างแล้วก็โอเคสุดท้ายก็ต้องจ่ายตามนั้นเราต้องใจยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนนี้เราพูดในแง่ business model นะก็ต้องใจยังไงเงื่อนไขการจ่ายมันอันนี้มันความลับฟีฟ่าไม่เคยประกาศนะสมมติฟีฟ่าจับมือกับเวียดนามเขาไม่พูดนะว่าเวียดนามต้องอัพฟรอนต์หรืออะไรมีอย่างเดียวที่ฟีฟ่าจะชัดเจนต้องมีคำประกันว่าจะจ่ายแต่หากคำประกันยังไงอะไรอันนั้นเขาก็ไม่บอกรายละเอียดแต่ว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะแจสมินจะแถลงจะพูดหรือเปล่าแต่ถ้าเราพูดในแง่ธุรกิจนะคำประกันเขาก็ต้องเป็นฝากเงินไหมเขาก็ไม่ฝากเงินแบบนั้นหรอกหรือเขาจะได้จดหมายจากแบงก์ไหมว่าหรือต้องเป็นบางครั้งต้องเป็นแคชเชียร์เช็คเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหรือจะต้องเป็นเป็น ILC irrevocable letter of credit เราไม่รู้จะยังไงแต่เรารู้นะฮะว่าฟีฟ่าจะปล่อยจะจับมือมันต้องเป็น secure นะฮะแปลว่าต้องจ่ายเงิน 100% ไม่ว่าคุณแจ้งขาดทุนไม่ว่าบริษัทแจ้งไม่ว่าล้มละลายอะไรต้องจ่ายให้ได้แน่ๆ นะครับอย่างนั้นนะฮะว่าถ้าแจสมินต้องจ่าย1,300 ล้านในแง่ธุรกิจเมื่อไรเราลงทุนก็ต้องคืนทุนเนาะ
3: ครับ
4: คืนทุนในแง่ธุรกิจมันยังไงก็ต้องมาจากรายได
3: ้ถูกครับ
4: โอเคแล้วก็ต้องดูว่าแจสมินจะมีรายได้จากอะไรบ้างเนาะก็เรารู้นะฮะแจสมินมีบริษัทลูกชื่อ Monomac
3: ครับ
4: นะครับ
3: คร
4: ับ ก็แน่นอนนะฮะ Monomac ก็จะ on air จะ show จะ show live นะฮะเกมไม่ว่าเป็น3:00 PMของเราหรือ9:00 PMเช้าของเรานะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเวลาประมาณนั้นนะครับ3:00 PMถึงเกือบจะ10:00 PMเช้านะครับช่วงนั้นไม่มีใครอยากโฆษณานะฮะถ้าเราพูดถึงทีวีทั่วๆไปหรือดูรายการทั่วไปนะฮะก็ต้องการโฆษณาที่เป็นเวลา prime time prime time คืออะไรตอนเช้าสัก7:00 PMถึง9:00 PMนะฮะ prime time คือ4:00 PMถึง6:00 PMหรือ2:00 PMอะไรนั่นมัน prime time ใช่ไหมแปลว่าเล่นเกมตอนนี้นะ match แต่ละ match นะก็จะอยู่ประมาณ3:00 PMถึง9:00 PMเช้าที่นี่แล้วหรือ10:00 PMเช้าบ้าง
3: ครับ
4: อย่างนั้นก็จะหาโฆษณาจะยากนิดหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสามารถจะทำได้นะฮะเขาอาจจะมี sub license
3: เช่น
4: นะฮะสมมุติทรูจับมือกับแจสมินเราบอกโอเคทรูก็อยากจะทำแล้วก็แจสมินบอกโอเคทรูคุณต้องให้เรา300ล้านอ่ะสมมุตินะฮะ
3: อ
4: ันนั้นก็ทำได้ก็อาจจะมีรายได้แบบนั้นได้นะฮะอันนั้นอยู่ในภาคเอกชนนะแต่ทำให้เราคิดเอ๊ถ้าเขาสามารถซับไลเซนส์ได้ก็สามารถจะรับซับไลเซนส์ให้ช่อง5ได้เนาะช่อง5รัฐบาลบอกแล้วว่าเขาจะไม่เสียค่าลิขสิทธิ
3: ์
4: ไม่เสีย 1,300 ล้านไม่ได้มันไม่แต่ไม่รู้นะฮะช่องที่ช่องทีวีและช่องต่างๆที่เป็นรัฐบาลเป็นเจ้าของไม่รู้เขาจะซื้อนะจะมีการซื้อของแจสมินหรือเปล่าไม่รู้คุณวิชัยมีข้อมูลภายในเรื่องนี้ไห
3: มไม่มีข้อมูลเชิงลึกแต่ว่าในฐานะที่อยู่วงการนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยกฎระเบียบยุ่มหยิมมากนะคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะทีวีของรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นทีวีของบริษัทเอกชนแล้วโมเดลที่คุณพีเตอร์พูดมาผมเดาว่าวันนี้เขาน่าจะบรรลุกันแล้วกับบรรดาแพลตฟอร์มแล้วก็แม้กระทั่งฟรีทีวีบางช่องที่เป็นบริษัทเอกชนที่เขามีสัญญาอยู่นะครับคุณพีเตอร์น่าจะมาโมเดลนี้
4: ใช่ครับแต่อย่าลืมนะฮะผู้ฟังครับอันนี้แค่ให้แจสมินหรือคนที่เป็นซับคอนแทรคนั้นแค่ทำให้เขาโชว์นะแต่เขาไม่สามารถจะเราก็สามารถจะหาสามารถจะหา advertising อะไรของเขาได้นะก็สามารถจะหาได้แหละแต่ว่าเขาไม่สามารถจะโปรโมทสินค้าของ FIFA หรืออะไรที่ FIFA มีลิขสิทธิ
3: ์
4: คุณไม่สามารถจะโชว์ FIFA จะชัดเจนนะฮะว่าคุณไม่สามารถจะโชว์อันนี้ช่วงที่มีเกมหรืออะไรไม่สามารถจะใช้นี้ได้คุณจะใช้ชื่อคุณอันนี้เป็นเงื่อนไขในการจับมือกันนะว่าจัสมินอาจจะเปลี่ยนชื่อของช่องชั่วคราวไม่ได้เป็น Jasmine FIFA อะไรก็อาจจะไม่ได้หรือจะใช้ merchandise ขาย merchandise ที่เป็น FIFA หรืออะไรหรือจะมีเครื่องดื่ม FIFA หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้นะ FIFA ไม่ยอมเพราะอันนั้นคุณต้องซื้อต่างหากต้องซื้อต่างหากนะครับอันนั้นเป็นลิขสิทธิ์ที่ซื้อไม่ได้เป็นสิทธิ์เซตกับลิขสิทธิ์มันคนละอย่างเน
3: า
4: ะที่เขาซื้อเป็นสิทธิ์ที่จะ broadcast อย่างเดียวเลยนะครับก
3: ็
4: อย่างนั้นเขาจะหาเงินที่ไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ Monomac ก็น่าจะมีคนมาสมัคร Monomac มีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งเป็นแอปด้วยนะก็น่าจะมีคนที่จะสมัครแอปของเขามากขึ้นก็เยอะพอสมควรนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในฟรีทีวีของรัฐแล้วไม่ได้อยู่ช่องทั่วๆไปแปลว่าอะไรแปลว่าคนไทยนะ70ล้านคนที่ชอบดูบอลนะฮะแปลว่าอะไรเขาก็จะไม่ดูช่องอื่นช่วงนั้น
3: ใช่
4: ก็ช่องอื่นก็คนก็ไม่อยากจะโฆษณาของช่องอื่นช่วงนั้นก็ช่องอื่นก็เจ็บเหมือนกันถึงช่องอื่นอาจจะคิดไม่มีทางเลือกเราอาจจะต้องไปเจรจากับแจสมินเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเมื่อไหร่มีแมตช์ดังๆไม่มีใครดูทีวีของเราเลยเราอาจจะต้องไปคุยกับแจสมินเรื่องอันนี้ก็แจสมินก็น่าจะหวังว่าเออคนก็อยากจะเป็นพันธมิตรแบบอยากจะมา
3: อันนี้เฉพาะกิจเลยที่อาจจะต้องมาจับมือกันฮะหลังจากบอลจบแล้วก็มาแข่งขันกันต่อแต่ว่าที่ผมอยากจะรบกวนเวลาคุณวิเตอร์สักนิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีนะครับตัวของโมโนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฟรีทีวี18ช่องนะครับแล้วก็เขาเองเขาก็พยายามดิ้นนะปรับ positioning ของตัวเองนะฮะจากที่เป็นฉายหนังนะตอนนี้ก็มาเป็นสปอร์ตเต็มตัวเนี่ยครับคุณพีเตอร์มองโอกาสอย่างนี้กับบอลโลกเข้ามาเนี่ยถ้าคุณพีเตอร์เป็นผู้บริหารคุณพีเตอร์ช่างหูช่างใจยังไงครับ
4: จริงๆแล้วนะฮะถ้าเราเป็นผู้บริหารของช่องทีวีนะครับเราต้องเข้าใจนะฮะช่องทีวีหรือช่องสื่อแบบนั้นทุกช่องก็จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ตัดสินใจว่าก็ต้องโชว์อะไรบ้
3: าง
4: การตัดสินใจเรื่องอันนี้ก็ส่วนมากเขาก็ควรจะคิดเรื่องธุรกิจนะส่วนมากเขาก็ต้องคิดเพราะว่าเรารันทีวีเรามีช่องอะไรก็มัน มีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องรันเป็นธุรกิจใช่ไหมแต่ว่าคนที่ชอบบอลจริงๆเขาอาจจะอยากมีบอลจริงๆของเราอะไรเขาก็อาจจะอยากคุยที่จะทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะฮะผมก็จะมองเป็นธุรกิจอย่างเดียวนะฮะว่าถ้าเราทำแบบนี
3: ้
4: เราจะมีรายได้ไหมที่เพิ่มเติมไหมที่จะ cover cost หรือ long term ของเรามันจะทำให้เรามี subscriber ให้คนมาติดกับเรามากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ FIFA เสร็จเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยแล้วเขาไม่หนีนะฮะไม่หนีเขาก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราต่ออันนี้อาจจะเป็น promotion ที่ช่องอื่นๆนะอาจจะบอกโอเคเราจะเอาแล้วก็จะโฆษณาแรกมาดูบอลที่ช่องเรามาดูบอลที่ช่องเราแล้วก็มีช่องอื่นๆของเราเรามีรายการอื่นๆของเรามันน่าสนใจมาสมัครของเราเราก็อาจจะทำให้มันแบบวิธีการโตธุรกิจของเขาด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ส่วนมากก็จะมีการเจรจาระหว่างแต่ Jasmine กับ Free to Air ต่างๆที่จะนะฮะเพราะว่าส่วนมากคนที่ดูส่วนมากเป็น free to air นะฮะ Jasmine สามารถจะบอกได้ถ้าคุณจะดู mono max จะดูอะไรคุณต้องเสียค่าหลายเดือนอะไรเพื่อจะดูคุณต้องมาสมัครแต่ free to air มันไม่ใช่อย่างนั้น free to air ก็จะเป็นโฆษณาอย่างเดียวแล้วก็จะหวังว่าคนจะมาดูเยอะพอสมควรและที่เรารู้นะฮะว่าคนส่วนมากก็ดูถ้าเราพูดถึงคนทั่วไปคนที่ไม่มีเงินที่จะ Monomac หรือ Netflix หรืออะไรที่เป็นแบบ pay to use pay per view อะไรนั้นไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินที่นะชอบดูบอลแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินที่สามารถจะไปสมัครได้ถึง free to air หรือ free to use อันนั้นก็น่าจะเจรจาก็เยอะพอสมควรผมก็เดานะฮะว่า Jasmine ก็จะโฟกัส3ประเภทที่เป็นลักษณะแบบ AIS ก็ดีฟรูก็ดีนะฮะหรือจะเป็นฟรีทีวีที่เป็นฟรีนะที่เป็นเอกชนนะฮะแล้วก็หลักๆนะฮะคิดว่าเขาก็จะพยายามเจรจากับช่องของรัฐด้วยนะฮะคุณวิชัยพูดถูกนะมันไม่ง่ายนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะผู้ฟังครับเรื่องโฆษณาตอนนี้ถ้าเราพูดถึงธุรกิจทำโฆษณ
3: า
4: สำหรับหลายบริษัทมันแย่นะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงงบประมาณซื้อโฆษณางบประมาณมันน้อยลงเกือบทุกบริษัทในประเทศไทยนี้จะพูดในโลกได้แต่ประเทศนะอย่างประเทศในประเทศไทยที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเรื่องเรารายได้ของประเทศมันตามเรื่องอะไรอย่างนี้ผู้ฟังแค่ขับบนทางด่วนแค่ขับรถแล้วก็อยู่ป้ายโฆษณาที่มันไม่มีโฆษณาเลยเยอะนะโฆษณาตอนนี้มันบริษัททำโฆษณาก็ลำบากหน่อยด้วยถึงไม่รู้นะเป็นความเสี่ยงนะฮะของจัสมินก็เยอะพอสมควรแต่ว่าจัสมินเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทไม่ว่าเป็นอยู่ในตลาดหรือไม่ว่าเป็นมีส่วนที่เป็นเอกชนเป็นบริษัทที่คุมโดยเป็นครอบครัวคนหนึ่งครอบครัวชุดหนึ่งนะฮ
3: ะ
4: เขาก็เก่งนะฮะเขาก็ไม่แบบเขาคิดก่อนนะฮะเรามั่นใจระดับหนึ่งว่ามันเขามีอะไรในมือแล้วนะฮะที่มันใช้เวลานานที่เจรจากับFIFA อันนั้นมันไม่ใช่นั้นอย่างเดียวใช้เวลานานเพราะเขาก็เจรจากับอื่นๆเอกชนรัฐและฟรีทีวีก็นาน
3: จริงๆนะผมจะเรียนคอมพิวเตอร์ว่าสิ่งที่คอมพิวเตอร์พูดมาทั้งหมดเนี่ยยิ่งไปอยู่ในวงการวงในซะอีกนะฮะเพราะว่าฝีไม้ฝีมือผู้บริหารของทางจัสมินเนี่ยนะฮะเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าวงการทีวีแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นอีกนะฮะ
4: ก็เคยเป็นรัฐมนตรีเคยอยู่ในรัฐบาลนะถ้าพูดถึงคนในครอบครัวนั้นเนาะใช่มั้ยอดิสัยก็เป็นนามสกุลเดียวกันนะก็เก่งนะเก่งทั้งครอบครัวก็เก่งนะแล้วก็ที่ผมรู้ คุณดูแจสมินก็ละกันนะแจสมินไม่ได้เป็นบริษัทที่จะ take risk มากนะฮะแจสมินก็จะค่อยๆโตค่อยๆทำแจสมินไม่ได้เป็นบริษัทที่จะแบบออกมาอวดเพื่อจะให้หุ้นมันขึ้นไม่ใช่นะฮะมันเขาบริหารเก่งนะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะไม่ต้อง
3: ใช่ต้องเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับผมว่าข่าวดีคงไม่คลาดเคลื่อนนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องบริหารให้ดีๆเวลาเราจะดูบอล นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณตาโหลไปนะครับเป็นหมีแพนด้าไปทำงานเนี่ยเจ้านายก็จะดูเอาได้นะ
4: คร
3: ับ คุณพักสักครู่นะยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
4: โอเค
3: ครับต่อสักครู่
4: ครับผม
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์ Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
9: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
10: แล้วครับกลับเข้ามาสู่ซีวิชั่นพลัสกันต่อนะครับวันนี้ผมวิชาวรัฐธานีวงเมื่อกี้นี้จะแอบคุยกับคอมพิวเตอร์ว่าเดี๋ยวในเบรก2เนี่ยจะคุยเรื่องเกี่ยวกับ Anthropic ที่เขาปล่อยโมเดล AI ตัวใหม่มาสำหรับผมนั่นแหละหลายคนผมเชื่อว่าตื่นเต้นแต่ว่าสำหรับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เห็นผลนะฮะที่เกิดขึ้นจากบรรดา AI ตัวดังๆนะครับคอมพิวเตอร์บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องฟังวิสัยทัศน์จากคอมพิวเตอร์เลยครับเพราะว่าในบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง OpenAI Anthropic แล้วก็อีกหลายๆบริษัทเนี่ยแข่งขันกันดุมากนะครับคอมพิวเตอร
11: ์ใช่ครับ
10: ที่จะล้อนตัว AI ออกมาแต่ละเวอร์ชันนะคร
11: ับ เราเคยคุยเรื่อง AI ในรายการแล้วก็บอก
5: พูดอย่างนี้นะครับว่าผู้ฟังครับAI เป็นสิ่งที่มันรอบๆตัวเรานะฮะที่เราแบบจะรู้เราไม่รู้เราจะใช้เราไม่ใช้นะอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ที่เราสามารถจะพูดได้นะครับผู้ฟังครับAI มันทำได้หลายอย่างที่ทำดีก็ดีแต่มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่มันไม่ค่อยดีก็มีนะครับถึงที่รัฐเกือบทุกรัฐทั่วโลกกำลังดูว่าต้องมีนโยบายเรื่อง AI หรือเปล่าต้องมีวิธีการที่จะควบคุม AI หรือเปล่าแล้วก็ต้องแบนบ้างอะไรประมาณนั้นด้วยนะที่จะดังๆนะฮะพักหลังนี้นะฮะก็จะมีของ Anthropic หรือที่จะเรียกว่า Claude นะฮะแต่ Claude ก็มีหลายระดับนะฮะแต่ตอนนี้ก็มี Claude Fable 5นะฮะที่เป็นที่จะนะฮะคุณจะสังเกตนะคุณชาย Gemini คุณอาจจะเห็นว่ามัน Gemini Flash หรือคุณอาจจะสังเกตว่าที่ Apple เพิ่งจะมี WWDC เป็น Worldwide Developer Conference ที่เขาพูดเรื่องว่าจะมี Apple Intelligence ที่เป็น AI หรือ Siri ที่จะใช้ AI หรือ Safari ที่จะใช้ AI ของมันด้วยนะ
10: ครับผม
5: ทำไมเราพูดเรื่องประเทศแล้วก็พูดเรื่อง Apple เพราะว่าApple ถ้าเรามองขนาดไซส์ของบริษัทนั้นมันใหญ่มากๆนะฮะถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจธุรกิจนั้นนะฮะก็ใหญ่ครับใหญ่กว่าบางประเทศด้วยนะฮะใช่ไหมถึง Apple หรือ Microsoft ด้วยนะ Microsoft ก็ใหญ่นะ Microsoft มี Copilot ของเขาเราจะมี Copilot แบบหลายประเภทด้วยนะฮะผู้ฟังครับถ้าเราใช้ผมก็เดานะครับผู้ฟังที่เรามีอยู่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนนะฮะแต่จะ search boy หรือไม่ search boy ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่คุณจะสังเกตนะฮะเมื่อก่อนตอนที่เรา search เราก็อาจจะใช้เมื่อก่อนเราใช้อะไรที่มันจำไม่ได้ยี่ห้อมันนานแล้วมันนานแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็เกือบทุกคนก็จะใช้ Google
10: สมัยก่อนนู้นเลย Alta Vista
5: Hasta la Vista หรือใช่
10: นะฮะ
5: ใช่มีเยอะแต่อันนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้ AI อันนั้นแค่มี database มีข้อมูลเราคุณก็ป้อนคีย์เวิร์ดในนั้นคีย์เวิร์ดคือเมื่อก่อนคุณแค่ไม่ได้เป็นคำถามเหมือน speaking นะมันพูดภาษามันแค่เป็นคีย์เวิร์ดคุณอยากจะรู้เรื่องธุรกิจคุณอาจจะเขียนเศรษฐกิจคุณอาจจะเขียน inflation นะเงินเฟ้ออยากจะรู้เรื่องแต่คุณไม่ได้เขียนยาวๆWhat ตอนนี้เทรนด์เรื่องเงินเฟ้อเป็นยังไงในอนาคตจะยังไงตอนนี้เราก็ทำแบบนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราสังเกตเราก็เริ่มจะใช้เป็นภาษาทั่วๆไปตอนที่เราเซิร์ชแปลว่าอะไรแปลว่า search engine ของเขาไม่ว่าเป็น Bing ของ Microsoft ใหญ่ก็เหมือนกันหรือ Google ของ Google หรือ Alphabet นั้นนะคุณจะสังเกตว่า engine ข้างหลังก็ใช้ AI นะก็อย่างนั้นแล้วก็ดีเป็นเซอร์วิสที่ดีทำให้เราหาข้อมูลง่ายขึ้นเราหาข้อมูลที่เมื่อก่อนหายากเราหาง่ายขึ้นหาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยก็ง่ายขึ้นอะไรๆด้วยนะครับแต่ผู้ฟังครับทุกอย่างที่เราป้อนในนั้นทุกอย่างนะฮะมันเก็บอย่าคิดว่าข้อมูลที่เราป้อนในนั้นมันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็มันไม่เก็บมันเก็บทุกอย่าง
10: พี่ดาเขาฮะคำว่าทุกอย่างที่เราป้อนไปนั้นมีตั้งแต่การพิมพ์ใช่ไหมครับตัวหนังสือนะฮะมีรูปนะมีคลิปมีเสียงทุกอย่างมันเอาไปหมดเลย
5: ถูกครับถูกครับขนาดนะฮะขนาดนะฮะผู้ฟังครับไม่รู้เราเคยพูดในรายการหรือเปล่าแต่เอานี้ขนาดนะฮะว่าเราวางโทรศัพท์บนโต๊ะมันกำลังฟังเราอยู่นะฮะบางคนบอกไม่เชื่อเราไม่เจ๋ง
10: ครับ
5: ฟังแน่นอนเพราะว่าตอนเราเรียกมันไอ้ไม่อยากจะพูดเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็จะถ้าผมพูดโอเคนี้นั้นนะฮะหรือเฮนี้นั้นนะฮะมันโทรศัพท์ผมก็จะเปิดแล้วก็มันจะตอบอันนั้นแปลว่าอะไรโทรศัพท์ของเรากำลังฟังอยู่นอกจากเราเก่งจริงๆแล้วก็ปิดมันได้แต่จะบอกนะฮะว่าถ้าคุณจะปิดมัน 100% ก็ต้องเก่งมันไม่ใช่แบบโอ้เข้าไปเรามีสวิตช์ปิดมันไม่ใช่นะฮะเพราะมันวิธีการซิกแซกอ้อมว่ามันจะฟังเราคุณเมื่อสักครู่นะฮะคุณวิชัยบอกว่า

0: Facebook เราก็มีเฮ้ยมีหลายเรื่องในนั้นเราไปคลิกเรื่องนั้น Facebook รู้ว่าเราสนใจเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องอื่นๆด้วยมันรู้หมดนะครับบางคนไม่สนใจถ้าพูดถึงผมส่วนตัวนะครับ
1: ครับ
0: สนใจไหมก็สนใจคิดว่ามันละเมิดชีวิตส่วนตัวของเราหรือเปล่ามันผมก็คิดอย่างนั้นด้วยแต่ว่าส่วนมากผมคิดก็ไม่แคร์เท่าไหร่ผมไม่ได้แอบอะไรไม่มีอะไรที่ผมต้องบังที่ต้องปิดไว้อะไรผมก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าผมรู้ว่าผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเช่นยกตัวอย่างนะครับมันที่เคยผมไม่ใช่ Facebook ไม่ใช่นี้เขาต้องใช้ search engine เฉพาะที่มันแบบ safer ไม่ใช่ safe ที่สุดเช่น DuckDuckGo คุณวิชัยรู้จัก DuckDuckGo
2: มั้ยกำลังดังเลยโดยเฉพาะที่อเมริกา
0: ใช่ม
2: ั้ยฮะเพราะว่าตอนนี้คนที่นู่นคงไม่เคยใช้ Google แล้วก็ใช้ DuckDuck
0: ถูกครับถูกครับทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นะครับผู้ฟังครับถ้าเราย้อนไป 4-5-6 ปีที่แล้วคนจะพูดเรื่อง Big Data จำได้ไหม Big Data โอ้บริษัทที่มี Big Data นะฮะเขาสามารถจะใช้นั้นมันประโยชน์เขาสามารถจะใช้เพื่อจะสร้างโฆษณาสามารถจะใช้เรื่องว่าเทรนด์ต่างๆอะไรๆด้วยเขาสามารถนะเมื่อก่อนเขาเรียก big data แต่ถ้าเราจะพูดตอนนี้นะคนจะพูดเรื่อง LLM large language model นะฮะมันต่างกันยังไง
1: ครับ
0: big data ตอนนั้นมันข้อมูลที่มันจับแล้วมันข้อมูลเฉพาะแล้วก็มันไม่มี learning มันแค่มันบันทึกข้อมูลแต่สิ่งที่มันต่างนะไม่ว่าเป็น Claude หรือไม่ว่าเป็น Gemini หรือเป็น Copilot หรือเป็น ChatGPT เป็น OpenAI เป็นอะไรกรอกของElon Musk AI กับ LLM นี้มัน self learning แปลว่าอะไรมันมี algorithm มี programming มีอะไรในนั้นที่ข้อมูลที่เราป้อนในนั้นมันสามารถจะใช้แล้วก็มันสามารถจะโตได้เมื่อเราเป็นเด็กหรือเราเป็นนักเรียนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินมันเข้าสมองเรา
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราสนใจเลยเราก็จะคิดเรื่องมันต่อนะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้มากกว่านี้เราอาจจะ search อาจจะทำตอนนี้ LLM ก็ทำแบบนั้นเขาเอาข้อมูลแล้วก็มัน cross reference แล้วก็มันดูว่ามันควรจะแล้วก็จะ learn เราพูดเรื่อง Thai AI นะ Thai AI มันก็เล็กๆนะฮะถ้าเราพูดถึงก็8,000 ล้านถ้าเราพูดถึงอื่นๆก็อาจจะเป็นล้านล้านล้านอะไรประมาณนั้นที่เราเป็นเล็กจูนิดนึงแต่มันโตขึ้นทุกวันเพราะว่ามันใช้ข้อมูลของเราข้อมูลที่เราป้อนข้อมูลที่เราเซิร์ชข้อมูลที่มาจากมหาวิทยาลัยก็ดีข้อมูลที่มาจากพวก R&D ก็ดีมันก็จะใช้นานนั้นแล้วก็จะโตแบบนั้นเรื่อยๆนะครับดีไหมก็ดีไม่ดีไหมก็ไม่ดีแล้วแต่มุมมองของเรามีคนพูดกันเยอะมากแต่ว่า AI จะทำให้คนตกงานเยอะอันนี้โทษทีนะครับผู้ฟังครับอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนตกเยอะหรือตกน้อยอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ก็มีแน่นอนนะคนจะตกงานเพราะ AI คนก็บอกว่าอ๋อก็ AI ก็อาจจะสร้างงานใหม่ได้ด้วยก็อาจจะสร้างใหม่ได้บ้างนะฮะแต่ว่าก็จะมีคนตกงานยกตัวอย่างนะฮะทนายความ
1: ครับ
0: นะฮะใครที่มีลูกหรือเคยเป็นทนายความรู้นะฮะว่าตอนที่เราเป็นจูเนียร์แล้วเข้าในบริษัททนายความนั้นผู้ใหญ่หรือทนายความอาวุโสก็จะสั่งให้เราทำอะไรให้เรา research หาข้อมูลสิ่งที่เราต้อง research โอเคสมมติคนนี้กำลังโดนฟ้องอยู่โอเคน้องช่วยไปเช็คหน่อยนะฮะเคยมีคดีแบบนี้ไห
1: ม
0: เคยมีคำพิพากษาเรื่องอันนี้ไหมมีกฎหมายเรื่องอันนี้ไหมมีสักตอนนี้ไม่ต้องละนะฮะเพราะว่า AI LLM ก็ทำนั้นได้หมดเลยนะฮะมันไม่ต้องใช้จูเนียร์เพื่อจะทำแบบนั้นใช่ไหมบัญชีก็เหมือนกันหรือหลายอย่างก็เหมือนกัน research and development อะไรก็หลายอย่าง science หลายอย่างก็คนก็จะตกงานนะครับใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ความอันตรายของมันเท่าไหร่เพราะว่า

0: ค่นี้เป็นการโตการเติบโตการพัฒนาของโลกนี้นะครับคิดง่ายๆนะฮะว่าเราควรจะจำกัดไหมว่าอย่าให้คลอนใหญ่กว่านี้อย่าให้โคไพลอตใหญ่กว่านี้อย่าเหรออย่างนั้นก็โลกจะพัฒนาหรือเปล่านะฮะเราก็ต้องคิดอย่างนั้นหรือเราจะสร้างกฎหมายเพื่อจะคุมมันไหมไม่มีรัฐบาลไหนที่จะสร้างกฎหมายที่จะนำ AI ได
1: ้
0: AI ก็จะนำเราจะนำนะทุกรัฐในโลกนี้ถ้าเราพูดถึงนั้นนะครับก็อย่างนี้สิ่งที่จะเป็นอันตรายที่สุดนะครับถ้าคนร้ายอยากจะใช้มันคนร้ายอยากจะสร้าง AI model เพื่อจะทำร้ายคนอื่นเช่นสมมติอันนี้สมมตินะครับผมไม่ได้ว่าอะไรสมมติรัสเซียคิดว่าเขาอยากจะเขาก็ทำอยู่แล้วนะแต่รัสเซียสมมติเขาคิดเขาอยากจะทำอะไรเพื่อจะโจมตีประเทศไทยเขาก็ไม่ได้ทำประเทศไทยแต่ก็แน่นอนก็หาข้อมูลเรื่องอเมริกาหาข้อมูลเรื่องอะไรเขาก็พยายามอิมฟลูเอนซ์อเมริกันเรื่องข้อมูลเป็นเท็จอะไรก็เยอะแยะมากมายที่มาจาก AI ใช่ไหมก็หรือสมมตินะฮะว่าจีนกับอเมริกาก็อยากจะมีสงครามสงครามเรื่องเทคโนโลยีสงครามเรื่อง AI ใครก็เจ็บก็ทั้งสองทุกคนในสองประเทศนั้นได้ด้วยใช่ไหมถึงอาจจะต้องมีการตกลงกันกับคนที่ยอมที่จะรับผิดชอบการตกลงกันว่าเราไม่ทำแบบนี้นะเหมือนนิวเคลียร์โอเคเราก็ไม่ทำอันนี้เรื่องนิวเคลียร์อะไรก็เหมือนกันนะเขาอาจจะบอกโอเคเรื่อง AI เราไม่ทำแบบนั้นเราก็ไม่ทำแบบนี้จะทำเราไม่ทำก็ไม่รู้อันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่ามีบางประเภทที่ตอนนี้ที่กำลังดังอยู่นะที่เป็นคลอดมันเริ่มต้นของ Anthropic เริ่มต้นแบบว่าโอเคก็อาจจะช่วยคุณในแง่ตอบอีเมลในแง่ที่จะทำ research ให้คุณในแง่ที่จะวางแผนเรื่อง organizing หรืออะไรก็จะมันก็สามารถจะทำแบบนั้นได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้คลอดมันทำมากกว่านั้นก็ได้ก็เยอะพอสมควรแต่ไม่ใช่คลอดอย่างเดียวที่บอกบริษัทอื่นๆก็ทำได้หมดเกือบหมดเลยนะครับใช่ไหมอันนี้นะครับว่าคนก็เริ่มจะกลัวว่ามันก็จะป้อนข้อมูลที่จะเปลี่ยนโซเชียลของโลกได
1: ้โอ้
0: นะฮะเช่นก็จะใช้โซเชียลมีเดียจะใช้ TikTok จะใช้ Telegram จะใช้อื่นๆที่มันโซเชียลมีเดียที่จะYouTube ก็มีนะใช่ไหมอย่างนั้นก็กลัวว่าคลอดหรืออะไรก็จะทำแบบนั้นแล้วคนจะซื้อคลอดแบบเพื่อจะโจมตีคนอื่นหรือในแง่ธุรกิจก็ดีนะครับใช่ไหมอันนี้ก็นะผู้ฟังเราวันนี้ผมจะไม่บอกว่าต้องเราต้องระวังเรื่องอันนี
1: ้ครับ
0: แต่เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะเข้ายุคAI LLM หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่กำลังจะเข้ายุคที่มันจะแตกกับชีวิตเราเกือบทุกอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอย่างนั้นเลยนะฮะถ้าเราดู WWDC ของ Apple 2 วันก่อนนั้นนะฮะ ค
1: ุ
0: ณจะเห็นว่าตอนนี้เขาก็จะมีใน iOS จะมีเรื่องการควบคุมโทรศัพท์สำหรับเด็ก
1: ใช่
0: นะครับก็จริงๆแล้วนะฮะก็มีโปรแกรมที่เป็น standalone แล้วมีอย่างอื่นๆที่แล้วมีคอร์สอบรมว่าเอ้ยเราควรจะให้เด็กใช้อย่างนี้แล้วไม่ควรให้ใช้อย่างนี้นะครับแต่ Apple ตอนนี้เขาก็จะมีเป็นแบบโปรแกรมใน iPhone เลยนะฮะที่ให้เราควบคุมเด็กได้ด้วยยกตัวอย่างนะฮะง่ายๆนะเด็กจะ search อะไรก็จะมาให้มัน search บางเรื่องบางอย่างมัน child safe มันปลอดภัยสำหรับเด็กนะครับ
1: ครับ
0: หรือที่มันง่ายกว่านั้นสามารถจะ set ใน iPad set ใน iPhone ว่า2ทุ่ม3ทุ่มลูกไม่สามารถจะใช้มือถือได้ด้วย
1: เอาไปตั้งค่าที่นู่นเลย
0: ผู้ฟังที่มีลูกบางคนอาจจะปวดหัว
1: คร
0: ับ โอ้ยให้ลูกเราลูกวัยรุ่นให้เขานอนรับแล้วก็ไปแอบไปดูเขาตีหนึ่งอะไรเฮ้ยทำไมเขาก็จิ้มจออะไรก็เออมีหน้ามันไม่น่าก็เรียนไม่เก่งอะไรๆด้วยใช่ไหม Apple ก็คิดเออโอเค Apple ก็อยากจะช่วยว่าเออเราสามารถจะบล็อกเด็กได้มีช่วงโอเคเด็กสามารถจะใช้ได้วันละ2ชั่วโมงสามารถจะใช้ได้วันละ4ชั่วโมงไม่สามารถจะใช้ได้การเซิร์ชสามารถจะโทรออกได้ก็อาจจะใช่ไหมเขาก็จะทำแบบนั้นได้ด้วยอันนี้นะฮะว่า AI อาจจะต้องมีลักษณะแบบนั้นด้วยคุณจะเห็นสเต็ปที่เป็นแบบนี้แล้วบางประเทศเช่นออสเตรเลียที่บอกว่า Facebook ก็วัยรุ่นที่อายุน้อยก็ใช้ Facebook ไม่ได
1: ้ครับ
0: สังเกตไหมในยุโรปมีบางประเทศที่กำลังดูในประเทศไทยกำลังคุยเรื่องนั้นด้วย AI ก็จะต้องเหมือนกันไม่ใช่เรื่องโซเชียลมีเดียอย่างเดียวก็ต้องเรื่อง AI ด้วยนะครับผู้ฟังครับ AI นั้น Artificial Intelligenceตอนแรกๆเราพูดว่าโอ้มันก็จะคิดและจะพูดมันจะฟังเท่าหรือดีเท่ากับมนุษย์ได้หรือเปล่านั้นเขาเรียกว่า Turing test ตอนนี้เขาไม่พูดเรื่องนานละเพราะอันนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของเขาไม่ได้เป็นแบบว่ามันก็จะช่วยเราในบ้านว่าเออเราต้องอยากจะทำขนมปังวิธีทำขนมปังทำยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับผู้ฟังครับหรือเราจะมีเรื่อง organize ของอันนั้นมันไม่ใช่แล้วนะครับมันมากกว่านั้นมันลึกกว่านั้นก็เยอะเลยนะคุณวิชัยใช่ไหม
1: อ๋อผมใช้ผมอยู่กับ AI อยู่ทุกวี่ทุกวันเหมือนกันครับคุณวิชัยครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กๆเนี่ยผมเรียนก่อนเลยว่าท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองท่านต้องใช้วิธีการป้องกันดีกว่าการแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆของลูกอย่างเคร่งครัดฝึกเขาให้มีวินัยใช่ไหมครับเราก็ต้องคอยสังเกตคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าพอปล่อยปากละเลยปุ๊บเนี่ยเด็กมันไม่ยอมเลยครับยังก็ไม่ยอมนะครับ
0: ผู้ฟังครับมีหมอหรือจะมีคนเก่งๆเยอะนะเป็น psychiatrist psychologist เป็นหมอทั่วไปอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ที่เยอะมากเลยที่จะมาให้ลูกใช้ Facebook จนที่ต้อง16หรือ10อายุ16 18
1: ครับ
0: นะฮะมันอันตรายนะครับผู้ฟังครับเราอาจจะคิดว่าเป็น innocent มันไม่อันตรายแต่มันอันตรายนะครับเพราะว่ามีคนร้ายก็เยอะแยะที่แล้วก็รู้อยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้รัฐบาลกำลังจะพยายามจับคนที่ทำ scamming ใน Facebook แล้วก็มัน scamming เรื่อง romance scamming เรื่องหาแฟนเรื่องไปจีบคนแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะเอาเงินจากคนนั้นอะไรด้วยนะครับเรารู้นะฮะมีคนเยอะแยะคนร้ายที่ก็เอารูปของเด็กที่มันรูปไม่เหมาะสมเลยอะไรๆด้วยหลายคนเขาก็ source จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปแบบหาเด็กผู้หญิงแล้วหาเด็กผู้ชายที่อายุน้อยๆ10ขวบ11ขวบ12ขวบที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ใช้ Facebook อยู่เราพวกนั้นไปจีไปทำมันจะสร้างเหมือนเพื่อนเป็นแบบเป็นแป้งเหมือนเพื่อน
1: ครับ
0: แล้วก็คนร้ายก็ทำอะไรก็สามารถจะคอนวินซ์เด็กๆได้เอารูปมานิดหน่อยก็ดีได้ไหมแล้วก็มากกว่านี้ทุกวันเราไม่รู้เด็กเขาก็จะไม่พูดกับเราด้วยนะก็จะไม่รู้ถึงมันอันตรายนะฮะผู้ฟังครับผู้ฟังแค่ใช้ AI ไปเสิร์ชเรื่องอันนี้ความอันตรายเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กเขาก็ไปเสิร์ชนั้นเยอะมากเลยนะฮะถึงผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกวิธีการเลี้ยงลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะแนะนำเธอเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกนะฮะคิดดีๆนะครับผู้ฟังครับคุณจะให้ลูกคุณอายุน้อยๆผมก็เห็นอายุ7ขวบ8ขวบก็ใช้ Facebook แล้ว10 12ขวบใช้ Facebook เยอะแยะมากมายนะฮะไม่ควรนะครับผู้ฟังครับไม่คิดดีๆหน่อยก็แล้วกันแล้วหาข้อมูลก่อนที่จะให้ลูกทำนะฮะอย่าขี้เกียจอะไรเงี้ยให้ลูกไปใช้ดีอย่างนั้นลูกมายุ่งกับเราเราก็กินข้าวสบายลูกก็ดูยานะฮะผู้ฟังครับคิดดีๆว่าโอกาสที่คนร้ายจะมียุ่งกับครอบครัวเรานะมีนะมี มีคดีเรื่องอันนี้เคสเรื่องอันนี้เยอะเยอะมากครับผม
1: ใช่แล้วเรื่องพวกนี้อย่าคิดว่ามันไกลตัวนะครับที่คอมพิวเตอร์แล้วผมหยิบเรื่องเทคโนโลยีมาคุยบ่อยๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ทันนะคะเพราะว่ามันไวไวจนประเภทเราสองคนหรือคนในวงการเนี่ยบางครั้งบางวันก็ตามไม่ได้ทันเหมือนกันว่ามีอะไรใหม่ๆออกมาอีกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เราไม่ทันอยู่แล้วนะ
1: คร
0: ับที่คุณวิชัยอยู่ในวง AI แล้วในวงคอมพิวเตอร์ในวงโปรแกรมเรื่องอะไรก็วิชัยคุณวิชัยนะฮะคนแห่งก็จะรู้ดีกว่าปีเตอร์เป็นร้อยเท่านะฮะแต่ไอจะบอกนะฮะคุณวิชัยก็รู้ดีกว่าผู้ฟัง
1: อาจจะ
0: โดยรวมก็เยอะพอฟังหน่อยก็ดีนะฮะนะฮะ AI ดีแน่น
1: อ
0: นแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนโลกของเราในอนาคตเยอะมากพอสมควรเราจะพร้อมใช้มันไหมเราจะทันไหมนะฮะรัฐบาลจะทันไหมรัฐบาลจะคุมมันได้ไหมไม่แน่ใจคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับ
1: เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเบื่อคำนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยจาก AI พอมันไปควอนตัมแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะคาดไม่ถึงว่า
0: คุณเบื่อไม่ได้ผู้ฟังก็จะคุณจะเชียนกับมันได
1: ้
0: คุณจะเป็นเรื่องปกติได
1: ้ครับ
0: แต่อย่าเบื่อเรื่องอันนี้เป็นช่วงที่กำลังโลกกำลังเปลี่ยนมากๆขนาดนะรายได้ของประเทศนี้ส่วนหนึ่งการส่งออกมันเกี่ยวกับ AI โดยตรงที่การส่งออกของเราขึ้นเป็น 8-10% เพราะ AI นะครับ
1: เห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แล้วผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีจะขออนุญาตมาฝากกันเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับตัวให้เร็วปรับตัวให้ไวนะครับพรุ่งนี้คุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยก็ยังคุยเรื่องกลัว AI นะครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็น AI user เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังห่วงว่าเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรากับธุรกิจของเราอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ฮะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเราคุยกันใหม่นะครับว
0: ัน
1: นี้ขอสัมภาษณ์ลาไปก่อนพบกับผมได้ใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะครับก็หลายๆเรื่องวันนี้นะครับที่ต้องติดตามนะครับในขณะที่ผมกำลังเปิดรายการพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ขณะนี้เข้าใจว่าคงอยู่ระหว่างการแถลงข่าวนะในส่วนของฟุตบอลนะฮะที่ตกลงนะคนไทยได้ดูกีฬาฟุตบอลนะแน่นอนชัดเจนแล้วคืนนี้ตีสองก็ประมาณสักเที่ยงคืนคงจะได้เห็นบรรยากาศของการนะเปิดการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับเสร็จสับจากนั้นนะครับเรื่องที่นะเป็นข่าวตั้งแต่เช้าก็คือเรื่องราวของไทย AI นะพาสปอร์ตนะที่กระทรวง DE ก็ตามที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้นะครับมีการชี้แจงเปิดเวทีนะครับก็ดุเดือดเลือดพล่านพอสมควรเลยทีเดียวแหละเพราะว่านะแต่ละฝ่ายที่มานั้นนะครับก็น่าจะมีอยู่2ฝ่ายหลักๆก็คือฝ่ายที่จะมาซักถามกับฝ่ายที่จะต้องชี้แจงข้อสงสัยต่างๆก็ถือว่าผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นะครับท่านรองนายกเอกนิติธันต์ประภาสนะครับก็จะล้อมวงพูดคุยในส่วนของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะทบทวนในบางประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีและก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อนะครับพ่อแม่ที่ลูกนำสิทธิ์ดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีคดีนะสำคัญสำคัญเดี๋ยวไปว่ากันนะไปทักทายคุณวิสุทธ์กันก่อนครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับก็เดี๋ยวน่าจะขอชัดเจนนะเรื่องภาษีลูกกตัญญูหรือลูกอกตัญญู
2: โอ้โห
3: เอามีคนใช้คำนี้นะ ซึ่งผมว่าก็สื่อความชัดอะแต
2: ่
3: ก็ต้องจบอ่ะทางกุ๊กถ้าไม่น่าจะต้องลุ้นนะว่านายกก็สั่งการทบทวนนะ
2: จะจบยังไงคุณวิสุทธ์จบโดยที่ผ่อนผันยืดหยุ่นเฉพาะในช่วงปีนี้และปีหน้านะครับก็ให้เลือกเอาว่าตกลงจะใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าลูกใช้สิทธิ์พ่อแม่ก็ไม่ได้สิทธิ์ถือบัตรคนจนถ้าลูกไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ก็จะยังได้เดือนละ300 บาทต่อไปผมไม่แน่ใจว่าจะ
3: ไม่ละเอียดไม่กล้าคาดเดา แต่ว่าที่คาดเดาแต่ว่าด้านคาดและเดาก็คือว่าปีนี้คงจะเป็นเรื่องของลูกกตัญญูนะใครที่เอาชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็ได้รับเงินเขาเรียกเงินคนจนอ่ะ
2: ครับ
3: ต่อไป
2: ก็ยังได้อยู่ถือว่ายืดหยุ่นผ่อนผันให้นะฮะส่วนปีหน้าไม่แน
3: ่ไอ้ผ่อนผันนี่ผ่อนผันให้กับผู้จะสูญเสียสิทธิ์หรือว่าผ่อนผันให้รัฐบาลไม่รู้นะแบบว่ายืดให้รัฐบาลมีเวลาหายใจติด1 ปีหรือยืดเวลารัฐบาลอ่ะ
2: ในมันไปแก้ไขไม่ได้ตรงที่ว่าทางลูกกตัญญูทั้งหลายแหละได้ใช้สิทธิ์ภาษีกตัญญูไปเรียบร้อยแม้บางคนจะไม่ได้กตัญญูนะครับแต่ก็ถือว่ามันไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเลยเวลาการยื่นภาษีไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องอนุโลมสัก1 ปีกระมังครับคุณที่สุดครับ
3: ก็น่าจะต้องประมาณนั้นนะครับส่วนวันนี้ที่มีการชี้แจงเรื่องของ AI Passport เนี่ยโอ้โหดูเถื่อพอประมาณนะคุณ
2: ลำ
3: ตีนะก็เดี๋ยวมีหลายประเด็นต้องเคลียร์นะแต่ว่ามีการชี้แจงออกมาก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ว่าหลักการก็คงจะเหมือนเดิมนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะคุณชิดชนกหรือชัยชนกละค
2: ุณนกชัยชนกครับ
3: ชัยชนก
2: ชิดนั้นน่าจะเป็นผู้น้อง
3: อ๋อครูสัญญารู้จักหรือเปล่าครูสัญญานะคุณชัยชนกบอกรู้จักบ้างอ่ะผมก็ทำธุรกิจมาก่อนแต่ไม่รู้จักก็คงไม่ได้นะมันก็มีคำถามเรื่องเดิมแล้วคุ้มไม่คุ้มหัวประมูลหรือเปล่าคุ้มค่าเงินพร้อมไหมทางเทคนิคมากมายนะ
2: กลาง
3: แต่ว่าที่แน่ๆดิเดี๋ยวเราค่อยลงละเอียดแต่ว่าที่แน่ตกลงมันจะมีเฟส2ใช่ไหม
2: ผมเนี่ยตกใจแล้วนะต้องเรียนด้วยความ
3: ตกใจมากเลยเฮ้ยมีเฟส2ด้วยเหรอ
2: เพราะว่าเฟสแรกเนี่ยยังนัวเนียนัวเนียอยู่แต่เอาเถอะถ้าฟังจากซุ้มเสียงของท่านปลัดก็ยืนยันว่ามันเป็นช่วงของการบริหารสัญญาดังนั้นเนี่ยจะย้อนไปพูดถึงทีโออาร์จะพูดถึงปรับนั่นปรับนี่อีกไม่ได้จะต้องบริหารตามสัญญาที่ได้มีการลงนามกันเอาไว้นะครับก็ยังโนเนียอยู่ตรงนี้ปรากฏว่ามี EP 2ของ AI Passport
3: คือผมคิดว่าเขาคงไม่คิดว่าเฟสแรกจะมีปัญหานะ
2: กลาง
3: นี่ EP 1นี่ไม่ทันจะเริ่มก็เจอแล้วก็นำเลยแล้ว EP 2นี่ก็แต่ว่าจริงไม่คิดว่าจะมี2ก็คิดว่าน่าจะแบตมันน่าจะโฟลได้แล้วก็อันที่2นี่ต้องเขาเรียกไงเข้าสู่กระบวนการเรื่องกระบวนการปกติเนาะ
2: คือของสภา EP แรกนั้นเนี่ยเป็นการใช้เงินของกองทุน DE เองนะครับอะไรนะสดกหรือกอะไรเนี่ยสดชสดชหรือชื่อเต็มว่าสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆก็สิ้นสุดในส่วนของปลัดซึ่งท่านเป็นประธานกองทุนนี้แต่นะ EP 2 AI Passport นะฮะเฟส2นะฮะไม่มากไม่หมายครับคุณวิสุทธ์ครับ900ล้านนะครับ900ล้านตรงนี้นะครับก็จะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินล้วน
3: ๆครับ
2: หลังจากมีสารตั้งต้นจากสดช.ไปแล้วต่อไปจะเป็นการยกระดับไม่ใช่ AI พื้นฐานแต่จะเป็น AI ในระดับที่เขาเรียกว่า
3: แอดวานซ์เลย
2: พรีเมียมพรีเมียมต่อยอดจากที่ได้งูปลาปลากันไปเสร็จสับต่อไปก็จะยกระดับแล้วล่ะขึ้นเป็นระดับพรีเมียมก
3: ็ไม่ใช่เขาแพ้พรีเมียมคุณมนตรี
2: ครับ
3: เขาบอกว่าจะขยายสิทธิ์ถึง Advanced Generative AI
2: คือขยายความหน่อยคุณรู้สึก
3: ไม่คือมันมีแบบธรรมดาที่เราต้องจ่ายตังค์และสิ่งที่คุณชัยชลกทำอยู่ก็คือแอดเขาเรียกไงพรีเมีย
2: ม
3: แล้วพอเฟสที่3เนี่ย Advanced ไปเลยครับพี่น้องครับ
2: โ
3: อ้ Advanced ครับ
2: ครับ
3: เพราะ5ล้าน10เป็นเดิมนะครับ
2: วันนี้มีจะมีเฟส3ด้วยเหรอ
3: เขาวางไว้แล้วอันนี้ก็คือโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะก็โต
2: ทีนี้คุณวิสุทธ์งั้นเราเอาเรื่องนี้กันซะเลยย้อนมาที่เฟสแรกที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี
3: ้ครับ
2: ผมเห็นคำถามคำตอบนะในบางช่วงบางตอนนะครับก็เลยพอเข้าใจในเบื้องต้นได้ว่าอ๋อมันยังมีเฟสต่อไปอยู่นี่ม
3: ัน
2: ก็เลยจะต้องทำให้อันไหนก็ตามที่มันเป็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังความเห็นในวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นว่าผมก็เขาเปิดกันดังลั่นผมก็นั่งอยู่ข้างๆก็ได้ฟังไม่ปฏิปต่อแต่ก็ถือว่าอย่างต่อเนื่องแล้วแหละ
3: คร
2: ับสรุปรวมความแล้วมีสองฝ่ายเท่านั้นนะคุณที่สุด
3: คือฝ่ายที่คอน
2: ฝ่ายที่ยังเขาตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นมาเพื่อที่จะถามนะก็มาถึงก็เอาเป็นว่าง้างหมัดมาตั้งแต่บ้านกันเลยอ่ะคุณที่สุดนะโดยเฉพาะมาซักไซ้แล่เลียงผมตอนแรกผมก็ยังมันนึกว่าจะถามมันไม่ใช่เวทีมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะมาถามเรื่องสนิทไม่สนิทยอมรับรู้จักไม่รู้จักเนี่ยจะมาซักไซ้แล่เลียงเพื่ออะไรเนี่ยนะแต่คุณชัยชนกก็ตอบนะยอมรับนะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรตรงนี้ก็แน่นอนอ่ะก็รู้จักผู้คนมากมายนะผมเนี่ยนะตอนแรกก็คิดว่าเออก็น่าจะจบและคุณชัยชนกเองก็ถือว่ามาถูกทางนะ
3: คือไม่พูดนะ
2: ก็รู้จัก
3: ไงทีเขารู้จัก
2: รู้จักนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ขยายความต่ออีกฝั่งหนึ่งก็พยายามลุกต่อว่ารู้จักขนาดไหนสนิทไหมอะไรยังไงเนี่ยก็คุณชัยชนกก็ตอบแบบกว้างๆตรงนั้นพอบอกว่ารู้จักเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ลงในรายละเอียดที่ว่าแนบแน่นขนาดไหนนั้นเนี่ยนะคล้อยหลังไปไม่นานนะคุณรักชนกศรีนอกท่านก็มีภาพหนึ่งเป็นภาพถ่ายหมู่นะซึ่งมีทั้งคุณชัยชนกมีทั้งรัฐมนตรีช่วยแนนมีทั้งครอบครัวท่านด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในบริษัทที่
3: ได้โครงการแบ
2: ถ่ายโครงการไปก็ร่วมโต๊ะสังสรรค์อะไรกันสักงานหนึ่งนี่แหละเห็นมีน้ำจับเลี้ยงอะไรอยู่บนโต๊ะด้วยนะ ผมเลยอ๋อถึงบางอ้อเลยคุณพิสุทธิ
3: ์
2: ถ้าลองบอกว่าไม่รู้ไม่เคยก็เขามีภาพมีอะไรที่รอที่จะเปิดอยู่แล้วครับคุณพิสุทธิ์
3: ครับก็คุณมนตรีมานี่ผมกว่าคร่าวๆก่อนได้ไหมคุณสร้างงานนะคุณตีนะ
2: ครับฮะเชิญครับ
3: แต่วันนี้ที่มีเวทีนี่แหละฮะไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทเนี่ยนะก็จริงๆก็มีคำถามตั้งแต่เริ่มแหละมันจะเปิดทำไมในเมื่ออนุมัติไปแล้วโครงการนี้
2: นี่ไง
3: แต่ผมคิดว่าก็เป็นการผ่อนบรรยากาศอะให้รู้ว่าเฮ้ยเราก็รับฟังนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเหตุผลการชี้แจงของคุณแนนครั้งก่อนว่าที่ต้องเปิดรับฟังครั้งนี้เพราะครั้งก่อนเนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับ
2: ครับ
3: แต่ไม่มีผู้ประสงค์หรือไม่มีคนมาร่วมตั้งวงถกว่ามีทางออกให้เขานะ
2: ตอนนั้นยังไม่รู้เลยซ้ำไปว่ามี
3: คือมีคนก็สังเกตว่าตกลงเนี่ยโครงการใหญ่แล้วนี่ทำยังไงทำได้ยังไงคนถึงไม่รู
2: ้
3: หรือตั้งใจให้คนไม่รู้หรือเปล่าก็เลยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเอาวันนี้พระเอกก็คือพัชระอนันตสินชื่อนี้จะคนรู้จักมากขึ้นนะครับท่านปลัดกระทรวงดีก็อธิบายถึงจุดเริ่มต้นนะฮะเอาคร่าวๆนะบอกว่านี่แหละโอ้ประเทศไทยเนี่ยเข้าถึง AI ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟังดูเห็นมีผลไหมครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มประชาชนทั่วไปและแรงงานก็เลยต้องเพิ่มขีดความสามารถซึ่งผมก็ไม่เข้าใจไม่ได้ว่าเรื่องระดับแต่ว่าไปพุ่งเป้าที่แรงงานด้วยนะครับ
2: คร
3: ับแล้วก็อันนี้น่าสนใจครับเรื่องของงบเนี่ยคือปลายปี69ปลายปี69นะครับยุคต้นๆของคุณอนุทินมั้งนะ
2: ครับ
3: กองทุน DE มีเงินสะสมอยู่เกือบ 2,000 ล้านน่ะ
2: โอ
3: ้คือปกติกองทุนนี้ต้องเป็นคนขอ
2: ฮะใช่ครับบางการศึกษาเขาจะไปขอครับ
3: ใช่แต่รอบนี้เหลือเกือบ 2,000 ล้านก็คือ 2,000 ล้านนะ
2: ครับ
3: ทางดีก็เลยคิดมาเองว่าเฮ้ยทำโครงการขนาดใหญ่ดีกว่าขนาดใหญ่ที่มันเข้าถึงประชาชนเลยนะก็เลยคำนวณนะว่าเป้าหมายคนเข้าร่วม5ล้านคนพิธีคิดแบบเอาตัววัดคร่าวๆก็คือว่า 10% ของประชากรที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นเท่ากับ5ล้านคนนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของตั้งคำถามนะว่างบ 1,600 ล้านบาทเนี่ยจากกองทุน DE เนี่ยถึงแม้เป็นวงเงินนอกงบประมาณนะครับเพราะว่าที่เป็นงบของ DE ใช่ไหมเข้าครม.เพื่อรับทราบไม่ใช่เพื่ออนุมัติไม่ต้องเข้าสภาถูกไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ท่านปลัดก็ชี้แจงนะครับว่าถึงแม้จะอยู่นอกงบประมาณแต่ก็จะมีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐทุกประกาศนะฮะแล้วเรื่องที่คนกล่าวหาว่าเฮ้ยทำไมเอกชนที่เป็นคนทำราคากลางกับได้ร่วมประมูลไม่เท่าไหร่ฮะทำราคากลางได้ร่วมประมูลและได้รับด้วยชนะเข้าสู่รอบด้วยนะท่านปลัดก็บอกว่าโอ้ยก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยราชการมันมีการสืบราคามีการสืบราคามีการเทียบแล้วก็คนที่เราจะรู้ต้นทุนราคาจริงไง
2: ครับ
3: นั้นก็เป็นเรื่องไม่แปลกนะครับอันนี้น่าสนใจครับผู้ไปตั้งคำถามถามว่ามีเรื่องล็อกสเปคเอื้อประโยชน์เอกชนบางรายหรือเปล่า
2: ครับ
3: โอ้ผมชอบคำถามนี้มากปลัดก็ถามตัดตรงมากนะครับไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการล็อกสเปคหรือหัวประมูลหรือไม่ฮะ
2: โอ้ไม่สามารถยืนยันได
3: ้ก็แปลว่าไม่มั่นใจไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธนะไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีล็อกสเปคหรือหัวประมูลหรือไม่อันนี้ต้องพิสูจน์ตามกระบวนการตรวจสอบ
2: ท่านตอบอย่างระมัดระวังพอสมควรนะจะปฏิเสธเลยทีเดียวก็ดูเหมือนข้อมูลต่างๆก็ตามมามากมาย
3: เกิดมีนะจะตอบรับก็ไม่ได้
2: ก็ไม่ได้
3: ร
2: ับ
3: ไม่ได้รับไม่ได
2: ้
3: นะฮะเอาเป็นว่าผู้รับสิทธิ์เข้าถึง AI ระดับโปรหรือพรีเมียมในรอบนี้นะครับมาจาก14ค่าย30โมเดลนะฮะอันนี้คือแล้วก็เงื่อนไขกำหนดว่าผู้ว่าจ้างต้องจัดหา AI พรีเมียมขึ้นไปไม่ใช่เวอร์ชันฟรี
2: อ๋อ ไอ้ที่ว่ามีทั่วไปก็เข้าถึงกันได้แต่ตรงนี้จะมีอะไรที่ทั่วไปไม่มี
3: เอออย่างผมอย่างคุณมนตรีใช้เนี่ย
2: ครับ
3: ตอนนั้นเบสิกเบสิก
2: เบสิกในระดับอนุบาล
3: เด็กๆเลยเด็กๆนะครับก็มีอธิบายอื่นเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องของการที่จะยกเลิกเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเซ็นสัญญาไปแล้วนะฮะแล้วก็คุณชัยชนกก็ซึ่งไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ก็ร่วมชี้แจงนะข้างล่างนะ
2: ครับ
3: บอกว่าอย่างนี้ครับกระบวนการจัดซื้อจัดอันนี้เองขอโทษนะครับยังถามก่อนถามท่านประหลัดนะครับว่าเอกชนคู่สัญญาเนี่ยมีความพร้อมจะยกเลิกสัญญาหรือไม่คำถามดีนะไม่ถึงกับประจักษ์ต้อและจนนะ เอกชนคู่สัญญามีความพร้อมที่จะยกเลิกสัญญาหรือไม่คำตอบครับ คำตอบก็คือว่าไม่ได้ครับ นะฮะเพราะกระบวนการมันเริ่มไปแล้วนะครับทางด้านคุณชัยชนกชิดชอบบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นหน้าที่ของข้าราชการเป็นผู้ตอบในรายละเอียดรัฐการเขาคงจะถึงที่พวกวิวว่าท่านปลัดเที่ยวนี้หนักนะเป็นหน้าที่รัฐการเขาต้องตีไม่เกี่ยวนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนคำถามว่ารู้จักเอกชนที่ได้รับที่ได้รับงานเป็นการส่วนตัวหรือไม่คุณชัยชนกบอกรู้จักรู้จักหลายคนด้วยนะไม่รู้จักคนเดียวนะรู้จักหลายคนในประเทศนี้ผมเคยทำงานกับเอกชนมาก่อนการจะไม่รู้จักผู้เข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานรัฐเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
2: ครับ
3: แล้วระหว่างนั้นท่านปลัดสำทับอีกทีครับว่าเอกชนไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวเนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นมาตรฐานของราชการและหน่วยราชการไม่ได้ยินยอมให้มีการยกเลิกผมก็งงตรงเอกชน
2: เขาไม่ขออยู่แล้วนะ
3: ว่าคำถามผมคือถ้ารัฐขอได้ไหมถ้ารัฐคู่สัญญารัฐขอได้ไหม
2: ก็ต้องให้คู่สัญญายอมหรือถ้าอย่างนั้นนะขณะนั้นลำพังเอกชนยังขอยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วก็รัฐก็แสดงว่าไม่รู้ว่าจะมีช่องทางตรงไหนในสัญญาที่ระบุว่าสามารถที่จะขอให้ทบทวนฝ่ายเดียวได้แต่ท่านยืนกระต่ายมาตลอดนะขาเดียวมาตลอดว่ามันเลยเวลาตรงนั้นและอยู่ในช่วงของบริหารสัญญานะและถ้าไปยกเลิกไปอะไรก็มินเมต่อการที่จะต้องถูกฟ้องแล้วก็เสียค่าโง
3: ่ครับอันนี้แหละครับก็นี่อันหนึ่งอีกประเด็นที่พูดถึงบ่อยแล้วก็มีการถามบนเวทีนะ
2: ครับ
3: ก็คือเรื่องของเนี่ยข้อมูลน่ะมันจะรับการคุ้มครองดูแลแค่ไหนในเมื่อคนที่ใช้เนี่ยข้อมูลจะอยู่ในทางเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศหมดนะเพราะว่ามีการรวม AI จากหลายค่าย14ค่าย30โมเดลนะคุณมนตรีครับ
2: ครับ
3: คำถามก็คือว่าคุณมนตรีกับผมถ้าเข้าไปใช้เนี่ย
2: ครับ
3: ข้อมูลมันจะไป
2: เลย
3: มันไปหมดไหมจะแก้ปัญหายังไงโอ้ดีแต่เห็นทางผู้ตอบก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะลองดูทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ
2: คือถ้าอันไหนที่ยังตอบไม่ได้หรือว่ายังเขาจะใช้คำว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคที่จะต้องไปดูในรายละเอียดสุดท้าย
3: ครับ
2: มีอันหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนสั้นผ่อนยาวลงมาบ้างคือแรกๆบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ได้ลงนามในสัญญากันเอาไว้แล้วแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไม่ได้แต่พอมีข้อเสนอแนะจากเวทีวันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มค่านะคือเงินน่ะตกลงเหมาจ่ายนะครับหรือว่าจ่ายตามจริงนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าถ้าบอกว่าคุ้มค่าแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าค่ายผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับคิดคำนวณราคาอยู่ที่ประมาณ270บาทนะต่อคนต่อหัวต่อเดือนเนี่ยแต่ในกรณีตรงนี้รัฐสามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมนะครับให้อีก 20-30 ค่ายตรงนั้นนะโดยนะมีค่าใช้จ่ายเพียงนะหัวละ27บาทต่อเดือนนะซึ่งมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกถ้ามองในแง่ตรงนี
3: ้
2: ทีนี้คำถามถัดไปก็คือถ้าของฟรีแน่นอนนะ ลงไปแล้วเนี่ยผมนึกถึงระบบการเหมาจ่ายของระบบประกันสังคมโรงพยาบาลเอ่ยอะไรเอ่ยที่มีปัญหาเนี่ยนะ
3: ตัดเป็นก้อนไปรวมๆไปพี่ประธาน
2: นี่ไงนะคนนั้นก็เลยจะมีระบบอะไรที่ตรวจสอบได้ว่าตกลงมากัน5ล้านและในจำนวน5ล้านนั้นเนี่ยได้ใช้จริงเท่าไหร่เพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการเหมาจ่ายก็มีข้อเสนอว่าเป็นไปได้ไหมนะครับจะให้มีการจ่ายจริงตามที่ใช้งานซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอกชนที่คู่สัญญาเนี่ยรับปากที่จะไปพิจารณาซึ่งคำว่ารับปากตรงนี้นั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะไปทำตามที่ได้มีการชี้แนะเพราะนะเขาออกแบบมากันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเหมาจ่ายนะแต่ถ้าจู่ๆดีๆจะยอมใจดีเนี่ยอ่ะผมเปลี่ยนก็ได้นะใช้10บาทก็จ่าย10บาทใช้20ก็จ่าย20จากที่ผมเหมามาตึ้งนะ 1,621 ล้านบาทนะเป็นค่าประชาสัมพันธ์โดย35ล้านบาทที่เหลือก็เป็นค่ารายละเอียดต่างๆพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าในชีวิตจริงมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าว่าจากเดิมที่เงินมันเห็นได้อยู่แล้วแต่กลับจะมาปรับเปลี่ยนนะเพิ่มเติมโดยที่นะจะให้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายคือใช้เท่าไหร่ก็จ่ายจริงตามนั้นไม่รู้ของจริงจะได้เห็นหรือเปล่าครับคุณดิสุทธ
3: ์ผมว่าน่าจะยากนะ ว่าผมก็พยายามดูข้อมูลอยู่แล้วอย่างฟังคุณภาวุฒิบอกว่าไอ้รายได้ของคนที่ได้โครงการจะได้ในส่วนนี้ส่วนต่างมันมหาศาลเหมาแล้วมันได้เยอะเห็นคุณภาวุฒิดีลูกคิดมากำไรพันถ้าเกิดว่าจ่ายตามจริงแล้วมันจะไม่เป็นอะไร
2: ที่ได้มันจะไม่ได้ไอ้พ
3: ระอาสาสมัครหรือเปล่าคือทำฟรีด้วยใจในใจ
2: คนเข้าไปเทียบเคียงกับ EP 2เฟส2อ
3: ่
2: ะนะฮะ900ล้านบาทจาก 1,621 ล้านบาท
3: ครับ
2: นั่นแสดงว่ามันก็ยังกำไรกำไรแล้วก็ย้อนมาดูเฟสแรกว่าโอ้โหถ้าตัวเลขเท่านี้แสดงว่ามหาศาลนะครับที่จะเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวทีนี้คุณเอา
3: ครับเชิญครับเชิญทีนี้เรื่อง EP 2ก็
2: ครับ
3: คือจำนวนคน5ล้านเหมือนเดิมเนาะ
2: ครับ
3: แต่อย่างที่บอกครับว่ารอบนี้เนี่ยผมว่าไม่ง่ายละมีการตรวจสอบเยอะอยู่นะครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้จะเชิญคุณทีครับ
2: ก็จะต้องมีการตรวจสอบละเอียดเพิ่มขึ้นนะคุณวิสุทธ์เพราะว่ามันไม่ได้ one stop จบม้วนเดียวที่กระทรวงทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องผ่านมาทางรองนายกรัฐมนตรีเข้าครม.ครม.เศรษฐกิจไม่แล้วครม.ใหญ่จะว่ายังไงเพราะมันเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับไอ้เนี้ยจะยุ่งยากกว่าเฟสแรกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุเป็นผลว่าก็เมื่อมีเฟสแรกไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาต่อยอดถ้าไม่ต่อยอดก็จะทำให้การยกระดับการพัฒนาในสิ่งที่เราได้เปิดหัวไว้เนี่ยแม่ก็น่าเสียดายนะนะมาเรียนจบแค่ป .6 นะฮะทั้งเนี่ยเรากำลังจะส่งคุณไปเรียนต่อมัธยมต้น
3: และจากนั้นก็จะเฟส2
2: เข้ามหาวิทยาลัยอีกคุณวิสุทธ์ครับเนี่ย
3: เชิญครับผมดูข้อมูลของเฟส2เนี่ยก็คือจะใช้งบประมาณที่ใช้งบรัฐแล้วนะครับงบปี70นะครับงบ900ล้านบาทอันนี้จากกระทรวงดีอี
2: ครับ
3: อย่างที่บอกครับขยายสิทธิ์ถึงแอดวานซ์เลย5ล้านสิทธิ์แล้วก็เรียกไงฮะขี่ปริทินมาแล้วนะครับว่ากรกฎาปี70ลงทะเบียนครับลงทะเบียนแต่ว่าเขาก็ใช้คำใหญ่นะฮะก็คือว่าจะครอบคลุมแล้วก็ไปในการพัฒนานะฮะแล้วก็โมเดลขนาดใหญ่สร้างอธิปไตยปัญญาประดิษฐ์นะ
2: โอ้
3: นะแล้วก็เมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องไงของล้มความรับข้อมูลจะถูกเก็บที่ต่างประเทศอ่ะ
2: ครับ
3: ดูเหมือนเขาจะเตรียมการเป็นการแล้วบอกเฟส2นะข้อมูลการใช้งานทั้งหมดจะถูกจัดเก็บแบบไม่ระบุตัวตนและก็จะไม่ระบุตัวตนและก็จะจำกัดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศเท่านั้น
2: อันนั้นคือเฟส2
3: เฟสที่เขาตั้งไว
2: ้แต่เฟสแรกแสดงว่าไปแล้ว
3: เฟสแรกที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเอางี้นะเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศหมดเลยนะอย่างที่บอกอ่ะคุณตีกับผมไปใช้เนี่ยเขารู้หมดเลยนะ แล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลส่วนตัวคือสิ่งที่มีคุณค่ามากนักใช่ไหมแล้วมันเป็นทั้งประโยชน์เขาและเป็นทั้งอันตรายของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต่างชาติเอาไปเนี่ยอันนี้แก้ปัญหายังไงนี่คือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ
2: แล้วกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อะไรตรงนั้นไม่รู้จะมาครอบคลุม
3: นั่นสิ
2: หรือเปล่า
3: อยู่มันหลุดไปจะว่ายังไง
2: กลับผู้สุดเรามาไกลมากนะเดี๋ยวเผื่อถ้ายังไม่จบและจะต่อไปอีกนิดผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ภาพที่เป็นข่าวที่คุณรักชนกศรีนอกนำมาเปิดนั้นเนี่ยคงจะปลิวว่อนกันไปหมดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาต่อให้เห็นภาพอีกนิดหนึ่งว่า
3: ค
2: ุณรักชนกศรีนอกเธอไปทำการบ้านแล้วก็เขียนใน Facebook นำร่องมาก่อนเลยนะประเภทที่เฮ้ยนะก็เกี่ยวกับ2กระทรวงนะนั่นคือวันนี้ DE วันก่อนอวนะก็มาต่อภาพเกี่ยวกับเรื่องของการทำ EQR คนละเรื่องกันนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นก๊อปปี้เดียวกัน
3: มันไม่ใช่แค่ก๊อปปี้สิมันก๊อปปี้แล้วก็เพสอ่ะมันแปลกเหมือนกันเลย
2: ที่สำคัญเนี่ยกลายเป็นว่านะกิจการร่วมค้านะทั้งสองกลุ่มนั้นเนี่ยชนกันไปชนกันมาก็กลายเป็นกลุ่มเดียวกันพักกันก่อนเดี๋ยวมาเติมต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนผมจะเติมอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะออกจากเรื่องของไทย AI Passport นะครับที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าภาพที่จะปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อในวันพรุ่งนี้ก็คงจะตามด้วยข้อความที่คุณรักชนกศรีนอกนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการติดตามเรื่องงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎ
3: รรอบนี้มาถูกที
2: ่คือเหมือนกับผมเห็น
3: แล้วอย่างที่
2: ผ
3: มคุยกันก็ละ
2: คุยคุณนิสุทธ์ไปตอนต้นไปเอ๊หน่วยล่วงหน้าหรือหน่วยอะไรของทางพรรคส้มเนี่ยเขาเป็นคณะทำงานนะครับเขาก็ไปตั้งเป็นคำถามแล้วก็ไปชี้เป้าตรงนั้นน่ะ ดาวตรงนั้นให้ได้โชคดีนิดหนึ่งที่คุณชัยชนกไม่ได้ปฏิเสธยอมรับ
3: ต้องไปเสร็จยุ่งเลยนะถ้าบอกไม่รู้จัก
2: แล้ว
3: ยุ่งเลยนะ
2: มันจะเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งทีนี้นะครับคุณรักชนกศรีนอกเนี่ยเธอก็ไปตามเรื่องของนี่แหละดูเอามาเทียบเคียงกันเลยนะ TOR ของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,621 ล้านบาทของกระทรวง DE นะครับเอาไปเทียบกับ TOR ของอีกโครงการหนึ่งแต่เป็นของกระทรวงอวในสมัยที่คุณสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการแต่ทั้งสองก็คือนะมาจากพรรคภูมิใจไทยเหมือนกัน TOR ของกระทรวงอวณเวลานั้นคือโครงการ National Credit Bank นะ384ล้านบาทนะครับก็สองส่วนเนี่ยนะฮะอย่างกรณีของ DE ปัจจุบันเนี่ยก็บริษัทที่ชนะประมูลเป็นกิจการร่วมค้า RTS เป็นการรวมตัวกันของ2บริษัท2บริษัท RTS เนี่ยนะฮะขณะที่ National Credit Bank นะของอวณเวลานั้นผู้ชนะการประมูลคือกิจการร่วมค้า HSS นะ H ฮ่องกงนะ
3: ครับ
2: ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ3บริษัทเมื่อสักครู่2แต่ก่อนหน้านี้3แต่ทีนี้ปรากฏว่าคุณรักชนกศรีนอกก็ไปถอดตัวย่อนะ S ของ

0: copy and paste
1: แล้
0: วเราไฮไลท์นะก๊อปแล้วก็มาวางเลย
1: แล้วก็มาวางแปะเนี่ยมันช่างบังเอิญอะไรที่กะไร
0: บังเอิญแต่คุณลักษณ์นกสีนอกดูเหมือนจะเห็นช่องว่าเอาละนะเรื่องนี้นะในส่วนของกรรมธิการของท่านนะครับก็จะเชิญนะผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งคุณชัยชนกนะชิดชอบปลัดกระทรวงคณะยกร่าง TOR นะมาชี้แจงนะครับในที่ประชุมคณะกรรมการคือจะเชิญมาแต่ถ้าไม่มาก็คงจะต้องใช้นะครับกฎหมายเรียกนะคร
1: ับ เรียกมา
0: และประเด็นท้ายนี่สิครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณนักข่าวก็ถามว่าจะมีการเป็นการถามนำนะจะมีการยื่นให้ปปช.ตรวจสอบหรือไม่คุณรัชนกเธอก็บอกว่าเมื่อไรที่มีการเริ่มลงทะเบียนนั่นเป็นกำหนดการที่จะไปยื่นปปช.เรื่องนี้กรรมาธิการจะมีการตรวจสอบแม้จะได้ชี้แจงกันไปในระดับพอสมควรเลยทีเดียววันนี้แต่กรรมาธิการยังติดใจสงสัยในอีกหลายๆประเด็นแล้วก็จะสอบต่อและจากนั้นทันทีที่มีการเปิดลงทะเบียนก็จะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบเรื่องนี้ครับคุณที่สุดครับ
1: มันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นว่าพึ่งตัวคนทำชุดเดียวกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะมันจะบังเอิญขนาดนี้ไม่ได
0: ้ครับ
1: งั้นคนที่ร่างก็เรียกไงระเบียบกฎเกณฑ์ TOR เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าอาจจะใช้ทีมเดียวกันนะ
0: ก็อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกเมื่อสักครู่ไงนะทั้งคนเขียนคนเสนอคนบิดแล้วก็คนได้ดูเหมือน
1: คือถ้าเป็นทีมเดียวกันนี่โอเ
0: ค
1: แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ต้องฟ้องร้องนะต้องเป็นคนขโมยไปแต่ว่
0: า
1: สมมติว่าผมไปยื่นแล้วคุณก็มูลเดียวผมไปใช้เนี่ยผมก็ต้องฟ้อง
0: ค
1: นตีว่าคุณขโมยของผมแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเดียวกันก็โอเคก็เข้าใจได้แต
0: ่
1: เราเข้าใจไม่ได้เราต้องทำความจริงให้กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ก็ร่วมกันตรวจสอบต่อไปเพราะว่าเป็นเงินกองทุนก็คือเงินนอกงบประมาณที่เข้าใจว่าน่าจะได้มาตั้งแต่ตอนที่มีการประมูลโทรทัศน์อะไรดิจิตอลทั้งหลายแล้วก็มาเป็นกองทุนเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์สาธารณะนะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดีอีที่ว่าแต่ว่าที่อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกไปตอนต้น
1: ไม่แน่ใจว่าอย่างปลัดกระทรวงมีอำนาจในการทำโครงการขึ้นมาเองหรือเปล่
0: า
1: หรือเปล่าเพราะอย่างผมดูอย่างของโครงการมันมีกองทุนกสทช.นะ
0: ครับ
1: ก็เนี้ยฮะให้เป็นกองทุนสำหรับผู้ประกอบการคนทำเรื่องคนในวงการนักศึกษาสำนักวิชาการข
0: อ
1: แต่ว่าไม่เห็นว่าสำนักงานกสทช.จะสามารถขอเองได้นะ
0: ผมไม่แน่ใจแต่ก็เชื่อว่าท่านเป็นประธานที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่ก็น่าจะมีพื้นที่หรือมีช่องอะไรที่จะทำเองได้ด้วยหรือเปล่าเอาผมยกตัวอย่างอย่างกองทุนสื่อสร้างสรรค์อย่างเนี้ย
1: ครับครับ
0: ก็แต่ละสำนักแต่ละค่ายแต่ละคนที่จะทำนำเสนอสื่อในรูปเนี่ยตามหลักการเนี้ยก็ต้องไปยื่นและในหลักการเดียวกันเนี้ยถ้าสื่อสร้างสรรค์จะไม่ให้ใครเลยทำเองได้ไหมคุณที่สุด
1: คือร่างกฎระเบียบแต่ละที่นะแต่ที่เนี้ยถึงผมไม่แน่ใจทำได้ไหมแต่ก็ไม่ควรทำเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของตังค
0: ์
1: คุณมีคุณเป็นเจ้าของเงินแล้วคุณมีหน้าที่สนับสนุนการทำสื่อดีให้กับประชาชนองค์กรต่างๆแล้วถ้าคุณทำเองเนี่ยมันไม่แฟร์เหมือนกันนี่ผมก็คิดไม่แฟร์ผมไม่ได้แต่ทำไมไม่แฟร์ที่คุณจะคิดเองทำเองคือให้มันจะชงเองคิดเองอ่ะไม่ได้มันไม่ควรเป็นเช่นนั้น
0: ครับ
1: กสช.เคยถูกวิจารณ์อย่างนี้นะคุณมนตรี
0: ครับ
1: กสช.มีกองทุนอย่างเงี้ยแล้วผมว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไปขอให้กองทุนกสช.เอาเงินไปใช้นอกวัตถุประสงค์นะ
0: ครับ
1: เช่นน้ำท่วมอะไรเงี้ยเช่นอะไรเงี้ยแหละคนก็วิจารณ์โอ้เฮ้ยมันผิดวัตถุประสงค์เว้ยแต่ว่าบางช่วงมันทำอะไรไม่ได้ไง
0: อ่านมาแล้วผมเห็นมีสวบางท่านก็ยังเอาไปแจกถุงอะไรในถุงมีอะไรบ้างก็ไม่รู
1: ้
0: ประชาธิปไตยนั่น
1: เนี่ยมันไม่ได้อ่ะนะมันก็ต้องเพื่อนตรวจสอบครับ
0: ออกจากเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าคงยังจะเป็นประเด็นต่อไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกรรมธิการเขารับภาระจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วผมในฐานะคนข่าวที่ได้เห็น

0: ญาณอยู่บ้างมีร่องรอยว่าน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นถ้าฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงจะขึ้นบัญชีเอาไว้จองกฐินเอาไว้ก่อนนะครับส่วนจะยื่นเมื่อไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณสุดผมพามาปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของคดีใหญ่นะคร
1: ับคดีไหนหลายคดี
0: มีสองคดีคุณวิสุทธ์เอาสักคดีที่จะเอาคดีไหนก่อน
1: ผมไม่เอาสักคดีผมตามคุณมนตรีแต่คดีไม่มีผมไม่มีคดีเลยนะไปดูไม่มีคดีส่วนตัว
0: เราไม่มีและไม่มีใครอยากเป็นนะฮะถึงแม้จะมีทนายความประวัลนาตัวว่าถ้าใครถูกฟ้องเรื่องนี้ผมยินดีจะเป็นทนายความให้ทั่วราชอาณาจักรผมไม่เป็นไรไม่เป็นดีกว่า
1: ครับผมฝากพระคุณมนตรีเรื่องนี้เรื่องไอ้คดีแยกราชประสงค์อ่ะตกลงนี้คือตัดสินแล้วใช่ไหมครับ
0: ศาลอาญากรุงเทพใต
1: ้
0: นะตัดสินต้องบอกว่าสถานเดียวจริงๆเลยไม่มีเหตุอันควรในการที่จะทำให้ต้องตัดสินเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
0: นะสองอุยกูใช่ไหมครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: กูต้องเท้าความนี่ช่วงที่ระเบิดตรงศาลเท้า
0: พระพรหม
1: พระพรหมแยกราชประสงค์นะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นโอ้โหเสียชีวิตกันกี่คนอ่ะปรากฏว่าเสียชีวิต20รายต่างชาติ14คนไทย6บาดเจ็บ126นะคดีมาแล้ว11ปีครับ
0: ครับเหตุเกิดวันที่17สิงหาคมปี2568
1: ครับ
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มารู้ว่าตอนหลังว่าโชคดีนะที่ท่าเรือสาทรนะครับไม่ได้ตูมตามไม่ได้อะไรแต่ก็มาถึงจุดที่2นี่แหละตอนเย็นย่ำรถกำลังติดกันหนักเลย
1: นั่นก็คือตีแปลว่าวางที่ท่าเรือสาทรด้วย
0: วาง2จุดไงและจุดที่เป็นโศกนาฏกรรมก็คือตรงนี้แหละที่แยกพระพรหมนะเอามหาพรหม
1: ครับ
0: นะมีผู้เสียชีวิต20แล้วก็บาดเจ็บอีก160คนแรกเริ่มเดิมทีถ้าไปดูในรายละเอียดตอนนั้นน่ะเป็นคสช.
1: ครับ
0: สมัยคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นนะครับเริ่มคดีตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนปี58อัยการศาลกรุงเทพนะยื่นฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพนะตามประกาศคสช.ที่50ทับ2557ต่อมาวันที่14พฤศจิกายนปี62ศาลอาญาศาลทหารกรุงเทพมีคำสั่งให้โอนคดีมาพิจารณาที่ศาลอาญากรุงเทพใต
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเข้าสู่อีกยุคสมัยมีการเลือกตั้งแล้วอะไรแล้วนะก็มาให้ศาลปกติทำหน้าที่นะวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักแล้วก็นายไมไลรียูซูฟู
1: ชาวอุยกู
0: ก็อุยกูทั้งสองคนนะ
1: ครับ
0: นะตัดสินพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียวโดยไม่พบเหตุบรรเทาโทษในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนผมดูในตอนท้ายเนี่ยนะศาลท่านยังให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก1ล้าน5แสนบาท
1: ครับ
0: คือให้ชดใช้ราคาทรัพย์ราคาทรัพย์นะนั่นคือรถขสมกนะ 364,500 บาทโรงพยาบาลตำรวจ 530,000 บาทแล้วก็กรุงเทพมหานครอีก 594,471 บาทก็ถือว่าศาลอาญากรุงเทพใต้ก็เป็นศาลชั้นต้นที่คุณพิสูจน์นะเดี๋ยวคงจะต้องอุทธรณ์กันต่อก็ถือว่ายาวนานพอสมควร10กว่าปีนะครับคุณพิสูจน์ครับ
1: 11ปีครับคดีนั้นจำได้ว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เฉพาะเสียหายเรื่องผู้เสียชีวิตทรัพย์สินนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าภาพพลประเทศไทยนี่มันไปทั่ว
0: ไม่เหลือเลยการท่องเที่ยวยับ
1: จำได้ว่าโอ้จะปลุกขึ้นไม่ได
0: ้
1: นะเราก็ต้องมีการชวนดาราจีนระดับโลกช่วยกันโปรโมทนะการท่องเที่ยวกลับไปรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะ11ปีที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งศาลอาญาตกลงวันนี้พิพากษาจำคุกทนายตั้มนะฮะคงจะไปได้ดีนะ5ปี12เดือน
0: จริงๆก็6ปีนะคุณรู้สึกแต่ในทางกฎหมายทางศาล
1: น
0: ับเป็นเดือนต่อไปอีกนะ
1: เป็นเดือนจ้ะก็ใช่เขาจริงๆก็คือ12เดือน ไม่ก็คือ6ปี
0: ครับ
1: แล้วก็ให้ใช้ชดใช้72ล้านนะฮะ 72.5 ล้านฮะคดีช่อโกงมาดามอ้อยนะฮะก็อันนี้ก็นะฮะเอาเป็นว่าเราไม่ลงรายละเอียดนะคุณมนตรีนะอันนี้คงจะทราบอยู่แล้วนะ
0: ก็เป็นข่าวคลึกโครมอย่างมากในตอนนั้นตกลงนะครับจะลงทุนร่วมให้โดยเสน่หาแล้วเอาไปเอามานะมีทั้งบ้านมีทั้งรถนะครับที่เป็นประเด็นแต่ก่อนหน้านี้ศาลแพ่งก็ด้านหนึ่งก็ไปฟ้องแพ่งด้วยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายถือว่าให้โดยเสน่หาหรือยังไงแต่นี่ในทางอาญา
1: ครับครับอันนี้คือหลอกเงินมาดามอ้อยมาดามอ้อยจะเป็นข่าวคือโครมกันนะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ศาลแพ่งเช่นกันคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับในคดีที่คุณอังคณานีรภัยจิตแล้วก็คุณอัญชนาหิมมิหนะเป็นนักสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กรมน.นะฮะแล้วก็กองทัพบกด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าถูกเผยแพร่ข้อมูลผ่าน IO บนสื่อออนไลน์คือเนี่ยถูกในงานที่เนี่ยเอาชื่อไปใช้นะครับ
0: ครับ
1: ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษานะครับให้กรมน.รับผิดชอบถึงว่ามีการกระทำ IO จริงนะต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับทั้งสองคนนะและก็สั่งให้ลบข้อความที่เป็นการละเมิดออกจากระบบภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่3มีคำพิพากษานะฮะศาลวินิจฉัยบอกว่าอย่างนี้ครับว่ากรมน.มีอำนาจในการควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ pulodi.comนะซึ่งเป็นช่องหลักในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเหตุแห่งคดีครับก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็ชดใช้กับคุณอังคณาเป็นเงิน120,000คุณอัญชนา90,000รวมแล้ว210,000นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับใช้ IO ของหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งก็ต้องมีการอุทธรณ์ต่อไปถ้าหน่วยงานรัฐจะอุทธรณ
0: ์นะ
1: ถึงคุณอังคณาก็แน่นอนละเดี๋ยวดีใจเพราะว่าคุณตาบอกว่าไม่ได้ที่ฟ้องนี้ไม่ได้ต้องการจะเอาใครที่คุกติดตารางและที่ฟ้องนี้ไม่ได้ต้องการว่าแบบจะประจานหน่วยงานไหนนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าฟ้องเพื่อให้รู้ว่าเรื่องของการจัดการ IO เนี่ยมันไม่ควรจะใช้อ่ะมันละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแล้วก็มันก็ทำลายล้างเยอะแยะนะ
0: คร
1: ับก็เอาเป็นว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมนะฮะไม่ได้ฟ้องเพื่อเอาเงินหรือเอาใครติดคุกแต่ว่าต้องการฟื้นฟูศักดิ์ศรีความรับผิดชอบจากหน่วยงานรัฐซึ่งคดีก็ยืนยันได้ว่าสรุปถ้างี้นะอาจจะคำพิพากษาแต่ว่า IO มีจริง
0: คือตอนหลังเนี่ยเริ่มเห็นชัดก่อนหน้านู้นคำว่า IO เนี่ยดูเหมือนจะเป็นคำใหม่นะหลังจากที่ตอนนู้นเมื่อประมาณสักหลังการเลือกตั้งปี2562
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็มีการอภิปรายนะเอาละพรรคอนาคตใหม่ณเวลานั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีการพาดพิงไปถึงกองทัพ IO ทหารนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มีการพูดถึงคำว่า IO แล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเหมือนกับเป็นคำใหม่นะฮะคำใหม่แต่ตอนหลังมาเนี่ยโอ้มันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งหวังผลในทางการเมืองแล้วก็ปั่นกระแสสารพัดอย่างจนกระทั่ง
1: ปิดปากด้วย
0: คำว่า IO ตอนนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูแล้วก็จับต้องได้นะส่วนใครจะไปทำตรงไหนอย่างไรนั้นเนี่ยน่าจะนะมีกันในหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งถ้าไม่ถ้ายอมรับความจริงนะแม้กระทั่งเอาละกรณีเนี่ยพอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีแฟนรายการเนี่ยคุณนันเดอร์เนี่ยนะบอกเข้ามาเลยมีจริงสิดูสเปกเตอร์ซีนั่นไงนะจำได้ไหมครับสเปกเตอร์ซีที่อยู่ในอาคารเดียวกันกับพรรคประชาชนแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่ามีผู้ร้องยื่นร้องไปที่กกต.เพื่อให้ตรวจสอบนะแล้วคุณชอบพนิกาซึ่งเป็นคนมาชี้จุดมาดูมาอะไรทั้งหลายณเวลานั้นเนี่ยก็กลายเป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าตกลงเนี่ย ใครเป็นเจ้าของบริษัทและคุณช่อเองนั้นเนี่ยทำไมถึงรู้ละเอียดอะไรขนาดนั้นก็มีไขว้กันไปไขว้กันมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังคำว่า IO เนี่ยมันก็เลยจับต้องได
1: ้คือ IO เนี่ยมันใช้กันหลายวงการมาก
0: ครับ
1: นะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่า IO จากรัฐที่มีจริงเนี่ยไม่ควรทำเพราะ IO รัฐมันภาษีผม
0: ครับ
1: ภาษีประชาชนถ้าผมทำ IO เนี่ยสมมติผมทำ IO โจมตีคุณบัญชีนะเงินผมอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ารัฐมาทำ IO กับผมเนี่ยเฮ้ยมันภาษีของประชาชนความแตกต่างอยู่ตรงนี้
0: คือมันส่วนใหญ่มันจะค่อนไปทางลบนะคุณวิสุทธิ์นะคร
1: ับ แน่นอนในโอมันลบ
0: คือมันไม่ใช่เป็นกุศโลบายนะครับที่จะประชาสัมพันธ์เชิงรุกอ่ะวันนี้เวลาหมดนะคุณวิสุทธิ์ผมมนตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกันใหม
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดบวกขึ้นมา8.73 จุดนะครับครอบตัวดีกว่าภูมิภาคนะครับหลังจากที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านระลอกล่าสุดนั้นกระทบกับราคาน้ำมันในวงจำกัดนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่ 1,572.32 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 8.73 จุดหรือ 0.56% ครับดัชนีวันนี้ทำจุดสูงสุดที่ 1,581.92 จุดจุดต่ำสุด 1,559.45 จุดนะครับและมีมูลค่าซื้อขายรวม 52,253.75 ล้านบาทโดยมี Top 5คือ Gulf นะครับมาอันดับ1ในวันนี้ถูกไปที่62.75 บาทลดลงไป1สลึงนะครับคิดเป็น 0.4% มีค่าการซื้อขาย 5,635 ล้านบาทครับอันดับ2 Delta ปิดไปที่358 บาทเพิ่มขึ้นมา6 บาทหรือ 1.7% มีค่าการซื้อขาย 5,582 ล้านบาทอันดับ3 True ครับปิดไปที่13.80 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,324 ล้านบาทและอันดับที่4 Advance ปิดไปที่359 บาทและเพิ่มขึ้นมา5 บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,282 ล้านบาทและ KBank มาอันดับ5นะครับ 2,008 ล้านบาทปิดไปที่ 197.50 บาทลดลงไป50 สตางค์นะครับและที่เข้าที่กับผมในวันนี้ครับคุณสุโชติธีรวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชติสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมวันนี้อะไรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดบ้างครับนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยครับ
3: ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วไล่เรียงกันก่อนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยปัจจัยต่างๆนี่ค่อนไปทางลบเยอะเลยนะครับปัจจัยต่างประเทศนะครับก็คือทางสหรัฐกับอิหร่านโจมตีกันแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับก็คือในเรื่องของการคาดการณ์นะครับทางฝั่งธนาคารกลางยุโรปนะครับก็คือทาง ECB เนี่ยนะมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในคืนวันนี้นะนี่เป็น2ปัจจัยนะที่กดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นในเอเชียเหนือนะครับก็คือพวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวลดลงมากันค่อนข้างเยอะในช่วงเช้านะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มนะฮะถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นในภูมิภาคพอสมควรเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเดินหน้าบวกขึ้นมาแล้วหลักๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความคาดหวังเชิงบวกกับการออกมาตรการในเรื่องของโครงการที่เรียกว่าทิสานะครับ TISA ก็คือจะให้ประชาชนเนี่ยนะครับออมเงินในหุ้นนะครับออมเงินในตลาดหุ้นเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับวันนี้มีการพูดคุยการประชุมกันระหว่างทางกระทรวงการคลังกลต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยอาจจะมีความคาดหวังเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ออทเพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่เราช่วงสายๆนะฮะก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยปรับตัวบวกกันขึ้นมานะครับทางดาวโจนส์ฟิวเจอร์ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาเช่นกันนะครับก็จากหลังจากที่ทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าการโจมตีอิหร่านเนี่ยน่าจะเรียกว่าสมบูรณ์ละนะครับเรียกว่าเสร็จสิ้นละนะครับสำหรับรอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากให้อิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อทำดีลกันให้ได้นะครับก็เลยทำใหตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยรีบาวด์กลับขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงบ่ายนะครับเกิดความเรียกว่าอาจจะทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยผิดหวังเล็กน้อยนะครับก็คือโครงการที่สาเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นก็คือพูดคุยกันไปก็รายละเอียดออกมาเขาก็บอกว่าน่าจะเตรียมเข้าอีฟซุมครม.ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายออกมานะครับก็คือยังไม่มีข้อมูลนะครับนักลงทุนไทยก็อาจจะมีความผิดหวังเล็กน้อยก็เลยทำใหมีแรงเทขายเกิดขึ้นในช่วงบ่ายทางตลาดเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปิดไปบวกเล็กน้อยนะครับลดช่วงบวกช่วงเช้าลงมานะครับเหลือบวกสักประมาณเกือบ10 จุดเท่านั้นเองนะครับ
2: ครับครับผมก็แล้ววันพรุ่งนี้แหละครับที่จะมีการติดตามเรื่องของเฟดเนี่ยครับคิดว่าเขาจะคงดอกเบี้ยนะครับคุณสุชาติมองยังไงบ้างครับ
3: ครับเรื่องของเฟดเนี่ยจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับช่วงกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็สำคัญเพราะว่าการประชุมครั้งแรกของคุณเทวินบอสด้วยนะครับเรื่องของเฟดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านะฮะมันจะทำให้ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นโลกเนี่ยเข้าสู่โหมดของการเวทแอนด์ซีจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าเลยแต่เนื่องจากว่าต้องรอถ้อยแถลงติดตามถ้อยแถลงของคุณเทวินบอสนะครับประธานเฟดท่านใหม่เนี่ยว ่าจะมีแนวคิดนะครับในเรื่องของทิศทางนโยบายการเงินกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอย่างไรนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่า valuation ของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเนี่ยเข้าสู่โซนที่เรียกว่าเกือบจะเป็นฟองสบู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่แตกนะเนื่องจากว่ายังคงคาดหวังอยู่2เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือแนวโน้มผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม AI ยังเดินหน้าบวกกันต่อนะครับอันนี้คือกำไรยังดีและสองก็คือดอกเบี้ยนะครับยังคงมองในเรื่องของยังมีความหวังอยู่แล้วกันนะครับว่าน่าจะคงดอกเบี้ยหรือมีโอกาสลดนะครับแต่ถ้าทางคุณเควินวอชเนี่ยให้นโยบายนะครับในลักษณะที่เป็นสายเหี่ยวเนี่ยอันนี้ต้องติดตามนะฮะถ้าเป็นสายเหี่ยวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ผิดคาดได้เหมือนกันก็คืออาจจะมีการพักฐานแรงๆเหมือนกันนะสำหรับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะครับแต่ว่าคำถามของคู่นี้ก็คือเรามองว่าเฟดเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับรอบนี้น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนจะติดตามจริงๆเนี่ยคือถ้อยแถลงของคุณเควินวอชมากกว่านะครับว่าอยากรู้โทนนะครับว่าโทนของเขาเนี่ยจะเป็นสายเหี่ยวหรือสายพิราบกันแน่นะครับเพราะตอนนี้หลายคนก็คาดหวังกันสูงนะครับว่าเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเลือกมาเองกับมือเนี่ยน่าจะออกในทางโทนที่ออกทางแบบลดดอกเบี้ยซะมากกว่านะครับ
2: อืมครับกับเรื่องที่เขาไม่เชื่อว่าเฟดควรจะทำหน้าที่ให้ไกด์เดนส์เนี่ยนะครับตรงนี้คุณสุโชติมองยังไงบ้างนะ
3: ครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับบังเอิญได้ยินไม่ชัดครับ
2: กับแนวคิดที่เขาคิดว่าเฟดเนี่ยไม่ควรทำหน้าที่ให้ไกด์เดนส์นะเขาน่าจะมองว่าที่แบบไม่อยากจะให้เฟดทำหน้าที่เป็นเหมือนคนที่คอยมาให้คำชี้นำครับผม
3: ใช่ไหมนี่ก็แน่นอนนะฮะก็ตามหลักการจริงๆก็ไม่ควรนะครับควรจะเป็นกลางนะครับควรจะเป็นกลางนะครับแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยโดยปกติแล้วนะฮะหลังการประชุมเนี่ยเฟดก็ต้องมีลักษณะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเอาลุกนะฮะเป็นมุมมองเกี่ยวข้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางของนโยบายการเงินอันนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับเพียงแต่ว่าฮัลโหลครับ
2: ครับได้ยินครับได้ยินครับ
3: ครับก็คือยังไงก็ต้องมีนะครับในเรื่องของทิศทางนโยบายต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าไกด์แดนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเนี่ยจริงๆก็ให้ตอบตรงก็คืออาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ
2: อืมครับครับพรุ่งนี้แหละครับเพราะอย่างนั้นวันศุกร์ด้วยแนะนำยังไงดีครับสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับ
3: ครับครับวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกนะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าคงจะอยู่ในโหมดของการเวทแอนด์ซีละแล้วหลังจากที่วันนี้เนี่ยรีบาวกลับขึ้นมานะครับเพราะอะไรนะฮะหนึ่งนะฮะคุณทรัมป์เนี่ยบอกว่าวันนี้จบก็จริงแต่ว่าเรียกร้องให้อิหร่านกลับมาคุยนะครับถ้าไม่คุยอาจจะโจมตีต่ออันนี้คือเรื่องที่ตลาดอาจจะกังวลช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย
2: ์
3: นะฮะสองนะฮะก็คือเรื่องของเฟดเนี่ยแหละนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่เป็นโอเวอร์แห่งอันหนึ่งนะครับที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเลือกที่จะเวทแอนด์ซีกันสักพักหนึ่งนะครับจนถึงช่วงมาสัปดาห์หน้าสามนะฮะคือโครงการที่สาที่ยังไม่มีรายละเอียดออกมาแบบชัดเจนนะซึ่งครั้งที่แล้วในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยนักลงทุนต้องบอกว่าผิดหวังนะเนื่องจากว่ามาตรการลดหย่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้จูงใจแบบมากนักนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะฮะว่ารอบนี้เนี่ยจะออกมาจูงใจได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะอยู่ในโหมดของการเวทแอนด์ซีนะคร
2: ับ
3: ก็แนะนำกลยุทธ์เป็นลักษณะของการซื้อบัตรซื้ออ่อนตัวดีกว่านะครับก็รอลักษณะการย่อตัวลงมาตามแนวรับก็มองสักบริเวณ 1,555 แล้วก็ 1,545 เป็นแนวรับ2แนวนะครับ
2: ครับผมแล้วแนวต้านนะครับ
3: ครับในส่วนของแนวต้านนะครับผมมองแถวๆบริเวณสัก 1,590 นะครับนั่นจะเป็นแนวต้านครับ
2: ครับขอบคุณมากครับคุณสุโชติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับผมขอไปดูภูมิภาคกันด้วยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบครับตามทิศทางของตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียเนื่องจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตอนออกกลางก็ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ติดไปที่ 3,987 จุดครับลดลงไป 6.21 จุดคิดเป็น 0.16% นะครับเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดลบ7วันทำการติดต่อกันแล้วนะครับต่างระดับต่ำสุดเลยครับนับตั้งแต่กรกฎาคมปี68เนื่องจากนักลงทุนมีการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีระลอกใหม่ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นก็ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับทางเสียงปิดไปที่ 24,249.29 จุดครับลดลงไปเกือบ160จุดเลยนะครับปิดเป็น 0.65% นิเคอิโตเกียววันนี้ปิดบวกครับท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตอนกลางสัปดาห์นี้ก็จริงนะครับแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยดัชนีร่วงลงไปกว่า 2% ในช่วงสั้นๆก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาอยู่ในแดนบวกได้โดยได้แรงหนุนเข้ามาจากการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ครับนิเคอิเนี่ยปิดไปที่ 64,217.27 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 38 จุดคิดเป็น 0.06% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ก็ติดบวกนะครับหลังจากที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการส่งออกที่แข็งแกร่งครับขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามความไม่แน่นอนของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับคอสปีวันนี้ติดไปที่ 7,763.95 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 33.13 จุดคิดเป็น 0.43%เอสแอนด์พีเอสเอ็กซ์200วันนี้ปิดไปที่ปิดลบนะครับมีแรงขายหุ้นกลุ่มไอทีเข้ามาครับรวมถึงกลุ่มการเงินและทองคำท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวครับเอสแอนด์พีเอสเอ็กซ์200วันนี้ปิดไปที่ 8,633.20 จุดลดลงไป 20.10 จุดนะครับคิดเป็น 0.23% ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,836.70 จุดลดลงไป 20.30 จุดคิดเป็น 0.23% ครับนี่คือความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะครับในขณะที่วันนี้นะครับในต่างประเทศมีข่าวที่น่าสนใจนะครับลูกเรืออินเดียเสียชีวิต3รายครับหลังจากสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งโอมานนะครับยังเป็นเครียดอยู่นะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับตอนนี้กับสงครามรัฐบาลอินเดียยืนยันครับลูกเรือชาวอินเดีย3คนเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสกัดกั้นการขนส่งน้ำมันที่เชื่อมโยงกับอิหร่านนับเป็นผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกเลยนะครับนับตั้งแต่สหรัฐเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลเมื่อเดือนเมษายนขณะที่อินเดียก็เรียกนักการทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงอย่างรุนแรงเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเดินเรือของอินเดียครับเชอร์บานันดาชนวาลได้ออกแถลงการยืนยันในเรื่องนี้ นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่กองบัญชาการกลางของสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อ MT Cetadello ซึ่งติดตรงปาลาวบริเวณอ่าวโอมานนะครับโดยกองทัพเนี่ยของสหรัฐนะครับบอกว่ามันจำเป็นต้องยิงอาวุธนำวิถีถล่มเข้าที่บริเวณห้องเครื่องของเรือเนื่องจากลูกเรือนั้นปฏิเสธและละเลยคำสั่งของกองกำลังอเมริกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่เรือลำดังกล่าวพยายามฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรเพื่อขนส่งน้ำมันที่มาจากประเทศอิหร่านนะครับหลังการโจมตีเนี่ยกองทัพเรือโอมานก็ได้ส่งหน่วยกู้ภัยเข้าตอบรับสัญญาณขอความช่วยเหลือของเรือเซจเบโลเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในห้องเครื่องกระทรวงต่างประเทศอินเดียแถลงนะครับว่าสามารถช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดียออกมาได้ทั้งหมดใน21รายนะครับสิ่งที่ทำให้ทางการอินเดียไม่พอใจเนี่ยนี่ถือเป็นเหตุการณ์โจมตีเรือสินค้าที่มีลูกเรือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอินเดียลำที่2แล้วนะครับภายในสัปดาห์เดียว8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพสหรัฐเพิ่งจะเปิดฉากถล่มเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปาลาวอีกลำนึงที่ชื่อว่า MT Marinex ในอ่าวโอมานหลังจากที่เรือเปล่าลำดังกล่าวพยายามที่จะแล่นมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านก็ส่งผลให้ทางการโอมานต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าอพยพลูกเรือชาวอินเดียหนีตาย24ชีวิตท่ามกลางสุ่มควันสีดำหนาทึบที่พวยพุ่งออกมาจากสะพานเดินเรือและห้องพักนะครับนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีเนี่ยสถานทูตอินเดียประจำโอมานยังได้รับรายงานอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันอีกหนึ่งลำซึ่งทางสหภาพลูกเรืออินเดียระบุว่าเป็นเรือที่มีชื่อว่า MT Jaldir ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับโดยมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งนะครับจากคำให้การของรัฐมนตรีอินเดียที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเช่นนี้บนเรือ MT Cetadello รัฐบาลนั้นจะยืนหยัดเคียงข้างครอบครัวผู้สูญเสียในชั่วโมงที่ยากลำบากแล้วก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งส่งตัวลูกเรือที่รอดชีวิตเนี่ยกลับประเทศโดยด่วนเลยนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยสร้างความกังวลใจอย่างยิ่งนะครับต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือพาณิชย์เนื่องจากอินเดียเนี่ยคือประเทศที่ส่งออกแรงงานลูกเรือพาณิชย์รายใหญ่สุดอันดับ3ของโลกครับมีชาวอินเดียประกอบอาชีพเป็นกะลาสีและลูกเรือเล่นด้านอยู่ในกองเรือสินค้าทั่วโลกเนี่ยมากกว่า 300,000 คนนะครับส่วนเลขาธิการองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศครับอาร์เซเนียลโดมิงเกสนะครับ ก็ได้ออกแถลงการว่าขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำใดๆจากทุกฝ่ายที่ทำให้ชีวิตของลูกเรือและความปลอดภัยของการเดินเรือระหว่างประเทศนั้นต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยเด็ดขาดนะครับวิกฤตกลางทะเลในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แหลมคมทางการเงินครับในจากสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ซึ่งคาดการว่านเรนทราโมดีนายกอินเดียเนี่ยมีกำหนดการที่จะเปิดโต๊ะเจรจาเป็นที่ผ่านปีร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับซึ่งประเด็นการสังหารลูกเรืออินเดียในครั้งนี้อาจจะกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนั้นสั่นคลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะชื่นมื่นนะครับเพราะว่าโมดีเองนั้นก็ยืนอยู่ฝั่งอิสราเอลนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์นี้จะบานปลายอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับข่าวอื่นที่น่าสนใจในบ้านเรานะครับสำหรับข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในกระแสข่าวกลางถอยแล้วครับเลิกใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนหลังจากเจอกระแสถล่มหนักนะครับสรุปก็คือลดหย่อนก็ได้แล้วก็ยังได้สิทธิ์บัตรคนจนด้วยนะครับอันนี้คือการถอยล่าสุดของทางกระทรวงการคลังนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยืนยันในเรื่องนี้นะครับวันนี้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ปตท.กล่าวโทษยินเรียกไม่รายงานถือหุ้น BGI เกิน 5%ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในกระแสตรงนี้นะครับ CIC สพท.ตร.ยกระดับพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับยกระดับพิสูจน์หลักฐานสร้างมาตรฐานอัญมณีโลหะมีค่าและเครื่องประดับนะครับพาณิชย์แจงสภาปรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยันจะมีการกำกับดูแลโครงสร้างราคาให้พี่น้องเกษตรกรนะครับไทย MOU สถาบันอยู่เจียงของจีนสร้างกำลังคนทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับก็พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัทรภาธิวัฒน์กันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภัทรภาธิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
6: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระ ปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
8: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์สัจเดลครับเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาดูผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับการใช้นโยบายทางด้านภาษีต่างๆของทรัมป์นะครับตั้งแต่ Reciprocal Tariffs จนมาสู่ Section 301นี่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเวิร์คมั้ยนะครับมันกำลังส่งผลกระทบอย่างไร Reshoring ที่ทรัมป์ต้องการจะให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้จริงหรือเปล่านะครับและจะมีทางออกอย่างไรบ้างแล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกในระยะยาวอย่างไรนะครับการพึ่งพาสหรัฐที่จะน้อยลงเนี่ยจะพึ่งพาได้น้อยลงจริงหรือเปล่าในขณะที่สหรัฐเองก็ยังเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนะครับกับความพยายามของเราในการที่จะหาตลาดใหม่เนี่ยนะครับมันคงจะมาได้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของอาจารย์สมชายกันต่อเลยครับกับเรื่องนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์รออยู่แล้วครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
8: ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ครับวันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่คุยกับอาจารย์สมภพมานารังสรรค์ไปเรื่องที่ว่าทำไมทรัมป์ถึงมาใช้มาตรา301นะครับแต่วันนี้จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งครับจะเป็นผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกเลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงของทรัมป์ในการใช้มาตรการภาษีเหล่านี้นะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวริศครับ
8: ครับยังไงครับอาจารย์เรื่องภาษีของทรัมป์มันจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกยังไงบ้างครับ
12: ภาษีทรัมป์เนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับอันแรกเลยต้องการที่จะเรียกว่าเล่นงานประเทศซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงเรียกว่าอะไรการแข่งขันอาจจะว่ากันไปแล้วนะครับแต่ทรัมป์ไม่ยอมรับหรอกว่าเขาเสียความสามารถคือเล่นงานประเทศที่มีการเกิดขึ้นการค้ากับเขาอันนี้คือที่มาของภาษีที่เราต่างตอบแทนแล้วก็ที่เขาใช้ให้กฎหมาย1977เล่นงานซึ่งทางด้านศาลสูงก็บอกว่าเป็นการใช้กฎหมายฉบับนี้ในขณะที่เกินอำนาจก็เลยเรียกว่าอะไรครับบอกว่าไอ้กฎหมายฉบับเนี้ยมันก็เรียกว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทรัมป์ถึงตอนนี้กำลังใช้ตัว301เข้ามาแทนที่อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นการอธิบายว่าต้องการบอกว่าทุกประเทศเนี่ยมันเอาเปรียบเขาเพราะว่าอะไรครับเกิดดุลการค้ากับเขานะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะบางประเทศดุลการค้าไม่ได้เกิดดุลนะแต่เกิดดุลในด้านของบริการนะครับเขาเรียกว่าเกิดดุลบัญชีเป็นสภาพนะครับแต่อันนี้เขาก็เล่นงานประเทศเหล่านั้นด้วยเช่นสหภาพยุโรปเองด้วยตรงนี้ทีนี้เป้าหมายต่อไปของการภาษีทรัมป์เนี่ยก็คือต้องการที่จะเล่นงานประเทศนะครับง่ายที่ไม่ใหญ่ถึงการค้าแต่ติดตัวเนี้ยในลักษณะที่จะเล่นงานทางด้านที่ติดอื่นนะครับที่ติดอยู่ในที่นี้ก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของจะปิดบังคับทั้งอะไรครับไอ้ทางด้านของแคนาดาเม็กซิโกจีนเรื่องสารอะไรครับสารยาเสพติดเซนเทนิลเรื่องของอิมิเกรชันนะครับคือเอาพิธีต่างๆหลังที่รวมทั้งด้านความมั่นคงด้านอื่นๆปีบในเรื่องใดอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับปีบให้เกิดการเจรจาทางการสันติภาพเรื่องอะไรต่างอันนี้เป็นเรื่องที่สองครับเรื่องที่สามที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการที่จะดึงให้เกิดการลงทุนในประเทศเขานะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการอันนี้ก็คือว่าต้องการขึ้นกำแพงภาษีเพื่อที่จะเขาคิดว่าเรื่องกำแพงภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในหลายต่อหลายเรื่องครับเขาถึงเรียกว่าเป็นทาลิสแมนนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นไปตามอดีตประธานาธิบดีแมคเคนเลย์นั่นเองนะครับต้องการที่จะปิดให้เกิดการลงทุนการลงทุนมี2 อย่างคือรีชอริงก็คือนำการลงทุนของประเทศของบริษัทในประเทศของเขาของประเทศเขาเนี่ยซึ่งไปลงทุนในประเทศอื่นกลับมายังประเทศของเขากับอีกการนึงก็คือทำให้เกิด inshoring ก็คือดึงให้ประเทศต่างๆเนี่ยพอมาเจอภาษีเนี่ยในที่สุดคืออะไรครับ ต้องมาลงทุนในประเทศอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงคือเกิดการลงทุนในประเทศของเขาซึ่งวันนี้เราจะมาพูดตรงนี้ให้เราเห็นว่าผลกระทบที่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาต้องการนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้เขาเนี่ยตกงานพวกผิวขาวต่างตกงานกับอีกส่วนหนึ่งที่เขาต้องการใช้ตัวนี้นะครับต้องการที่จะได้เงินภาษีเนี่ยนะครับมาอะไรครับมาชดเชยกับการที่เขาเนี่ยไปและลดภาษีต้านเรื่องภาษีที่ติบุคคลนะครับซึ่งลดลงมาจาก30%แล้ว21%แล้วก็คงเอาไว้นะครับบวกกับลดเรื่องภาษีบุคคลธรรมดาตั้งแต่เรื่องปล่อยเรื่องที่เรื่องต่างซึ่งทำให้ตัวหนี้ต้องใช้เงินประมาณ 3.5 ล้านล้านแล้วก็ตัวเนี้ยเขาตอนนี้ก็มีหนี้สาธารณะถึง 120% ก็หวังที่จะได้เงินตัวเนี้ยมาชดเชยนะครับในส่วนนึงด้วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงที่ต้องการคือได้ฐานเสียงฐานเสียงคืออะไรครับต้องการบอกกับนายเสียงว่าเห็นนะผมเป็นคนที่นำเอาเรื่องการลงทุนมาต่างๆมาอย่างรัดขูดมาต่างๆเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดว่ามีการใช้ภาษีตัวเนี้ยบีบประเทศต่างๆให้มาลงทุนเช่นยกตัวอย่างนะครับในกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยโดนบีบนะ 350,000 ของญี่ปุ่นเนี่ย 550,000 นะครับแล้วก็เวลาคุยต่างๆเหล่านี้ก็จะมารวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะฮะว่าจะไปลงทุนอะไรบ้างอันที่คือเป้าหมายทั้งหมดทีนี้ผลกระทบจากเรื่องของการใช้ภาษีทรัมป์เนี่ยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบโลกมันก็เกิดกรณีที่สำคัญอันหนึ่งนะฮะมีทั้งลบทั้งบวกครับด้านบวกนะด้านลบอันหนึ่งก็คือว่าประเทศต่างๆก็ชักจะเรียกว่าไม่เอาแล้วนะครับทำไงครับหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะลดเรื่องของอะไรครับเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านของการเขาเรียกอันนี้ว่า deglobalizationลดความสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุนรายลงแล้วก็มีลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งก็คือทำให้เกิด intensive globalization ก็คือหันไปลงทุนนะฮะระหว่างกันเองโดยเฉพาะใน global south ซึ่งจะทำให้เกิด diversify ทำให้เกิดการขยายตัวของ FTA นะครับมากขึ้นอย่างที่เราเคยพูดไปอันนี้เป็นส่วนเป็นลบของเขาแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเกิดปรากฏการณ์ที่ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในขณะที่คนลดความสัมพันธ์กับอเมริกาลงนะแต่ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถูกลดลงไปได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหันมาทำเกินความเชื่อมโยงไม่ใช่ diversify อย่างเดียวแต่เชื่อมโยงความหนักแน่นในทางการค้าในลักษณะที่เป็นการเขตการค้าเสรีนี่คือเหตุผลว่าทำไมสหภาพยุโรปถึงคุยกับทางด้านอินเดียคุยกับทางด้านเมกูซูซึ่งประกอบด้วยอาร์เจนตินาบราซิลอุรุกวัยปารากวัยคุยกัน26ปีไม่สำเร็จเรื่อง FTA แต่พอมาเจอภาษีทรัมป์ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศต่างๆกำลังเล่นที่ตรงนี้กับอีกส่วนหนึ่งอันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเนียร์ชอริงเนียร์ชอริงก็คือเกิดพอเกิดกำแพงภาษีเหล่านี้ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าทรัมป์เล่นงานตัวนี้เราจะต้องหาทางหลีกเลี่ยงยังไงก็แปลงสัญชาติแปลงสัญชาติ transshipmentแปลงสัญชาติยังไงครับก็ไปดูแหล่งกำเนิดสินค้าว่าประเทศไหนเนี่ยนะครับที่มีกำแพงภาษีที่ถูกกำแพงภาษีต่ำในกรณีส่วนใหญ่ก็จะไปในกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันเช่นยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าทางด้านเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยมีข้อตกลงเขาเรียก USMCA ซึ่งพัฒนามาจาก NAFTA คือเขตการค้าเสรีตกสินค้าเนี่ยถ้ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในแคนาดาเม็กซิโกเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็อะไรครับไปอยู่ที่ใกล้ๆกับอเมริกาเนียร์ชอริงนะครับแปลงสัญชาติในกรณีของประเทศอื่นนะครับอาจจะมาสู่อย่างเช่นจีนก็จะมาสู่อาเซียนของเราแปลงสัญชาติเป็นอาเซียนนะครับดูแหล่งกำเนิดสินค้านะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ทางด้านของคนมาลงทุนในประเทศไม่ถึงเวียดนามในไทยมากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของตัวเนียร์ชอริงที่เกิดขึ้นและเนียร์ชอริงอันนี้มันก็ดีไปอีกอย่างนึงก็คือทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลาที่เขามาเนียร์ชอริงเนี่ยนะครับเขาก็อะไรครับส่วนหนึ่งก็ไปสัญชาติส่งไปอเมริกาอีกส่วนนึงก็เกิดความเชื่อมโยงในการลงทุนระหว่างประเทศเรากับจีนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือว่ามันก็เกิดเรื่องที่ทรัมป์ต้องการนะครับเกิดปรากฏการณ์ก็คืออินชอริงคือใครต่อใครหันมาลงทุนในประเทศของเขานะครับแล้วก็รีชอริงเอาบริษัทอเมริกัน นะครับนะฮะในลักษณะที่กลับมาแล้วครับมาลงทุนอันนี้แหละครับที่เขาหวังว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานแต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าอย่างนี้ครับว่าช่วงที่ทรัมป์นะทรัมป์หนึ่งกับไบเดนมาเนี่ยตั้งแต่2017ถึง2024นะครับปรากฏว่าผลกระทบตัวนี้นะครับที่ทรัมป์เล่นงานตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วก็ทางด้านของไบเดนก็มีการดำเนินมาตรการนี้นะฮะเช่นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดึงไอ้พวกว่าไอ้พวกอะไรครับกรีนต่างๆเหล่านี้จากนโยบายที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายดึงเอาเรื่องของการลงทุนด้าน EV การลงทุนทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวเนี่ยมันได้ผลมันก็มีการลงทุนเข้ามาในประเทศอเมริกาเนี่ยเยอะขึ้นนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นมาถึง4เท่านะครับขึ้นมาตรงนี้แต่นี่ก่อนจะถึงตรงนั้นสิ่งที่อเมริกาที่ต้องการเกิดปัญหาที่ทำเกิดเนี่ยอเมริกาเนี่ยเสียความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตอุตสาหกรรมนะฮะไปให้จีนตั้งแต่2010ครับคือพูดง่ายจีนตั้งแต่2010พังงานขึ้นมาเป็นประเทศอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการผลิตแล้วก็ส่งออกทางด้านของสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งอเมริกาเนี่ยเสียความสามารถนั้นไปแล้วทีนี้ก็เสียลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าไงครับสัดส่วนของ GDP ที่เป็น manufacturingของอเมริกาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมัน 50% นะฮะตกมาเหลือ 8% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรัมป์พยายามอาตักแก้ปรากฏว่าพอแก้เก็บกำแพงภาษีด้านต่างๆในระยะแรกก็โอเคแต่พอมาถึงสมัยช่วงที่2นะครับจริงๆตั้งแต่2024เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เป็นไปตามนั้นแล้วก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามไม่ได้ดึงไปตรงนั้นคุณวาลินทราบไหมครับว่าทำไมมีการเล่นหนักถึงขนาดนี้ทำไมไอ้การลงทุนนะครับทั้งรีชอร์ลิงหรือคือกลับมาลงทุนหรือประเทศอื่นนะครับซึ่งมีหลายประเทศนะที่มาลงทุนกับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ยังมีลักษณะที่เรียกว่าลดลงด้วยซ้ำนะครับสัดส่วนเนี่ยน้อยมากมันมีปัญหาอะไรครับลองคิดดูว่าเขาเล่นหนักถึงขนาดนี้แล้วคุณวาลินคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไร
13: ย้ายฐานไปลงทุนมันไม่ใช่ชั่วข้ามคืนไม่ใช่หรอกครับอาจารย์มันต้อง

0: ภาษีนะครับที่ใช้กับประเทศที่ที่ในลักษณะนี้คือให้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นคนกําหนดว่าประเทศนั้นน่ะมีการดําเนินมาตรการนะครับในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเขาอย่างไรบ้างภาษีนี้คือภาษีที่เขาเก็บตอนระยะแรกๆเป็น across the board เลยภาษีเหล็กภาษีอลูมิเนียมภาษีเรื่องของอะไรครับ kitchenware เป็นอัตราเติบโตอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทําอยู่อันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้ที่โดนศาลสูงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเพราะมันมีความซับมันมีความซับซ้อนไอ้ตัวนี้เนี่ยคุณทราบไหมครับตอนแรกบอกขึ้น10%ตอนหลังขึ้น25%นะครับพอขึ้น10-25%เนี่ยเหล็กหรือแร่ต่างๆคนก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะมาไม่น่าจะมาลงอยากจะมาลงทุนแต่ของเขาใช้ไม่เหมือนกันคิทเช่นแวร์ก็จะเป็นระดับหนึ่งเหล็กก็เป็นระดับหนึ่งแต่สินที่มาผลิตนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนที่เขาเรียกว่าอะไรครับมันใช้ทั้งเหล็กทั้งตัวนี้ปัญหาก็คืออะไรครับหนึ่งคุณขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเลยคุณวาลิน
1: ม
0: แล
1: ั
0: ้
1: น
0: วขึ้
1: ว
0: น
1: าง
0: ส
1: แ
0: ิ
1: ผ
0: บ
1: นยาก
0: สิบ
1: อ
0: ห้
1: า
0: า
1: จารย์
0: แผนวางแผนก็เรียกว่ายากมากสองนะครับมีบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็น GE แล้วกันนะนี่จริงครับ GE ตอนนี้จีนเนี่ยซื้อไปแล้วนะคุณวาลินGE เนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมยังจำได้ว่าเรียนตำราของอะไรครับของผู้บริหาร GE เนี่ยโอ้โหเป็นอันดับหนึ่งของโลก GE เขาซื้อไปแล้วทาง GE จีนเนี่ยเขาก็เลยมาตั้งโรงงานอยู่ที่อเมริกานะเป็นของจีนแล้วนะมาอเมริกาพออเมริกาปั๊บเนี่ยโอ้โหได้ลดกำแพงภาษีเว้ยนี่ก็ไว้ครับทางด้านนึงแต่อีกด้านหนึ่งมันขึ้นกำแพงภาษีคุณนะครับพอขึ้นกำแพงอีกตัวหนึ่งต้องนําเข้ามาจากอะไรครับนําเข้ามาจากนิวซีแลนด์สินค้าตัวหนึ่งนะฮะซึ่งต้องนําเข้าจากจีนนําเข้านิวซีแลนด์ภาษีตัวหนึ่งขึ้นอีกภาษีตัวหนึ่งลงคุณลองวาดภาพดูเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการลงทุนในประเทศนี้นะในนี้มีปัญหาไม่ได้เป็นคือความไม่อินคอนสิสเทนต์นะครับขึ้นขึ้นลงลงและที่สองอยู่ๆก็โดนอะไรครับเรซิโปรคอลไงศาลสูงอ่ะพอศาลสูงปั๊บไอ้ที่ตกลงกันเรียบร้อยอ้าวต้องมาคุยกันใหม่แล้วนะครับคุยกัน301อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากอะไรกันภาษีทำอะไรขึ้นมาตัวที่สองเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอย่างไปว่าประเทศไทยเลยเนื่องจากว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมันมีมณฑลรัฐแล้วมันเป็นสหพันธรัฐไงแต่ละสหพันธรัฐมันก็มีกฎระเบียบไม่เหมือนกัน
1: ของแต่ละรัฐ
0: พอไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับไอ้ทางด้านประเทศไอ้บริษัทต่างๆเหล่านี้เขาก็ใช้วิธีเขาเรียกว่า zero distance คืออะไรครับให้มันต้นทุนถูกที่สุดเลยนอกจากอเมริกาแล้วก็ไปตั้งอยู่ในรัฐนะครับซึ่งพูดง่ายอยู่ที่ที่หน้าประตูของลูกค้าเลยอ่ะเพื่อจะได้อะไรครับต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ปรากฏว่าไอ้บริษัทนี้โอ้โหขั้นตอนในการที่จะทํางานมันหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับที่เราเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเราก็เรียกว่าขั้นตอนเหล่านี้ต้องกิโลตินไงเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นต้นทุนนั้นที่2นะครับที่ทําให้แรงจูงใจเนี่ยไปการลงทุนต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดมีปัญหานะครับอันนี้2เรื่องเรื่องที่3เรื่องอะไรครับลองเดาดิ
1: เรื่องอะไรครับ
0: ขาดแคลนแรงงานครับ
1: อ๋อฮะ
0: เพราะอย่างพอไปถึงประเทศปั๊บเนี่ยไปถึงเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะเกิดปัญหานะครับแรงงานพอไม่ยอมมาทำงานที่ตรงนี้หรือด้านต่างๆเหล่านี้ขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอ้การลงทุนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เขาต้องการอันนี้ในที่สุดเขาก็เจอตอนะครับมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้กำแพงภาษีปีให้มีการลงทุนเท่านั้นเองนะครับมันไปเจอในหลายต่อหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเนี่ยทำให้การลงทุนต่างๆเหล่านี้นะครับมันถึงไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของจีนเองเนี่ยคุณต้องสังเกตดูเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบและเขาก็แก้ปัญหาได้ดีเพราะประเทศของเขาเนี่ยคือสั่งปั๊บเนี่ยนะครับมันสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้ถ้าดูจากอเมริกาเราสังเกตดูนะฮะไอ้การส่งออกของอเมริกาเนี่ยนะครับ ในเรื่องของไอ้ manufacturing เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับใน

0: นี่เราจะสังเกตว่าจีนตัวเนี้ยกำลังอยู่ในสภาพที่นะครับดีกว่าที่เขาคาดก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้จีนเนี่ยถูกเล่นงานจากประเทศต่างๆเพราะอะไรมันโอเวอร์ครับมันโอเวอร์ในด้านของโปรดักชันเพราะว่าโหผลิตได้เยอะและราคาถูกมันถึงออกสินค้าเนี่ยออกมาตีตลาดหมดเลยนะครับในขนาดเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญที่เปิร์นจีนมันมีปัญหาที่ตีตลาดหมดส่วนหนึ่งเพราะอะไรกำลังไอ้ทางด้านของกำลังซื้อนะครับเรื่องคอนซัมชันมันน้อยพอประเทศน้อยปั๊บเกิดปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์มันก็เกิดอะไรครับโอ้โหไอ้ตัวไอ้กำลังผลิตตัวนี้มันสูงกระจายไปเล่นงานประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นสถานการณ์ที่อธิบายคอนทราสต์กันระหว่างประเทศอเมริกากับในกรณีของจีนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ผลกระทบจากตัวนี้ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามันเกิดมีความแตกต่างในทิศทางที่มันน่าสนใจนะครับในส่วนที่อาจารย์ได้พูดถึงครับ
1: ครับแล้วอย่างนี้ทรัมป์จะแก้เกมยังไงครับอาจารย์เพราะว่า
0: อะไรนะ
1: ก็
0: ครับ
1: ต้องทรัมป์จะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าก็ต้องสามารถที่จะครองความนิยมในแง่เศรษฐกิจในประเทศตัวเองให้ได้ด้วยเนี่ยครับแต่ที่ผ่านมามันดูไปคนละทางกันหมดเลยครับ
0: ก็กำลังใช้301ไง301ตัวเนี้ยจะทำให้เขาเนี่ยเข้ามาใช้ทดแทนในตัว reciprocal ได้นะครับโดยที่คือเขาใช้2ตัวนะครับแต่ว่าอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันต้องระวังนะฮะไอ้301จะเป็น section ทีนี้ภาษาไทยเนี่ยจะแปลว่า section คนก็ไปแปลเป็นมาตราซึ่งอันนี้ก็คงจะถูกต้องนะฮะเอาขึ้นนะคือไอ้ตัวที่เขาใช้อยู่เนี่ยนะครับกับไอ้ตัวก่อนหน้านี้คือพอ reciprocal ถูกกระทบเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันเลยกฎหมาย1974ครับ Trade Act ใน1974เนี่ย section แรกที่เขาใช้นะครับหลังจากที่ reciprocal เนี่ยถูกบอกว่ามันผิดกฎหมายคือ section 122ใน section 122เนี่ยทรัมป์เอามาช่วยปิดแก๊ปชั่วคราวคือ section 122เนี่ยอนุญาตให้ประธานาธิบดีสามารถที่จะขึ้นกำแพงภาษีได้นะครับแต่ว่าขึ้นไม่เกิน 15% ในระยะเวลา150วันเพราะฉะนั้นเขาขึ้น 10% นะครับของเราจาก19ก็เหลือ10เราก็ต้องจบในวันที่24กรกฎาคมนะครับก็คือ150วันในขณะที่กำลังรออยู่เขาตอนนี้ก็เริ่มใช้กฎหมายปี1974ฉบับเดียวกันนะแต่เป็นเซ็กชัน301ครับเซ็กชัน301นี้อนุญาตให้ประธานาธิบดีเนี่ยสามารถขึ้นกำแพงภาษีได้แต่ทั้งนี้ต้องให้ทางด้าน USTR เรื่องของอะไรผู้แทนการค้าผู้แทนการค้านะครับระบุว่าประเทศที่จะขึ้นภาษีมีการดำเนินมาตรการที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นธรรมนะครับ unfair trade ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับดัมปิ้งก็คือทุ่มตลาดหมายความว่าขายสินค้าต่ำกว่าทุนขายนอกตลาดถูกกว่าในประเทศกับเรื่อง subsidy คือการอุดหนุนทางการค้าให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนเขาเรียกว่า unfair trade กับอันที่สองเขาก็ใช้ตัวนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิทางแรงงานด้านอะไรต่างๆขึ้นมาที่ใช้ตัวนี้และกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ต้องเสียเวลาคือให้ทางด้านของ USTR แต่ว่าประธานที่สามารถขึ้นได้ไม่มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่เราโดน 12.5 คือจาก19ก็ตอนแรกเหลือ10ตอนนี้ก็เป็น 12.5 แล้วก็ตัวนี้ยังต้องมีการเจรจาต่อไปเพราะฉะนั้นทรัมป์กำลังแก้ปัญหาด้วยการใช้หลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมายด้วยวิธีและใช้กฎหมายตัวลายตัวหนึ่งมาทดแทนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบีบเรื่องการลงทุนด้านต่างๆและใช้ตัวเนี้ยบีบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ intellectual property นะครับเยอะแยะเลยก็คือจะใช้ตัวนี้ทดแทนในตัวที่เป็น reciprocal ครับที่ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นครับ
1: ครับแต่ในระยะยาวเหรอครับอาจารย์คือภาพลักษณ์ของอเมริกาในความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมครับเพราะนี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วเราก็พูดตั้งแต่วันแรกที่เขาออกมาประกาศ Liberation Day ใช่ไหมครับว่าจะมีการใช้ Reciprocal Tariff แล้วทางเราเองหรือประเทศอื่นเองก็เริ่มหาตลาดใหม่กันเริ่มมีแนวคิดมีการพูดถึงที่จะ Isolate อเมริกาสุดท้ายแล้วมันจะ Isolate อเมริกาได้ไหมครับ
0: Isolate อเมริกาในความหมายของสัมพัทธ์ครับคือลดความเชื่อมโยงลงที่อาจารย์ได้บรรยายตอนต้น deglobalization แต่คุณไม่สามารถ isolate ของเขาคุณอย่าลืมเป็นประเทศนะอันดับหนึ่งคุณดูสิสิ่งที่ส่งออกของเราเนี่ยนะที่มันดีขึ้นมาส่งออกไปอเมริกาเท่าไหร่นะครับอัตราการขยายตัวเนี่ย 4% กว่า

0: แล้ว
1: อ
0: ก็
1: ือ
0: ะไ
1: ม
0: รครับตลาดเขาเป็นตลาดอันดับหนึ่งนะหรืออันดับสองในแง่เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเพียงแต่
1: อ
0: ว่
1: ื
0: าม จะมีการลดถ้าเทียบกับในสิ่งที่เราเคยเป็นประจำทำอยู่อันนี้ลดลงแน่นอนแล้วก็ที่ลดลงอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากแนวนโยบายของทรัมป์ที่เขาเรียกว่าเล่นงานอย่างหนักในเรื่องของ secondary sanction primary sanction ซึ่งอันนี้จะเป็นการลดเรื่องของความเชื่อมโยงกับอเมริกานะครับอัน
1: อื
0: นี้
1: ม
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะไอโซเลตเขาในลักษณะเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับเรายังต้องมีความอะไรครับแล้วอย่าลืมเขาเป็นมหาอำนาจทางด้านความมั่นคงนะฮะเพราะฉะ
1: อ
0: น
1: ื
0: ั้นเขาม โยงเรื่องนี้เข้ากับทางการค้าได้เลยมีเรื่องความมั่นคงเพราะว่าเรื่องการค้าต่างๆเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะก็เรียกว่าอะไรครับรีเลทีฟคือสัมพัทธ์เนี่ยใช่แน่น
1: ออ ื
0: น
1: ม
0: ครับว่าบทบาทของอเมริกาบทบาทของดอลลาร์บทบาทกำลังอยู่ในขาลงทั้งนั้นแหละครับ
1: อืมครับแล้วทางเลือกเราที่เรากําลังบอกว่าเราจะมีตลาดใหม่เนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยตลาดไหนมันเวิร์กสุดสําหรับเราครับในการที่จะเป็นทางเลือกที่จะพึ่งอเมริกาน้อยลงเนี่ย
0: หนีไม่พ้นครับอเมริกาเราก็ยังนะครับรักษาอยู่พยายามทําให้ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของอะไรต่างๆอันนี้แน่นอนกับอันที่สองนะครับเราก็คงจะรีบขยายตลาดใหม่รีบทําเรื่อง FTA กับสหภาพยุโรปกับประเทศอย่างเปรูกับอีกหลายหลายประเทศอันนี้เป็นต่างกับที่สอง diversify ก็คืออะไรเพิ่มเรื่องของอะไรครับการค้าไปยังกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า global south นะครับลาตินอเมริกาแอฟริกาตะวันออกกลางอะไรต่างๆเหล่านี้และขณะเดียวกันก็น่ากับประเทศต่างๆเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือทำ FTA สองถ้าไม่ทำ FTA ก็จะทำในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นเป็น strategic partner เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้หนีไม่พ้นแล้วการที่ต่อไปก็คือว่าในด้านของการขยายตัวของ FTA ที่กันเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์ของการขยายตัวคู่ขนานไปกับการค้าจะมีลักษณะ outward ที่เรียกว่า outward flow ก็คือการลงทุนในต่างประเทศซึ่งสิ่งนี้ทางด้านของอะไรครับทางด้านของสิงคโปร์ก็ทำมานานแล้วแล้วก็สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กแต่เขาฉลาดมากทำ FTA กับประเทศก็เลยได้ดินแดนของประเทศใหญ่เพราะว่าคุณเคียงแปะแปลงสัญชาตินะครับเป็นอีกประเทศหนึ่งในกรณีที่เขาก็สามารถที่จะอย่างอัฟตาเนี่ยเขาก็แปลงมาสู่ประเทศในอาเซียนใช้อะไรครับทรัพยากรของเราแปลงสัญชาติของเราแล้วก็ทําเรื่องสแน็คนะครับทําเรื่องอะไรครับทําเรื่องของไอ้ตัวไอ้ขนมก๊อปแก๊ปแลนด์ตรงนี้นะครับแล้วก็จดทะเบียนตามนักตาอัสตา40%ก็เป็นสัญชาติไทยละพอเป็นสัญชาติไทยปั๊บเนี่ยส่งไปนะประเทศอาเซียนขายในประเทศไทยอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการoutward flow ที่จะตามมาแน่นอนครับที่สามประเทศอย่างเราไม่เคยคุ้นเคยกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของละตินอเมริกาเรื่องอะไรต่างดูได้จากจำนวนคนที่รู้ภาษาอะไรสเปนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้สูงมากขึ้นแล้วนะครับนะครับแต่ก็ยังรู้น้อยหรือโปรตุเกสเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ละตินอเมริกาเนี่ยโอ้โหทุกประเทศเนี่ยพูดภาษาอะไรครับในละตินอเมริกามีพูดสเปนเกือบจะทุกประเทศยกเว้นโปรตุเกสที่พูดทางด้านของอะไรครับทางด้านของทางด้านของบราซิลที่พูดภาษาโปรตุเกสนะครับจริงๆละตินอเมริกาเนี่ยก็มีรวมทั้งด้านอเมริกากลางด้วยนะครับเพราะละตินอเมริกาหมายถึงกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลทางด้านละตินคนละเรื่องกับอเมริกาใต้อเมริกาใต้เนี่ยหมายถึงพูดถึงภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นปานามานะครับพวกนี้เป็นละตินอเมริกาแต่ไม่ได้เป็นอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกนี้บางแห่งก็พูดภาษาฝรั่งเศสด้านต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ฝรั่งเศสไม่เป็นปัญหาเพราะเราเรียนมานานแล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มที่จะมีบทบาทขึ้นมามากสินค้าจากสเปนจากอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ามีการจัดลาตินอเมริกาในนะครับหรือเรื่องต่างๆและมีอะไรมีเรื่องของร้านอาหารแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคู่ขนานที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆในโลกหนึ่งในนั้นก็คือละตินอเมริกาแอฟริกานะครับเรื่องของตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางพวกที่เป็นคาซัคสถานไอเรฐานเยอะแยะเลยครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่ากำลังจะมากระทบกับพวกเรานะครับในลักษณะที่มันจะมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปแบบไม่ใช่แกรดูนะป๊าดเดียวมันจะเร็วขึ้นมามากเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คุณลองคิดดูนะครับเวลาเราพูดถึงภูมิศาสตร์เนี่ยผมอยู่ในวงการนี้มาตั้งหลาย 30-40 ปี ตอนพูดเรื่องต่างประเทศนะผมก็กับเพื่อนฝูงสิกันนะรัฐศาสตร์ก็จะมาพูดในเวทีแต่เดี๋ยวนี้มีนักภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มมาเป็นร้อยเลยคุณสัมภาษณ์ก็รู้ออกมาเยอะแยะมากเลยเพราะโลกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากเลยอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้แหละครับ
1: ครับแล้วอย่างตลาดอย่างรัสเซียล่ะครับอาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศมหาอำนาจเนี่ยเอาความมั่นคงเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแปรในการที่จะคุมเกมเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วทางฝั่งรัสเซียล่ะครับอาจารย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดสําคัญของไทยด้วยเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็นทางออกของเราด้วยไหมครับเขาก็อยู่ในกลุ่ม BRICS อยู่ใน Global South ด้วยนะครับแต่อยากจะฟังมุมมองอาจารย์เรื่องรัสเซียครับ
0: รัสเซียก็มีความสําคัญนะฮะอย่าลืมว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้จริงๆก็คือมาอภิมามนาจมามนาจนะครับเพราะว่าถูกโอบามาดูถูกเขาบวนมาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นรีเจเนอร์เขาเลยพิสูจน์ให้เห็นคุณเห็นฤทธิ์ผมไหมยังท่านตอนนี้เราก็อย่ายอมรับว่ารัสเซียนะครับเป็นมามนาจนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมันมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงคือรัสเซียเนี่ยเป็นมามนาจทางด้านความมั่นคงทางด้านอาวุธแล้วก็อะไรต่างแต่ในด้านเศรษฐกิจเราสังเกตดูมีข้อจํากัดมากเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยแนบแน่นจีนนะฮะแต่เป็นด้านการค้าคุณสังเกตดูนะครับจีนเองก็มีการนําเข้าพวกอะไรครับเรื่องของไอ้เอเนอร์จีพวกอะไรต่างเหล่านี้แต่ว่าทางด้านรัสเซียเนี่ยพึ่งพาจีนในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อจํากัดในด้านนี้ก็คือว่าแน่นอนนะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทางด้านเซียก็คงจะในด้านการค้าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของอะไรครับการลงทุนในบางส่วนแต่ว่ามันมีข้อจํากัดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเรื่องของการเราจะมีอะไรครับให้ทางรัสเซียมาทําเรื่องถ้าจะไม่ติดเรื่องรางรถไฟหรือทําอะไรต่างเพราะฉะนั้นนี้บทบาทอันนี้ก็คงจะสูงขึ้นแต่ขนาดเดียวกันด้วยข้อจํากัดของอะไรครับของไอ้ตัวทรัพยากรที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับในกรณีแต่ของเราเนี่ยจะมีทรัพยากรที่ให้ทางด้านรัสเซียเพราะอะไรส่วนหนึ่งที่เหมือนกับที่เรามีทรัพยากรเรื่องของเกษตรนะครับเรื่องของอะไรต่างเหล่านี้ก็มีแต่ว่าแน่นอนก็จะมีความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของ diversification ที่กำลังเกิดขึ้นนะกับประเทศเราด้วยครับ
1: แต่ผมก็เห็นบางคนเขาก็บอกว่ารัฐบาลของเราเนี่ยดูจะเกรงใจตะวันตกมากกว่านะครับคือพอตะวันตกเขาคว่ำบาตรรัสเซียหรือมีมาตรการกีดกันเนี่ยทางเราก็ไม่ค่อยกล้าขยับตัวเพราะว่าเกรงใจทางอเมริกามากกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่มันเกรงใจในเรื่องนี้เพราะว่าคุณดูนะฮะขนาดของการลงทุนกับทางด้านของอะไรโดยเฉพาะเรื่องของส่งออกคุณลองคิดดูอเมริกานะฮะส่งออกเนี่ยสัดส่วนนะฮะ40%ในช่วงหลังที่เกิดได้ไม่กี่เดือนนี้นะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยจีนกับทางด้านอเมริกาเนี่ยจะสลับกันในส่วนที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับในการส่งออกนะครับและอย่าลืมว่าการส่งออกเนี่ยมันเท่ากับ60%ของ GDPเพราะฉะนั้นของอเมริกาเนี่ยมันมีบางช่วงสัดส่วนเนี่ยเกิด10%กว่าของ GDP คุณลองคิดดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับอันที่2เรื่องการลงทุนนะครับแต่การลงทุนนี่ต้องยอมรับว่ามาทางกันเยอะพวกอะไรครับพวกสิงคโปร์พวกอะไรครับจีนตอนนี้กำลังพังงาญี่ปุ่นอันนี้ขยายแต่อเมริกาก็มีการกับอันที่3เขาเป็นอะไรครับมั่นหน้าทางด้านความมั่นคงซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องสามารถจะเล่นงานขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ว่าทําไมมันเกิดมีความรู้สึกเกรงใจแต่ดีลืมเราก็เกรงใจจีนนะฮะนึกสังเกตดูเพราะทั้งสองประเทศเนี่ยจีนก็มีทุกมิติเหมือนอเมริกาครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรามิติทางด้านการมิติทางด้านความมั่นคงมิติทางด้านการลงทุนและที่สําคัญที่สุดมิติทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเราหวังพึ่งสองประเทศนี้ด้วยในการที่จะมีการผ่องถ่ายด้านเทคโนโลยีครับแล้วเราดูง่ายๆแล้วกันBOI นะที่มีการมาลงทุนเป็นปฏิการปีที่แล้วเป็นล้านๆนี่ 3-4 เดือนเนี่ยเป็นล้านๆเราจะเห็นนะมีการลงทุนเนี่ยมาทางด้านคลาวด์เอ่ย data center เองและเรื่องของเซมิแล้วคุณดูของพวกนั้นสุดบริษัททั้งไหนจีนเข้ามาเยอะแยะแล้วก็ทางด้านอะไรครับฮ่องกงทางด้านต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันนึงว่าทำไมถึงมองในแง่ของนโยบายมันมีความรู้สึกคิดว่าความสัมพันธ์ที่มากกว่าที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของอะไรครับไอ้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ที่มันมีผลกระทบในด้านต่างๆที่มีหลายมิติโดยเฉพาะกับอเมริกาและทางด้านจีนและมิติที่สำคัญกับประเทศเราที่มากที่สุดที่กระทบกับประชาชนคือมิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและทางด้านการเงินอะไรนองนี้ครับ
1: เอาละครับ นี่คือทั้งหมดนะครับของก่อติดเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับก็ยังกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สมชายเช่นเคยนะครับวันนี้อาจารย์สมชายผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: ครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้โอ้วันนี้วันโลกนี่เนาะใช่ไหมแต่ว่าเขาเปิดสนามเนี่ยที่แรกคือที่เม็กซิโกนะฮะที่เม็กซิโกนี่พิธีเปิดนี่ช่วงประมาณสัก5ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเตะคู่แรกเม็กซิโกกับใครอะแอฟริกาใต้นะสำหรับบอลโลกแล้วก็มีข่าวดีฮะเมื่อคืนนี้ประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มอะนะผมไถ Facebook อะนะแล้วก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยนะซึ่งเป็นชาติสุดท้ายในอาเซียนสามารถที่จะเจรจากับทางฟีฟ่านะแล้วก็บรรลุข้อตกลงในการได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละฮะคนที่เขาได้ลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวแต่ว่าประเด็นที่หลายคนนะติดตามอยู่ก็คือว่าอ้าวแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสำหรับการได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยจะเป็นยังไงจะต้องแบบไปเป็นสมาชิกใช่ไหมหรือว่าจะดูคู่กับพรีเมียร์ลีกผมเห็นนะมีคล้ายๆกับว่าเป็นต้องดูคู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตบอลโลกเนี่ยนะเป็นแพ็กเกจเนี่ยเท่าไหร่ล่ะรายปีกี่บาทล่ะ 5,999 บาทมั้งแต่อย่าเพิ่งตกใจครับอันนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะเพราะที่ผมได้ยินข่าวมาเพิ่มเติมก็คือว่าอาจจะมีบางคู่นะที่เขาจะถ่ายทอดผ่านทางทีวีดิจิตอลช่องปกติที่เขามีการได้รับสัญญากับทางกสทช.เนี่ยนะไอ้โมโนแม็กอะไรเนี่ยนะเนี่ยอาจจะมีบางคู่ที่ได้รับการถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบ่ายสามเนี่ยนะที่เขาแถลงข่าวก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าอยากจะดูครบเลยทั้ง104แมตช์นะอันนี้จะต้องเป็นสมาชิกอะไรยังไงนะหรือจะมีบางคู่ที่เขาคัดมานะกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C อะไร12กรุ๊ปเนี่ยนะเอามาให้ดูบ้างสำหรับรอบแรกรอบ

รอบ3รอบ4แล้วก็จริงชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้น่าจะถูกใจคนที่เป็นคอฟุตบอลนะหรือคนที่ชอบฟุตบอลนะก็อาจจะได้ชมแหละถึงแม้ว่าจะมาช้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาไม่มีปัญหาเพราะยังไม่ได้เตะเลยนะใครได้ก่อนก็เหมือนกันเพราะสุดท้ายก็รอเตะคืนนี้ถูกไหมถูกไหมใครจะได้วันไหนไม่มีปัญหานะส่วนราคาก็ถ้าเขาจะเปิดเผยเขาก็เปิดเผยนะถ้าเขาไม่เปิดเผยก็คือไม่เปิดเผยนะก็เป็นเรื่องที่เขาเจรจาต่อรองกันนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สองโอ้สหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนี่เขาเปิดฉากกันนะรอบนี้นี่ต้องดูสักนิดหนึ่งว่าจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าทางฝั่งทางอิหร่านเองนะเอกองกำลังทางทหารปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ปิดช่องแคบฮอร์มุสนะส่วนทางสหรัฐอเมริกานะก็โจมตีนะทางอิหร่านนะก็ตอบโต้แหละหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องระหว่างกันแล้วก็หลังจากนั้นมีการพักลบไปสักพักนึงคือระหว่างการพักลบเนี่ยนะหรือว่าการเจรจากันเนี่ยจะบอกว่ามันหยุดเลยก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าพันธมิตรของทางสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทางอิสราเอลเขายังโจมตีทางเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรกับทางอิหร่านนะโดยเฉพาะเลบานอนใต้ที่มีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อยู่นะซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่ว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการตอบโต้กันนะอย่างหนักหน่วงนะของทางสหรัฐอเมริกาของทาง IRGC ของทางอิหร่านเนี่ยนะแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยว่าทางอิหร่านเขายิงเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะอีก2ลำใช่ไหมฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นภาพข่าวนะอันนี้มีแต่รายงานข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาก็ส่งผลให้ส่วนหนึ่งก็ไปกดดันเรื่องของราคาทองคำใช่ไหมทองนะโกลสปอตนะเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4,000 เหรียญเศษๆนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งเอาดูที่ทองคำละกันของสมาคมค้าทองคำที่มีการประกาศตั้งแต่เช้าตอนเช้า9โมงนี่ปรับลดลงไป 1,150 บาทต่อบาททองคำนะครับหลังจากนั้นก็มีขึ้นๆลงๆนะและล่าสุดเนี่ยก็ผมเท่าที่ดูนะราคาก็ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี้ยนะติดลบไป 1,150 บาทนะครั้งที่29ครับเมื่อเวลา 13:45 นาทีก่อนเข้ารายการนะสมาคมค้าทองคำเขาประกาศนะครับทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 63,700 ขายออกที่ 63,900 บาทรูปพรรณขายออกที่ 64,700 บาทนะฮะโกลด์สปอต 4,092 เหรียญแล้วก็ค่าเงินบาท 32.95 บาทสตางค์นะอันนี้เป็นราคาทองล่าสุดนะใครที่ไปซื้อตอน 80,000 นะตอน 80,000 ก็คือทองรูปพรรณขายออกของบ้านเราอ่ะนะตอนนี้มันเหลือ 64,700 ก็หายไปเท่าไหร่ล่ะหายไป10,000เท่าไหร่เกือบ15,000มั้ยประมาณนี้โดยประมาณนะ 15,300 บาทนะต่อ1บาททองคำโอ้ราคาทองก็ผันผวนนะแล้วก็ปรับตัวลดลงนะก็เป็นเรื่องของทองนะครับส่วนวันนี้ที่ผมให้ติดตามนะอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไว้มีอยู่ 2-3 เรื่องสำหรับ11มิถุนายนมีหลายเรื่องนะที่ต้องตามสักนิดหนึ่งนะเอาเรื่องแรกก่อนละกันนะกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่จะมีการทบทวนเกณฑ์เนี่ยของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมช่วงเวลาบ่าย3โมงนะฮะอันนี้มาจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็จะประชุมกันเพื่อทบทวนเกณฑ์สำหรับข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีคุณ อนุทินเนี่ยนะมอบหมายทางรองนายกเนี่ยให้ไปทบทวนก็คือกรณีของลูกใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจะถูกตัดสิทธิ์เมื่อกี้นี้ฮะประมาณสักบ่าย2บ่ายโมงครึ่งอ่ะไม่ใช่บ่าย2หรอกบ่ายโมงครึ่งเห็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็เรียกทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคุณเอกนิติแล้วก็รวมไปถึงปลัดกระทรวงการคลังนะคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยเข้ามาที่ตึกไทยคู่ฟ้านะผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่าก็คาดแหละว่าน่าจะคุยเรื่องนี้แหละนะอาจจะเรียกมาถามมาปรึกษาหารืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก่อนที่จะ

การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะมีการประชุมตอนบ่ายสามนะนี่ก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกหลายหน่วยนะแล้วก็เรียกทางความมั่นคงด้วยนะโดยเฉพาะทางทหารนะเข้าหารือผมไม่แน่ใจว่าจะมีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องอ่ะแต่คิดว่าก็คงเกี่ยวข้องอ่ะนะฮะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะณปัจจุบันของไทยกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากที่ทางจีนเนี่ยนะได้มีการส่งรถถัง T-59D จำนวน39คันนะจากที่ทางกัมพูชาเขาตกลงกับจีนเนี่ยจะส่งทั้งหมด93คันอันนี้ตั้งแต่ปี2016นะเห็นทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะที่คนที่เขาเกี่ยวข้องก็ออกมาบอกว่านี่เป็นข้อตกลงของเขาซึ่งไทยเนี่ยรับรู้นะแต่ว่าพอรถถังรุ่นนี้มาเนี่ยไอ้ T-59D เนี่ยนะแล้วระยะยิงเนี่ยมันเขาบอกว่า5กิโลเมตรมั้งนะแต่ถามว่ายิงได้ไกลไหมไกลนะเข้ามาถึงข้างในอ่ะนะ5กิโลเมตรเนี่ยนะ39คันเนี่ยที่ส่งมาล็อตแรกเนี่ยอันเนี้ยเขาจะก็ต้องไปดูว่าเขาจะไปประจำการที่ไหนซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนะความเปราะบางในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็มีมากขึ้นเพราะว่าก็หลายคนก็มีความกังวลมันตั้งแต่กรณีที่ทางสมเด็จฮุนเซนนะประธานวุฒิสภาของทางกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยได้มีการโพสต์ใช่ไหมได้มีการพูดถึงว่าเอาล่ะจะเอาที่คืนซึ่งมี2ทางทางนึงก็คือใช้กำลังอีกทางนึงก็คือมีการเจรจาหลังจากนั้นก็อาจจะมาให้ทางเจ้าหน้าที่นะโฆษกของรัฐบาลของทางกัมพูชามาแก้ข่าวว่าจะต้องเป็นการเจรจาเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยความเปราะบางที่เกิดขึ้นในแนวชายแดนนะอันนี้มันกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าทางนายกรัฐมนตรีก็คงต้องเรียกคุยอะนะหน่วยงานความมั่นคงติดตามสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันนะอันนี้เป็น เห็นตอนเช้านะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจแล้วก็มีการเรียกความมั่นคงมาคุยนะน่าจะเป็นประเด็นเนี้ยที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะเพราะว่าไทยกัมพูชามันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวไม่ได้มีการกระทบกระทั่งเรื่องเดียวนะมันมีเรื่องของการปิดด่านชายแดนใช่ไหมฮะมันมีเรื่องของการที่ทางกัมพูชานะประกาศว่าจะใช้เรื่องของการประนีประนอมภาคบังคับของ UN COS เนี่ยนะกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ของทางสหประชาชาติเนี่ยนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดถึงเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งทางกัมพูชาก็ตั้งคณะของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรรมการกรรมธิการ2คนอนุญาโต2คนไปแล้วของเรานี่ผมไม่แน่ใจว่าตั้งหรือยังแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการพูดถึงนะแต่มันไม่เคยมีกรอบระยะเวลานะในการที่จะต้องส่งรายชื่อให้กับทาง UN COS เขาพิจารณาแล้วก็ดูด้วยเขาก็จะต้องตั้งพอได้4คนนะเขาจะไปคุยกันแล้วก็ตั้งคนกลางขึ้นมาอีก1คนขึ้นมาเป็นคณะที่จะพิจารณาเนี่ย5คนนะเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะมันมีหลายมิติหลายมิติหลายมิติอ่ะส่วนเครื่องคดีความนะเอาเรื่องของปี58ก่อนดีไหมนะเหตุวางระเบิดเท้ามหาพรมที่แยกรัฐประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนนะแล้วก็รวมไปถึงคนไทยบาดเจ็บนะมีต่างชาติบาดเจ็บเลยด้วยเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จกว่า100คนเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาฮะศาลอาญากรุงเทพใต้เขานัดฟังคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกรัฐประสงค์นะฮะโจทย์เนี่ยก็คือพนักงานอัยการนะเขายื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักนะแล้วก็โมไลลี่ยูฟุซูนะจากกรณีเหตุวางระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมนะตรงแยกราชประสงค์นะครับศาลมีคำพิพากษานะฮะประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักนะและนายโมไลลี่ยูฟุซูนะฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกรัฐประสงค์พร้อมปรับ1

พันบาทในข้อหาก็คือพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะ เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะ 18:55 นาทีเกิดเหตุระเบิดที่บริเวณศาลเท้ามหาพรหมตอนนั้นจำได้เลยอยู่ระหว่างช่วงรถติดโอ้การจราจรกรุงเทพตอนนั้นต้องบอกนะช่วงประมาณทุ่มหนึ่งแยกลาดประสงค์เนี่ยรถติดมากแล้วก็มีรถเนี่ยสัญจรขวักไขว่นะรถวิ่งผ่านตรงบริเวณเอแยกลาดประสงค์อะตรงบริเวณเท้ามหาพรหมอะแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นอะโหผมพอย้อนไปนึกภาพออกเลยว่ามันมีภาพข่าวเนี้ยแวบเข้ามานะฮะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะ20คนนะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบระเบิดที่ใช้ก็เป็น TNT ระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ท่อแป๊บเป็นส่วนประกอบเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆนานาพบว่าระเบิดเนี่ยถูกวางไว้หรือว่าอยู่ในกระเป๋าเป้ที่ถูกนำมาวางไว้ใต้เก้าอี้บริเวณของศาลเท้ามหาพรหมนะต่อมาก็มีการจับกลุ่มนายอาเดมคาราดักนะครับคนที่เอาก็กระเป๋าเป้เนี่ยไปวางไว้ใต้เก้าอี้ที่ศาลเท้ามหาพรหมเนี่ยนะแล้วก็ไปจับกลุ่มนายโมไรลี่นะยูฟูซูคนนี้ทำหน้าที่เป็นคนประกอบระเบิดจัดหาอุปกรณ์นะแล้วก็รวมไปถึงเป็นคนที่ส่งระเบิดแสวงเครื่องให้กับนายอาเดมนะเนี่ยก็ทำให้การสืบพยานหลักฐานต่างๆนะพยานฝ่ายโจทก์นี่ประมาณ400กว่าปากนะพยานฝ่ายจำเลยเนี่ยเท่าที่ทราบมีประมาณสัก40ปากภาษาเนี่ยก็รับฟังพยานหลักฐานต่างๆนะก็พิจารณาสุดท้ายก็คือไม่มีเหตุให้ลดโทษนะพิพากษาประหารชีวิตนะทั้ง2คนนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องนะอันนี้ก็เป็นคดีความเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนตอนนั้นโอ้โหพูดกันคุยกันเยอะนะกรณีของทนายตั้มคุณผู้ฟังจำได้ไหมฮะกับเจ๊อ้อยอ่ะนะคุณจตุพรอุบลเลิศอ่ะนะที่มีการหลอกลวงนะทั้งลงทุนเรื่องหวยออนไลน์ใช่ไหมเรื่องจะจัดคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาเยอะแยะนะแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมของทางทนายตั้มเนี่ยนะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยบอกว่ามีลักษณะเป็นการหลอกลวงให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเนี่ยอันเป็นปกติธุระคือพูดง่ายๆทำบ่อยทำจนชินใช่ไหมถ้าหลอกลวงเป็นครั้งเป็นคราวนี่มันไม่เป็นปกติธุระนะแต่นี่เป็นปกติธุระคือมันทำบ่อยทำตลอดอ่ะพูดง่ายๆนะเอาแบบภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายเนี่ยวันนี้ศาลเขาก็เลยพิจารณาครับที่ศาลอาญาศาลเขานัดฟังคำพิพากษาฉ้อโกงนะที่พนักงานฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งเขาเป็นโจทย์นะพร้อมกับคุณจตุพรอุบลเลิศเนี่ยหรือว่าเจ้อ้อยเนี่ยนะยื่นฟ้องคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มนะคุณปณิตาเบี้ยบังเกิดนะปัญญาของทนายตั้มนะนอกจากนี้มีนายนุอะไรเนี่ยนะเป็นคนสนิทของทนายตั้มนะมีใครอ่ะมีสาลินีนุชนาถหรือสานะแฟนสาวของนายนุนะจำเลยที่4นะมีพี่สาวของทนายตั้มเป็นจำเลยที่5มีพนักงานโชว์รูมรถยนต์ที่มีการซื้อรถเบนซ์อะไรเนี่ยจำเลยที่6โอ้โหมีกี่คนเนี่ยนะมีจำเลยทั้งหมด7คนนะในความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระและมันผิดเข้ามูลความผิดฟอกเงินด้วยแล้วก็รวมถึงร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบฟอกเงินนะกรณีที่พวกจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงเงินคุณจตุพรหรือว่าเจ้อ้อยนะผู้เสียหายให้โอนเงินจำนวนมากหลายครั้งหลายหนเนี่ยลงทุนในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์จำนวน71ล้านนะเงินซื้อรถเบนซ์อีก13ล้านเงินจ่ายค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์อีก39ล้านให้กับจำเลยหลายครั้งนะซึ่งเจ้อ้อยก็อ้างว่าถูกคุณสิทธาเนี่ยหลอกลวงนะขณะที่คุณสิทธาก็อ้างว่าเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หานะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วนะบอกว่าจำเลยทำความผิดกรณีที่หลอกลวงเงินมาจากมาดามอ้อยหรือเจ้อ้อยมาทำแพลตฟอร์มจำเลยจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์แล้วก็เลยเป็นตัวกลางในการซื้อรถ Mercedes-Benz นะ G-Class อะไรเนี่ยนะมูลค่ากว่า10ล้านบาทโดยในความผิดฐานซื้อรถเนี่ยนะศาลเห็นว่าเป็นคนกันเองไม่น่าจะโกหกกันนะจึงเข้าข่ายความผิดฉ้อโกงนะ
จึงเข้าข่ายฐานความผิดช่อโกงนะจำคุก4ปี6เดือนนะแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนรวมเบ็ดเสร็จก็คือจำเลยที่1เนี่ย5ปี12เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหาย72ล้าน5แสนบาทก็คือว่า72ล้าน5แสนบาทนี่เรื่องเดียวเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องแพลตฟอร์มหวยออนไลน์นี่แหละนะแต่ว่ารถเบนซ์ที่หลอกลวงกันซื้ออะไรเนี่ยอันนี้ศาลว่าไม่น่าจะผิดนะครับแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะทางฝั่งของฝ่ายโจทย์เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะถูกจำคุกรวม5ปี12เดือนก็ตามแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย72ล้านบาทเศษเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็มีประเด็นนะยังมีเงินอีก39ล้านที่จ้างนักแสดงชาวจีนเนี่ยอันเนี้ยศาลเนี่ยมองว่าผู้กระทำความผิดเป็นใครล่ะก็บอกว่าเป็นนายนุกับนายสานะก็เลยแยกคดีไปนะบอกอันนี้อาจจะไปอุทธรณ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่มันมีความคืบหน้าทางคดีโอ้ตอนนั้นคนสนใจคุณผู้ฟังสนใจเยอะนะท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้ก็มาถึงแล้วนะว่าศาลเขามีคำพิพากษายังไงนะแต่ว่ายังไม่จบนะยังมีต่อนะถ้าสมมติมีอุทธรทางฝั่งโจทก็อุทธรได้นะเขาไม่ได้ห้ามนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกโอ้ยเวลานี้ทำไมมีฝั่งโจทเขาอุทธรได้หรอเขาได้ยังไม่ครบไงฮะเขาฟ้องไปหลายเรื่องไงนะศาลพิพากษาดูว่ามีเฉพาะบางประเด็นนะมีประเด็นบางประเด็นที่เขายังติดใจเขาก็อาจจะยื่นอุทธรให้เพิ่มโทษนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถทำได้นะส่วนฝ่ายจำเลยเขาก็ต้องอุทธรให้ลดโทษถูกไหมหรือว่าอุทธรให้ยกฟ้องใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนของทางจำเลยนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกอ๋อไทย AI Passport นะโอเคนะเมื่อเช้านี้นะเขามีการเปิดเวทีนะฮะสำหรับการรับฟังความคิดเห็นรวมไปถึงชี้แจงด้วยแหละผมว่าจริงๆอาจจะไม่ได้แบบรับฟังความคิดเห็นเท่าไหร่หรอกนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการชี้แจงอ่ะเป็นการตั้งคำถามของคนที่อาจจะเรียกว่าไม่เห็นด้วยนะฝ่ายค้านก็ไปนะเห็นดร.การดีเลียวไพโรจน์นะส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะผมไม่แน่ใจคนที่คนอื่นๆเนี่ยไปกันหลายท่านหรือเปล่านะอาจจะมีคนที่มีความชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญนะเรื่องของ AI เนี่ยอาจจะไปด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามกันนะว่าไอ้มันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงคนจะใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนมีตัวชี้วัดยังไงถ้าไปลงทะเบียนครบ5ล้านคนแล้วพวกเนี้ยเขาก็คงมีการตั้งคำถามแล้วก็ทางด้านของฝั่งของกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะเขาก็คงอธิบายนะชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับโครงการดังกล่าวอันนี้จัดขึ้นที่กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมและสังคมนะฮะทางโครงการนะทางด้านของปลัดกระทรวง DE คุณพัชรอนันตสินเนี่ยก็ชี้แจงข้อกังวลต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง TOR กระบวนการในการประมูลโครงการอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วมีคนก็ถามนะบอกมันมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกสเปคการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่นะสามารถที่จะยืนยันได้เต็มปากหรือเปล่านะว่าไม่ได้มีการล็อกสเปคนะท่านก็ตอบเลยชัดเจนเหมือนกันนะบอกตอบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาหัวกันต่อหน้านะนอกจากนี้นะก็ยังบอกว่าการกำหนดราคากลางของโครงการเนี่ยนะมีการสืบค้นราคาจากผู้ประกอบการ8รายนะตามแนวทางปฏิบัติของทางราชการนะโดยมีผู้เข้าร่วมเสนอราคาหลายกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งเข้าราคาอะไรพวกอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปก็อธิบายยาวกันไปนะแต่ว่าท้ายที่สุดนะจะงวดแรกที่บอกว่าจ่ายไปแล้ว300กว่าล้านเนี่ยนะท่านบอกนะฮะบอกว่างวดงานที่1ผู้รับจ้างเนี่ยต้องเสนอแผนดำเนินงานแล้วก็ตามเอกสารระบุชัดเจนนอกจากส่งแผนแล้วยังต้องส่งผลการดำเนินงานในชั้นที่หนึ่งด้วยไม่ให้ส่งแค่กระดาษเฉยๆนะอันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ส่งแค่กระดาษเฉยๆกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วลงนามไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันอยู่ช่วงของบริหารสัญญาซึ่งสามารถนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาปรับใช้ได้นะสิ่งที่ทำได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีก็คือทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็สร้างการยอมรับจากสาธารณชนมากที่สุดนะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องแหละนะบางฝั่งก็บอกอ่ะเปิดเวทีอย่างนี้นะเป็นการฟอกขาวหรือไม่อ่ะก็ว่ากันไปนะครับ
ก็เดี๋ยวผมรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมโครงการนี้ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีดีอีบอกนี่ว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์อ่ะถ้าจะต้องไปเพิ่มเติมในบันทึกแนบท้ายได้เขาจะทำนะก็รอดูเหมือนกันว่ามันจะมีไหมหรือว่าสรุปสุดท้ายแล้วเปิดเวทีเสร็จรับฟังความคิดเห็นเสร็จก็เอาตามเดิมไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็แต่ว่ามันก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็เป็นเรื่องที่สังคมเขาตั้งข้อสังเกตใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทำตามระเบียบขั้นตอนก็ตามทีนะแต่ว่ามันก็คือมันก็เป็นประเด็นนะหลายเรื่องนะที่มีการตั้งข้อสังเกตมีการพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่บริษัทที่เข้าประมูลเนี่ยน้อยทำไมมันจะต้องเป็นบริษัทที่เคยประมูลงานภาครัฐนะในวงเงินตั้งแต่กี่ล้านบาท400ล้านบาทขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าร่วมประมูลได้ไอ้เรื่องพวกนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าการประมูลงานภาครัฐหลายต่อหลายแห่งเนี่ยมันมีระเบียบมันมีกฎเกณฑ์ของทางกรมบัญชีกลางที่เขาบอกไว้มันมีความกังวลของภาครัฐถ้าหากว่ามีผู้ประกอบการที่เขาชนะการประมูลแล้วหนีการประมูลเนี่ยว่าได้เงินไปอ่ะหรือว่าหนีการประมูลอ่ะไอ้โครงการต่างๆมันไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกแบบไอ้การจัดซื้อจัดจ้างการประมูลต่างๆเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะเข้มงวดมากคือพยายามป้องกันทุกวิถีทางโอเคล่ะมันมีเล็ดลอดว่ากันไปเขาก็ต้องมีการกำหนดนะว่าถ้าสมมติว่าโครงการขนาดใหญ่คนที่จะประมูลได้ต้องเคยทำงานกับภาครัฐมาก่อนในวงเงินเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็เลยมีการกำหนดแต่โครงการขนาดเล็กขนาดเล็กหน่อยอันนี้เงินไม่เยอะงบประมาณ10ล้าน100ล้านเขาก็อาจจะใช้วงเงินที่เคยทำงานกับภาครัฐหรือว่าเคยประมูลงานภาครัฐมา3ล้าน7ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถได้นะฮะอันนี้เป็นขั้นต้นอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตต่างๆนะแต่ว่าถ้าหากจะต้องอธิบายก็ทำไปแต่ขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่ประชาชนหรือว่าสิ่งที่คนเขาตามอยู่นอกเหนือจากเรื่องของความโปร่งใสแล้วเนี่ยคำถามที่มันออกมาแล้วรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนถูกไหมฮะนี่ให้ AI Pro นะเกี่ยวกี่แพลตฟอร์มว่าไปนะให้1ปีจบแล้วจบนะประโยชน์อยู่กับคนที่ลงทะเบียนที่ได้ AI Pro ฟรีถูกไหมแต่เขาจะไปต่อยอดยังไงเนี่ยบางทีมันก็ต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมก็อธิบายให้มันเป็นรูปธรรมว่า1 2 3ยังไงนะอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะยังไงต่อไปนะถึงแม้ว่าออกมาว่าไม่สามารถที่จะยกเลิกได้นะแต่ว่าการที่จะอธิบายการที่จะบอกเนี่ยว่าผลที่จะได้รับนะมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติตรงไหนยังไงเนี่ยนะก็น่าจะมีความจำเป็นอย่างที่เขาตั้งคำถามกันนะผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แล้วกันนะครับก็เรื่องนี้ไม่อยู่ในความเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเรื่อง AI นี่เรียกว่าความรู้เราน้อยมากอะความรู้ผมนี่ถ้าหางอึ่งเล็กแล้วนะผมนี่ยิ่งน้อยกว่าหางอึ่งอีกนะครับก็ไม่อยากจะว่ากันนะครับประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับข่าวสารต่างๆมีอะไรอีกไหมดูสักหน่อยนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอัปเดตอะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่โอ้ทองนะขยับขึ้นมาหน่อยแล้วนะตอนนี้ 4,1008เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์นะครับก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับเราเปิดสายคุยกันเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเริ่มคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะว่ากันว่ากันนะมีเรื่องไหนมีประเด็นอะไรนะครับก็เชิญนะฮะนะถูกใจไหมสำหรับคนที่จะได้ดูบอลโลกเนี่ยนะหรือยังไงนะแต่ก็ผมว่าก็โอเคนะคือไม่ต้องเอาเงินรัฐบาลอ่ะนะเพราะว่ามีทั้งคนที่ชอบฟุตบอลไม่ชอบฟุตบอลเนี่ยไปสนับสนุนเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เหมาะสมนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบฟุตบอลจริงนะแล้วจะต้องเสียสตุ้งสตางค์เพื่อจะดูเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นทางเลือกของเขาบางทีแบบโอ้ยไม่ได้อะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่เลือกไม่ดูดีกว่าก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยก็ดีนะอันนั้นก็ได้ประหยัดไปด้วยนะแต่ว่าถ้าแบบโอ้ไม่ได้จริงๆนะเป็นคอบอลยังไงติดตามมาตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะต้องยอมลงทุนสักนิดนึงมันไม่ใช่แบบมีทุกปีใช่ไหม4 ปีครั้งเงี้ยนะเขาก็อาจจะยอมลงทุนซะหน่อยนะคุณเสกสิทธิ์ครับสายสาม
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ตกลงแจ็คเขาจบกันที่ราคาเท่าไหร่ครับ
1: โอ้มันสำคัญยังไงอะจบที่ราคาเท่าไหร่อะ
2: อยากรู้เฉยอยากรู้ว่าไอ้โค้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะลดไหมหรือยังไง
1: โอ้เดี๋ยวรอฟังเขาแถลงดีกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: อ๋อเขายังไม่แถลงเลยฮะ
1: เออเขาจะบอกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี้นี่พูดแบบจากใจเลยนะเนี่ย
2: อ๋อ
1: เออถึงแม้ว่าจะมีแหล่งข่าวแหล่งข่าวที่เขาบอกผมว่าผมก็พูดไม่ได้เพราะมันเราไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่า
2: ก็ยังไม่ชัวร์ก็ยังไม
1: ่เออแต่ถ้าเขาบอกมาแล้วเป็นตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอามาบอกได้ว่าที่

0: ไม่อนุมัติเลย
1: ไม่ต้องสมมุติครับเพราะยังไม่รู้รอให้ศาลเขาตีความดีกว่า
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้เรื่องที่สอง
1: ครับ
0: คือผมไม่ทราบว่าไอ้นโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานนะเขาจะมีออปชันพิเศษอะไรให้ประชาชน
1: คืออะไรไม่เข้าใจ
0: ก็คือที่จะกู้ 200,000 ล้านจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นโซลาร์เซลล์อะไรก็มีออปชันอะไรว่าถ้าติดโซลาร์เซลล์จะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่จะได้ลดหย่อนภาษีมั้ย
1: ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมจากที่เรารู้อยู่ในปัจจุบันส่วนเรื่องลดหย่อนภาษีเนี่ยมันสามารถลดหย่อนได้อยู่แล้วนะ
0: ครับครับ
1: ถูกไหมไอ้ที่ไม่เกิน 200,000 บาทอ่ะมันลดหย่อนได้อยู่แล้วนะ
0: เ
1: ออแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมาเป็นพิเศษ
0: ก็พอดีที่ที่บ้านลูกผมกำลังหาข้อมูลทั้งหมดอยู่นะเขาก็ว่าอยากจะต้องติดโซลาร์เซลล์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือถ้าเป็นออนกิจอะแพงมากไงบวกราคากันแบบเวอร์วังอะราคามากอะพอราคามันต้นทุนเนี่ยต้นทุนเนี่ยคำนวณมาต้นทุนสัก6กิโลวัตต์ประมาณสัก 60,000 นะติดกันประมาณแสนนึงไปถึง 150,000 เลย
1: ก็
0: ราคามันกระโดดบ้างไง
1: ก็ลองดูผมไม่รู้รายละเอียดว่าต้นทุนอะไรเท่าไหร่ผมไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วก็ดูจากของที่เขาใช้หรืออะไรต่างๆอันนี้ผมไม่รู้จริงๆความชำนาญในการติดตั้งวิชาชีพของเขาจะคิดราคาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนได
0: ้
1: ว่ามันถูกมันแพงยังไงผมตอบแทนไม่ได
0: ้ที่ผมไปเช็คกับออมสินเนี่ยโอ้ออมสินนี่ราคาแบบที่เข้าโครงการกับออมสินนะราคาเวอร์ไปอีก
1: ครับไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบไม่มีข้อมูล
0: เออเนี่ยผมก็ต้องรอว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาสรุปยังไงแล้วไอ้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเขาจะมีออปชันอะไรที่มันจะพิเศษไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นออฟกิจแทนนะออฟกิจก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับไฟรัดไฟฟ้าหลวงอ่ะเราก็ต้องดีไซน์อันนั้นจะถูก
1: ซื้
0: อมาติดเองอะไรก็ง่ายไม่ยากก็จริงผมซื้อมาติดแล้วที่บ้านผมไปนะ
1: ครับ
0: แต่มันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างอาจจะไม่สะดวก
1: ครับ
0: บางอย่างนะ
1: ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวรอทางนู้นก็สรุปมาแล้วกันครับ
1: ครับครับได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณตะวันครับสายสองสวัสดีครับคุณตะวันเหมือนอยู่นะอยู่ไหมไม่อยู่หรอคุณไพบูลย์ครับสายหนึ่งไม่อยู่หมดเลย02-248-1657นะ02-248-1657คุณไพบูลย์ครับสายสาม
2: ฮัลโหลครับผม
1: ครับคุณไพบูลย์ปิดวิทยุก่อนสิ
2: ผมจะบอกเรื่องไอ้รายการเกี่ยวกับการประมูลนะฮะเรื่องดูฟุตบอลโลกนะครับ
1: ปิดวิทยุก่อนได้ไหม
2: ครับผมครับผมคือเรื่องของเรื่องนะฮะเขาจะเก็บเป็นความลับเขามีสัญญากันนะครับ
1: แล้วแต่ครับบางประเทศก็ไม่ได้มีครับ
2: ไม่บางประเทศนี่ผมไม่ทราบนะแต่ว่า
1: ก็ใช่ไง
2: แต่หลังนี่เขาคงจะให้เป็นราคาพิเศษอ่ะ
1: เข้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าเขามีสัญญาเก็บเป็นความลับทำไมความลับถึงเรารู้ว่าจีนได้ประมูลเท่าไหร่กี่บาทราคาลิขสิทธิ์เท่าไหร่อินเดียราคาลิขสิทธิ์กี่บาทอ่ะมันไม่ได้เป็นความลับมันมีแค่บางประเทศบางสัญญาเท่านั้น
2: ครับผมครับผม
1: ถูกไหม
2: ใช่ใช่โอเคครับผม
1: ได้ได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแซวเล่นนะคือไม่บางทีข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้มันถูกเนาะใช่ไหมไม่งั้นเราจะไม่รู้หรอกว่าอ้าวที่เวียดนามซื้อไปเท่าไหร่นะเขายังรู้ชื่อบริษัทที่ซื้อเลยใช่ไหมของลาวอย่างเงี้ยสปป.ลาวอย่างเงี้ยก็รู้ชื่อบริษัทที่ซื้อนะแต่ว่าไอ้ราคาเนี่ยอันไหนที่มันเป็นออฟฟิเชียลแล้วเขาบอกได้เขาก็บอกนะอันไหนที่เขาเก็บเป็นความลับขอให้คู่สัญญาเงียบทั้งคู่มันก็ได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่ข้อตกลงคุณทองคำครับสายสองอ่ะไม่อยู่อีก เกิดอะไรขึ้น 02-248-1657 นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อ

0: ตอนนี้ผมข้อมูลที่ผมได้นี่เป็นเรื่องของแพ็กเกจของชมฟุตบอลเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเมื่อกี้คุยไปแล้วใช่ไหมมีเท่าไหร่ล่ะประมาณ 6,000 ใช่ไหมต่อปีอะไร5999อะไรเนี่ยนะอันนี้ล่าสุดนะมีอะไรเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะแต่อันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นแพ็กเกจคุ้มค่าดูได้ทั้งครอบครัวนะรับชมได้2จออ๋อมันอาจจะมีความแตกต่างที่การรับชมด้วยใช่ไหมว่ากี่จออะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสัก15นาที20นาทีก็รู้แล้วนะว่าสรุปแล้วยังไงนะและจะมีคู่ไหนที่เขาเลือกถ่ายทอดสดให้ดูไหมเนี่ยนะทางไอ้ช่องทีวีดิจิตอลปกติเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้เท่านี้แหละนะเพราะว่าเผื่อท่านไหนที่เขาไม่ได้เป็นแบบสมาชิกนะแต่ของผมนี่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะยังไงก็มีโอกาสได้ดูอยู่แล้วนะแล้วก็จะต้องเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่ามันโคฟเวอร์ถึงคนที่เป็นสมาชิกเก่าหรือเปล่านะถ้ามันเป็นสมาชิกเก่าแล้วเขาให้ดูฟุตบอลโลกด้วยก็ดีนะแต่ว่าถ้ามันจะต้องเสียเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเราอยากดูเนี่ยเราก็ยอมเสียตังค์ไม่มีปัญหานะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราเลือกที่จะใช้จ่ายนะแล้วก็มันก็เหมาะสมด้วยนะไม่ใช่โอ้โหใช้เงินรัฐบาลเบี่ยงแหอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่ถูกอ่ะนะครับอ่ะว่ายังไงครับเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์นะต่อเนื่องนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมหรอหรือยังไง02 248 1657นะ02 248 1657นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังครับว่ากันต่อว่ากันต่อนะนะเรื่องอื่นๆก็ได้นะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องฟุตบอลนะนี่เขาเริ่มแล้วมันมีอยู่อันหนึ่งนะผมก็งงผมเห็นคลิปมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอ่ะที่เขาไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจราจรใช่ไหมแล้วก็มีการแบบอะไรล่ะให้ใบสั่งอ่ะนะแต่มันไปเจอใบสั่งค้างจ่ายอยู่ต้อง101ใบเลยเหรอ101ใบนะแล้วถ้าใบละ500บาทนี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้นะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงคุณทองคำสายสองสวัสดีครับเป็นอะไรคุณทองคำสองทีละสองทีละนะไม่รู้ว่าสายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะ02 248 1657 02 248 1657นะครับคุณชมพูครับสายหนึ่งคุณชมพูครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์เชียร์ประเทศอะไร
0: โอ้ยังไม่เห็นฟอร์มเลยอ่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่
0: ใช่ไหมยังไม่เห็นฟอร์มเลยคือถ้าถามผมแบบนาทีนี้ไม่เห็นฟอร์มเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบเป็นทีมใหญ่หมดเนาะ
1: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นหมดใจเลยครับผม
0: จริงเหรอ
1: ฟอร์มดีครับจริงครับ
0: อ๋อที่ญี่ปุ่นชนะบราซิลมา 3-2 อะไรเนี่ยนะ
1: โอ้มันไม่ใช่นัดเดียวคุณณัฐพงศ์หลายนัดแล้วหลายประเทศแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เขาแข่งทีมใหญ่แพ้ญี่ปุ่นมาเยอะแล้ว
0: เออมันดียังไงล่ะญี่ปุ่นเนี่ย
1: ญี่ปุ่นนี่มีโอกาสนะคุณณัฐพงศ
0: ์มันดียังไง ทีมเขามันดียังไงที่เราดูอ่ะ
1: มีโอกาสรอบลึก
0: ๆอ๋อมีโอกาสรอบลึกๆนะ
1: แปดทีมสุดท้าย
0: อ๋อแปดทีมสุดท้ายเลยนะ
1: ครับผม
0: อ่ะเอาใจช่วยนะแดนซามูไร
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่มุดถึงไหมญี่ปุ่นแปดทีมสุดท้ายพี่มุดใส่นะไม่แน่ใจคุณทองคำครับใส่สองคุณทองคำครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
2: อันนี้ยายเองนะคะยายอยากถามว่าเรื่องไอ้บัตรประชาชนคุณจนนะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์เนี่ยยายอ่ะยายเดิมน่ะยายก็จนอยู่แล้วล่ะแต่พอดีลูกชายน่ะทำงานประกันสังคมแล้วก็ได้เงินมาก้อนก็อยู่ในธนาคารเนี่ยทางเนี้ยกฎของเขาว่าถ้ามีใครเงินเกินแสนนึงไปแล้วน่ะจะไม่ได้สิทธิ์อันนั้นเน
0: ี่
2: ย
0: ครับ
2: จะจริงไหมคะ
0: อยู่ในบัญชียายใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงครับ
2: เงินยายก็หมดสิทธิ์ใช่ไหม
0: ก็ขาดคุณสมบัติครับ
2: โอ้แสดงว่าขาดสมบัติไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: โอ้ยก็ลูกเขาเพิ่งตายไปเนี่ย
0: ก็ไม่รู้อะครับไม่คุณสมบัติข้อหนึ่งอะเขาเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆก็คือมีเงินฝากในบัญชีหรือสลากออมสินสลากทกสอะไรเงี้ยรวมกันเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยครับคุณยาย
2: ขอบคุณนะคะ
0: ครับผมได้ครับ
2: ขอบ
0: คุณครับสวัสดีครับนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับอันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัตินะของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้มันมีอยู่1ข้อนะครับมันจริงๆมันมีหลายข้ออ่ะข้อกำหนดของคุณสมบัติเยอะนะสินเชื่อรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะต้องเป็น18ปีนะขึ้นไปสัญชาติไทยนะไม่เป็นนิสิตนักศึกษาสามเณรพระนักพจน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันจะมีคุณสมบัติบอกไว้นะครับแต่ว่าเรื่องที่เขาทบทวนที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยตอนบ่าย3วันเนี้ยก็คือกรณีของเงื่อนไขใหม่ก็คือกรณีของคุณลูกใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยถ้าเอาเกณฑ์ล่าสุดอันนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนเกณฑ์นี้เดี๋ยววันเนี้ยช่วงเย็นๆนะก็น่าจะมีผลหรือว่าถ้าทัน 4:00 น.เนี่ยนะก็เดี๋ยวจะมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะเพราะหลายคนผมเข้าใจว่าก็ฟังอยู่แล้วก็มีข้อสังเกตเรื่องนี้แหละนะแล้วก็ห่วงเรื่องนี้นะที่โทรศัพท์มาถามนะตอนนี้ที่เห็นหลักๆก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะเรื่องเป็นบิดามารดาที่ถูกคุณลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีใช่ไหมอันที่2ก็คือมีเงินในบัญชีเนี่ยที่เกินเนี่ยอันเนี้ยคุณเทาครับสาย2สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: อยากสอบถามถ้าอย่างนี้พวกติดหนี้ทกสส่วนมากเกษตรกรจะติดแทบทุกคนคร
0: ับ
3: จะได้ไหมถูกตัดสิทธิ์ไหมครับ
0: ก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติท่านบอกว่าอันนี้มันเป็นคุณสมบัติเก่าอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้ว
3: แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ไหม
0: ก็ถ้ามันเกินตามที่คุณสมบัติเขาเขียนไว้ก็ถูกตัดสิทธิ์ครับ
3: น่าจะเกินแทบทุกคนนะ
0: ไม่ทราบเลย ไม่จริงไม่จริงอย่าบอกว่าเกินแทบทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีอยู่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาบอกติดหนี้ทกสเหมือนกันแล้วก็บอกว่าผมก็ใช้หนี้หมดแล้ว
3: ส่วนมากครับส่วนมาก
0: ไม่รู
3: ้โอเคขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือจริงๆประเด็นนี้ผมก็เป็นคนพูดคนแรกๆแหละนะเรื่องของหนี้เนี่ยนะแล้วก็ทางธนาคารประเทศไทยก็ห่วงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าฟังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีที่พูดเมื่อวานเนี้ยนะบอกว่าเรื่องที่จะทบทวนเนี่ยสำหรับวันนี้มันมีเรื่องเดียวมันมีเรื่องของลูกที่ใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ลดหย่อนภาษีนะเกณฑ์อื่นไม่ได้ทบทวนเกณฑ์อื่นไม่ได้ดูนะหรือคุยกับนายกแล้วท่านอาจจะห่วงใยเป็นพิเศษยังไงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะรายงานข่าวมันคือคุยเรื่องเดียวนะไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนะครับสำหรับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะไม่รับสายแล้วเพราะว่าเวลามันก็งวดมานะนี่เดี๋ยวผมรอเนี่ยนะบ่าย3เนี่ยที่เขาจะชี้แจงเนี่ยบ่าย3นี่ก็อันนี้เขาก็จะเข้าด้วยเหมือนกันได้มั้ยไอ้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะนี่อะไรครับตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนอะไรก่อนซื้อขายหลักทรัพย์อะไรหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกล่ะโอ้อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: ไม่มีอะไรครับ
1: ไม่มีอะไรครับ
2: มีแต่ทองลง
1: เออ
2: ที่ชัด
1: ๆครับ
2: แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐปรับขึ้นอาจจะทำให้ประธานเฟดคนใหม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
1: ครับ
2: นะญี่ปุ่นก็จะขึ้นดอกเบี้ยอาทิตย์หน้านะของเราคงไม่ขึ้น
1: ครับ
2: เพราะเท่าที่ฟังผู้ว่าแบงก์ชาติพูดแล้วก็จนถึงปลายปีเนี่ยเพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายเราก็ต่ำอยู่แล้ว
1: ครับ
2: อัตราเงินเฟ้อเราก็ก่อนที่จะเกิดวิกฤตพลังงานก็ไม่ได้สูงมากแต่มันก็ประคองเศรษฐกิจไปแบบนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: นะวันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่วันนี้11ฮะ
2: รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ2เดือนพอดี
1: ครับ
2: แต่ทำไมมันดูนานนานวะนะเนาะ
1: จริงจริงจริง
2: แถลงนโยบายแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มครั้งแรกวันที่11เมษายน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ส่วนสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางก็จะครบ4เดือนปลายเดือนเนี่ย
1: ครับ
2: มันวนเป็นลูปคุณณัฐพงศ์ไม่รู้ไปไหนที่สนุกสนานกำลังตามอยู่ก็คือ IPO SpaceX ของไอ้ Elon Musk คนหนึ่งมันจะมีเงิน1ล้านล้านเหรียญเว้ย
1: 1ล้านล้านเหรียญ
2: จะเป็นคนแรกของโลกนะที่มีความมั่งคั่งดูจากหุ้นที่ถือคูณราคาอะไรอย่างเงี้ย1ล้านล้านเหรียญไอ้บริษัท SpaceX นี่มันทำอะไรผมก็ไม่รู้นะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แต่ว่ามันยังขาดทุนแล้วมันขายหุ้นผมไม่รู้พามันเท่าไหร่นะแต่มันขายหุ้น IPO เนี่ย135เหรียญ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่มันเทรดด้วยวันนี้เปิดให้จองวันสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปเข้าวงไพมูลบิตคอยก็เงียบไปบิตคอยตอนนี้เหลือประมาณ 60,000 กว่า
1: 60,000 ครับ
2: นะคือรวมๆแล้วเนี่ยมันเรื่องการลงทุนว่าจะเอาความมั่งคั่งไปเก็บไว้ที่ไหนนี่เป็นโจทย์ใหญ่ในช่วงเนี้ยมากนะเอาไว้ที่หุ้นหรือจะไว้ที่พันธบัตรจะไว้ที่ทองคำจะไว้ที่บิตคอยจะไว้ที่จะไว้ที่ฝากแบงค์จะไว้ที่หุ้นกู้หรือจะถือเงินสดเอามาใส่ไว้ในตู้เซฟ อ่ะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับบ้านเราก็เรื่องที่ไม่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่อหลักเนี่ยแต่ว่ามันโจดจันมากในออนไลน์เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางอันก็จริงบางอันก็เท็จนะเท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบส่วนที่กระทรวงการคลังตอนเนี้ยน่าจะมีนักข่าวไปรอผลการประชุมของคณะกรรมการอะไรนะประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่าจะเอายังไงเรื่องเกณฑ์เรื่องค่าลดหย่อนที่จะไปตัดสิทธิ์คุณพ่อคุณแม่ของผู้มีเงินได้เอามาหักเป็นค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู
1: ครับ
2: แล้วพ่อแม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยยังไม่รู้เขาจะ modify ยังไงคิดว่าประมาณสัก5โมงน่าจะได้ผลสรุปส่วนนายกเรียกรัฐมนตรีคลังกับปลัดกระทรวงการคลังไปเจอที่ทำเนียบก็คงจะมีการสอบถามพูดคุยอะไรกัน
1: ครับ
2: นะได้ผลยังไงก็ต้องเอาเข้าครม.อาทิตย์หน้าตอนนี้ก็รอดูกันละกันเพราะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่รัฐบาลกำลังเมาหมัดอยู่ตอนนี้คุณรัฐพงศ์ ส่วนไอ้ที่เราไม่รู้เรื่องคือไอ้ที่เคยคุยอะไอ้ THAI passport
1: อ
2: ันนี้ก็อีกอันที่ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเลยนะก็ต้องขออภัยด้วยส่วนคนที่จะไปเลือกคนที่จะไปเป็นกรรมการของกองทุนประกันสังคมทั้งฝั่งลูกจ้างและก็ฝั่งนายจ้าง
1: ครับ
2: จะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ถึงจะมีสิทธิ์เลือกซึ่งผมชอบนะระบบนี้คุณณัฐพง
1: ษ
2: ์แล้วผมยังอยากให้การเลือกตั้งนั้นมีในอนาคตเนี่ยใครที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องไปลงทะเบียนก่อนไม่ใช่ว่าไปไม่ไปไม่รู้นะไปลงทะเบียนแล้วไม่ไปก็ยังโอเค มีเหตุไปไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่คนที่ไม่ลงทะเบียนไม่ได้สิทธิ์มันจะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายกว่าอย่างที่เป็นอยู่คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: นะอันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งถ้าคุณณัฐพงษ์ไปเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตนะ
1: ถ้าเขาเลือกนะ
2: ผมจะเสนอชื่อคุณณัฐพงษ์ช่วยไปแก้นี้ด้วยเอาแต่คุณต้องลงสมัครก่อนนะ
1: ใช่
2: ๆเออคุณต้องลงสมัครเฮ้ยเอางานเนี้ยน่าทำนะได้มีงานทำเป็นปีเลยแล้วก็จัดรายการวิทยุไปด้วยนี่น่าจะสนุกกว่าคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: นะเอามันก็บ่มได้ที่แล้วนะควรละ
1: ครับผม
2: สนับสนุนเต็มที่เรื่องนี
1: ้
2: อ้าวคราวนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
1: ครับ
2: เชิญ
1: 02-248-1657
2: อืม
1: 02-248-1657นะครับ
2: เอ๊ะคราวนี้คุณจะต้องไปแบบว่าไปวอร์มด้วยการไปเป็นกรรมาธิการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนไหม
1: ในมาตรา256อะไรเนี่ยนะ
2: ต้องวอร์มที่ตรงนั้นไหมผมถามคุณก่อนถ้าวอร์มตรงนั้นนะผมจะพุชทำไมมันต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นดิมันถึงจะรู้ ABCD
1: รู้ ABCD นะว่าเขาจะดุจะยังไงนะแล้วมันมีที่มาที่ไปแต่ละเรื่องเป็นยังไงเน
2: า
1: ะ
2: เพราะไอ้ตรงนั้นนะผมว่าหน้ามันต้องเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้น
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: คุณเองก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชนอะไรดีพอสมควรที่จะไปทำงานตรงนั้นผมไม่รู้ว่าชุดนั้นมันใช้คนกี่คนต้องไปดูของเก่าตอนที่เป็นกรรมธิการวิสามันอันเนี้ยเดิมเนี่ยมันใช้กี่คน
1: โอ้ตอนนั้นจำเยอะมาก
2: ไม่รู้ไม่รู้
1: เยอะสามสิบสี่สิบคน
2: ไม่รู้คงจะพอเบียดเสียเข้าไปได้สักคนนึงไม่ยากหรอก
1: ใ
2: ช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยว
2: เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของรัฐสภาใช่ไหม
1: ครับ
2: ทั้งมาจากสวแล้วก็แบ่งกับสสอะไรงั้นแค่นั้นใช่ไหม
1: ครับ
2: ส่วนใครจะเสนอชื่อใครก็แล้วแต่พรรคอะไรต่ออะไรโปรลาต้าป่ะตามสัดส่วนอะไรด้วยไหม
1: น่าจะตาม
2: ลองไปเช็คของเก่าดูนิดนึงอ่ะว่ากี่คนแล้วมันมาสัดส่วนแบบไหน
1: ผม
2: จะได้บอกเขาล่วงหน้าเสียตั้งแต่เนิ่น
1: ๆครับ
2: จะเข้าไปสัดส่วนพรรคไหนก็บอกด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมพรรคที่มีสสเยอะๆอ่ะก็จะมี3พรรค
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่4พรรคอ่ะใช่ไห
1: ม
2: พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชน
1: ครับ
2: พรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคกล้าทำนะมันไม่น่าจะยากแล้วถ้าเกิดจะเพิ่มไปสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: 43คนกรรมาธิการมี43คน
2: แล้วมันแบ่งสัดส่วนยังไงล่ะ
1: อย่าง
2: สวเสนอช
1: ื่อสวด้วย
2: รวมสวด้วยเนี่ย
1: ครับ
2: นั่นแหละไปเอารายละเอียดมาตรงนี้คุณณัฐพงษ
1: ์
2: นะ
1: ครับ
2: แล้วบอกผมตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เขาจะบรรจุเป็นญัตติอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาจะอภิปรายกัน3วัน5คืนแล้วไม่เป็นไรเราเอาตอนสุดท้ายโอเคนะแล้วอย่าลืมเตือนผมนะมันต้องเริ่มจากตรงนี้ผมว่าสารตั้งต้นมันอยู่ที่นี
1: ่
2: ใช่ไหม มันถึงจะแล้วมันถึงจะดูที่เขาออกแบบแล้วเราจะช่วยอะไรได้ตรงไหนในขั้นตอนต่อไปใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะมันก็ถือว่าเป็น กฎหมายหลักนะคุณณัฐพงศ์มันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตัวอื่นด้วยแล้วมันเป็นงานต่อเนื่องน่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีคุณณัฐพงศ์จากวันแรกจนถึงวันสุดท้าย
1: เฉพาะตัวนี่นะเฉพาะตัวร่างแก้ไข
2: ไม่ถึงก็ต่อไปถึงก็ต่อไปถึงนู่นเลยสิก็ต้องต่อไปถึงไอ้กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาจะเป็นคนลงมติแล้วถึงขั้นตอนการยกร่างก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: ครับผม
2: จริงๆมันไม่ยากหรอกไม่ต้องพง
1: ครับ
2: กฤษฎีกาแม่งช่วยทำให้ ผมดูจากที่ทำอยู่เฮ้ยมันไม่ยากอะไรเลยนี่ว่า
1: ครับ
2: ยกร่างมาเสร็จ
1: เขาก็จะมีฝ่ายข้อมูล
2: อ
1: ่ะเตรียมมา
2: ใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไม่แน่ใจก็ถาม
1: ครับ
2: เรามีความเห็นยังไงก็ถามเถิ
1: ม
2: ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าเข้าไปแบบเป็นศูนย์เมื่อไหร่หรอใช่ไหมเพียงแต่ว่าต้องรู้ภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็ทิศทางว่าจะไปแบบไหนไม่ยากไม่ยากโลกนี้ไม่มีอะไรยากถ้าเรียน
1: ครับ
2: ถ้าเรียนแล้วรู้แต่ถ้าไม่เรียนไม่รู้
1: ใช่
2: เขาถึงบอกเรียนรู้ไง
1: ครับ
2: อ้าวต่อ
1: 02-248-1657022481657นะครับ
2: อ่ะคุณผู้ฟังครับอย่าปล่อยให้เราคุยกัน2คน
1: ครับ
2: เดี๋ยวถ้าเกิดผมโกรธขึ้นมาเนี่ยผมคุยจนถึง4โมงเย็นนะผมเป็นมนุษย์บรรณาไม่ค่อยเหมือนคนอื่นกันนะคุณณัฐพงศ
1: ์
2: นะอ้าวเร็ว
1: มาไหมมาไหม
2: ต้องกระตุ้นหน่อย
1: ต้องกระตุ้นนะ
2: มีเรื่องอะไรที่อยากคุยมากมันต้องมีสิวะ
1: แต่ก็แปลกนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รอบเนี้ยดูมันไม่คึกคักเนาะ
2: มันเปิดถ้วยแทง
1: ยังไงอ่ะมันเหมือนไม่มีไม่มีตัวเลย
2: ไม่ใช่มันไม่มีใครไปแข่งกับชาติชาติทุกคนก็ลงชิงที่2กันตอนนี้
1: ชิงที่2จริงจริงจริงจริงคุณวันนะ
2: ไอ้ความเข้มข้นจริงๆมันอยู่ที่สก
1: สกนะ
2: สกสกนี่เรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะสกนี่โหดกับสสอย
1: ครับ
2: จับต้องได้
1: จับต้องได้ล่ะ
2: ทำงานกับเขตเนี่ยจับต้องได
1: ้ครับ
2: มีเฮมีฮือ คุณ
1: วันนะสายสอง
2: คุณวัน
3: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: ค่ะป้าอยากจะถามเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนะคะ
2: ว่า
3: คนที่เขามีรถเขาจะดูไหมคะว่ารถมันกี่ปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่ได้เลยจบไปเลยตัด
3: ไม่มีเลยใช่ไหมคะ
2: มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ
3: มันปี46
2: เขาไม่ได้สนใจปีเขาสนใจว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์ไหม
3: อ๋อว่ามีกับไม่มีแค่นั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับที่จริงถ้ามีรถยนต์ก็ไม่ใช่เป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วครับ
3: แม้แต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่ไม่มีรายได้น้อยอย่างเดียวนะมันชนี่ด้วย
2: ไม่เกี่ยวอะครับเอาเป็นว่าถ้ามีกรรมสิทธิ์เป็นชื่อที่มีเดี๋ยวเขาตัดออกเดี๋ยวเขาตัดออกเองครับ
3: ตัดเลย
2: ตัดเลยครับ
3: นี่ป้าก็71
2: จะ70 80 90
3: นี่ซื้อมาตั้งปี46
2: ตัดครับที่จริงไม่ควรจะไม่ที่จริงไม่ควรจะได้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับ
3: ใช่แล้วคะ
2: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้จนไม่จริง
1: ครับ
2: อยากจนไม่ใช่ยากจน
1: คุณวรวุฒิสายหนึ่ง
2: วรวุฒิครับ
4: สวัสดีครับอาจารย
2: ์เชิญเชิญ
4: ด้วยการทำมาหากิน
2: ขอบคุณมากเลย
4: อาจารย์ผมมีเรื่องสงสัยเนี่ย
2: ว่า
4: ไอ้60-48ที่วันนั้นอาจารย์คุยกับผมอะว่าไม่ต้องไปคิดมากคือจัดจ่าย60แล้วจ่าย40 บาทใช่ไหมร้อยเนี่ย
2: ใช่ใ
4: ช่แต่จริงๆมันไม่ใช่นะอาจารย์
2: ใช่ยังไงก็ใช่
4: ผมมานั่งคำนวณแล้วไม่ใช่
2: ใช่ไม่ใช่ตรงไหน
4: อย่างผมยกตัวอย่างผมมีซื้อของไปวันก่อนเนี่ย2 รายการเป็นเงิน
2: 95 บาท
4: เนี่ยเราจ่าย 40% เนี่ยมันตก35บาทมั้ง
2: 3เดี๋ยวนะจุด4คูณเข้าไป4
1: 9 4 3 6 3 6 3 36บาทเสร็จ
4: ตอนนั้นผมซื้อ
2: 38บาท
4: ตอนนี้คือยอดเงินผมคงเหลือเนี่ย650.20 บาทแต่พอคำนวณจริงแล้วเงินมันหายไป100กว่าบาท
2: ไปเปิดประวัติ
4: เนี่ยมีประวัติเนี่ยผมนั่งคำนวณจากประวัติเนี่ยอาจารย์ผมเลยว่า
2: ไม่ใช่มัน ซื้อของอ่ะเท่าไหร่ก็เอาจุด6คูณเข้าไปรัฐบาลออกจุด4เราเป็นคนออกแค่นั้น
4: ใช่ก็ตอนแรกคิดแบบอาจารย์
2: ต้องเป็นแบบนี้ครับไม่เป็นต้องเป็นแบบน
4: ี
2: ้ไม่หายนะครับต้องเป็นแบบนี้แน่นอนครับ
1: เอ๊ะมันมีเงิน2ก้อนนะเดี๋ยวคุณวรวุฒิมันมีเงิน2ก้อนนะก้อนนึงอ่ะคือเงินที่รัฐบาลให้ 1,000 บาทตั้งต้นนะอีกก้อนนึงคือเงินที่อยู่ใน G Wallet ที่คุณเติมเข้าไปไอ้ถ้าคุณดูหน้าประวัติการใช้เงินหรือว่าดูที่ตอนที่คุณใช้เงินเนี่ยมันจะเป็นก้อนเงินของรัฐบาลที่ให้ไปนะ
4: 60
1: ที่ 1,000 บาทแล้วคุณทยอยใช้อ่ะจนเหลือ
2: มันจะมี2ยอดนะยอดเหลือยอดเหลือกับยอดของเราที่เหลือใน
1: G Wallet
2: G Wallet
4: ใช่ครับ
2: ครับ
4: ผมไม่ผิดเวลา200อย่างเง
2: ี้
4: ย
2: ไม่ผิดรับรองไม่ผิดเอาจุด6คูณ
4: ผิดอาจารย์นี่ก็ผิด
2: เอา
4: ผมเติมเวลา200เงินผมจะหายไป10กว่าบาท18บาท
2: ไม่ทราบผมไม่รู
1: ้ทำไมต้องเติมเวลา200
2: ทำไมต้องไปเติมเวลา200อ่ะไม่เกี่ยวอ่ะเราจะเติม
4: ไม่ผมอ่ะผมจะคำนวณดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนมาคุยกับผมว่ามันไม่ใช่ที่ว่าผมพูดนะผมบอกว่าอย่าไปคิดมากคือพูดง่ายว่าเงิน100อ่ะรัฐช่วย60บาทแล้วจ่าย40บาทแค่นั้นเอง
2: ใช่ก็ซื้อของ
4: ตอนไปสแกนอ่ะมันถูกต้องอาจารย์ตอนสแกนตอนจ่ายตังค์อ่ะมันถูกต้อง
2: แต่
4: พอมาดูในรายการวงเงินที่ยอดเงินที่เราเหลือมันไม่ถูกต้องอาจารย
2: ์โอเคงั้นอันนี้ผมรับไว้แล้วกันผมรับไว้คร
4: ับ
2: ได้ครับ
4: ผมข้องใจมาก
2: ได้ครับขอบพระคุณครับผมรับไว้ผมไม่ทราบรายละเอียดผมรับไปก่อนแล้วกันคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: เราโต้แถงโดยไม่โต้เถียงกันโดยไม่ดูข้อมูลเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ
1: ่ครับ
2: คุณมน
1: สาย3
2: มนครับ
5: ฮัลโหลดีทั้ง2ท่านครับผม
2: เชิญครับ
5: จากบ่าย2ถึง4โมงเย็นอาจารย์เปิดแอร์เย็นๆแล้วก็วิ่งไปฟังอาจารย์ไป
2: ไม่ต้องรับผ
5: ู
2: ้ไม่ต้องรับผู้โดยสารไม่ต้องรับผู้โดยสาร
5: ไม่โบกไม่โบกไม่สนใจอาจารย
2: ์เออเว้ยก็ดีว่ะ
5: ถ้าจอดอยู่เฉยๆมันก็ร้อนอาจารย์มันต้องติดเครื่องไง
2: เอออ
5: ันนี้ก็ติดเครื่องวิ่งไปกับฟังอาจารย์ไปเพลินดี
2: โอเค
5: โอ้อาจารย์มันโอ้โหมันตอนแรกว่าจะไม่มีหนี้มีสินทีนี้ไอ้ลูกสาวอ่ะลูกสาวแต่งงานแล้วไปอยู่ไปซื้อบ้านใช่ไหมมันทีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรถเปลี่ยนอาจารย
2: ์
5: จากรถน้ำมันใช่ไหมมันใช้รถน้ำมันดีเซลแล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า
2: เออ
5: แล้วมันเอารถน้ำมันไว้ผมผ่อนต
2: ่อแล้วมัน
5: เศร้าเลยอาจารย
2: ์แล้วมันไปผ่อนรถไฟฟ้าเอง
5: ใช่เขาผ่อนเองเขาดาวเองเขาแต่ว่าเขาเอามาให้ผมผ่อน
2: แล้วมันเหลือกี่เดือนล่ะแล้วมันเหลือกี่เดือนล่ะ
5: เหลืออยู่450,000
2: รถอะไร
5: รถอินโนวาตัวที่ดีเซลอาจารย์ตัวที่ล้านกว่าน่ะ
2: ขายไปเลย
5: ฮะ
2: ขาย
5: โอ้มันขายมันไม่ได้กี่บาทอาจารย
2: ์ก็ไม่ต้องผ่อนไง
5: โอ้ที่นี่เมียผมอยากได้เลย
2: แล้วไอ้เรื่องก็ให้เมียจัดการเอ้ยมันก็เราบอกว่าถ้าไม่อยากผ่อนก็ขายไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจบกัน
5: โอ้ยไอ้มันก็ว่าจะทำเพื่อเมียสักอีกสัก
2: นั้นก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละยกให้เมียไปผ่อนแทนเมียไป
5: ใช่เพราะว่ามันไม่มีนี่มีเสียอาจารย์บ้านก็หมดแล้ว
2: เออโอเคอ่ะนิดๆหน่อยๆเพื่อเมียนิดๆหน่อยๆละ450,000ผ่อนอีกกี่ปีล่ะ
5: ได้ก็2ปีหน่อย
2: ๆเออเอาลองกับหลับหูหลับตาหน่อยก็แล้วกันนะ
5: ก็นี่แหละฟังอาจารย์ไปแล้วก็ขับรถผ่อนไป
2: โอเคขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่เขาเป็นนักสู้ชีวิตนะ
1: ครับ
2: คือภรรยาเขาทำไอ้บาร์บี้มาสาด
1: นวด
2: ไม่รู้ยังอยู่แถวไอ้ดอนหวายหรือเปล่านะเพราะเขาเปิดที่แถวดอนหวายชื่อเพนหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วลูกเนี่ยเขาเรียนลูกเขาเรียนมหาลัยแล้วก็จบแล้วก็ทำงานแล
1: ้
2: วอันนี้แต่งงานไปแล้วด้วยซ้ำไปดูซิว่าฟังกันมาขนาดไหน
1: จะเอานะ
2: แกก็ไม่ยอมมีหนี้นะ
1: อ
2: ันนี้ยูลูกก็ใจดีนะ
1: ยกหนี้ให
2: ้ไม่ยกคือแบบนี้เราเรียกอย่างนี้เวณัฐพงศ
1: ์เรียกยังไงฮะ
2: อย่างนี้เราเรียกว่า acquisition คือได้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน มาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
1: เออ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: เออเขาเอาหนี้มาให้ด้วยแต่เขาเอาทรัพย์สินมาให้ด้วย
1: ให้ด้วย
2: เออใช่ไหมแต่สุทธิแล้ว
1: ครับ
2: มันน่าจะไม่เหลือต่อ
1: คุณแจ็คสายสอง
6: คุณแจ็คสวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
2: เชิญ
6: ครับพอดีอาจารย์บอกว่าทำไมเงียบผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่รู้จะคุยอะไรนะช่วงนี้
2: อ๋อเหรอเออก็จริงนะก็จริง
6: ปัญหาเรื่องคุยไม่ได้จริงอาจารย
2: ์ไม่เป็นไรหรอกก็เอา
6: ต้องคุยตอนนี้ก็เลยต้องมาแนวบอลอาจารย์ตกลงเราได้ดูบอลใช่ไหมอาจารย
2: ์เออไม่รู้ว่าตกลงมันได้ดูทุกน
6: ั
2: ดไม่รู้ว่ามันได้ดูทุกนัดไหมแล้วดูที่ไหนประเด็นตอนนี
6: ้นั่นน่ะสิอาจารย์เพราะว่าเห็นเขาบอกแจ๊สการแถลงข่าว
2: เออเห็นว่าเขาจะแถลงข่าวเนี่ยก็คงได้ดูแหละแต่ว่าจะมาออกทางฟรีทีวีเออยังไงน้อยมันต้องช่องโมโน29ช่องนึงแล้วล่ะ
6: ครับ
2: แต่ว่า
6: เห็นเขาบอกข่าวมันออกมาข่าวที่มันสื่อออกมาไม่ได้เป็นข่าวที่แจ้งแถลงนะครับแต่สื่อมาบอกว่าจะ50-50นะอะไรเงี้ยแต่เขาพูดกันไปอาจารย
2: ์ไม่เป็นไรรอให้มันแถลงก่อนดีกว่า
6: ได้ครับอาจารย์นั่นแหละแล้วก็เมื่อวานคุยกับคุณณพงศ์ต่อไว้เรื่องของว่าไอ้นโยบายประชารัฐกับไอ้นโยบายประชานิยมกับบัตรประชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มันโยงกันนะคุณณพงศ
1: ์ครับครับ
6: ก็เลยพอดีเมื่อวานคุยกับคุณณพงศ์ไว้ว่าภาพมันคล้ายๆกันแล้วมันก็เหมือนกับเป็นยาเสพติดอาจารย์ว่าพอคนได้แล้วมันก็รู้สึกว่าท่านต้องเสพแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโยงๆกันนะ
2: ครับโอเคคร
1: ับ
2: โ
6: อเคครับขอบคุณนะอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คุณหนุ่ม
1: สายสาม
2: ไม่อยู่
1: นะฮะอ่ะ02-248-1657
2: อือฮึ
1: 02-248-1657นะครับ
2: อ่ะมาเออเว้ยมันมาถึงจุดที่ไม่มีอะไรจะคุยกันได้จริงๆวะนะตะโปง
1: ครับ
2: เนาะ
1: เออ
2: มันไม่เคลื่อนเลยอ่ะเนาะ
1: ไม่เคลื่อน
2: เออมันไม่เคลื่อนเลยไม่รู้รัฐบาลเขาบ่มอะไรไว้วะตอนนี้คุณณัฐพงศ
1: ์
2: เออมาตรการนโยบายเขาบ่มอะไรไว้ไม่รู
1: ้ครับ
2: แต่เขาถ้าฝั่งคนทำเขาบอกโอ้โหเขา
1: ทำเยอะแยะนะ
2: เขาทำเขามือเป็นระวิงอ่ะเขาพูดประมาณนี้อ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์อืม
2: แต่กูเห็นแต่สวิงว่ะ
1: คุณสมคิดฮะสายสอง
2: สมคิด
7: จากสวัสดีครับอาจารย์กับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับเชิญเชิญ
7: รบกวนอยากสอบถามนิดนึงนะครับพอดีไม่ได้ฟังข่าวว่าน้ำมันสำรองของประเทศไทยนี่มันแต่ก่อนบอกจะเหลืออยู่90วันเนี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่กี่วันพอทราบไหมครับ
2: 110วัน
7: โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับผมครับผมขอบคุณครับแค่นี้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: คำว่าน้ำมันสำรองเนี่ยของประเทศไม่มีนะครับ
1: ครับ
2: เป็นน้ำมันสำรองที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการน้ำมันเป็นคนสำรองนะครับเริ่มตั้งแต่บริษัทที่ทำโรงกลั่น
1: ครับ
2: ผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ผู้ค้าน้ำมันมาตรา10เริ่มตั้งแต่ไปลงนามสั่งซื้อน้ำมันดิบยังไม่เข้ามา
1: ครับ
2: คอมมิตแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นน้ำมันดิบกั่นออกมาแล้วเป็นน้ำมันสุก
1: อ
2: ยู่ระหว่างการส่งไปตามคลังต่างๆแล้วก็ที่อยู่ในถังใต้สถานีบริการทั้งหมด 20,000 กว่าแห่งนะครับเป็นของเอกชนทั้งหมด
1: ครับ
2: ไม่ใช่เป็นของรัฐบาลนะครับต้องเข้าใจก่อนเราไม่มี strategic reserve
1: ครับ
2: ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเพราะถ้าเกิดจะทำขั้นต้นที่จะต้องใช้เงินทั้งของแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่ายไซโลอะไรเนี่ยat least ที่พอเหมาะกับประเทศไทย 300,000 ล้านบาท
1: 300,000 ล้านบาท
2: ต้องเอาเงินไปจมอยู่งั้น 300,000 ล้านบาท
1: ครับคุณเก๋ครับสาย3
2: คุณเก๋ครับ
8: สวัสดีค่ะ
2: เชิญ
8: ค่ะอาจารย์เรียนถามตอนนี้ค่ะทางแบงค์อ่ะค่ะเขามีนโยบายให้เออร์ลี่อ่ะค่ะ
2: เออร์ลี่เลย
8: แฟนน่ะ ีก3ปีเกษียณอาจารย์คิดว่าถ้ารับแพ็กเกจอ่ะจะดี
2: เออร์ลี่เลยเออร์ลี่เลยเออร์ลี่เลย
8: อ๋อค่ะอาจารย์
2: ไม่ต้องคิดมากเออร์ลี่เลยกำขี้ดีกว่ากำตด
8: ค่ะอาจารย
2: ์ธนาคารอะไร
8: ไม่บอกไม
2: ่
8: ได้
2: ได้ทำไมจะไม่ได้ก็ถูก
8: กลัว
2: ไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวความกลัวทำให้ไม่องอาจ
8: คือเป็นนโยบายอะไรอย่างเงี้ย
2: ธนาคารสีอะไรสีม่วงหัวสีม่วงบอกเธอบอกเขาว่า
8: คืออาจารย์ถ้าค่ะอาจารย์คือลูกอ่ะยังเพิ่งอยู่ปีหนึ่งขึ้นปีสอง
2: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
8: แต่รอหนูว่าไม่อยากเขาออกอ่ะแต่ถ้ามีแพ็กเกจออกดีใช่ไหมคะอาจารย์จะได
2: ้ไม่รับไม่ถ้ามีแพ็กเกจมันดีอยู่แล้วออกตามปกติมันได้น้อยกว่าที่เขาอยากให้เราออกเราจะได้มาตั้งต้นจากเวลาที่เหลือเนี่ยยังทำอะไรได้อีกนะ
8: ค่ะ
2: บอกสามีว่าไม่ใช่ให้ออกมานั่งเกาพุงนะ
8: ค่ะ
2: เออก็ต้องเนี่ยวางแผนแล้วก็ดูซิว่าจะทำอะไรได้เนี่ยก็เท่ากับมีชีวิตใหม่อ่ะ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: เออไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาเออรี่แล้วกูกลับมาบ้านนอนตีพุงเอาเงินมาก้อนนึงแล้วไม่ใช้แล้วก็หัวหดเป็นเต่าไม่ใช่ก็เอามาเอาความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำอะไรต่อ
8: ค่ะอาจารย์
2: แต่จะทำอะไรนี่ผมไม่รู้นะแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันโอเค
8: แต่ลึกๆ ก็เหมือนห่วงสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชีวิตอย่าไปห่วงแต่แล้วช่วงชีวิตมันไม่เหมือนกันคุณ
8: ค่ะอาจารย
2: ์ไอ้ความเคยชินมันทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจ
8: โอ้ใช่ค่ะอาจารย
2: ์นั่นแหละอย่าไปห่วงอะไรมากเดินหน้าเต็มตัว
8: ค่ะครับถ้ามีจะได้ออกเลยคุ้มแล้วกันเน
2: า
8: ะ
2: ไม่คุ้มไม่คุ้มมันคือให้มากูก็ออกอยู่แล้วถ้าผมเป็นคนทำงานนะผมออกหมดนะผมไม่ทำแล้วหาอย่างอื่นทำแทนแล้วโอเคครับขอบพระคุณ
8: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คุณอยู่ในธุรกิจที่เขาจะใช้คนน้อยลงเรื่อยๆคุณพงศ
1: ์
2: ไอคนที่อยู่ทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
2: มันรีดไขมันคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
2: ถูกไหม
1: ใช่
2: เราหลุดจากตรงนั้นมาเรามานั่งตั้งสติเอ๊ะจะทำอะไรได้ทำแบบไหนเออดูซิอันไหนที่มันพอทำได้สอดคล้องเหมาะสมกับนิสัยของเรา
1: ครับ
2: มีบางคนออกมาทำไอ้พวกเพาะต้นไม้ขายก็มีนะเงียบเงียบก็ไปได
1: ้คุณนงรักนะสายหนึ่ง
2: นงรักครับ
9: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ
2: เชิญค่ะ
9: จะสอบถามเรื่องการขายบ้าน

0: ้านค่ะบ้านทาวน์เฮาส์คือคนซื้อเขาต้องการถอนเป็นเดือนๆไปอย่างเงี้ยปลอดภัยไหมคะยังไม่โอนชื่อให้เขาค่ะ
1: ปลอดภัยที่ครับในเมื่อเขาเอาเงินให้เราทุกเดือนโดยไม่ต้องโอนนะครับมันจะไม่ปลอดภัยหรอครับ
0: ไม่เกิดปัญหาภัยสักหน้าเหรอคะ
1: จะเกิดปัญหาอะไรล่ะครับ
0: เช่นเขามีปัญหาช็อตเงินไม่ได้ส่งอย่างนี้ทำยังไงคะ
1: เอาก็คุยกันสิครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาคือว่าเอาทาวน์เฮาส์ราคาเท่าไหร่ก่อนเอาเริ่มต้นเอางี้อ่ะ
0: 2 ล้านค่ะ
1: เขาจะผ่อนเดือนละเท่าไหร
0: ่ผ่อนเดือนละ 5,000 ค่ะ
1: ผ่อนเดือนละ 5,000 แล้วเขาอยู่ในบ้านนั้นไหม
0: ไม่อยู่ค่ะ
1: ผ่อนเฉยๆเดือนละ 5,000 5,000 เนี่ยนะ
0: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
1: มีเงินดาวน์มั้ย
0: ไม่มีค่ะ
1: 5,000 ปีละ 60,000
2: 10ปีพุ่ง 600,000
1: 10ปี 600,000 40ปีถึงจะ2ล้านนะครับเขามาหลอกคุณหรือเปล่าไม่เพราะว่าผ่อน 5,000 เนี่ยเขาก็ไม่อยู่ด้วยนะแล้วบ้านนั้นใครอยู่ครับทาวน์เฮาส
0: ์ไม่มีใครอยู่ค่ะปล่อยไว้เฉยๆค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวโอ้ยังงงๆอยู่เดือนละ5
0: ไม่ถึงบ้านหลังนี้ไม่มีเพิ่งซื้อมานะคะแล้วจะพี่ว่าคนที่อยู่ร้านค้าเขาอยากจะซื้อขึ้นมาแต่เขาต้องการผ่อนนะคะอย่างเงี้ย
1: ติดกับทาวน์เฮาส์เราเหรอ
0: เขาอยู่ข้างหน้าปากทางถนนค่ะ
1: เออ
0: แล้วเขาต้องการว่าซื้อให้ภรรยาเขาเขาบอกภรรยาเขา
1: ไม่ซื้อให้แล้วเขาไม่ได้อยู่ตั้ง40ปีแล้วจะทำยังไงเขาไม่เข้ามาอยู่เหรอ
0: ก
1: ็มันตลกไงมันตลกไงให้เงินคุณมาเฉยๆแล้วเขาไม่มาอยู่เนี่ยมาเช่ายังจะดีกว่าใช่ไหมมันตลกไงคุณต้องทำสัญญาอะไรกันนั่นแหละตรงนั้นอ่ะคุณจะพลาดตรงนั้นผมจะบอกให้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้
0: วทำยังไงคะท่านอาจารย์แนะนำหน่อย
1: รัฐพงศ
2: ์ ผมว่ามัน
1: ตลก
2: มันตลก
1: มันไม่เมคเซนส์
2: มันควรจะเป็นเช่าอ่ะ
1: เป็นเช่าเ
2: ลยอันนี้ถ้าถามผมเลยนะผมว่าตอบแบบ common sense นะหนึ่งคือควรเป็นเช่าแล้วก็ถ้าเขามีตังค์เมื่อไหร่อยากจะซื้อก็ซื้อแล้วทำสัญญาซื้อขายกันให้ถูกต้องเป็นกิจจาลักษณะ
1: ใช่
2: 2 ล้านบาทแล้วก็จบไป
1: ใช่จะผ่อน
2: ผมว่าอย่างนั้นดีกว่า
1: จะดาวยังไงเขาต้องไปกู้แบงค์มาอะไรก็ว่ากันไปแบบนั้นไม่ใช่ทำลอยๆแบบนี้ครับเช่าได้เช่าต้องเป็นเช่าครับ
0: เสียกลัวเสียเพราะว่ากินเปล่าไง5,000 5,000ก็กลัวอย่างเงี้ยไอ้ส่ง5,000 5,000ก็ยังมีเงินต้นอยู่ใช่ไหมคะคิดอย่างเขาคิดอย่างนี้ไง
1: มันจะมีเงินต้นอะไรล่ะครับ
0: เงินต้นก็คือ5,000นี่เขาไม่ศูนย์ไงเขาก็สะสมไปถึง2 ล้านอย่างเงี้ยคิดอย่าง
1: สี่สิบปีนะครับพี
0: ่
1: 40ปีนะครับฟังแล้วมันไม่เมคเซนส์น่ะผมว่าคุณไปคุยกันใหม่เถอะแล้วค่อยโทรมาอีกทีนึงนะก
0: ็
1: ฟังแล้วตลกอ่ะขอบคุณ
2: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณ
0: 60ค่ะ
2: 60โอ้เราจะต้องอยู่ถึง100ปีเหรอที่จะยกจะไปทำให้เขาฮะ
0: แล้วเขามีเงินก้อนเขาจะเทขึ้นมาคิดอย่างนี้เนาะ
1: ไม่คิดอะไรงั้นไม่ได้ต้องทำสัญญาซื้อขายกันได้เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่งั้นแล้วคนซื้อก็เฮ้ยไม่ต้องทำสัญญาเงินไปให้เขาเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เมคเซนส์อีกอ่ะโอเคมันไม่สมเหตุสมผลไปคิดไปแปลข้อมูลใหม่มาแล้วค่อยมาคุยดีกว่าครับขอบพระคุณ
0: ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นัทพงศ
2: ์ครับ
1: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: มันยาก
1: ไม่ใช่คือสำหรับฝั่งคนซื้อเนี่ย
2: ครับ
1: เขาไม่ได้มีความเขาถ้าเขาจะได้เป็นเจ้าของต่อเมื่อเขาจ่ายหมดนะ
2: ใช่แล้วก็การซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์จริงคือมันต้องไปจดทะเบียน
1: ใช่มันต้องจดทะเบียนเปลี่ยนคืออันนี้ที่จริงมันต้องมีสัญญาซื้อขาย
2: ครับ
1: ส่วนเราจะให้เขาผ่อนยังไงก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะมันผิดปกติว่ะ
2: ครับ
1: คือมันน่าจะเป็นอยากได้ที่นี่ให้เมียอยู่ก็มาเช่า
2: ก็เช่าไป
1: เดือนละ 5,000 ก็ได้อาจจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วก็ทำสัญญาเช่ากันไปตลกเว้ยผมพยายามยังอย่าได้ขอไปคิดก่อน
2: ครับผมได
1: ้กันว่างงเว้ย
2: พักสักครู่ครับ

0: กิจจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะอ่ะเรียบร้อยนะเขาแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของฟุตบอลโลกอะไรเนี่ยนะเห็นว่าต้องเป็นสมาชิกนะต้องซื้อแพ็กเกจนะ 5,999 บาทนะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับที่คุยให้ฟังนะแล้วก็อันที่2ที่บอกว่าราคาสรุปว่าเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาบอกผมเขาไม่บอกหรอกครับนะเห็นว่าตัวเลขอยู่ที่ 2,300 ล้านบาทแต่เป็นสิทธิ์การซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยคือปี2026ปีนี้แล้วก็ปี2030ครั้งหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่ผมได้มาล่าสุดนะครับส่วนจะถ่ายทอดมีผ่านทางฟรีทีวีนะก็คือดิจิตอลทีวีเนี่ยที่เราดูเป็นแบบฟรีทีวีเนี่ยนะหรือไม่อย่างไรนะมีคู่ไหนอันนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมมีล่าสุดนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับนะเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะยังมีเวลานะเมื่อกี้นี้ที่ฟังก็ยังงงๆอยู่กรณีที่เขาจะซื้อคอนเอซื้อทาวน์เฮาส์อ่ะนะ2ล้านบาทแล้วก็จะขอผ่อนเท่าไหร่ล่ะเดือนละ 5,000 เหรอใช่ไหมฮะเออนะคือการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะมันจะสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องไปจดทะเบียนอันนี้สำคัญอันนี้อันที่1นะถ้าจะทำยังไงก็ตามทีถ้าเรายังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยไอ้สัญญาที่มันเกิดขึ้นเขาจะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์นะฮะแต่ในเงื่อนไขเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่ข้อตกลงต่างๆนะแต่ว่าฟังแล้วมันก็ยังงงๆอยู่นะว่าเอ๊ะทางฝั่งคนที่เขาอยากได้จริงๆเขาจะโอ้โหจะทนคือเขาอะสามารถที่ถ้าเขาอายุน้อยนะแล้วเขาสามารถที่จะผ่อนได้เนี่ย40ปีเขาก็ถือว่าเขาได้ราคา40ปีที่แล้วอะถ้าสมมติวันนี้เขาได้เนี่ยนะเขาก็คิดว่าราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้นะก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปสะสมไปนะแต่ว่าฝั่งคนขายเนี่ยโอ้โห40ปีเนี่ยถ้าอายุ60แล้วเราจะต้องอยู่ถึงตอนนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วถ้าสมมุติเราไม่ได้อยู่ถึงเนี่ยผมว่ามันจะยุ่งยากมันจะมีอะไรต่อมีอะไรที่มันอาจจะทำให้มีปัญหาต่อไปในอนาคตได้นะก็เลยยังงงๆอยู่คุณยุครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: เชิญครับเชิญคุณยุคุณป้าปิดวิทยุก่อนสิ
2: คือฉันมีเรื่องจะถามค่ะ
1: ว่า
2: ไปซื้อบ้านทาวน์เฮาส์มือสองนะคะ
1: ครับ
2: เสร็จแล้วไปโอนเสร็จแล้วมันมีชื่อของบุคคลอีกคนหนึ่งยังไม่มาโอนถามเจ้าของบ้านว่าคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนเขาบอกเป็นญาติของเขา

0: ดวงมันหายไปไหนแล้วเสร็จแล้วดิฉันก็กลัวว่าวันดีคืนดีเขามีชื่อในโฉนดเขาอาจจะมาอยู่ทั้งที่ดิฉันไม่เคยรู้จักเขาเลย
1: ตอนที่โอนกันที่ตั้งแต่ปีไหนครับ
0: เพิ่งจะโอนเมื่อต้นปีนี้เองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วตอนที่ทำเรื่องซื้อขายกันโอนกันเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในบ้านเนี่ยเขาไม่ติดต่อไปที่อีกคนนึงด้วยหรอครับเจ้าหน้าที
0: ่เจ้าของบ้านเขาไม่บอกค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาต้องติดต่ออยู่แล้วตอนที่เราจะจ่ายตังค์ตอนโอนอ่ะเราต้องไปทำที่ที่ดินนี่
0: ใช่ค่ะแล้วไปโอนที่ดินที่ดินเขาบอกต้องให้บุคคลคนนี้มาเซ็น
1: เออใช่ไง
0: แล้วเสร็จแล้วก็ถามเจ้าของบ้านเขาชื่ออย่าไปบอกชื่อกันบอกว่าเออทำไม
1: แล้วสรุปสุดท้ายนี่โอนหรือยัง
0: ไม่มาเซ
1: ็
0: น
1: สรุปสุด
0: ออก
1: สรุปสุดท้ายนี่โอนหรือยัง
0: คือโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ตะคนนี้ยังอยู่ในโฉนด
1: อยู่ในเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่เนี่ย
0: ฮัลโหลค่ะ
1: ทาวน์เฮ้าส์ที่เราซื้อมากี่บาทครับคุณป้า
0: หลัก3ค่ะ
1: 3อะไรฮะ3แสน3ล้าน30ล้าน
0: 3ล้านกว่าค่ะ
1: 3ล้านกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วตอนนี้เขามีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออแล้วเราไม่กังวลหรอตอนที่ทำที่โอนกันเราไม่กังวลหรอ
0: ฉันถามไปหมดทุกอย่างทีนี้เมื่อกี้นี้ก็มาเปิดฟังเอ๊ะมันเกี่ยวกับบ้านเราจะโทรไปดีไหมเนาะก
1: ็
0: เลยลองโทรมาทีนี้ฉันไปปรึกษาที่อำเภอแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ที่อำเภอเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาเอาตัวปั๊มใหญ่ๆปั๊มลงไปว่าไอ้ตาคนเนี้ยมันย้ายไปแล้ว
1: ปั๊มที่ไหนครับ
0: ไอ้เขียนว่ามันย้ายไปแล้ว
1: ย้ายจากไหนล่ะคืออะไรไม่เข้าใจ
0: คือย้ายไปจากไอ้โฉนดของดิฉันแล้วดิฉันก็ไป
1: งั้นครับผมถามอย่างนี้ก็ได้อ่ะโฉนดของคุณป้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนที่เขาเซ็นกันเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนเนี้ยมีชื่ออยู่กี่คน
0: คือมีชื่ออยู่2คนกับลูกชายค่ะ
1: ก็คือของคุณป้าแล้วเนาะกับลูกชายใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือทำขายมาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดินเขารับทราบเนาะว่าเป็นการซื้อขายที่ดินจาก2คนคนก่อนถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็งั้นก็ตามนั้นครับ
0: ตามนั้นคือดิฉันก็กลัวว่าอีตาคนเนี้ยวันดีคืนดีมันจะมีสิทธิ์มาอยู่ไหมคะฮัลโหล
1: มันจะมีสิทธิ์มาอยู่หมายความว่าอะไรครับ
0: หมายความว่าก็มันก็ยังมีชื่อและนามสกุลของเขาอยู่ในโฉนดนั่นแหละค่ะ
1: อ้าวสรุปว่าสองชื่อของคนนี้เจ้าหน้าที่เขาเขียนว่ายังไงคือเขาขายที่ดินให้กับเราตอนนี้ผู้ไปดูว่าผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์อะครับคนหลังสุดเนี่ยมีกี่ชื่ออะไปดูก่อนดีกว่านะแล้วค่อยมาคุยกับผมไปดูให้เรียบร้อยก่อนถ้าสมมติว่าขายเรียบร้อยแล้วตัดชื่อเขาไปเรียบร้อยแล้วเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่กับลูก2คนก็จบก็แค่นั้น
0: อ๋อแต่เขาไม่มีสิทธิ์มาอยู่ใช่ไหมคะ
1: เขามีสิทธิ์มาอยู่หรือไม่มาอยู่เนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้ว่าขั้นตอนที่คุณป้ากับทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะฮะการซื้อขายเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไหนยังไงผมฟังแล้วผมข้อมูลมันแปลกๆอ่ะผมพูดแบบตรงๆนะ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ข้อมูลมันแปลกๆอ่ะมันก็เลยผมจะตอบแบบเขามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เนี่ยผมตอบไม่ได
0: ้แล้วขอถามอีกข้อหนึ่งคือเราไปที่อำเภอแล้วอำเภอปั๊มตัวหนังสือว่าอีกคนนี้มันย้ายไปแล้วมันก็จบเลยใช่หรือเปล่าคะ
1: ไม่ทราบจริงๆต้องถามที่ดินอย่างเดียว
0: แล้วไปถามคนขายเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าหลานเขาเองแต่ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเขาพูดอย่างเงี้ย
1: ก็เอาอย่างนี้คุณป้าผมว่าปรึกษาทนายดีกว่าอันนี้เรื่องนี้เรื่องถ้าคุณป้าห่วงมากปรึกษาทนายดีกว่านะดีกว่าดีกว่าดีกว่าถ้าถามอย่างนี้กับผมคือข้อเท็จจริงมันแปลกๆขอผมแบบบอกก่อนตรงๆ
0: ว
1: ัน
0: ที่ไปโอนเขาบอกต้องให้ตาคนนี้มาเซ็นด้วยทีนี้ไอ้เจ้าของบ้านบอกไอ้ตาคนนี้มันไม่รู้ไปไหนแล้ว
1: เข้าใจ
0: แทบแล้วมันหายไปไหนแล้ว
1: ครับแต่ว่าเราทำมาหมดแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเราทำมาหมดจุดท้ายแล้วอะนะนะนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับถามปรึกษาคือผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะคือการจะโอนโฉนดเนี่ย

0: โอนที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะมันก็คือมันต้องไปทำที่
1: ที่สำนักงานที่ดิน
0: สำนักงานที่ดินและเจ้าของเนี่ยแล้วก็ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมันต้องไปหมดนะพอไปหมดเนี่ยอันเนี้ยเราบอกว่ามีชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเดิม2คนแล้วคุณป้าก็ไปอีก1คนในฐานะที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยแต่เจ้าของในโฉนดที่ดินเนี่ยมันไปคนเดียวเนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะ
1: ก็ทำไม่ได้
0: แล้วมันอยู่ๆมันทำได้ยังไงเดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจที่คุณป้าบอกว่าทำได้โอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยแบบงงๆนะฮะโดยหลักเนี่ยมันทำไม่ได้
1: เออทำไม่ได
0: ้โดยหลักเนี่ยมันทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องไปนั่งไล่ดูไอ้ตัวโฉนดที่ดินที่เราบอกว่าซื้อมาเนี่ยมันเขียนไว้ยังไงมันถูกแบ่งครึ่งหรือเปล่าหรือยังไง
1: หลังโฉนด
0: ต้องไปดูตรงนั้นว่าผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ตอนเนี้ยมีใครบ้าง
1: เขาไปเปลี่ยนแปลงอะไรกันก่อนมากที่จะมาถึงเราหรือเปล่าใน
0: เรื่องใช่ครับ
1: แต่ถ้ามี2ชื่อลงคนเดียวมันไม่มี
0: มันทำไม่ได้
1: มันทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ได้โอเค
0: คุณโตครับสาย3
1: คุณโตคุณโต
0: ไม่อยู
1: ่ไม่อยู่อ่ะขอสัก2สายหรือสายนึงก็จะได้จบ
0: ครับผม02-248-1657
1: เขาเริ่มประชุมละ
0: เริ่มประชุมแล้วนะ
1: เริ่มประชุมแล้วเขาบอกว่าประชุมเสร็จเมื่อไหร่เขาจะรีบแถลงโดยทันที
0: ครับ
1: งั้นภายใน5โมงเย็นนี้น่าจะรู้เรื่อง
0: เออคุณเต้ครับสาย2
1: คุณเต้
2: สว
1: ั
2: สดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
2: เมื่อกี้ผมจะไปซื้อสับปะรดที่ท่าพระจันทร์นะครับ
1: เออ
2: เหมือนผมถามโค้ชเหล่านั้นอ่ะเขาบอกว่าเลิกขายไปแล้ว
1: โอเคโอเค
0: โอ้
2: ครับ
1: อายุมากแล้ว
2: มีสับปะรดอร่อยอร่อยกินเลยครับ
1: อายุมากแล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ขอบพระคุณ
0: ครับ
2: ครับเดี๋ยวๆครับเดี๋ยวครับใช่สับปะรดมุ่นๆป่ะครับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
2: ่พันอะไรอ่ะครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่เคยถามเขารู้แต่ว่ามันอร่อย
0: อืม
2: ครับผมโอเคครับ
1: ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: มันฉ่ำขนาดพึ่งมาตอม
0: ฉ่ำใช่แต่ฉ่ำมาก
1: แล้วเอามาต้องกินนะไม่กินแม่งกินขึ้นเลยนะคุณณัฐพงศ์ไม่แช่ตู้เย็นนะ
0: คุณมุกใส่สาม
1: คุณมุก
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะได้ยินคุณป้าคุยเรื่องบ้าน
1: เ
3: นี่ยหนูฟังอ่ะหนูเข้าใจว่าในความคิดเรานะคุณป้าน่าจะหมายถึงทะเบียนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าคุณป้าไปที่อำเภอแล้วอำเภอประทับตาคำว่าย้ายออกนั่นคือการหนูเป็นเอเจนซี่หนูเป็นเอเจนซี่บ้านมือสองเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของถ้าคุณป้ายังฟังอยู่นะคะน่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนบ้านแต่ถ้าเกิดกรณีที่โฉนดถ้าหลังโฉนดสลักหลังเป็นชื่อของคุณป้าแล้วก็ลูกชายและคนอื่นไม่มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเจ้าพนักงานทะเบียนที่ดินทำการสลักหลังเรียบร้อยแล้วขายซื้อขายกันอย่างถูกต้องแต่ความหมายอันนี้ที่คุณป้าพูดมาว่าอำเภอจะเป็นในลักษณะของทะเบียนบ้านค่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: โอเคคนละประเด็นกัน
3: เป็นข้อมูลให้เผื่อคุณป้าเขายังฟังอยู่เผื่อคุณป้าใช้คำพูดผิด
1: ไม่เป็นไรโอเคครับ
0: ครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ทะเบียนบ้านกับทะเบียนที่ดินคนละอันกัน
0: ครับ
1: ก็ต้องถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก่อนคาดเดาไปก็เดี๋ยวก็จะผิด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดการซื้อขายเจ้าของโฉนด2คนแล้วมาทำคนเดียวนี่ยังไงก็ไม่มีทางทำได้
0: มีทาง
1: ยกเว้นมันจะมีใบมอบฉันทะอะไรต่ออะไรนั่นอีกเรื่องนึงนะ
0: หรือว่าเขาโทรศัพท์ไปถามว่าจริงไหมทำแทนอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นอีกเรื่องนึงโอเค
0: ครับผม
1: หมดเวลาก
0: ลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสืออ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองครับนะครับเช่นเคยเช่นเดิมนะฮะก็ทักทายกันได้หลายๆช่องทางนะฮะของผมนะฮะหลายๆช่องทางก็จะเป็นทาง SMS นะครับที่4689933นะครับขอย้ำอีกทีนะครับ4689933นะครับผมหรือทางแพลตฟอร์ม X นะ x.com หรือ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันที่@sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign ADAMY นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @sign ADAMY นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความด้วยนะจะมีคนส่งข้อความกันมาตลอดนะครับผมที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันมือถือมาฟังก็ได้นะครับผมที่ทาง iOS App Store นะของเครื่อง Apple นะครับเครื่อง iPhone ทั้งหมดนะหรือว่าบน Android Play Store ของเครื่อง Android นะครับโหลดได้เลยนะครับแอปชื่อว่า MCOT Connect นะครับผม MCOT นะ MCOT อสมทนะครับ MCOT Connect นะครับผมโหลดเลยฟังย้อนหลังฟังคลื่นอื่นฟังคลื่นนี้นะฮะฟังอะไรอื่นๆได้ทั้งหมดนะฮะมีฟังก์ชันทั้งหมดที่ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับผมก็โหลดกันได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้มีน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็มีอะไรหลายๆอย่างนะเรามีตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของประมูลใช่ไหมประมูลบอลโลกนะฮะแจ๊สนะแจ๊สอีกแล้วนะฮะเจ้าพ่อทุ่มทุนอีกแล้วนะฮะใจปั้มใจป๋านะฮะ 2,000 กว่าล้านนะปกติตอนแรกคิดว่าจะไม่กี่บาทใช่ไหมปรากฏว่า2,300ล้านบาทก็คือเยอะแบบเยอะมากๆนะครับผมก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นการต่อรองก็คือจากเดิมที่เขาต้องการวางไว้ที่40 ล้าน US ดอลลาร์32,200ล้านบาทใช่ไหมครับ1,200ประมาณ1,000ไม่ใช่1,200มันต้องประมาณ1,400ล้านได้มั้งมัน35บาทอะเนาะใช่ไหมครับผมขอนะเดี๋ยวเปิดโพยก่อนนะครับก็40 123 USD to THB ประแตงกันตอนนี้เลยก็จะประมาณ 1,300 ล้านบาทใช่ไหมฮะ 1,300 ล้านบาทเนี่ยทางแจ๊สเนี่ยต่อรองลงมาเหลือประมาณ35ล้าน US ดอลลาร์หรือว่า 1,154 ล้าน 422,500 บาทก็คือประมาณ 1,150 ล้านบาทนะครับผมแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือขอซื้อทีเดียว2รอบเลยก็คือรอบนี้กับรอบปี2030ด้วยเลยรวมไปถึงสิทธิ์การถ่ายทอดสดและสิทธิ์อื่นๆทั้งหมดของงานฟีฟ่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี2030นะครับก็คือทุกอันน่ะทุกอนูเลยนะครับถือว่าเป็นดีลเปิดโลกดีนะว่าเราจะทุ่มทุน35ล้าน US ดอลลาร์ได้นะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ฟีฟ่าทำเงินสูงที่สุดก็คาดว่านะครับฟีฟ่าจะทำเงินจากสิทธิ์บอลโลกและอื่นๆได้สูงที่สุดนะครับก็คือประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันก็เป็นแบบพวกหน้าเงินนะแล้วก็

มหิตพอสมควรคนก่อนจะขึ้นชื่อเรื่องการคอร์รัปชันใช่ไหมคนนี้เป็นมีความขึ้นชื่อเรื่องความแบบความหน้าเงินนะแล้วก็เป็นคนแบบบ้าๆหน่อยนะเป็นคนบ้าๆเพี้ยนๆหน่อยเวลาเขาพูดเขาจาอะไรก็จะแปลกๆแล้วก็มีความแบบเป็นเก่งอ่ะเป็นนักล็อบบี้ยิสต์ที่เก่งมากๆนะครับอาจจะดูเขาเรียก controversial figures หรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือซึ่งเรื่องเป็นเรื่องแปลกครับสมาพันธ์ฟุตบอลจำนวนมากในโลกนะไม่ใช่แค่ในเมืองไทยในโลกนะครับเป็นอะไรที่ดูมาเฟียดูแปลกๆหน่อยแล้วก็ดูมีความการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเรียกว่าเป็นฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ในภาษาอเมริกันนะเป็นฟุตบอล politics นะมันเป็นการเมืองคู่กับฟุตบอลเพราะฟุตบอลเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคนทั้งโลกได้สูงมากๆพอสูงมากๆแล้วมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากๆมีผลประโยชน์แอบแฝงมากๆแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะมากๆมันก็เลยทำให้ฟุตบอลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงประชาชนเป็นเครื่องมือสำหรับการต่อรองและเครื่องมืออะไรต่างๆมากมายอ่ะผมใช้คำว่ามากมายนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ฟุตบอลเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงคนในด้านต่างๆทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงการตีรันฟันแทงกันเยอะนะครับผมสมัยก่อนนี่ทีมฟุตบอลนี่ก็จะครอบครองโดยกลุ่มทุนทั้งกลุ่มการเมืองเอ่ยกลุ่มทุนเทาๆเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็หรือนักการเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือในระดับโลกเราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเป็นประจำแล้วก็เป็นเครื่องมือของเศรษฐีละกันในการที่จะใช้ในการต่อรองต่างๆรวมถึงเป็นธุรกิจที่เขาเรียก lucrative หรือว่าเป็นธุรกิจที่แบบอู้ฟู่มากในหลายๆกรณีแล้วดังนั้นมันเลยเป็นของที่มันมาคู่กับสังคมมาตลอดถ้าอยากรู้ว่าประเทศเป็นยังไงฮะให้ดูสมาคมฟุตบอลให้ดูการจัดการบริหารฟุตบอลให้ดูกลไกการเมืองฟุตบอลได้นะครับผมเป็นกลไกที่บ่งบอกถึงภาวะของแต่ละประเทศเป็นอย่างดีนะครับว่าเป็นประเทศประเภทไหนนะผมเชื่อแบบนั้นนะเชื่อมาตลอดนะครับทั้งการดูคนดูฟุตบอลทั้งคนดูเพื่อความเอนเตอร์เทนเอนจอยสนุกดูเพื่อเป้าหมายหรือผลประโยชน์บางอย่างนะครับในช่วงหนึ่งที่ฟุตบอลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนของการส่วนหนึ่งของกลไกของตลาดการพนันที่ใหญ่มากๆนะทั้งการพนันบนดินแบบเปียงกริดหรือการพนันใต้ดินแบบในเมืองไทยหรือประเทศต่างๆนะครับก็เป็นกลไกที่ทำให้เศรษฐกิจเดินอีกแบบหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตลาดในเรื่องของการเข้าสังคมมีอยู่ช่วงนึงผมจำได้ว่ามีช่วงนึงสาวๆจำนวนมากนะจะในอินเทอร์เน็ตจะชอบใส่เสื้ออาร์เซนอลนะฮะใส่เสื้ออาร์เซนอลสาวๆสวยๆเลยนะฮะพิตตี้เลยจะชอบใส่เสื้ออาร์เซนอลก็เหมือนกับเป็นแบรนดิ้งนะบางคนก็ชอบบอลจริงๆอ่ะไม่ได้ว่ากันแต่บางคนก็เหมือนกับว่าเราต้องการเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับให้เกิดกลุ่มตลาดฐานผู้ชายเป็นกลุ่มคนดูฟุตบอลที่ใหญ่มากๆนะในเมืองไทยและในต่างประเทศก็จะต้องเพื่อที่จะได้ทำงานมากขึ้นได้การมองเห็น engagement มากขึ้นสำหรับธุรกิจและอื่นๆครับการเขาเรียก incorporate หรือว่าการนำฟุตบอลมาใส่ในสินค้าและบริการของตัวเองนะครับในที่นี้ก็คือตัวของคนนะสมมติเราบอกพิตตี้คนหนึ่งต้องการที่จะดังขึ้นเขาใส่เสื้ออาร์เซนอลก็มี engagement มากขึ้นใช่ไหมอาจจะไม่ได้ engagement สำหรับแฟนลิเวอร์พูลแต่ก็มากขึ้นนะหรือการโปรโมทร้านอาหารที่บอกว่าไม่ถ่ายทอดสดฟุตบอลนะดูฟุตบอลได้นะศึกวันแดงเดือดอะไรเอ่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆอย่างพวกสินค้าบริการที่ลงโปรโมทลงประชาสัมพันธ์นะครับหรือต้องการที่จะได้สิทธิ์ในการดึงเรตติ้งของทีวีนะครับบอลโลกนี่ดึงเรตติ้งทีวีได้สูงมากๆนะครับสูงมาโดยตลอดแล้วก็รวมไปถึงการที่จะดึงความเป็นเนชั่นแนลลิซึมหรือความรักชาตินะในหลายประเทศเช่นประเทศไทยคนไทยจะรวมกันนะก็ต่อเมื่อทีมชาติไทยแข่งถูกไหมแต่ว่าในบอลโลกนี่เสียดายนะทีมนี่ขนาดมีตั้งหลายทีมแล้วนะที่จะเข้าไปแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับถ้าเขาขยายทีมเข้ามาแข่งในบอลโลกเป็นสัก80ทีมอ่ะนะฮะสัก80ทีมนะไทยมีโอกาสเข้าแหละครับหรือสัก150ทีมอ่ะที่จะได้เข้าบอลโลกรอบสุดท้ายไทยก็คงมีโอกาสเข้านะจาก192ประเทศใช่ไหมเราคงจะชนะ

บางประเทศบ้างแหละนะฮะบางประเทศแบบประเทศแบบไม่รู้เหมือนกันนะมีประเทศไหนที่เราจะชนะได้บ้างแต่ว่าถ้าเราถ้า190จาก192ประเทศแล้วไทยไม่เข้ารอบใน2ประเทศนี้ก็แปลว่าเราแบบแพ้เซนต์คิตแอนด์เนวิลหรือแบบแพ้ตูวาลูหรืออะไรประเภทนี้ก็คงจะแย่เนาะใช่ไหมครับคงจะแย่เกินไปถ้าเราทุ่มทุนขนาดนั้นเราคงจะโดนด่าเยอะนะถ้าเราอยู่อันดับสุดท้ายแล้วเราลงทุนนะเยอะมากๆแล้วก็ไปไม่ถึงนะก็คงจะแปลกๆแต่ก็ไม่หรอกเราก็อยู่ในอันดับที่พอฟาดพอเหวี่ยงแต่จะไม่ใช่ระดับที่อยู่ในบอลโลกรอบสุดท้ายได้ในปัจจุบันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดังนั้นการที่ฟุตบอลโลกเข้ามาในประเทศไทยแล้วเราก็เป็นเจ้าสุดท้ายเสมอต้องใช้คำว่าเสมอด้วยนะเจ้าสุดท้ายคือเจ้าสุดท้ายเลยที่ประมูลบอลโลกได้ก็คือปกติแล้วก็จะประมาณนี้แหละวัน 2-3 วันก่อนที่จะเริ่มศึกฟุตบอลโลกก็จะมีการซื้อขายสิทธิ์กันในแบบวินาทีสุดท้ายนะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะประเทศไทยนี่เจ้าพ่อแห่งการต่อรองเจ้าพ่อแห่งการพูดคุยเจ้าพ่อแห่งการแต่ปิดดีลได้เสมอนะมันเป็นแบบวิสัยคนไทยอ่ะในปัญหาที่เลวร้ายที่สุดเราจะดูเหมือนเราจะไม่รอดนะแต่เราจะทำให้รอดจนได้แหละซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคุณพิษโพธารามิกนะครับเฮดใหญ่หัวเรือใหญ่ของแจ๊สนะที่แบบว่ากล้าบ้าบินเสมอตั้งแต่ตอนประมูลคลื่นแล้วประมูลคลื่นมือถือเอ่ยเขาก็ทำอะไรที่แบบเราต้องถือว่าเหลือเชื่อนะหลายครั้งก็ถือว่าเหลือเชื่อนะในหลายๆดีลอาจจะแบบดูแบบแปลกๆหน่อยวิธีคิดวิธีทำอย่างการที่แบบโมโน29จะบอกว่าเราเลิกทำอย่างอื่นเลยทำแค่ละครลงโมโนแม็กซ์ทำละครซีรีส์ลงโมโนแม็กซ์แล้วก็ทำกีฬาลงเฉพาะช่องโมโนเลยเปลี่ยนเป็นโมโนสปอร์ตเลยจากโมโน29ก็เป็นความกล้าบ้าบิ่นระดับหนึ่งนะครับเป็นคนที่กล้านะกล้ามากๆก็ต้องยอมรับในเรื่องของความกล้าดำเนินธุรกิจกล้าเปลี่ยนกล้าปรับนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะประมูลดิจิตอลทีวีด้วยหรือเปล่าเขาอาจจะแบบโมโนแม็กก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีโมโนช่องทีวีก็ได้นะระหว่างที่คนอื่นก็เห็นเนชั่นเขาออกมาประกาศว่าจะอยู่ต่อไม่ว่าจะประมูลแค่ไหนหรือจะเป็นยังไงเนชั่นจะไปทีวีต่อแต่ก็ช่องอื่นผมก็ไม่แน่ใจแต่ดูจากภาพโดยรวมปีนี้ก็ถือว่ามีบางช่องขาดทุนบางช่องก็กำไรแต่ว่าคำว่ากำไรในที่นี้คือกำไรที่หดลงไประดับหนึ่งจากเดิมอาจจะมีแบบหลายพันล้านปัจจุบันอาจจะมีไม่กี่ร้อยล้านจากเดิมหลายร้อยล้านก็อาจจะเหลือไม่กี่สิบล้านจากจากเดิมมีไม่กี่สิบล้านก็อาจจะขาดทุนบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับบางเจ้าอาจจะขาดทุนสาหัสนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารไปก็ไม่ต่างกันแต่พอมีฟุตบอลโลกมันจะมีฟุตบอลไทยใช่ไหมฟุตบอลโลกนะครับวอลเลย์บอลมันก็มีกีฬาต่างๆให้เลือกประมูลอยู่ตลอดกีฬาก็ยังถือเป็นของที่เรียกเรตติ้งได้นะครับนะคุณชัยพัฒน์บอกรอบนี้ซื้อก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน25ชั่วโมงผมว่าถ้าจำไม่ผิด28นะครับถ้าจำไม่ผิด28นะฮะน่าจะประมาณแถวๆนั้นแหละน่าแถวๆนั้นก็ประมาณวันนึงนะฮะประมาณวันนึงนะครับชัยพัฒน์ก็บอกอีกนะครับทางข้อความมาว่าถ้าโควต้าเอเชียต้องมีทีมเข้าไปสัก12ทีมคงมีแววก็หวังว่านะฮะหวังว่าไทยจะได้เข้าบอลโลกสักครั้งจริงๆแล้วไทยมีโอกาสเข้าบอลโลกมากที่สุดเลยก็คือครั้งแรกที่ไทย eligible หรือว่ามีความพร้อมที่จะเข้านะฮะแต่ไทยถอนตัวไม่ไปนะครับถ้าปีนั้นไทยไปเรามีสิทธิ์เข้ารอบบอลโลกลึกที่สุดตอนนั้นยังมีไม่กี่ทีมหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นไทยอยู่ในสารระบบอีกเลยนะครับก็เข้าใกล้สุดก็รอบ3ถ้าจำไม่ผิดรอบ3ช่วงนั้นก็เป็นช่วงพีคๆของบอลไทยอยู่นะฮะก็เป็นช่วงพีคๆของบอลไทยอยู่แล้วก็เขาบอกว่าคุณสักลายนะครับทักมาบอกแชร์แล้วนะครับจากขอนแก่นยินดีครับคุณใหญ่ก็ทักมานะคุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับเนี่ยผมเชื่อมั่นตลอดไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศไทยไม่หลุดการได้ดูบอลโลกเพราะมันมีผลมากต่อสปอนเซอร์ที่ทำการตลาดในประเทศก็ถูกครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าฟีฟ่าให้ราคาสูงเกินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถต่อรองได้อีกหรือไม่สามารถหารายได้ได้อีกช่องทีวีหรือกลุ่มทุนที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือถ้าเขาต้องลงทุนจากสปอนเซอร์อื่นแล้วมันไม่ cover ทุกคนเสียหายไปพร้อมๆกันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับธุรกิจคือธุรกิจครับต่อให้คนดูได้ดูฟรีหรืออะไรก็ตามนะแต่รอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ดูฟรีหรือเปล่านะมันกสทช.น่าจะไม่มีกฎแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้

0: ไม่รู้ว่าเอาเงินรัฐมาไหมถ้ามีเงินรัฐบาลมาเกี่ยวข้องก็จะเป็นแบบนึงแต่ถ้าไม่มีเงินรัฐมาแจ๊สลงทุนคนเดียวเราไม่ได้เงินใครเราก็ต้องไปดูผ่านโมโนแม็กซ์หรือช่องโมโน29นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะมีกฎมาสแครี่ไหมอะไรไหมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่อๆไปละมีเวลาอยู่1วันนะครับใช่ไหมตอนนี้ก็จะนะครับก็บอกว่าอันนี้คุณชัยพัฒน์บอกการจัดครั้งแรกฟีฟ่าเขาเชิญให้ไปเลยแต่เราปฏิเสธเพราะเดินทางลำบากใช่เขาเชิญไปเลยแต่ว่าเราเดินทางลำบากก็เลยไม่ได้ไปก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราได้ไปป่าถ้าเราได้ไปนะครับป่านี้เราไปเราได้ไปบอลโลกเราได้มีชื่อตามสถิติแล้วแหละว่าประเทศไทยเคยเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเขาเชิญไปตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาพอเขาไม่เชิญเราอยากไปแต่ไปไม่ถึงทีนี้ถามว่าฟุตบอลไทยมีศักยภาพไหมก็มันก็มีแหละครับประเทศไทยเป็นประเทศกีฬามหาอำนาจแห่งกีฬานะครับแต่ว่ามันก็มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหนึ่งร่างกายทักษะสกิลงบประมาณการจัดการมนุษย์ของเรามันยังไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบนะฮะคือถามว่าทำให้เราไปบอลโลกรอบสุดท้ายมันเป็นไปได้แค่ไหนผมใช้คำนี้ว่าเป็นไปได้เสมอนะครับเป็นไปได้แต่มันคุ้มไหมกับการลงทุนขนาดนั้นเพื่อที่จะไปคุ้มไหมกับการที่จะต้องทำงานหลายๆด้านที่จะต้องไปก็อาจจะคุ้มนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุ้มใครคุ้มประเทศคุ้มรัฐบาลนั้นๆที่ต้องลงทุนไหมรัฐบาลปีนี้คือมีเงินน้อยมากๆต้องบอกเลยว่ารัฐบาลปีนี้มีเงินน้อยมากๆเงินต้องมาไปจัดการภาวะฉุกเฉินจำนวนมหาศาลในประเทศนะฮะเราอยู่ในภาวะถดถอยนะฮะแล้วก็เราดำเนินนโยบายแบบดีเฟนซีฟคือนโยบายแนวเชิงป้องกันคือเราไม่พร้อมที่จะสู้ในอนาคตเราพร้อมเราเป็นฝั่งตั้งรับแล้วก็ตั้งรับแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆด้วยนะถอยไปตั้งรับไปถอยไปถอยอย่างเขาเรียก tactical retreat หรือว่าถอยอย่างมีชั้นเชิงนะฮะถอยอย่างมีหลักการแต่ก็ถอย GDP เราก็ถอยถ้า GDP เราถอยเรื่อยๆประชากรเราถอยเรื่อยๆมันจะมีจุดนึงที่เราต้องเดินหน้าแหละครับแต่ณวันนี้เราคงจะถอยแล้วในอีก5ถึง6ปีนี้เราคงจะถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยแล้วก็รัฐบาลก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากถอยผมใช้คำนี้นะดังนั้นการที่จะไปลงทุนว่าเราจะทุ่ม 5,000 ล้าน 10,000 ล้านเพื่อให้บอลได้เดินหน้าไปสู่บอลโลกผมว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลอาจจะมองว่าไร้สาระผมอาจจะพูดคำนี้เลยนะว่ารัฐบาลอาจจะมองว่าไร้สาระนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวหน่อยณเวลานี้นะจนกว่าจะมีนโยบายหรือมีแนวคิดที่พร้อมลงทุนพร้อมลุยพร้อมกล้าเปิดหน้าชนแล้วกันใช้คำนี้ว่ากล้าเปิดหน้าชนแต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยไม่ค่อยกล้าเปิดหน้าในเชิงอย่างที่บอกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฟุตบอลก็เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทำเงินก็ยังไม่กล้าแม้กระทั่งรอบนี้ก็ไม่ได้ลงเงินกองทุนฟุตบอลอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ลงเงินฮะก็เป็นแจ๊สถูกไหมฮะที่ลงเงินนะครับก็ที่ฟังแถลงข่าวได้ดูฟรีรอบพิธีเปิดวันนี้ได้ดูกับพิธีปิดได้ดูฟรีอ๋อก็เปิดกับปิดที่เหลือก็ประมาณไม่รู้กี่พันบาทนะที่คนจะลงกันนะครับผมเองไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลโลกขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลโลกขนาดนั้นแต่เชื่อว่าคงจะได้มีโอกาสดูนะครับผมไม่ได้จ่ายโมโนแม็กแพ็กเกจฟุตบอลผมจ่ายแบบแพ็กเกจทั่วไปนะครับก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากเพราะว่าแค่ลำพังตอนนี้ของที่ดูก็มหาศาลแล้วนะครับเขาบอกปีนี้ฟุตบอลโลกในไทยโดนถอนออกจากกฎไปแล้วขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าจะทำอย่างไรใช่ครับไอ้กฎมัสแครี่คงใช้ไม่ได้มั้งผมว่าแต่ก็เขาก็ไม่แคร์เพราะว่าตัวเองก็มีแพลตฟอร์มคือไม่จำเป็นต้องแครี่เพราะว่าไม่ใช่รัฐไม่ใช่เงินรัฐไม่ใช่เงินของประชาชนเป็นเงินของเอกชนโดยตรงดังนั้นมันมัสแครี่ก็อาจจะทำไม่ได้นะครับก็หรืออาจจะไม่เอาถ้ามันมัสแครี่เขาก็บอกว่างั้นไม่ลงทีวีเลยเอาไปลงในโมโนแม็กซ์อย่างเดียวพอนะก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมครับเหมือนโอลิมปิกนี่ AIS ได้ไป AIS ก็เอาทุกกีฬาเลยนะมาใส่ในแพลตฟอร์ม AIS Play ให้ดูได้หมดทุกกีฬาในทุกรอบเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะก็อยากรู้ว่าของโมโนแม็กซ์จะทำแบบนั้นหรือเปล่านะครับจะทำแบบนั้นหรือเปล่าแต่ AIS ไม่ได้มีแพ็กเกจอะไรเพิ่มคือถ้าคุณสมัครแพ็กเกจ AIS อยู่แล้วก็ดูได้นะครับก็เป็นการกระตุ้นให้คนสมัครเข้ามาเพิ่มมากกว่าที่จะเป็นเพิ่มราคาไปนะครับการเพิ่มราคาอาจจะไม่ได้เป็นแบบเป้าหมาย แล้วแต่ที่แล้วแต่คนแต่โมโนแม็กซ์นี่เขามีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนคนดูบอลถูกไหมฮะเขาก็ทำแบบนั้นแหละนะถ้าทำแบบนั้นก็เป็นวิธีการแต่ละเจ้าที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละเอกชนก็คงจะต้องการเงินคืนถ้าไม่ได้เป็นเงินรัฐหรือไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าพูเงินหรือว่าการเอาเงินจากเจ้าต่างๆสมัยก่อนแต่ละช่องก็อาจจะเอาเงินมาคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยรัดลงไปอีกส่วนหนึ่งเอาทุกคนร่วมกันในเปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้วทุกคนดูฟรีกันหมดทั่วไปทุกๆรอบทุกๆคู่ทุกๆแมตช์แต่พอหลังๆมาผมเชื่อว่าแต่ละเจ้าคงมีเงินพอแล้วมีความโลภน้อยลงนะก็คงไม่บ้าระห่ำจะไปลงทุนเพราะว่าอย่าง TrueVision Now เขาก็มาลงทุนอย่างอื่นมากขึ้นลงทุนหนังลงทุนละครเปิดกันเพียบเลยแล้วก็ลงทุนกับบอลไทยใช่ไหมครับลงทุนกับบอลไทยส่วนทางฝั่ง AIS เขาลงโอลิมปิกใช่ไหมครับลงกีฬาระดับใหญ่บิ๊กเบิ้มหน่อยนะครับตอนนั้นช่อง3ใช่ไหมเอาวอลเลย์บอลไปตอนนู้นนะครับวอลเลย์บอลไปส่วนทางฝั่งโมโนก็มาเอาบอลอังกฤษนะครับมาเอาบอลพรีเมียร์ลีกมาเอาบอลพวกนี้ซึ่งก็เป็นการต่อเนื่องจากตอนที่ผมอยู่เป็นผู้บริหารอยู่ PPTV ตอนนั้นจะเป็น PPTV เป็นเจ้าพ่อแห่งบอลโลกไม่ใช่บอลโลกบอลยุโรปนะครับ3ลีกบุนเดสลีกาลาลีกานะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับไม่มีซีเรียอานะครับรู้สึกมีหรือเปล่าไม่มีนะครับก็จะมีแมตช์มาใส่ในทีวีเพียบเลยมากมายเลยนะครับมากมายเลยแต่ตอนนี้จะเป็นพวกแพลตฟอร์มมากกว่าผมว่าแพลตฟอร์มมันคุ้มกว่าเพราะมันเอาทุกแมตช์มาใส่ในแพลตฟอร์มให้กดดูได้หมดไงครับแต่ทีวีที่เป็นเขาเรียกลีเนียร์ทีวีหรือทีวีที่เราดูกันเนี่ยนะครับลีเนียร์คือมันเป็นเส้นตรงไงคุณดูได้ตั้งแต่แค่เช้าถึงค่ำมันมีแค่อย่างเดียวแต่พอเป็นแบบOTT หรือพวกแอปดูเนี่ยมันเลือกได้มันเลือกจะดูถ้าคู่มันซ้อนกัน 3-4 คู่ก็กดดูพร้อมกดดูสลับกันไปดูได้นะครับหรือว่าจะแบบดูแบบแพ็กเกจดูหลายอันแล้วก็เปิดหลายทีวีเปิดพร้อมกันหลายช่องอย่างเงี้ยก็เปิดแบบ4 user ได้คือมันเลือกได้นะครับมันเลือกได้มันก็ดีกว่าที่เลือกไม่ได้ไงครับเพราะนั้นมันก็คุ้มกว่าในการที่จะได้คู่แล้วก็ราคาต่อคู่ก็ถูกลงต้องใช้คำนี้ว่าราคาต่อคู่ถูกลงเพราะว่ามีจำนวนคู่ให้แข่งเยอะขึ้นพอเป็นบอลโลก2รอบด้วยได้บอลโลกเป็น Youth World Cup ด้วยเป็น Women's World Cup ด้วยอื่นๆด้วยก็ได้มาเป็นติดปลายนวมกันมาหมดก็ถือว่าก็เป็นประโยชน์กับน่าจะเป็นประโยชน์กับจัสมินเนาะนะครับแต่เอเชียเกมที่ได้ข่าว AS ถือสิทธิ์เอเชียนเกม2026นาโกย่าผมไม่แน่ใจเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บอกว่าราคาแพ็คเกจ 5,999 บาทมีพ่วงพรีเมียร์ลีกวอลเลย์บอลและกีฬาอื่นเข้ามาในปีนี้โอ้หนักหนามากนะแพ็กเกจ5999นี่5999ต่ออะไรนะต่อปีหรือต่อเดือนถ้าต่อเดือนนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับต่อเดือนนี่คือเป็นเงินเดือนคนได้เลยนะเนี่ยประมาณ10-40% ของเงินเดือนคนบางคนเลยนะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นราคา5999นี่ราคาได้2จอนะครับอ๋อวันนี้อุตส่าห์โปรโมทเลยนะเหมือนโปรโมทแจ๊สเลยนะนะครับอ่ะไม่ว่ากันถือว่าปีนี้บอลโลกอ่ะไปถึงแล้วนะครับไปถึงแล้วนะครับเมื่อสักครู่มีข้อความนะครับคุณกันตพงศ์ทักมาบอกโครงการ AI กระทรวง DE อ้าวเดี๋ยวมาพูดถึงกันนะครับมาพูดถึงกันสักเล็กน้อยแต่ว่าระหว่างนั้นเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัม โดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับกลับมาพบกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเหมือนเดิมครับทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะในหลายๆช่องทางช่องทางแรก SMS นะฮะที่4689933นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม4689933นะครับผมช่องทางแรกนะครับช่องทางต่อมานะฮะทางแพลตฟอร์ม X นะฮะx.com หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @signADAMY นะฮะย้ำอีกทีนะครับ @ADAMY นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ทายได้เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่ก็ตอบข้อความกันไปบ้างแล้วก็ทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะฮะแอปพลิเคชัน Mcord MCOT เนาะ Mcord Connect นะครับโหลดได้ที่ iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมโหลดได้เลยฟังย้อนหลังฟังตอนนี้ฟังคลื่นอื่นในอสมททั้งหมดก็ได้เช่นกันครับผมเมื่อสักครู่คุณชัยพัฒน์ก็ทักมาว่าผมไม่ได้ถือหุ้นแจ๊สน่าถือนะตอนนี้น่าถือโอเคเมื่อกี้พอบอกจ่ายไป 2,300 ล้านแพ็คเกจราคา 5,999 บาทแพ็คเกจ1ปีจะได้กีฬาอื่นๆด้วยทีนี้ถ้าคิดแบบหมูหมากาไก่สรถะเลยเนี่ยนะครับคุณกฤติพงศ์บอกชุกโลหกแท้ถ่ายบอลโลกใช่ชุกโลหกทีเดียวครับทีนี้ก็ผมตีง่ายๆนะผมลองเอามาหานะว่าจะต้องมีผู้ใช้กี่คนนะครับปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มออนไลน์โดยทั่วไปแพลตฟอร์มออนไลน์โดยทั่วไปในประเทศไทยนะครับเจ้าของไทยผมแพ้เขาว่าอย่างTruevision Now นะครับAIS Play หรือว่าจะเป็น AIS Play Truevision Now หรือจะเป็น Monomax นะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นเจ้าไทยนะครับถ้าเป็นเจ้าต่างชาติจะเป็นไอฉือยี่ VTV View ใช่ไหมครับที่เป็นเจ้าแบบทางฝั่งเอเชียแล้วก็เป็นเจ้าระดับโลกก็คือ Disney Plus Amazon Prime HBO Max Netflix นี่คือเจ้าใหญ่ๆที่ทำตลาดในเมืองไทยไม่รวมเจ้าย่อยนะครับพวก Bibi พวกกากาอูลาล่าพวก Mubi พวก Crunchyroll พวก Wiki หรือพวกนี้ซึ่งมีอีกเยอะมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าไทยเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่จะอยู่ในหลัก1ล้าน user ก็คือมีคนสมัครประมาณล้านคนแต่เราไม่นับก่อนเรานับแค่ว่าถ้าคนที่จ่าย5999เพื่อจะดูบอลโลกจะต้องมีกี่คนทั้งหมดเนี่ยผมตีไว้สรถะนะครับสำหรับบอลโลก2รอบนะได้เงินคืนสัก2รอบนะครับ 383,397 คนนะครับ 383,397 คนอันนี้ย้ำให้อีกรอบนะครับก็คือต้องมีคนสมัครประมาณ390,000คนแล้วกันตีไว้หมูหมากาไก่เผื่อกำไรเล็กน้อย390,000คนสำหรับผมบอลโลก1รอบร้านอาหารทุกๆร้านค้าสมัครโมโนแม็กซ์สมมุตินะครับร้านบาร์เหล้าที่เปิดเนี่ยสมมุติบาร์เหล้าที่เปิดมี 4-5,000 ร้านทั่วทั้งประเทศนะครับร้านอาหารบาร์เหล้าทั้งหมดที่เปิดบอลโลกก็ต้องสมัครแพ็กเกจนี้ของ Monomax เพื่อที่จะดูบอลถูกไหมครับดังนั้นจำนวนคนที่สมัครผมว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยหลักแสนสองแสนผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะถ้า 308,000 อาจจะไม่ถึงในรอบนี้แต่ผมว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็มีคนมาสมัครในแพ็กเกจนี้ที่จะรวมไปถึงบอลโลกรอบถัดไปรวมไปถึงบอลโลกหญิงและอื่นๆด้วยก็จะมีคนสมัครดูอยู่เรื่อยๆรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกและอื่นๆดังนั้นจำนวนนี้สามารถชดเชยกับค่าสมาชิกผมใช้คำว่าค่าสมาชิกทั้งหมดของแพลตฟอร์ม Monomax ได้คือชดเชยได้แล้วก็สามารถชดเชยกับของที่ใช้ทำงานอยู่ในปัจจุบันผมว่าMonomax จะไม่ขาดทุนผมตีอย่างนี้เลยนะแอบฟันธงให้ว่า Monomax จะไม่ขาดทุนจากการใช้และการได้มาซึ่งฟุตบอลโลกถ้าได้30ล้าน2รอบเป็น60ล้านผมว่า Monomax กำไรบานเลยแต่พอเป็น35ล้าน ผมว่าไม่ติดต่อให้ขาดทุนเล็กๆโมโนแม็กซ์ก็ได้สมาชิกต่อเนื่องอย่างยาวนานขึ้นนะครับอย่างยาวนานขึ้นในแพ็กเกจ5999นี้นะครับก็แค่ประมาณต้องนี่ประมาณ 400,000 น่ะนะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งผมเชื่อว่าประชากร70ล้านคนมีคนดูบอลเป็นหลักล้านในหลักล้านนี้อาจจะดูผ่านช่องทางอื่นๆนะครับอย่างทีวีหรืออะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าสมัครเยอะนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ขาดทุนสำหรับบอลโลก2รอบต้องใช้อีกทีนะบอลโลก2รอบนี่คือจ่าย2รอบรวมถึงบอลอื่นๆที่จะตามมาในของ FIFA แต่การจัดการถ่ายทอดสดของ FIFA ทั้งหมดด้วยนะครับคุณกฤติพงศ์บอกว่าเมื่อก่อนดูบอลจะดูบอลบอกนอกต้องไปดู UBC ก็คือ True ปัจจุบันนะครับห้องเด็กวัดบางแมตช์เกาะกำแพงวัด2ผ่านรูกำแพงไปห้องมันเด็กวัดแถวบ้านเมื่อก่อนติดทั้ง UBC ทั้ง PlayStation มันบ่งบอกอะไรในสังคมเนี่ยก็คงว่าก็คงมีตังค์แหละครับก็จะใช้คำว่ามีตังค์เนาะหรือว่าอาจจะได้นะครับคุณชัยพัฒน์บอกฝ่ายการตลาดน่าจะคาดหวังให้มีสมาชิกระดับนี้ 300,000 บวกถ้ามองสั้นๆอาจจะดูขาดทุนแต่ถ้ามองยาวๆกำไรใช่ฮะผมมองแบบนั้นว่ามองเป็นกำไรครับผมเป็นกำไรแล้วก็ระหว่างนั้นเขาได้ดูคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับซึ่งก็ไปบูสต์อาจจะไปบูสต์โฆษณาและอื่นๆของ Monomax ได้อีกต่างหากนะครับผมถ้า Monomax ได้สมาชิก 3-400,000 คนของบอลโลกดังนั้นสปอนเซอร์ที่ตามมาผมว่าสปอนเซอร์ก็เก็บได้แหละครับก็เป็นร้อยล้านอยู่เนาะถ้าใครกล้าลงถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรโมโนแม็กก็ไม่แคร์ได้อยู่คนเดียวนะครับได้อยู่คนเดียวเพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นก็ถือว่าบ้าดีนะฮะบางทีก็อาจจะต้องบ้าแบบนั้นบ้างนะครับต้องบ้าแบบนั้นบ้างเพื่อให้กลุ่มจัสมินได้กำไรนะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ผมว่าเสี่ยงแต่คุ้มซึ่งบริษัทในเมืองไทยจำนวนมากไม่ค่อยทำแบบนั้นกันไม่ค่อยลงทุนเยอะนะฮะอ่ะมาอีกประเด็นหนึ่งคุณกันตพงษ์ทักเข้ามานะครับบอกโครงการ AI กระทรวง DE นะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ได้เลวร้ายครับก็ให้คนได้เรียนแต่ผมกับอยากได้ผมกับสำหรับตัวผมอยากได้อย่างอื่นมากขึ้นก็คืออยากได้Large Language Model ของไทยนะครับ LLM ไทยแท้ที่รัฐบาลลงทุนในการทำแล้วก็มีคอมพิวติ้งฟาร์มแห่งชาติที่จะทำงานตรงนี้นะครับก็คือให้ถือว่าผมอยากคิดแบบนี้เลยนะว่าให้ถือว่าอินฟอร์เมชันเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับก็คือภาษีส่วนหนึ่งจะต้องเอามาลงทุนในอินฟอร์เมชันให้ประชาชนคือเราคิดถึงประปามีค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับค่ามีภาษีที่ดินและอื่นๆผมว่าต่อไปมันจะต้องมีผมกลับคิดแบบนี้เลยนะอาจจะต้องมีภาษีอินโฟเมชันภาษีอินโฟเมชันคือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินโฟเมชันอาจจะถูกมากๆอาจจะ5บาท3บาทก็ได้นะครับแต่เป็นภาษีอินโฟเมชันซึ่งเอามาใช้จ่ายในการที่จะดำรงไว้ซึ่งระบบบางอย่างนะฮะในอนาคตคือให้คิดถึงมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็แต่มันอาจจะคอนโทรเวอร์เชียลแหละแน่นอนนะครับแต่ในระหว่างเดียวกันเราที่มีระบบ LLM ของเมืองไทยซึ่งเด็กทุกคนในห้องเรียนควรจะได้เรียนการใช้งาน AI นะครับโดยที่มันเป็นฟรีโดยที่ไม่ได้ไปใช้ Google Gemini หรือ ChatGPT เพราะของแบบนี้เราต้องไปจ่ายออกไปเมืองนอกและเราจะใช้ต่อเมื่อเราต้องการประโยชน์เราไปจ่ายได้เราจ่ายได้นะไม่ได้ติดนะครับจ่ายได้แต่ว่าในระหว่างในการถ้าจะให้ผมอยากให้ประชากรทั้ง70ล้านคนเข้าถึง เครื่องมือก่อนและเรียนรู้การใช้เครื่องมือตั้งแต่เด็กรู้ว่า AI มีประโยชน์อย่างไรนะครับในการที่จะพัฒนาทักษะนะครับผมมันมีการวิจัยออกมาเลยว่าคนที่ใช้ AI ไม่เป็นมี AI ไปก็ทำอะไรไม่ได้ระหว่างที่คนที่ใช้เป็นจะใช้งานได้ดีขึ้นทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งแตกต่างเข้าไปใหญ่ครับยิ่งแตกต่างเข้าไปใหญ่ก็คือคนที่เก่งมันจะเก่งยิ่งขึ้นคนไม่ดีมันก็ไม่ดียิ่งขึ้นนะครับมันทำให้ช่องถ่างตรงนี้มันถ่างขึ้นดังนั้นการให้โทเค็นทุกคน แต่ไม่มีความรู้ก็เหมือนการแบบการเอาทองไปให้ก

ฟ้าต้องหมุนวนกันภายในใช้ระบบพลังงานสะอาดอะไรในการหมุนเวียนฟาร์มเหล่านี้แล้วก็ไอ้โทเค็นเหล่านี้สะสมได้คือไม่ได้หายไปนะครับถ้าคนไม่ได้ใช้ก็มีโทเค็นเก็บไว้สำหรับการใช้ถ้าใช้เพิ่มก็เพียงแค่จ่ายภาษีเพิ่มซึ่งเป็นภาษีในราคาที่ถูกกว่าโทเค็นของโทเค็นของฝั่งภาคเอกชนนะครับแต่อย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้โทเค็นคือเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์คำนวณนะครับมันใช้ทรัพยากรคำนวณครับมันใช้เวลาคำนวณมันใช้ CPU มันใช้เกือบแบบไอ้เครื่องประมวลผลคำนวณซึ่งของพวกนั้นมันมีค่าใช้จ่ายแต่ยิ่งใช้กันเยอะมันยิ่งราคาถูกตามหลักเศรษฐกิจนะครับ economy of scale คือยิ่งของมีจำนวนเยอะมันยิ่งราคาถูกลงนะครับมันแต่ว่าเราก็ควรมีให้ประชาชนเราก็ควรมีโทเค็นสำหรับประชาชนแล้วก็แจกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็แต่ว่ามันต้องเริ่มจากตั้งแต่การศึกษาเลยว่าต่อไปนี้โรงเรียนประถมเด็กเรียนการใช้AI การแชทพูดคุยกับ AI พิมพ์ดีดเป็นปุ๊บเรามาป.3 ป.2 ป.3 ป.4 เราเริ่มคุยกับ AI ได้เจนรูปเป็นทำถามคำถามได้เข้าใจ เรื่องของการ cross check ข้อมูลนะการเช็คข้อมูลเปิดวิกิพีเดียเป็นเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเป็นใช้เซิร์ชมีดีเซิร์ชเอนจินเป็นนะครับครอสเช็คข้อมูลรู้ว่า AI hallucinate อย่างไร hallucinate คือหลอนน่ะหลอนแบบไหนนะครับมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานกับ AI ได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันจะทำให้เราใช้เครื่องมือเก่งขึ้นแล้วกันนะครับใช้เครื่องมือเก่งขึ้นแล้วพอใช้เครื่องมือเก่งขึ้นในอนาคตเราจะรู้ว่าเราจะใช้ทำงานอย่างไรแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับระบบนี้มาโดยตลอดแล้วมันไม่ใช่หมายความว่าเรียนแบบนั้นนะอย่างเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนเบสิกเน็ตเวิร์กิ่งคอมพิวเตอร์ไซน์เบื้องต้นนะครับแล้วก็ภาษาที่2ที่3เราต้องดีขึ้นนะครับภาษาที่2ที่3เราต้องดีขึ้นเราต้องพูดจีนได้ต้องพูดอังกฤษได้อันนี้เป็นของที่จำเป็นในอนาคตนะครับต้องทำบัญชีเป็นรู้หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับระบบเศรษฐกิจนะครับรู้เรื่อง geopolitics เบื้องต้นที่ไม่ใช่แบบเป็น Thai politics นะฮะ Thai politics เราแบบยังเป็นคือกลไกการเรียนสังคมศาสตร์เราหรือประวัติศาสตร์เรายังเรียนแบบสมัยจอมพลป.นะครับเราต้องปรับตรงนั้นมาสู่ยุคใหม่ก็คือการรื้อโครงสร้างวิชานะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่อินฟราสตรักเจอร์ในอนาคตนะครับอินฟราสตรักเจอร์ในอนาคตทุกคนมียูสเซอร์เนมผ่านไทย ID แล้วก็มียูสเซอร์เนมสำหรับการใช้ทำงานต่างๆนะครับได้เรามีไอเดนติตี้บนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยนะครับที่มีtwo step authentication ถูกบังคับในทั้งประเทศทุกคนต้องมี two step authen ก็คือ two step authen คือไม่ใช่แค่ใส่พาสเวิร์ดเวลาเข้าเว็บเข้าอะไรไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดแต่ใส่พาสเวิร์ดเสร็จยืนยันผ่านข้อความมือถือหรือข้อความ SMS หรือเครื่องมือใดๆนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็จะหยุดพวกสแกมเมอร์พวกอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นใช่ไหมฮะการล็อกอินและอื่นๆที่มันมีความจำเป็นก็จะปลอดภัยขึ้นพวกบัญชีม้าหรืออะไรพวกนี้ก็จะลดลงไปได้มากขึ้นถูกไหมฮะเพราะมันมีเขาเรียก authentication หรือมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนก็คือมันกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรายังคิดว่ามันเป็นของต่อยอดหรือเติมแต่คนใช้อ่ะมัน120มือถือมี120ของประชาชนประเทศแล้วมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วดังนั้นก็ต้องเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลด้านข่าวสารข้อมูลข่าวสารครับมันต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีเราก็ดูงงแปลกๆผมใช้คำนี้แล้วนะเราจะดูงงแปลกๆเพราะเราสู้ใครไม่ได้คนที่เป็นต่อให้ประเทศอื่นไม่ได้ซัพพอร์ตแต่คนในเอกชนเขามีเงินพอที่จะสร้างคนได้นะครับเราจะไปบอกว่ายุโรปยังไม่ได้ทำเราไม่ต้องทำเราก็แพ้ยุโรปสิครับเพราะยุโรปมีคนเก่งเยอะกว่าเราในเวลานี้ไงฮะรัฐต้องเปลี่ยนประเทศฮะไม่ใช่รอให้เอกชนเปลี่ยนประเทศอย่างเดียวเอกชนมันไม่มีกำลังวังชาพอหรอกครับเพราะเราอยู่ในทุนนิยมแบบทุนนิยมสุดโต่งครับเราเป็นทุนนิยมแบบว่าบริษัทไม่กี่บริษัทครอบครองเรามันทำได้ยากนะฮะมันทำได้ยากก็เป็นแบบนี้ไปนะฮะคุณชัยพัฒน์นะบอก DI เมืองปทุมนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งใหม่ที่ไม่ต้องไปดูถึงต่างประเทศแถมใกล้กทม.อีกตอนนี้เป็นพื้นที่เอกชนทำอะไรต้องระมัดระวังเดี๋ยวซวยผมไม่แน่ใจว่าคนอยากไปดูเยอะมากน้อยแค่ไหนนะต้องรอดูผมอ่ะกลับสนใจ

ที่ที่เขาขุดเจอไดโนเสาร์มากกว่านะครับแล้วก็คุณปฏิภาณนะฮะบอกว่าก็เดี๋ยวนะอ๋อโอเคบอกว่าควรจะเป็นการลงทุนทำอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานนะฮะอินฟราสตรักเจอร์แปลว่าโครงสร้างพื้นฐานให้เอกชนสร้างโปรดักต์สร้างสินค้าได้เองหรือให้ศึกษาได้ต่อยอดมากกว่าจะซื้อคอนซูเมอร์โปรดักต์มาแจกใช่ประเทศไทยตอนนี้เป็นประเทศแบบแจกปลายทางเยอะแจกปลายทางแจกเงินให้ไปใช้กระตุ้นการใช้งานแจก AI ให้ไปใช้แจกปลายทางใช้เป็นไม่เป็นไม่รู้แจกเงินกู้นะครับแจกของที่มันง่ายแต่เราไม่ค่อยเน้นโครงสร้างพื้นฐานแจกไม่ผิดมันเป็นปลายทางแต่ปัญหาคือมันต้องมีต้นทางด้วยกลางทางด้วยมันต้องไปทั้งถนนไม่ใช่ว่าไปปลายทางอย่างเดียวปลายทางอย่างเดียวเราก็ไปไหนไม่รอดนะครับซึ่งไม่ได้ผิดย้ำอยู่เสมอนะไม่ได้ผิดแจกให้ลองใช้กันเดือน2เดือนไม่เป็นไรนะใช้ไปเถอะผมก็สมัครเนี่ยผมสมัครทั้ง 2-3 อย่างผมก็ใช้คอมผมเนี่ยนะเปิดทิ้งไว้เนี่ยครับหน้าหนึ่งเป็น Chat GPT อีกหน้าหนึ่งเป็นแอป Gemini มี Mid Journey อีกอันมี3อันเลยนะครับเปิดผมสมัครทิ้งไว้นะแฟนผมเป็นทนายนะเขาใช้ Claude มาช่วยในการบริหารจัดการนะครับใช้ Claude ใช้ Gemini ใช้ Chat GPT นะครับเอ้ยไม่เขาใช้ Claude กับ Gemini 2ตัวนะครับของ Googleผมก็ใช้ไม่ได้ต่างกันก็ใช้ตลอดก็ใช้ทำงานนะมันไม่ได้ผิดนะครับซึ่งก็ต้องเรียนรู้เองนะครับเราบริจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนต้นก็เรียนรู้ไปเองแต่ประชาชนต้องรู้วิธีใช้ก่อนนะครับถึงจะเข้าใจว่ามันมีประโยชน์ยังไงใช้ทำอะไรนะครับใช้แบบไหนนะครับโครงสร้างพื้นฐานmedia etiquetteหรือ information bias ต่างๆคือแบบว่าความเขาเรียกอะไรความสับสนในการใช้ข้อมูลความสับสนในการเรียนรู้และอื่นจะต้องลดลงก่อนไม่งั้นเราได้เครื่องมือที่ทรงพลังแต่ในขณะเดียวกันกับที่มันมั่วนิ่มด้วยนะครับมันต้องไปควบคู่กันแล้วก็เราต้องมีกฎหมาย AI ที่ดีด้วยนะครับเราต้องมีกฎหมาย AI ที่ดีเราต้องมีกฎหมายในการทำงานกับโลกใบใหม่ที่ดีด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นของที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากครับผิดเป็นครูแล้วกันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผิดเป็นครูเราชอบเดินทางผิดก่อนเดินทางถูกเสมอไม่ว่ากันเราต้องเดินทางแล้วก็ต้องเรียนรู้ระหว่างทางกันไปนะครับคุณปฏิญญานะฮะบอกมาเมื่อความแรกของวันนะฮะวันนี้งานนี้โมโนแม็กทั้งลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครบทุกคู่คว้าสิทธิ์ฟุตบอลโลกทั้งสองสมัย2026-2030รอดูยาวๆแล้วกันครับการแข่งขันคอนเทนต์ฟุตบอลระดับโลกก็ผมว่าได้กำไรฮะกำไรนะครับยังไงก็กำไรนะครับประเทศเราเป็นประเทศนักเสพเราเป็นประเทศชอบจ่ายนะฮะชอบจ่ายให้กับความสุขส่วนตัวส่วนตนนะครับแต่งกแต่จ่ายนะงกแต่จ่ายนะครับงกบางอย่างงกมากเราไม่ค่อยจ่ายบางอย่างแต่บางอย่างก็จ่ายจริงจังผู้หญิงจ่ายค่าแฟนมีตใช่ไหมครับค่าซื้อของซื้ออะไรช้อปปิ้งผู้ชายจ่ายค่าดูบอลจ่ายนู่นนี่นั่นคือมันประเทศไทยเป็นประเทศที่จ่ายครับแต่จ่ายบางอย่างและไม่จ่ายบางอย่างบางอย่างก็แบบโอ้ทำไมไม่จ่ายเลยค่าเขาเรียกอะไรการดูแลคนให้ดีขึ้นสวัสดิภาพสวัสดิการอะไรไม่จ่ายอะไรประเภทนี้แบบของบางอย่างที่ต้องบังคับจ่ายของบางอย่างต้องบังคับให้งกขึ้นแล้วแต่ที่แล้วแต่อย่างนะครับแล้วแต่ที่แล้วแต่อย่างก็เลยแต่บอลจ่ายครับไม่ได้จ่ายอย่างเดียวด้วยบางคนเล่นพนันด้วยจ่ายเยอะเลยนะครับโต๊ะบอลก็รวยกันไปรอบนี้โต๊ะบอลยินดีมากปราบปลื้มติไปล้นพ้นเพราะว่าบอลได้ดูแล้วนะครับตอนแรกถ้าไม่ได้ดูบอลโลกนี่โต๊ะบอลคงจะเสียใจเสียดายกันเพราะว่าคงจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมสนุกกับการแทงพนันกันน้อยลงนะคือการพนันมันอยู่กับเรามาช้านานแหละนะครับหมดเนื้อหมดตัวกันเป็นแถบแล้วครับไม่ว่ากันนะฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนอกเหนือจากนี้วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่มีซีรีส์ทนายปีศาจออกก่อนผมเข้ารายการนี่ดูไปได้ตอนหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไปดูหนังมาเยอะมากแลนฝันอันตรธานนะฮะยังต่ออยู่ในโรงหนังเฮาส์อยู่บ้างช้านิดหน่อยแต่ก็พูดถึงระบบอำนาจนิยมการเขาเรียกอะไรการที่คนสูญเสีย

ตัวตนการมองหาความชอบธรรมของการมีอยู่ของตนเองในสังคมในยุคนี้นะฮะซึ่งเป็นปัญหาแบบเจนซีซึ่งก็ดีนะครับแล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกว่าปี2030ครบ100ปีที่ดำเนินการการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกโอ้น่าสนใจนะ100ปีฟุตบอลโลกนะครับส่วนปีนี้นี่100ปีที่สถาปนิกเกาดีนะตายใช่ไหมโป๊ปนะประสานตะปาปาก็เลยไปที่ซากราฟามิเลียนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันและยังสร้างไม่เสร็จสร้างมา100กว่าปีแล้วนะครับสร้างมา100กว่าปีก็ยังสร้างต่อไปอีกนะครับสร้างมาเป็น100ปีก็ยังสร้างต่อเป็นโบสถ์ที่สวยมากๆแล้วก็เขาเพิ่งทำพิธีเปิดกันพิธีเปิดแบบไม่เป็นทางการก่อนนะครับทำพิธีเปิดเพราะว่าเขาบอกว่ากว่าจะสร้างเสร็จจริงๆก็น่าจะปี2036เลยนะครับก็ผมไม่ยินดีมากว่าไอ้โบสถ์นี้สร้างเสร็จในช่วงชีวิตผมเพราะว่าเดี๋ยวผมแก่ๆผมอาจจะบินไปดูนะครับแต่อยากรอให้มันสร้างเสร็จเลยอ่ะเสร็จแบบเสร็จเลยอ่ะแบบจะได้เข้าไปดูในความเขาเรียก glorious หรือความสวยงามเต็มร้อยนั่นก็100ปีเหมือนกันนะครับไม่ต่างจากแข่งขันฟุตบอลโลกนะแต่ด้าน2030นะครับ100ปีแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะเราฟีฟ่านี่ก็อยู่กันมาได้นานดีนะครับแล้วก็แต่เชียร์นะทนายปีศาจดูไปตอนนึงแล้วรู้เลยว่าผมพอดีผมนอนดูอยู่กับทนายแฟนผมเป็นทนายก็นอนดูด้วยกันแล้วก็มีชื่อสำนักงานทนายของแฟนผมอยู่ตอนคำขอบคุณด้วยนะเพราะว่าน้องนัทกิจจริตมารีเสิร์ชที่สำนักงานอยู่พักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าสำนักงานเราก็สำนักงานไม่ใช่ของเราดีของแฟนผมเนี่ยก็มีทนายก็เรียกว่าทนายที่เก่งฉกาจในเรื่องของคดีความฟ้องร้องอยู่เหมือนกันนะครับขึ้นชื่อมากๆคนหนึ่งในประเทศไทยก็เลยต้องมาอยู่แล้วมารีเสิร์ชอยู่ในช่วงก่อนถ่ายทำนะครับก็เลยได้รู้ว่ามีทำทนายปีศาจอยู่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจริงๆวันนี้วันพฤหัสก็มีเหมือนกันสอดสร้อยมาลานะครับเหลืออีก3ตอนวันนี้ก็น่าจะออนอีกตอนแล้วนะครับก็สัปดาห์หน้าสอดสร้อยมาลาจบนะครับละครที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมบันเทิงแบบ4แผ่นดินนะครับก็อันนั้นก็สนุกมากนะครับดูอยู่นะครับดูทุกอาทิตย์ด้วยปกติผมจะรอให้จบก่อนแล้วดูนะก็เชียร์หนังด้วย Disclosure Day ก็ดูมาแล้วก็ดีนะครับแต่วันนี้เวลามันน้อยก็เลยไม่ทันได้อะไรก็เชียร์ Disclosure Day เชียร์แดนฝันอันตรธานเชียร์สอดสร้อยมาลาเชียร์ทนายปีศาจนะครับเชียร์ไปหมดเลยนะฮะของดีเยอะมากตอนนี้ให้ดูทั้งในโรงภาพยนตร์แล้วก็ในแพลตฟอร์มต่างๆทั้งหมดนะครับก็สนุกหมดเลยนะครับผมดูกันเถอะนะครับช่วงนี้มีของดีให้ดูก็ดูกันนะครับจ่ายเงินกันนะฮะจ่ายอะไรที่บันเทิงเหมือนเดิมนะครับมีแต่ของมาให้เสียตังค์นะครับแต่ AI ไม่ต้องเสียตังค์เพราะรัฐแจกแล้วนะครับรัฐแจกแล้ว โอเคลากันดีกว่านะฮะลากันแล้วนะครับผมพบกับผมนะครับเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่วันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: หลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าซึ่งเป็นเวลาของสงครามกฎหมายทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาเวลาของเราตอนนี้ก็ตีห้าห้านาทีนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569แรม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันที่11ในบรรดาในจำนวน21วันที่ถูกวางกรอบเอาไว้โดยกัมพูชาในช่วงสงครามกฎหมายระหว่างประเทศหมายทะเลระหว่างประเทศ Law of the Sea UNCLOS ก็กำหนดไป21วันนะครับเริ่มผมนับตั้งแต่วันที่2ตั้งแต่เขมรแถลงว่ายื่นเรื่องไปสหประชาชาติแล้วก็ผ่านมา11วันวันนี้นะครับเหลืออีก10วันคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้เข้าสู่วาระอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้หรือว่ากระทรวงต่างประเทศตอบสหประชาชาติตามคำชักจูงหรือตามการเริ่มฟ้องร้องหรือว่ายื่นเรื่องราวนะครับให้มีการบังคับเรียกว่าบังคับคดีนะมีการบังคับการประนอมก็มาเรื่องที่11นะครับเหลืออีก10วันถ้าครบ21วันแล้ววันที่23มิถุนายนประเทศไทยไม่ยื่นก่อนแต่ผมคิดว่ายื่นนะครับผมดูจากความเห็นของท่านรัฐมนตรีนั้นยื่นตอบแน่นักวิชาการ 2-3 คนที่ผมชื่นชมแล้วก็ติดตามจากธรรมศาสตร์จากจุฬา2ที่นะครับขออภัยที่อื่นก็คงมีการพูดคุยในชั้นเรียนแหละนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ฉาบฉวยดูจากสื่อสาธารณะหรือ YouTube ต่างๆก็เห็น 2-3 ท่านถูกสัมภาษณ์เป็นกิจจลักษณะสม่ำเสมอแล้วก็รู้เลยว่าท่านมีความรู้เป็นอย่างดีทุกแง่มุมมาตราส่วนพาร์ทเซ็กชันของกฎหมายทะเลระหว่างประเทศก็ดูแนวโน้มว่ามันไม่มีทางอื่นเราจะต้องตอบรับข้อเรียกร้องของเขมรให้เราไปร่วมถูกบังคับให้มีการเจรจาบังคับให้มีการตกลงกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ conciliation ประนอม

แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมคุ้นเคยสองสามครั้งที่นั่งบนจอเดียวกันที่ WorkPoint นะครับท่านก็บอกว่าประเทศไทยเข้าไปแล้วก็ไปยื่นเรื่องแล้วก็ไปคุยกับเขมรในสหประชาชาติเลยนะครับในที่ประชุมว่าด้วยกฎหมายทะเลที่เรามีเรื่องมีราวกันเนี้ยแล้วก็บอกว่าเขมรทำผิดขั้นตอนก็คือข้ามไปขั้นสามเหมือนผมที่พูดอยู่ตลอดสัปดาห์ดังนั้นก็นี่ผมชักมีพวกแล้วนะครับชักมีพวกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องดิจิทัลเรื่องกระทรวงไอทีเรื่องลูกชายคุณเนวินผมก็มีคนค้านมีคนเห็นด้วยปนกันไปอันนี้ก็เป็นบทบาทของรายการนี้นะครับคือท่านผู้ฟังไม่ค้านเลยนี่ถือว่าไม่สนุกนะไม่คิดเลยหรือคิดแล้วไม่อยากคุยด้วยอาจจะมีครับหลายท่านฟังเอ้ยผมไม่เห็นด้วยคุยมาเถอะครับเพราะว่าหน้าที่ผมคือกระตุ้นให้ท่านผู้ฟังถกเถียงตามแนวคิดซึ่งบางครั้งผมก็เสนอแนวคิดตัวเองบางครั้งก็เอาแนวคิดคนอื่นแต่วันจะเริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นจริงแล้วก็คิดอันนี้เป็นหน้าที่ของ thinking radio วิทยุคิดได้เมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังอธิบายมายาวเลยนะครับด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอาจจะใช้คำว่าไม่พอใจบางเรื่องที่ผมพูดถึงAI ลูกชายคุณเนวินอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับผมก็ขอบคุณไปแล้วที่อุตส่าห์แสดงความไม่เห็นด้วยมานะครับด้วยความห่วงใยนะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็บอกว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องพูดอะไรออกอากาศผมก็เพียงจะตอบว่าความเห็นขัดแย้งไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องปกติของรายการนี้เพราะเราตั้งใจว่าจะให้ความเห็นเพื่อให้คิดเพราะผมก็อ่านแล้วก็คิดแล้วก็เล่าให้ฟังถึงความคิดท่านผู้ฟังก็ต้องคิดตอบแต่ว่าคิดว่าส่วนใหญ่ผู้ฟังของโลกยามเช้าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้มีการศึกษาผู้อยู่ในวัยทำงานรวมทั้งที่วัยใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วก็ยังฟังอยู่นะครับท่านที่มาจากก่อนมีผู้ฟังมาจากต่างประเทศแล้วก็แวะมาเยี่ยมกับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพซึ่งผมไม่รู้จักโดยตรงแต่ว่าจำได้ว่าเมื่อก่อนเคย เรียนร่วมสมัยกันที่เดลีท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าโอ้ยถ้าไม่สนใจไม่ฟังนะพี่อุตส่าห์ตื่นมาฟังแบบสดๆเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าฟังผมก็จะระวังเสมอนะครับเวลาทำรายการแล้วนึกถึงคนฟังก็ใจฝ่อวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าถูกใจหรือไม่ก็อยากให้ถูกใจทุกคนนะแต่ว่าถ้าไม่ถูกใจก็สมปรารถนาของโลกยามเช้าคือกระตุ้นให้คิดให้ถกเถียงอย่างงดงามครับก็ขอสวัสดีแรม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันที่11ใน21วันที่เราจะต้องยื่นเรื่องไปยังสหประชาชาติต่อเขมรเขาส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรผมสบายใจไม่ว่าใครจะตัดสินใจอย่างไรในฝ่ายกระทรวงฝ่ายนายกหรือว่าฝ่ายความเห็นสาธารณะบั้นปลายขั้นสุดท้ายก็คือว่าเรามีสิทธิตามกฎหมายทะเลนี้ที่จะไม่รับข้อเสนอเพราะว่าข้อเสนอจากคณะกรรมการประนอมเมื่อเกิดขึ้นนะครับ2คนกับ2คนกับประธาน1คนซึ่งเป็นรายชื่อจากสหประชาชาตินั่นแหละก็เป็นเพียงข้อเสนอซึ่งเขามีหน้าที่ให้เราคุยกันเมื่อเราคุยกันไม่เป็นเขาก็เป็นคนกลางให้แล้วเขาก็ถามโน่นถามนี่แล้วก็เสนอภายในปีเนี้ยนะภายใน1ปี12เดือนหรือว่าแล้วแต่จะยืดเวลาก็มีเงื่อนไขว่าเปลี่ยนยืดปรับอะไรได้เสมอแต่ว่าไม่ผูกพันนะข้อเสนอไม่ใช่ข้อบังคับไม่ผูกพันจะมาฟ้องศาลไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะขึ้นศาลก็ได้นะครับมีศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศศาลโลกศาลอะไรแล้วแต่ท่านจะหาเรื่องทำตามกฎระเบียบแต่ถ้าเราไม่ขึ้นศาลมันก็จบเพราะว่าเราต้องคุยกันศาลโลกตัดสินอะไรแล้วประเทศคู่กรณีไม่รับมันก็เป็นสงครามเพราะเราก็มีสิทธิ์ไม่รับเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชาติเอาละครับสวัสดีวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลข้อถกเถียงที่ต่อเนื่องกันมายาวนานตลอดสัปดาห์และเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับจะผมก็เฝ้าดูเหมือนท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องกระทรวงดิจิทัลนะครับกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวง DE เนี่ยเขามีโครงการThAI Passport Forumแล้ววันที่11เมื่อวานก็เปิดเวทีรับฟังนะฮะราชการปลัดกระทรวง
ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนหรือนักการเมืองฝ่ายค้านก็ตั้งคำถามรัฐมนตรีชัยชนกก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็ตอบคำถามแต่ว่าประเด็นรวมๆท่านผู้ฟังไปตามดูแล้วกันนะก็เป็นการตอกย้ำว่ามันมีโครงการAI นะที่กระทรวงMinister of Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคมเนี่ยที่คุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีนะว่าการอยู่เนี่ยมีโครงการหนึ่งในบรรดาหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศดิจิทัลอันนี้ไปเกี่ยวกับ AI โดยตรงที่เราคุยกันมาตลอดสัปดาห์นะครับเป็นโครงการที่เขาใช้เงินพันกว่าล้านบาทตกลงกับภาคเอกชนไปแล้วด้วยมีการประมูลอะไรไม่รู้นะว่าจะแจกสิทธิพิเศษเหมือนพาสปอร์ตให้กับประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็จะมีเงื่อนไขให้ไปใช้ AI ฟรีจะเอายี่ห้ออะไรก็ได้มันจะมีศูนย์กลางถ้าดูบนจอนะครับเป็นภาพกราฟิกที่ทางกระทรวงจ้างให้คนเขาทำภาพเนี่ยครับที่อยู่บนหน้ากากของเด็กส่งของมอเตอร์ไซค์ไลน์แมนหรืออะไรมันเป็นสีคือกี่เอาเป็นว่า AI ทุกยี่ห้อดังๆ ChatGPT Gemini Grok อะไรเนี่ยนะครับของอีลอนมัสก์สารพัดเยอะแยะไปหมดเนี่ยกระทรวงเนี้ยจะแจกเงินพันกว่าล้าน 1,600 ล้านบาทเป็นค่าสมาชิกให้กับประชาชนกลุ่มหนึ่งใช้ฟรีเราจะเลือกยังไงไม่รู้บางคนก็บอกนิสิตนักศึกษาก็ได้เลยคือเราไม่ทำ AI เองเราไม่สนับสนุนให้โรงเรียนปรับหลักสูตรเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนวิธีสอนเพื่อเรียนรู้เท่าทันและระแวดระวัง AI เหมือนอย่างที่แคทอลิกพระสันตะปาปาเลโอ14เตือนภัยว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมไม่ใช่เทคโนโลยีและนายทุนเทคโนโลยี AI เหนือเรานะครับเมื่อวานผมก็แปลบทนำไปได้เกือบหมดแล้วนะครับจะขึ้น YouTube 6โมงเช้าเนี่ยทางรายการในบริบทเมื่อกี้ก่อนเข้าโฆษณาก็เตรียมขึ้นมาได้งั้นเราเอาส่วนที่ผมแปลไม่หมดนะครับก็แปลไว้ส่วนหนึ่งเกือบหมดนะในส่วน introduction เนื่องจากผมรอคำแปลยังเป็นทางการของคริสตจักรแคทอลิกในเมืองไทยก่อนนะครับทางฝ่ายสภาสังฆราชแคทอลิกเนี่ยในเว็บไซต์เขาก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาผมเข้าใจมันนานนะครับผมก็ทำอย่างฉาบฉวยไปก่อนแปลเมื่อวานแปลไปได้เกือบหมดอินโทรดักชันนะครับเหลืออีก 4-5 ข้อ เพื่อเอาขึ้นรายการเช้านี้ตอน6โมงเช้าที่อสมทช่วยวานให้ผมทำนั่นจะเป็นรายการ In Context ในบริบทแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการผมก็เลยตัดบะคำแปลนี้กับภาษาอังกฤษเทียบกันอยู่ในเว็บไซต์ thaivision.com เข้าไปดูตอนนี้ได้เห็นเลยนะครับกดไปกดมาเดี๋ยวเจอเองที่ผมแปลทุกถ้อยคำสำนวนของผมตามความสามารถเท่าที่จะทำได้มีผิดมีถูกไม่ถูกอารมณ์ภาษาอันเคร่งครัดของศาสนานี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวทางฝ่ายสภาสังฆราชแคทอลิกเขาทำเป็นทางการผมก็จะไม่ต้องแปลแล้วจะได้สิ่งที่ถูกต้องดีกว่าเอาละครับในเรื่องพาสปอร์ต THAI หรือว่า Thailand AI Passport คือการแจกค่าสมาชิกให้คนไทยไปใช้ฟรีส่วนหนึ่งเท่านั้นครับ 1,600 ล้านบาทเนี่ยก็คือจะยี่ห้ออะไรก็ได้จะเป็นระบบโปรไม่เหมือนที่ผมใช้และทุกท่านใช้ฟรีอยู่เพื่อสอบถามข้อมูลผมก็จะใช้ตรงกลางหมวกกันน็อกบนจอครับก็คือใช้Gemini แล้วก็ถกเถียงทะเลาะต่อว่า Gemini ตลอดเฮ้ยเองไม่รู้เรื่องเลยผิดอันนี้ผิดอยู่ไม่รู้เลยเหรอเขาก็ขอโทษผมอยู่เรื่อยเพราะว่าเขาจะตอบผิดผิดผมจะรู้ว่าทำไมเขาตอบผิดเพราะผมแกล้งถามเรื่องที่ผมรู้เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าจะไปเก่งกว่า AI นะครับโอเคครับก็คือว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปหรือจะหยุดยั้งก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่ถกเถียงกันเรื่องมันไม่ได้สร้างอะไรถาวรระยะยาวอยู่ๆก็ให้ประชาชนใช้ฟรีส่วนหนึ่งเท่านั้นปีเดียวกระจายเงินให้กับแอปพลิเคชันฝรั่งไปไม่ว่าจะเป็น AI ยี่ห้อไหนแล้วใช้ฟรีอะไรยังไงนี่ก็แปลว่าให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนส่วนน้อยนะครับไม่กี่ล้านคนจะไปดูรายละเอียดว่าได้ใช้บริการนี้ฟรี1ปีแบบโปรใช้ทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ยังไม่มีรายละเอียด

เห็นที่เราจะต้องถกเถียงกันอีกเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันไปชะงักที่ว่าฝ่ายไม่เห็นด้วยเพราะฝ่ายผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายที่รู้เรื่อง AI ก็บอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเสียตังค์เปล่าแทนที่จะเอาไปสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไทยพัฒนา AI ของไทยเองแล้วก็แจกฟรีทีหลังเมื่อมันเป็นของไทยนะอาจจะปี2ปีเราก็ทำได้กลับเอาเงินไปจ่ายฝรั่งที่เป็นเจ้าของ AI ซึ่งผิดทุกผมก็ตอบโต้ AI อยู่ทุกวันถามนี่มันก็ตอบนั่นนะครับอันนี้เป็นคำถามง่ายๆที่ผมแกล้งถามเพราะว่าผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่า AI ยังไม่สมบูรณ์แต่ AI ไม่มีวันจะสมบูรณ์เพราะมันใช้เวลาเยอะนะถ้าเราจะใช้ตอนนี้ก็เสี่ยงต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่กระทรวงเขาบอกว่าจะให้ประชาชนไปจ่ายเงินฝรั่งเลยแล้วก็ไปใช้ฟรีสักปีนึงนะครับพอตอนนี้ชะงักอยู่นะครับก็อาจจะยกเลิกถอดถอนหรือปรับกระบวนการใหม่ไม่ทราบนะครับก็ถือว่าเดินทางเร็วมากที่จะก๊อปปี้ฝรั่งโดยการซื้อใช้ให้กว้างขวางแต่ไม่มีนโยบายที่จะทำแบบสอนเด็กนักเรียนโดยการปรับหลักสูตรนะให้มันรู้เท่าทันแล้วจะใช้ AI อย่างไรในโรงเรียนนะครับแต่ว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมเนี่ยกับกระทรวงสาธารณสุขก็ประสานงานกันมาโดยตลอดแล้วก็ทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันดีขึ้นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆเพราะผมตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ประชาคมอาเซียนเข้าสู่ความเป็นประชาคมตั้งแต่ปีที่ประเทศไทยประกาศเป็นเจ้าภาพชะอำหัวหินซัมมิตนะ2008-2009ประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนอาเซียนชาร์เตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ย2015นะก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการทุกวันนี้ประชาคมอาเซียนก็ยังเฝ้าระวังอยู่ในเรื่องดิจิทัลแล้วก็ผลักดันให้ทุกโรงเรียนในอาเซียนเนี่ยเข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงไม่ขาดเลยแม้แต่โรงเรียนเดียวหลายประเทศก็ทำสำเร็จไปแล้วนะครับสิงคโปร์ทำสำเร็จอินโดนีเซียยากที่จะสำเร็จสมบูรณ์เพราะว่าเขาเป็นประเทศหมู่เกาะฟิลิปปินส์ประเทศไทยก็ช้านิดหนึ่งในช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับติสว่า2008-2009ถึง2020และประมาณนั้นผมก็ตามอยู่แล้วก็เอาข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขไปบรรยายตามที่ต่างๆในยุคที่ยังมีคนชวนไปบรรยายแล้วยังแข็งแรงอยู่นะครับก็บอกว่าไทยช้าไม่ทันคุณยิ่งลักษณ์แกก็ท่านนายกรัฐมนตรีน้องสาวคุณทักษิณในตอนนั้นนะครับก็ทำงานแบบได้คะแนนนิยมก็คือว่าเอางี้ดีกว่าซื้อแท็บเล็ตให้โรงเรียนก็ซื้อแท็บเล็ตจีนราคาถูกๆให้โรงเรียนต่างๆเอาไปใช้นะครับแล้วยังไม่ทันเตรียมข้อมูลข่าวสารเตรียมแอปพลิเคชันแบบไทยเตรียมหลักสูตรที่เข้าไปค้นได้พอทำทีหลังมันก็สู้หนังสือเรียนไม่ได้ตอนนี้ก็เจ๊งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีใครตามหาเรื่องอีกแล้วโครงการไอ้แท็บเล็ตตอนนั้นเป็นป้ายล้มนะริมทางใหญ่ๆในกรุงเทพนะครับทางด่วนบ้างอะไรบ้างก็ล้มเหลวครับเพราะว่าแท็บเล็ตมันเป็นแค่เครื่องมือกดหาข้อมูลถ้าเราไม่ทำข้อมูลหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือทำแบบฉาบฉวยใช้ลำบากแล้วตอนนั้นครูไม่กล้าใช้เพราะว่าถ้าทำเสียครูต้องซ่อมครูก็ไม่กล้าใช้ผมไปพบกับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่แก่งคอยก็ไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งนั้นแล้วก็ไปดูตู้ที่เก็บแท็บเล็ตที่คุณยิ่งลักษณ์ซื้อให้แล้วก็ครูก็ไม่เอาออกมาใช้เพราะกลัวเสียค่ะนะอาทิตย์หนึ่งจะออกมาสอนเด็กทีนึงแล้วเอาเก็บเข้าตู้ไม่ใช้บ่อยๆไม่ให้เด็กเอากลับบ้านก็กลัวเสียอีกเพราะว่าเสียต้องจ่ายค่าซ่อมตกลงไอ้แท็บเล็ตนี่เลิกไปแล้วนะครับก็ไม่ควรจะมีอยู่แล้วเพราะทุกคนมีมือถือไม่ต้องจ่ายให้กับทุกคนซื้อเองอยู่แล้วเอาละครับตอนนี้ก็พอพูดถึงไอ้โครงการ THAI Passport หรือ Thailand AI Passport ของกระทรวงเนี่ยตอนนี้ชะงักอยู่แล้วโดยหลักการถือว่าไม่มีความเหมาะสมที่จะทำเพราะว่าเสียตังค์เปล่าและประชาชนที่ใช้สมมติใช้ฟรีก็ไม่ได้ทั่วถึงแล้วก็ถ้าใช้ฟรีก็ฟรีปีเดียวหลังจากนั้นก็ต้องจ่ายตังค์กระทรวงบอกว่ามีวิธีที่จะเตรียมรองรับในปีถัดไปแล้วก็คือว่าจะเลี้ยงประชาชนไปตลอดชีวิตนะประเด็นของผมมันมากกว่านั้นว่าเราควรจะให้การศึกษากับประชาชนเหมือนฝ่ายแคทอลิกพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่ออกสมณสารมานะครับว่าต้องเรียนรู้เท่าทันและต้องให้มีปฏิสัมพันธ์กับ AI ในทำนองที่เราไม่ถูก AI กดเหนือกว่าเราจะสูญสิ้นความเป็นมนุษย์นี่เรื่องปรัชญาเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรี

0: ชัยชนกอย่างที่ผมฝากไว้เมื่อวานนะครับลองไปอ่านสมณสารพระสันตะปาแล้วก็จะได้มีงานนี้ทำบ้างในเชิงปรัชญาสำหรับกระทรวงโอเคกระทรวงทำอยู่ผมก็ไปตรวจเช็คข้อมูลนะครับมันมีการอบรมองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลให้กับประชาชนนี่อยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงแหละกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็คือมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนไปเรื่อยๆรวมแล้วตอนนี้ผ่านการอบรมไปแล้ว 427,000 กว่าคนทั้งที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียง 258,000 เพราะฉะนั้นทำเกินร้อยนะครับความสำเร็จในการอบรมของกระทรวงดิจิทัลของคุณชัยชนกชิดชอบในปัจจุบันนี้ตัวเลขนะครับ 165.56% ความสำเร็จนี่หมายความว่าตั้งเป้าว่าจะอบรมให้ได้ 250,000 ก็ได้ทั้ง 427,000 ก็แปลว่าโอเคเลยแต่ถ้าทั้งเป้าสูงกว่านี้แล้วไม่ถึงเป้าเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับก็คือมีคน 200,000 กว่าคนเข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะดิจิทัลก็คงจะทำไปเรื่อยๆเพราะประชากรมีตั้ง65ล้านคนหรือประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อมูลจากกระทรวง DE ก็บอกว่าได้ติดตั้ง CCT ไปแล้ว 55,382 คนไอ้ CCT นี่มันจะเป็น Cyber Community of Thailand อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือชุมชนที่ใช้Broadband Internet Cyber Community ของเมืองไทยเนี่ยได้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่กระทรวงใช้อบรมใช้สอนวิธีใช้โซเชียลมีเดีย AI คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับ 55,000 คนแค่นั้นเองจริงๆก็ไม่มากนะครับแต่ก็ทำอยู่นะลงทะเบียนผ่านไทยดี 89,000 คนนะอันนี้จำนวนการอบรม 3,810 ครั้งนะคือมีการบรรยาย 3,000 กว่าครั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1,722 ครั้งคือทำงานแล้วกันนะครับแต่ว่าประชากรเราแล้วก็ชุมชนเราเยอะกว่านี้นะก็ทำไปเรื่อยๆผมว่าออกเอกสารแนะนำข้อมูลแล้วก็ทำเป็นไฟล์อยู่ในเว็บไซต์แล้วเราก็ไปโหลดมาอ่านบ้างก็ดีนะครับเหมือนไวท์เปเปอร์ที่คุยเมื่อวานนี่ผมก็เลยมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ห่วงใยตั้งแต่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแล้วอาเซียนก็มีความตกลงอย่างหนึ่งนะครับว่าทุกโรงเรียนในอาเซียนเนี่ยจะต้องเข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้ได้ 100% ทุกโรงเรียนซึ่งประเทศไทยก็ช้านะแล้วก็เป็นเวลากว่า10ปีที่ยังเข้าถึงไม่ทั่วถึงเช้าวันนี้ผมก็เลยถาม AI ที่รับใช้ผมอยู่ในขณะนี้แล้วผมก็เถียงกับแกอยู่เสมอว่ามันบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกงั้นขออ้างเพียงว่าเช้านี้ถาม Gemini ของ Google นะครับคำถามที่1ทุกโรงเรียนในประเทศไทยเข้าถึงบรอดแบนด์หรือยังนะครับAI ก็ตอบอันนี้สมมุติว่าคำตอบนี้ตรวจสอบแล้วแต่ผมไม่ได้ตรวจสอบนะครับผมก็ทำแบบฉาบฉวยเหมือนประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็จะระวังอยู่เสมอว่าเอาข้อมูลมาจากไหนที่จริงเขาอาจจะมีลิงก์มีอะไรให้ในตอนท้ายนะครับมีบ้างไม่มีบ้างนะครับ AI ตอบว่าผมถามว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยเข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตหรือยังบรอดแบนด์ก็คือหมายความว่าสายไฟเบอร์ออปติกเข้าถึงโรงเรียนแล้วก็ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ได้ทั้งโรงเรียนเข้าถึงหรือยังนะครับ AI ตอบว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยเข้าถึงบรอดแบนด์หรือยังตอบว่าคำตอบคือเข้าถึงเกือบครบ 100% แล้วในทางเทคนิคแต่คุณภาพความเร็วไม่เท่ากันนะครับนี่คือคำตอบและจะมีคำอธิบายรายละเอียดต่อไปอีกหลายประโยคนะครับผมจะข้ามตรงนั้นไปสรุปก็คือว่าโอเคนะดีเข้าถึงบรอดแบนด์แล้วนะทั้งหมดเกือบครบ 100% ก็แปลว่าเด็กไปโรงเรียนก็มีสัญญาณเข้าอินเทอร์เน็ตเข้ามือถือตัวเองหรือจะมีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ไอทีเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์จอใหญ่อันนั้นก็แล้วแต่สภาวะของแต่ละโรงเรียนนะครับคำถามต่อไปที่ถาม Google Gemini ก่อนเข้ารายการว่าคำถามที่สองนะครับผมก็ถามว่าโรงเรียนใช้ได้ฟรีไหมคำตอบก็คือรัฐบาลจ่ายค่าเน็ตรายเดือนให้ฟรีผ่านงบอุดหนุนแต่โรงเรียนมักจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆเองนะครับGoogle Gemini ตอบว่าปัจจุบันโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนรวมกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศมีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตลากไปถึงตัวโรงเรียนแล้วประมาณ 98-99% ผ่าน สารพัดโครงการของรัฐบาลเช่น NET NED NET NED ก็จะเป็น NET Education NET ไม่รู้นะครับย่อมาอย่างไรก็แล้วแต่ผมเดาว่า ED ก็เป็น Education NET ก็ Internet Network อะไรนะครับ National Education Network เลยประมาณนั้นนะครับของกระทรวงสาธิการแล้วก็มี NET ประชารัฐของกระทรวง DEแล้วก็จะมี US Own Net ของกสทช.อันนี้ว่าสารพัดรูปแบบของการช่วยโรงเรียนให้เข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามปัญหาไม่อยู่ที่สายเข้าถึงไหมอันนี้คนเก่งเจมินายของ Google แกตอบอย่างนี้ว่ามันอยู่ที่ความเร็วและความเสถียรที่ต่างกันเราฟ้ากับเหว Google เจมินายไม่สุภาพนะเนี่ยแหมหาว่าเราไม่ดูแลโรงเรียนฟ้ากับเหวนั่นกระทรวงดิจิทัลไปทะเลาะกับ Google หน่อยนะเปลี่ยนคำให้มันสุภาพหน่อยต่างกันมากได้ไหมอะไรเงี้ยครับเห็นไหมความไม่งดงามของไอ้ AI อ่ะที่ประมวลข้อมูลแล้วเอาคำว่าสำนวนฟ้ากับเหวมาใช้นะคนไม่พอใจก็บอกเฮ้ยมันไม่สุภาพอะไรงั้นนะคนรุ่นใหม่ก็บอกเออสมกับที่เขาพูดเลยโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนในเมืองเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับสายไฟเบอร์ความเร็ว100 Mbps นะเมกะบิตไปจนถึง 1,000 เมกะบิตนะครับหรือ1กิกได้อย่างสบายๆรองรับการเปิดห้องเรียนดิจิทัลได้เต็มรูปแบบโรงเรียนที่มีขนาดเล็กบ้านผมที่ที่ปักช่องนี่ก็ใช้บริการของเทเลคอมนะปักช่อง National Telecom NT นะครับก็มีความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกอย่างเต็มที่นะครับ 5G ของผมเนี่ย 5G โอเคนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในป่าในดอยนี่เราก็ยังโอเคนะนั้นโรงเรียนทั้งหมดที่ปากช่องหวังว่าจะเป็นไปตามที่ข้อมูลมาจากเจมินายนะครับแล้วโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกลชายแดนหรือบนดอยหลายแห่งยังต้องพึ่งพาสัญญาณดาวเทียมเช่น IP Star หรือสัญญาณไร้สายที่ความเร็วค่อนข้างจำกัดบางแห่งก็ได้เพียง10ถึง30เมกะบิตซึ่งพอครูหรือนักเรียนใช้พร้อมกันหลายๆคนสัญญาณจะเกิดอาการคอขวดและอึดและอืดจนใช้งานจริงแทบไม่ได้ยิ่งวันไหนฝนตกหรือไฟดับเน็ตก็ตัดขาดทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นทางการคือ Google Gemini ตอบแล้วผมก็เตือนตัวเองว่าให้ไปเตือนผู้ฟังหน่อยนะใส่วงเล็บไปนิดหนึ่งว่าไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องถ้าเชื่อAI ก็เอาตามนี้เลยแล้วกันนี่มีรายละเอียดอีกนะครับแต่ว่าผมขออ่านเฉพาะที่คัดย่อๆมาเท่านี้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นสรุปก็คือว่าปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษาผ่านไฟเบอร์ออปติกอินเทอร์เน็ตและการให้ความรู้เรื่อง AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่การแจกฟรีทั่วไปเสียตังค์เปล่านั้นกระทรวงดิจิทัลถ้าจะประหยัดเงินให้กับพวกเราชาวไทยนะครับก็เอาเงินนั่นแหละครับ1,600ล้านนะครับไปร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขการปรับปรุงไฟเบอร์ออปติกปรับปรุงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปรับปรุงแอปพลิเคชันอะไรต่างๆให้กระทรวงสาธารณสุขปรับหลักสูตรการเรียนการสอน AI แล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในโรงเรียนต่างๆ 3-4 หมื่นโรงนะครับให้รับรู้เรียนรู้แล้วก็เฝ้าระวังการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นคนรู้จักคิดของมนุษย์โดยถ้าใช้ AI กันมากๆโดยไม่ระวังเนี่ยครับอาจจะได้คำตอบที่ผิดและอาจจะนึกว่าถูกและอาจจะเลิกคิดไปเลยเพราะว่าเชื่อ AI ตลอดอันนี้คือคำเตือนจากฝ่ายโบสถ์คริสตจักรตามที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับขออภัยถ้าพูดซ้ำแล้วคงจะแวะมาพูดแล้วบางข้อเป็นระยะๆเพราะมันเป็นมุมมองเชิงปรัชญาที่ฝ่ายศาสนาเริ่มจะพูดแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายการเมืองพูดแต่ว่าการเข้าถึงนะครับเอาละครับขอพักโลกยามเช้าแป๊บหนึ่งนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติปอนวิมลอยู่นะครับรายการของเราตอนนี้ 5:32 น. 96.5 FM คลื่นแห่งความคิดนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอนวิมลพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอนวิมล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
8: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:35 นาทีนะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท 96.5 FM คลื่นแห่งความคิดนี่เป็นครึ่งหลังของรายการนะครับเหมือนฟุตบอลเตะกันแล้วก็พักครึ่งหนึ่งแต่ฟุตบอลผมก็ไม่ได้ไปดูที่ไหนนะครับเห็นก็บอกโมโนแม็กเขาได้รับลิขสิทธิ์มาก็ไปดูช่องของโมโนแม็กมันก็ไม่มีถ่ายทอดสดก็อยากจะดูให้รู้ว่ามันดูกันยังไงท่านเองนะครับผมก็จะดูบ้างไม่ดูบ้างตามข่าวผมว่าท่านผู้ฟังที่อายุมากๆอาจจะติดบอลกันไปหาดูกันเอาเองแล้วกันแต่ว่าคงจะต้องสมัครสมาชิกโมโนแม็กซ์นะครับเพราะว่าเขาได้ลิขสิทธิ์มาให้ดูฟรีเนี่ยเขาบอกว่าจะถ่ายทอดสดให้การให้ดูฟรีกันเป็นบางส่วนประเมินผมตื่นมาตีสองกว่าก็เห็นสไลด์นิ่งบนจอช่องโมโนนะครับบอกว่าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ก็คงจะต้องไปจ่ายเงินนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้วุ่นวายกับฟุตบอลโลกถึงขนาดไม่กินไม่นอนไม่เหมือนตอนหนุ่มๆนะจะติดเวลาไหนก็จะดูเพราะเรารู้จักนักฟุตบอลหลายคนที่เราอ่านเรื่องราวชีวิตของเขามีความผูกพันห่วงชอบเท่อะไรแบบนะแต่เราก็ไม่ได้ผูกพันในฐานะเป็นทีมชาติเราเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรถึงขนาดนั้นการพนันก็ไม่ได้เล่นแต่ว่าเม็กซิโกชนะ2-0นะครับที่เพิ่งจบไปเล่นก็ตอนที่2แต่ว่าไม่ได้ดูเพราะไม่รู้จะไปดูที่ไหนเพราะผมไม่ยอมเสียตังค์นะครับมันจะคงต้องมีดูได้บ้างคนไปคนมาไปเห็นภาพพิธีเปิดก็ว่ามันจะเป็นภาพปลอมนะก็ยังแบบไม่ค่อยไว้ใจอินเทอร์เน็ตสมัยนี้ครับเป็นภาพพิธีเปิดปลอมๆเต้นประหลาดๆคือมนุษย์เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหลอกลวงกันใช้ AI เพื่อหลอกล่อหลอกลวงเอาสตางค์กันกับใช้เพื่อประโยชน์คุณความดีทั้งบวกและลบมันปนๆกันอยู่มันลำบากเหนื่อยเหนื่อยใจมากๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอเคพูดถึงอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วกันถ้าพูดถึงอิหร่านกับอเมริกาก็คือประธานาธิบดียกเลิกการโจมตีนะครับบอกว่าจะโจมตีอย่างรุนแรงมากๆใช้คำหยาบด้วยนะครับก็ไม่ได้โจมตีก็คือพูดแล้วก็ถอนคำพูดไม่เป็นประธรรมนั้นตกลงก็ยังไม่ได้โจมตีแล้วแกบอกว่าตอนนี้ความตกลงก็บรรลุความตกลงแล้ว ก็ไม่รู้ผมก็อ่านข่าวละเอียดเมื่อเช้าก็ไม่เห็นรายละเอียดความตกลงแต่แกบอกว่าหยุดโจมตีบรรลุความตกลงแล้วหวังว่าจะบรรลุนะครับทำไมบรรลุก็มันก็โดนทับมาครับพูดไม่เป็นจริงตามที่ตัวเองพูดตามดูแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนไม่ต้องไปตึงเครียดกับสงครามในอ่าวเปอร์เซียนะครับแต่ว่าในกระบวนข่าวสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับก็เราก็พบว่าปัญหาทางอินเทอร์เน็ตในตอนนี้นะครับเรื่อง AI เนี่ยกำลังเป็นปัญหาเพราะว่าประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นข่าวล่าสุดจากแคนาดานะก็พบว่ารัฐบาลแคนาดาไม่พอใจไม่เห็นด้วยกับนโยบายของไอ้เจ้าบริษัท SpaceX นะครับที่เขามี AI ชื่อ Grok นะครับ GROK ไอ้ Grok นี่ชอบทำภาพโป๊ทำวิดีโอโป๊ทำเขาเรียกว่า sexually explicit ประมาณเรียนแบบภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็คือภาพโป๊เอาภาพคนจริงมาทำเป็นโป๊นะเหมือนการโฆษณาสสสในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ตกใจเห็นสสสเนี่ยรับงานเสริมสร้างสุขภาพของท่านเนี่ยครับก็ไปจ้างคนทำวิดีโอโปรโมชั่นว่าเวลาทำบุญใส่บาตรอย่าให้อาหารพระมากเกินไปจนคุณภาพอาหารไม่ดีพระจะอ้วนน้ำหนักเกินอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็วานคนตายเนี่ยขึ้นมาอธิบายต่อขอประทานโทษด้วยความเคารพผู้วายชนนะครับเขาก็ไปทำ AI ภาพของยอดรักสลักใจสรพงษ์ชาตรีเศรษฐาศิรฉายารูปหล่อเฟี้ยวนุ่มนวลไปหมดแล้วก็ออกมาพูดเป็นเสียงของตัวเองบอกเราว่าเวลาทำบุญใส่บาตรก็อย่าให้อาหารมันทำให้พระอ้วนน้ำหนักเกินอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นผมถือว่าเป็นการหลอกลวงกันอีกแล้วนะครับเป็นการไม่เคารพผู้วายชนแล้วผู้วายชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาคุณสรพงษ์หรือว่าจะเป็นยอดรักสลักใจเนี่ยเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาตายไปแล้วเราควรจะเคารพเขาเอาภาพเขามาเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์จากครอบครัวหรือเปล่าแล้วครอบครัวจะรู้สึกยังไงสะเทือนอารมณ์ไหมโอเคผมเนี่ยคงจะมีท่านผู้ฟังสวนทางกลับมาอีกว่าเฮ้ยเชยมั้งไม่รู้นะครับถ้าผมตายแล้วอย่าเอาภาพผมมาโฆษณาหรือหาเสียงหรือทำอะไรเอาคำพูดซึ่งไม่ใช่ของผมมาใส่ปากเพราะฉะนั้นข้อที่จริงก็คือว่าคุณสรพงษ์ชาตรีผมจะไม่เอาภาพขึ้นนะครับด้วยความเคารพครอบครัวจะได้ไม่ต้องสะเทือนอารมณ์นะคุณเศรษฐาศิรฉายาซึ่งเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะครับภรรยาของท่านคือคุณอรัญญานามวงศ์ยอดรักสลักใจก็จากไปนานแล้วนะครับแล้วก็สรพงษ์ชาตรีก็เช่นเดียวกันไม่มีวันที่จะกลับมาพูดให้คำแนะนำเรื่องการทำบุญใส่บาตรได้เพราะฉะนั้นสำนักงานสสสไปจ้างคนมาทำเนี้ยได้รับอนุญาตจากครอบครัวเขาหรือเปล่านะแล้วครอบครัวเขาจดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเรื่องภาพของบุคคลในครอบครัวที่มีชื่อเสียงห้ามเอามาใช้ต่อหรือถ้าเกิดครอบครัวเขาบอกว่าถ้ามาใช้ต่อต้องคิดเงินเป็นลิขสิทธิ์เหมือนเพลงนะครับอันนี้ผมไม่ทราบคือกระทรวงดีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงยุติธรรมต้องทำกฎหมายปกป้องนะครับที่แคนาดาเนี่ยปัญหาของแคนาดาก็คือว่าการใช้ภาพจาก SpaceX ที่ทำให้เกิดภาพโป๊เยอะแยะในแคนาดาไอ้ SpaceX เป็นเจ้าของบริษัท AI ชื่อ Grok นะครับ GROK เพราะแคนาดาก็มีกฎหมายห้ามและปกป้องสิทธิของประชาชนให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อภาพโป๊อนาจารอีลอนมัสก์เจ้าของ SpaceX ซึ่งเป็นเจ้าของ Grok เนี่ยครับเขาชอบทำวิดีโอโป๊เพื่อสร้างยอดวิวอะไรก็แล้วแต่หรืออนุญาตให้ทำได้เพราะนั้นเขาก็เลยรับปากรัฐบาลแคนาดาตามกฎหมายที่มีอยู่ของแคนาดานะครับห้ามทำเขาจะปกป้องเขาก็บอกจะช่วยดูให้นะครับแต่ว่ารัฐบาลแคนาดายังไม่มีกฎหมายลงโทษอีลอนมัสก์หรือว่า SpaceX หรือบริษัท Grok ซึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์วันนี้นะครับเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าโอ้โหไอ้ SpaceX เนี่ยได้เขาเรียก IPO เนี่ย Initial Public Offering เข้าตลาดทรัพย์ครั้งแรกเลยนะครับก็ขายหุ้นอะไรต่างได้ 75,000 ล้านนี่คือเศรษฐีเจ้าของครอบครองมันสมองมนุษย์ไม่ต้องคิดเขาคิดให้โดยอุปกรณ์เครื่องมือ AI ของเขานะครับแล้วมนุษย์ก็ลงทุนบอกว่าสงสัยมนุษย์จะชอบมั้งก็เลยคือชอบที่จะถูกครอบงำด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมก็ได้เงินลงทุน IPO นี่มา 75,000 ล้านดอลลาร์ 75,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งขายหุ้นออกไปอย่างรวดเร็วนะในบริษัทไอ้กรอกบริษัท AI ของเขานะครับ

ำแต่บางส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการอ่านต่อมันต้องรอฉบับเต็มจากฝ่ายคาทอลิกไทยนะครับคือสภาพระสังฆราชแต่คาทอลิกประเทศไทยถ้าเสร็จเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังคงจะบอกผมแล้วผมก็จะตามไปดูบ่อยๆนะครับว่าเสร็จเมื่อไหร่สำหรับผมเนี่ยสองวันที่ผ่านมาก็เลยงั้นลองแปลดูนะครับได้หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ10ใน16ข้อซึ่งเป็นข้อของบทนำหรือ introduction เท่านั้นนะครับนะผมจะลองอ่านให้ฟังถ้าท่านผู้ฟังสนใจอ่านถ้าผมอ่านไม่จบนะหรืออยากจะไปอ่านใหม่ก็อยู่ในเว็บไซต์ thaivision.com นะครับผมแปลไปแล้ว10ข้อขอเริ่มต้นไอ้ที่แปลแล้วขึ้นจอได้เพียงแค่3แผ่นนะครับแล้วจะอ่านต่อไอ้ที่อยู่บนโน้ตหน้าจอผมนะครับก็คือว่าอันนี้คือบทนำจากสมณสารของพระสันตะปาปาที่เรารับทราบเป็นภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์The Holy See หรือว่าสำนักวาติกันนะครับว่าด้วยมนุษย์นั้นงดงาม Magnifica Humanitas ที่เราพูดกันมาหลายวันแล้วนะครับในบทนำเนี่ยมันมีอยู่16ย่อหน้าหรือ16ข้อข้อที่1อันนี้ผมแปลครบถ้วนในข้อที่1เท่านั้นนะครับหมายถึงว่าเอาขึ้นจอนะครับแปลครบถ้วนอาจจะผิดถูกในอารมณ์ของภาษาและความศักดิ์สิทธิ์ของถ้อยคำเชิงภาษาซึ่งผมอาจจะบกพร่องแน่นอนนะครับแต่ว่าข้อที่จริงหรือความเป็นจริงตามเอาแปลเอาความจริงเนี่ยคิดว่าพอได้นะครับบทนำข้อหนึ่งมนุษยชาติสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าด้วยความยิ่งใหญ่โอฬารทั้งปวงในวันนี้มนุษย์กำลังเผชิญกับหนทางเลือกที่สำคัญยิ่งจะเลือกที่จะสร้างหอคอยแห่งบาเบลหอใหม่หรือจะสร้างนครแห่งใหม่ที่พระเจ้าและมนุษย์พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันทุกๆช่วงชีวิตของมนุษย์แต่ละรุ่นนั้นมนุษย์รับภารกิจในการหล่อหลอมปลูกสร้างยุคสมัยแห่งรุ่นตนมีภาระนำทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งมนุษยสถานที่เกียรติศักดิ์ของมนุษย์ทุกชีวิตได้รับการปกป้องความยุติธรรมได้รับการจันโลงและพาราดอลภาพเป็นสัมพันธภาพในมวลหมู่มนุษย์ที่เป็นไปได้บทนำข้อหนึ่งย่อหน้าถัดไปก็แน่นอนอีกว่าทุกๆช่วงสมัยของมนุษย์ทุกรุ่นนั้นจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโลกที่ไร้ความเคารพในความเป็นมนุษย์และขาดความยุติธรรมราใดก็ตามที่มนุษยชาติตกอยู่ในภัยอันตรายถึงขั้นที่จะขวางกั้นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์เราชาวคริสต์จะเงยหน้ามองหาพระเจ้าผู้ทรงปรากฏพระองค์ต่อหน้าเรารู้แท้ว่าความลึกลับแห่งพระวจนะอันมีชีวิตของพระองค์นั้นแจ่มชัดต่อหน้าว่ามันคือความลึกลับของความเป็นมนุษย์ในองค์พระเยซูคริสต์มนุษยชาติเราที่ยิ่งใหญ่นี้ได้กลายมาเป็นหนทางเป็นความสัตย์จริงและเป็นชีวิตเบิกทางให้เราทุกคนเติบโตสู่ศักยภาพอันสมบูรณ์บทนำข้อ2บนรากฐานแห่งพระเยซูเจ้าผู้เป็นประดุจศิลาแห่งชีวิตผมก็แปลจากคำว่า Stone of Life นะครับน่าจะแปลดีกว่านี้ถูกต้องกว่านี้ขออภัยนะผมจะตามดูฉบับแปลเป็นทางการอีกทีนะครับตามดูไปเรื่อยแต่ผมก็ขอแปลแบบตรงๆว่าพระเยซูเจ้าเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์ดุจเป็นศิลาแห่งชีวิตเด็กอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเหมือนศิลาอาถรรพ์อะไรประมาณนั้นเราได้รับประสบการณ์อันทรงพลังและวัดปฏิบัติอันลึกลับแห่งพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์และเราเชื่อมั่นว่าความพยายามอันมุ่งมั่นแท้จริงของมนุษย์ในอันที่จะร่วมมือกับพระองค์ในการทำความดีจะต้องได้รับพรจากพระบิดาผู้ซึ่งเราฝากความหวังไว้โดยเหตุนี้เราจึงสามารถร่วมการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดโลกที่ทรงความยุติธรรมมากขึ้นและเราก็สามารถเรียกร้องขอความร่วมมือจากคนอื่นๆเพื่อร่วมกันสร้างเสริมบูรณาการพัฒนามนุษย์ทุกคนเราปรารถนาที่จะเข้าร่วมเสวนากับบุรุษและสตรีทั้งมวลในช่วงสมัยแห่งมนุษย์รุ่นเราเมื่อพร้อมร่วมกันกับหมู่ชนทั้งหลายแล้วเราแสวงหาเส้นทางใหม่ๆเพื่อความดีงามร่วมกันเพื่อให้เกิดการส่งเสริมชีวิตอันทรงเกียรติทุกชีวิตท่วนทั่วกันแน่นอนว่าการเสวนาหารือกันอย่างเปิดกว้างเป็นแกนหลักอันเป็นทางปฏิบัติของฝ่ายโบสถ์เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสถิตเป็นส่วนหนึ่งในพระเจ้าและเป็นสามัคคีภาพของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งมวลโดยฝ่ายโบสถ์รับรู้ประวัติศาสตร์ว่าเป็นสถานที่ซึ่งพระธรรมคำสอนท้าทายและนำทางประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์อันนี้ผมเอาขึ้นจอได้เพียงเท่านั้นมันเยอะมากแต่ว่าผมจะอ่านต่อนะครับเพราะว่าแปลไว้

10ข้อนะครับเมื่อกี้นี้ก็ข้อ1ข้อ2นะครับมาจบลงเดี๋ยวผมนี่เป็นเรื่องของ introduction นะครับข้อ1ข้อ2นะครับจบลงที่คำว่าคำสอนท้าทายและนำทางประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ต่อไปในข้อที่3ของ introduction ขออ่านทับบนจออาจจะมีข้อความที่เดียวนะเป็นหัวเรื่องเท่านั้นนะ The rest no way of our time คือสิ่งใหม่ๆในยุคของเราภาษาละตินปนอังกฤษในแนวทางแห่งธรรมเช่นว่านี้เองที่องค์สันตะปาปาเลโอ13ได้ทรงประกาศสมณสารเรื่องเรรัมโนเวรัมแปลว่าสิ่งใหม่ๆที่พลิกแผลงไปจากเดิมมากๆนะครับในปี1891นั่นสันตะปาปาเลโอ13ปัจจุบันเราอยู่ที่เลโอ14นะครับ2026ใช่ไหมตอนนั้น1891คือสารของพระสันตะปาปาหรือสมณสารเนี่ยออกมาเป็นระยะแล้วเรื่องที่สำคัญเพื่อจะได้สอนให้มนุษย์รู้ว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงประยุกต์ยังไงครับเพราะในปีนี้ก็เป็นวาระครบรอบ235ปีของสมณสารสันตะปาปาเลโอ13นะครับที่เรากำลังเฉลิมฉลองกันด้วยความซาบซึ้งศรัทธาในปีนี้ด้วยสมณสารนั้นพระผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าคือหมายความว่าเลโอ13เป็นที่รักของเลโอ14ครับนะก็กำลังเฉลิมพระผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าผู้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในอดีตก่อนหน้านั้นถือเป็นมหาพลังสะท้อนถึงความเป็นไปในสังคมเศรษฐกิจการเมืองซึ่งมาปัจจุบันนี้เราเรียกว่า social doctrine of the church ผมขอแปลว่าหลักนิยมทางสังคมของฝ่ายโบสถ์ในเวลานั้นก็มีบางคนค้านว่าฝ่ายโบสถ์ไม่น่าจะไปเสียเวลาเสียพลังงานไปกับเรื่องทางโลกทั้งหลายเหล่านั้นน่าจะมามุ่งเน้นในเรื่องการเผยแผ่พระธรรมเทศนาหรือพระธรรมของศาสนาคริสต์ว่าด้วยเรื่องชีวิตกันเป็นนิรันดร์จะดีกว่าพระสันตะปาปาเลโอ13ทรงตอบด้วยหลักความจริงและปัญญาธรรมว่าคือมีคนถามว่ามายุ่งเรื่องโลกทำไมนะครับมายุ่งสอนเรื่องธรรมะดีกว่าเรื่องของโลกอย่าไปยุ่งศาสนาไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพุทธก็จะคิดแบบนั้นนะครับแต่พระสันตะปาปาตอบคำถามของผู้คัดค้านว่ามายุ่งเรื่องโลกทำไมครับก็คือว่าตอบด้วยหลักความจริงและปัญญาธรรมว่าธรรมมาประกาศหรือประกาศแห่งธรรมในพระคัมภีร์นั้นมิอาจมองข้ามชีวิตมนุษย์ที่มีตัวตนแท้จริงไปได้เลยหลายทศวรรษผ่านไปจากวันนั้นถึงวันนี้พระสันตะปาปาเลโอ14ออกสารนี้มานะครับหลายศตวรรษผ่านไปคำสอนของศาสนาจารย์พระคุณเจ้านักศาสนวิทยาและผู้เชื่อมั่นในพระเจ้าทั้งหลายก็ได้เดินหน้าสะท้อนประเด็นปัญหาสังคมด้วยการตีความตามพระคัมภีร์และหลักปฏิบัติแห่งศาสนาต่อไปมาวันนี้หลักนิยมทางสังคมของฝ่ายโบสถ์หรือ Social Doctrine of the Church คือมรดกแห่งภูมิปัญญาอันเป็นแหล่งค้นพบเรื่องหลักการคิดเกณฑ์การวัดและการพิจารณาความมีสติคิดทั้งมวลยังผลสู่แนวทางการปฏิบัติในชีวิตของมนุษย์ทุกคนก่อกำเนิดบนฐานของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์และแบบแผนประเพณีที่สืบต่อกันมาและเมื่อถึงคราที่มีปฏิสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์พระคัมภีร์และวิถีแห่งประเพณีก็ช่วยให้เราสามารถอธิบายความท้าทายที่ปรากฏต่อสังคมเราในปัจจุบันได้ชัดเจนอีกทั้งยังช่วยให้ค้นพบหนทางสำหรับชาวคริสต์ได้เข้าใจสิ่งใหม่ที่ปรากฏเพื่อสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างแจ่มกระจ่างด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบานและด้วยจิตใจที่รับใช้เป็นบริการแก่ชาวโลกทั้งมวลมันไม่ใช่กลุ่มหลักคิดที่เฉื่อยช้าแต่มันคือการรวมหลักคิดคำสอนที่มีชีวิตอันเป็นความสัตย์จริงที่ช่วยปกป้องและอธิบายเป้าหมายแห่งชีวิตมนุษย์ได้อย่างเต็มเปี่ยมเป็นชีวิตที่มีความยุติธรรมกำกับอยู่เสมอดังนี้ข้าพเจ้าสันตะปาลีโอ14จึงมีความปรารถนาเพิ่มเติมเสียงของข้าพเจ้าให้กับประเพณีอันทรงคุณค่าแห่งชีวิตว่าด้วยหลักนิยมทางสังคมของฝ่ายโบสถ์นี้อีกเสียงหนึ่งเป็นการร่วมช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญาซึ่งแนบแน่นอยู่กับเราตั้งแต่แรกเริ่มกำเนิดโลกแล้วอันนั้นคืออินโทรอุ่นเครื่องเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงจะเข้าเรื่องเนี้ยดิจิทัล AI จะเข้าทีละน้อยนะครับเพราะว่าอันเป็นภาพรวมเข้าเรื่องยาวต้องไปอ่านบท4บทบท3บท4บท5นะครับบท1บท2ในอินโทรเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ย่อๆนะครับข้อ4 introduction ข้อ4ว่าด้วยเรื่อง rest no way of our time นะครับสิ่งปฏิวัติใหม่ๆของเราในวันนี้ข้อ4นะขณะที่พระสันต

0: พระปาเลโอ13ทรงกล่าวถึงสิ่งใหม่ๆในสมัยของพระองค์แต่มาวันนี้เราไม่สามารถที่จะจำกัดตัวเราไว้เพียงแค่กล่าวซ้ำเรื่องเดิมอันเป็นคำสอนอันลึกซึ้งของพระองค์เท่านั้นเป็นพอคงไม่ได้แล้วแทนที่จะพูดซ้ำเพียงเท่าเดิมเราจำต้องถามพระเจ้าถึงสติปัญญาที่เราควรจะมีในการใช้อธิบายแนวโน้มอันยิ่งใหญ่ณการเวลาของเราในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่แจ้งชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่าพัฒนาการด้านดิจิทัลต่างๆเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรือ AI และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราในตัวของมันเองนั้นเทคโนโลยีไม่ควรจะถูกคิดว่าเป็นพลังต้านหรือค้านมนุษยชาติทำตรงนี้ให้ดีนะครับพระสันตปาไม่ได้ต้านและไม่ได้คิดว่า AI ต้านมนุษย์ในตัวของมันเองนั้นเทคโนโลยีไม่ควรจะถูกคิดว่าเป็นพลังต้านหรือค้านมนุษยชาติตรงกันข้ามเทคโนโลยีเป็นส่วนของประวัติศาสตร์ของเราแต่เริ่มแรกกำเนิดโลกแล้วในฐานะที่เป็นความจริงพื้นฐานสำคัญของมนุษย์เชื่อมโยงกับความเป็นตนเองและเสรีภาพของมนุษย์หลายศตวรรษที่ผ่านไปพัฒนาการทางเทคโนโลยีช่วยให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นในเวลาเดียวกันแต่ละช่วงระยะของการพัฒนาก้าวหน้านั้นก็มีความสับสนกำกวมของการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านั้นที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้หากไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อความดีงามอย่างไรก็ตามวันนี้เราพบว่าตัวเรากำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบใหม่พลังอำนาจและการปรากฏตัวของเทคโนโลยีกำลังแทรกซึมสอดสารเข้าเนื้อในแห่งสายใยชีวิตของเราทุกเมื่อเชื่อวันล้อล้อมกระบวนการตัดสินใจของเราและส่งผลกระทบอย่างแรงลึกต่อจินตนาการของสังคมส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งไม่ปรากฏมาก่อนเลยว่ามนุษยชาติถูกพลังที่เหนือกว่าดังกล่าวนั้นครอบงำชีวิตและจิตใจของมนุษย์ทั้งส่วนตัวตนของมนุษย์เองและสังคมมนุษย์โดยรวมได้เทคโนโลยีใหม่ๆเปิดขอบฟ้าใหม่ขยายทิศทางที่พอจินตนาการได้แต่ก็เป็นทิศทางที่คาดการแน่ชัดมิได้สมบูรณ์แท้จริงว่าจะเป็นต่อไปอย่างไรยังผลให้เกิดความสับสนในกระบวนการประเมินศักยภาพของแรงกระทบและผลกระทบในระยะยาวที่เทคโนโลยีอาจจะส่งผลต่อทั้งเกียรติภูมิของมนุษย์ในฐานะปัจเจกชนและส่งผลกระทบต่อความดีงามร่วมในสังคมมนุษย์นั่นคือข้อ4นะครับเดี๋ยวอ่านข้อ5ข้อ5ต่อนะครับถ้าหมดเวลาจบแค่ไหนก็จบแค่นั้นแล้วท่านไปอ่านต่อที่ผมจะทำเติมเรื่อยๆในเว็บไซต์ thaivision.com นะครับทำเติมเรื่อยๆแล้วจะหยุดเมื่อได้ของแท้จากฝ่ายแคทอลิกของไทยนะครับบัดนี้ตกเป็นภาระหน้าที่ของเราแล้วที่จะต้องเผชิญกับการท้าทายแห่งยุคสมัยด้วยความคิดที่แจ่มแจ้งชัดเจนและด้วยความรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือกำกับดูแลอย่างพอเพียงที่สามารถดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและกรอบกันความผิดเพี้ยนอันเป็นผลจากพลังอำนาจของเทคโนโลยีให้จงได้กระนั้นก็ตามปัญหาไม่ได้อยู่แค่เพียงกรอบหรือกฎเกณฑ์การกำกับดูแลเทคโนโลยีเท่านั้นดังคำเตือนจากพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ว่าเราจำต้องถามตัวเราเองอย่างจริงจังว่าใครกันแน่คือผู้กุมอำนาจเทคโนโลยีที่ว่านี้และเขาใช้อำนาจของเขาอย่างไรมันจำต้องเป็นที่ยอมรับว่าพลังงานนิวเคลียร์เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสารสนเทศความรู้เรื่อง DNA ของเราและอีกทั้งขีดความรู้ความสามารถของเราที่เราได้ประดิษฐ์คิดค้นมาส่งผลให้เหล่าคนที่มีความรู้ทั้งหลายนั้นโดยเฉพาะผู้ที่มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่จะใช้มันครอบครองและครอบงำเหนือมนุษย์ทั้งมวลทั้งโลกได้อย่างน่าทึ่งในอดีตนั้นมันเป็นเรื่องของรัฐที่จะทำหน้าที่กำกับและนำทางนวัตกรรมโดยส่วนใหญ่มาวันนี้กลไกขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาตกเป็นของภาคเอกชนและบ่อยครั้งเป็นเอกชนข้ามชาติฝ่ายที่พร้อมด้วยเงินทองทรัพยากรและขีดความสามารถในอันที่จะแทรกแซงเกินอำนาจหน้าที่ของรัฐในหลายประเทศไปแล้วดังนี้แล้วจึงพบว่าอำนาจเทคโนโลยีเป็นอำนาจของภาคเอกชนที่ครอบครองเหนือรัฐซึ่งเป็นเรื่องท้าทายความคิดความเข้าใจที่จะต้องเข้าใจให้แจ้งชัดเป็นการท้าทายอำนาจบริหารจัดการท้าทายอำนาจกำกับทิศทางท้าทายความปรารถนาที่จะให้เทคโนโลยีรับใช้มนุษย์เพื่อบ่มเพาะความดีงามของสังคมมนุษย์ได้ย่อหน้าที่6มีเวลาอาจจะไม่ทันนะครับเอาย่อหน้าที่6ให้จบแล้วกันเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเริ่มแบ่งปันกันซึ่งกระบวนการพิจารณาประเมินค่าและค้นหารากเหง้าทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายทางเทคโนโลยีที่กำลังเดินไปอย่างต่อเนื่องหากเราจะเน้นเรื่องว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตามที่เป็นไปแล้ว จะเป็นการเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตฉุกเฉินขึ้นซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกได้มันก็จะกลายเป็นว่าวิถีทางแห่งชีวิตของเราจะถูกกำกับไปอย่างคาดหวังอะไรแน่นอนไม่ได้แบบนี้มนุษย์เรากำลังจะดำเนินชีวิตไปท่ามกลางการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนยุคอย่างรวดเร็วเป็นการเปลี่ยนยุคขณะที่บางคนก็แข่งขันกันเข้าไปสู่อนาคตแห่งเทคโนโลยีใหม่บางคนก็ทุ่มเทตนไปกับความคิดมุมมองสะท้อนต่อปรากฏการณ์เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวเนี่ยผมเป็นกลุ่มคนหลังนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะทำได้เพียงเฝ้าดูและรอคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงอยู่ห่างไกลและหวังเพียงว่าอะไรจะเกิดก็ขอให้เกิดอย่างดีที่สุดก็แล้วกันด้วยเหตุนี้คำถามสำคัญจึงถาโถมเข้าสู่จิตสำนึกของเราเป็นคำถามที่เรามิอาจหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้วเรากำลังจะไปไหนกันหรือเราประสงค์จะใช้ความคิดนำพาตัวเราเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราอย่างไรเราควรเลือกทิศทางไหนหากเราเลือกในฐานะที่เราเป็นคนของโลกและเป็นส่วนของชุมชนมนุษย์ผมอ่านได้เท่านี้นะครับนะก็ผมแปลไป10ข้อเหลืออีก4ข้อแล้วก็ยังเหลืออีก6ข้อที่จะแปลให้จบอินโทรนั้นเสาร์อาทิตย์นี้เราแปลค่อยๆขึ้นเว็บ thaivision.comภาคภาษาไทยที่ผมแปลกำกับด้วยภาคภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วถ้าว่างก็จะแปลไปเรื่อยๆแล้วจะหยุดแปลเมื่อฉบับจริงมาจากฝ่ายแคทอลิกของไทยนะครับอันนี้ขอให้ทุกท่านไปนั่งคิดเอาแล้วกันนะครับผมไม่คิดว่ามันต้องศาสนาคริสต์เท่านั้นมนุษย์แล้วกันนะครับคิดไหมว่าเรากำลังถูกครอบครองแล้วจะไปไหนกันนะครับเลือกใช้ฟรีๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยครับขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขสงบในชีวิตตลอดสุดสัปดาห์และต่อๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกอ้อมละมุน
10: พอดนี้เพียง9โลกซื้อสนุกช็อปแอปเดิมและแอปนี้แหละพร้อมอัปเดตกิจกรรมแอปเดียวดูเรื่องเทิงโหลดลง iOS และ Android แล้วโหลดเลยครับ
11: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: รุ่นสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทาง 96.5 FM เป็นCorp Radio Network วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่12 19
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องของอาวุธส่งมอบหรือเป็นดีลที่ทำกับ SpaceX ครับของโลกใหญ่ที่สุดของโลกครับนักวิทยาศาสตร์ก็สเปคของเราเซิร์ฟอีโคโนมี่เป็นโลกนะครับทีนี้นะฮะเม็กซิโกกันไปแต่ว่านะครับของทุกคนโลกสหรัฐเปิดสนาม
4: ไ
3: ทยพี่น้องกันแล้วก็เป็นประเด็นเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญความตึงเครียดกับกัมพูชาที่ตอนนี้มีรถถังมาเรียกว่าเริ่มใกล้ชายแดนเราประชิดชายแดนเราเข้ามาทุกทีเนี่ยมันก็ไม่มีพูดตรงๆว่าฝ่ายความมั่นคงเกือบทุกสำนักเลยฟันธงว่ารอบ3มีแน่นอนคุณธนัทซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่เลี่ยงแต่ประเด็นก็คือว่าจีนเนี่ยจริงๆตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วไทยเคยบอกว่าเราประเมินกำลังจีนเอาเข้าไปประเมินกำลังกัมพูชาผิดพลาดไปนิดนึงไม่คิดว่าเขาจะมีอาวุธมากขนาดนี้นะคะเรียกว่ายิงแบบไม่เกรงใจเลยในที่สุดเนี่ยมันก็คลี่คลายออกมาแล้วนะคะสำหรับมีหลายคนไทยที่ก่อนหน้านี้แหมเชียร์จีนสนับสนุนจีนทำอะไรไม่ผิดแต่ต้องไม่ลืมว่าจีนเนี่ยเขาสนับสนุนอาวุธให้กัมพูชาแล้วเขาก็ยอมรับด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้คนไทยก็รู้สึกไม่ค่อยดีมากๆเพราะว่ามีการเยือนระดับประมุขระดับสูงของไทยไปที่จีนด้วยแล้วทุกครั้งที่จีนออกมาแสดงท่าทีก็จะพูดหวานนะคุณธนัทนะสนับสนุนสันติภาพสนับสนุนการเจรจาทีนี้กรณีรถถังT-59Dที่ให้กับกัมพูชาเนี่ยด้านของเคยถูกเก็บอยู่ในมันไม่ใช่เป็นแล้วก็มีภาพถ้าเราจำได้เนี่ยจะเป็นคนเล่าได้ซ้ำเนาะความมั่นคงที่สุเทพมาและพี่แท็กเซ็ตภาพแล้วนะคะว่าช่างไปที่กับว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นอาวุธเก่าก็ตามนะคะแต่ว่าทางหน่วยงานความมั่นคงเท่าที่มีการวิเคราะห์ทางนันท์ฉันไปฟังอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะพลโทพราดอนพัฒนาถาบุตรบอกว่ารูปแบบเนี้ยกัมพูชาเขาเปิดรอบ3แน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ไปซะแล้วที่จีนเนี่ยเขาต้องการฐานเพื่อเอาไปยันไว้ตรงทะเลจีนใต้ถามว่าตรงนั้นคืออะไรก็คือตรงข้อพิพาทที่เขามีเรื่องแย่งชิงกรรมสิทธิ์หมู่เกาะกับฟิลิปปินส์นะฮะเพื่อนบ้านในอาเซียนเราซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานอาเซียนด้วยญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าฮึ่มๆกันมาแล้วก็ผู้นำญี่ปุ่น

0: คนใหม่นี่ก็เรียกว่าไม่กลัวไม่เกรงจีนเนี่ยอย่างยิ่งที่ต่อรองเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่จะทางอดีตจะออกประมาณออกมาบอกว่าอ๋อรถมันก็จะมีผ่านหรือเปล่าอำนาจยังแข็งแกร่งแล้วที่สมมติความมั่นเทศไทยที่ไปเจอกับคุณอนุทางทะเลสิ่งมันก็มีพอเราออกเข้าล็อกเลยไปลากไอ้ UN clause ก็คือข้อตกลงที่มีข้อตกลงมาตรา298กันไว้ว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งทางทะเลเราก็จะต้องมีกลไกนานาชาติที่สหประชาชาติเนี่ยเขาได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีการกระทบกระทั่งอ่ะคุณธนัทมันก็จะไม่สามารถลากเรื่องขึ้นไปสู่เวทีนานาชาติได้หรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นข้อสังเกตของฝั่งที่เชื่อว่างานนี้นะคะเป็นเรื่องที่รอบ3น่าจะหนีไม่พ้นนะคุณธนัทแต่อีกมุมนึงก็คือจีนนะคะที่เราเห็นท่าทีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วล่ะก่อนหน้านี้เราก็เห็นท่านทูตจีนประจำกัมพูชาจำได้ไหมในหวังหวนตินเนี่ยโอ้คนนี้ท่าทีสนับสนุนตลอดเลยนะคะแล้วก็โพสต์เข้าอกเข้าใจมีการบริจาคข้าวบริจาคของลงพื้นที่ที่กัมพูชามันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยหลังๆเริ่มเข้าไปแสดงความเห็นภายใต้สถานทูตจีนในไทยเหมือนกันบอกว่าอ๋อรู้แล้วใครเป็นคนจัดหาอาวุธอีกคนก็บอกว่าโอ้ติ
1: ดต่างครับจากการ IPO เข้าจดนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ว่าขายหุ้นแล้วนะ 75,000 ล้านทะลุวัดการไว้135ดอลลาร์นะครับเพราะคนคาดการกันไว้นะครับก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างโดยเฉพาะความเป็นมหาเศรษฐีระดับล้านคนแรกของโลกนะครับของนายอีลอนมัสก์ในฐานะ CEO นะฮะซึ่งถือครองหุ้นของเขาเนี่ยนะครับก็จะครอบครองอยู่ประมาณ 40% แต่มันจะมีการแบ่งหุ้นเป็น2ประเภทหุ้น A กับหุ้น B ซึ่งก็จะมีผลต่อสิทธิในการตัดสินใจกำหนดนโยบายอะไรต่างๆนะครับในการออกเสียงในการบริหารนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่นักวิจารณ์ก็วิจารณ์กันไว้เช่นกันนะครับว่าจะทำใหเป็นปัญหาอย่างไรต่อไปหรือไม่อย่างเมตาของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาก็ครองอำนาจในการออกเสียง 60% น้อยกว่ามัสนะครับอีลอนมัสนี่จะอยู่ที่ 80% ถึงแม้จะมีหุ้นอยู่ 40% ของ SpaceX ก็ตามการมีอำนาจควบคุมแบบนี้นะฮะก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยถึงแม้จะเข้าตลาดหุ้นแล้วเขาก็ยังมีบทบาทสูงนะครับในการชี้นิ้วทิศทางของ SpaceX ซ้ายหันขวาหันนะฮะให้ดำเนินการซื้อกิจการนู่นนี่หรือว่าจะตัดสินใจความสำคัญอย่างไรต่อไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็จับตากันอยู่นะก็รายงานการวิเคราะห์ต่างๆก็ควบคุมว่าการควบคุมลักษณะนี้เกิดความเสี่ยงกับนักลงทุนแน่นะสามารถตัดสินใจกับข้อตกลงทุจริตต่างๆธุรกิจต่างๆนะครับตลอดจนค่าตอบแทนของโพเองด้วยยังได้เกิดประเด็นมาแล้วนะครับโอ้โหได้เงินจากเทสลานี่โอ้โหเป็นกอบเป็นกำเรียกว่ามโหฬารทีเดียวนะแต่บรรดาผู้ถือหุ้นเขาก็โอเคคุณเป็นหัวเรือใหญ่นะครับทำได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์แบบอย่างไรขึ้นมานะครับ SpaceX นี่ก็เป็นลูกรักของอีลอนมัสก์มาโดยตรงเลยนะครับเขาก็เรียกว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าปั้นมาตั้งแต่โอ้โหเกือบ20ปีมั้งนะครับตอนแรกๆก็รุ่มๆดอนๆนะครับช่วงปี2002-2545นะครับก่อตั้งขึ้นมาก็มีปัญหานะครับต้องเกี่ยวข้องกับการสำรวจ

0: นอวกาศการสร้างยานต่างๆแต่ก็มีจุดเปลี่ยนประมาณสัก6ปีหลังจากก่อตั้งแล้วก็มียานที่เรียกว่า Falcon 1สามารถเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จก็ทำให้ได้งานจาก NASA นะครับนะยินเซ็นสัญญาตอนนั้น 1,500 ล้านดอลลาร์ก็ทำให้เติบโตมาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่ทางอวกาศนะครับก็จะมีธุรกิจนะหลายด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Starlink นะฮะนี่ก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญเลยนะครับเราก็ได้ยินบ่อยๆทั้งในเรื่องระหว่างสงครามในเรื่องสงครามต่อต้านสแกมเมอร์ก็ได้ยินชื่อ Starlink นะครับนี่ก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญแล้วก็ยังมี AI โครงสร้างพื้นฐาน Data Center นะครับที่วางแผนกันไว้ซึ่งก็จะทำให้ทางนี่แหละครับSpaceX นะฮะจะแซงหน้านะครับหากว่าเป็นไปตามที่คาดการซึ่งตอนนี้ทะลุ 75,000 ตามที่ประกาศออกมานี่ก็น่าจะเป็นการระดมทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกแซงหน้าซาอุดิอารามโคนะครับบริษัทน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่ครองอันดับ1มาตั้งแต่ปี2019แล้วก็ยังมีก่อนหน้านั้นมีอาลีบาบากรุ๊ปคงจำกันได้ SoftBank NTT Mobile นะฮะก็อยู่ในลิสต์แต่ว่าตอนนี้ SpaceX นี่นำห่างเลยนะถ้าว่าระดมทุนได้แบบนี้ก็จะนำห่างอารามโคถึง3เท่าทีเดียวนะครับนี่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรสามารถระดมทุนตามเป้าหมายนี่ได้แล้วขึ้นแท่น IPO ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีสติเดิมสติใหม่อะไรต่างๆอีกมั้ยแต่ก็เป็นบททดสอบอย่างที่เรียนไปนะครับว่านักลงทุนทั่วโลกพร้อมเดินพันเลี่ยงนะฮะกับเศรษฐกิจอวกาศแล้วก็ความเสี่ยงนะต่อไปในอนาคตนักวิเคราะห์ว่าวันนี้ IPO เนี่ยต้องรอลุ้นว่านักลงทุนเขาจะมองอย่างไรนะจะให้ค่าตามราคาIPO 135ดอลลาร์หรือว่าจะให้กันมากกว่านั้นตัวเลขตอนปิดตลาดวันนี้นะครับก็น่าสำคัญบางคนก็คาดการว่าเอาน่าจะ190ทำได้ไม่ยากนะชาวสามารถโอ้แต่ว่าก็เป็นข่าวดีสำหรับด้านงานโดยเฉพาะพลังงานของ SpaceX นะครับข่าวที่จะได้เป็นเศรษฐีได้ล่ะรวยขึ้นมากันนะที่ได้หุ้นไปนะครับจากการเป็นพลังงานแล้วคนไทยก็เห็นว่าแห่กันจองนะครับทั่วโลกนี
1: ่
0: เกินไป4เท่านะจากที่เสนอขายนะครับเกินไป4เท่ายอดจองเนี่ยนะฮะก็ต้องรอดูว่านักลงทุนเขาคงจะมองอย่างนั้นแหละจะตอบรับแบบนี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ SpaceX แต่ว่าต้องดูว่าเขาจะยอมเสี่ยงนะครับกับอย่างที่บอกไปอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็ทิศทางต่างๆจะเชื่อใจอีลอนมัสก์มากน้อยขนาดไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่2ของ News of the Week ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็เดือดเหมือนกันนะคุณธนัททั้งวงการ IT นะคะวงแวดวง AI เพราะว่าทางกระทรวง DE เนี่ยเขาก็เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport ทุ่มงบ 1,600 ล้านบาทนะคะเรียกว่าโอ้มีการไล่ถามทุกข้อครหาเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องว่าล็อกสเปคไหมหัวประมูลหรือเปล่านะคะแล้วก็ผ่านไปถึงตัวรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่านำมามีการพูดถึงความรู้ความสามารถหรือว่าการศึกษาอะไรต่างๆคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตอนนี้เรียกว่าอ่วมเลยค่ะคุณธนัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าประเทศไทยกับประเทศต่างๆเนี่ยจริงๆเมื่อวานรายการเราพูดไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคำชี้แจงแล้วก็ประเด็นที่ว่ามันตรงกับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาคิดเป็นแต่ละกรณีเนี่ยมันต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างนะคะในแง่คำชี้แจงที่โดนถามเนี่ยเราก็คงทราบกันคือตอนนี้หลายประเทศเนี่ยเขาเบสคือแข่งขันกันเรื่อง AI มันสักครู่ที่คุณธนัทพูดเรื่อง SpaceX เนี่ยลึกๆแล้วจริงๆมันคือ AI มันเป็นเอา AI มาผลักดันสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอวกาศหรือที่น่าสนใจมากๆคือเรื่อง Health Care คือเรื่องสุขภาพด้วยนะฮะบอกว่าAI มันมาทีเนี่ยเวลามนุษย์คิดตัวยาบริษัทยาคิดตัวยาเนี่ยใช้ทีแบบเป็น10ปีแล้วก็ยาไม่ได้สักเม็ดแต่พอ AI มาเนี่ยบางทีมันสามารถคิดได้ภายในไม่กี่วันเนี่ยมันก็เลยจะพลิกชีวิตมนุษย์ไปแต่ความปลอดภัยนี่อีกประเด็นนะคุณธนานะอันนี
0: ้
1: ไอ้แง่ของที่ก็บอกว่าเฮ้ยคืออย่างที่ฉันเนี่ยในแวดวงนักวิชาการรอบตัวทุกคนเนี่ยใช้ AI ที่เป็นตัวโปรก็คือจ่ายยอมจ่ายเงินคุณธนัทเพื่อจะได้เข้าถึงฟังก์ชันที่มันมากกว่าที่ประชาชนใช้ฟรีอันนี้ที่รัฐบาลชี้แจงก็มีเหตุผลคือรัฐบาลบอกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยจะได้เพิ่ม การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องไปติดไอ้ตรงว่าเดี๋ยวต้องจ่ายตัวโปรแล้วก็มันบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าต้องจ่ายทุกเดือน200 บาท300 บาท1,000เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าประชาชนเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยบอกว่าเราเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศอัตราการเข้า AI เราเนี่ยสิงคโปร์เขาเข้าได้ถึง160เวียดนามเข้าได้123ไทยเนี่ยเข้าได้110นะคะซึ่งปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีคนออกมาโต้เหมือนกันนะคุณนัทเดี๋ยวค่อยไล่ไปแล้วก็พูดถึงเหตุผลเมื่อวานบอกว่าคือผู้ใช้งาน5ล้านคนเนี่ยอย่างน้อยก็แปลว่าอะไรแปลว่าจ่ายอยู่แค่300กว่าบาทต่อคนต่อปีถ้าคิดเป็นรายเดือนก็27บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะคนที่เคยต้องจ่ายอยู่เดือนละ1,000เดือนละ200กว่าบาทเนี้ยก็อาจจะรู้สึกโอ้ดีจังเลยนะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการไปเทียบบอกว่าเนี่ยสิงคโปร์ต่อหัวเขาจ่ายแพงกว่าเราด้วยซ้ำของเรายังถือว่าถูกกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พูดถึงข้อดีต่อไปนี้ก็คือคนไทยเนี่ยเวลาเขาจะจ้างงานเนี่ยเขาก็จะไม่บอกว่าเอ้ยเรามีแต่ทักษะสกิลต่ำๆซึ่งคราวนี้แรงงานไทยก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วเราก็จะได้โตเป็นประเทศที่เปลี่ยนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาประกาศนโยบายกันชัดเจนแม้กระทั่งอาเซียนแต่ประเด็นที่ถูกซักถามเยอะอย่างเรื่อง 1,600 ล้านบาทมันเยอะไปหรือเปล่าเมื่อวานนี้ในอาร์มนะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่พวกเนิร์ด IT เนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเนี่ยยอมทุ่มเงินตัวเองประมาณสัก 500,000 บาทอ่ะคุณธนัทตัวเลข 500,000 กับ 1,600 ล้านบาทนะคะปรากฏว่าเขาสามารถที่จะพัฒนา AI ในคุณสมบัติเดียวกันได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสบอกว่าทำไมการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด TOR เอื้อให้บางรายหรือเปล่าแล้วประสิทธิภาพโครงการแน่ใจใช่ไหมว่าผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะได้ใช้งานจริงแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันประสบความสำเร็จเพราะว่าหลังประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโครงการที่แบบว่าต้องยอมรับนะคุณธนัทโครงการเราดีนโยบายเราดีมากนะคะแต่ว่าไอ้ตอนตามประเมินผลของประเทศไทยเนี่ยว่ามันไปอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นจำนวนมากเอาโครงการจักรยานโครงการอะไรสุดท้ายมันจอดเรียงระเนระนาดตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยคือโครงการมันดีตอนพูดมันขึ้นสวยหรูแต่ว่าไม่เคยมีการตามประเมินผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไงคะว่าเราจะวัดผลกันยังไงทีนี้ลองไปดูประเทศอื่นๆอย่างที่ดิฉันเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันอย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ถูกยกตัวอย่างเยอะมากเมื่อวานนะคุณธนันเขาเนี่ยลงทุนคือลงนามกับ OpenAI ลงเข้าไปร่วมกับ OpenAI เลยนะคะไปทำ MOU แล้วก็ไปทำโครงการบอกว่าเราจะต้องขึ้นชั้นเป็นประเทศชั้นนำด้าน AI จะขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงแต่ว่าที่เขาเป็นเน้นเนี่ยเขาไม่ได้เน้นทั่วไปเขาเน้นไปที่ห้องแลบปฏิบัติการนะคะไปเน้นที่วิศวะผู้เชี่ยวชาญเทคนิค200ตำแหน่งจะต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวเลขขีด KPI ไว้เลยคุณธนัทว่าจะต้องมีอะไรเท่าไหร่แล้วจากนั้นเนี่ยจะต้องไปที่บริการอะไรบ้างไปที่บริการสาธารณะก่อนอันที่2ไปการเงินจากนั้นไปสุขภาพแล้วก็ไปที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลคือเปิดตัวเป็นบูทแคมป์ในสิงคโปร์เลยวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับกลางๆที่คุณกำลังจะเติบโตเนี่ยคุณเข้ามาเลยเราจะพัฒนาให้คุณนะคะหรือเข้าไปในลักษณะของตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณธนัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าไปในลักษณะที่ให้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าโคเด็กซ์นะคะก็คือเขียนโปรแกรมอันนี้สำคัญก็คือคุณจะต้องเขียนโปรแกรมได้คุณต้องเข้าใจเครื่องไม้เครื่องมือมันได้แล้วก็ภาคธุรกิจสตาร์ทอัพอะไรต่างๆคุณก็จะสามารถเน้นไปที่ประชาชนที่เป็นศูนย์กลางได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เห็นตัว KPI ต่างๆชัดเจนนะคุณธนัทอันนี้ไปดูประเทศที่มีความคล้ายเราช่วงปัญหาเศรษฐกิจนิดนึงก็คือกรีซช่วงสักปีที่แล้วเขาก็พูดเหมือนกันนะคะบอกว่าเขาจะมีโครงการ Open AI สำหรับทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาเทคเน้นไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปที่มัธยมแล้วก็ทำให้เขากลายเป็นประเทศแรกๆที่บุกเบิกเวอร์ชัน ChatGPT เอาสำหรับการศึกษาเลยคือสร้างขนาดใหญ่ในด้านการศึกษาแล้วก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตอนนี้มีความเป็นห่วงว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวบรรดาบริษัทเอกชนหรือภาครัฐ จ้าหน้าที่รัฐถ้าเกิดไม่ระมัดระวังเดินเผลอเอาข้อมูลสมมติบอกว่าเดี๋ยวจะเจนข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยไอ้เจ้าตัวผู้ให้บริการเนี่ยมีข้อมูลความมั่นคงประเทศไทยหมดเลยนะคุณธนัทอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีทั้งข้อเสนอที่ดีที่น่าสนใจแล้วก็ข้อติติ่งที่น่ารับฟังค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Thailand AI Passport ค่ะ
2: News of the Week
0: ครับก่อนที่จะพักกันนะครับอัปเดตเรื่องของสงครามอิหร่านนะฮะจากที่สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็ตูมตามกันอีกรอบนะครับหลังจากที่สหรัฐสูญเสียเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ในช่องแคบฮอร์มุสนะฮะก็ได้โจมตีอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีหลายประเทศในอาอาหรับนะครับแล้วก็ล่าสุดในทรัมป์ก็ถอนคำขู่ของตัวเองนะครับวันที่3จะไม่โจมตีแล้วบอกว่าจะทำลายอย่างเด็ดขาดแม้แต่บุกยึดเกาะคาร์กนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันของอิหร่านอะไรต่างๆทำให้หุ้นแล้วโดยเฉพาะราคาน้ำมันนะครับพุ่งสูงเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี่เขาก็ถอนคำพูดอีกแล้วนะครับบอกว่าได้ยกเลิกแผนโจมตีนี้ไปแผนโจมตีครั้งใหญ่แล้วก็บอกว่ากำลังบรรลุข้อตกลงแล้วกับอิหร่านได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้นำระดับสูงของอิหร่านนะครับคอมเมดีก็เห็นดีด้วยประเทศต่างๆซาอุดิอาระเบีย UAE กาตาร์ในภูมิภาคเนี่ยเห็นดีด้วยหมดแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอฟังหูไว้หูอีกเช่นกันสำหรับนายทรัมป์เพราะว่าอิสราเอลเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะถึงแม้จะคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูมีข่าวอย่างนั้นนะครับต่อสายกันคุยกันอีกรอบนึงด้วยแล้วก็ยังต้องรอนะครับเพราะว่าอิหร่านก็ไม่ได้ยอมรับรองนะฮะว่าจะเกิดข้อตกลงใดๆขึ้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับซึ่งก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะบรรลุได้จริงหรือไม่ข้อตกลงที่ยากเกินนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคุณสังกมาพรุ่งนี้ยังมาติดตามนะครับหลายเรื่องของเอลนีโญเรื่องของฟุตบอลโลกที่เราเรียกว่าฟุตบอลโลกนะครับจะเป็นยังไงรวมไปถึงคู่แข่ง Medical Hub ของไทยในรอบบ้านเราจะเป็นใครพักกันสักครู่ครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
1: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
0: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
4: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: 6:32 ครับกลับเข้าสู่เช้าทันโลกในช่วงที่2กับผมครับและคุณสังกัมมาครับไปต่อกันเลยครับ News of the Week ช่วงที่2ครับ
7: News of the Week
6: เมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าที่ทางอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็นักพยากรณ์อากาศจากทั่วโลกรวมถึงองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศของสหรัฐโนอาเนี่ยนะฮะก็ยืนยันแล้วนะครับว่าปรากฏการณ์เอลนินโยได้ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกเป็นไปตามการคาดการณ์จริงๆแล้วก็บอกว่าอาจเริ่มขึ้นได้ตั้งแต่พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเกณฑ์ของใครอันนี้โนอาก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับองค์การที่ดูแลเรื่องด้านสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับก็เป็นทางการแล้วนะครับมันจะไม่ใช่เอลนิโยธรรมดาก็เป็นซูเปอร์เอลนิโยด้วยแต่ว่าช่วงพีคของมันคุณสังกมาก็จะไม่ใช่ช่วงนี้นะครับจะไปอยู่ช่วงคาดการณ์ว่ามีโอกาสนะฮะที่จะพีคสุดนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนโอกาส 63% ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงนะครับต้นฤดูหนาวนั่นแหละจะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโยครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี1950เลยนะฮะใครที่ยังไม่ทราบนะครับเอลนิโยมันยังไงมันทำไมได้ยินชื่อแล้วก็มันมีผลอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นหัวเชื้อของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบกลางและตะวันออกนะครับแถบนะแถบกลางแถบส่วนศูนย์สูตรนี่แหละครับจากปกติกระแสลมนะฮะกระแสลมที่เรียกว่าเทรดวินลมค้าจะพัดจากตะวันออกใช่ไหมฮะไปทางตะวันตกนะฮะเส้นศูนย์สูตรเขตร้อนแต่คราวนี้มันเบาลงหรือไม่ก็เปลี่ยนทิศทางไปนะครับทำให้อุณหภูมิผิวน้ำนั้นก็เกินค่าเฉลี่ยพอเกินค่าเฉลี่ยลงมา 0.5 องศาก็ถือว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยแล้วเพราะมันจะกระทบแค่ 0.5 องศาเซลเซียสนี่แหละครับบางครั้งอาจจะสูงกว่า 2-3องศาเซลเซียสครั้งนี้รอบนี้ซูเปอร์เอลนิโญเชื่อว่าเกิน2เกิน3องศาเซลเซียสแน่นอนนะครับก็จะทำให้โลกปั่นป่วนสุดขั้วภัยร้อนก็ร้อนรุนแรงนะฮะแล้วก็บางส่วนของโลกก็จะเกินกับสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าอากาศทะนองน้ำท่วมฉับพลันพายุรุนแรงนะครับแถบอเมริกาเนี่ยโนอาก็บอกเลยให้เตรียมตัวไว้แคลิฟอร์เนียเนี่ยหน้าหนาวนี่จะกลายเป็นหน้าฝน นะฮะแล้วก็แปรปรวนขนาดมหาสมุทรอะไรต่างๆทำให้เกิดปรากฏการณ์สาหร่ายมันรุนแรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งการประมงทั้งสภาพภูมิอากาศนะฮะจะมีผลกระทบนะฮะบางส่วนของเอเชียกลางเนี่ยก็พายุรุนแรงคล้ายๆกับที่อเมริกาเหนือและใต้นะครับรวมถึงบางส่วนของแอฟริกาส่วนบ้านเราสลับด้านกันครับเอเชียตะวันออกอาเซียนเอเชียใต้ออสเตรเลียจะแล้งแล้วก็แล้งยาวนานสภาพอากาศโดยรวมพุ่งสูงอุณหภูมิพุ่งสูงนะครับเอลนีโญเนี่ยเกิดขึ้นแล้วและช่วงสูงสุดอย่างที่บอกไปนะครับช่วงต่อระหว่างใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะลากยาวต่อไปนั้นอีกไปจนถึงมกราคมหรือว่ากลางปีหน้าได้นะครับแน่นอนพอมันเกิดขึ้นระยะยาวแบบนี้มันก็ทำให้โอ้โหมันส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกนะครับเรื่องของมลภัยภัยพิบัติเท่านั้นยังไม่พอนะฮะบางคนเนี่ยดังมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะครับก็สังเกตการมีการสร้างรูปแบบจำลองว่าซูเปอร์เอลนีโญปีนี้จะรุนแรงที่สุดในรอบ140ปีด้วยนะฮะซูเปอร์เอลนีโญระดับซูเปอร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นช่วง10ปีที่แล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ครั้งนี้จะรุนแรงกว่าครั้งนั้นตอนนั้นเนี่ยปี2558เนี่ยก็แห้งแล้งหนักในแอฟริกาตะวันตกตะวันออกนะครับแถบด้านเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงออสเตรเลียอเมริกาใต้นะครับแล้วก็พอมันระยะยาวแบบนี้คุณสังเกตมาในพื้นที่แถบประเทศแบบบ้านเรานะครับเอเชียใต้ก็เป็นเหมือนกับแหล่งเพาะปลูกนะครับเป็นครัวของโลกก็แน่นอนครับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารก็จะเสี่ยงที่จะตามมานะครับซ้ำซ้อนกับปัญหาสงครามภูมิรัฐศาสตร์ภัยพิบัติที่เป็นต้นทุนของโลกอยู่แล้วเพราะนั้นต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนะบางประเทศก็เตรียมตัวแล้วนะครับวางแผนวางยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวตามราคาอาหารที่ผันผวนค่าแก๊สค่าของสุขค่าปุ๋ยนะแต่เราดูแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับจะเริ่มหรือยังนะครับก็ต้องจี้แล้วก็ทวงถามด้วยนะครับความมีอุปโภคที่เกิดขึ้นนะฮะส่งผลต่อกลุ่มเปราะบางอย่างแน่นอนนะครับปุ๋ยต่างๆที่ติดค้างนะฮะมีสงครามเป็นตัวแปรอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหานะนอกจากกระเป๋าของเกษตรกรแล้วปากท้องของพวกเขาด้วยนะครับประชาปากท้องของประชาชนทั่วไปทั่วโลกด้วยนี่เป็นเรื่องราวที่ต้องมาย้ำเตือนอีกครั้งนะครับก็มีคำเตือนจากนักวิทยาศาสตร์นะฮะหลายพื้นที่นะว่าความร้อนจำนวนมากจะสู่พื้นโลกเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดอากาศสุดขั้วมากมายในพื้นที่ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องขยับก่อนแล้วบางคนนอกจากเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญยังมีคำชื่อเรียกไปถึงก็อดซิลล่าด้วยนะครับก
7: ็
6: แทนที่จะหวาดกลัวอย่างเดียวนะครับเราก็ร่วมมือกันด้วยนะครับเป็นการกระตุ้นเตือนอีกครั้งเป็นโอกาสนะครับให้เรามาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเตรียมความพร้อมโรคร้อนที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยก็ลดลงไปให้มันได้มากที่สุดนะครับเร่งมือกันก็จะช่วยให้ซูเปอร์เอลนีโญเบาบางลงได้นะครับหวังอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่อง News of the Week กรณีซูเปอร์เอลนีโญครับ

0: ค่ะในช่วงนี้อาเซียนเองนะคะก็เรียกว่าหลังจากเจอวิกฤตเรื่องน้ำมันต่างๆอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราเนี่ยกำลังโดนจับตามองนักลงทุนเนี่ยเรียกว่าตอนนี้มีคำว่าเซลล์อินโดนีเซียเลยคือมีอะไรเกี่ยวกับอินโดนีเซียเนี่ยขายทิ้งหมดเลยนะคุณธนัทค่ะเงินพันธบัตรอะไรทั้งหลายนะคะนี่มันสะท้อนให้เห็นการแข่งขันในช่วงของวิกฤตโลกที่ไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนก็ต้องปักธงของตัวเองกลายเป็นว่าตอนนี้มาเลเซียนี่มาแรงนะคุณธนัทและดิฉันก็ไปดูว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยก็โปรโมทเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเนี่ยจะเป็นหับเพิ่มอีก2หับแล้วมันก็มาทับทางประเทศไทยพอดีอันนึงก็คือเรื่องของ medical hub ก็คือด้านสุขภาพด้าน well-being wellness นะฮะอันที่สองเนี่ยโอไม่น่าเชื่อนะว่าเขาก็เลือกทางนี้เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตอีโคโนมีนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นสิงคโปร์ฮะที่เป็นล็อกเทเลอร์สวิฟต์ไม่ให้ไปประเทศไหนเลยให้ไปเล่นที่สิงคโปร์เท่านั้นจนแบบสสฟิลิปปินส์ไปบ่นในสภาไทยเราเองเนี่ยก็เสียหน้ามากช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยดิฉันไม่แน่ใจสวิฟตี้อาจจะช่วยบอกว่าเข้าใจว่าไม่เคยมาเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่ประเด็นหลักก็คือมาเลเซียเขามองเห็นช่องทางนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงการรายงานของช่องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า FMT นะคะก็เป็นช่องที่พูดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจที่มาเลเซียไปติดตามค่ะ
1: When we think about tourism we picture beaches theme park maybe shopping sprees we don't usually picture hospital ward but in Malaysia some of the country's most valuable tourists aren't here for a holiday they're here for surgery
0: อันนี้ก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่เขาทำเป็นอินโฟกราฟิกสนุกๆเพื่อทำให้คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยพูดง่ายๆว่าซื้อไอเดียเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขากลับพบว่าการที่ช่วงวันหยุดนะคะมีคนมาเพื่อรับการรักษาแล้วก็มาอาศัยอยู่ในมาเลเซียแล้วก็มาใช้จ่ายเป็นจำนวนมากซึ่งอันนี้คนไทยเราก็คงคุ้นๆโดยเฉพาะคนที่อยู่เส้นแบบสุขุมวิทนานาหรือว่ามาทางสยามนะคุณธนัทเราก็จะเห็นกลุ่มชาวตะวันออกกลางใช่ไหมบางคนก็เข็นรถเอาพ่อแม่มาแต่ว่าช่วงที่พักผ่อนหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปผ่าตัดเนี้ยก็มาเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเขาบอกว่าที่มาเลเซียเนี่ยสามารถสร้างรายได้ถึง 2,000 ล้านรูเปียร์เลยทีเดียวนะคะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มาเลเซียจะมองข้ามไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า medical tourism คือนอกเหนือจากมาพักขออภัยมารับการรักษาแล้วจากนั้นเนี่ยจะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็จะใช้เวลากันประมาณต่อชุดเนี่ยประมาณอย่างต่ำเลย10วันนะคุณธนัทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาแม้กระทั่งหมอรุ่นใหม่ที่หลังๆประเทศไทยหรือว่าเกาหลีใต้เราเริ่มมีข่าวบอกอินเทิร์นชิปหมอจะลาออกอะไรต่างๆบ้างทนลักษณะการทำงานที่ Gen X Boomer ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะกลายเป็นว่ามาเลเซียเขาแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าอะไรมันทำให้หมอเก่งๆหมอดีๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าพอใจกับรายรับที่ได้นะคะแต่ว่ามุมที่ว่ามาแย่งหมอไปจากคนท้องถิ่นนี่ก็เป็นประเด็นอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกันนะคะแต่นี่ในแง่ของเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพก่อนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามาเลเซียเขาไปพบแล้วบอกว่าเวลาคนมาเที่ยวบางทีมาคนหนึ่งได้มาสองคนได้ไงเที่ยวปกติเนี่ยแต่ถ้าคุณมาเพื่อรักษาพยาบาลเนี่ยมาเลเซียกลับพบว่าเขาต้องมาเป็นกลุ่มนะคะพอมากันเป็นกลุ่มเพื่อให้กำลังใจคุณอาคุณตาคุณพ่ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมากันไม่ต่ำกว่า3คนและพอมาถึงเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้สร้างรายได้

0: ก็เป็นถึง142ส่วนทางใต้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอันนั้นก็เป็นจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ก็บอกแถวซาบ้าสารวักเนี่ยหรือว่าทางด้านตะวันออกเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวเลขการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะสายพวก hospitality พวกโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงที่ดิฉันได้เกริ่นไว้ก็คือเรื่องของคอนเสิร์ตอันนี้ค่ะเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะว่ามาเลเซียเขาจะเอาทางนี้ด้วยแต่เขาว่าเมื่อวานนี้ฉันดูดิวสเตทไทม์ของสิงคโปร์ของมาเลเซียเขาบอกเลยค่ะคุณธนัทบอกว่าเขาก็งงเหมือนกันมันมีการจัดคอนเสิร์ตซึ่งเป็นศิลปินที่เป็นชาวมุสลิมคุณธนัทแล้วกลายเป็นว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นภาพของคนที่ไปดูคอนเสิร์ตผู้หญิงก็ใส่ฮิญาบนะคะแล้วก็ผู้ชายที่มาดูคอนเสิร์ตด้วยเขาบอกว่าสักเต็มตัวเลยก็กลายเป็นว่าสิ่งที่มาเลเซียเนี่ยกังวลเหมือนกันอย่างเช่นเขามีงานกัวลาลัมเปอร์เฟสติวัล2026นะคะหรือว่าคอนเสิร์ตที่เอาศิลปินมาจากฝั่งอินโดนีเซียก็มีฝั่งมาเลเซียก็มีนะคะคือพวกที่กลุ่มที่ใช้ภาษาบาฮาซ่าค่ะกลายเป็นว่าเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วมันก็เลยทำให้เขาตั้งคำถามกลับไปที่รัฐเขาด้วยว่าเนี่ยมันเป็นการสร้างมูลค่าที่สิงคโปร์เขาทำแล้วก็ไทยแลนด์เขาก็ทำมาตลอดด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดที่สิงมาเลเซียมองข้ามไปไม่ได้แล้วนะคะโดยบอกว่าตอนนี้ไปพบเลยนะคะว่ากลุ่มที่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยต้องการความปลอดภัยด้วยเขาก็ยังคือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีความโดดเด่นในเรื่องการจัดคอนเสิร์ตถูกไหมคะศิลปินจะมาเยอะเลยอย่างเงี้ยแต่ของเขาเนี่ยก็จะชูขายในเรื่องความปลอดภัยเพราะเขาเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะควบคุมค่อนข้างมีระเบียบนิดนึงนะคะแต่เขาก็ย้ำเหมือนกันบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เขาพบว่า KL หรือกัวลาลัมเปอร์เนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเงินให้กับเขาได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสนามเขามีหรือยังเขาก็บอกเขามีปุตอะไรนะจายาอะไรจาริวจายาที่เราเคยไปแข่งฟุตบอลแล้วมันแบบโอ้โหคนแบบ50,000-70,000นะคุณธนาจำได้ไหมกระทืบขาพร้อมกันร้องเพลงเชียร์ฟุตบอลพร้อมกันเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่เขาก็มีแล้วเขาก็เคยจัดคอนเสิร์ตมาแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดทีเนี่ย25คอนเสิร์ตแล้วแต่ที่ใหญ่จริงๆเนี่ยมีพื้นที่ต้อนรับถึง6พื้นที่แฟนๆจะเข้าไปดูเนี่ย50,000คนเขาก็รับไหวนะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้จุดที่ทำให้คนมาเลเซียตื่นตัวมากๆเลยก็คือคอนเสิร์ต Blackpink นั่นเองแล้วก็ BTS นะฮะเขาบอกว่าแล้วก็มีไบรอันอดัมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะตามมามันก็เลยทำให้กลายเป็นคนที่เคยมองคอนเสิร์ตในแง่ไม่ดีหันกลับมามองบอกโอ้โหนี่มันต้องช่วยกันผลักดันแล้วแต่ที่เขาเถียงกันอยู่ก็คือเรื่องเชิงวัฒนธรรมก็ยังมีการพูดเหมือนกันบอกว่าถึงแม้เราจะบอกว่าปีนี้เป็นปีวิสิตมาเลเซีย2026นะแต่ว่ามุมนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้การท่องเที่ยวมันทำลายวัฒนธรรมมันก็เป็นแง่มุมหนึ่งแต่ที่แน่ๆมาเลเซียนะคะเล็ง2ขับนี้2การแข่งขันด้านธุรกิจเศรษฐกิจนี้นะคะทำให้ประเทศไทยเราก็ต้องออกแรงเพิ่มอีกนิดนึงนะคะว่าไอ้ที่เราเด่นอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแซงเราไม่ได้และนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงของชาวถันโลกค่ะค่ะคุณธนัทเรื่องฟุตบอลโลกต่อเลยไหมคะ
1: ครับผมมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับฟุตบอลโลกก็เปิดสนามไปแล้วนะครับที่เอสตาดิโอแอสเตกานะครับชื่อเดิมชื่อจริงของสนามกีฬาที่เม็กซิโกซิตี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนชั่วคราวเป็นอะไรจำไม่ได้นะครับแต่สนามแห่งนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับได้จัดฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามถึง3ครั้งคุณสังกมาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพน่าจะ1970ครั้งหนึ่งครั้งแรกนะครับตอนนั้นนะฮะก็ใช้ที่นี่แล้วก็มีปี1986นะฮะที่มาโรน่าเฉิดฉายนะครับครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งนี้เป็นเจ้าภาพร่วม3ประเทศนั่นก็ถือเป็นเรื่องราวที่ชื่นมื่นเม็กซิโกโชว์ชนะแอฟริกาใต้ไปนะครับนัดเปิดสนามก็มีเรื่องราวนะครับสำหรับแฟนบอลทั้ง6ติดตาม
0: นานมากแล้วนะคุณธนัทเนาะ
1: อะไรนะฮะ
0: นานมากแล้วเนาะตอนนั้น
1: ใช่30-40ปีหมายถึงครั้งก่อนใช่ไหมฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัตินะฮะ

0: ของเม็กซิโกแต่ว่าที่เม็กซิโกก็มีปัญหาเรื่องของการประท้วงจากบรรดาคุณครูนะครับแฟนโซนที่เขาตั้งขึ้นมาก็ต้องมีการตั้งกำแพงนะก็วุ่นวายเหมือนกันรู้สึกว่าจะมีประท้วงหรือว่าความวุ่นวายต้องใช้เจ้าที่เข้าไปควบคุมเหมือนกันนะครับแต่เราก็ตามนะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจถัดไปก็คือเมื่อเกมกีฬามาเปิดสนามที่สหรัฐบ้างนะแล้วก็แคนาดาต่อไปเนี่ยแต่ที่สหรัฐซึ่งเป็นเจ้าภาพหมายเลขหนึ่งนะครับแข่งมากที่สุดนะฮะใช้สนามมากที่สุดนะฮะนัดจำนวนนัดมากที่สุดด้วยนะครับก็จะมีการเปิดสนามที่นครลอสแอนเจลิสนะฮะก็เป็นระหว่างสหรัฐกับปารากวัยนะครับเปิดสนามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนเฝ้ารอนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับ
1: ค
0: ือสิ่งที่อยากจะนำมาคุยเนี่ยก็คือเหตุการณ์การแถลงข่าวของเจียนนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าก่อนนัดเปิดสนามนะครับเขาก็ได้ตอบคำถามนะฮะคำถามใหญ่นะครับความวุ่นวายปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะฮะก็มีทั้งเรื่องใหญ่ๆนะครับก็มีกรณีของวีซ่าปัญหาที่ผู้คนต้องถูกเรียกว่าไม่ให้เข้าเมืองนะฮะตัดสิทธิ์วีซ่าการขอวีซ่าบางประเทศของบางประเทศเนี่ยก็ยากเย็นนะได้ก็ต้องจ่ายเงินมัดจำหลายแสนบาทคิดเป็นเงินไทยบางคนก็ถูกส่งกลับโดยเฉพาะตัวผู้ตัดสินชาวโซมาเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่นายทรัมป์เนี่ยในโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับตั้งมาตรการกีดกันห้ามเข้าประเทศผู้ตัดสินคนนี้เป็นผู้ตัดสินหมายเลขหนึ่งของแอฟริกาในปัจจุบันก็จะเป็นโอกาสครั้งแรกของเขาที่ได้เข้าร่วมนะครับแต่ก็ถูกส่งตัวกลับมาถึงแล้วนะครับกักตัวไว้นานนะครับด้วยเหตุผลบอกว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของก่อการร้ายนะครับมีครอบครัวหรืออะไรเนี่ยฮะผัวพันวุ่นวายแล้วก็ยังมีชาติอื่นๆด้วยนะครับที่ดุร่างแห่ไปโดยเฉพาะภาคชาติมุสลิมต่างๆมีอิรักด้วยนะครับนะเรื่องอิหร่านประเด็นที่สองถัดมาก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ประเทศที่ทำสงครามเนี่ยเป็นเจ้าภาพให้ผู้สงครามมาร่วมแข่งขันกีฬาระดับนี้อาจจะเป็นครั้งแรกแน่เป็นครั้งแรกเหรอครับของฟุตบอลโลกแต่ไม่รู้กีฬาประเภทอื่นมีด้วยหรือไม่เคยมีหรือยังนะครับแต่ที่นี่แน่ฟุตบอลโลกไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายนะครับอิหร่านก็ต้องไปที่ตีโฮน่าชายแดนติดกับเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ต้องเข้ามาในเวลาบอลแข่งขันเท่านั้นรวมถึงสมาชิกทีมครอบครัวต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่นายฟานติโนถูกถามมาเรื่อยว่าคุณจะเอาอย่างไรคุณเคยบอกไว้นะครับตอนเมื่อสหรัฐอเมริกายังไม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอินฟานติโนเป็นคนบอกเองนะครับว่าคุณจะมากีดกันชาติต่างๆตอนนั้นน่ะทรัมป์ 1.0 น้ำสมัยแรกเนี่ยก็แบนประเทศต่างๆเหมือนกันไม่ถึง12ประเทศเท่าปัจจุบันนายฟานติโนก็บอกว่าคุณจะกีดกันแบบนี้มันก็ไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะก็จะกระทบกับการเป็นเจ้าภาพของคุณด้วยที่จะมาเสนอตัวเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันอินฟานติโนไม่พูดแบบนั้นเลยนะครับเมื่อวานเขาขึ้นแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีคำพูดนะครับที่แทงใจผู้คนนะก็ใช้คำต่างๆนะครับก็เป็นคำที่ทิ่มแทงคนก็ตามรังควานเลยครับว่าคุณจะเอายังไงให้ฟีฟ่าเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การเมืองต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมกำหนดทิศทางของประเทศเจ้าภาพอย่างนั้นหรือคุณจะทำอะไรได้บ้างนะเมื่อกี้เขาพูดคำว่า chill relax นะครับใจเย็นบายมากประมาณนี้ผ่อนคลายเถอะแล้วก็ทำให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่วางแผนกันมาจัดการกันมาจนถูกวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะผมขอยกเป็นเรื่องใหญ่แล้วกันวันนี้ก็คือราคาตั๋วครับคุณสังกมานะราคาตั๋วของฟุตบอลโลกการจัดการเรื่องราคาตั๋วการแข่งขันการจัดขายนะการเสนอขายวิธีการต่างๆเนี่ยมันวุ่นวายมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นฟุตบอลโลกที่แพงที่สุดแล้วล่ะนะครับถึงแม้จะมีราคาตั๋วขั้นต่ำอยู่ที่$60ก็มีจำนวนน้อยนิดน่าจะแมตช์ละประมาณ1,000เท่านั้นเองนะครับ1,000ใบนอกจากนั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเฉลี่ยแล้วนี่หลายร้อยดอลลาร์บางนัดเนี่ยขึ้นไปเป็นหมื่นหมื่น ดอลลาร์เทียบเงินไทยก็หลายแสนเป็นล้านบาทก็มีนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับฟีฟ่าเปิดเผยราคาเรื่องรายละเอียดเรื่องตั๋วเนี่ยตอนสมัยฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆเนี่ย2ปีเลยนะอย่างรัสเซียผมจำได้เนี่ย2ปีก่อนแข่งขันนะก็เปิดเผยรายละเอียดราคาการจัดจำหน่ายต่างๆแต่ครั้งนี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนี่เองไม่กี่เดือนนี่เองนะครับแล้วพอประกาศออกมาก็ยังมีความคลุมเครือเสนอขายเป็นเหมือนกับการซื้อสิทธิทางดิจิทัลรับประกันว่าเมื่อพอมาวางจำหน่ายเต็มตัวแล้วจะได้สิทธิ์ซื้อตั๋วก็ถูกแฟนบอลนะตำหนิว่าเป็นการขูดรีดพอเปิดขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเข้าคิวรอต้องเสียคิวไปเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาแล้วก็มาใช้ระบบไดนามิกไพรซิ่งปรับราคาขึ้นลงตามท้องตลาดก็ทำให้ราคามันแบบปั่นมากเลยนะครับเพดานก็ไม่จำกัดแล้วยังมีระบบการรีเซลขายต่อขายใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฟีฟ่าเก็บค่าธรรมเนียมไป 30% นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันเราต้องทำตามเมื่อวานเนี่ยที่ฟานิโนมาชี้แจงก็ยังย้ำคำเดิมว่ามาเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามตลาดอเมริกาเขาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอย่างนี้รีเซลเนี่ยในตลาดสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวคนถ้าขายต่ำๆคนก็จะกว้านซื้อไปแล้วก็ไปรีเซลไปขายต่อได้เราไม่สามารถควบคุมตลาดลักษณะตลาดของประเทศเจ้าภาพได้เพราะนั้นต้องทำอย่างดีนะครับพอขายไปแล้วก็ยังมีปัญหานะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นก็เป็นปัญหาที่ทำให้หลายๆคนก็มองว่าครั้งนี้มันน่าผิดหวังมากก่อนหน้านี้นะครับในสมัยรัสเซียเป็นเจ้าภาพในสมัยที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพมีปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานกาตาร์จำได้นะครับการใช้แรงงานต้องเร่งผลิตต้องเร่งสร้างต้องเร่งเปิดสนามก็ทำให้มีการละเมิดสิทธิแรงงานไปที่รัสเซียก็มีเรื่องของการใช้สารกระตุ้นทุจริตนะครับตอนนั้นก็ไปบุกยูเครนยึดไครเมียมาเหมือนกับเป็นการที่เรียกว่าสปอร์ตวอชชิ่งนะครับกฎหมายมั่นปั้นมือเป็นเรื่องที่เราจะต้องกอบกู้พลิกฟื้นสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกมีสถานที่กว้างใหญ่นะครับมีอุปกรณ์พร้อมสับมีสถานที่พร้อมเปรียงแล้วก็เป็นประเทศผู้นำโลกเสรีประชาธิปไตยอันดับหนึ่งผู้หวงแหนเสรีภาพนะครับผู้ที่ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจจัดแล้วที่นี่ผู้กอบกู้ได้แน่นอนแต่ปรากฏว่าผมว่ามันจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเสียอีกนะครับว่าจะทำให้มัวหมองทำให้วุ่นวายทำให้เป็นฟุตบอลโลกที่สร้างความแตกแยกวันเปิดวันนี้นะครับที่ปารากวัยจะพบกับสหรัฐอเมริกาที่ลอสแอนเจลิสก็จะมีการกำหนดให้พิธีเปิดสนามนะครับมีการแสดงสุนทรพจน์ผมได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะมีนักแสดงนะครับออกไปกล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจว่านี่คือกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีดึงทั่วโลกมาร่วมมือกันนะคำพูดแบบนี้จะกลายเป็นสิ่งที่แสลงใจคนหรือไม่เพราะว่าสหรัฐอเมริกาก่อความรุนแรงในหลายประเทศการบุกอิหร่านการบุกเวเนซุเอลานะครับการสร้างความขัดแย้งเป็นผู้เปิดสงครามเปิดความขัดแย้งเนี่ยอย่างน้อย6ครั้งในวาระที่2ของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ยังมีเรื่องการกีดกันผู้คนต่างๆโอมาอาตันผู้ตัดสินอย่างที่เล่าไปการใช้นโยบายกีดกันผู้คนการปราบปรามผู้อพยพการตำหนิคนอย่างโซมาเลียใช้คำว่าขยะกับคนโซมาเลียกับคนแบบผู้ตัดสินอันดับหนึ่งของแอฟริกานั้นนะฮะแบบนี้คนนี้นะครับไม่รู้เป็นใครนะครับนักแสดงคนนี้เขาจะสามารถพูดงั้นได้เต็มปากหรือไม่จะกระอักกระอ่วนขนาดไหนเพราะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของราคาตั๋วที่ขูดรีดกันมากมายนะครับยังมีเรื่องของการจะนำไอซ์นะครับหรือว่าหน่วยงานปราบปรามผู้อพยพเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับยังจะมีเรื่องปัญหาต่างๆที่ในทรัมป์เนี่ยจะแสดงบทบาทอย่างไรนะครับ NBA บาส NBA วันนั้นเราก็เล่าไปแล้วนะครับเขาก็ต้องไปเสนอว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้ที่ได้รับความยกย่องยอมรับจากกีฬาอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่รู้จะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่นะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะแล้วระบบต่างๆที่เกิดขึ้นยังมีประเด็นที่จะต้องติดตามนะครับความตึงเครียดระหว่างแคนาดาเม็กซิโกที่ในทรัมป์ก่อไว้เป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วจะสามารถก็เห็นโอกาสได้ยากนะที่จะฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่อาจจะมีอะไรที่มันเห ที่มันรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องมลพิษนะฮะสิ่งแวดล้อมสเกลใหญ่แบบนี้เดินทางกันเยอะก็จะทำให้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า9ล้านตันนะครับสูงกว่าฟุตบอลโลก4ครั้งที่ผ่านมารวมกันถึง2เท่าโอ้โหเพราะว่าอะไรล่ะ
1: ไปกันใหญ
0: ่48ทีม100กว่านัด108นัดเนี่ยนะจะต้องใช้เครื่องบินกี่รอบกี่เที่ยวนะครับน่าจะเป็นฟุตบอลโลกที่คนบูบอลอย่างเดียวก็อาจจะสบายใจไปแต่ว่าเมื่อได้รับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรายล้อมแล้วอาจจะเป็นฟุตบอลโลกที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นก็ได้ในดินแดนเสรีอย่างอเมริกาครับนี่ก็เป็น News of the Week เรื่องสุดท้ายของเราครับ
2: News of the Week
1: แต่ดิฉันว่าคนไทยน่าจะตื่นเต้นอันนี้สายที่ไม่ได้คลั่งฟุตบอลนะคุณธนัทอาจจะตื่นเต้นรอดูคนไทยคนแรกที่ขึ้นเป็นศิลปินพิธีเปิดฟุตบอลโลกน้องลิซ่าแบ็คพิงของเรานี่เอง
0: ที่ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจได้บ้าง
1: โอ้เราแบบคือดิฉันเคยฝันนะคุณธนัทบอกว่าเมื่อไหร่นะไอ้ช่วงแข่งขันซูเปอร์โบว์อ่ะคุณธนัทมันจะมีการแสดงพักครึ่งแล้วก็ดังไปทั่วโลกใช่ดิฉันก็อัน
0: นี้ก็เป็นปัญหานะ
1: ฝันนะว่าเมื่อไหร่จะมีคนไทยไปอยู่ฮาฟไทม์โชว์ซูเปอร์โบว์บ้างปรากฏลิซ่านี่มาถึงเอาฟุตบอลโลกเลยคือมันยิ่งใหญ่กว่าซูเปอร์โบว์อีกแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีประเด็นนะคุณธนัทว่าคนที่ไม่ชอบก็บอกทำไมล่ะฮาฟไทม์มันต้องวิเคราะห์บอลสิแต่ว่าลิซ่าไม่เกี่ยวลิซ่าอยู่พิธีเปิดไงลิซ่าก็เราก็ต้องเชียร์กันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็เดี๋ยวฝั่งชาคิราเบอร์นาบอยอันนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของเพลงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแสดงที่เน้นไปทางละตินเนาะคุณธนัทแล้วก็มีแอฟริกาใต้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวที่โตรอนโตสเตเดียมนั้นเขาก็จะมีเจสซี่เรเยสแล้วก็อเบนิสมอริสเซตก่อนเกมแต่ฝั่งของเราเนี่ยลอสแองเจลิสคือลิซ่าของเรานั่นเองนะคะ
0: สนามแตกสนามแตกแน่
1: สนามแตกแน่นะคะ
0: เรายินดีกับคนไทยด้วยนะครับได้ชมฟุตบอลแล้วนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่อไป70ล้านดอลลาร์ก็น่าจะคุ้มแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยก็รอมานานเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ครับผมเอาละครับตอนนี้บอลสนุกนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยยาหักโหมมากเกินไปพบกันใหม่กับพวกเราได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุด ที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคง